0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: ตอนนี้คือของเนี่ยเต็มไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆมากมายเนาะที่ไม่ใช่แค่อุปกรณ์เสื้อผ้าแต่มันลงไปถึงอุปกรณ์การถ่ายทำสารคดีซึ่งเรือลำนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างจากเรือทั่วไปที่เราจะมาแค่ดำน้ำแต่นี่คือเรือของการถ่ายทำ
2: กองหนึ่งไป
3: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 นทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณปวีณาฟักทองนะครับ
0: รวมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าหลากหลายประเด็นเรื่องราวโดยเฉพาะประเด็นการเมืองที่จะต้องหยิบมาพูดคุยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นความคืบหน้าการตรวจสอบการสอบข้าราชการท้องถิ่นที่เมื่อวานนี้เนี่ยมีเรื่องของการออกหมายจับเพิ่มเติมแต่ปรากฏว่าบุคคล1คนที่หลายคนต้องการตัวและสอบถามว่าตกลงหนีไปต่างประเทศหรือว่าอยู่ที่ประเทศไทยเดินทางเข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่แล้วแล้วก็อยู่เรื่องของการสอบสวนขยายผลนะคะก็คือจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมหรือว่าจ่าพิชิตเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเบื้องต้นเองนะคะหลายคนก็ถามว่าตัวของจ่าพิชิตที่มีชื่อว่าเป็นเจ้าของบ้านที่นนทบุรีที่เราไปพบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขกระดาษคำตอบนั้นจริงๆตัวเขาอยู่ที่ไหนวันนี้ปรากฏตัวแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะคะว่าความคืบหน้าเรื่องของคดีนี้เป็นอย่างไรที่ต้องเกิดเรื่องนี้ก่อนเป็นเพราะว่าตอนนี้คดีเยอะมากเหตุการณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นแบบรายวันหากไม่ตามกันต่อเนื่อง หลายๆคดีหลายๆประเด็นอาจจะตกแล้วก็หายไปได้นะคะ
1: เดี๋ยวหลุดนี่มีหัวสวอีกนะหัวสวที่เมื่อวานเราเล่าไว้ว่าเขาจัดงานครบรอบ2ปีกันนะครับโอ้ยนี่ก็ลากยาวเหลือเกินนะฮะแต่ว่าเรื่องที่แรงที่สุดณช่วงเวลานี้หนีไม่พ้นเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับเหตุเกิดคือผมนะครับรถผ่านเช้าเย็นเมื่อเช้าก็เหลือบๆดูก็ยังมีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่นะ
0: ค่ะ
1: นะครับเมื่อคืนตอนดึกๆก็เห็นว่าพิสูจน์หลักฐานก็ยังเข้าไปตรวจสอบกันอยู่เมื่อวานนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเองทำงานตลอดทั้งวันแหละครับนักข่าวเราก็เกาะติดตลอดทั้งวันเหมือนกันมีข้อสังเกตนะครับคุณผู้ชมตอนนี้หลายคนตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วสาเหตุไฟไหม้เนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรกันแน่สูบบุหรี่ในร้านเหรอ
0: ค่ะ
1: ก็ร้านไม่ให้เอาไฟแช็กเข้าไม่น่าจะมีใครไปจุดบุหรี่สูบในร้านที่เป็นร้านปิดหรือว่าไฟฟ้าลัดวงจรนะครับระบบป้องกันเพลิงเป็นยังไงเบรกเกอร์เป็นอย่างไรมีข้อสังเกตหลายจุดครับเบรกเกอร์ไม่ตัดไฟเพดานด้านหลังเวทีเองก็มีรัศมีที่จากสภาพการตรวจสอบดูเหมือนว่าไฟจะลุกไหม้รุนแรงที่ด้านนั้นด้านหลังเวทีนะครับซึ่งเพดานด้านหลังเวทีเนี่ยมันก็อยู่ใกล้ทางออกครับคุณผู้ชมถ้าเราดูจากผังนะฮะเมื่อวานนี้เลยไปกันครบเลยครับผู้ว่านายกอนุทินด้วยนะผบ.ตำรวจไปหมดเลย
0: แน่นอนค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากเรื่องของผังภายในร้านแล้วก็ลักษณะของการจัดวางสิ่งของที่มันไม่เอื้อกับการหลบหนีกรณีมีเหตุฉุกเฉินแล้วเนี่ยหนึ่งประเด็นที่สังคมตั้งคำถามคือการจดทะเบียนของร้านที่เกิดเหตุ
1: ครับ
0: เดิมทีมีการสอบถามว่ามีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องหรือไม่ปรากฏว่าไปตรวจสอบเป็นการจดทะเบียนอย่างถูกต้องแต่เป็นการจดทะเบียนในลักษณะของร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีซึ่งเงื่อนไขของการเป็นร้านอาหารมันค่อนข้างที่จะมีเงื่อนไขของกฎหมายเนี่ยไม่เข้มงวดไม่เข้มข้นเท่ากับการเป็นสถานบันเทิง
1: ครับ
0: ทำให้หลายคนเริ่มมีการนำภาพเก่าๆที่เคยไปในร้านนี้หรือว่าตัวของร้านเองมีการโพสต์บรรยากาศภายในร้านก่อนหน้านี้ว่าคำว่าร้านอาหารกับสภาพของร้านที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วหลายๆคนเห็นเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเลยบอกว่าเดี๋ยวต้องมาทบทวนกันละเพราะว่าที่ผ่านมาพอจัดโซนนิ่งให้สถานบันเทิงอยู่3จุดใช่ไหมคะในกรุงเทพมหานครดังนั้นพอมีร้านงอกขึ้นมาในจุดอื่นๆงั้นจดเป็นร้านอาหาร
1: โถ
0: พอเป็นร้านอาหารแล้วมันกลายเป็นแบบนี้แหละ
1: ใช่ใช่ เรื่องนี้จี๊ดมากเลยนะเพราะว่าทางร้านเนี่ยผู้ว่าชาติชาติบอกจดร้านนะ

0: ารนะครับซึ่งปิดได้เที่ยงคืนอันนี้เอาเบื้องต้นก่อนจริงๆมีข้อกำหนดเยอะแล้วก็เวลาเกิดเหตุก็ใกล้เที่ยงคืนนั่นแหละผู้ว่าชาติบอกใกล้ปิดแล
1: ้
0: วปรากฏคนไปสืบย้อนโพสต์เก่าๆรู้สึกจะเดือนมีนาคมร้านบอกว่าปิดตีสองไม่ไหลนะตีสองปิดเลยประหนึ่งว่ารักษาเวลาขอโทษครับคนละเรื่องเลยคนละการจดทะเบียนกันแล้วการจัดโซนิ่ง3จุดที่คุณปวีณาว่าเนี่ยจุดอื่นเลี่ยงเป็นร้านอาหารถ้าบอกว่าท้องที่ไม่รู้เนี่ยโอ้โหน่าตั้งคำถามมากเพราะมันกระจายไปทั่วกรุงเทพไปหมดคุณอยากเที่ยวที่ไหนล่ะคุณก็เลือกได้เลยถูกไหม
1: ใช่วันนี้เลยต้องมาพูดคุยกันนะคะเพราะเฉพาะเขตจตุจักรเองมีร้านที่จดทะเบียนเป็นร้านอาหาร14ร้านหลายคนก็ต้องตั้งคำถามว่าแล้ว14ร้านทั้งหมดเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันหรือไม่นะคะวันนี้มาพูดคุยกันแต่ว่ามาอัปเดตตัวเลขของผู้เสียชีวิตกันก่อนค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆเย็นๆเนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่27คนปรากฏว่าช่วงค่ำและช่วงคืนที่ผ่านมาล่าสุดก็คือช่วงเที่ยงคืน20นาทีตำรวจสน.โชคชัยก็ได้รับแจ้งผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมค่ะที่โรงพยาบาลลาดพร้าวนะคะทราบชื่อคือนายสมพงษ์ศรีผ่องอายุ20ปีค่ะเสียชีวิตเนื่องจากว่าเป็นผู้ป่วยที่อาการสาหัสจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิต29คนตอนนี้ร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะคะก็ยังคงอยู่ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้แล้ว16คนส่วนที่เหลือ11คนเนี่ยยังไม่สามารถยืนยันได้ต้องรอตรวจเอกลักษณ์บุคคลด้วย DNA ปัจจัยหนึ่งทางเจ้าหน้าที่บอกว่าการตรวจอัตลักษณ์บุคคลลักษณะของตัวบุคคลครั้งนี้คาดว่าไม่น่าล่าช้าเนื่องจากลักษณะของเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ลักษณะของไฟไหม้แบบไฟคลอกที่ทำให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยสูญเสียอัตลักษณ์ภายนอก
0: ครับ
1: คือส่วนใหญ่เสียชีวิตด้วยการสำลักควันและเป็นเรื่องของความร้อนภายในไม่สามารถหายใจได
0: ้
1: ทำให้บุคลิกภายนอกเนี่ยยังสามารถที่จะใช้ภาพถ่ายแล้วก็มองแล้วสามารถยืนยันตัวบุคคลได
0: ้
1: ประกอบกับหลายคนเนี่ยมีบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวทำให้สามารถยืนยันได้เร็วกว่าหลายๆกรณีที่ผ่านมาค่ะ
0: ครับก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับแสดงความเสียใจอีกครั้งนึงเมื่อวานนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาคุยกับคนที่ไปเที่ยวรวมถึงคนที่อยู่ในร้านน่าจะได้หลายปากทีเดียวล่ะนะครับก็เป็นการสอบปากคำพยานนะฮะทีนี้ที่น่าสนใจก็คือหลายคนพูดตรงกันให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณว่าเขาเจอไฟขึ้นบริเวณเวทีเนี่ยทางเข้าคุณผู้ชมขวามือคือถนนนะพอดีกล้องจับไปไม่ถึงขวามือคือถนน
1: ถนนลาดพร้าว
0: ใช่ซ้ายมือเนี่ยที่เห็นกระจกเนี่ยจริงๆกระจกเพียบเลยนะร้านนี้กระจกมาเป็นแนวแบบนั้นเลยนะครับคือเขาบอกว่าเหมือนพบกลุ่มควันจากเพดานด้านหลังเวทีก่อนแล้วพอพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบเบรกเกอร์ที่ตัดไฟน่ะปรากฏว่าเป็นอุปกรณ์ที่คือมันไม่ได้ตัดวงจรไฟฟ้าอะครับเกิดความผิดปกติแล้วไม่ตัดพบการใช้วัสดุ PU โฟมซึ่งติดไฟง่าย PU โฟมนี่ตำนานน
1: ะ
0: เวลาเราเจอเหตุไฟไหม้ในสถานที่แบบผับบาร์คาราโอเกะแบบนี้นะครับแล้วดูจุดเกิดเหตุนะฮะบริเวณเพดานด้านหลังเวทีนะครับมีรัศมีการลุกไหม้รุนแรงเป็นวงกว้างกว่าจุดอื่นเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานครับว่าด้านหลังเวทีน่าจะเป็นต้นเพลิงนะครับน่าจะนะฮ
1: ะ
0: น่าจะเป็นต้นเพลิงทีนี้ถ้าเราดูมีภาพแผนผังของร้านไหมครับเดี๋ยวดูแผนผังของร้านซ้ำอีกรอบนึงก็ได้ฮะนี่ฮะ
1: จากแผนผังของร้านเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าอาคารคือเขาเป็นอาคารชั้นเดียวทรงสี่เหลี่ยมด้านหน้าเนี่ยติดถนนลาดพร้าวเมื่อสักครู่ที่คุณอรชัยบอกนะคะแล้วมีทางเข้าออกทั้งหมด4ทางทางซ้ายล่างเป็นทางหนีไฟนะคะก็คือทางหนีไฟ2อันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ทางซ้ายอ่ะจริงๆคืออยู่ด้านหลังร้านส่วนด้านหน้าเป็นทางเข้ากับทางออกก็คือ2ทางปรากฏว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคนที่อยู่ในบริเวณภายในร้านเนี่ยพยายามวิ่งมาด้านหลังเพื่อจะออกมาทางหนีไฟแต่ว่าไม่สามารถที่จะเดินทางออกมาได้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าจริงๆเวทีครั้งนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับทางเข้าทางออกด้วยนะแต่คนเสียชีวิตกลับเป็นกลุ่มของนักดนตรีตอนนี้ล่าสุดที่รายงานของวงทศกัณฐ์ที่เสียชีวิตแล้วก็คือ3คน
0: โอ้3แล้วนะ
1: 3คนก็คือมีนักร้องนะคะมีมือกลอง
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งซึ่งมีมือกลอง1คนเนี่ยได้รับการสัมภาษณ์แล้วก็ให้ข้อมูลจากคนในวงบอกว่าเขากำลังจะลาออกจากวงแล้วด้วย จริงๆจะลาออกจากวงตั้งแต่เดือนเมษายน
0: ครับ
1: แต่ว่าการพูดคุยเรื่องกรอบเวลามันยังไม่ชัดเจนก็เลยตัดสินใจคุยกันว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะลาออกจากวงทศกัณฐ
0: ์ครับ
1: ปรากฏว่ามาเกิดเหตุแล้วก็เสียชีวิตครั้งนี้ซะก่อนค่ะ
0: โอ้โหเสียใจด้วยจริงๆคุณผู้ชมดูภาพนี้ที่ไฟพุ่งน่ะที่คนตกใจน่ะทีมงานครับผมขออนุญาตเนี่ยรบกวนเอาผังขึ้นอีกรอบนึงอันนี้คือทางออกนะคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: ภาพเมื่อกี้ไม่ใช่นี้เดี๋ยวผังอันนี้ทางหนีไฟห้องน้ําอ่ะนะไฟพุ่งเมื่อกี้คือทางเข้าผมเข้าใจว่าทางเข้าริมขวาที่ไฟพุ่งเมื่อกี้นะครับน่าจะขวาไม่ใช่ขวาก็ซ้ายแต่มันมี2ทางแต่น่าจะขวา
1: เพราะว่าทางเข้าเนี่ยคืออยู่ติดถนนลาดพร้าวและภาพที่คนถ่ายคือคนที่อยู่บริเวณริมถนน
0: ครับ
1: แล้วถ่ายเข้ามาก็เลยเห็นว่ามีไฟที่พุ่งออกไปจากประตูทางเข้าทั้ง2จุดนี้
0: จังหวะที่บางท่านกำลังวิ่งหนีออกมาจากร้านพอดีนะฮะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ทางออกอีกทางนึงเนี่ยที่อยู่ใกล้เวทีบางคนก็พยายามออกทางนั้นเหมือนกันคือออกทางด้านหน้าเนี่ยมันโอเคครับนี่ขอบคุณฮะไฟพุ่งออกมาเนี่ยคือทางออกริมถนนใกล้ที่สุดแล้วสำหรับคนที่อยู่บริเวณเวทีนะครับแต่ทางออกที่3คุณผู้ชมดูทางออกหนีไฟภาพที่แวบมาก่อนหน้านี้ก็คือภาพบริเวณทางออกที่ห้องน้ำนะครับประตูสีแดงนั่นน่ะกับอีกทางนึงห้องน้ำเนี่ยมีร่างผู้เสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำเยอะนะครับนี่แหละนี่คือประตูห้องน้ำมีร่างผู้เสียชีวิตอยู่ในบริเวณนั้นเยอะแล้วประตูจุดนี้มีข้อมูลรายงานมาว่าเป็นทางหนีไฟก็จริงแต่มีโต๊ะขายลูกอมกีดขวางผมไม่รู้ลูกอมอะไรปกติลูกอมขายกันในผับบาร์ไม่รู้
1: ขาย
0: มี
1: ขายบริเวณหน้าห้องน้ำบางที่ก็จะขายในห้องน้ำเพราะส่วนใหญ่เวลาห้องน้ำผู้ชายไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าแต่ห้องน้ำผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีโต๊ะที่จะขายลูกอมเครื่องสำอาง
0: แ
1: ต่ให้บริการก็คือเหมือนกับบางทีลูกค้าไม่ได้เตรียมตัวไปอะค่ะเขาก็อยากเสริมสวยอยากอะไรกระดาษทิชชู่อะไรอย่างเงี้ยบางทีของเล็กๆน้อยๆเขาก็จะมาซื้อกันตอนแรกดิฉันก็สับสนตรงที่เอ๊ะกับแค่โต๊ะอะทำไมการหนีไม่สามารถทำได้แต่เชื่อว่าณตอนนั้นหลายคนอาจจะตกใจประกอบกับดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
0: ์และอาจจะมองไม่เห็น
1: มองไม่เห็นเพราะไฟดับ ทางตำรวจก็บอกว่าพอไฟดับแล้วเนี่ยป้ายทางหนีไฟมันก็ดับไปด้วยซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยไฟฉุกเฉินอย่างในอาคารของเราอะเวลาที่ไฟดับไฟฉุกเฉินจะต้องขึ้นโดยอัตโนมัติ
0: สวนทางกัน
1: รวมถึงป้ายที่บอกว่าทางหนีไฟอะมันจะต้องสว่างขึ้นมาให้เห็นชัดเจนเพื่อให้คนเนี่ยสามารถออกไปได้แต่ปรากฏว่าครั้งนี้ความมืดกับประกอบกับโต๊ะที่ขายสินค้ามาวางขวางทำให้คนออกไปไม่ได้และอีกหนึ่งปัจจัยที่ตอนนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบกันอยู่คือประตูที่เขียนว่าห้ามเปิดได้เฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่อันนี้แหละค่ะจริงๆแล้วตรงนี้คือประตูหนีไฟ
0: ครับ
1: คือทางฉุกเฉินแต่เขียนไว้แล้วตอนที่นายกรัฐมนตรีไปตรวจมีการตั้งคำถามให้นายกรัฐมนตรีรับทราบว่าไม่แน่ใจว่าประตูตรงนี้เขาล็อกก่อนเอาไว้หรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาตามร้านเนี่ยเขาจะล็อกเพราะป้องกันลูกค้า มาทานอาหารดื่มเครื่องดื่มแล้วไม่จ่าย
0: ครับ
1: แล้วเดินหลบหนีไปก็เลยจะใช้วิธีการล็อกประตูด้านหลังซึ่งมีการให้ข้อมูลทั้งจากนักดนตรีและคนที่เคยเที่ยวจุดเนี้ยก่อนหน้านี้ที่บอกว่าประตูเนี้ยปกติแล้วล็อกแต่ไม่แน่ใจว่าคืนที่เกิดเหตุล็อกหรือไม่ไปดูช่วงที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่กันค่ะ
2: แต่ว่าควันมันเยอะครับท่านครับเกตุด้านบนเนี่ยเป็นรอยควันควันควันมันออกไม่ได้มันก็จะ
0: น
2: ี่
0: คือ
2: ความ
0: ผืนนั้น
1: มีภาพ
3: เปิดได้ไหมเปิดได้เป็นล็อกคอสองตัวเป็นประตูทางออกครับเปิดสำหรับ
2: ควันมันเป็นประตูทางออกประตูทางออก
4: เปิดได้
3: เปิดได้ว่
2: าออกไปก็ออกข้างหลัง
3: ได้ครับไม่เพิ่งเปิดได้หรือว่าตอนเปิดเห็นเราเปิดอยู
4: ่คนไม่รู้ยากนะท่าน
3: ตอนเขาเขียนไว้ว่าเฉพาะเจ้าพนักงานก็ในกายมันเป็นว่าไม่มีใครทราบ
5: แต่ว่าตอนนี้อยู
3: ่พอแค่นี้ครับ
2: ประเด็นคือตรงนี้ไม่มีป้ายหนีไฟป้ายหนีไฟไม่มีเดี๋ยวมีป้ายหนีไฟ
6: เขากลัวลูกค้าไม่จ่ายตังค์แล้วออกทางนี้ครับ
7: เขาอยากจะถ้าเปิด
6: ถูกไหมครับใช่ไหมสังเกตเห็นด้านบนเนี่ยคือ
2: ควันขึ้นหมดถ้าเกิดลูกค้าออกไม่ได้ปุ๊บเมาเสร็จออกไม่จ่ายตังค
8: ์แล้วลงกองไว้สองตัวล็อกเลย
2: ควันลอยขึ้นหมดแล้วปกคลุมทางออกมองไม่เห็นไม่มีป้าย
0: คุณผู้ชมประตูเนี่ยบางที่เราจะเห็นว่าประตูหนีไฟเปิดเข้าไม่ได้จะเปิดออกได้อะไรอย่างที่พักของผมเนี่ยคุณจะเปิดเข้ามั่วๆไม่ได้เปิดออกได้ก็แค่ชั้นล่างอะไรประมาณนั้นน่ะแต่อันนี้คือล็อกใช่ไหม
1: คือเขาบอกว่ามันมีล็อก2ชั้นค่ะเป็น ถ้าเมื่อสักครู่อ่ะคุณผู้ชมจะเห็นเป็นล็อกเป็นลูกบิดหมุนด้วยกับเป็นล็อกเป็นกลอนด้วยทีนี้ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตเมื่อสักครู่เนี่ยที่เขามีการรายงานนายกรัฐมนตรีคุณผู้ชมน่าจะได้ยินคือเขาตั้งข้อสังเกตว่ามีการล็อกประตูเอาไว้เพราะป้องกันไม่ให้ลูกค้าเนี่ยกินแล้วหนีแต่ทีเนี้ยพอมีการล็อกประตูเอาไว้ไม่เท่าไหร่ป้ายหนีไฟตรงนั้นก็ไม่มีอีกด้วยซึ่ง เรื่องเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการไปสอบถามจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรถามเรื่องนี้ทางผบ.ตร.บอกว่าอันเนี้ยอาจจะต้องไปตรวจสอบอีกทีนึงว่าณคืนที่เกิดเหตุเขาปิดล็อก2ชั้นจริงหรือไม
0: ่ครับ
1: แต่เบื้องต้นเนี่ยพอไปตรวจสอบเรื่องของพยานหลักฐานวัสดุตกแต่งการควบคุมคุณภาพเสียงเนี่ยเขาพบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นวัสดุไวไฟแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้ง่ายเพราะว่าถ้าคุณจดทะเบียนเป็นสถานบันเทิงอ่ะเขาจะมีเงื่อนไขเช่นที่กันเสียงเก็บเสียงอ่ะจะต้องเป็นแบบปลอดภัยขั้นสุดไม่จุดติดไฟง่ายแต่พอเป็นของราคาถูกอะค่ะพอโดนไฟเข้าไปไฟมันลุกแล้วก็ไหม้ทันทีแล้วถ้าคุณผู้ชมสังเกตบนเนี่ยข้างบนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแผ่นซับเสียงมันกลับถูกไหม้แล้วไฟกระจายติดกันไปหมดเลยและกลายเป็นเศษโฟมเศษพลาสติกต่างๆอะมันหยดลงมาที่พื้น
0: โฟมนี่ที่สุดเลยถ้าหยดโดนตัวก็เจ็บอะทรมาน
1: เลยทำให้เกิดการแบบหนีโดยกลหนไปหมดเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไวมากนะคะรวมถึงเรื่องที่ต้องไปตรวจสอบคือการเดินสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ตัดไฟตอนนี้ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นก็คือน่าจะเป็นเรื่องของความประมาทเป็นแนวทางในการดำเนินคดีหลักๆค่ะ
5: บริเวณเหนือเวทีดนตรีเนี่ยมีการตกแต่งเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องเสียงความสวยงามซึ่งผมให้หาภาพแล้วก็ให้พถ.เนี่ยตรวจหาเศษวัสดุที่ตกหล่นลงมาว่าเป็นอะไรนะครับขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับถ้ามีการตกแต่งต่อเติมหรือการทำให้เสียงมีคุณภาพมากขึ้นโดยใช้วัสดุที่ไวต่อไฟและติดเชื้อเพลิงได้ง่ายเนี่ยก็จะบ่งบอกได้ว่านี่คือการทำโดยปราศจากความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการนะครับดังนั้นข้อสันนิษฐานที่เราตั้งไว้คือประมาทอย่างไรหรือไม่นะครับส่วนอุบัติเหตุเนี่ยเราก็ต้องให้พิสูจน์หลักฐานเนี่ยขึ้นไปดูที่ตรงบนเพดานหรือฝ้าเนี่ยว่ามีการเดินสายไฟแบบไหนยังไง
0: คุณผู้ชมใน TikTok Live แสดงความคิดเห็นว่าทางออกไม่ไกลมากแต่ว่าไม่มีป้ายบอกทางจบเลยนะครับจริงๆถ้าไปเห็นสภาพร้านจริงๆจะรู้สึกว่ามันไม่น่าจะหนีไม่ทันคือร้านมันง่ายๆเป็นห้องสี่เหลี่ยมน่าจะวิ่งทันอะไรประมาณเนี้ย
1: และที่ฉันสงสัยอีกหนึ่งอย่างผบ.ตร.บอกว่าอาคารแห่งนี้สร้างมาแล้ว53ปี
0: ฮะ
1: แต่ถ้าเราจำไม่ผิดคุณอุรชัยบอกคุณอุรชัยผ่านเป็นประจำถูกไหมคะดิฉันจำได้ว่าจุดเนี้ยเดิมทีเขาไม่ได้เป็นร้านแบบปิด
0: ใช่ๆเดิมทีไม่ใช่ร้านปิด
1: เดิมทีเป็นร้านแบบเปิดในลักษณะร้านส้มตำอ่ะ
0: ประมาณ
1: อาหารอีสานที่เปิดโล่งไม่ใช่เหรอคะ
0: ร้านอาหารอีสานเปิดโล่งจะอยู่ติดส่วนร้านนี้เลยเนี่ยเดิมทีผมไม่แน่ใจว่าเป็นร้านอาหารอีสานหรือว่าร้านขายปิ้งย่างแต่ว่ามันเป็นร้านเปิดอย่างที่คุณปวีณาว่าแล้วเขามาปรับปรุงเป็นร้านปิดทีหลังเข้าใจว่าปรับปรุงเพราะว่ามีข้อร้องเรียนจากที่พักว่าเสียงดังจังเลยอะไรประมาณนี้หลายร้านปรับปรุงหมดนะครับย่านนั้นเป็นระบบปิดหมดทีนี้เลยกังวลกันแล้วปิดทุกร้านนะฮะแต่ที่บอกว่าสร้างมา53ปีเนี่ยเดิมทีมันไม่ใช่ร้านโล่งๆหรือตรงนี
1: ้ค่ะ
0: มันเป็นพื้นที่การรถไฟนี
1: ่ใช่คือดิฉันรู้สึกว่าร้านนี้เพิ่งมีมาไม่นาน
0: อ่
1: ะคุณผู้ชมถ้าเกิดทราบเนี่ยลองสะท้อนกันมานะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าเรารู้สึกว่าร้านนี้เพิ่งมีมาไม่นานแล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นร้านปิดทึบขนาดนี
0: ้
1: หรือก่อนหน้านี้เป็นร้านอื่นที่ต่อเติมมาพร้อมๆกับห้างสรรพสินค้าที่อยู่ใกล้ๆหรือเปล่า
0: อ๋อครับ
1: แต่ก็นึกไม่ออก ไม่คิดว่าอาคารแห่งนี้จะอยู่นานขนาดนั้น
0: ไม่ถึงละ50ปีไม่ถึงละคุณดูเซ็นทรัลกี่ปี
1: ค่ะ
0: เซ็นทรัลก็ไม่ถึงมั้งฮะ
1: น่าจะไม่
0: อันนี้ขออ้างอิงหน่อยนะเพราะว่าถือเป็นแลนด์มาร์คของสถานที่อ่ะนะคือที่น่าสงสารนะเมื่อสักครู่คุณพูดถึงร้านส้มตำร้านส้มตำเมื่อคืนก็คนน้อยใช
1: ่
0: น่าเห็นใจมากอยู่ติดกันเลยที่ปิดไปเลยคือร้านหมูกระทะน่าเห็นใจจริงๆปิดเลยเพราะติดกันเลยนะฮะคือคุณผู้ชมที่ผมเมื่อสักครู่ตั้งคำถามว่าเอ๊ะป้ายบอกประตูหนีอยู่ใกล้ๆแต่หนีกันไม่ทันเนี่ยนะเพราะไฟดับนี้จบเลยน
1: ะ
0: คือต้องไม่ลืมว่าเนี่ยเพดานเตี้ยด้วยนะนี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ตำรวจเขา ข้าไปสังเกตการนะครับคือสิ่งที่ผบ.ตำรวจพูดเนี่ยมีทั้งวัสดุตกแต่งอย่างดอกไม้ปลอมดอกไม้ปลอมก็ติดไฟเร็วคุณปวีณาบอกว่าแผ่นซับเสียงนี่ถ้าเป็นไม่ได้คุณภาพนี่ก็เร็วจะแย่แล้วละลายติดไฟลงมาที่พื้น

0: ึ้นก็ไปกันใหญ่อีกปรากฏว่าวัสดุตกแต่งก็ติดไฟเร็วโฟมดำบุเพดานนี่ติดไฟเกิดปฏิกิริยาเซลลิงเจ็ตไฟเออร์นะครับไฟลามเร็วแล้วอุปกรณ์ตกแต่งโฟมพลาสติกติดไฟแล้วเป็นหยดเหมือนลูกไฟฮะคนหนีออกไปทางนั้นที่มีลูกไฟหยดก็ไม่ได้อีกสังเกตจากคลิปวิดีโอด้านในร้านอาหารนะครับโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยจะเห็นสารที่เป็นสีดำติดตามโต๊ะเก้าอี้ตามเศษซากมันก็เป็นของเหลวจากโฟมเหล่านี้แหละละลายหยดลงมาพอไฟดับอุณหภูมิลดลงมันก็แข็งติดนะฮะ
1: คุณผู้ชมให้ข้อมูลกันมานะคะบอกว่าเพิ่งเปิดไม่นานไม่ถึง50ปีค่ะแล้วก็บอกว่าเหมือนกับเป็นร้านลาบส้มตำมาก่อนเมื่อก่อนเป็นร้านเปิดโล่งนะคะ แล้วบางท่านก็บอกว่าเด็กที่เป็นพนักงานเสิร์ฟเองก็ให้ข้อมูลบอกว่าร้านเพิ่งเปิดได้ไม่นาน
0: ครับ
1: ประมาณ2ปีกว่าไหมคะจำได้ตอนเปิดใหม่ๆลองไปเที่ยวมาคือไม่ถึง50ปีหรอกดิฉันเชื่อเพราะดิฉันว่าดิฉันก็ไปแถวนั้นบ่อยพอสมควร
0: ใช่
1: แต่ก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้เจอร้านนี้เพิ่งมาเจอไม่กี่ปีหลังอะค่ะช่วงที่ประมาณ 2-3 ปีเท่านั้นแหละ
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะคะแล้วมีคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าแล้วตรวจสอบอะการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานต่างๆอะออกใบอนุญาตมาได้ยังไง
0: นั่นแหละประเด็นเลยครับ
1: ใช่ทีเนี้ยมาคุยเรื่องใบอนุญาตเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าร้านนี้มีใบอนุญาตแต่เป็นใบประกอบกิจการประเภทร้านอาหารที่มีดนตรีสดเนื่องจากว่าอยู่นอกเขตโซนนิ่งและที่สำคัญผู้ว่าชัชชาติบอกว่าร้านนี้เพิ่งถูกเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้เอง
0: ครับ
1: ไปตรวจทุกอย่างถูกต้องตามระเบียบ
0: หมายถึงท้องที่ไปตรวจ
1: ท้องที่ไปตรวจแล้วก็เซ็นให้ผ่านตามปกติเจ้าหน้าที่บอกว่าเพราะในวันที่ไปตรวจอ่ะเขาไม่ได้มีโต๊ะไข่ลูกอมมาวางขวางทางมีป้ายมีอะไรทุกอย่างตามปกติเป็นไปตามกระบวนการการตรวจสอบร้านอาหาร
0: เหมือนนี่แน่เลยอ่ะคนจากกระทรวงศึกษาธิการที่ชอบไปตรวจโรงเรียนน่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณครูก็บอกว่านักเรียนเดี๋ยวมีคนมาตรวจนะ
1: เป็นไปได้รวมถึงอาหารกลางวันน่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้ตรวจบางทีมีการร้องเรียนบอกว่าอาหารกลางวันไม่ได้คุณภาพแต่พอเราไปตรวจเราจะสังเกตว่าเด็กนักเรียนน่ะได้ทานอาหารกันแบบกินอิ่ม
0: อิ่มน้ำ
1: เต็มที่ประมาณนี้นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าพอไปจดทะเบียนเป็นประเภทร้านอาหารกฎระเบียบมันไม่เข้มงวดเท่าสถานบันเทิง
0: อ
1: ุปกรณ์การตกแต่งเรื่องของระบบการดับไฟ
0: ครับ
1: จริงๆถ้าสถานบันเทิงเนี่ยเขามีเงื่อนไขก็คือต้องมี
0: สปริงเกอร์ใช่ไหมครับ
1: ลงมาเพื่อดับไฟอุปกรณ์ในการตกแต่งการซับเสียงยางยาทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องป้องกันไฟไหม้ไม่ให้เกิดความรุนแรงกรณีเกิดเหตุไฟต่างๆขึ้นมาได
0: ้ร้านอาหารในข้อกำหนดอาจจะไม่ได้แน่นเท่าใช่ไหมครับเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยถูกออกแบบมาที่แบบมันไม่ได้มีกิจกรรมที่ทำให้คนไปแออัดกันอยู่ในพื้นที่ปิดทึบอยู่แล้วแต่ว่าสถานบริการสถานบันเทิงเนี่ยมันมีลักษณะของระบบปิดควบคุมแสงควบคุมเสียงไม่ให้รบกวนชุมชนรอบข้างนะฮะกฎหมายก็กำหนดให้มีมาตรฐานที่เข้มกว่าเช่นทางออกฉุกเฉินคุณต้องมีความกว้างตามที่กฎหมายกำหนดมีจำนวนสอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้บริการซึ่งผู้ใช้บริการก็จะถูกกำหนดไว้แล้วทำไมผู้ใช้บริการจึงสำคัญมันสำคัญตั้งแต่เรื่องของการตรวจสอบและการอนุญาตเลยครับอย่างร้านอาหารเนี่ยพื้นที่ไม่เกิน200เมตรก็แค่แจ้งนะฮะต่อพนักงานเจ้าหน้าที่รับหนังสือรับรองแต่ถ้าเกิน200ตารางเมตรต้องขอใบอนุญาตจำหน่ายอาหารแต่สถานบริการเนี่ยซับซ้อนกว่านั้นครับต้องยื่นแบบแปลนแผนผังนะครับมาตราส่วนต้องไม่น้อยกว่า1ต่อ500ต้องละเอียดแผนที่เนี่ยต้องได้รับการรับรองตรวจสอบอาคารจากวิศวกรหรือสถาปนิกแล้วข้อกำหนดเรื่องทางหนีไฟอะไรต่างๆนานาเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้บริการว่าคุณมีโต๊ะเท่านี้ผู้ใช้บริการคุณ500คนคุณต้องมีประตูหนีไฟกี่ประตูแต่ละประตูกว้างเท่าไหร่มันเข้มขนาดนั้นนะฮะ
1: ใช่ค่ะและที่สำคัญพอมีการแจ้งออกมาบอกว่าร้านนี้จดทะเบียนในลักษณะร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรี
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเพจต่างๆเนี่ยไปขุดกันมาหมดเลยบรรยากาศภายในร้านที่ลักษณะเนี่ยมันไม่น่าจะเข้าข่ายกับการเป็นร้านอาหารนะคะ
0: ครับ
1: เพราะมีทั้งดนตรีที่ค่อนข้างเสียงดังมาก
0: ม
1: ีทั้งผู้ที่เข้าไปดื่มกินแล้วลุกขึ้นเต้นมันเลยเป็นลักษณะว่านี่หรือคือร้านอาหารในลักษณะนี้ค่ะก็เลยเป็นการถามว่าแล้วตกลงการที่เราจัดโซนนิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้สถานบันเทิงเนี่ยอยู่ในจุดเฉพาะจุด3โซนก็คือพัทพงเพชรบุรีตัดใหม่มักกะสันก็หรือว่า RCA อะค่ะแล้วก็ถนนรัชดาภิเษกอะคือจริงๆอะจุดประสงค์ต้องการให้สถานบันเทิงไปอยู่รวมกันไม่กระทบกับการเป็นอยู่การดำรงชีวิตของประชาชนคนทั่วไปแต่พอไปจัดโซนนิ่งแบบนั้นคนที่จดทะเบียนนอกโซนนิ่ง แล้วไม่สามารถจดเป็นสถานบันเทิงได
0: ้
1: ต้องบิดเพื่อไปจดเป็นร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีเนี่ยตกลงมันเป็นบวกหรือมันลบกันแน่อ่ะไปฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์กันค่ะ
2: ผมว่าที่คงต้องไปดูว่าจะทำยังไงเพื่อให้สภาพทุกวันเหมือนกับวันที่เข้าไปตรวจด้วยนะเพราะงั้นแล้วพอระหว่างวันก็อาจจะมีคนอ่ะเนี่ยไปตั้งขายลูกอมอยู่หน้าห้องน้ำซึ่งอาจจะเกะกะหรือว่ามีเครื่องครัวมีอะไรที่ไปขวางอยู่ทางเดินด้วยครับ
3: หากพบว่ามีการละเลยอะค่ะจะมีมาตรการยังไงกับผู้ประกอบการ
2: ก็ต้องทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะเรื่องเกี่ยวกับสั่งปิดหรือดำเนินการต่างแต่ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เราอาจต้องมีการดูกฎหมายภาพรวมด้วยเพราะกฎหมายจริงๆแล้วถ้าดูกฎหมายสถานบริการจริงๆเนี่ยมีรายละเอียดชัดเจนนะว่าวัสดุต้องลามไฟแค่ไหนต้องมีอุปกรณ์อย่างไรแต่เผอิญไอ้คำว่า

0: ทีนี้ทางคุณสามารถราชพลสิทธิ์อดีตรองผู้ว่ากทมเนี่ยท่านก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้ว5นาทีที่รถไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยถือว่าเร็วมากแต่คำถามนี้ไม่ได้อยู่ที่ความเร็วของรถดับเพลิงค่ะแต่อยู่ช่วงเวลาไม่กี่นาทีแรกหลังเกิดเพลิงไหม้ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้เสียชีวิตจากการถูกไฟคลอกแต่เสียชีวิตจากการสำลักควันในทางวิศวกรรมอัคคีภัยเรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ยอมรับกันมานานเพราะเมื่อไฟลุกลามขึ้นเพดานควันร้อนและก๊าซพิษจะกระจายไปทั่วอาคารอย่างรวดเร็วทำให้คนมองไม่เห็นทางหนีไฟขาดออกซิเจนแล้วก็หมดสติภายในเวลาไม่กี่นาทีดังนั้นบทเรียนที่สำคัญของเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่รถดับเพลิงที่วิ่งเร็วขึ้นแต่เป็นการทำให้อาคารทุกแห่งมีผู้คนจำนวนมากสามารถหนีเพลิงไหม้ออกมาได้ด้วยตัวเองตั้งแต่ช่วงนาทีแรกประเด็นที่น่าสนใจก็คือสถานที่แห่งนี้เคยผ่านการตรวจมีทางหนีไฟมีไฟฉุกเฉินมีป้ายบอกทางครบถ้วนแต่วันที่เกิดเหตุพบว่ามีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟแต่เป็นอาคารที่ผ่านการตรวจไม่ได้หมายความว่าปลอดภัยมาตรฐานที่แท้จริงของอาคารเนี่ยในวันที่เจ้าหน้าที่ตรวจคือสภาพอาคารที่ประชาชนไปใช้บริการทุกวันหรือไม
1: ่
0: ทางคุณสามารถเลยบอกว่าดังนั้นสิ่งที่จะฝากไปถึงผู้ประกอบการทุกคนจริงๆใบอนุญาตเนี่ยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบเท่านั้นไม่ใช่จุดที่สิ้นสุดนะคะและอยากให้หน่วยงานรัฐเนี่ยวางว่าเป้าหมายการทำงานทุกแห่งอ่ะไม่ใช่เรื่องของการตรวจให้ผ่านแต่คือการให้ประชาชนทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยดังนั้นกรณีนี้สอนว่าระบบความปลอดภัยของอาคารต้องดีกว่านี้เพราะเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทุกวินาทีมีค่านาทีแรกเนี่ยถือว่าเป็นเส้นแบ่งของชีวิตกับความตาย
1: โอ้มันไวนะฮะแล้วประเด็นที่อาจารย์สามารถได้กล่าวถึงที่คุณปวีณาบอกก็คืออาคารที่ผ่านการตรวจไม่ได้หมายความว่าปลอดภัย
0: ค่ะ
1: อันนี้ที่สุดเลยเหมือนที่เรายกตัวอย่างสมัยเราเด็กๆอ่ะคุณครูก็จะบอกว่าเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่มาตรวจทุกคนก็จะนั่งเรียบร้อยสอนกันด้วยรอยยิ้มสดใสอะไรอย่างเนี้ย
0: ค่ะ
1: มันผิดไปจากปกติธรรมดานี่ยกตัวอย่างนะ
0: แล้วคือคุณสามารถบอกว่าหลายประเทศเนี่ยเวลาเขาเจอเหตุการณ์โศกนาฏกรรมแบบนี้เนี่ยเขาจะใช้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นเริ่มในการปฏิรูประบบแต่เราอ่ะเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือเราไม่ได้เกิดเหตุการณ์นี้ครั้งแรก
1: ร
0: เรามีทั้งซันติก้าผับใช่ไหมคะมีทั้งที่ชลบุรีเมาเทนบีใช่ไหมก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้สุดท้ายมันก็ยังเกิดซ้ำอีกแล้วเราก็คิดว่าคำว่าถอดบทเรียนอะไม่ควรที่จะต้องเอามาคุยกันแล้ว
1: คือแรกๆมันก็สวยงามดีนะครับพอถอดซ้ำๆเนี่ยโอ้โหนะฮะเดี๋ยวครับ
0: เดี๋ยวเรามาพูดคุยเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆเรานัดพูดคุยกันไว้แต่เรื่องนี้อาจจะต้องมาตามกันต่อว่าแล้วการแก้ไขปัญหาตั้งแต่การตรวจระบบความปลอดภัยภายในอาคารเรื่องของการจัดโซนนิ่งพื้นที่สถานบันเทิงร้านอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจุดท่องเที่ยวทุกๆจังหวัดจะดำเนินการอย่างไรนะคะเราจะต้องมาพูดคุยกันนะคะแต่ระหว่างนี้พามาดูอีกเรื่องหนึ่งขั้นก่อนระหว่างที่ให้ทีมงานประสานนะคะเรื่องของ DSI เมื่อวานนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ค่อนข้างฮือฮามากทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่า DSI เนี่ยเขามีการขอหมายจับคดี Forex กับผู้ต้องหา24รายนะคะในจำนวนนี้เนี่ยรวมถึงสส.ภาวุฒิด้วยนะคะแต่ในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆค่ะศาลอาญายกคำร้องไม่ออกหมายจับไม่มีชื่อของคุณภาวุฒิที่ถูกออกหมายจับนะคะแต่มีการออกหมายจับเพียงแค่2คนเท่านั้นศาลให้เหตุผลว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวบุคคลที่มีการขอออกหมายจับมาเนี่ยมีที่อยู่หลักแหล่งชัดเจนมีการทำงานมีหน้าที่ที่สามารถติดต่อได้นะคะมาดูรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ได้ยื่นคำร้องขอหมายจับในคดีหลอกลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ24หมายจับแต่ว่าทีเนี้ยพอช่วงเย็นมีข่าวออกมาศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกยกคำร้องค่ะคือไม่มีชื่อของคุณภาวุฒิพงษ์วิทยพานุสสแบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะคะแต่ว่ามีการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ย2คนเนื่องจากมีพยานหลักฐานและคำให้การของผู้เสียหายที่สนับสนุนเพียงพอส่วนอีก22คนที่รวมถึงคุณภาวุฒิศาลยกคำร้องค่ะบอกว่าสามารถอยู่ในวิสัยที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวนได้จึงไม่จำเป็นที่จะต้องออกหมายจับ

0: ดับในชั้นนี้และถ้ามาดูค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะบอกว่าคดีนี้เนี่ยมีการสอบสวนผู้เสียหายไปแล้ว100ปากจะสรุปให้ทันก่อนปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรคือเขาบอกว่าจริงๆตั้งใจจะสอบสวนให้เสร็จก่อนวันที่11กรกฎาคมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยกรมสอบสวนคดีพิเศษเขาเคาะแล้วแล้วก็ขอศาลออกหมายจับพอทีเนี้ยผู้สื่อข่าวพยายามถามว่ามีคุณภาวุฒิรวมอยู่ด้วยหรือเปล่าตัวของพลตำรวจโทรุฑพลยอมรับว่ามีด้วยทีนี้พอถามว่าขั้นตอนศาลอนุมัติการออกหมายจับเป็นอย่างไรต่อไปทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าจะไปดำเนินการสอบปากคำส่วนจะมีการยื่นขอประกันตัวหรือไม่ก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายไปฟังเสียงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก่อนที่ศาลอาญาจะยกคำร้องการออกหมายจับก่อนค่ะ
1: ขอหมายจับถ้าหมายศาลอนุมัติก็ไปจับไปเลย
2: ก็น่าจะต้องอย่างนั้น
1: จับนี่คือจับมาทำอะไรจับมาสอบสวนหรือจับมาเพื่อปากขังหรืออะไร
2: ก็ดำเนินการแล้วก็สอบปากคำแล้วก็เป็นขั้นตอนจะประกันอะไรยังไงก็เป็นขั้นที่เป็นขั้นตอนกฎหมายต่อไป
0: ค่ะแน่นอนค่ะพอทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้ข้อมูลมาเมื่อช่วงบ่ายปรากฏว่าตัวคุณภาวุฒิเดินทางไปพบ DSI เลยค่ะคุณผู้ชมเดินทางไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะคะบอกว่าพอตัวเองรู้ว่าตัวเองมีชื่อว่าจะมีการขอออกหมายจับก็เลยมาแสดงตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันไม่มีเจตนาในการหลบหนีค่ะเพราะว่ายังทำหน้าที่อยู่ในรัฐสภาแต่คุณภาวุฒิบอกว่ารู้สึกแปลกใจนะคะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยทำหน้าที่ส.ส.มีตำแหน่งชัดเจนทุกอย่างมีการออกหมายจับออกมาแบบนี้เนี่ยทาง DSI จะกังวลได้ยังไงว่าหลบหนีเพราะว่างานหลักแหล่งหน้าที่การงานอะไรก็มีความชัดเจนก็เลยตั้งคำถามกลับไปค่ะถึงเจ้าหน้าที่รัฐน่าจะไม่ใช่เฉพาะ DSI ด้วยบอกว่าตอนนี้เนี่ยประเทศเรามีคดีหลายคดีที่ยังใช้เวลาอยู่แต่ทำไมคดีนี้ดูถูกเร่งรัดผิดปกติถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ค่ะฟังประเด็นนี้จากคุณภาวุฒิกันค่ะ
3: ยังเลยครับเพิ่งมาถึงครับฉะนั้นอย่างที่บอกคือเราเพิ่งทราบเมื่อบ่ายแล้วก็เราก็เตรียมข้อมูลแล้วก็มาตรงนี้เลยครับฉะนั้นหนึ่งคือไม่ได้มีเจตจำนงที่จะก็แปลกใจเพราะว่าเราเองก็เป็นทำหน้าที่ส.ส.นะครับ แล้วก็มีตำแหน่งทุกอย่างชัดเจนฉะนั้นการออกหมายจับเนี่ยผมเข้าใจว่าจะเป็นการออกหมายจับกับคนที่กังวลว่าจะมีการหลบหนีอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้ผมเองก็มีถ้าเริ่มมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่ชัดเจนนะครับฉะนั้นการหลบหนีคงอยากให้มั่นใจว่าไม่มีการหลบหนีแน่นอนนะครับและที่ผ่านมาก็แสดงความบริสุทธิ์ใจการเข้ามาพบเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องครับ
4: คือที่ว่ามีการโค้ดทำนองว่าเราพยายามเข้ามาพบอะไรแบบนี้แต่ว่าเหมือนการใช้อำนาจครั้งนี้ใช้อำนาจเกินกว่าเหตุ
3: คือมันก็เป็นแค่ตั้งคำถามนะครับว่าในขณะที่วันนี้เรามีคดีหลายอย่างในประเทศหลายคดีนะครับแล้วก็หลายคดียังใช้เวลาอยู่เลยแต่ในขณะที่คดีนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันถูกเร่งรัดนะครับเร็วกว่าปกตินะครับที่สำคัญก็คือคดีนี้เนี่ยเข้าใจว่ามีผู้ต้องหาหลายท่านนะครับแต่พอไปดูทีมันมีแต่ชื่อผมแล้วก็ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับผมออกมาหมดคนเดียวนะครับก็กลายเป็นว่าคนอื่นเนี่ยไม่มีเลยนะครับผมเองก็เป็นแค่ข้อสงสัยเฉยๆว่าทำไมมันถึงต้องมาเกิดขึ้นกรณีนี้กับผมนะครับแล้วทำไมกรณีอื่นทำไมเหมือนมีความล่าช้า
0: คือเมื่อวานนี้เนี่ย DSI มีการเปิดข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมจำกันได้เนี่ยตอนที่เนี่ยค่ะอธิบดี DSI กับคณะที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขานั่งแถลงข่าวกัน
5: ค
0: ือเขาบอกว่าเขาไปพบเส้นเงินประมาณ28ล้านบาทที่เข้าไปที่คุณภาวุฒินะคะแต่ว่า DSI ไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเนี่ยก็ระบุว่าเขามีการทำธุรกรรมการโอนสะสมไปที่ชื่อของคุณภาวุฒิรวมๆแล้ว833ล้านบาทอันนี้คือข้อมูลล่าสุดที่ DSI เปิดมาเมื่อวานนี้ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามคุณภาวุฒิว่าทราบเรื่องนี้หรือเปล่าแล้วจริงๆมีเงิน800ล้านบาทเข้าไปที่คุณภาวุฒิหรือไม่คุณภาวุฒิบอกว่าขอให้ DSI เนี่ยช่วยชี้แจงรายละเอียดมาหน่อยว่าไอ้ตัวเลข833ล้านบาทจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเงินที่ผ่านเข้ามาจากบริษัทแล้วผ่านเข้ามาถึงชื่อของคุณภาวุฒิอย่างไรหรือ833ล้านบาทที่ DSI กล่าวอ้างเนี่ยเป็นความพิ ความเสียหายที่มีการพิสูจน์กันออกมาแล้วแต่ตัวคุณภาวุฒิยืนยันนะคะว่าไม่มีแน่นอนเงินจากการลงทุน Forex อะไร800กว่าล้านบาท

0: ที่เข้ามาที่เขาเนี่ยเขาเชื่อว่าเงินที่ผ่านมาที่เขาทุกๆอย่างเขาสามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจนค่ะและประเด็นนี้ถ้าจะบอกว่าไม่เป็นประเด็นการเมืองมันก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าตัวของคุณสิริกัญญาตันสกุลเองก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันคุณสิริกัญญาตั้งข้อสังเกตค่ะบอกว่าการออกหมายจับคุณภาวุฒิเนี่ยดูแล้วมันรีบร้อนผิดปกติหรือเปล่าก็เลยกังวลนะคะว่านี่จะเป็นเกมการเมืองหรือเปล่าถึงแม้ว่าจะเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาแต่ก็เชื่อว่าสุดท้ายเดี๋ยวคุณภาวุฒิเนี่ยประกันตัวออกมาได้เดินหน้าตามกระบวนการแล้วก็ไม่ต้องพ้นกับสภาพส.ส.แต่สุดท้ายก็ย้ำอีกครั้งค่ะศาลอาญาก็ยกคำร้องไม่มีการออกหมายจับคุณภาวุฒินะคะดังนั้นตัวคุณภาวุฒิเนี่ยก็ทำหน้าที่ในการชี้แจงตามกระบวนการไม่ได้ถูกออกหมายจับแต่อย่างใดค่ะ
1: มีอีกกิจกรรมหนึ่งเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมแล้วก็บรรยากาศน่าจะคึกคักทีเดียวก็คือการลงทะเบียนยื่นกระทู้ถามทั่วไปและกระทู้ถามแยกเฉพาะของบรรดาผู้แทนราษฎรมีคนบอกว่าโอ้โหคึกคัก
0: คุณดิฉันจะบอกเลยว่าดิฉันทำข่าวการเมืองมา อาจจะด้วยความว่าดิฉันทำข่าวการเมืองที่ทำเนียบดิฉันไม่เคยทราบว่าการที่เราจะตั้งกระทู้ส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรต้องการที่จะคุยกับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีที่รับผิดชอบแต่ละกระทรวงอ่ะต้องมาจับฉลากกัน
1: แย่งกันถามเหรอเนี
0: ่
1: ย
0: แย่งกันถามถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยเห็นและที่สำคัญเขาบอกว่าเปิดให้ลงทะเบียน 7:00 นใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: มีคนมารอตั้งแต่ 5:00 นี่เหมือนมาซื้อบัตรคอนเสิร์ตไหม
1: โอ้โห
0: รู้สึกดิฉันเลยรู้สึกโอ้สอสอของเราอ่ะอันนี้มันเป็นความแบบรู้สึกดีค่ะดิฉันชื่นชมเลยล่ะพอดิฉันเห็นข่าวนี้รู้สึกว่าเพิ่งทราบว่าอ๋อมันมีการมารอเพื่อจับฉลากแล้วมารอคิวกันก่อนเวลาลงทะเบียนด้วยซ้ำ
1: เหมือนแย่งกันถาม นะครับเรื่องนี้เปิดเผยโดยผู้อำนวยการสำนักงานประชุมของสภานะครับคุณนาถดวงวิชัยเขาเปิดลงทะเบียนตั้งกระทู้ถามของสภาผู้แทนราษฎรครับคืออย่างที่เรารู้แหละคุณผู้ชมก็จะมีกระทู้ทั่วไปแล้วก็กระทู้ถามแยกเฉพาะนะครับเขาให้ยื่นกระทู้ถามวันแรกเปิดให้ยื่นกระทู้ถามนะครับลงทะเบียนเป็นวันแรกหลังจากปิดสมัยประชุมแล้วครั้งนี้ก็ปิดสมัยตรงกับวันหยุดนะครับเขาก็เลื่อนมาเป็นวันจันทร์ที่13กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้ปรากฏว่าฮิตระเบิด
0: ค่ะ
1: ส.ส.มาลงทะเบียนตั้งแต่ 7:00 นแต่อย่างที่คุณปวีณาบอกเขาไปรอต่อคิวกันแบบบิ๊กแบงเลยอ
0: ่ะ
1: นะครับมีทั้งส.ส.ผู้ช่วยส.ส.มาลงทะเบียนกันคึกคักครับส.ส.500คนนะครับทางสภาบอกว่ามีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการยื่นกระทู้ถามแล้วขั้นตอนการลงทะเบียนหลังจากที่ได้ลงทะเบียนยื่นกระทู้ถามทั่วไปกับกระทู้ถามเฉพาะแล้วในแต่ละคิวที่ยื่นไว้ก็จะได้เบอร์สำหรับจับสลากไม่ใช่ลงทะเบียนแล้วได้ถามเลยนะฮ
0: ะ
1: ได้เบอร์ไปจับสลากลำดับกระทู้อีกนำไปใส่ในกล่องภาชนะใสนี่ต้องโปร่งใสแล้วรอการจับสลากเปิดโรงทะเบียน 7:00 นไปจับสลาก 9:00 นนะครับ
0: โอ้โหแล้วเขาบอกว่าพอถึงเวลา 9:00 นพบว่ามีคนที่ยื่นกระทู้ถามทั่วไปเนี่ย105กระทู้สำหรับกระทู้ถามทั่วไปจับได้กระทู้แรกก็คือคุณณัฐยาบุญภักดีเป็นส.ส.ของพรรคประชาชนค่ะมาลงทะเบียนตอน 7:00 นพอจับลำดับกระทู้ถามทั่วไปเสร็จสิ้นก็จะจับฉลากกระทู้ถามแยกเฉพาะอีกส่วนคนที่จับฉลากได้คิวถามแยกเฉพาะก็คือคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยคือเขาบอกว่าแล้วถ้าเวลาถามกระทู้แล้วรัฐมนตรีไม่มาตอบเนี่ยถ้าสมาชิกยืนยันว่าการถามสามารถโอนไปในราชกิจจานุเบกษาได้นะคะและการยื่นตั้งกระทู้ถามทั่วไปและกระทู้ถามแยกเนี่ยก็จะมีการยื่นได้อีกครั้งหนึ่งก็คือถ้าถามไม่มาตอบเดี๋ยวถามใหม่ไม่ได้แปลว่าถามแล้วไม่มาตอบไม่ต้องถามหนึ่งคนที่ไปร่วมด้วยเช่นเดียวกันก็คือคุณเท่าพิภพลิ้นริมจิตตกรส.ส.พรรคประชาชนคือบอกเลยว่าโอ้โหบรรยากาศเนี่ยมันคึกคักมาก
1: ครับ
0: นะคะมีคนเนี่ยเดินทางไปกันก่อนเวลาลงทะเบียนแล้วก็จับฉลากตัวของคุณเท่าพิภพบอกว่าจะยื่นกระทู้ถามทั่วไปเนี่ยก็คือทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยามีเรื่องของกระทู้ถามแยกที่จะถามเรื่องของการใช้ประโยชน์ของที่สาธารณะอย่างเช่นการรถไฟให้ท้องถิ่นจัดการพอถึงคิวใส่สลักในกล่องแล้วก็รอจับคิวตอน 9:00 นค่ะเ
1: ขามีการดูคิวกันด้วยนะแบบใครจะได้ตอนไหนอย่างไรนะฮะ ถามทั่วไปกระทู้ถามทั่วไปเนี่ยจะถามสัปดาห์ละ3กระทู้นะครับถ้าเกิดว่าคือประเมินกันถ้าเลยลำดับคิวที่60ขึ้นไปอันนี้ยากเลยยากแล้วที่จะได้ตั้งกระทู้ถามในสภา ก็หยิบยกเหตุการณ์ตั้งกระทู้ถามในอดีตว่าเอ๊ะเมื่อก่อนเนี้ยใครมาก่อนได้ลำดับคิวก่อนในการถามแต่สภารู้สึกว่าโอ้จัดการยากบางคนมารอตั้งแต่เที่ยงคืนโอ้โหขนาดนั้นเลยนะ
0: รอตั้งแต่เที่ยงคืนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคุณเท่าพี่พบบอกว่าเปรียบเสมือนการซื้อบัตรคอนเสิร์ตเพื่อความยุติธรรมก็เลยต้องมีการจับฉลากคือเอาจริงๆต้องอธิบายคุณผู้ชมว่าการตั้งกระทู้น่ะเราทราบแหละว่าถ้าเป็นส.ส.ฝ่ายค้านเขาก็จะตั้งกระทู้เพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลใช่ไหมครับประเด็นต่างๆว่ามีประเด็นอะไรรู้สึกไม่ชอบมาพากลตั้งขึ้นมาเพื่อถามเจ้าของกระทรวงให้มาตอบในเรื่องของความโปร่งใสแต่ถ้าเป็นส.ส.ส่วนใหญ่ในส่วนของฝากฝั่งของรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะมาเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนในพื้นที
1: ่
0: คือต้องการที่จะมาสะท้อนปัญหาของชาวบ้านของเราอ่ะของคนในเขตเราอ่ะว่าเฮ้ยถนนตรงเนี้ยไม่ได้การแก้ไขสักทีเมื่อไหร่รัฐมนตรีคมนาคมจะมาช่วยทำอ
1: ัน
0: เนี้ยคือจุดมุ่งหมายของส.ส.ในพื้นที่ดังนั้นคุณผู้ชมดูไว้เลยส.ส.บ้านเราอยู่ในคิวนี้หรือเปล่าแสดงว่าเขากำลังเอาปัญหาของเราอ่ะมาถ่ายทอดให้กับรัฐมนตรีเพื่อให้รัฐมนตรีเนี่ยตอบคำถามและเอาเรื่องเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
1: เขาบอกเหมือนต่อคิวกันซื้อบัตรคอนเสิร์ตเพื่อพดุงความยุติธรรม
0: ใช่และคุณเท่าพิภพบอกว่าเรียกร้องให้รัฐมนตรีหลายคนเนี่ยมาตอบคำถามหน่อยนะคะเพราะว่าส.ส.แต่ละคนกว่าจะได้ถามกระทู้อ่ะ
1: ครับ
0: คือมันยากนะเนี่ยถ้าดูแบบเนี้ยดังนั้นถ้าเกิดว่าตั้งกระทู้ล่วงหน้าแล้วก็อยากให้ทั้งรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาตอบกระทู้หลายคนเนี่ยก็มีข้อเขียนไว้ล่วงหน้าให้ทราบแล้วด้วยว่าจะถามอะไรจึงไม่ใช่เรื่องยากในการสอบตอบแล้วคุณเท่าพิภพก็เสนอแนะนะคะว่าการตอบกระทู้ถามในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้ต้องพัฒนาเหมือนในอังกฤษแล้วคือที่กระทู้ครั้งนึงเนี่ยอังกฤษเขาเป็นร้อยคำถามเลยส่วนเมืองไทยให้โจทย์ไปก่อนด้วยให้โจทย์ไปเป็นการบ้านให้ข้าราชการส่งเอกสารคำถามไปให้แต่ส่วนใหญ่รัฐมนตรีไม่ค่อยมาตอบก็เลยอยากใช้โอกาสนี้เนี่ยอยากให้รัฐบาลเห็นว่าส.ส.ฝ่ายค้านเขาตั้งใจที่จะมากันตั้งแต่เช้าขนาดนี้อยากให้รัฐมนตรีก็ช่วยล็อกคิวมาตอบกระทู้ให้กับส.ส.ในพื้นที่เช่นเดียวกัน
1: อันนี้เข้าใจเลยนะฮ
0: ะ
1: ว่าเราก็ทำข่าวมานะบางทีก็อยากฟังคำตอบรัฐมนตรีนะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับเรื่องนี้อีกเรื่องเมื่อวานคุณเล่าไปแล้วใช่ไหมคุณสุภจี
0: คุณสุภจีตอนแรกฉันยังรู้สึกว่าโอ้เรื่องนี้ดีนะ ดีที่จะมีโอกาสให้คนอย่างเราประชาชนคนทั่วไปได้กินข้าวแกงที่มีกับข้าว2อย่างในราคา40บาท
1: ครับ
0: ถามคุณผู้ชมทุกวันนี้ข้าว1จาน40บาทซื้อได้หรือเปล่าคุณซื้อได้ไหม
1: ไม่ได้
0: นะอย่างมากก็คืออย่างถูกสุดสำหรับดิฉันคิดว่า50บาท
1: ครับ
0: บางทีบางร้าน50บาทถ้าซื้อเป็นจานที่เป็นจานกระดาษอะค่ะใส่จานกระดาษบอกค่ะขอเพิ่มค่าจานด้วย3บาทก็จ่ายเพิ่มเข้าไปเป็น53บาทเพราะต้นทุนเขาสูงมากจริงๆพอทีเนี้ยพอคุณสุภจีบอกว่าเดี๋ยวจะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็คือจะไปช่วยผู้ประกอบการให้สามารถขายข้าวแกง40บาทได้น่าจะดีแต่ปรากฏว่าก็มีคำถามที่ตามมาเยอะพอสมควรแต่เห็นบอกว่าตอนนี้สายของเราพร้อมแล้วกลับไปที่เรื่องของร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีกันต่อ
1: ครับปรับจูนอารมณ์คุณผู้ชมนิดนึงนะฮะเรากลับไปคุยเรื่องของไฟไหม้ร้านเหล้าประเด็นที่จะคุยกันวันนี้คือหลายคนเชื่อว่าความปลอดภัยระดับแบบนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีร่องรอยของการทุจริตมอบสินบนให้ท้องที่อะไรอยู่หรือเปล่าหรือเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดและอุบัติเหตุจริงๆเราพูดคุยกับอดีตผู้บังคับการปราบปรามครับพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถนะครับคุณสุพิสารสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณอุรชัยคุณปรินาและท่านผู้ชมทุกท่านครับ
1: ครับคุณสุพิสารครับร่องรอยของการทุจริตเนี่ยลำพังเราดูข้อมูลจากข่าวที่ได้รับตอนนี้เราสามารถที่จะชี้ชัดได้เลยไหมว่ามันมีข้อสงสัยมีคำถามกับเรื่องเหล่านี้จริงๆนะครับ
2: เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าครับท่านผู้ว่าท่านก็พูดไปแล้วในข่าวนะครับ
1: ครับ
2: ในเรื่องของการต้องพิจารณาใหม่นะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ประเทศเนี่ยหรือเมืองเนี่ยมันกำลังเจริญนะครับพันหยัดสถานบริการเนี่ยโดยเฉพาะสถานประกอบการที่ต้องใช้ในพ.ร.บ.นั้นน่ะมันหลบเลี่ยงนะครับหลบเลี่ยงโดยใช้อนุญาตการจดทะเบียนเป็นร้านค้าอาหารนะครับแล้วก็มีดนตรีซึ่งดนตรีเนี่ยมันยังไม่เข้าในฐานะไม่มีสถานที่เป็นที่เต้นนะ
1: ครับ
2: ก็ใช้พื้นที่รอบๆโต๊ะอะไรเป็นที่เต้นนะครับ เลยเปิดกันไปทั่วทุกแห่งนะครับโดยเฉพาะหลีกเลี่ยงประเด็นตรงนี้ซึ่งทางเขตเนี่ยสำนักงาน

0: เขตเนี่ยก็รับจดให้ได้นะครับแต่ก็มีการเขาเรียกว่าดิบนิดหน่อยนะครับโดยเฉพาะการปิดพื้นที่ให้มันเป็นพื้นที่ที่จะเก็บเสียงนะครับนั่นคือประเด็นสำคัญที่ทำให้พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่เสี่ยงและเป็นอันตรายโดยเฉพาะไม่มีหน่วยงานถ้าเข้าตามสถานประกอบการซึ่งสถานีตำรวจเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับแล้วก็มาตรวจสอบมีระบบการขอใบอนุญาตที่เข้มงวดมากนะครับแล้วค่าใช้จ่ายก็สูงแล้วก็มีโทษทางอาญาที่สูงด้วยเขาก็เลยพยายามหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะร้านอาหารที่เป็นร้านลาบก้อยแล้วมีเพลงดนตรีลูกทุ่งพวกนี
1: ้
0: ซึ่งขณะนี้ลักษณะที่เข้าก็คือโรงเบียร์ต่างๆนะฮะที่จับแล้วก็ปิดพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ไม่โล่งนะครับเป็นพื้นที่เข้มงวดชิดซึ่งเป็นจุดเสี่ยงของอันตรายซึ่งหนึ่งไม่มีการตรวจสอบในเรื่องวัสดุการก่อสร้างไม่มีตรวจสอบในเรื่องมาตรฐานทางเข้าออกไม่มีตรวจสอบอุปกรณ์ที่จะช่วยเหลืออีแวคคนออกจากพื้นที
1: ่ครับคุณสุทธิสารขออนุญาตนะถ้ามีพื้นที่ให้เต้นหมายความว่าคุณต้องจดทะเบียนเป็นผับบาร์คาราโอเกะพวกนั้นไปแต่ถ้าเป็นร้านอาหารไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่ให้เต้นอันนี้ถูกต้องไหมฮะ
0: ถูกต้องครับก็มันบิดตรงแค่พื้นที่เต้นไม่เต้นเรื่องหรือมีหญิงบริการคือหญิงปนเปื้อนอะไรพวกนี้จะเป็นสถานประกอบการตามพ.ร.สถานบริการครับ
2: ค่ะและอย่างกรณีย
0: ากคือต้องไปจดทะเบียนกับทางสถานีแล้วก็จะเข้มงวดในการตรวจมากจะมีคณะกรรมการมาตรวจสถานที่มีตรวจวัสดุแม้กระทั่งวัสดุฝ้าเนี่ยจะต้องเป็นวัสดุกันไฟขนาดเนี้ยเผาให้เห็นเลยฮะหยิบดึงออกมาแล้วเผาให้เห็นว่ามันติดไม่ติดอย่างนั้นเลยครับ
2: แสดงว่าค่ามาตรฐานความเข้มงวดของกฎหมายเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่พอเราอนุญาตให้ร้านส่วนใหญ่เหล่านี้เขาจดเป็นร้านอาหารนะคะการทบทวนในมุมมองของคุณสุพิสารควรจะปรับแก้ยังไงระหว่างให้เขาจดเป็นสถานบันเทิงแต่พอจดเป็นสถานบันเทิงมันก็จะกระทบกับคนทั่วไปประชาชนทั่วไปที่ต้องมาพักอาศัยอยู่ใกล้กับสถานบันเทิงเหล่านี้กลับจัดโซนนิ่งใหม่ให้ร้านน่ะกลับเข้าไปอยู่ในพื้นที่โซนนิ่งพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะ
0: ผมว่ากทม.ต้องรับผิดชอบกับคุณปรินาครับโดยเฉพาะเน้นเรื่องของพื้นที่ที่จะให้บริการประชาชนที่อยู่ในยุคสมัยนี้นะครับที่จะต้องมีพื้นที่ที่จะรับการบันเทิงแล้วพื้นที่นั้นจะต้องถูกตรวจสอบด้วยความเข้มงวดนะครับเพราะลักษณะของการเสพความสุขของคนยุคใหม่เนี่ยก็จะมีดนตรีเป็นเครื่องเร้าอารมณ์ประกอบกับอาหารที่อร่อยนะครับแล้วก็ใช้ได้แล้วก็มีเครื่องดื่มหรือแอลกอฮอล์เนี่ยร่วมด้วยในสถานที่ดังกล่าวแต่สถานที่ดังกล่าวเนี่ยมันมีน้อยที่เรียกว่าโซนนิ่งนะครับตั้งแต่ท่านยุคท่านปู่ชัยแล้วตอนนี้ไอ้พื้นที่เมืองเนี่ยมันขยายงั้นกรุงเทพมหานครควรจะยกเรื่องนี้เป็นยกระดับด้วยการแคร์เรื่องความปลอดภัยของผู้คนที่เข้าไปเที่ยวนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีแออัดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีเพดานสูงนะจะต้องปลอดภัยกว่าพื้นที่ที่เป็นเพดานต่ำถูกไหมครับแล้วก็วัสดุที่ติดไฟในพื้นที่ที่เป็นสถานประกอบการซึ่งจะต้องระมัดระวังช่องทางหนีไฟที่จะต้องเป็นระยะสั้นช็อตที่สุดว่าคนที่จะอีแวคออกจากพื้นที่เนี่ยแล้วเส้นทางที่จะปลอดภัยจะต้องมีเส้นรอยเหมือนระบบความปลอดภัยบนเครื่องบินอย่างเงี้ยครับที่เห็นเราต้องเห็นชัดๆแบบนั้นแล้วมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้คนที่เข้าไปแม้กระทั่งประตูที่บอกประตูหนีไฟที่เป็นประตูซึ่งจริงแล้วประตูหนีไฟเนี่ยมันจะต้องเป็นประตูที่จะต้องผลักออกจากด้านในนะครับเรียกว่าแผ่นจะต้องเป็นผลักจากด้านในอย่างเดียวนะครับที่จะเปิดออกมาข้างนอกต้องไม่ล็อกไม่ล็อกอะไรพวกทั้งหมดอันนี้มันจะต้องมีเกิดขึ้นนะครับแล้วสิ่งกีดขวางที่จะต้องไม่มีในเส้นทางแล้วก็มีแสงไฟฟ้าส่องสว่างซึ่งอันนี้คือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คนจะหนีออกจากอุบัติเหตุเพียวเสี้ยวนาทีเนี่ยมันจะสามารถหาทางออกได้อย่างชัดเจนและจะไม่มีคนบาดเจ็บหรือล้มตายนะครับแต่นี่มันเกิดจากวัสดุภายในที่มันเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยต่อการเกิดแก๊สเกิดพลังงานแล้วมวลของสารที่ติดไฟแล้วเกิดพลังงานที่แรงที่จะเห็นเปลวไฟออกมาจำนวนมหาศาลนั่นคือเกิดจากวัสดุที่อยู่ในห้องดังกล่าวทั้งหมดแล้วครับ
1: ผู้การที่ว่าต้องมีการตรวจสอบซ้ำเป็นระยะเนี่ยใครเป็นคนรับหน้าที่นี้ครับตำรวจท้องที่หรือว่ากทม.
0: ในพรบ.สถานประกอบการเนี่ยอาจจะมีคณะทำงานของกองกำกับการบริการกองบัญชาการตำรวจนครบาล
1: ครับ
0: ซึ่งเมื่อมีการจดทะเบียนปั๊บจะต้องเข้าไปตรวจ แล้วมีอำนาจที่จะเข้าไปตรวจแต่โดยพื้นที่แล้วเนี่ย

0: สำนักงานเขตเนี่ยครับก็จะต้องตรวจเรื่องของทางหนีไฟเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับที่อยู่ในบริเวณแล้วก็เป็นไปตามใบอนุญาตแต่นี่มันเป็นใบอนุญาตขนาดเล็กคือเป็นร้านอาหารขายเบียร์แล้วก็มีดนตรีสดเท่านั้นเองมันก็ไม่ครอบคลุมไปถึงพรบสถานประกอบการซึ่งเข้มงวดมากนะครับไปดูในโซนนิ่งก็ได้ครับมันจะมีระบบการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอแล้วก็บทลงโทษคือบทลงโทษเจ้าของร้านเนี่ยมันสูงครับไม่ใช่บทลงโทษทางแพ่งอยู่ระดับการถูกฟ้องเพื่อละเมิดต่างๆนะครับอาณาจักรอาญาจะสูงมากเลยครับ
1: ครับผู้การผมขออนุญาตถามอีกนิดนึงว่าถ้าต้องมีการตรวจสอบแบบนี้จริงๆไม่ต้องเป็นตำรวจหรือกทม.เนี่ยคนทั่วไปเข้าไปก็จะเห็นสภาพว่าร้านไหนเป็นร้านอาหารจริงร้านไหนเป็นผับตื้อๆนะฮะทีนี้มันมีความเสี่ยงแค่ไหนที่จะเกิดการมอบสินบนหรือว่าให้ใต้โต๊ะเพื่อให้หลับหูหลับตากับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่อาจนำไปสู่ความเสียหายรุนแรงได้ตั้งเป็นข้อสังเกตเฉยๆนะครับ
0: คือถ้าจุดอ่อนก็คือคนคณะส่วนมากกว่าครับนะครับเพราะว่าคณะตรวจที่จะไปตรวจไปรอบๆเนี่ยคือผู้ที่จะไปเซอร์สถานที่ที่ขอใบอนุญาตนั่นเป็นหลักส่วนระบบใบอนุญาตเดี๋ยวนี้มันต้องผ่านด้วยระบบของการกันกรองเอกสารต่างๆรวดเร็วอยู่แล้วแล้วก็เป็นพรบ.อำนวยความสะดวกที่จะต้องบังคับใช้อยู่แล้วในเรื่องการอนุญาตต่างๆมันก็ต้องเกิดขึ้นคือการอนุญาตจะต้องเป็นมาอันดับหนึ่งแต่การตรวจสอบเนี่ยของเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการตรวจเนี่ยนั่นคือสิ่งที่รองมาซึ่งจะไปพบซึ่งไม่ครบองค์ประกอบ
2: ค่ะ
1: คุณสุพิศาลยังอยู่ไหมครับสายหลุดขอต่ออีกรอบนึงฮะเดี๋ยวขออีกคำถามนึงครับทีมงาน
2: ค่ะแน่นอนตอนนี้นะคะถ้าคุณสุพิศาลบอกเองเนี่ยเรื่องของใบอนุญาตเนี่ยมันถือว่าเป็นส่วนสำคัญเพราะว่าถ้าออกใบอนุญาตแล้วมาตรฐานยังอยู่ในระดับนี้มันก็จะส่งผลให้เกิดความสูญเสียเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการจดเป็นสถานบันเทิงค่ามาตรฐานและเงื่อนไขตามกฎหมายมันค่อนข้างที่จะสูงแต่อันนี้มันมีเงื่อนไขที่ต่ำกว่ามันก็เลยกลายเป็นปัญหาให้เกิดความสูญเสียแบบนี
1: ้ใช่แล้วถ้าพิสูจน์ได้ว่าจดทะเบียนอย่างนึงแต่ไปทำจริงอีกอย่างนึงผมว่าเนี่ยมันเป็นการครอสความผิดเดี๋ยวต้องไปดูว่าทางกฎหมายจะสืบสาวไปได้ขนาดไหนนะครับ
2: แล้วเมื่อสักครู่ที่ทิ้งท้ายไว้ก็คือเรื่องของคนที่ออกใบอนุญาตกับฝ่ายที่ตรวจสอบเนี่ยถ้าอยู่คนละฝ่ายมันจะเกิดปัญหาขึ้นหรือไม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาเราได้ยินข่าวที่ฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังร่วมกับฝ่ายความมั่นคงเข้าไปตรวจตามสถานบันเทิงส่วนใหญ่เราจะเห็นข่าวคนที่มีปัญหาก็คือสถานบันเทิงที่ไม่ได้จดทะเบียนพอไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยเขาก็สามารถสั่งปิดได้ทันทีแต่อันเนี้ยจดทะเบียนถูกต้องการจดทะเบียนถูกต้องไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเหมือนอย่างที่ทางคุณสามารถเนี่ยระบุ
1: ครับ
2: ความถูกต้องการตรวจแล้วไม่ผิดปกติไม่ได้แปลว่ามีความปลอดภัยดังนั้นเราจะต้องยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม
1: ่
2: รวมถึงการตรวจสอบถ้าอย่างที่คุณตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันมีนอกมีใน
1: ม
2: ีการจ่ายเพื่อให้การตรวจสอบเนี่ยมันผ่านหรือเปล่า
1: ใช่ไม่ได้หมายถึงร้านนี้นะแต่ว่าหมายถึงโดยทั่วไปเพราะว่าผมรู้สึกมันมีจุดอ่อนให้เกิดการมอบอ่ะการเสนอให้การเรียกรับ
2: เพราะเราก็จะได้ยินกันหลายๆครั้งว่าบางทีไปตรวจแล้วมันมีอะไรที่ผิดอาจจะไม่ได้มากแต่อาจจะมีการตกลงหรือว่าการเกียร์เสียกันเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันผ่านไปอย
1: ่
2: างเช่นประตูเราเห็นชัดเจนว่าไม่มีเรื่องของไฟนะคะที่จะเจนจุดแจ้งทางแต่ทำไมถึงสามารถที่จะเซ็นผ่านไปได้เมื่อช่วงเดือนเมษายน
1: ครับเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้กันต่อในรายการออนไลน์ประจักษ์จับประเด็นวันนี้จะชวนคุยกับนักร้องที่ร้องเป็นอาชีพอะนักร้องตามผับบาร์ร้านอาหารออกซิงเกิลอะไรพวกเนี้ยนะจะชวนคุยว่าเวลาเขาตระเวนไปร้องเพลงตามสถานที่ที่เป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นผับบาร์เขามองเห็นอะไรที่เป็นความเสี่ยงไหมต้องหาทางหนีทีไล่ยังไงแล้วก็เดี๋ยวผมจะโทรศัพท์ขออนุญาตโทรศัพท์ไปหาท่านสุพิศาลถ้าเกิดว่าท่านยังว่างเนี่ยจะชวนคุยกันต่อในรายการออนไลน์ประจักษ์จับประเด็นวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ขออภัยคุณผู้ชมจริงๆมันคือกักนิดนึง
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเราตามกันต่อวันนี้เชื่อว่าไทย PBS เรายังตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื่องของนักดนตรีที่มีความเสี่ยงอย่างที่คุณบอกเนี่ยก
1: ็
2: ถือว่าเป็นส่วนสำคัญเพราะส่วนใหญ่แล้วพอเวลาเกิดเหตุขึ้นมาคนกลุ่มนี้มักจะได้รับอันตรายและก็มีความเสี่ยงสูงที่สุดเขาจะต้องป้องกันยังไงแล้วเวลาที่เขาเห็นความผิดปกติเพราะว่ามีนักร้องนักดนตรีหลายๆคนที่ออกมาโพสต์น่ะว่าเห็นแล้วล่ะความผิดปกติเขาควรจะสะท้อนยังไงเพื่อให้มันได้รับการแก้ไข
1: ครับติดตามกันต่อเดี๋ยว10 โมงคุยกันครับคุณผู้ชมทางทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย PBS วันนี้มุมการเมืองลาไปก่อนครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้านี้วันอังคารที่14กรกฎาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันอังคารอยู่กับน้องพรีนพิชยาพรโพสง่าและผมปั๊บอธิวัฒน์ธีระนิธิธนันท์ครับ
1: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางนะคะแฟนเพจ Facebook ไทย PBS X Live TikTok @thaipbs รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะเช้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างบอกเล่าพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้คุณพระริมาวินิธาสถิตกุลค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับเช้าวันอังคารแล้ววันนี้วันที่14แล้วเดือนกรกฎาคมผ่านไปไวมาก
1: เร็วมากบางคนบอกว่าครึ่งปีผ่านไปแล้วหร
0: อ
1: แล้วก็อีกครึ่งเดือนก็คือผ่านมาแล้วเหมือนกันนะคะ
0: ใครช่วยไทยพัทของผมหมดแล้วนะฮะ
1: หมดแล้วหรอพี่ต๊อ
0: กแจ้งให้ทราบอาจจะต้องไปรบกวนเพื่อนๆน้องๆนะฮะขอไปกินข้าวนิดนึง
1: ทำไมรีบ
0: ตกใจเหมือนกันคุณผู้ชมคือใช้ไปทุกวันเนี่ยไม่รู้เลยว่าเหลือเท่าไหร่ไงมันจะไปแจ้งเตือนก็ต่อเมื่อวันที่เราจ่ายแล้วเงินมันไม่พอ
1: ใช่
0: มั้ยฮะผมก็เพิ่งเมื่อวานเองวันที่12นี่แหละฮะผมไปจ่ายซื้อปลาเผากิน
1: แล้วมันจะตัดไม่ได้ใช่มั้ยฮะ
0: มันบอกว่าเงินไม่มีตัดได้แต่ว่าเป็นเงินที่ไม่ได้มีส่วนลด
1: ก็คือเงินเราเองนี่แหละที่สะสมเอาไว้นะคุณผู้ชมใช้กันหมดหรือยังนะคะส่งข้อความมาบอกกันบ้างของพี่เนี่ยยังไม่หมดเดี๋ยววันนี้เราไปกินข้าวด้วยกันได้นะ
0: แต่ว่าออกให้ทั้งหมดเลยได้ไหม
1: เดี๋ยวพีนสแกนแล้วพี่ต๊อกก็จ่ายเต็มให้พีน
0: อ้าวเหรอ
1: เราเล่นค่ะแซวเล่นแซวเล่นแต่ว่าแถวบ้านพีนเนี่ยดีมากเลยไม่ใช่แค่อาหารนะแต่ล่าสุดอ่ะพีนไปใช้ที่ร้านซักผ้าก็ได้
0: ได้เหรอ
1: ได้ค่ะเขาก็สามารถซักอบรีดได้เลยดีมากก็เลยใช้ไปเยอะเหมือนกันนะแต่ยังไม่หมดยังเหลืออยู่นิดหน่อยวันก่อนจำได้ไหมที่เราแอบถามคุณผู้ชมว่าทำยังไงดีให้ใช้ถึงสิ้นเดือนบางคนแอบแซวราคาอาหารแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้อาจจะต้องกินเกลือหรือเปล่า
0: ผมน่าจะกินเยอะด้วยมันเลยหมดไวไงในวันนึงเนี่ยผมกินเกิน200อยู่แล้วใช่ไหมจากที่เขาให้นะอ่ะตั้งหน้าตั้งตารอเดือนสิงหาคมนะครับเตือนภัยเรื่องของฝนฟ้ากันหน่อยคุณผู้ชมครับช่วงนี้ฝนหลายๆที่ก็ตกนะเมื่อวานเนี่ย70% ของพื้นที่แต่ผมนะโชคดีไม่ตกไงไปล้างรถมาเมื่อวา

0: อ๋อโชคดีไปโชคดีไปจริงเมื่อวานเนี้ยพิงก็คิดว่าจะตกแต่วันนี้เขาบอกว่า 60% โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะขออย่างเดียวอย่าตกตอนกลับบ้านได้ไหมเพราะรถมันติด
1: มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว ใช่ไหมฮะ
0: ผลราชการเนี่ยเลิกงานพร้อมเรา
1: ใช่นะครับส่วนใครที่เดินทางไปเที่ยวนะครับเขาหรือว่าพวกน้ำตกอะไรอย่างนี้ก็ต้องฟังการแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับขอความร่วมมือเรื่องความปลอดภัยก็ต้องฟังแล้วก็ทำตามเขานะ
0: ค่ะช่วงนี้ก็มีข่าวเล่าข่าวลือกันเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมคะเรื่องของสุขภาพกันบ้างปกติเนี่ยที่เขาบอกว่าเวลาเงินช็อตกระเป๋าแฟบกระเป๋าฟีบก็จะแซวกันเล่นว่าไปขายไตไหมได้ข้างหนึ่งหลายล้านบาทนะ
1: แต่
0: งานเนี้ยแซวกันใหม่พี่ต๊อบ
1: แซวกันใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จอย่างไรคุณผู้ชมครับมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าคุณผู้ชมเห็นโพสต์ไหมมันมีการโพสต์อยู่ประมาณสักวีคที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขายลูกอัณฑะมีมูลค่าถึง2บางกันถึง3ล้านบาท
0: ลูกอัณฑะของผู้ชายเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ไม่เคยได้ยินมาก่อน
1: สำหรับคนที่มีเป็นของตัวเองเนี่ยก็สงสัยว่าจะเอาไปทำอะไร
0: คนอื่นเขาต้องอยากได้ด้วยเหรอ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ทีนี้จะไปเกี่ยวข้องกับการแปลงเพศอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ไหม
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นครับน้องพีที่เราต้องมาคุยกันวันนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและก็ให้ความรู้ด้วยว่าในกรณีที่เขามีการตัดอวัยวะไปเนี่ยมันก็จะมีอวัยวะตัดเพื่อไปใช
0: ้
1: ตัดเพื่อรักษาร่างกายมาตัดทิ้งไปอะไรก็มีแต่กรณีนี้ครับน้องพีอย่างที่เราสงสัยกันว่าข้อมูลที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์ว่ามีการซื้อขายกันเนี่ยคู่หนึ่งสองถึงสามล้านบาทมันจริงหรือไม่และในทางการแพทย์ทำแล้วมีอันตรายหรือเปล่ารู้ทันกันได้เรื่องนี้วันนี้ไปด้วยกันครับ

0: รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราอยากชวนคุณผู้ชมคุยกันนะเหมือนคลาสวิชาสุขศึกษา
1: สุขศึกษา101 101
0: นะฮะอ่ะเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเพศชายเพศหญิงเนี่ยก็จะมีอวัยวะบางส่วนบางชิ้นที่จะเขาเรียกว่าเป็นการผลิตฮอร์โมนแล้วก็ควบคุมความเป็นเพศหญิงเพศชายนะครับอย่างผู้ชายเนี่ยก็คือลูกอัณฑะใช่ไห
1: ม
0: คุณผู้ชมมันมีข่าวแชร์กันนะเดี๋ยวทีมงานหาลิงก์มาให้มันเป็นการแชร์กันบอกว่
1: า
0: คุณร้อนเงินหรือไม
1: ่
0: ถ้าร้อนเงินอัณฑะของคุณมีค่าสามารถเอาไปขายได้ 2-3 ล้านบาทคือบางคนช่วงนี้สมัยนี้น้องพีนบางทีมันก็ตาวาวเหมือนกันนะ
1: ตาวาวเพราะว่าอะไรก็หายากใช่ไหมเงินอะไรอย่างนี้ทางมาของเงินเราก็เห็นเป็นอีกหนึ่งโอกาสหรือเปล่าคุณผู้ชมท่านชายหลายท่านอาจจะรู้สึกเสียววาบเสียววาบนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้แต่ทีเนี้ยอัณฑะของผู้ชายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ส่วนประกอบของร่างกายให้ครบ 3-2 แต่ว่าเขาก็มีบทบาทในแง่ของการดูแลฮอร์โมนภายในร่างกายแล้วก็สุขภาพด้านอื่นๆด้วยวันนี้เราจะมาตอบคำถามหาคำตอบกันนะคุณผู้ชมว่าจริงๆเนี่ยมันซื้อขายกันได้จริงๆหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าผู้ชายไม่มีอัณฑะแล้วค่ะความเป็นชายจะยังอยู่หรือไม่ต้อนรับนะคะนายแพทย์การพึ่งสุชนสุนทรแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินปัสสาวะและสุขภาพเพศชายจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
2: การครับ
0: อ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของการตัดขายและได้ใช้เนี่ยเรามาทำความรู้จักกันก่อนความเชื่อที่ว่าผู้ชายไม่มีอัณฑะความเป็นชายเนี่ยจะหายไปอันนี้ถูกต้องหรือไม่ครับหมอครับ
3: ก็จริงๆแล้วความเป็นชายของผู้ชายเรานะครับก็ไม่ได้ขึ้นกับแค่ว่ามีอัณฑะหรือไม่มีอัณฑะต้องเกริ่นกลับไปก่อนว่าจริงๆอัณฑะเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายที่มีหน้าที่หลักๆ2 อย่างครับก็คือ1คือการสร้างอสุจิเพื่อใช้ในการสืบพันธ
1: ุ
3: ์กับ2คือเป็นการสร้างฮอร์โมนเพศชาย
1: แต่ว่าถ้าไม่มีแล้วจะสืบพันธุ์ได้อยู่ไหมคะ
3: ถ้าก็คืออัณฑะเรามี2ข้างเนา
1: ะ
3: ซึ่งถ้าไม่มีข้างนึงยังเหลืออยู่ข้างนึงยังทำงานได้ปกติคร
1: ับ
3: ใช่
1: เขาว่าเปรียบเหมือนฮอร์โมนหรือว่ามดลูกของเพศหญิงอย่างนั้นได้เลยไหมคุณหมออ
3: ัณฑะเปรียบเหมือนกับรังไข่ของเพศหญิง
1: รังไข่เหมือนรังไข่เนาะต้องมีประจำเดือนต้องช่วยดูแลร่างกาย
3: รังไข่จะเป็นตัวสร้างไข่แล้วก็สร้างฮอร์โมนเพศหญิง
0: ครับ
3: อัณฑะเป็นตัวสร้างอสุจิแล้วก็ฮอร์โมนเพศชาย
0: นั่นคือหน้าที่
3: ของเขา
0: เราทราบอยู่แล้วทีนี้มันจะมีกรณีที่บางคนเราอาจจะเคยได้ยินที่จะต้องตัดออกข้างนึงหรือว่าอาจจะต้องพิจารณาตัดทั้งสองข้างกรณีนี้เวลาหมอเขาจะพิจารณาผ่าตัดออกเนี่ยมันต้องอาศัยปัจจัยหรือว่ามีสาเหตุอะไรถึงทำให้ต้องตัดครับ
3: ครับก็หลักๆของคนไข้ที่จะต้องผ่าตัดอัณฑะออกนะครับก็จะมีพวกภาวะที่อัณฑะบิดขั้วเฉียบพลันแล้วก็มีเหมือนอาการปวดอัณฑะมาที่โรงพยาบาล
1: มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะคุณหมอ
3: เป็นภาวะที่พบได้ไม่บ่อยครับแต่ว่าก็คือเหมือนอัณฑะเราเนี่ยอยู่ดีๆจากเดิมที่มันอยู่ของมันดีๆที่ถุงอัณฑ
1: ะ
3: มันเกิดการบิดขั้วแล้วมันก็ขาดเลือดก็จะมีอาการปวดอัณฑ
1: ะ
3: แล้วก็จะมีปวดมากๆจน

0: แบบไม่ไหวต้องรีบวิ่งโรงพยาบาลใช่ครับซึ่งอย่างนั้นอ่ะถ้าเกิดว่าเราผ่าตัดได้เร็วภายใน6ชั่วโมงก็ส่วนใหญ่มักจะสามารถเก็บอันทะได
1: ้เข้าถึงคำถามน้องพรีนแล้วมันมีจริงหรือไม่ครับในการขายอวัยวะอย่างอันทะเนี่ยในตลาดมืดตลาดสว่างเลยก็ตามหรือทางการแพทย์เนี่ยเขามีไหมและถ้ามีเขาตัดเอาไปแล้วเอาไปใช้ได้จริงเหรอครับคุณหมอครับ
0: ครับผมก็เห็นข่าวเหมือนกันน
2: ะ
0: ก็พยายามศึกษาดูครับซึ่งถ้าจากที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นข่าวปลอม
2: ข่าวลือ
0: ข่าวลือเพราะว่าอย่างอันทะเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับอวัยวะที่สำคัญอื่นๆเช่นไตตับปอดที่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแล้วเราไม่สามารถดำรงชีวิตได
1: ้
0: อันทะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าสมมติเราหายแค่ข้างเดียวก็ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมดูแล้วในทางการแพทย์ยังไม่ได้มีการปลูกถ่ายอันทะได้อย่าง
1: คือไม่มีความจำเป็นจะต้องเอามันไปใช้เพื่ออะไรใช
0: ่ไหมใช่แล้วก็ไม่ที่ดูงานวิจัยหรืออะไรเงี้ยครับมันไม่มีการที่สามารถปลูกถ่ายอันทะได้จริง
2: โอ้แล้วถ้าสมมตินะคุณหมอบอกว่ายังมีสองข้างใช่ไหมคะหายไปข้างนึงก็ยังมีข้างนึงอยู่ที่ทำงานได้แต่ร่างกายมันจะรวนไหมคุณหมอเช่นผลิตฮอร์โมนได้น้อยลงหรือว่าอารมณ์สวิงอะไรเงี้ยค่ะ
0: โดยส่วนใหญ่แล้วอันทะที่เหลืออยู่ข้างเดียวสามารถผลิตฮอร์โมนได้เพียงพอแล้วก็ยังพอมีสิทธิ์ที่สามารถทำให้เราสามารถมีลูกได้ตามปกติครับ
2: จะเสี่ยงเป็นหมันไหมคะ
0: ความเสี่ยงเป็นหมันมากกว่าคนที่มีสองข้างอยู่แล
2: ้
0: วแต่ว่าโดยส่วนใหญ่มักจะพอที่จะมีลูกได
1: ้ก็เหมือนเครื่องยนต์
0: ใช่ครับ
1: เหมือนเครื่องยนต์มี2มอเตอร
0: ์
1: ก็เหลือมอเตอร์เดียว
0: ใช่มอเตอร์เดียว
1: กับ4สูบเหลือ2สูบอะไรอย่างงี้แปลว่ายังทำงานได้อยู่แต่อาจจะไม่ได้เต็มร้อย
0: คือปกติร่างกายเราถ้าเหลือข้างเดียวก็จะมีการปรับตัวของร่างกายให้ไอ้มอเตอร์เดียวเนี้ยม
1: ัน
0: ทำงานได้มากเพียงพอ
1: พูดอย่างนี้ก็เห็นภาพดีไม่ถูกลึกด้วยแล้วคุณหมอครับทีนี้ถ้าเกิดจะพูดว่าถ้ามันไม่มีทั้งสองข้างเลยล่ะผู้ชายจะใช้ชีวิตลำบากไหมอย่างที่หมออธิบายไปแล้วแหละว่ามันก็มีส่วนอื่นที่ช่วยผลิตฮอร์โมนแต่ว่าลูกอัณฑะที่มันหมายถึงความเป็นชายเนี่ยพอมันไม่มีปุ๊บมันจะทำให้ผู้ชายใช้ชีวิตยากขึ้นไหมในผู้ป่วยบางคนนะครับ
0: ครับถ้าไม่มีอัณฑะสองข้างเลยก็จะขาดทั้งสองอย่างเลยก็คือไม่สามารถมีบุตรได้เพราะว่าไม่มีอสุจิแล้วก็เรื่องของฮอร์โมนเพศชายก็ขาดแน่นอน
2: ครับ
0: ครับแต่ว่าปัจจุบันในทางการแพทย์เราถ้าเกิดว่าคนไข้ที่ต้องถูกตัดอัณฑะทั้งสองข้างเราสามารถมีการให้ฮอร์โมนทดแทนได
2: ้หรือว่าเราสามารถปลูกถ่ายได้ไหมคะ
0: ปลูกถ่ายไม่ได้
2: อ๋อไม่ได้เอามาเอาของคนอื่นมาใส่ก็ไม่ได้
0: ก็มันหนึ่งคือเส้นเลือดของอัณฑะมันค่อนข้างเล็กการต่อเพื่อปลูกผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายเนี่ยค่อนข้างยาก
1: และอย่างที่คุณหมอบอกคือมันไม่ได้เป็นอวัยวะสำคัญเหม
0: ือ
1: นไตเหมือนตับใช่ไหมฮะที่มันจะต้องปลูกถ่ายเพื่อเปลี่ยนเพื่อใช้ชีวิตใช่ไหมฮะ
0: ใช
1: ่ทีนี้โรคเอางี้เราพูดแล้วโอเคการปลูกถ่ายเนี่ยไม่มีแล้วหนึ่งสองเหลือข้างหนึ่งก็ยังใช้ชีวิตได้นะฮะสามถ้าไม่เหลือเลยก็ยังคงมีฮอร์โมนทดแทนทีนี้นอกเหนือจากเรื่องพวกนี้ครับอยากทราบว่าโรคอะไรในคุณสุภาพบุรุษเนี่ยที่เกี่ยวข้องอัณฑะที่เราจะต้องระวังในยุคนี้สมัยนี้ครับ
0: ครับในถ้าในกรณีของคนที่ต้องถูกตัดอัณฑะทั้งสองข้างที่ในทางการแพทย์ที่ผมทำงานอยู่เนี่ยก็จะเป็นคนไข้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลามอันเนี้ยคนที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลามเนี่ยการมีฮอร์โมนเพศชายอยู่มันเป็นเหมือนคล้ายๆกับเชื้อไฟในการเจริญเติบโตของมะเร็งอันนี้เราต้องบังคับว่าคนไข้อาจจะต้องมีการผ่าตัดอัณฑะเพื่อเอาฮอร์โมนเพศชายออกเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยที่มะเร็งมันไม่ลุกลาม
1: การมีฮอร์โมนเพศชายเยอะก็ไม่ใช่ว่าจะดี
0: ใช่ถ้าเป็นคนไข้ในกรณีเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก
2: ก็เป็นเรื่องกระบวนการรักษาตามโรคไปด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าคนทั่วไปคุณหมอคะจะป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องของอวัยวะบิดขั้วใช่ไหมคะหรือว่าโรคอื่นที่อาจจะนำไปสู่การต้องตัดอัณฑะเนี่ย
0: ค
2: ุณหมอมีอะไรแนะนำคะ
0: ก็ผมว่าถ้าง่ายๆเลยครับผู้ชายเราอยู่แล้วก็เวลาอาบน้ำหรืออะไรเงี้ยครับก็ลองคลำอัณฑะดูเหมือนเราถูสบู่เนา
2: ะ
0: ก็ลองเช็คดูว่าสองข้างมันอยู่ปกติไหมอยู่ในถุงอัณฑะเราปกติไหมแล้วก็มีคำได้ก้อนหรือว่ามันโตขึ้นผิดปกติหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาการอะไรที่ผิดปกติเช่นอยู่ดีมีปวดเป็นหายแล้วหรือปวดที่มากขึ้นแล้วไม่หายก็ควรรีบมาพบแพทย
2: ์คำได้ก้อนแปลว่ามันอาจจะมีก้อนเนื้อหรือซีสต์เกิดขึ้นได้
0: อาจจะเป็นก้อนเนื้อในอัณฑะหรือกลายไปเป็นมะเร็งอัณฑะ
1: ก็เหมือนคุณสุภาพสตรีที่แบบต้องคอยหมั่นตรวจร่างกายตัวเองทีนี้เราพูดในพาร์ทของผู้ใหญ่ซะเยอะในเด็กแหละครับมีอะไรต้องระวังไหมเพราะเด็กเองเนี่ยอาจจะสังเกตตัวเองไม่เป็นนะครับผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอยู่เนี่ยต้องดูอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
0: ก็ถ้าเป็นเด็กแรกเกิดเลยเป็นเด็กผู้ชายเนา
2: ะ
0: สิ่งแรกที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูได้ก็คือว่าถุงอัณฑะเนี่ยมีอัณฑะลงมา2ลูกครบหรือเปล่าถ้ามีแค่ข้างใดข้างหนึ่งก็แสดงว่าอีกข้างหนึ่งมันอาจจะอยู่ในท้อง
2: อ
0: ันนี้อาจจะต้องรีบพามาตรวจนะครับโดยปกติเราก็จะรอได้ถึงอายุประมาณ6เดือนถ้าเกิดว่ามันไม่ลงจริงก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดแก้ไขเพื่อเอาอัณฑะที่อยู่ในท้องเนี่ยลงมาเพราะว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมของอัณฑะในการเจริญเติบโตดีเนี่ยคือ

0: ต้องอยู่นอกร่างกายอุณหภูมิมันต้องต่ำกว่าในร่างกาย
1: ร่างกายธรรมชาติดีไซน์ออกมาแล้ว
0: ใช่ว่ามันต้องอยู่ข้างนอก
1: มหัศจรรย์จริงๆ
2: ใช่มีคุณผู้ชมถามมาด้วยนะคะสำหรับกรณีที่เป็นท่อปัสสาวะอักเสบในผู้ชายค่ะคุณหมออันนี้คือต้องระมัดระวังหรือว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่า
1: แล้วเกิดจากอะไร
0: ท่อปัสสาวะอักเสบที่คิดผมเข้าใจนะก็คือเหมือนว่าอาจจะมีชีแสบชีคัดหรือว่ามีเป็นไข้สูงหนาวสั่นอะไรเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยมันเกิดจากการที่เราใช้ชีวิตประจำวันปกติได้หรือว่าบางทีบางคนมีเหมือนความผิดปกติของเรื่องของท่อปัสสาวะเช่นคนสูงอายุเป็นต่อมลูกหมาก
2: อ
0: ันเนี้ยก็ทำให้เป็นบอกเกิดของเรื่องของท่อปัสสาวะอักเสบได
2: ้
0: ถ้าอย่างเงี้ยก็ถ้ามีอาการก็ควรรีบมาพบแพทย์เพราะว่าจริงๆการวินิจฉัยพวกนี้ครับเราต้องเอาปัสสาวะไปตรวจว่ามันมีเชื้อแบคทีเรียมีเม็ดเลือดขาวปนจริงไหมเน
2: า
0: ะ
2: แต่ว่ามันคนละส่วนกัน
0: มันคนละส่วนกันใช่
2: แล้วก็อย่าไปซื้อยากินเองใช่ไหมคะ
1: ไอ้พวกโฆษณาว่ากินแล้วแก้ไอ้นั่นแก้นี่ไม่ต้องไปซื้อซะเลยไปหาหมอดีกว่าเดี๋ยวมันจะรักษาได้ไม่ตรงจุดใช่ไหม
0: ครับ
1: คุณหมอครับทีนี้ผู้หญิงยังต้องตรวจร่างกายมะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกเนี่ยผู้ชายเองเราต้องคอนเซิร์นหรือว่าตั้งใจที่ต้องไปตรวจเลยไหมอย่างตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยต้องระบุเลยไหมครับว่าคุณหมอครับผมขอตรวจต่อมลูกหมากก็บททางเดินปัสสาวะด้วยทุกครั้ง
0: ครับก็ถ้าในเพศชายนะครับไม่มีอาการเลยก็อาจจะแค่ตรวจร่างกายของตัวเองประจำแต่ว่าถ้าผู้ชายที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไป
2: ค่ะ
0: อันนี้เราแนะนำเรื่องของการเข้ามาตรวจคัดกรองเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากเพราะว่าตัวมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยคือมันไม่มีอาการครับกว่าจะรู้อีกทีคือมันจะกระจายไปทั่วร่างกายแหละ
1: คืออายุ50ปีขึ้นไปหรือว
0: ่า
1: 40อย่างพวกผมนี่พอได้ไหมฮะต้องไป
0: จริงๆจริงๆในเวชปฏิบัติของประเทศไทยเราแนะนำตั้งแต่50ปีขึ้นไป
2: แสดงว่าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามอายุ
0: ใช่เพราะความเสี่ยงขึ้นตามอายุแล้วก็มันมีการสามารถตรวจค่าของมะเร็งต่อมลูกหมากได้อย่างชัดเจนซึ่งถ้าค่าสูงเราก็จะส่งวินิจฉัยต่อเนื่องไปเพื่อดูว่าเรามีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจริงไหมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่แล้วอันนี้อาจจะต้องสกรีนนิ่งหรือว่าตรวจเร็วขึ้น
2: เป็นพันธุกรรมด้วย
0: ใช่ครับเพราะว่าเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นพันธุกรรม
2: ค่ะนี่คุณผู้ชมส่งข้อความมานะคะบอกบางคนเนี่ยแซวบอกว่าอย่าพูดคำว่าไม่มีอันทะได้ไหมมันสะเทือนใจ
1: ก็ยังมีอยู่จะสะเทือนทำไม
2: ฟังแล้วมันรู้สึกแปลกๆนะคะแล้วก็ย้ำว่าเป็นข่าวลือนะ
1: ข่าวลือ
2: ไอ้ที่บอกว่าขายได้อะ
0: ใช่
1: นี่ปรากฏว่าเดี๋ยวมาแช่พูดแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมแบบไม่ได้กลัวนะวิ่งไปหาที่ขายนะครับเอาให้คุณหมอสรุปสุดท้ายครับเรื่องของทั้งเนี่ยการข่าวแชร์กันว่าขายอันทะได้แล้วก็เรื่องทั่วไปในการดูแลตัวเองทิ้งท้ายให้คุณผู้ชมหน่อยครับ
0: ได้ครับก็เรื่องของผมคือเรื่องของการขายอันทะผมคิดว่าไม่น่ามีจริงแล้วก็ถึงมีมันก็เป็นอะไรที่ผิดกฎหมายนะครับคือไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำอะไรจริงๆหรือเปล่าแล้วก็การผ่าตัดเพื่อไปอะไรเงี้ยถ้าทำในที่ที่มันไม่เหมาะสมก็มีความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อหรือว่าผลแทรกซ้อนตามมา
1: ครับ
0: ก็ไม่ควรอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของเพศชายทั่วๆไปก็คือโดยปกติแล้วเราก็ทำอันทะตรวจรอยของเราว่ามันปกติดีมีสองข้างไม่ได้มีก้อนไม่ได้ปวดไม่ได้มีความผิดปกติอะไรแล้วก็ถ้าหากว่าเรามีอาการอะไรที่ผิดปกติเช่นปัสสาวะผิดปกติปัสสาวะแสบขัดหรือว่ามีอาการปวดหน่วงบริเวณนั้นเราก็ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ในมือแพทย์ก็ค่อนข้างปลอดภัยแน่นอน
2: ค่ะอุ่นใจได้ใกล้มือหมอนะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะนายแพทย์การพึ่งสุชนสุนทรแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินปัสสาวะและสุขภาพเพศชายโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขอบคุณค่ะคุณหมอครับ
0: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับร้องทุกข์ลงป้ายดีครับเราตามกันต่อในเรื่องของสถานบันเทิงย่านลาดพร้าวนะครับที่เกิดไฟไหม้จากเนื้อข่าวนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตทั้ง27รายนอกจากนี้ยังมีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคนที่ได้รับความเสียหายล่าสุดทางสภาทนายความนะครับก็ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาสำหรับผู้เสียหายและครอบครัวผู้เสียหายที่กำลังตามหาผู้สูญหายอยู่ณตอนนี้ติดตามเรื่องนี้และเรื่องอื่นในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับน้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณน้องอ้อมสวัสดีครับ
3: สวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะคะกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่เกินจริงนะคะเวลาที่เกิดเหตุฉุกเนี่ยเรามีสิทธิ์อะไรบ้างหรือว่าครอบครัวของเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับอะไรในการเยียวยาจากเรื่องนี้บ้างนะคะสภาทนายความเขาจะมาช่วยเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวกลางในการประสานแล้วก็เรื่องอื่นๆในร้องทุกข์ลงป้ายนี้วันนี้ค่ะ

ไฟดับหรือรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมอยากจะปรึกษาด้านข้อกฎหมายทะเลาะกับใครอยู่มีหลักฐานอยากจะให้เราช่วยกันแชร์หรือว่าช่วยกันไกล่เกลี่ยค่ะสามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้เลยนะคะ027902111ค่ะอีกหนึ่งช่องทางสแกน

0: QR code ที่หน้าจอหรือพิมพ์เพิ่มเพื่อนผ่าน LINE ID @sai ร้องทุกไทย PBS ทุกคำปรึกษาค่ะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและแอดมินอ้อมตอบคำถามเองค่ะป่ะป้ายแรกในวันนี้ค่ะยังคงเกาะติดกับสถานการณ์เหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวชื่อร้านนะคุณผู้ชมเพราะว่ามีหลายๆคนบอกว่าสื่อมวลชนไม่เห็นพูดชื่อร้านเลยนี่คือเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยก็คือมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว28คนค่ะตอนนี้สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์เขาลงพื้นที่ไปค่ะแล้วก็เตรียมให้คำปรึกษากับครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ค่ะยังมีญาติของผู้สูญหายและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวทยอยเข้าติดต่อที่ศูนย์ขอความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุกรณีเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พหลโยธินทางออกประตู4มีครอบครัวที่เขาไปติดต่อเจ้าหน้าที่กว่า50ครอบครัวค่ะและขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็เดินทางไปรับร่างที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจตอนนี้จากการรายงานพบว่ามีอยู่28คนนะคะด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.เขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยส่วนเรื่องของการคุ้มครองสิทธิผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือค่ะนั่นก็คือสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเขาก็จะมาให้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิที่ผู้ที่เป็นญาติพี่น้องหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับค่ะเรื่องนี้ค่ะรายละเอียดเป็นอย่างไรพูดคุยกับท่านนี้ค่ะที่ลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้ด้วยนะคะคุณวิชาญทองรักค่ะอุปนายกปฏิบัติการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่วิชาญคะ
1: ครับสวัสดีครับผมวิชาญทองรักจากสภาทนายความก็คือปัจจุบันก็ตำแหน่งอุปนายกฝ่ายปฏิบัติการครับผม
0: ค่ะเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ครับเมื่อวานก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับก็คือที่โรงที่ก็เรียกว่าโรงเบียร์นั้นตอนเช้านะครับก็คือร่วมกับท่านนายกธนพลคงเกี้ยงนายกสภาในความแล้วก็คณะชุดทำงานของคณะการฝ่ายช่วยเหลือและก็เจ้าหน้าที่ของสภาในความเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่แล้วก็ได้มีการร่วมตรวจสอบโครงสร้างของอาคารนะครับระบบป้องกันเบื้องต้นโดยมีการตั้งข้อสังเกตและก็พุ่งเป้าไปที่ประตูหนีไฟนะครับโดยทางออกฉุกเฉินซึ่งกระแสข่าวก่อนหน้านี้ก็มีการระบุว่ามีอาจมีการถูกล็อกเพื่อป้องกันการที่ลูกค้าหลบหนีและจ่ายเงินถึงการตรวจสอบการทำงานของระบบสปริงเกอร์มีหรือไม่และมันสามารถใช้งานได้หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็ได้มีการลงพื้นที่ในการที่จะไปที่สถาบันนิติเวศนะครับแต่ว่าตรงนั้นเดี๋ยวประเด็นในเรื่องการตรวจที่เกิดเหตุดังกล่าวนะครับก็มีประตูดังกล่าวมีประตูด้านหลัง2ข้างที่ประตูห้องน้ำที่มีการระบุว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากแล้วก็มีที่เกิดจากการสูดลมควันไฟที่ถลกไปนะครับซึ่งเมื่อไปดูที่เกิดแล้วมีช่องทางที่ไปประตูห้องน้ำประตูดังกล่าวมีการล็อกหรือปิดและมีการปักไว้แล้วก็การเข้าออกเป็นยากมากแล้วก็ป้ายที่ติดว่าประตูหนีไฟที่ไปที่เกิดเหตุที่มีการกล่าวอ้างมีการกล่าวอ้างว่ามีการปิดไว้จริงแต่ว่าประชาชนหรือชาวบ้านที่ไปบริการหรือลูกค้าใช้บริการเนี่ยรู้หรือไม่อย่างไรน
0: ะ
1: ครับตรงนี้ทางกองพิสูจน์หลักฐานก็ได้มีการเก็บรวบรวมแล้วก็มีกล้องวงจรปิดที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปในการเข้าเก็บข้อมูลดังกล่าวเบื้องต้นไว้นะครับ
0: ค่ะพี่วิชาญค่ะทีนี้เรื่องของการช่วยเหลือครอบครัวเอาผู้เสียชีวิตก่อนนะคะที่ไปให้คำปรึกษาด้านของข้อกฎหมายทางสภาทนายความเข้าไปช่วยเหลืออย่างไรมีการติดต่อทางญาติของผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วหรือยังคะ
1: นะครับตอนนี้ทางสภาทนายความแล้วก็ได้มีการร่วมมือกับกรมท้องถิ่นนะครับที่จะประสานงานกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตนะครับในการที่ได้รับเงินเยียวยาตรงนี้โดยที่สถาบันในที่เกิดเหตุทางสภาทนายความได้จัดให้ทนายความให้ความรู้ทางข้อกฎหมายแล้วก็รับเรื่องในการช่วยเหลือชาวบ้านที่สน.พหลโยธินซึ่งมีทนายความให้ช่วยเหลือแล้วก็ทางสภาทนายความเนี่ยนะครับก็ได้มีการจ ัดศูนย์ช่วยเหลือรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเพื่อทางกฎหมายที่สำนักนิติบัญญัติร่วมกับสถาบันนิติเวศร่วมกับกรมปกครองจิตโดยให้มีทนายความอยู่ที่นั้นประจำไม่ต่ำกว่า2ท่านครับที่ให้ความช่วยเหลือร่วมกับกรมปกครองจิตเพื่อบอกถึงขั้นตอนวิธีการและก็สิทธิ์ของทายาทที่จะได้รับนะครับแล้วก็การพิจารณาว่าญาติไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาผู้สมรสหรือลูกมีสิทธิ์ที่จะได้รับขั้นตอนการเตรียมเอกสารและก็สิทธิ์ที่จะรับส่วนในการที่จะรับสิทธิ์ดังกล่าวอย่างไรบ้างครับผม
0: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดครอบครัวที่เขาจะติดต่อไปมีหลักเกณฑ์ไหมคะว่าเราจะให้การช่วยเหลือคือต้องเป็นครอบครัวของญาติของผู้เสียชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบตอนนี้สามารถที่จะไปติดต่อได้ที่ไหนอย่างไรบ้างคะ
1: ครับผมตอนนี้ทางสภาฟาร์มก็ได้มีการเปิดศูนย์ช่วยเหลือด้วยนะครับแล้วก็ได้มีการติดต่อสายด่วนจากสภาฟาร์มคือ1667นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ในส่วนของที่สภาทนายความที่บางเขนนะครับก็สามารถติดต่อที่เบอร์02-522-7127ต่อ131133นะครับหรือสายด่วน1167ครับได้ตลอดเวลานะครับหรือถ้ากรณีที่อาญาหรือผู้เสียชีวิตหรือญาติที่ผู้ได้รับบาดเจ็บที่อยู่ต่างจังหวัดประธานก็ติดสามารถที่ติดต่อที่ประธานสภาทนายความจังหวัดได้ตลอดเช่นกันครับผม
0: ค่ะโอ้ครบถ้วนเลยค่ะเบื้องต้นขอบพระคุณนะคะพี่วิชาญทองรักค่ะอุปนายกฝ่ายปฏิบัติการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์สำหรับครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อไปได้เลยสายด่วนสภาทนายความตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ1167หรืออีก1ช่องทางนะคะ02-522-7127นะคะหรือว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ในต่างจังหวัดสามารถไปได้ที่สภาทนายความในพื้นที่จังหวัดนั้นๆนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือนะคะป่ะไปต่อกันที่ป้ายที่2ค่ะเรื่องนี้มีวิดวางมวยค่ะเพราะว่ามีทั้งฝ่ายเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการทำการต่อใบอนุญาตโรงงานรีไซเคิลยางรถยนต์นะคะในพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีปรากฏว่ามีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโถกเถียงกันจนสุดท้ายยังหาทางออกไม่ได้เลยค่ะ
2: แล้วเอาไหม
3: เอาผมเอา
0: คุณผู้ชมดุเดือดมากฝ่ายแดงคือชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยส่วนฝ่ายน้ำเงินคือชาวบ้านที่เห็นด้วยถ้ามีปี่พาดนี่นึกว่าเวทีมวยนะคะแต่นี่ไม่ใช่เวทีมวยนะคะนี่คือเวทีประชาคมต่อใบอนุญาตโรงงานรีไซเคิลยางรถยนต์ในอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีมีชาวบ้านร่วมกันกว่า400คนสภาพโอ้โหมันวุ่นวายเหลือเกินคุณผู้ชมการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ค่ะย้อนกลับไปเลยคือปัญหาเกิดขึ้นในพื้นที่ตามข้อร้องเรียนของชาวบ้านเขาบอกว่าโรงงานรีไซเคิลยางรถยนต์เนี่ยมีกระบวนการเผาแล้วมันก็ทำให้เกิดน้ำมันเตาแล้วก็ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศชาวบ้านในพื้นที่เขาอ้างแบบนั้นนะแล้วบอกว่าเวลาที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็มีทั้งปัญหาเรื่องของกลิ่นเหม็นฝุ่นควันจากการเผาพอไปตรวจสอบค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโดซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของพื้นที่พอไปทำการตรวจสอบที่ย้อนกลับไปก็พบว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ยประกอบกิจการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตเรื่องของการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทางนายกอบต.เขาก็เลยมีคำสั่งแจ้งให้หยุดการประกอบการชั่วคราวก่อนนะตั้งแต่วันที่8มิถุนายนเป็นต้นมาและถ้าจะมีการต่อใบอนุญาตก็คือต้องมีการทำประชาคมชาวบ้านก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาทีนี้ไปฟังฝั่งชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยก่อนฝั่งชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยจริงๆอ่ะมีมานานหลายปีแล้วแต่ทางโรงงานไม่แก้ไขปัญหาให้สักทีจนเขาอ้างว่าชาวบ้านเนี่ยป่วยแล้วก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ไปแล้ว3คนแล้วก็ยังมีคนที่ต้องทนอยู่เป็นโรคที่เป็นเกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจอยู่อย่างนั้นก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ต่อใบอนุญาตอีกหรือว่าเลิกกิจการหรือว่าย้ายโรงงานนี้ออกจากพื้นที่ไปเลยมาดูฝั่งที่เขาเห็นด้วยกันบ้างคุณผู้ชมฝั่งที่เขาเห็นด้วยเขาก็บอกว่าแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นแต่ว่าเป็นชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้มีปัญหาบ่อยๆซึ่ง การมาเปิดโรงงานชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้รายได้ถ้าไม่มีโรงงานแล้วชาวบ้านบางส่วนเขาจะไปทำงานที่ไหนก็อยากให้มีการต่อใบอนุญาตโรงงานต่อทีนี้ทั้งสองฝ่ายต่างก็มีเหตุผลของตัวเองก็เลยเกิดการประทะอารมณ์ฝ่ายน้ำเงินฝ่ายแดงแบบนั้นคุณผู้ชมทะเลาะโต้เถียงกันอย่างดุเดือดจนเกือบวางมวยกันหลายครั้งจนไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมได้ขณะเดียวกันทีมข่าวก็เลยไปตรวจสอบค่ะว่า

0: อยู่กันได้อย่างสงบสุขแต่ปรากฏว่าก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการทำเวทีประชาคมอีกครั้งในสัปดาห์นี้ซึ่งทางโรงงานบอกว่าสุดท้ายแล้วผลเป็นอย่างไรก็คงต้องยอมรับค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะมีทั้งฝ่ายเห็นด้วยฝ่ายไม่เห็นด้วยนะคะแต่ยังไงก็ต้องฟังเสียงคนส่วนใหญ่ในพื้นที่แล้วก็ดูผลกระทบโดยรวมด้วยนะเพื่อไม่ที่จะไม่ให้เป็นปัญหาต่อไปในอนาคตนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะแหมพี่ต๊อบพี่พรีนค่ะดูแล้วบรรยากาศดุเดือดมากเลยนะคะหลายๆพื้นที่เนี่ยคือมีโรงงานมาตั้งแล้วก็ทำให้ชาวบ้านทะเลาะกันแบบนี้ก็มีนะคะ
1: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวใช่ไหม
2: ใช่ถ้าเกิดกลิ่นมันเหม็นมากใครจะอยู่ไหวใช่ไหมคะแต่ว่าก็ต้องให้น้ำหนักเนาะเพราะว่ามีหลากหลายความเห็นทีเดียวค่ะ
1: โอเคอ่ะวันนี้ขอบคุณน้องอ้อมนะครับ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ
1: จากร้องทุกข์ลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับไปต่อกันที่สีสันวาไรตี้วันนี้มีหลายเรื่องราวมาฝากกันเช่นเคยติดตามกันเลยครับ

0: ยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันนี้ใครเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มเช้าวันอังคารวันนี้ด้วยครับ
1: หลายคนนะคะทักทายกันมาในโซเชียลมีเดียหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะก็พูดคุยกันแหละค่ะว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้หลายคนเขาสนใจเรื่องของการดูแลสุขภาพเนาะพี่ต้อมเนี่ยไปฟิตเนสอยู่ประจำอย่างพี่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มหันมาวิ่งเยอะขึ้นโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้สูงอายุบางคนเนี่ยเริ่มจากการเดินเดินแล้วไปทำกิจกรรมอื่นๆเนี่ยก็ช่วยได้เพราะว่าถ้าอยู่บ้านเฉยๆนะคุณผู้ชมเชื่อเลยว่าไม่ใช่แค่เหงาแต่ว่าสุขภาพเองก็ถดถอยได้นะคะเลยจะพาไปดูที่นี่น่าสนุกมากเขาบอกว่าชวนผู้สูงอายุค่ะมาแข่งกันพายเรือแต่ไม่ใช่เรือธรรมดานะคะเป็นเรือเป็ดด้วยน่ารักและสนุกขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ เปิดมาเลยเป็นการแข่งขันพายเรือเป็นเรือยางคุณผู้ชมปกติจะเอาไว้แค่นั่งนั่งเล่นๆใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อันนี้เขาจะมาพายแข่งกันค่ะอยู่ที่สนามกีฬาโรงเรียนวัดเพิ่มธรรมตำบลคลองสี่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนี่เองเป็นกิจกรรมกีฬาชุมชนต้านยาเสพติดนะคะส่งเสริมความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วก็รณรงค์ให้เด็กเยาวชนห่างไกลยาเสพติดค่ะโดยมีประชาชนจากทั้ง16หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักภายในงานมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะคะได้แก่ฟุตซอลตะก้อเปตองแล้วก็แบดมินตันแต่ที่คุณผู้ชมหลายคนเห็นเนี่ยเป็นผู้สูงอายุเท่านั้นนะสำหรับกีฬาแข่งพายเรือเป็ดแบบนี้นะคะสนุกสนานมากเฮฮาดูสิพี่ต๊อบลุ้นว่าใครจะชนะไปได้
0: จะถึงไหมล่ะ
1: แล้วไม้พายคืออันจิ๋วอะไม้พายเล็กนิดเด
0: ีย
1: วนะ
0: เหมือนไม่อยากให้แข่งเสร็จอะเหมือนอยากให้พายอยู่อย่างนั้น
1: อยากให้อยู่ด้วยนาน
0: เออ
1: เอาจริงนั่งทรงตัวได้ก็เก่งนะ
0: ถือว่าแข็งแรงนะเพราะถ้าเป็นผมอะผมว่าผมหน้ามืดแล้วเนี่ยนะฮะดูท่าสิครับนะเขาบอกว่าเขาจะแบ่งเป็นทีม10คนใช่ไหมพายไปกลับแบบที่เห็นนี่แหละครับไม่รู้ว่าจะเสร็จกี่วันนะฮะบางคนก็เสียหลักพลัดตกลงไปก็มี
1: คล้ายๆแบบวิ่งผัดปะ
0: น่าจะ
1: พอเข้าฝั่งแล้วอีกท่านนึงแล้วลงไปใหม่อย่างเงี้ย
0: ผมว่าแบบเนี้ยถ้ายิ่งรีบจะยิ่งหล่น
1: ใช่หล่นแล้วเดี๋ยวร่วง
0: คว้าเมานะฮะกิจกรรมดีๆแบบนี้ในทางเทศบาลเขามีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องครับทั้งด้านกีฬาการออกกำลังกายและกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุเพื่อประชาชนทุกช่วงวัยนั้นได้ใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายใจครับรวมถึงส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวนั้นมีความอบอุ่นและเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
1: นี่ดูกองเชียร์ซะก่อนเป็นไงคอสตูมจัดเต็มเหมือนกันนะคะ
0: แต่ดีนะไม่ร้อนเพราะในร่มเนี่ย
1: ใช่ใช่ไม่ไกลนะพี่ต๊อบพิงคิดว่าจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปดูอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอยู่ปทุมธานีไงใกล้บ้านเราเหมือนกันนะคลองสี่คลองหลวงนี่เองคุณผู้ชมจริงๆหลายเทศบาลเขาก็พยายามหากิจกรรมเพราะเดี๋ยวนี้หลายชุมชนผู้สูงอายุอยู่บ้านเยอะ
0: ถูกต้องในการจะให้เอาผู้สูงอายุไปทำธุระหรือว่ากิจกรรมในเมืองทีมันก็ยากนี่ไง
1: คว้าให้ดูแล้วคุณพ่อ
0: จริงๆคนเขาก็รอดูซีนนี้กันแหละใช่ไหมถ้าพายแล้วไม่มีใครคว่ำเลยเนี่ยไม่หนุก
1: ไม่หนุกใช่ไหมต้องมีบ้างนิดนึงแต่แก้เกมได้นะคุณพ่อต่อไปนะคะเอาเป็นความท้าทายเป็นความสนุกสนานเหมือนกันค่ะสร้างความรักสามัคคีในชุมชนค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเคยได้ยินใช่ไหมฮะบอกว่าอยากไปนั่งโง่ๆอยู่ริมทะเล
1: เคย
0: แต่สำหรับผมเนี่ยนั่งตรงไหนถ้าอยากโง่ๆได้เลย ไม่ต้องริมทะเลนะครับ แต่ก็อย่างที่บอกครับธรรมชาติเยียวยาบำบัดเราได้ก็จริงนะครับหลายๆคนเดินทางไปในป่าในเขาเพื่อไปดื่มด่ำธรรมชาติให้ธรรมชาติช่วยเยียวยาจิตใจแล้วก็รักษาร่างกายจะพาไปที่สงขลาครับในพิกัดพลเมืองของเราวันนี้ครับชวนไปชมการบำบัดด้วยธรรมชาติหรือว่าโอเชียนเทอราปีครับบายกายบายใจไปกับทะเลจนะที่จังหวัดสงขลา

0: ดูกันเลยครับนี่เลยมายืนกันก่อนต้องจูนธรรมชาตินิดนึงเห็นไหมฮะ
1: คืออันนี้คล้ายๆโยคะนะ
0: ก็เป็น
1: เวลาเริ
0: ่
1: มต้นนี่เขาจะกำหนดลมหายใจใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็นี่ไงโยคะริมหาดตอนเช้าเลยรับแสงแดดยามเช้านะครับกิจกรรมนี้เขาจัดในรูปแบบวันเดย์ทริปน้องพีน
1: คือ
0: ไม่จำเป็นต้องไปแบบ2-3 วัน 3 วัน2คืนวันเดียวก็เที่ยวได้ครับที่ทำให้ทุกคนได้สัมผัสกับสารและการบำบัดด้วยทะเลจนะเริ่มต้นด้วยการรับแสงยามเช้าแบบนี้ครับกับกิจกรรมโยคะบำบัดการฝังทรายทะเลกับบรรยากาศธรรมชาติรอบตัวเพื่อปรับสมดุลและเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยจะมีผู้เชี่ยวชาญนั้นคอยให้คำแนะนำตลอดช่วงกิจกรรมครับ
2: รู้สึกเย็นสบายนะครับรู้สึกตัวเบาด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนแบบเราได้รับเหมือนแบบการอบกอดจากธรรมชาติเนาะเพราะว่าอันนี้คือการอบกอดจริงๆไม่ใช่แค่อากาศแต่ว่าเป็นทรายแบบทรายที่สะอาดแล้วก็อากาศที่สดชื่นแล้วก็มีเสียงคลื่นตลอดเวลาที่เราอยู่เนาะซึ่งมันก็จะแบบรีแลกซ์กว่าที่แบบไปฟังตามร้านสปาทั่วไปเพราะว่าอันนั้นมันเป็นเพลงอ่ะเรารู้อ่ะแต่อันนี้มันคือของจริงครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอากาศที่เราหายใจมันไม่ต้องมีเครื่องโอโซนนะครับไม่ต้องมีเครื่องอะไรแพงๆหรือว่าแบบเครื่องดนตรีที่มันแบบดูแบบดูปรุงแต่งหรือว่าดูทำมาเพื่อความสบายของเราคือรู้สึกว่าธรรมชาติมันมีสิ่งเหล่านี้มอบให้กับเราอยู่แล้วเพียงแค่แบบถ้าเราดูแลมันดี
3: ๆทีนี้มันก็เปรียบเสมือนว่าคำว่าลมหายใจของทะเลยานาจริงๆเราก็อยากจะเก็บวิธีดังเดิมนี่ไหวอยู่ให้ชัวรุนลูกรุนล้านเลยค่ะก็เลยมีกิจกรรมท่องเที่ยวเวฟออฟเลิฟบายกายบายใจก็ทำให้พี่น้องที่ว่าได้มาทำทริปกับเราเขาคอร์สกับเราเหมือนคนก็ได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งได้มาฟังไส้ใช่ฮาดได้มาเดินเยียบน้ำทะเลอะไรประมาณเนี้ยต่างหรือว่าคนก็ไม่เคยมาเดินริมทะเลกับเราอ่ะมันก็ถ้าไม่เห็นถึงคุณค่าตรงนี้เห็นถึงอัตลักษณ์ว่าเราควรรักษาวิธีดังเดิมวิธีคงจะหนักในชุมชนบ้านเราค่ะ
1: แค่เห็นก็ชื่นใจนะคะไม่ใช่แค่การบำบัดกายใจด้วยผืนทรายและน้ำค่ะคุณผู้ชมแต่ยังได้เรียนรู้เรื่องของวิถีชุมชนผ่านเมนูอาหารทะเลพื้นถิ่นของที่นี่ด้วยนี่เลยนั่งตำครกกันนะคะเป็นหลายเมนูอย่างเช่นข้าวดอกกรายข้าวดอกกรายแกงส้มปลาใส่ลูกรังค่ายหรือว่าผลของเตยทะเลค่ะเป็นวัตถุดิบที่เขาบอกว่าหาได้ตามชายฝั่งทะเลนั่นแหละก็เป็นเมนูพิเศษของครั้งนี้เลยด้วยส่วนท้ายของกิจกรรมนะคะเขาใช้ศิลปะบำบัดที่มีชื่อว่าเคียวทาคุค่ะเป็นการพิมพ์ปลาทะเลจนะด้วยหมึกธรรมชาตินะคะทำภาพพิมพ์กันแบบนี้เลยเอ้ยปลาจริงๆเหรอปลาจริงๆเลย
0: อ๋อเคยเห็นคือมันจะเป็นลายเกล็ดของปลาเลยเป็นลายแบบเราไม่ได้วาดเองอ
1: ่
0: ะเป็นลายที่พิมพ์ขึ้น
1: อ
0: ่ะ
1: แล้วปลาตัวเล็กๆบางอันไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะก็เป็นแบบใหม่นะคะที่ช่วยให้ฝึกสมาธิทำใจสงบพร้อมๆกับเรียนรู้เรื่องของพันธุ์ปลาท้องถิ่นแต่ละชนิดก็สะท้อนถึงความสมบูรณ์ของทรัพยากรที่นี่ด้วยค่ะ
4: กิจกรรมครั้งนี้ทำให้เห็นเลยค่ะว่าศักยภาพพื้นที่มีศักยภาพมากมีความอุดมสมบูรณ์2ศักยภาพของคนในพื้นที่ที่เขาเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขามีนะคะไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางทะเลไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาถิ่นนะคะอย่างเช่นข้าวดอกลายแล้วก็ยังมีของฝากของที่ระลึกอีกมากมายงี้ก็เลยจะเห็นว่าคนในพื้นที่เขาเห็นศักยภาพแล้วเขามีภูมิปัญญาที่เขารักษาสืบทอดกันมาแล้วสามารถนำสิ่งเหล่านี้มารังสรรค์เป็นสินค้าและบริการส่งมอบให้กับคนที่มาเยือนถ้าเราทำให้ทุกคนได้มีโอกาสช่องทางที่จะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้จากสิ่งที่เขามีที่บ้านตัวเขาเองเนี่ยแล้วเกิดความภูมิใจและเกิดการถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นน่ะมั่นใจเลยค่ะเนี่ยคือการพัฒนาที่ยั่งยืน
0: เอาจริงๆแค่เรารับชมอยู่เนี่ยเราเห็นวิวเห็นกิจกรรมที่เขาทำเราก็รู้สึกว่าได้เยียวยาไปกับพวกเขาเลยนะ
1: เหมือนเป็นการเทอราพีสวยมากเหมือนใส่ฟิลเตอร์
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่พิกัดพลเมืองจากคุณวันนิสาจันหอมนักข่าวพลเมืองจังหวัดสงขลาเขาร่วมรายงานมาครับและหากคุณผู้ชมมีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับที่อยากจะสะท้อนของท้องถิ่นอยากนำเสนอกับเราในสีสันวาไรตี้ในช่วงพิกัดพลเมืองก็สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้วก็ดาวน์โหลดซีไซด์ไทย PBS แล้วก็เล่าเรื่องของคุณให้พวกเราได้รู้จักตัวตนและท้องถิ่นของคุณกันนะครับ
1: เรื่องรา าวปักใต้นะของดีในพื้นที่ภาคใต้ของเราเยอะมากจริงๆนะคุณผู้ชมคะจากสงขลาพาไปกันต่อที่พัทลุงค่ะถ้าพูดถึงเครื่องแกงของใต้เนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะว่าเจ้มจ้นจริงๆนะคะถึงพริกถึงขิงค่ะที่นี่เขาใช้เครื่องแกงค่ะคุณผู้ชมมาสร้างระบบอาหารที่ปลอดภัยส่งเสริม

0: เรื่องของภูมิปัญญาทางอาหารแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นรวมไปถึงเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยค่ะไม่ธรรมดานะดูสิคะได้รางวัลด้วยเหมือนกันค่ะเครื่องแกงแต่ละถุงไม่ได้มีดีแค่รสชาติแต่ผลลัพธ์ของการสร้างระบบอาหารที่ปลอดภัยยังช่วยสร้างสุขภาพและรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยนะคะเขาก็ให้โอกาสคนในพื้นที่นำวัตถุดิบมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับครัวเรือนค่ะ
1: นอกจากจะช่วยเพิ่มช่องทางรายได้แล้วครับการทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนเนี่ยก็ยังทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบการผลิตไปจนถึงการพัฒนาคุณภาพของเรื่องแกงครับเพื่อได้ผลผลิตที่ได้มาตรฐานและก็สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั่นเอง
0: ปัจจุบันเครื่องแกงสมุนไพรของชุมชนนี้ก็ไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์แปรรูปเท่านั้นแต่ยังเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำระบบอาหารปลอดภัยมาใช้ต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้แล้วก็เกิดเงินหมุนเวียนกลับสู่ชุมชนค่ะ
2: เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันรวมกลุ่มกันปลูกและรวมกลุ่มกันผลิตแล้วก็มาแปรรูปก่อนหน้านี้ก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างปลูกกันจุดเด่นของเราก็คือวัตถุดิบต่างๆเราจะใช้ในชุมชนเนาะของชุมชนทั้งนั้นของสมาชิกกลุ่มแล้วก็คือตรวจสะอาดปลอดภัยตรวจไม่ระเบิดมีพริกแกงส้มแกงปัดเป็ดแล้วก็แกงกะทิค่ะ3อย่างค่ะพริกแกงส้มเราจะใส่ตะไคร้นิดนึงพริกแกงเป็ดแกงกะทิก็เราจะไม่ใส่กาเราจะไม่ใส่คือไม่ใส่ส่วนผสมอื่นเราจะใส่พริกขี้หนูเองพริกขี้หนูสูตรพริกไตดำแล้วก็ตะไคร้กระมิ้นแล้วก็กระเทียมแล้วก็เกลือแค่นั้นแหละสั่งซื้อเบอร์ตัวก็0810948ร้องกิจร้องเบอร์ของป้าทิพย์ราคากิโลละ160บาทค่ะเป็นกระปุกละ100เป็นออเล็กก็ละ10บาท
1: จากการรวมพลังของคนในชุมชนเนี่ยทำให้เครื่องแกงสมุนไพรไม่ได้เป็นเพียงแค่ผลิตภัณฑ์แปรรูปครับแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบอาหารปลอดภัยที่ช่วยเพิ่มมูลค่ากับผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับ
0: เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการบริหารจัดการของชุมชนที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำค่ะสร้างความมั่นคงทางอาหารคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจฐานรากเติบโตพร้อมกันอย่างยั่งยืนนี่ที่เห็นภาพอยู่นี
1: ้แกงส้ม
0: แกงส้มใช่ไหมนี่คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกนะคุณปลายนะบอกว่าชอบแกงไตปลากับแกงส้มปักใต้ครับผม
1: แต่ว่าแกงส้มเนี่ยถ้าใครเป็นลูกหลานใต้เนี่ยจะได้กินทุกวัน นะฮะวันไหนแกงส้มมะละกอหมด กุ้งหมดนะ
0: ใช้อะไร
1: แล้วแต่ว่ามีอะไรหมูปลา
0: ใส่ได้เลย
1: ใส่ได้เลยคือน้ำแกงมันเหลือไงนะฮะนี่เป็นวิถีของคนใต้นะแล้วก็ไปทุกวันกับทุกเช้าเนี่ยจะมีแกงส้มไปกินกินมื้อไหนก็ได้นะครับ
0: ชอบมากเลย
1: ไปกันที่การแข่งขันกันหน่อยคุณผู้ชมยังพอจำได้ไหมครับว่าการแข่งขันทักษะระดับฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ระดับภาคนั้นได้ปิดตัวลงเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูกันหน่อยนะครับว่าในที่ผ่านมานั้นการแข่งขันเป็นอย่างไรแล้วใครได้แชมป์กันครับการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ครับโดยตัวแทนเยาวชนทั้ง4ภูมิภาคนั้นที่เขาเตรียมตัวเนี่ยตอนนี้เขาก็กำลังเสร็จแล้วแต่เดี๋ยวเตรียมตัวไปแข่งอีกเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ครับตลอดทั้ง2วันที่ผ่านมาการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ระดับภาคที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีคุณสมชาติสุภารีครับรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานท่านเป็นประธานในพิธีเปิดการปิดการแข่งขันครับท่านบอกว่าผลการแข่งขันวันนี้แสดงให้เห็นว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพและมีความสามารถจากความทุ่มเทฝึกฝนซึ่งนอกเหนือจากฝีมือเยาวชนแล้วต้องได้รับสนับสนุนจากครูฝึกผู้สอนหน่วยงานภาครัฐเพื่อแสดงความสามารถในเวทีระดับโลกส่วนเยาวชนที่ได้รับรางวัลเนี่ยก็จะได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับน้องเองก็บอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ทำตามเป้าหมายของตัวเองได้สำเร็จแล้วก็ขอมอบเหรียญรางวัลนี้ให้กับตัวเองคุณพ่อคุณแม่และคุณครูผู้ฝึกสอนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ไปฟังเสียงน้องหน่อยครับ
3: รู้สึกว่าความพยายามที่พวกผมทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจที่ซ้อมกันไปมันสำเร็จครับมันได้ผลแล้วพวกผมก็จะต้องเตรียมตัวเก็บตัวเพื่อไปในรอบประเทศในวันข้างหน้าครับ
4: รู้สึกภูมิใจมากครับแล้วก็ความพยายามที่ทุ่มเทมาทั้งหมดมันสำเร็จผลแล้วจริงๆครับผม
5: ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าดีใจมากๆค่ะตื่นเต้นด้วยค่ะเขาอุกมีอะไรพูดไหม
6: ก็ภูมิใจครับแล้วก็ผมก็จะพัฒนาต่อไปครับแล้วก็จะไปให้ไกลที่สุดครับ
5: นี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเฟื่องกับโอ๊กนะคะก็คือจุดเริ่มต้นของเรา
6: ครับอันนี้เป็นเพียงแค่ก้าวแรกของผู้ผม
7: ได้ทั้งประสบการณ์ค่ะแล้วก็จะได้ทั้งเทคนิคต่างๆได้คอนเนคชั่นด้วยค่ะแล้วก็จะมีทั้งเรื่องที่คิดว่าอาจจะทำไม่ได้หรือว่าเรื่องที่คิดว่าไม่เคยคิดว่าจะได้ทำมาก่อนค่ะวันนี้ก็ได้ก้าวผ่านมาแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีมากๆค่ะ
8: รางวัลเป็นสำหรับมอบเหรียญนี้ให้กับใครคะ
7: อยากมอบเหรียญนี้ให้กับ ตัวเองค่ะ

0: ราะว่ารู้สึกว่าตัวเองทุ่มทั้งแรงกายแรงใจนะคะมาตลอดเวลา 3-4 เดือนที่ได้ซ้อมมาค่ะรู้สึกว่าเต็มที่มากๆแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะ
1: นายชัยรัตน์ฉัตรสุภกุลผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีสะท้อนนะคะว่าการที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นสถานที่จัดงานหลักในครั้งนี้ก็เปิดโอกาสให้เยาวชนในแต่ละภูมิภาคได้แสดงความสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในพื้นที่ได้ด้วยค่ะ
2: ใช่ครับเด็กๆที่เข้ามาชมงานแข่งขันนะครับจะเห็นพี่ๆนะครับแข่งขันซึ่งในขณะแข่งขันนั้นก็จะเห็นทักษะที่เขาได้แสดงออกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อสายไฟฟ้านะครับเด็กก็เห็นของจริงว่าทำอะไรนะครับแล้วที่สำคัญนะครับเรามีโครงการ One School One Skill นะครับซึ่งเราเอานะครับยกตัวอย่างเช่นเราเทคโนโลยีงานสีขึ้นมานะครับแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยนะครับได้ไปเรียนรู้ว่าสีรถยนต์เนี่ยทำงานอย่างไรมีวิธีการพ่นอย่างไรหรือนะครับงานช่างเชื่อมนะครับเรามีชุดซิมูเลเตอร์นะครับให้เด็กลองดูว่าการเชื่อมโลหะเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพราะเด็กที่มาเนี่ยก็จะได้ทั้งเห็นแล้วก็ได้ทดลองนะครับในการใช้ทักษะที่เรามอบให้นะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็น่าจะเป็นการแนะแนวที่ดีนะครับเราก็จะเห็นว่าอนาคตเขาควรจะประกอบอาชีพอะไร
3: หลังจากนี้นะครับน้องๆเยาวชนในทุกภูมิภาคที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยนอกจากจะต้องโฟกัสกับการเรียนแล้วก็ยังคงต้องวางแผนเรื่องการฝึกซ้อมเพื่อเจอกับคู่แข่งอีก4ภูมิภาคในการแข่งขันระดับชาติที่จะมีขึ้นเดือนกุมภาพันธ์2570ที่จะถึงนี้ครับ
1: ค่ะหลายคนส่งข้อความให้กำลังใจเยาวชนไทยกันด้วยนะคะคุณผู้ชมเคยไหมคะเวลาที่เราจะนึกถึงการลงทุนด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นของตัวเองหรือว่าของบุตรหลานของคนรู้จักเองก็ตามนะคะบางทีคำนวณตั้งแต่เรื่องของค่าใช้จ่ายคุณภาพและสิ่งที่จะได้ตามมาในอนาคตด้วยค่ะวันนี้เงินทองต้องคิดอยากชวนมาคำนวณดูว่าเราจะวางแผนการศึกษาอย่างไรให้ปูทางสู่อนาคตที่สดใสและคุ้มค่านะคะติดตามเรื่องนี้ค่ะกับคุณนุ่นณัฐชยาอัมพรทิวาทิพย์ที่ปรึกษาการเงิน AFPT ในเงินทองต้องคิดค่ะ
4: เพราะการศึกษาคือการลงทุนแล้วถ้าเราจะลงทุนกับการศึกษาลูกเราควรจ่ายเท่าไรจึงจะพอดีทุกวันนี้มีตัวเลือกทางการศึกษาเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนเอกชนโรงเรียนทางเลือกโรงเรียนนานาชาติไปจนถึงหลักสูตรพิเศษต่างๆมากมายซึ่งค่าเทอมก็มีตั้งแต่เกือบจะเรียนฟรีไปจนถึงปีละหลักล้านบาทเลยทีเดียวแล้วเราในฐานะพ่อแม่ผู้ปกครองเราก็อยากจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกหลานของเราอยู่แล้วแต่คำถามสำคัญคือแล้วเราควรจะจ่ายเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกำลังดีไม่มากจนเกินไปค่ะสิ่งแรกที่อยากชวนให้คิดคือเมื่อพูดถึงค่าใช้จ่ายทางการศึกษาแล้วอย่ามองแค่ค่าเทอมค่ะเพราะเมื่อเด็กคนนึงเข้าไปเรียนในโรงเรียนแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆตามมาอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าเครื่องแบบชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนค่าทัศนศึกษาค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะโฟกัสที่ค่าเทอมอย่างเดียวแต่ควรจะมองถึงภาพรวมของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะและอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคือค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของลูกไม่ใช่แค่รายจ่ายระยะสั้นแต่เป็นรายจ่ายระยะยาวเกือบ20ปีเลยทีเดียวกว่าลูกจะเรียนจบวันนี้เราอาจจะยังจ่ายไว้แต่วันข้างหน้าเราจะยังจ่ายไว้อยู่ไหมถ้าเกิดวันนึงมีปัญหาทางการเงินมากระทบกับครอบครัวเราขึ้นมาแล้วถ้าเรามีเหตุจำเป็นจะต้องให้ลูกย้ายโรงเรียนกลางทางขึ้นมาเราอาจจะสบายขึ้นที่ได้ลดค่าใช้จ่ายลงแต่มองในมุมของเด็กคนนึงที่เขาอาจจะต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่หรืออาจจะต้องเปลี่ยนระบบการศึกษาใหม่ที่อาจจะไม่สอดคล้องกับระบบเดิมอาจจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆสำหรับเด็กคนนึงก็ได้ค่ะนอกจากนี้การวางแผนการศึกษาของลูกควรจะเดินไปพร้อมกับการวางแผนเกษียณของพ่อแม่ด้วยค่ะเพราะถึงแม้ว่าเราจะอยากมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกอยากจะจ่ายเงินเพื่อลูกมากแค่ไหนแต่ถ้าเราจ่ายเงินทั้งหมดที่มีทุ่มไปกับการศึกษาของลูกทั้งหมดจนท้ายที่สุดแล้วในช่วงที่เราถึงวัยเกษียณเราไม่มีรายได้เราไม่มีเงินเก็บอะไรเลยแล้วถ้าถึงตอนนั้นกลายเป็นว่าเราต้องไปพึ่งพาลูกในเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งหมดต้องมาพิจารณาดูค่ะว่าทั้งตัวเราและลูกของเราจะยังมีความสุขกับสถานการณ์นั้นอยู่หรือเปล่าค่ะบางครั้งโรงเรียนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่โรงเรียนที่แพงที่สุดเสมอไปแต่อาจจะเป็นโรงเรียนที่ลูกเรียนแล้วมีความสุขมีความปลอดภัยและครอบครัวสามารถดูแลค่าใช้จ่ายต่อไปได้อีกยาวๆซึ่งค่าเทอมอาจจะไม่ได้สูงมากแต่เราสามารถเรียนเสริมทักษะทางด้านอื่นๆตามความสนใจของ

0: ูกเราก็ได้เพราะท้ายที่สุดแล้วการศึกษาไม่มีสูตรสำเร็จค่ะว่าลูกต้องเรียนโรงเรียนแบบไหนจึงจะประสบความสำเร็จแต่ที่สำคัญคือโรงเรียนแบบไหนที่เหมาะสมกับลูกและพ่อแม่สามารถดูแลค่าใช้จ่ายได้ไหวในระยะยาวค่ะจริงอยู่ว่าพ่อแม่ก็อยากจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกแต่ต้องไม่ลืมค่ะว่าเด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาได้ไม่ได้เติบโตขึ้นจากสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพียงแค่อย่างเดียวแต่เติบโตขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายในครอบครัวด้วยค่ะถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองที่บ้านต้องแบกรับภาระที่หนักมากๆจนบรรยากาศภายในครอบครัวตึงเครียดความเครียดนั้นอาจจะส่งผลมาถึงสภาพจิตใจของลูกได้เช่นกันค่ะและบางครั้งการลงทุนทางการศึกษาไม่ได้ลงทุนแค่เป็นตัวเงินเพียงแค่อย่างเดียวแต่สามารถลงทุนในรูปแบบของเวลาได้ด้วยถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองยังพอมีเวลาเหลืออาจจะแบ่งเวลาส่วนหนึ่งมาช่วยทบทวนบทเรียนไปพร้อมกับลูกช่วยลูกทำการบ้านนอกจากจะเป็นการประหยัดรายจ่ายในการเรียนเสริมแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก่อนจะเลือกเรียนโรงเรียนที่ใครๆก็บอกว่าดีอยากให้ลองกลับมาพูดคุยกันในครอบครัวก่อนค่ะว่าฐานะทางการเงินของครอบครัวเราสามารถส่งลูกได้มากที่สุดแค่ไหนแล้วเราจึงเลือกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับทั้งนักเรียนและเหมาะสมกับทั้งภาระของผู้ปกครองด้วยนอกจากนี้ปัจจุบันยังมีทุนการศึกษาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาที่ทางโรงเรียนจัดหาให้หรือเป็นทุนการศึกษาที่จัดให้โดยหน่วยงานภายนอกก็สามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะเรื่องเงินทองเป็นเรื่องสำคัญค่ะไม่ว่าเราจะคิดมากหรือเราจะคิดน้อยแต่อย่างน้อยเงินทองต้องคิดค่ะ
1: ขณะเรื่องการเรียนการศึกษายังต้องคิดเรื่องใช้เงินเลยใช่ไหมครับแน่นอนซื้อของเข้าบ้านซื้อผักผลไม้หรืออาหารเข้าบ้านก็ต้องคิดเหมือนกันลองคิดดูสิครับถ้าก็มีการเปิดพื้นที่เลือกของดีๆเป็นของเกษตรแบบอินทรีย์ก็มีแปรรูปก็มีน้ำมาขายและไม่ขายพอนะครับมีเจ้าของสวนนะน้องพินเข้ามาช่วยแนะนำให้ด้วยบางคนเขาต่อยอดเอาไปขายต่อมีรายได้ก็มีงานนี้เขาจัดเนี่ยหลายครั้งแล้วนะฮะ
2: ใช่แล้วค่ะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพมหานครนครปฐมตรงนี้นี่เองนะคะวันนี้เอามาโชว์ในรายการเยอะมากเลยมาพูดคุยกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างต้อนรับคุณวันดีภัยรักบุญประธานโอท็อปเทรดเดอร์นครปฐมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
1: ที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นงานที่ถ้าเกิดคนที่ไปบ่อยนะที่เซ็นทรัลสารยาเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าตลาดเกษตรจริงใจแฟร์สินค้าส่งตรงจากเกษตรบาย 3,2026 ให้คุณวันดีเล่าให้ฟังก่อนสำหรับใครที่อาจยังไม่เคยไปเที่ยวงานนี้เลยเป็นการรวมตัวกันของเกษตรกรหรืออะไรยังไงครับคุณวันดีครับ
3: ค่ะขอบอกก่อนนะคะวันดีเป็นประธานเทรดเดอร์จังหวัดนครปฐมแล้วเราก็ได้รวมตัวของกลุ่มเกษตรกรกับกลุ่มผู้ประกอบในลักษณะเป็น SME แล้วที่จะพร้อมส่งออกทุกอย่างนะคะมารวมตัวกันเป็นพี่เลี้ยงช่วยให้เกษตรกรที่รายเล็กรายน้อยแล้วก็เป็นคนที่ปลูกผักปลอดสารนะคะตอนนี้เราต้องรักษาสุขภาพแล้วก็เป็นสินค้าที่แบบดีต่อสุขภาพประรวมตัวกันที่เซ็นทรัลโดยการที่พื้นที่จากเซ็นทรัลเนี่ยสนับสนุนในเรื่องของพื้นที
2: ่
3: แล้วเราก็มารวมตัวตอนนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยเพื่อฝึกให้พวกเกษตรกรและกลุ่มอ่ะได้เรียนรู้ในการทำธุรกิจหรือทำมาหากิน
2: คือถ้าเกษตรกรเนี่ยบางท่านอาจจะถนัดปลูกอย่างเดียวแล้วก็ส่งขายเป็นคันรถคันรถนะคะแต่งานนี้เนี่ยได้มาขายเองกับมือลูกค้าก็ได้ซื้อกับพ่อค้าคนสวนโดยตรงเลยมีหลายอย่างเหมือนกันนะคะของกินของใช้ผลไม้รากไม้เพียบเลยค่ะ
1: ประมาณสักกี่อย่างได้ครับคุณมณีที่มาขายเนี่ย
3: อ๋อที่มาขายนะแต่ละรอบเนี่ยจะมีผู้ประกอบการอะประมาณ25เจ้าเนาะสินค้าก็จะหมุนเวียนกันอะอยู่ในลักษณะที่ว่า3ถึง500ถึง800ผลิตภัณฑ
2: ์
3: ก็คือบ้านเล็กบ้านน้อยเราสามารถเก็บมารวมกันหมดที่สลัดเซ็นทรัลชั้น3แห่งนี้นะ
1: คือเวียนกันมาขายใช่ไหม
3: คะใช่ค่ะ
1: แต่ในรอบนั้นเนี่ยก็จะเป็นเจ้านี้ก่อนเพราะว่า10วันเป็นของแบบนี้ก็จะมีของแบบนี้ทั้ง10วันแล้วก็ต้องรอรอบหน้าเพื่อเอาของคนในพื้นที่อื่นๆในสามพานมาขายใช่ไหม
3: ใช่ค่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งว่าถ้าสมมติเจ้านี้เขามีฝรั่งมีมะพร้าวมีอะไรก็ให้เขาเอามาสลับกันได
2: ้ค่ะถ้าของประเภทเดียวกันเนา
3: ะ
2: เห็นว่าของดีแบบที่มีทะเบียน GI ก็อยู่ในงานนี้ด้วยค่ะ
3: ใช่ค่ะ
2: ยกตัวอย่างได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะอย่างส้มโอนะคะส้มโอแล้วก็จะมีฝรั่งใช่ไหมแล้วก็มีมะพร้าวนะคะอันนี้จะเป็นของดีของใช้คำว่า GI ก็คือภูมิประเทศเนาะเป็นเรื่องของ
2: บ่งชี้ทาง
3: ภูมิศาสตร์ค่ะแล้วก็จะเป็นเรื่องของสินค้าการันตีนครปฐมก็คือจะเป็นสินค้าที
1: ่เห็นอยู่นี่
3: เห็นอยู่นี่นะคะเยอะแยะมากมายเลย
2: แต่ลูกก็มีแต่ถ้าส้มโอเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นหน้า

0: ่เขาขายกันเยอะเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ของเราเป็นสายพันธุ์อะไรคะพี
1: ่อันนี้จะเป็นส้มโอข่าวน้ำผึ้ง
0: ข
1: ่
0: าวน
1: ้
0: ำผ
1: ึ้
0: ง
1: GI ของมณฑลนครชัยศรีนะคะอำเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมเรานี่เอง
0: ค่ะ
1: เนื้อข้างในอ่ะจะเป็นเนื้อที่ออกแบบเม็ดใหญ่ใส
0: ค่ะแต่ไม่เป็นข้าวสารนะ
1: ไม่เป็นข้าวสารถ้าลักษณะอย่างเงี้ยไม่เป็นข้าวสาร
0: ค
1: ือถ้าเราตัดใหม่สดเนี่ยเราจะทิ้งไว้ตั้งประมาณ7วันอ่ะอร่อยเวอร์เลย
0: ลูกกำลัง
2: อร่อยเวอร์เลยเหรอฮะ
1: น่ารักมาก
2: คือปกติซื้อส้มโอไปเนี่ยเราต้องอย่าเพิ่งกินทันทีหรอคุณแม่
1: ถ้าเรากินมันก็จะออกแบบจี๊ดๆหน่อย
2: เปรี้ยวๆอย่างงี้เราควรยังไงนะ
0: เรา
2: เอา
0: เทคนิค
1: เปรี้ยวหวาน
2: เทคนิคคือยังไงนะแม่คือซื้อแล้วเก็บไว้ก่อน
1: ซื้อแล้วเก็บไว้ก่อนอันนี้สำหรับสวนิดนึงที่แบบหวานหวานมากๆเปรี้ยวน้อยๆถ้าปิดจี๊ดๆก็น้องเลย
0: อ๋อถ้าเกิดปอกไวมันจะออกเปรี้ยวเยอะหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าทิ้งไว้นานๆก็จะหวาน
2: ผมเถียงกับแม่อยู่ว่าปอกแล้วแช่ตู้เย็นเนี่ยมันจะหวานขึ้นอันนี้จริงหรือเท็จครับคุณแม
0: ่คุณแม่ใส่หัว
1: ไม่อ่ะส้ม GI หรือส้มบ้านเราจะไม่ปอกเข้าตู้เย็นอ่ะเราต้องกินให้หมดเลยอ่ะ
2: แม่เห็นไหมแม่ต้องกินให้หมดเลยนะแม่ถ้าตู้เย็นแล้วมันขม
0: คือไม่อร่อยอ่ะไม่ต้องกินนะไม่ต้องเข้าตู้เย็นค่ะปอกแล้วหมดได้เลย
2: หมดได้เลย
0: ใช
2: ่นอกเหนือจากของสดแล้วเนี่ยก็มีของแปรรูปอีกเยอะเลยใช่ไหมแม่วันนี้คร
1: ับ ใช่ค่ะ
2: มีผักกรอบมีสบู่เครื่องสำอาง
1: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็น
0: ที่พิมจับเนี่ยเพราะอะไรของมีมูลค่ามีทองอยู่ในนี้ด้วยคุณผู้ชมค่ะอันนี้คือสบู่
1: ใช่ค่ะข้างในจะมีทอง
0: มีความพิเศษยังไง
1: ตอนนี้ทองแพง
2: ทองแพง
0: แต่เราเอามาใช้นะ
1: ไม่ใช่ของฐานะฐานะ
2: ทีนี้คุณแม่ฝากหน่อยของเนี่ยมันจะเยอะมากพูดในรายการอาจจะไม่หมดครับอยากจะไปเที่ยวงานซื้อของอุดหนุนของของเกษตรกรในพื้นที่ต้องไปที่ไหนอะไรยังไงวันไหนกี่โมงครับ
1: ค่ะตอนนี้นะคะตลาดของเราเนี่ยจัดอยู่ที่เซ็นทรัลศาลายานะคะรอบนี้เราจัดอยู่ที่ชั้น1โซนโปรนะคะลานโปรชั้น1นะคะตั้งแต่วันที่16เดือนนี้นะคะถึงวันที่27นะเป็นเวลา12วันเต็มใน12วันเนี้ยเรามีกิจกรรมมากมายด้วยสินค้าหลากหลายของที่เรามีอยู่นะคะไม่ว่าจะมีกิจกรรมนะคะนาทีทองคูปองเงินสดก็คือซื้อสินค้าเท่าไหร่
2: สามร้อย
1: ได้คูปองมาเพิ่มเลยเอาไปจับจ่ายใช้สอยได้อีก
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็สินค้าทั้งหมดอ่ะเราไม่ได้มีแค่นี้นะคะเรามีมากมายแล้วก็รวมทั้งสินค้าเครือข่ายที่มาจากภาคใต
2: ้
1: สู่ภาคกลาง
2: ก็มีด้วยไม่มีแค่ของทางนครปฐมอย่างเดียว
1: ก็จะเป็นทุเรียนเงาะอะไรพวกนี้นะคะ
2: ปลาต่าง
1: ๆใช่ค่ะ
2: คุณแม่เขารับไทยช่วยไทยพัดไหมอ่ะ
1: รับเลยค่ะอันนี้แบบพลาดไม่ได้นะ
2: ตั
1: วนี้พลาดไม่ได้ให้ทุกคนนะคะมาใช้ที่นี่น
0: ะ
1: มาใช้ที่นี่แล้วก็การใช้ของเราเนี่ยมันจะแปลกกว่าที่อื่นใช้แล้วใช้แล้วถ้าเราก็จะมีแต้มให้ด้วยใช้ให้ด้วยได้เท่าไหร่แล้วก็จะมีของแจกนะคะ
2: ยิ่งซื้อยิ่งได
0: ้ลดแลกแจกแถมโปรโมชั่นเพียบนะคะ
1: แล้วในกิจกรรมของเราเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการทำ DIY ในแต่ละวันนะคะไม่ว่าจะสอนทำอาชีพอาหารของทำเรื่องพวงกุญแจของทำด้วยตัวเรซินนะคะมียำส้มโอด้วย
2: ไปได้เลย
1: มีแข่งกิน
2: 16กรกฎาคมคือวันพฤหัสนะฮะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งใจร้อนไปวันนี้นะฮะไม่เจอคุณแม่วันดีนะครับนะเตรียมตัวให้พร้อมอย่าเพิ่งใช้ไทยช่วยไทยพันให้หมดไปใช้วันที่16ถึง27ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เก็บไว้สักหน่อยนะคะ
1: ค่ะโดยเฉพาะวันที่18เป็นวันที่เราเปิดงานวันนี้เราก็จะมีกิจกรรมนะคะชิมผลไม้
2: ใครอยากไปมั่วบ้านงานไปวันที่18ดีที่สุดใช่ไหม
0: นะคะก็ชวนกันมา
1: 18คือวันเสาร
0: ์
1: 19นะคะเรามีแข่งกินแข่งกินนะคะสายมาราธอนนะคะสายกินมาราธอนแข่งกินเราจะมี2สเต็ปกินผลไม้สดกับกินผลไม้ของแปรรูป
0: สุดยอดเลยคุณแม่คะวันนี้ขอบพระคุณนะคะคุณวันดีภัยรักบุญค่ะประธานโอท็อปเทรดเดอร์นครปฐมที่มาประชาสัมพันธ์วันนี
2: ้ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมครับนะไปกันให้ได้นะวันนี้ยังไม่มีนะครับวันที่16ก็คือวันพฤหัสบดีนี
0: ้
2: ไปเจอกันได้ตามที่คุณแม่วันดีบอกนะครับส่วนใครก็ตามนะติดตามของเราแล้วอยากจะไปซื้อก็ไปในงานแล้วก็ติดต่อเอาไปขายเองได้หรือซื้อกินซ้ำก็ได้นี่คือทั้งหมดของวันใหม่วาไรตี้เช้าวันอังคารวันนี้นะครับเราทุกคนและทีมงานขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีเช่นเคยนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดี
0: สวัสดีค่ะ

0: ความรู้สึกของเราที่ควรนับถ้าพูดกันหลักของการอยู่ในสังคมหรือในศาสนาโดยทั่วไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเข้าใจกันทั่วไปก็คือบุญกุศลบุญคือความสะอาดซึ่งถ้าจะพูดตามหลักของพระก็บอกว่าสันตานังโซเทติสีปุญญังสภาพใดชำระจิตสันดานของคนทั้งหลายให้สะอาดสภาพนั้นชื่อว่าบุญมือที่ไม่สะอาดเราก็ทำประโยชน์อะไรไม่ได้กายที่สะอาดก็ทำอะไรก็ไม่ค่อยโปร่งใจถ้าใจไม่สะอาดเนี่ยหมดสิทธิ์เลยมืดตื้อเลยเพราะนั้นคนเราถ้าเข้าใจเข้าถึงและนำมาพัฒนาในความสะอาดบริสุทธิ์และหมดจดเนี่ยด้วยศักยภาพที่มีอยู่เราก็จะได้รับประโยชน์จากตัวเองพัฒนาตนเองให้มีคุณและค่า
1: วันนี้วันพระแรม15ค่ำเดือน8ปีมะเมีย

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ใน

0: ไทย PBS Selected Series พบความบันเทิงคุณภาพละครแห่งศรัทธาความฝันและการต่อสู้ของสตรีผู้มาก่อนการบุษบาลุยไฟกลับมาให้ชมอีกครั้ง
1: ไม่เคยพบเคยเห็นที่เป็นผู้หญิงอยากอ่านหนังสือ
2: ฉันอยากบอกบทเป็นฉันคุณพ่อฉันมาก
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นเริ่ม17กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ทุกหมุดหมายคือความท้าทายที่ต้องเผชิญห้องโลกกว้าง14กรกฎาคมเผยกลยุทธ์การจู่โจมของ20สุดยอดนักล่าที่น่ากลัวที่สุดในอาณาจักรสัตว์ยอดนักสู้แห่งธรรมชาติ 15-17 กรกฎาคมฮารุกะอายาเซะกับการเดินทางรอบโลกเพื่อเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ชีวิตท่องโลกกับฮารุกะเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
3: ตอนนี้คือของเนี่ยเต็มไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆมากมายเนาะที่ไม่ใช่แค่อุปกรณ์เสื้อผ้าแต่มันลงไปถึงอุปกรณ์การถ่ายทำสารคดีซึ่งเรือลำนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างจากเรือทั่วไปที่เราจะมาแค่ดำน้ำแต่นี่คือเรือของการถ่ายทำ
4: กองเดินไป
5: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 นทางไทย PBS
6: กรกฎาคมนี้ไทย PBS จัดเต็มเนื้อหาใหม่ดูเพลินได้ทุกวันสายสารคดีต้องไม่พลาดชีวิตจริงยิ่งกว่าละครทุกวันพฤหัสบดีเวลา 21:30 นสายสำรวจที่อยู่ของมนุษย์หลากหลายแง่มุมเรื่องบ้านๆทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 นสายความรู้เอาใจคนรักภาษาวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นสายไลฟ์สไตล์วัฒนธรรมล้ำรถคุกคัลเจอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นสายเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ SOS รู้แล้วรอดทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 นเริ่ม19กรกฎาคมสายความสุขสนุกกับโลกแฟนตาซี Unicorn Academy Special โรงเรียนเวทมนต์แห่งเกาะ Unicorn ทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 นเริ่ม19กรกฎาคมปักหมุดรอชมได้เลยไทย PBS ดู

0: เมื่อปี2385นะครับตอนที่ก่อสร้างพระปรางเสร็จใหม่ๆเนี่ยองค์พระปรางก็จะขาวจั๊วเลยเนื่องจากว่าปูนหมักที่ทำแล้วก็ปูนกระเบื้องที่ทำเนี่ยแต่เมื่อการเวลาผ่านไปโดนแดดโดนลมโดนฝนต่างๆก็เกิดเชื้อราหลังจากนั้นประมาณสัก60ปีในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงปลายรัชกาลก็มีการบูรณะใหญ่ครั้งหนึ่งมีการตีนั่งร้านขึ้นไปบูรณะทั้งองค์เลยนะครับส่วนฐานล่างซึ่งเป็นรูปกินรีทำด้วยปูนต่ำนะครับมีความเสียหายชำรุดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ท่านบอกว่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบูรณะก็ใช้พิมพ์ลายเอาองค์กินรีทั้งหมดปัจจุบันเนี่ยเป็นพิมพ์ลายทำด้วยปูนซีเมนต์ในสมัยรัชกาลที่5เราจะมีการบูรณะครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเมื่อปี2510ถึง2512นะครับได้เปลี่ยนแปลงผิวบางส่วนจากปูนหมักโบราณมาเป็นปูนซีเมนต์ในครั้งนั้นเรายังไม่ได้ศึกษากันอย่างถ่องแท้ว่าปูนซีเมนต์เนี่ยจะเป็นตัวสร้างปัญหากับเราในภายหลังคือปูนซีเมนต์จะไม่ระบายความชื้นไม่เหมือนกับปูนหมักซึ่งระบายความชื้นออกได้มีความรูพุนค่อนข้างสูงนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือมีสารเคมีบางตัวซึ่งเข้าไปกัดกร่อนโครงสร้างด้านในในการบูรณะครั้งใหม่เมื่อปี2540ถึง2542ก็ได้มีการสกัดปูนที่เป็นปูนซีเมนต์ในครั้งนั้นออกแล้วก็ฉาบด้วยปูนหมักแบบโบราณอีกครั้งหนึ่ง
1: การบูรณะพระปรางวัดอรุณยังคงเคารพแนวทางดั้งเดิมโดยเฉพาะการบูรณะครั้งใหญ่ในช่วงพุทธศักราช2556ถึง2560ซึ่งดำเนินการโดยกรมศิลปากรภายใต้หลักการซ่อมตามเดิมใช้ของเดิมให้มากที่สุดทั้งวัสดุเทคนิคและฝีมือช่างการบูรณะในยุคนี้จึงเป็นการผสานระหว่างภูมิปัญญาเก่าแก่กับเครื่องมือวิศวกรรมยุคใหม่เพื่อรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ให้มั่นคงยั่งยืน
2: ในเรื่องของความแท้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับปัจจัยสำคัญอันนึงซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณค่าที่มันโดดเด่นเป็นสากลของแหล่งนะครับที่เขาเรียกว่า OUV Authenticity เนี่ยคือตัวหนึ่งที่จะเป็นข้อกำหนดในการที่จะมาพิจารณาว่าแหล่งนั้นๆเนี่ยควรจะเป็นมรดกโลกหรือไม่นะครับงั้นในการที่เราพิจารณาเราก็สามารถมองมาที่พระปรางวัดอรุณได้ว่าแม้ว่ามันจะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์มาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับแต่ว่าในการบูรณะของเราในแต่ละครั้งนั้นเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปทรงขององค์พระปรางเลยในส่วนของตกแต่งเราเปลี่ยนเรื่องของวัสดุปูนที่เป็นภายนอกเข้าไปใหม่นั้นก็ล้วนแล้วแต่ทำตามรูปแบบและก็ลวดลายดั้งเดิมเพราะฉะนั้นในประเด็นเรื่องความแท้เนี่ยนะครับสำหรับพระปรางวัดอรุณเนี่ยยังคงอยู่เต็มร้อยทั้งในส่วนของรูปแบบรูปทรงทางสถาปัตยกรรมทั้งในเรื่องของวัสดุที่ใช้แล้วก็การตกแต่งสำหรับมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยนะครับเขาจะใช้เกณฑ์ด้วยกันมีอยู่ด้วยกัน6ข้อนะครับสำหรับเกณฑ์ในข้อที่1เนี่ยนะครับข้อแรกเลยเนี่ยมันคือเรื่องของการเป็นผลงานชิ้นเอกของความสร้างสรรค์ของมนุษยชาติซึ่งผมมองว่าสำหรับผมเองเนี่ยนะครับพระปรางวัดอรุณเนี่ยตรงกับความหมายในข้อนี้มากที่สุดเพราะว่ามันคือเอกลักษณ์ทางด้านสถาปัตยกรรมและการตกแต่งที่เป็นหนึ่งเดียวและเป็นสิ่งที่เป็นภาพจำเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนขนาดนี้

0: างวัลในโครงการไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์ประจำปี2569ค่ะ
1: การที่ไทย PBS จะประกวดเนาะก็อยากที่จะเป็นการกระตุ้นอยากที่จะสนับสนุนให้พวกเราทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนนะฮะรู้ว่านกคือสิ่งมีชีวิตที่เราสังเกตได้ง่ายที่สุด

0: ำหรับกระดุมเม็ดแรกนะครับที่เราย้ำนักย้ำหนาก็คือเรื่องของการถ่ายภาพแบบเข้าใจธรรมชาติแล้วก็ภาพของเราเนี่ยส่งเสริมให้คนเข้าไปในธรรมชาติอย่างถูกต้อง
1: ถ้าเรายิ่งสังเกตนกเป็นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอย่าเพิ่งตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอก
2: ก็จริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะสำหรับเรื่องนกเนี่ยมันสามารถนำมาเผยแพร่ทำให้คนเนี่ยได้สนใจนกสนใจธรรมชาติมากขึ้นอันนี้แหละมันทำให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของการประกวดครับ
3: ทางไทย PBS หรือว่าสมาคมอนุรักษ์นกได้เปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นกล้องใหญ่ก็ตามหรือว่าจะเป็นมือถือก็ตามที่สามารถเก็บบันทึกภาพธรรมชาติได้แล้วมันก็รู้สึกว่าเราก็เข้าใกล้ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
0: ไทย PBS ชีวิตติดปีก
4: ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์เพราะทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไป

0: ผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงแบบนี้เจอกันหน้าจอไทย PBS เหมือนเดิมค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับกิฟต์อภิญญาฉายจันทิพย์นะคะ
1: มาร์กวินพบพันธุเรอร์ครับหน้าจอไทย PBS หมายเลข3แล้วก็ตอนนี้ไลฟ์ด้วยเข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะที่เพจ Facebook ของไทยบันเทิงไทย PBS นะครับแล้วก็รวมถึงฝาก TikTok เอาไว้ด้วยฮะไทยบันเทิงไทย PBS นะครับ
0: ก็ข่าวแรกเป็นเรื่องเศร้าของคนในแวดวงทําหนังโดยเฉพาะบ้านเราหนังไทยเรียกว่าทั้งผลักดันแล้วก็เบิกทางอะไรใหม่ๆไว้เยอะเนาะสุดยอดผู้กำกับนะคะอาจารย์ประยูรวงชื่นคนนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้นำเลยทำหนังมาตั้งแต่ปีประมาณ10ไปปลายนะคะแล้วก็2000ต้นๆแบบ25 26 25 27หนังท่านจะดังเยอะมากเลยโดยเฉพาะหนังวัยรุ่นเมื่อกี้กิ๊ฟคุยกับปาร์คหลังไมค์เวลาในขวดแก้ว
1: ตอนนั้นดังมากแล้วก็นักแสดงหลายคนจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ทุกวันนี้ก็คือยังล้นแล่นอยู่ในวงการเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคุณปวินาชาลิปสกุลใช่ไหมฮะพี่กุลนฤเบศตอนนั้นเป็นดาราวัยรุ่นดังมากแล้วก็รวมถึงมีคุณวาสนาพูนผลปัจจุบันแล้วก็ยังเห็นผลงานการแสดงอยู่เลย
0: ก็คือเลือกดาราวัยรุ่นยุคนั้นมาเลยนะคะลงบนแผ่นฟิล์มล่าสุดขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะอาจารย์ประยูรวงชื่นสุดยอดผู้กำกับมือดีอีกท่านหนึ่งของเมืองไทยท่านได้จากไปอย่างสงบแล้วก่อนหน้านี้ก็มีอาการป่วยแล้วก็รักษาตัวอยู่ท่ามกลางการดูแลของคนในครอบครัวค่ะคุณกฤษณพลวงชื่นนะคะโพสต์ข้อความว่าหลับให้สบายนะครับพ่อไม่ต้องทรมานอีกแล้วเป็นการแจ้งข่าวการจากไปของอาจารย์ประยูรวงชื่นละค่ะผู้กำกับภาพยนตร์ดังระดับตำนานนะคะเช่นเมื่อปี2527ก็คือกองพันทหารเกณฑ์ค่ะก็แจ้งเกิดคุณอาปัญญานิรันดร์กุลพิธีกรดังนะคะในปัจจุบันก็ยังโอ้โหเนาะดังมากนะคะเวลาในขวดแก้วนี่ภาพมาแล้ว2534โอ้โหพี่โก้ขี่มอไซค์มากนะคะคือเรื่องนี้ก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติด้วยรวมถึงยังมีผลงานกำกับละครหลายเรื่องอย่างในร้อยสอยดาวก็มีนะคะแล้วก็ในปี2564ค่ะคุณอาประยูรวงชื่นล้มป่วยด้วยอาการเลือดออกในโพรงสมองและติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะซึ่งลูกชายให้สัมภาษณ์กับไทยบันเทิงในตอนนั้นว่าเริ่มแรกเนี่ยคุณพ่อเนี่ยปวดหัวก่อนแต่ว่าปวดมากเลยคุณผู้ชมก่อนตรวจพบอาการเลือดออกในสมองนะคะก็สันนิษฐานว่ามาจากความเครียดแหละท่ามกลางการแข่งขันในวงการละครทีวีที่มันสูงขึ้นมากในระยะหลังนะคะคือตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ประยูรท่านป่วยหนักก็จริงแต่ว่าใจสู้ค่ะก็พยายามฟื้นฟูรักษาตัวจนอาการดีขึ้นนะคะเดินได้ช้าๆแล้วก็มีกำลังใจอย่างล้นหลามจากคนในวงการอย่างในปี2567ค่ะสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรตินะคะในฐานะผู้มีคุณูปการต่อวงการภาพยนตร์ไทยด้วยซึ่งล่าสุดทางครอบครัวก็ออกมาแจ้งแล้วนะคะผ่านสื่อต่างๆว่าจะมีการสวดพระอภิธรรมคุณพ่อนะคะที่วัดสมรโกรธจังหวัดนนทบุรีนั่นเองค่ะก็คุณอาประยูรเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าจริงๆเนี่ยหลงไหลการดูหนังมาตั้งแต่เด็กๆตอนเด็กๆไม่มีกระตุ้งกระตังแต่ว่าแถวบ้านมีอันนี้ไงปาร์คมีหนังกลางแปลงมีหนังขายยาคุณอาบอกก็ไปดูจนบางทีแต่ก่อนนักพากย์อ่ะมาพากย์หนังไม่ทันไม่มีส่งโลเคชั่นใช่ไหมปาร์คไปทันคุณอาก็เลยลองพากย์ดูไปมาก็พากย์ได้ทั้งเรื่องเหมือนกันนะได้ตังมา50บาทก่อนที่จะเข้ามาสู่วงการทำหนังอย่างจริงๆจังๆเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ยังเห็นความผูกพันกับหนังกลางแปลงอยู่เพราะยังก่อนหน้านี้ตอนช่วงที่เป็นกิจกรรมกรุงเทพกลางแปลงเนี่ยคุณอาก็ตอนนั้นถึงแม้สุขภาพท่านอาจจะไม่ได้เต็มร้อยแต่ก็ยังคงไปร่วมกิจกรรมของกรุงเทพกลางแปลงด้วยอันนี้ถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของคนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ด้วย
0: แล้วก็ขอพูดถึงภาพยนตร์เรื่องแรกนิดนึงชื่อเรื่องว่าพ่อตาปืนโตคุณผู้ชมขนาดเรารุ่นหลังอ่ะเรายังเคยได้ยินชื่อเรื่องนี้เลยอ่ะคือเรื่องนี้คุณอาบอกว่าเกิดจากการที่ตัวเองชอบดูหนังคาวบอยก็เลยเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาในปี2519แล้วก็ดังมากจนขยับตัวเองขึ้นมาเป็นผู้กำกับอย่างจริงๆจังๆนั่นเองขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของคุณอาด้วยนะคะก็เป็นเส้นทางที่ต่อสู้ของผู้กำกับคนหนึ่งที่ไม่ได้เริ่มด้วยการมีทุนมีอะไรแต่ว่าใช้ความสามารถมีช่วงนึงก็ไปฝึกการพากย์อะไรที่ศาลาเฉลิมกรุงด้วยนะบอกว่าต้องเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ที่มันมีคนพากย์มีคนทำหนังจนได้เลื่อนขั้นขึ้นมาได้เป็นคนดูเรื่องของรายได้นั่งรายได้หนังมีการเชียร์หนังจนเป็นผู้กำกับอย่างนี้นะคะ
1: แต่ก่อนเขาไต่เต้ากัน
0: อย่างนั้นแหละ
1: ยาวเพราะว่าต้องอาศัยใช้วิธีการอาจจะไม่ได้มีวิธีการเรียนที่มัน ชัดเจนเหมือนปัจจุบันสมัยก่อนอาจจะต้องไปครูพักรักจำอยู่ในอดีตด้วยนะฮะยังไงก็ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปกับครอบครัวของคุณอาประยูรวงชื่นด้วยนะครับเปลี่ยนบรรยากาศคุณผู้ชมฮะพาไปอัปเดตเรื่องราวของนักร้องหนุ่มคนนี้นะฮะนันอนันต์หรือว่านันไมทองคำหลายเดือนก่อนเขาเรียกว่าแม่ยกไปให้กำลังใจตอนเจ้าตัวตัดสินใจว่าแบบว่าจะเข้าสู่การเป็นทหาร
0: เข้ากรม
1: นี่ปั๊บจดไปเลยนะกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่14ค่ายวชิรปราการอยู่ที่จังหวัดตาก
0: คือเจ้าตัวไปสมัครเองด้วย
1: สมัครเองด้วย
0: แล้วก็แม่ๆเขาเหมือนไปส่งแฟนเข้ากรมเหมือนแบบส่งเคป๊อปอะนะ
1: แล้วคนอยู่เยอะมากเต็มมากนะฮะแต่ถึงแม้จะเข้ากรมแต่กลายเป็นว่าแฟนๆก็อาจจะแบบไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ปล่อยให้แฟนๆคิดถึงนานเพราะว่ายังคงมีผลงานมีเรื่องของโซเชียลมีเดียให้แฟนๆได้เห็นอยู่นะฮะเจอกันได้ในโซเชียลมีเดียตอนนี้เขาบอกว่าเป็นการฝึกผ่านทหารรอบแรกแล้วเหมือนกันครับคุณผู้ชมนี่ก็เลยทำให้เวลามีจังหวะว่างเนี่ยนันเขาก็สามารถที่จะออกมารับงานในช่วงวันหยุดได้มากขึ้นเจ้าตัวก็บอกถือเป็นความตั้งใจที่จะบาลานซ์แหละครับระหว่างหน้าที่แล้วก็เรื่องของการทำงานด้วยครับ

นี่ลุคสกินเฮดแบบทหารแต่ใส่สูทร้องเพลงแบบนักร้องทำสองอย่างพร้อมกันไปเลยนะฮะยิ่งกับเพลงช้าทางถนัดทรงอินเนอร์ซึ้งๆได้เต็มที่อยู่แล้วนะครับแต่คุณผู้ชมสังเกตนะยิ่งฟังชัดก็คือที่สุดคือเรื่องของการออกเสียงคำที่เป๊ะถูกหลักภาษาไทยทุกคำนี่แหละครับสมกับที่นันอนันต์นะครับนักร้องลูกทุ่งเชื้อสายกะเหรี่ยงเขาชนะเลิศรางวัลเพชรในเพลงสาขาผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายติดต่อกัน

3ปีซ้อนนะฮะความภาคภูมิใจวันนี้มาจากความพยายามล้วนๆเลยครับฝึกพูดฝึกออกเสียงมาตลอดตั้งแต่ก่อนเข้าวงการนะครับจนมาถึงการเป็นนักร้องก็ยังต้องฝึกต่ออาจจะยังพูดไม่ชัดเต็มร้อยนะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการร้องเพลงนันเขาบอกว่าปล่อยผ่านไม่ได้นะฮะยิ่งกับการเป็นเพลงลูกทุ่งไทยเนี่ยการออกเสียงให้ชัดมีส่วนกับการสื่อความหมายของเพลงมากๆเลยครับ

0: ฝึกพูดฝึกอ่านให้มันชัดนะฮะคือต้องสังเกตว่าบางทีถ้าผมพูดอย่างเงี้ยมันจะไม่ชัดแต่ว่าถ้าร้องเพลงเนี่ยมันจะชัดกว่าก็มันเกิดจากการที่ฝึกอ่านแล้วก็แบบจดจำตัวสะกดนะครับก็คือฝึกจนถ้าพูดเนี่ยคือมันน่าจะแบบอยู่ในเนมเซลแล้วครับก็แบบเวลาร้องมันก็มาโดยอัตโนมัติใช่ครับเวลาไปร้องแบบบางทีถ้าร้องในงานเนี่ยมันอาจจะมีบางคำที่หลุดบ้างแต่ว่าถ้าตอนไหนที่ผมแบบทำมาเป็นลาบ้านเนี่ยผมก็แบบตั้งใจมากคือแบบอยากให้มันคือด้วยความที่เราเป็นคนไทยอย่างเงี้ยผมก็อยากรักษาในความที่เป็นภาษาไทยให้มันถูกต้องตามที่หลักของภาษาไทยครับ
1: หรือว่าเป็นนักร้องที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็กับอีกหนึ่งบทบาทที่ตั้งใจมากๆเหมือนกันเลยก็อย่างที่บอกไปพี่กิฟต์คุณผู้ชมก็คือเรื่องของนี่การเป็นทหารนะฮะที่นั่นอนันต์เขาตัดสินใจสมัครเป็นทหารเมื่อหลายเดือนก่อนคืองานก็ยังมีแฟนคลับก็ยังเยอะแต่สุดท้ายตัดสินใจสมัครเป็นทหารเลยแบบไม่เสียดายโอกาสแล้วก็งานในวงการนะครับตอนนี้แป๊บเดียวเองฝึกทหารใหม่ครบ2เดือนแล้วนะฮะสิ่งที่ได้จากการฝึกทหารเขาบอกว่าได้แน่นอนระเบียบวินัยได้ประสบการณ์กลับมาหลายอย่างแถมที่สำคัญแม่แฟนๆกรี๊ดเขาบอกว่าได้ฟิตหุ่นไปด้วยพี่กิ๊บ
2: เขาบอกน้องเขาบอกว่ากำลังฝึกกล้ามเนื้ออกอยู่ครับใจเย็นๆกับผมหน่อยผมค่อยเป็นค่อยไป
1: ค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆปั้นนะ
2: มาดูพี่ปาร์คนี่กล้ามเนื้ออกน
1: ี่ไม่มีไม่ได้ฝึกด้วยนะฮะแต่ถึงจะทุ่มเทกับหน้าที่ทหารแค่ไหนก็ยังไม่ทิ้งการร้องเพลงคุณผู้ชมเขาบอกว่าช่วงวันที่ได้พักจากทหารนี่ยังรับงานนะฮะตอนนี้กลับมาใช้โซเชียลได้แล้วด้วยแฟนๆก็หายคิดถึงแล้วก็ได้อัปเดตเรื่องราวชีวิตด้วยครับ
0: เป็นทหารได้อะไรเยอะกว่าที่คิดนะครับก็ได้มีวินัยนะครับได้มีวินัยได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างนะครับก็ได้ฝึกสภาพจิตใจนะครับให้ดูมีความแบบคนอดทนมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราอยู่โน่นก็ต้องบอกว่าการที่เราไปสมัครทหารนี่มันมีได้อะไรมากกว่าที่เราคิดนะครับถ้าเราคิดว่าเราไปเราได้อะไรเราก็ได้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากจริงเลยนะครับก็สิ่งนี้ก็เป็นกำลังใจที่ดีมากที่คอยให้กำลังใจผมนะครับก็ไม่รู้สึกว่าไม่ขาดกำลังใจนะครับเนาะถือว่าถึงแม้ว่าไม่ได้จับโทรศัพท์แต่ว่าทุกๆครั้งที่แบบมีในช่วงที่เขาให้ไปเยี่ยมเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ไปให้กำลังใจเต็มที่แล้วก็รวมไปถึงทางบ้านด้วยบางคนเข้ามาไม่ได้ก็มีกำลังใจมากแล้วขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้ผมได้มีกำลังใจที่จะก้าวต่อไปแล้วก็สู้กับอุปสรรคข้างหน้าครับ
1: เข้าใจละทำไมแม่ยกเขาเยอะพี่กิฟต
2: ์
1: เขามองอะไรแบบเป็นแง่บวกไปหมดเลยบอกว่าไปทำอะไรสักอย่างฝึกอะไรสักอย่างอ่ะมันต้องได้อะไรสักอย่างกลับมาเลยนะ
2: จริงมันอยู่ที่เรามอง
1: เนี่ยฮะได้แม่ยกกลับมามาเชียร์ด้วยนะฮะก็เลยไม่เขาเรียกว่าไม่ทิ้งแฟนคลับอ่ะต่อให้มีกิจกรรมมีงานใดๆก็ตามแฟนคลับยังเจอตัวได้ทุกเดือนนะฮะเป็นกันเองสุดๆนี่อย่างที่เห็นจะใครจะถ่ายเซลฟี่ทีละคนได้หมดนะฮะทำให้บ้านของแฟนคลับของนันอนันต์เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เหนียวแน่นมากคุณผู้ชมจะไปออกงานใกล้หรือว่าจะไปไกลๆเลยเนี่ยแม่ๆแฟนคลับเขาตามซัพพอร์ตตามเชียร์ตามให้กำลังใจตลอดเหมือนเดิมตั้งแต่สมัยตอนเข้าวงการใหม่ๆยังไงอย่างนั้นตอนนี้ติดตามกันมายังตามเชียร์ขนาดนี้เขาตามกันมา9ปีแล้วนะฮะส่วนงานเพลงใหม่ของนันอนันต์บอกว่าอาจจะยังไม่ได้มีเร็วๆนี้นะครับขอเว้นช่วงไปสักพักฝากติดตามเพลงล่าสุดด้วยที่ได้รับรางวัลเพชรในเพลงไปดูมาเขาเพิ่งปล่อยเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้ด้วยค
2: ือ
1: เพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอนะฮะอัปเดตผลงานน้องได้นะครับ
2: คือน้องนันเนี่ยเอาตังค์ที่ได้ไปทำบุญทำการกุศลก็บอกแม่นะคะเหมือนกับงานนี้เลยดาราคนดังเขามาช่วยกันทำบุญเหมือนกันเป็นงานเดินวิ่งการกุศลชื่อว่าก้าวด้วยธรรมนะคะสำหรับงานนี้ก้าวด้วยธรรมค่ะดาราทั้งหลายเขาก็มาเป็นนางแบบนะคะนายแบบให้กับเสื้อผ้าการกุศลด้วยเพราะเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยจะส่งรายได้ไปช่วยนะคะสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลทั้งหมด19แห่งด้วยกันคุณผู้ชมคะปัญหาใหญ่ๆที่ยังพบก็คือขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะเดี๋ยวรู้กันว่ามีความตั้งใจของดาราคนดังยังไงบ้างแล้วตอนนี้โอ้โหเดินวิ่งฮิตมากได้สุขภาพด้วยค่ะรับรองได้ว่าใครใส่ก็สวยสดใสโดดเด่นแบบนี้นะคะโลกสีชมพูตามสีเสื้อไปเลยเพราะว่าเสื้อที่ใส่มาจากพลังบุญค่ะนี่พี่แพนเค้กนะคะโครงการก้าวด้วยธรรมก็จะรับไปใส่เดินใส่วิ่งกับงานมินิมาราธอนเพื่อการกุศลค่ะงานเปิดตัวมีแพนเค้กเขมนิดเอสกันตพงศ์หมอกล้องสรวิทย์อัพภูมิพัฒน์นะคะบูมสุภาพรและดาราพิธีกรคนดังมาเป็นแบบให้ปิดท้ายด้วยการเดินแบบเสื้อด้วยรอยยิ้มของพี่เชอรี่เข็มอับสอนคนนี้นะคะตัว ท็อปตัวแม่มาปิดท้ายเลยหลายคนบอกว่าร่วมกิจกรรมแล้วในฐานะของนักวิ่งและจิตอาสาพูดถึงโครงการนี้ว่าได้วิ่งเพื่อสุขภาพแล้วยังทำบุญทำการกุศลให้กับโรงพยาบาลใดพื้นที่ห่างไกลด้วยพี่เชอรี่นี่วิ่งจนหน้าเด็กเลยนะคะดูสิคะแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาคือยังมีคนไข้ที่ขาดแคลนรออยู่รอการเยียวยาด้วยนะคะคราวนี้เส้นทางวิ่งค่ะเขากำหนดไว้2ระยะด้วยการเผื่อคุณผู้ชมอยากเข้าร่วมก็คือ5กิโลเมตรและ 10.5 กิโลเมตรนะคะนักวิ่งจะได้เห็นวิวทิวทัศน์สวยเลยก็คือเกาะรัตนโกสินทร์ค่ะที่มีความงดงามมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ชวนนักวิ่งมาถ่ายภาพด้วยนะกับมุมพระปาง8องค์ของวัดพระศรีรัตนศาสดารามเดี๋ยวให้เหล่าดาราเซเลบเขาชวนดีกว่าค่ะ
3: คุณแสงจันทร์อน
4: ุสวัสดีค่ะ
3: วันนี้พวกเรามารวมตัวกันมาทำไมคะพี่ลี
4: ่มางานก้าวด้วยธรรมนะคะครั้งที่10แล้วนะคะก็เป็นการวิ่งเพื่อรวบรวมเงินเพื่อไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลค่ะ
3: โรงพยาบาลแล้วคะพี่แพร
4: 19โรงพยาบาลค่ะแล้วก็ต่อเนื่องเป็นปีที่10แล้วค่ะพี่ท็อปเร็วมากเลยค่ะ
3: โอ้โหใครคะใคร
5: พี่วิ่งไหมครับ
3: พี่วิ่งเดินครับ
4: พี่
5: เพราะว
4: ่
5: าถ้าพี่ไม่วิ่งมันมีทั้งวิ่งมีทั้งเดิน
3: มีก
5: ี่
3: ระยะ
5: ครับ
3: มีอะไรบ้างคะ
5: ว่าสนุกแบบว่าออกมันก็การรัน5กิโลเมตรหรือว่าใครที่อยากออกกำลังกายมากหน่อยก็มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร
3: แม่ต้องวิ่งระยะสุดท้ายหรอ
6: เป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเราด้วยนะคะและที่สำคัญเราได้บุญด้วยก็คือก้าวด้วยธรรมครั้งที่10เพื่อ19โรงพยาบาลก็การทำบุญด้วยกับโรงพยาบาลแล้วก็เด็กยากไร้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบทัชใจสำหรับดาวมากก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ
2: คือจริงๆก็เป็นไลฟ์สไตล์ของคนดังดาราอยู่แล้วนะคะแต่ละคนก็เน้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเสริมความแข็งแรงจะได้หน้าตาสดใสถ่ายละครก็มีออร่านะคะก็ชวนกันมางานนี้ก้าวด้วยธรรมทำให้ได้ช่วยสังคมด้วยอันนี้เป็นการขับเคลื่อนโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะพร้อมกับเครือข่ายผู้สนับสนุนจากเอกชนแล้วก็หน่วยงานต่างๆเป็นการร่วมสืบสานพระปณิธานนะคะด้วยการทำงานสร้างสรรค์แบบนี้กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลอย่างที่บอกต่อเนื่องเข้าปีที่10แล้วเขาจะเอาเงินตรงนี้ไปหาเครื่องมือแพทย์มอบเงินให้กับโรงพยาบาล19แห่งนะคะกำหนดการวิ่งค่ะ17มกราคม2570ตั้งแต่ตี5นะคะซึ่งในเส้นทางวิ่งจะปล่อยตัวและเข้าเส้นชัยที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครวันนี้ที่ยกขบวนมาก็เพื่อใช้พื้นที่นี้ค่ะชวนคนมาร่วมกิจกรรมให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ไทยบันเทิงก็ช่วยบอกต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: กิจกรรมงานวิ่งเขาเริ่มกันปีหน้าแต่ตอนนี้กิจกรรมที่เริ่มแล้วนะที่มัสยิดต้นสนนะครับเขามีการตั้งเตาคุณข้าวอสุรอหรือว่าเรียกกันว่าข้าวอชูรอนะฮ
2: ะ
1: ถือเป็นธรรมเนียมในการปฏิบัติในเดือนแรกของปฏิทินอิสลามเขาบอกว่าเป็นธรรมเนียมที่ทำขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในพระวจนะของพระศาสดาครับเล่าขานถึงเรื่องราวของอาหารมื้อแรกหลังน้ำท่วมใหญ่เมื่อรอดพ้นมาได้ด้วยเรือโนอาที่ชุมชนแห่งนี้เขาบอกว่าน่าสนใจเรื่องของการกวนข้าวอสุรอคุณผู้ชมฮะมีการเล่าเรื่องราวถ่ายทอดประวัติศาสตร์ให้กับคนรุ่นหลังได้ติดตามได้ฟังกันด้วยได้เรียนรู้กันไปด้วยงานนี้คุณน้ำอ้อยแจ่มจิตพาเราไปติดตามกันในเรื่องนี้มีตำนานครับ

การได้จับพายคนละไม้คนละมือและเปลี่ยนมือกันนับครั้งไม่ถ้วนเพื่อกวนส่วนผสมหลายสิบอย่างจนกว่าจะเป็นเนื้อเดียวกันคือการร่วมแรงที่คนมุสลิมรอบมัสยิดต้นสนคุ้นเคยมาเนิ่นนานค่ะเพราะนี่คือการกวนข้าวอาซูรอหรือข้าวอาชูรออาหารเพียงอย่างเดียวที่คนในชุมชนจะมาร่วมกันทำด้วยการตั้งกระทะใหญ่กันที่ลานหน้ามัสยิดเมื่อถึงวันที่10เดือนแรกตามปฏิทินอิสลามค่ะตามสูตรดั้งเดิมจะใส่เครื่องที่กวนยากลงไปก่อนนะคะเช่นข้าวสุกข้าวเหนียวถั่วงาไก่ตามด้วยเผือกมันกะทิและเครื่องเทศค่ะช่วยกันกวนจนกว่าข้าวอาชูรอจะงวดลงจนได้เนื้อเหนียวหนุบคล้ายแป้ง

0: ก็ใช้เวลาไม่น้อยกว่า10ชั่วโมงโดยส่วนผสมมีความหมายถึงเมล็ดพันธุ์ธัญญาหารบนเรือโนอาซึ่งมุสลิมนับถือว่าเป็นเรือแห่งความรอดพ้นที่ทำให้มนุษย์และสัตว์ทั้งปวงมีชีวิตต่อมาได้หลังเหตุการณ์น้ำท่วมโลกหรือน้ำท่วมใหญ่เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์การกวนข้าวจึงทำตามสูตรดั้งเดิมซึ่งเป็นแบบเฉพาะของแต่ละชุมชน
1: รวมกันแบบเนี้ยตั้งแต่เด็กๆเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นกำปงคือมันก็จะมีไม่กี่บ้านหรอกก็จะมาแล้วพวกญาติๆก็อยู่ใกล้ๆเรือนเคียงก็จะมาอยุธยาเขาก็ควรไม่เหมือนเรานะอยุธยาเขาจะมีว่าอย่างเค็มอย่างหวานอย่างหวานเขาจะใส่พวกผลไม้อะไรเงี้ยอย่างเค็มเขาเหมือนใส่ถั่วใส่อะไรแต่เขาควรไม่เหมือนเราเขาจะไม่ใส่ไก่แต่มีที่นี่ที่เดียวที่ใส
2: ่เราก็ทำเป็นของเรา
1: ใช่
2: กินมีแบบเค็มแบบหวานไหมหรือไม
1: ่ไม่เราก็จะเดี๋ยวน้องจะเห็นใช่ไหมเขาก็จะเล็งใส่ถาดแล้วก็ตักใส่จานแล้วเขาจะโรยด้วยไข่ที่เขาโรยอ่ะนะแล้วก็จะมีทับทิมแล้วก็จิ้มกับน้ำตาลทราย
3: การที่เรือของนบีนูห์หรือที่เราเรียกกันโนอาเนี่ยครับได้จอดเทียบท่าเทียบภูเขายูดีเมื่อครั้นน้ำลดมีเหตุการณ์น้ำท่วมโลกพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์ได้ทรงทำให้น้ำท่วมโลกและเรือก็ได้ไปจอดที่ภูเขาลูกนั้นแล้วน้ำลดผู้คนตอนนั้นไม่มีอะไรกินมันเป็นอาหารมื้อแรกแหละครับว่าง่ายๆซึ่งอาหารมื้อแรกก็ถูกบรรจุไว้อยู่ในเรือว่าเราแบกอะไรขึ้นไปมั่งเราขนอะไรขึ้นไปหนึ่งในนั้นก็จะเป็นพวกเมล็ดพันธุ์ธัญญาหารต่างๆก็เอาไปรวมกันนะครับไปทำเป็นอาหารมื้อแรกจึงเป็นที่มาของการกวนขนมอาซูรอในปัจจุบันครับ
4: ท่านศาสดาโนอาห์มีอายุยืนยาวถึง950ปีนะแล้วก็ท่านพยายามสั่งสอนให้ประชาชนในยุคสมัยนั้นให้มีความเชื่อความศรัทธาแล้วก็เชื่อในพระเจ้าแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังคงลุ่มหลงต่อแนวทางอื่นๆท้ายที่สุดคือพระเจ้าให้โนอาห์ต่อเรือขึ้นมาลำหนึ่งเรือลำหนึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่และโนอาก็ให้เอาสิ่งผู้คนที่เชื่อในโนอาเนี่ยความศรัทธาในโนอาและก็บรรดาสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายแหล่เนี่ยเอาสัตว์เนี่ยใส่ลงไปในเรือจำนวนเป็นคู่สัตว์ต่างๆในยุคสมัยนั้นก็เอาลงไปด้วยแล้วก็พอถึงเวลาที่น้ำท่วมโลกตามที่พระเจ้าบัญชามาเนี่ย เรือของโนอาจึงเป็นเรือของความรอดพ้นด้วยจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเรือก็ลอยไปแล้วก็จนกระทั่งไปเกยแห้งตอนที่น้ำแห้งแล้วนะน้ำท่วมโลกไม่ได้แปลว่าน้ำท่วมโลกทั้งใบนะแต่หมายถึงน้ำท่วมใหญ่ของโลกครั้งนั้นนะก็ถูกบันทึกไว้ว่าน้ำท่วมโลกครั้งใหญ่จนกระทั่ง เรือของโนอาเนี่ยลอยแล้วก็พลัดไปจนกระทั่งกลับมาเกยแห้งที่เทือกเขาอาราลัสนั่นก็คือความเชื่อของยุคสมัยปัจจุบันถ้าพยายามตามร่องรอยในพระคัมภีร์ต่างๆว่ามีจริงหรือไม่มีจริงแต่จริงๆก็คือความลึกซึ้งอยู่ที่ว่าความเชื่อในเรื่องของเรือแห่งความรอดพ้นในหลายๆบางผู้คนก็ไม่ได้มีเรื่องความยึดโยงกับความเชื่อและก็หลายๆบางก็คือจำนวนผู้คนน้อยการกวนอาชุรอกวนข้าวอาชุรอจำเป็นต้องใช้ผู้คนแรงงานและก็สภาพกำลังของสังคมร่วมกันจำนวนมากและก็ถ้าว่าไม่พอก็จะทำให้วัฒนธรรมอาหารประเภทนี้เลือนหายไปจากสังคม
0: การกวนข้าวอาชุรอไม่ได้อยู่ในบังคับว่าต้องทำทุกปีและตรงวันหากชุมชนใดมีความพร้อมสืบทอดก็นัดวันเวลากันมากวนข้าวเช่นที่มัสยิดบางอ้อและอีกหลายแห่งในฝั่งทนทำผ่านไปแล้วโดยบรรยากาศของการกวนข้าวอาชุรอของมัสยิดต้นสนในรอบ50ปีหลังแตกต่างตรงที่เปลี่ยนมาสมทบเงินกันซื้อของแทนการหิ้วของที่มีมาจากแต่ละบ้านภาพอดีตเหล่านั้นสรยุทธ์ชื่นพักดีข้อเต็บประจำมัสยิดต้นสนจดจำได้เพราะเป็นบรรยากาศที่สอดคล้องกับความเป็นมัสยิดที่ตั้งอยู่ปากคลองบางกอกใหญ่ทำให้เห็นว่าบางบ้านจะพายเรือกันมาตามคลองเพื่อมาร่วมกวนข้าวอาชุรอด้วยกันและอยู่จนกว่าจะแจกจ่ายข้าวอาชุรอจนครบทุกคนที่มาร่วมงานปัจจุบันถือว่าวันนี้เป็นวันที่คนมารวมกันมากที่สุดอีกวันหนึ่งจึงใช้ช่วงเวลาหลังละหมาดไปกับการรำลึกถึงบรรพชน
5: การกวนข้าวอาชุรอไม่ใช่เวลาเพียงแค่ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงแต่ใช้เวลาทั้งวัน

0: ันนี้ก็คือส่วนหนึ่งว่าเราจะมีโอกาสไหนๆเราก็พายเรือกันมาสมัยโบราณนะฮะเราจะพายเรือกันมาเรามีโอกาสได้มาพบปะกันมาพูดคุยกันนะครับมาแลกเปลี่ยนสารทุกข์สุขดิบกันอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกุศโลบายของตั้งแต่รุ่นโบราณนะครับที่พยายามที่จะทำให้พวกเราเนี่ยมีความสามัคคีและเข้าใจกันเพราะจริงๆแล้วรากฐานของเราโดยเฉพาะยิ่งต้นสนเนี่ยรากฐานมาจากครอบครัวเดียวกันก็คือว่าเรามีเชื้อสายมาจากเดียวกันเหมือนกัน
1: มันเป็นประเพณีนะครับทีนี้ส่วนใหญ่ในทางนี้ก็ได้รับอิทธิพลของสำนักคริสต์ชาฟีนะก็คือประเพณีที่มีเนี่ยเขาก็ถือว่าตักใดที่ไม่นึกถึงพระเจ้าและทำอะไรที่ไม่ขัดแย้งกับคำสอนอิสลามก็ถือว่าใช้ได้นะฮะก็ถือว่าใช้ได้ก็คือว่าแต่บางมัสยิดเขาตีความต้องตรวจท่านศาสดาไม่เคยทำเพราะนั้นทำไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นประเพณีเพราะนั้นความเขายืดหยุ่นหรือการเพราะว่าอิสลามมาที่ในเอเชียอาคเนย์หรือนุสันตะละมาแบบไม่ได้มาแบบสังคมมาแบบสงครามมาแบบค้าขายมาแบบเป็นหมอช่วยรักษาก็แบบมาแบบซอฟต์พาวเวอร์ในขณะที่เอเชียนี่ฮินดูเขาลบกันพุทธลบกันมาในช่วงที่เกิดช่องว่างเดี๋ยวนั้นการคนเบื่อลบอ่ะโอ้ง่ายมุสลิมก็เบื่อลบอยู่ลบกับพวกคริสต์มา200ปีแล้วครูเสกชนะไปแล้วอะไรจะลบกันเองอีกก็มาอยู่ทางนี้ก็เลยมาสร้างเมืองอโยธยาก็คือเมืองที่ไม่มีสงครามก็คือสันติอันนี้ก็เป็นอิทธิพลทางวัฒนธรรมเวลาเรามองการเคลื่อนของอิสลามในโลกเนี่ยนะอย่ามองเฉพาะเป็นแค่ศาสนาอย่างเดียวแต่มันเป็นอารยธรรม
2: ฐานจากอดีตแสดงถึงความสำคัญของมัสยิดต้นสนที่อยู่มายาวนานไม่น้อยกว่า400ปีได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งสำคัญในปีพุทธศักราช2231โดยมีเจ้าพระยาราชวังสันเสนีแม่ทัพเรือมุสลิมเป็นแม่งานบูรณะซึ่งเวลานั้นเรียกว่ากุฎีใหญ่ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาและปัจจุบันยังคงเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ตลอดจนเป็นศูนย์อบรมศาสนาอิสลามที่สำคัญอีกแห่งในการถ่ายทอดหลักศาสนาและจริยธรรมกับเยาวชนขณะเดียวกันก็ยังรักษาวิถีของมุสลิมที่มีอาหารวัฒนธรรมเชื่อมโยงคนในชุมชนน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงานค่ะ
3: นอกจากอาหารเนี่ยจะแฝงเรื่องราวของความอร่อยแล้วเห็นภาพวัฒนธรรมนะคะเหมือนในเล่มนี้ที่อยู่ตรงข้างหน้าคุณผู้ชมเลยถ้าสนใจ2ภาษายังได้อยู่นะจับจองได้เลยนะคะในรอยรถพลิกนะคะแล้วก็เวอร์ชั่น2ภาษาใน Retesting the Flavors of Chili ค่ะคุณผู้ชมติดต่อโทรสั่งซื้อได้นะคะศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรม027902627อีก1หมายเลข0892032973หรือว่าจะอินบ็อกซ์มาหาในเพจไทยบันเทิงหรือว่าเพจ Art Club Thai PBS ก็ได้เลยนะคะรีบจับจองกันหน่อยนะคะจำนวนจำกัดค่ะ
4: เป็นเจ้าของกันได้นะฮะส่วนตอนนี้บันเทิงต่างประเทศพี่หวายมารออยู่แล้วแฟนคลับเวลาเขารักอะไรมากๆเขาชอบสร้างปรากฏการณ์อะไรที่มันแบบน่าสนใจเยอะมากเลย
5: ใช่อย่างพูดถึงท่าเอกลักษณ์ของพิทบูเนาะนอกจากจะเป็นหนึ่งในศิลปินแร็กเกตตอนของฝั่งละตินลุคต่างๆต้องใส่ชุดสูทต้องมีแว่นดำแล้วหัวก็คือค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์นิดนึงกับทรงผมที่ไม่มีผมนะคะก็คือหัวล้านนั่นแหละง่ายๆ
3: เม่งหน่อย
5: คือแฟนเพลงเขาก็มีวิธีแสดงความรักของเขาหลายคนจะมองว่าเอ๊ะบูลลี่หรือเปล่าแต่ว่าจริงๆมันเป็นการเชิดชูเป็นการเฉลิมฉลองให้กับศิลปินในดวงใจของเขาแต่ว่าเขาไม่ได้รักแบบธรรมดานะคะด้อมพิทบูเนี่ยเขามีการรวมตัวกันแล้วก็ใส่วิกหัวล้านจนสามารถสร้างสถิติเป็นปรากฏการณ์โลกได้เลยแล้วค่ะนี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศของแฟนเพลงที่มารวมตัวกันใส่วิกหัวล้านมากที่สุดในโลกนะคะมองไปทางไหนก็เห็นแต่คนหัวล้านเต็มไปหมดมันจ้าซะเหลือเกินนะคะต้องบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นแฟนเพลงของแรปเปอร์ชื่อดังพิทบูค่ะซึ่งแต่ละคนก็พร้อมใจกันใส่วิกหัวล้านมาที่งานเทศกาลดนตรีแหมงานจัดกลางแจ้งซะด้วยนะคะ BST High Park ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะเพื่อเรียนแบบลุคที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานั่นเองแต่ว่างานนี้ไม่ได้แต่งกันมาขำๆเพื่อชมศิลปินคนโปรดขึ้นเวทีเท่านั้นแต่เป็นการร่วมสร้างสถิติโลกด้วยค่ะโดยทาง Guinness World Records นะคะได้มาเก็บข้อมูลและประกาศอย่างเป็นทางการเลยวันนี้เป็นการรวมตัวของคนที่ใส่วิกหัวล้านมากที่สุดในโลก 22,141 คนค่ะ แน่นอนงานนี้คนที่ดูจะปลื้มมากที่สุดก็ต้องเป็นพิทบูหรือว่ามิสเตอร์เวอร์ไวด์ของเราเนี่ยแหละค่ะถึงกับยอมรับว่าพูดไม่ออกเลยนะเมื่อได้เห็นการรวมตัวของแฟนคลับในครั้งนี้พร้อมกับขอบคุณแฟนเพลงแล้วก็บอกด้วยว่าเมื่อไหร่ที่พวกคุณได้สวมวิกหัวล้านก็แปลว่าพวกคุณกำลังจะได้สนุกที่สุดในชีวิตค่ะกระแสการแต่งตัวตามแบบพิทบูกลายเป็นธรรมเนียมของแฟนเพลงมาหลายปีแล้วนะคะซึ่งแร็ปเปอร์ดังก็เคยบอกว่าเริ่มสังเกตเห็นแฟนๆแต่งตัวเลียนแบบเขาตั้งแต่ปี2021นี่เด็กๆก็เอากับเขาด้วยซึ่งความน่าสนใจยังอยู่ที่คนที่ชอบแต่ง cover เป็นเขาส่วนใหญ่เป็นแฟนเพลงผู้หญิงนะคะมากกว่าผู้ชายซะอีกก็คงจะอยากรู้ว่าความไม่มีผมเนี่ยมันเป็นยังไงมันใช้ชีวิตง่ายหรือเปล่าก็อาจจะลองโคเวอร์ดูนะคะยังอยู่กันที่ประเทศอังกฤษค่ะผู้ชมไปต่อกันที่โลกของแอนิเมชันกันบ้างถ้าหากพูดถึงการได้เห็นศิลปินนั่งลงสีนั่งสเกจภาพร่างบนแผ่นกระดาษเนี่ยเราอาจจะแทบไม่ค่อยเห็นแล้วในยุคนี้เพราะว่าเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ซะหมดนะคะแต่ว่าล่าสุดกำลังจะมีงานประมูลจัดขึ้นที่ประเทศอังกฤษค่ะเป็นงานที่เขารวบรวมแบบสเกจของแอนิเมชันระดับตำนานเอาไว้แล้วก็เตรียมเปิดให้เป็นเจ้าของค่ะภาพวาดตัวละครจากแอนิเมชันซิทคอมชื่อดังของสหรัฐ The Simpsons ขณะอยู่ในลานโบว์ลิ่งซึ่งเป็นภาพพาโนรามาที่วาดและลงสีด้วยมือเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของการประมูลผลงานต้นฉบับแอนิเมชันในตำนานค่ะซึ่งเตรียมจะจัดขึ้นที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษต้องบอกว่าภาพนี้เป็นภาพที่หาชมได้ยากมากๆนะคะเพราะว่าเป็นผลงานจากยุคที่ The Simpsons ยังใช้การลงสีด้วยมือก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิทัลหลังจบซีซั่นที่13ค่ะซึ่งภาพดังกล่าวคาดว่าจะทำราคาประมูลอยู่ที่ 25,000 ถึง 50,000 ปอนด์นะคะโดยภายในงานประมูลครั้งนี้ยังมีภาพสเกจแล้วก็ภาพวาดจากแอนิเมชันเรื่องดังอีกหลายเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนสุดคลาสสิกอย่าง Snow White กับคนแคร์ทั้ง7รวมถึง Winnie the Pooh ก็มีนะคะนอกจากนี้ยังมีแอนิเมชันจากฝั่งญี่ปุ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นปิกาจูจากโปเกมอนรวมถึง Dragon Ball Z ค่ะซึ่งปีนี้แฟรนไชส์ Dragon Ball เนี่ยจะมีอายุครบ40ปีด้วยการประมูลผลงานต้นฉบับแอนิเมชันในตำนานจะจัดขึ้น2วันนะคะวันแรกเนี่ยจะเป็นผลงานจากฝั่งตะวันตกและวันที่2ก็จะอุทิศให้กับแอนิเมจากญี่ปุ่นค่ะซึ่งทางผู้จัดงานอย่างบริษัทประมูล Prop Store มองว่าความนิยมของแอนิเมทั่วโลกที่เติบโตอย่างต่อเนื่องรวมถึงกระแสการหวยหาอดีตหรือว่านอสโตเจียทำให้ผลงานต้นฉบับเหล่านี้กลายเป็นของสะสมที่มีมูลค่าสูงในตลาดค่ะคือถึงแม้วิธีการสร้างจะเปลี่ยนไปแต่ว่าหลายเรื่องยังคงเป็นตำนานและปีนี้เนี่ยถ้าไปดูบล็อกบัสเตอร์ของฝั่งสหรัฐต้องหลีกทางให้แอนิเมชันนานในช่วงซัมเมอร์นี้ไหนจะ Toy Story ไหนจะ Minions อีกเน
4: า
5: ะ
4: เขาบอกกระแสมันมาตั้งแต่ตอนช่วงที่แบบหนาจามันเริ่มทำแบบปรากฏการณ์ยาวไปเลยเรื่องของแอนิเมชันเนาะ
6: ใครได้มีลายเส้นเรื่องที่ชอบไว้ที่บ้านนะก็ต้องขึ้นกรอบขึ้นหิ้งกันเลยทีเดียวนะ
5: ยุคที่ต้องเช่าวิดีโอมาดูอยู่เลยเนาะสมัยเราเด็กๆ
6: จริงจริงแหมทำเป็นไม่ทันเดินอยู่ร้านเดียวกันหรือเปล่าตอนนี้หลายร้านที่พูดถึงก็ปิดตัวกันไปหมดแล้วเนาะร้านเช่าวิดีโออ่ะแกคิดถึงอดีตก็บรรยากาศประมาณนี้ขอบคุณวายค่ะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้ตลอดทั้งวันนะคะ Facebook ไทยบันเทิง TikTok ไทยบันเทิงฝากด้วยนะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ู้เชี่ยวชาญชี้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวจดทะเบียนร้านอาหารแต่ดำเนินกิจการคล้ายผับเรียกร้องตรวจสอบผู้ประกอบการและหน่วยงานรัฐ
1: ปกรณ์เผยบ่ายนี้สรุปผลสอบทุจริตจัดสอบท้องถิ่นเฟสแรกด้านมท.เตรียมส่ง 5,000 รายชื่อข้าราชการเกี่ยวโกงสอบให้คณะกรรมการกลางเพิกถอน
0: กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านคืนที่3ติดต่อกันขณะที่ทรัมป์สั่งปิดล้อมและเก็บค่าผ่านทางฮอร์มุส 20%
1: ตำรวจสืบสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการขยายผลจากการจับกุมเครือข่ายสแกมเมอร์ชาวจีนและสกัดรถต้องสงสัยขนอุปกรณ์สื่อสารจำนวนมากเตรียมลำเลียงไปยังชายแดนจังหวัดตากค่ะตรวจพบโทรศัพท์มือถือกว่า1,000เครื่องแล้วก็ซิมการ์ดอีกจำนวนมากคาดว่านี่เป็นการย้ายฐานจากชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ
2: เอาอะไรมา
3: ขอค้นของของให้
2: ของอะไร
3: หมดอะไรครับผมไม่รู้ครับเป็นกระเป๋าม
2: าดูดิ
1: ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขับรถยนต์ประกบรถต้องสงสัยก่อนส่งสัญญาณให้หยุดและแสดงตัวเข้าตรวจค้นผู้ขับขี่ถูกเชิญลงจากรถก่อนที่เจ้าหน้าที่จะค้นกล่องกระดาษและกระสอบที่บรรจุที่บรรทุกอยู่ภายในรถค่ะไปเจอโทรศัพท์มือถือจำนวนมากหลายเครื่องยังอยู่ในซองพลาสติกบางกล่องก็พบบรรจุซิมการ์ดมีโน้ตบุ๊กมีสายชาร์จมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกจำนวนมากพอตรวจสอบของกลางทั้งหมดเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันลำเลียงโทรศัพท์มือถือออกมาเรียงบนโต๊ะเพื่อบันทึกภาพตรวจนับทีละเครื่องสรุปมีโทรศัพท์มือถือ 1,171 เครื่องโน้ตบุ๊กอีก4เครื่องมีซิมการ์ดอุปกรณ์สื่อสารอีกจำนวนหนึ่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระบุว่าชุดสืบสวนได้รับข้อมูลว่าจะมีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์สื่อสารของเครือข่ายสแกมเมอร์มุ่งหน้าไปยังชายแดนจังหวัดตากเพื่อเตรียมส่งต่อออกนอกประเทศก็เลยวางกำลังติดตามและเข้าสกัดจับค่ะ
4: สืบจังหวัดนะครับได้ดำเนินการนะครับทำการตรวจยึดนะครับอุปกรณ์นะครับอย่างโทรศัพท์นะครับซึ่งจะเป็นการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนย้ายฐานการผลิตของแก๊สสแกมเมอร์นะครับจากจังหวัดสระแก้วนะครับไปถึงจังหวัดตากนะครับ
1: ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลจากการขยายผลคดีจับกุมชาวจีนลักลอบเข้าเมืองในพื้นที่อำเภอบางปะหันเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาจากการสืบสวนพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทำให้ตำรวจเร่งติดตามเส้นทางการขนย้ายอุปกรณ์ก่อนจะนำไปสู่การจับกุมและตรวจยึดของกลางก็คาดว่าอาจจะเป็นความพยายามในการเปลี่ยนฐานเครือข่ายสแกมเมอร์จากฝั่งชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ
0: มาดูเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวที่สร้างความสูญเสียให้กับหลายครอบครัวในต่างจังหวัดนะคะขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตยืนยันตอนนี้อยู่ที่30คนแล้วค่ะขณะที่ญาติต่างทยอยรับร่างของผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าค่ะที่บ้านดอนสุกตำบลสาวแหจังหวัดร้อยเอ็ดญาติและเพื่อนบ้านของนางสาวนหทัยสัจเจริญหรือว่าน้องบริสนักร้องวงทศกัณฐ์ต่างเดินทางให้กำลังใจกับครอบครัวค่ะโดยญาติเล่าว่าน้องบริสเป็นนักร้องวงทศกัณฐ์เป็นคนร่าเริงรักการร้องเพลงแล้วก็มักคว้ารางวัลจากการประกวดในพื้นที่ก่อนเข้ากรุงเทพหลังจบม.3เพื่อเป็นนักร้องตามร้านอาหารและต่อมาก็ได้เป็นนักร้องประจำวงทศกัณฐ์สำหรับงานศพของน้องบริสนะคะทางครอบครัวก็พูดคุยกันว่าจะประกอบพิธีที่กรุงเทพค่ะเพราะว่าใกล้กับบ้านแฟนแล้วก็ญาติพี่น้องตลอดจนเพื่อนร่วมงานที่ส่วนใหญ่ก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพค่ะ
5: ก็เสียใจกับโศกกันว่างใดนี่ตัวมูพี่น้องมูไทยกลุ่มนี่ก็โศกกันทั้งทีนะเสียใจหลายละเนาะคนเคยเห็นเคยนี่แต่ว่าบุญหม่องไฟปีว่างปีนี้นี่เราบ่มาปีที่แล้วแล้วมาเราถือเป็นคนหลาเรื่องมักเต้นมักเล่นหรือบางทีก็มักออกกอดมาหยังเฮาเอิ้นเฮาแม่แม่ที่นี่เราพอได้มา
0: ส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรีบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลังร่างของสิบโทพิษณุแตงโสภาผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ถูกนำกลับถึงบ้านเกิดที่ตำบลกระเสียวอำเภอสามชุกค่ะภรรยาก็อุ้มลูกสาววัยสองขวบกลับลาร่างผู้เป็นพ่อขณะที่ครอบครัวก็เปิดเผยว่าสิบโทพิษณุพยายามให้ภรรยาหนีออกมาก่อนแต่ตัวเองนั้นไม่สามารถออกจากจุดเกิดเหตุได้ค่ะ
6: ชอบช่วยเหลือคนเพราะเห็นแฟนเขาบอกว่าชวนกลับ

0: กลับก็รออีกสักหน่อยนะครับจนถึงเกิดเหตุแล้วเกิดเหตุก็เขาก็เป็นคนเห็นนะแล้วเขาก็บอกว่าให้แฟนอ่ะ
1: ออกไปก่อน
0: ที่แฟนเขาเล่าให้ผมเขาบอกให้ออกก่อนแล้วตัวเขาอ่ะหนึ่งว่าก
1: ลับไปช่วยเพื่อน
0: ประมาณนั้นครับแล้วก็อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแล้วเขาก็ไม่ได้กลับมาเลย
2: นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของครอบครัวของผู้สูญเสียบุคคลที่รักไปนะคะจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ค่ะขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดเมื่อเวลา 9:00 น.เพิ่มเป็น30คนแล้วค่ะเป็นผู้บาดเจ็บอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงเสียชีวิตเพิ่มอีก2คนที่โรงพยาบาลซึ่งขณะนี้นะคะก็ยังมีกลุ่มที่อยู่ในการเคสสีแดงที่อาการรุนแรงอีก25คนค่ะขณะที่ตอนนี้หลายหน่วยงานก็เร่งตรวจสอบหาสาเหตุของโศกกรรมครั้งนี้ค่ะทั้งตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานกระทรวงมหาดไทยและก็ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยต่างก็ตั้งข้อสันนิษฐานหลายประเด็นค่ะทั้งต้นเพลิงระบบความปลอดภัยของอาคารและการประกอบกิจการที่อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุเมื่อวานนี้ก็เปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสภาพภายในอาคารค่ะซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความสูญเสียจำนวนมากโดยระบุว่าอาคารเนี่ยเป็นอาคารชั้นเดียวมีประตูด้านหน้า2จุดและด้านหลังอีก2จุดแต่จุดที่น่าสนใจก็คือประตูทางออกที่เชื่อมกับห้องน้ำค่ะซึ่งพบผู้เสียชีวิตเนี่ยกระจุกตัวอยู่เป็นจำนวนมากจึงตั้งข้อสันนิษฐานว่าขณะที่เกิดไฟดับผู้ที่อยู่ภายในอาคารอาจจะเกิดความตื่นตระหนกวิ่งเข้าไปยังห้องน้ำเพื่อหาทางออกหรือว่าหาน้ำช่วยดับไฟแต่กลับไม่ได้ใช้ประตูที่อยู่ติดกับห้องน้ำออกจากอาคารขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่าประตูดังกล่าวเนี่ยถูกล็อกไว้หรือไม่หากพบว่าเปิดใช้งานไม่ได้จริงอาจเข้าข่ายกระทำโดยประมาทของผู้ประกอบการค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบว่าทางเดินไปยังประตูด้านหลังซึ่งเชื่อมกับห้องครัวมีความกว้างเพียงประมาณ1เมตรเท่านั้นแต่กลับมีการวางตู้ล็อกเกอร์แล้วก็ชั้นวางของกีดขวางจนเหลือพื้นที่ให้เดินได้เพียงคนเดียวค่ะ
3: จะเข้าจะออกก็มี2ประตูพอเข้ามาแล้วเนี่ยเป็นพื้นที่อาคารชั้นเดียวเป็นสี่เหลี่ยมนะครับด้านหลังก็จะมีประตูอีก2ประตูคือประตูที่3เนี่ยเป็นประตูที่เชื่อมออกทางห้องน้ำหญิงและชายได้นะครับแต่ว่าทราบว่ามีโต๊ะวางแล้วจำหน่ายสันนิษฐานว่าจำหน่ายทอฟฟี่อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับแล้วพอเดินออกด้านหลังที่เป็นห้องครัวเนี่ยเราก็พบว่ามือจับหายไปหมายถึงว่าอาจจะมีการทำลายหรือว่าลูกบิดที่เป็นบิดล็อกเนี่ยก็ไม่มีนะครับและเป็นประตูบานเลื่อนแต่กว่าเราจะเดินออกประตูเนี่ยจะมีตู้ล็อกเกอร์แล้วก็มีเชลวางซึ่งทำให้ทางประตูที่กว้างประมาณเมตรนึงเนี่ยเมตรเศษเนี่ยแคบลงมาเหลือคนเดินได้แค่1คนต่อทางเดินดังนั้นตรงนี้ก็จะชี้ให้ได้ว่าการวางสิ่งของเนี่ยอาจจะไม่มีความระมัดระวังเมื่อเกิดเหตุนะครับแล้วการปรับปรุงต่อเติมตกแต่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรวดเร็วหรือไม่เดี๋ยวสพทก็จะตรวจครับเพราะว่าเราพบว่าบริเวณเหนือเวทีดนตรีเนี่ยมีการตกแต่งเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องเสียงความสวยงาม
2: เพิ่มเติมจากที่ผบ.ตร.พูดนะคะซึ่งทางด้านตำรวจและกองพิสูจน์หลักฐานก็ตอนนี้กำลังพุ่งเป้าไปที่บริเวณเหนือเวทีดนตรีค่ะซึ่งมีการติดตั้งระบบเครื่องเสียงแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมโดยตอนนี้ได้เก็บวัตถุพยานสำคัญไปตรวจสอบแล้วค่ะพร้อมกับตรวจสอบว่าวัสดุซับเสียงหรือว่าวัสดุตกแต่งดังกล่าวนั้นเป็นวัสดุ Wi-Fi ที่ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วหรือไม่ซึ่งก็สอดคล้องกับผู้ประสบเหตุที่เล่าว่ามาเที่ยวกับเพื่อนแต่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยออกมานอกร้านแล้วก็สังเกตเห็นควันด้านในร้านจึงได้แจ้งการว่ามีควันแต่ไม่ถึงนาทีค่ะก็เกิดไฟลุกไหม้พร้อมกับให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านั้นก็ได้กลิ่นผิดปกติค่ะ
4: เราก็มองดูผนังว่าข้างบนอ่ะทำไมมันมีควันเราก็แจ้งการว่าเฮ้ยทำไมควันอะไรออกข้างบนเขาก็เลยวิ่งเข้าไปดูพอวิ่งเข้าไปยังไม่ถึงไหนเลยเรามาก็เหตุการณ์มาม
5: ันบึ้มเลย
4: บึ้มทีเดียวเลย
5: เร็วมากเลย
4: เร็วมากแบบไม่ได้คิดไม่ได้อะไรเลย
5: ครับโต๊ะที่พี่นั่งนี่อยู่ตรงไหนอ
4: ยู่ติดกับเวทีเลย
5: อยู่ติด
4: กับที่ไฟมันลง
5: ทางออกใช่ไหมใกล้ทางออก
6: แล้วพี่เห็นจุดเริ่มต้นไหมว่าไฟมันมาจากตรงไหน
4: ออกมาปุ๊บปุ๊บก็ดูบริปุ๊บมองขึ้นมันจะมีหลังคา
5: ครับ
4: แล้วควันมันขึ้นที่หลังคาตรงข้างเวที
7: ตอนที่พี่อยู่ในร้านพี่ได้กลิ่นแก๊สไหมครับ
4: กลิ่นได้กลิ่นแต่ไม่รู้ว่ามันกลิ่นอะไรแต่เราไม่ได้ ไม่ได้โฟกัสตรงนั้นว่ามันคือกลิ่นอะไรว่าหรือมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่แบบเอกใจเฉยๆก็อยากดูดบุหรี่แต่ไม่เคยดูดบุหรี่แต่เดินออกมาดูดบุหรี่แล้วพอออกมายังไม่ได้ดูดเลยก็มองดูว่าเอ้าทำไมมันมีควันข้างบนน่ะแล้วก็แบบพูดกับน้องแล้วก็กล่าว
2: ขณะที่ผลการตรวจสอบในเบื้องต้นของกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ตั้งข้อสันนิษฐานอีกแนวทางหนึ่งนะคะว่าต้นเพลิงเนี่ยอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศเหนือฝ้าเพดานก่อนที่เปลวไฟนั้นจะลุกลามไปยังวัสดุตกแต่งภายในอาคารค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบข้อบกพร่องหลายประการนะคะทั้งการใช้วัสดุตกแต่งที่ไม่ทนไฟทางหนีไฟด้านหลังถูกปิดกั้นด้วยโต๊ะจำหน่ายสินค้ารวมถึงประตูฉุกเฉินที่เป็นเพียงประตูไม้ธรรมดาและก็ติดป้ายข้อความว่าห้ามเปิดเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่เท่านั้นซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้บริการเนี่ยไม่กล้าใช้เป็นทางหนีภัยในช่วงเกิดเหตุค่ะส่วนการตรวจสอบทางด้านกฎหมายนั้นก็พบข้อมูลในเบื้องต้นว่าสถานที่แห่งนี้นะคะมีการจำหน่ายอาหารและก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการแสดงดนตรีสดเปิดให้มีการเต้นรำจึงเข้าลักษณะเป็นสถานบริการตามกฎหมายค่ะแต่กลับไม่พบใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการแล้วก็ตั้งอยู่ในพื้นที่นอกโซนนิ่งที่อนุญาตให้เปิดสถานบริการด้วยเจ้าหน้าที่จึงเตรียมตรวจสอบเพิ่มเติมว่าอาคารได้รับอนุญาตให้ใช้งานถูกต้องหรือไม่นะคะมีการใช้อาคารผิดประเภทหรือมีการดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะก็สอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพดร.สนธิโคชวัฒน์นะคะที่ตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าร้านแห่งนี้เนี่ยจะจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่ลักษณะการดำเนินกิจการกลับคล้ายกับสถานบันเทิงที่มีดนตรีสดค่ะซึ่งตามกฎหมายควรมีมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดมากกว่านี้ทั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบสติงเกอร์ทางหนีไฟระบบระบายควันการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการและการฝึกซ้อมอพยพค่ะพร้อมกับระบุว่าข้อมูลเบื้องต้นที่ปรากฏนั้นไม่ว่าจะเป็นการใช้โฟมซับเสียงที่ติดไฟง่ายการไม่มีระบบสปริงเกอร์ทางหนีไฟที่ถูกกีดขวางและการขัดป้ายหรือไฟฉุกเฉินล้วนแล้วเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความสูญเสียรุนแรงขึ้นค่ะจึงเรียกร้องให้ตรวจสอบทางผู้ประกอบการและก็หน่วยงานของรัฐนะคะว่ามีความบกพร่องในการกำกับดูแลหรือว่าการบังคับใช้กฎหมายหรือไม่โดยเฉพาะการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารและการอนุญาตประกอบกิจการค่ะ
7: หนึ่งในกรณีการเสียชีวิตที่สร้างความสะเทือนใจไม่น้อยนั่นก็คือการเสียชีวิตของสิบโทพิษณุแตงโสภานะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนี้เช่นเดียวกันครอบครัวก็ไปรับร่างออกจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจจะไปประกอบพิธีที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วนะคะภรรยาอุ้มลูกสาววัย2ขวบมากราบลาร่างของพ่อเป็นครั้งสุดท้ายท่ามกลางความโศกเศร้าค่ะแม่และภรรยาของสิบโทพิษณุแตงโสภาสารวัตรทหารที่เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเขตจตุจักรไปรับร่างที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะก่อนที่จะเคลื่อนย้ายกลับบ้านเกิดที่ตำบลกระเสียวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อประกอบพิธีทางศาสนากระทั่งช่วง 21 นาฬิการถของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำร่างของสิบโทพิษณุเดินทางถึงบ้านเกิดมีญาติพี่น้องและคนใกล้ชิดมารอรับด้วยความอาลัยผู้เป็นแม่จุดธูปบอกกล่าวอัญเชิญดวงวิญญาณก่อนนำร่างเข้าสู่ภายในบ้านท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัวมีช่วงหนึ่งค่ะที่ภรรยาของผู้เสียชีวิตอุ้มลูกสาววัยแค่2ขวบเท่านั้นนะคะมากราบร่างของพ่อเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
8: ก็จะดูแลทุกอย่างด้วยตัวหนูเองหนูจะเก็บแข็งขึ้น
9: บอกพ่อบอกป้าป้าหน่อยไหมลูก
10: บอกจ้าป้าป้านอนให้สบายนะ
7: ภรรยาของผู้เสียชีวิตเล่าแบบนี้ค่ะบอกว่าก่อนช่วงที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยตัวของสามีบอกให้ตัวภรรยาออกไปก่อนส่วนตัวเองก็ยังอยู่ภายในพื้นที่ท้ายที่สุดก็เลยหนีออกมาไม่ได้ค่ะ
4: ตอนที่หนูวิ่งอ่ะมันเป็นทางเข้าห้องน้ำอีกนิดนึงมันก็จะถึงประตูแล้วก็ไม่เห็นกันแล้วประตูด้านหลังใช่ค่ะ
11: เ
4: ยอะค่ะ
11: ม
4: ี
11: ส
4: ิ่
11: งกีดขวาง
4: ไห
11: มคะประต
4: ู
11: น
4: ั
11: ้น
4: มีค่ะโต๊ะ
11: กระ
4: ต่าย
7: สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพของสิบโทพิษณุแตงโสภาจะมีพิธีรดน้ำศพในวันที่14 กรกฎาคมเวลา15 นาฬิกา

0: ที่บ้านลาดใบไม้ตำบลกระเสียวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะและกำหนดประกอบพิธีชาปนกิจวันที่18กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนณลาดพร้าวที่ทำให้เกิดความสูญเสียจำนวนมากอย่างนี้นะคะก็ทำให้ฝ่ายปกครองในหลายจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบป้องกันเหตุฉุกเฉินของสถานบริการแล้วก็ร้านอาหารเช่นกันค่ะป้องกันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานบริการร้านอาหารร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสถานที่ที่แสดงดนตรีสดในเมืองพระนครศรีอยุธยาเพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของถังดับเพลิงระบบแจ้งเหตุทางหนีไฟป้ายบอกทางทางออกฉุกเฉินและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้จริงค่ะส่วนทางเข้าออกที่ควรมีหลายจุดและไม่มีสิ่งกีดขวางหากร้านอาหารหรือสถานบันเทิงใดยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานก็ต้องปรับปรุงให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยค่ะ
2: ก็แนะนำไปแล้วว่าให้แต่ละร้านเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการได้เวลาที่มีเหตุนะครับก็คือเดี๋ยวจะได้มีการซักซ้อมกันบ่อยครั้งขึ้นครับจริงๆทางผู้จัดการเขาก็รู้อยู่แล้วได้พูดคุยกับพนักงานอยู่แล้วว่าถ้าเกิดเหตุเนี่ยต้องทำยังไงต้องหนึ่งก็อาจจะต้องแนะนำว่าทางออกทางนี้นะหนึ่งคือสติก่อนสองคือแนะนำทางออกให้ทางลูกค้าในร้านครับแล้วเราก็เน้นย้ำว่าจำนวนโต๊ะเนี่ยไม่ให้แออัดจนเกินไปนะครับแล้วก็ทางออกต้องสามารถใช้งานได้จริงและไม่มีสิ่งกีดขวางเน้นย้ำตรงนี้ครับ
1: ผู้ประกอบการก็ระบุว่าร้านได้มีการซ้อมแผนอพยพหนีไฟติดตั้งป้ายทางหนีไฟแล้วก็จัดประตูทางออกหลายจุดเพื่อที่รองรับเหตุฉุกเฉินค่ะ
3: เราก็กังวลนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องทางหนีไฟอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เรื่องป้ายให้ชัดเจนว่าหนีไฟมีตรงนี้นะแล้วก็กระจกทุกบานของร้านเราสามารถเปิดหนีออกได้ค่ะ
4: มีทางกี่ทางของน้อง
3: มีทางออก2ทางค่ะหลักๆแต่ว่ากระจกที่อยู่ด้านนี้เปิดด้านข้างเนี่ยเปิดออกได้หมด
4: สามารถหน้าต่างสามารถเปิดได้เลย
3: เปิดได้เลยไม่มีการล็อกค่ะเปิดได้เลย
4: ครับแล้วสัญญาณในการที่เปิดปิดอะไรเนี่ยต้องชัดเจนไหม
3: ชัดเจนค่ะชัดเจนค่ะมีไฟสำรองค่ะ
4: ถ้าแบบถ้าเพิ่
3: มมีค่ะมีเรียบร้อย
1: ส่วนที่จังหวัดปทุมธานีฝ่ายปกครองตำรวจพร้อมด้วยฝ่ายควบคุมอาคารเทศบาลนครรังสิตลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ย่านรังสิตโดยเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบประตูทางหนีไฟและระบบผังควบคุมไฟฟ้าภายในร้านค่ะพร้อมกับให้คำแนะนำเรื่องของการตรวจเช็คไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดกรณีไฟดับทั้งร้านต้องมีการใช้งานไฟฉุกเฉินได้แล้วก็เพิ่มสติ๊กเกอร์เรืองแสงในการบอกจุดถังดับเพลิงแล้วก็สติ๊กเกอร์ทางหนีไฟด้วยรวมถึงให้หมั่นตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในตัวอาคารอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความปลอดภัยค่ะ
5: ให้หน่วยงานความมั่นคงนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยไม่ว่าความพร้อมส่วนท้องถิ่นนะครับสำนักงานโยธาจังหวัดนะครับบริการร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจนะครับแล้วก็พื้นที่นะครับออกตรวจมาตรการนะครับป้องกันนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับสถานประกอบการสถานบริการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะครับให้มีความปลอดภัยแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับ
1: พันตำรวจเอกวิษณุรัตน์พรมเมธรองผู้บังคับการตำรวจภูธรปทุมธานีก็บอกว่าในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบริการเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหลังจากเกิดเหตุที่โรงเบียร์นาลาดพร้าวจึงได้ร่วมกับฝ่ายปกครองและงานแผงผันเทศบาลให้คำแนะนำเรื่องการวางระบบจึงได้มีคำสั่งตรวจเข้มงวดกำชับเรื่องของการใช้งานของประตูทางหนีไฟวิธีการใช้อุปกรณ์ดับไฟในเบื้องต้นแล้วก็แนะนำให้มีการตรวจสอบการใช้งานอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
6: ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะเราก็จะเห็นภาพที่พอหลังเกิดสุกนาฏกรรมขึ้นแล้วก็จะมีการไปเร่งตรวจสอบสถานบันเทิงหรือว่าร้านอาหารกึ่งผับแห่งอื่นๆด้วยเหมือนกันว่ามีวิธีการในการมาตรฐานรักษาความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของการช่องทางในการหนีเนี่ยมันได้มาตรฐานตามที่กำหนดเอาไว้หรือไม่แต่คำถามหลักอีกอย่างที่เกิดขึ้นณขณะนี้ก็คือว่าร้านอาหารแห่งที่เกิดเหตุเนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นร้านอาหารกึ่งผับแต่โดยสภาพความเป็นจริงแล้วดูจะเป็นสถานบันเทิงซึ่งถ้าเกิดว่าไปบังคับใช้ในเรื่องของการประกอบกิจการในลักษณะสถานบันเทิงมันจะควบคุมดูแลมาตรฐานความปลอดภัยภายในได้ดีกว่านี้ด้วยหรือไม่นี่เป็นช่องว่างช่องโหว่ด้วยหรือเปล่าถึงเวลาจัดการแล้วหรือเปล่านะคะมาพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณสามารถราชพลสิทธิ์อดีตรองผู้ว่าราชการกทม.อยู่ในสายกับเราค่ะคุณสามารถสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณสามารถคะ
7: สวัสดีครับคุณจิราชาติ

0: าคุณพึ่งนภาคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะเห็นใน Facebook ของดร.สามารถตั้งแต่เมื่อวานแล้วบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆรถดับเพลิงไปถึงแค่ใน5นาทีดังนั้นคำถามมันก็อาจจะต้องย้อนกลับมาในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆทั้งการดำเนินการของตัวร้านเองว่าไอ้ตอนหลบหนีเนี่ยมันมีเครื่องกีดขวางด้วยหรือไม่แต่หลักๆก็คือทางเขตเขาบอกว่าเขาเพิ่งจะไปตรวจเมื่อเดือนเมษายนทุกอย่างมันดูดีค่ะแล้วทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะดร.สามารถคะ
0: อันนี้แสดงเห็นว่าตอนตรวจนี่ครับได้รับว่าผ่านนะฮะผ่านครบถ้วนตามเช็คลิสต์ทุกประการนะฮะผ่านเฉพาะตอนนั้นแต่ตอนใช้งานจริงไม่ผ่านอันนี้เป็นข้อเตือนใจว่าอาคารอื่นที่เขตจะไปตรวจนั้นต้องผ่านทุกวันตรงกับเช็คลิสต์ทุกวันครับโดยเฉพาะในเวลาใช้งานครับเพราะฉะนั้นผมเสนอว่าต้องมีการสุ่มตรวจไม่ใช่แจ้งให้เขารู้เรื่องหน้าว่าตรวจนะครับว่าจะเข้าไปตรวจเมื่อไหร่เขาจะเตรียมทางหนีหรือทางหนีไฟไว้ได้อย่างดีมีทางหนีไฟไม่มีสิ่งกีดขวางไม่มีโต๊ะขายท็อฟฟี่ถ่ายลูกอมวางขวางอยู่แต่ข้อที่จริงเมื่อใช้งานไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับแนะนำไม่สุ่มตรวจเลยครับ
1: สุ่มแบบไม่ต้องแจ้งก่อนนะคะอย่างเช่นอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ย ก็เชื่อได้ว่าณขณะที่จะไปตรวจสอบเนี่ยอาจจะมีการแจ้งอาจจะมีการเนื่องจากว่ามันเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยหรือเปล่าก็เลยมีการตรวจเข้มกันอยู่ในตอนนั้นนะคะดร.สามารถคะ
0: ใหม่เทศกาลสงกรานต์วันหยุดยาวเนี่ยจะมีการตรวจเข้มครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะและอีกอย่างหนึ่งการตรวจต้องตรงไปตรงมาอย่าไปช่วยเขาช่วยเขาอย่าลืมว่าเราต้องสูญเสียชีวิตคนที่ไม่ร่วงรู้เรื่องผู้บริสุทธิ์ไปกี่ชีวิตน่าเสียดายยิ่งนักครับ
1: ค่ะอย่างเรื่องของการบังคับใช้เนี่ยค่ะเรื่องของการไปช่วยเหลือกันเองอันนี้เป็นข้อสังเกตหนึ่งของหลายคนด้วยเหมือนกันค่ะดร.สามารถว่าจริงๆแล้วร้านในลักษณะนี้เขาอาจจะขอใบอนุญาตแบบหนึ่งแต่ว่าในข้อเท็จจริงในลักษณะการใช้งานจริงเนี่ยมันเป็นสถานบันเทิงอย่างชัดเจนด้วยเหมือนกันแต่การบอกว่าพอมันอยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งก็เลยไม่ได้ไปใช้ในแง่ของใบอนุญาตสถานประกอบกิจการเป็นสถานบันเทิงแบบนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่จะต้องยกเครื่องตรงนี้แล้วหรือไม่คะ
0: เป็นข้อสังเกตที่ดีนะครับแต่ว่าถึงเวลาแล้วร้านนี้คือร้านโรงเบียร์ด้านลาดพร้าวนะฮะไปขออนุญาตเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มนะฮะต้องมีใบอนุญาตอะไรบ้างใบอนุญาตก่อสร้างอาคารใบอนุญาตจำหน่ายอาหารสะสมอาหารใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นการแสดงดนตรีมีเสียงดังเป็นต้นครับแต่ข้อเท็จจริงก็คือตรงนี้นะฮะเขามีลักษณะคล้ายกับสถานบริการครับสถานบริการแต่ที่แตกต่างเพียงที่ผมเป็นชัดก็คืออยู่นอกเขตโซนนิ่ง3พื้นที่ก็คือพัดพงRCA รัชดาภิเษกแล้วก็ขึ้นคืนครับที่ต่างกันแต่การใช้งานจริงๆคล้ายกับสถานบริการที่กำหนดการควบคุมไว้ตามกฎกระทรวง2555ครับนะเพราะฉะนั้นช่องโหว่ตรงนี้เมื่อคุณอนุญาตเข้าไปแล้วการควบคุมต้องเข้มข้นขึ้นควรจะใช้กฎกระทรวง2555เนี่ยฮะที่การเป็นการควบคุมการก่อสร้างการตกแต่งสถานบริการนะฮะมาใช้กับร้านโรงเบียร์ทุกที่ฮะ
1: ค่ะค่ะ
0: คุณอนุญาตไปได้แต่ว่าคุณปล่อยปากละเลยอย่างนี้ไม่ได้ต้องเข้มคือเจ้าหน้าที่เขาทำตามกฎหมายไม่ได้ผิดกฎหมายแต่นี่เป็นช่องโหว่ของกฎหมายควรจะมีกฎกระทรวงเพิ่มเติมขึ้นมาไม่ใช่เฉพาะการควบคุมสถานบริการเท่านั้นแต่ควบคุมสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสถานบริการด้วยครับต้องเพิ่มเติมตรงนี้ขึ้นมา
2: ค่ะนอกจากเพิ่มเติมตรงส่วนนี้แล้วนะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้นักโทษสามารถก็พูดถึงเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ได้เข้มงวดตรงนี้สักเท่าไหร่นะซึ่งดร.สามารถคะทุกครั้งที่เกิดเหตุไฟไหม้หลายครั้งก็จะพูดถึงเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรนะคะตามสถานที่ต่างๆแต่ว่าไม่ได้พูดถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่นำไปสู่เหตุรุนแรงเลยตรงนี้มันจะทำยังไงได้บ้างคะเพื่อให้มีความเข้มงวดแล้วก็ระมัดระวังมากกว่านี้ค่ะ
0: คือผู้ประกอบการหรือเจ้าของร้านนะฮะต้องคิดว่าอย่าคิดแต่ประหยัดอย่างเดียวต้องมีจิตสำนึกในการเป็นห่วงสาธารณ

0: นที่เข้ามาใช้บริการจำนวนมากอย่าให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับและต้องคิดว่าใบอนุญาตที่ได้มานั้นนะฮะเราต้องรักษาทำตามกฎกติกาทุกอย่างของใบอนุญาตนั้นและต้องทำทุกวันด้วยโดยส่วนมากแล้วในเจ้าของร้านไม่ใช้พื้นที่ทุกตารางเมตรอย่างเต็มที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้มีการไปกีดขวางทางหนีไฟครับในส่วนของผู้ใช้บริการเองก็ตามฮะก่อนเข้าไปใช้บริการต้องสังเกตทางหนีทีไรให้ดีมีทางหนีไฟไหมจะออกจากจุดไหนเพราะว่าเราไปหวังพึ่งใครไม่ได้ครับ
1: ค่ะอย่างในเคสเนี้ยค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าดูจากตอนที่มีการไปพบร่างของผู้เสียชีวิตที่ไปกองกันอยู่ในห้องน้ำก็คาดการว่าเขาพยายามจะออกไปทางประตูหนีไฟที่มันอยู่ด้านนั้นด้วยเหมือนกันแต่มันออกไปไม่ได้อันนี้มันต้องมีความเข้มงวดในแบบไหนที่ทำให้เรื่องการทำให้ทางหนีไฟมันเป็นทางหนีไฟจริงๆไม่มีการกีดขวางหรือกระทั่งอุปกรณ์ตกแต่งค่ะดร.สามารถที่มีหลายคนให้มุมมองเหมือนกันว่าไอ้พวกอุปกรณ์ซับเสียงนี่แหละมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดควันขึ้นในจำนวนมากภายในร้านด้วยตรงนี้มันต้องมีมาตรฐานอะไรในการบังคับไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้ซ้ำอีกนะคะ
0: เพราะฉะนั้นวัสดุที่ใช้ในตกแต่งนะฮะต้องเป็นวัสดุที่ทนไฟหน่วงเวลาไฟไหม้ได้ไม่ใช่เป็นวัสดุไวไฟครับอันนี้ต้องไปดูตามกฎกระทรวง2555เกี่ยวกับการควบคุมสถานบริการเขาเข้มงวดกดขันมากว่าจะใช้วัสดุประเภทไหนต้องใช้ผนังทนไฟนะเพราะฉะนั้นผมย้ำอีกครั้งโรงเบียร์แห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการที่ต้องอยู่ในโซนนิ่งแต่นี
1: ่
0: มาอยู่นอกโซนถามว่าอนุญาตได้อย่างไรอนุญาตไปแล้วก็ต้องควบคุมมีมาตรการไม่แพ้สถานบริการในโซนนิ่งครับ
1: ค่ะขอความรู้เพิ่ม
0: แล้วถามว่าทำไมคนนึกวิ่งหนีไปแล้วไปเสียชีวิตอยู่หน้าห้องน้ำเพราะคนเห็นว่าตรงนั้นเป็น ทางคุ้นเคยที่เข้าไปใช้บริการไปห้องน้ำได้สะดวกคิดว่ามีน้ำเย็นๆช่วยประทังชีวิตได้แต่บังเอิญมีโต๊ะมาขวางอยู่โต๊ะขายท็อฟฟี่นะขวางทางออกทางหนีไฟอยู่ก็ออกไม่ได้ครับ
1: ทีนี้อย่างจะขอความรู้เพิ่มเติมหน่อยค่ะ เกี่ยวกับเรื่องของใบอนุญาตแล้วก็มาตรฐานที่อาจจะใช้บังคับแตกต่างกันอย่างกรณีอย่างเงี้ยที่ขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารซึ่งมีการจัดแสดงดนตรีกับสถานบริการเนี่ยมันมีความเข้มข้นในการบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยเหมือนหรือต่างกันมากน้อยแค่ไหนอะคะดร.คะ
0: ที่เหมือนกันนะครับเหมือนกันก็คือสถานบริการต้องมีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใบอนุญาตจำหน่ายอาหารกับเก็บอาหารใบอนุญาตแสดงดนตรีนะฮะนี่เหมือนกันแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าสถานบริการมีเพิ่มเติมก็คือต้องไปขอใบอนุญาตจากสตช.เรื่องใช้สถานที่เป็นสถานบริการก็มีรายละเอียดจากนี้เพิ่มเติมขึ้นไปรวมทั้งการก่อสร้างการตกแต่งก็ไม่เหมือนกันครับถ้าเป็นร้านอาหารทั่วไปก็เราควบคุมโดยใช้เกี่ยวกับควบคุมไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญชาวบ้านควบคุมรักษาความสะอาดควบคุมเรื่องความร้อนแสงเสียงกลิ่นและความสั่นสะเทือนครับมีแค่นี้นั่นคือร้านอาหารแตกต่างกันมากแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งสถานประกอบการที่คล้ายกับสถานบริการนะ
1: ค่ะ
0: นะซึ่งลักษณะนี้โรงเบียร์แห่งนี้อยู่ในพวกนี้ประเภทนี้ครับควบคุมโดยเหมือนกันกับร้านอาหารทั่วไปครับ
1: อ๋อค่ะคือมันจะไม่มีมาตรการมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเช่นพวกสปริงเกอร์หรือว่าอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดับเพลิงอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: ไม่มีครับร้านอาหารทั่วไปไม่มีแต่ได้มีผู้คนอยู่ตั้งแต่500คนขึ้นไปต้องมีสปริงเกอร์ผมถึงเรียนว่าอันนี้ข้อเท็จจริงก็คือร้านแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการในพื้นที่โซนนิ่งเพราะฉะนั้นการควบคุมเนี่ยควรจะยกระดับให้สูงขึ้นใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับสถานบริการในโซนนิ่งครับ
2: ค่ะค่ะท่านดร.สามารถคะดังนั้นถ้ามองว่ากทม.สิ่งที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนหลังจากนี้ค่ะนอกเหนือจากที่ไปสั่งให้50เขตเนี่ยไปสุ่มตรวจเรื่องของสถานประกอบการหรือว่าสถานบันเทิงใน50เขตแล้วเนี่ยมันกทม.ควรจะเร่งทำอะไรเพื่อที่จะได้มีการปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้อีกอะค่ะ
0: หนึ่งเรื่องสุ่มตรวจเห็นด้วยนะครับและให้เน้นเรื่องทางหนีไฟมีสิ่งกีดขวางหรือไม่และสุ่มตรวจต้องเป็นระยะมีความถี่มากกว่าเดิมนะฮะข้อต่อ

0: ไปเสนอแนะให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาไปดูไปทบทวนเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าจะปรับปรุงอย่างไรครับโดยเฉพาะเรื่องการควบคุมสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสถานบริการที่อยู่ในเขตโซนนิ่งแต่กรณีนี้มาอยู่นอกเขตโซนนิ่งครับ
1: อันนี้มันต้องรวมไปถึงขยายเขตโซนนิ่งไปเลยครอบคลุมทั้งกทม.เลยไหมคะหรือว่าแค่ไปยกระดับ
0: ไม่จำเป็นนะไปทบทวนเรื่องโซนนิ่งนะฮะแต่ว่าถ้าอยู่นอกเขตโซนนิ่งคุณไปให้ประกอบการแบบสถานบริการไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นคุณอนุญาตได้หรือไม่ถ้าอนุญาตแล้วจะควบคุมอย่างไรมีมาตรการอะไรที่จะรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอัคคีภัยขึ้นมาอีกนะคร
2: ับ ค่ะก็คือโดยสรุปแล้วก็คงต้องไปขันน็อตในเรื่องของกฎหมายที่จะบังคับใช้ในตัวอาคารนะคะ
0: ใช่ครับก็คือไปเน้นเรื่องกฎกระทรวงออกกฎกระทรวงที่ใช้ควบคุมสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสถานบริการในพื้นที่โซนนิ่งครับ
3: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะดร.สามารถราชพลสิทธิ์นะคะอดีตรองผู้ว่ากทม.ซึ่งก็เป็นคำถามเดียวกับที่หลายๆคนตั้งขึ้นมาแหละว่าพอออกไปอนุญาตในลักษณะของร้านอาหารแล้วแต่ว่าในการใช้งานจริงเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นสถานบริการดังนั้นถ้าเกิดว่าต่อไปจะมีการยกเครื่องขึ้นควรจะต้องทำยังไงสุ่มตรวจไหมสุ่มแบบไม่ต้องบอกค่ะไม่ต้องไปตามวงรอบว่าเป็นช่วงเทศกาลแล้วค่อยไปอันนี้เขาก็สามารถที่จะจัดเตรียมให้มันผ่านมาตรฐานได้อยู่แล้วแล้วก็ดร.สามารถยังบอกด้วยว่าคือบางทีอ่ะก็ไม่ต้องไปอลุ้มอล่วยให้กันคือเพิ่มเข้มงวดก็ต้องเข้มงวดจริงๆเข้มข้นก็ต้องเข้มข้นจริงๆโดยเฉพาะสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการแล้วอยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งซึ่งในเขตโซนนิ่งเนี่ยเขาบังคับใช้ตามพ.ร.บ.สถานบันเทิงอยู่แล้วมันก็จะมีความเข้มข้นในเรื่องของตั้งแต่การก่อสร้างการดูแลการตกแต่งต่างๆอยู่แล้วด้วยแต่พออยู่ข้างนอกเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอนุญาตคุณก็ต้องเข้มข้นในการเข้าไปตรวจสอบด้วยค่ะ
2: ค่ะแต่ว่าดูเหมือนว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องไปขันน็อตในเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบกฎกระทรวงต่างๆเนี่ยนะคะว่าจะทำอะไรเพิ่มเติมได้บ้างเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความสูญเสียอย่างนี้อีกนะคะวันนี้มีการประชุมระดับหัวหน้างานของกรุงเทพมหานครครั้งที่7ค่ะที่นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.แล้วก็ทีมงานเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้รับตำแหน่งนะคะผู้ว่าชัชชาติก็บอกว่ายอมรับข้อผิดพลาดต่อเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ร้านโรงเบียร์นาลาดพร้าวค่ะเจ้าหน้าที่อาจจะใส่ใจในเรื่องของข้อกฎหมายอย่างเดียวเท่านั้นโดยลืมคำนึงถึงชีวิตของประชาชนค่ะ
4: ก็ขอกราบลุกขึ้นยืนแล้วก็ไว้อะไรกับผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ให้คิดถึงหน้าที่ของเราด้วยนะว่าต้องมีความสำคัญมากครับขอบคุณครับ
2: ก็เป็นบรรยากาศก่อนที่จะเริ่มประชุมระดับหัวหน้างานครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่ากทม.สมัยที่2ของนายชัชชาติ สิทธิพันธ์นะคะโดยผู้ว่าชัชชาติก็ขอให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานและสังกัดกทม.เข้าร่วมยืนไว้อะไรต่อเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะจากนั้นนะคะนายชัชชาติก็กำชับกลางวงประชุมค่ะให้สำนักงานเขตทั้ง50แห่งจัดเจ้าหน้าที่ตรวจร้านอาหารกึ่งผับและสถานบันเทิงที่มีประชาชนเข้าไปใช้จำนวนมากในทุกคืนและหากพบว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายก็สั่งให้ปิดแก้ไขทันที30วันที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการยึดตามกฎหมายอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ก็ยกตัวอย่างร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวแม้วัสดุที่ตกแต่งร้านเช่นดอกไม้ผ้าพลาสติกที่ตกแต่งบนฝ้าเพดานแม้จะไม่ผิดระเบียบเพราะว่าไม่ได้ห้ามใช้วัสดุโฟมที่เป็นวัสดุตกแต่งร้านแต่ก็เป็นวัสดุลามไฟค่ะเจ้าหน้าที่ก็สังเกตว่าอาจไม่ปลอดภัยกับประชาชนหากเกิดเหตุไฟไหม้ซึ่งหน้าที่เราไม่ใช่ดูแลเมืองแต่ต้องดูแลชีวิตของประชาชนด้วยค่ะ
4: น่าเสียใจที่มีเหตุการณ์เกิดไฟไหม้ที่ร้านอาหารโรงเบียร์ลาดพร้าวแล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึง27ท่านนะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บก็แต่ว่าตอนนี้73รวมเป็น100ซึ่งอันเนี้ยมันส่งให้เห็นถึงความสำคัญของพวกเรานะว่าหน้าที่ของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดูแลเมืองแต่มันดูแลชีวิตถ้าเราลงไปในพื้นที่เมื่อคืนนี้เราจะเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะมีผลกระทบกับครอบครัวแม่ที่มานั่งร้องไห้หาลูกไม่รู้ว่าลูกตายหรือไม่ตายอะไรเงี้ยสังเกตว่าหน้าที่ของเรามันสำคัญนะครับแล้วก็มันมีผลต่อชีวิตของคนจำนวนมากนะต้องขอให้ทุกคนต้องเอาจริงเอาจังแล้วก็ให้บทเรียนเหล่านี้ให้คิดให้ถี่ถ้วนเลยทุก

0: ำเพราะว่าผลนี่มันก็มีผลกระทบมันก็ประเด็นหน้าที่ของเรามีความสำคัญนะไม่ใช่แค่ว่าเราดูแลเรื่องขยะเราจะดูแลชีวิตแล้วไม่ใช่ของคนด้วยของครอบครัวของลูกที่เขายังต้องอยู่ต่อถ้าพ่อแม่เขาตายไป
1: ตำรวจก็มีการประชุมเร่งรัดหาสาเหตุคดีไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะมีการสอบผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็เตรียมเรียกพี่สาวเจ้าของร้านมาให้ปากคำด้วยส่วนภรรยาของผู้บาดเจ็บที่เป็นพนักงานในร้านก็มีความกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะหลังจากที่โรงพยาบาลให้ย้ายออกเพราะว่าครบกำหนดการรักษาตามสิทธิ์แล้วแต่ครอบครัวกังวลว่าอาการจะทรุดตัวไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วนะคะรายงานสดมาจากสน.พหลโยธินคุณพลอยพันธ์คะ
2: ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมค่ะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินนะคะเพื่อที่จะหาแนวทางเร่งรัดให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะส่วนญาติเองนะคะก็ยอมรับค่ะว่าค่อนข้างที่จะรู้สึกกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะภรรยาผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ไฟไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวเดินทางมาพบตำรวจโดยบอกนะคะว่าตัวเองเป็นภรรยาของนายพานุวัฒน์ทิพมณีหนึ่งในพนักงานของร้านทำหน้าที่ซาวด์เอนจิเนียร์วันนี้ค่ะมาติดต่อขอรับทรัพย์สินและรถยนต์ของนายพานุวัฒน์ที่จอดไว้บริเวณหลังร้านหลังตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ารถไม่ได้รับความเสียหายแต่กุญแจรถอาจสูญหายอยู่ภายในร้านหรืออาจอยู่กับพนักงานสอบสวนค่ะนางสาวประภารักษ์เปิดเผยนะคะว่านายพานุวัฒน์ค่ะขณะนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสแพทย์ระบุว่ามีแผลไฟไหม้ประมาณ60%ของร่างกายมีการสูดดมควันเข้าไปเป็นจำนวนมากจนเกิดภาวะไตวายรวมทั้งเป็นแผลใหญ่ที่บริเวณท้องซึ่งขณะนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อโดยนายพานุวัฒน์ค่ะได้รับค่าจ้างเป็นรายวันและไม่มีสวัสดิการหรือว่าประกันสังคมนะคะมีเพียงการใช้สิทธิ์บัตรทองเพียงอย่างเดียวซึ่งขั้นตอนการรักษาขณะนี้ค่ะก็ใช้สิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือว่ายูเซฟโดยทางโรงพยาบาลแจ้งว่าเมื่อครบ72ชั่วโมงหรือว่าในวันพรุ่งนี้อาจต้องย้ายไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองในจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นภูมิลำเนาแต่ว่าครอบครัวไม่สะดวกที่จะเดินทางและรู้สึกกังวลอย่างมากนะคะเพราะว่าผู้ป่วยยังอยู่ในภาวะวิกฤตจึงเตรียมเข้าหารือกับโรงพยาบาลเพื่อขอเปลี่ยนสิทธิในการรักษาจากจังหวัดลพบุรีมาเป็นที่กรุงเทพมหานครพร้อมขอให้แพทย์พิจารณารักษาต่อที่โรงพยาบาลเดิมจนกว่าจะพ้นระยะอันตรายค่ะ
3: หนูกังวลเพราะว่าเขาบอกว่าหนูเป็นห่วงตรงที่ว่าครบ72ชั่วโมงต้องให้ย้ายอย่างเงี้ยคือหนูไม่อยากให้เขาย้ายเพราะว่าในตอนนี้ใช่อาการไม่ค่อยดีแล้วได้ยินว่าจะย้ายโรงพยาบาลตอนนี้จะย้ายไปลพบุรีแล้วลพบุรีมันกี่โลกี่ร้อยโลอ่ะคือจะย้ายในใ
4: ช่เครื่องไม้ก็ไม่รู้ว่ายังไง
3: ใช่ค่ะแล้วคือในสถานในตอนที่เน่านี่หนูเขาคือแบบว่าหนูกลัวเขาไม่ไหวกว่าจะถึงขนาดนั้นหนูกลัวเขาไม่ไหวหนูยังไม่อยากย้ายแต่ถ้าเมื่อครบ72ชั่วโมงแล้วอ่ะคืออาการมันยังไม่ดีขึ้นแล้วจำเป็นต้องย้ายหรอหรือยังไงหรือต้องดูอาการคนไข้หรือว่าหนูอยากขออยู่ที่นี่ต่อได้ไหมอะไรเงี้ย
2: นางสาวประภารักษ์ยังเปิดเผยนะคะว่าตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงขณะนี้ค่ะยังไม่มีเจ้าของร้านหรือว่าผู้แทนของร้านติดต่อเข้ามาสอบถามอาการหรือว่าพูดคุยเรื่องการช่วยเหลือแต่อย่างใดแม้จะพยายามติดต่อผ่านช่องทางต่างๆแล้วก็ตามส่วนการสอบสวนเหตุหรือคดีไฟไหม้วันนี้ค่ะที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินคณะพนักงานสอบสวนก็นัดประชุมและสอบปากคำพยานผู้เกี่ยวข้องนะคะซึ่งตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจได้เรียกสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว17ปากค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานให้พี่สาวของเจ้าของร้านเข้ามาให้ข้อมูลเนื่องจากเจ้าของร้านยังได้รับบาดเจ็บสาหัสและรักษาตัวอยู่ในห้อง ICUขณะที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินก็ยังมีเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากสำนักงานประกันสังคมเดินทางมาประสานตำรวจเพื่อขอข้อมูลรายละเอียดของผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาตรวจสอบกับสิทธิประกันสังคมเพื่อเร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาค่าใช้จ่ายรวมทั้งการเสียชีวิตของชาวต่างชาติซึ่งพบว่ามีชาวลาวเสียชีวิตในกรณีนี้ด้วยนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็จะนำข้อมูลไปตรวจสอบและช่วยเหลือประสานญาติต่อไปค่ะ

0: ปรับจำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บขณะนี้นะคะมียอดอยู่ที่75คนค่ะส่วนผู้เสียชีวิตขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็น30คนแล้วนะคะเบื้องต้นสามารถที่จะพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวตนได้แล้ว27คนค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณพลอยพันธ์ค่ะขณะที่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นาราพราวก็ทยอยเดินทางมารับร่างของผู้เสียชีวิตรวมตอนนี้แล้ว8คนขณะที่ร่างของผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก3คนต้องนำมาพิสูจน์การเสียชีวิตอีกครั้งที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะก่อนที่จะส่งให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์นาราพร้าวเดินทางมารับร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก1คนหลังจากที่เมื่อช่วงเย็นถึงค่ำเมื่อวานนี้มีญาติรับร่างผู้เสียชีวิตไปแล้ว7คนรวมมีร่างผู้เสียชีวิตที่ญาติมารับไปแล้วทั้งหมด8คนค่ะทำให้ตอนนี้มีร่างผู้เสียชีวิตที่ยังอยู่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจอีก20คนยังไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้อีก3คนด้านน้าสาวและเพื่อนของนางสาวน้ำทิพย์ทับสุขหรือว่าไอซ์ผู้เสียชีวิตเดินทางมารับร่างหลานวันนี้เปิดเผยว่าน้องสาวเป็นคนจิตใจดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกเป็นห่วงความรู้สึกของหลานทั้งสองคนที่อายุ4ขวบและ5ขวบซึ่งตนเองก็ติดใจในเรื่องความปลอดภัยของร้านแล้วก็อยากให้มีคนออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ค่ะโดยร่างของน้องสาวนะคะจะนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดนครนายกพร้อมกับร่างของสามีที่เสียชีวิตในเหตุการณ์เดียวกันต่อไปค่ะ
2: เขาเป็นคนอารมณ์ดีใจดีด้วยมีอะไรก็ปรึกษากัน
3: ม
2: ี
3: ล
2: ู
3: ก2คน
2: ใช่ค่ะ
3: เป็นห่วงหลานค่ะ
2: ใช่เป็นห่วงหลานหลานกำลังน่ารัก
3: ไม่แน่ใจว่าหลาน
2: ฮะ
3: หลาน
2: ของคนโตอ่ะทราบพอจะทราบอยู่แต่ว่าคนเล็กยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะยังไม่ทราบว่าพ่อกับแม่ใครเพิ่งจะ2ขวบใครน้อง
1: ขณะนี้มีร่างของผู้เสียชีวิตที่ถูกส่งมายังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วทั้งหมด28คนจากผู้เสียชีวิตขณะนี้ทั้งหมด30คนซึ่งผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลอื่นๆจะต้องนำมาพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งที่สถาบันนิติเวชก่อนนะคะก่อนที่ญาติจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ
4: เหตุไฟไหม้อาจจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพก็จริงนะคะแต่ว่าความไม่เชื่อมั่นมันส่งผลไปหลายจังหวัดเหมือนกันอย่างที่จังหวัดเลยค่ะปรากฏว่าลูกค้าที่ไปสถานบันเทิงเขาบอกว่าหายไปประมาณร้อยละ90เนื่องจากยังกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าทางร้านจะให้ความเชื่อมั่นเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของร้านบอกว่าเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดก็ตามค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจสถานบันเทิงแห่งหนึ่งอยู่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยค่ะไปพบว่าร้านแห่งนี้เปิดให้บริการลักษณะคล้ายผับปิดตอนเที่ยงคืนนะคะคืนก่อนโต๊ะที่เตรียมไว้ให้บริการเนี่ยว่างไปหลายสิบโต๊ะค่ะเจ้าของสถานบันเทิงบอกว่าเทียบกับช่วงก่อนเกิดเหตุไฟไหม้ที่กรุงเทพผู้ใช้บริการหายไปกว่าร้อยละ90คาดว่าลูกค้าน่าจะเกิดความตื่นตระหนกถึงแม้ทางร้านมีมาตรการป้องกันอัคคีภัยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นป้ายทางหนีไฟและแผนผังว่าทางหนีไฟอยู่จุดไหนบ้างก็ตามค่ะ
5: เมื่อคืนกับวันนี
6: ้หายไปประมาณ 90% ครับวันนี
5: ้ก็คือมีผลกระทบเยอะมาก
6: มีผลกระทบแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นภาพที่กดขู่แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ที่ยังบาดเจ็บทุกคนครับไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ก็ต้องถอดบทเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันเหตุที่จะไม่เกิดซ้ำขึ้นมาอีก
4: ผู้ประกอบการสถานบันเทิงในจังหวัดเลยก็เรียกร้องไปยังผู้ประกอบกิจการทุกจังหวัดเลยนะคะให้ความสำคัญเรื่องมาตรการความปลอดภัยในร้านไม่ว่าจะเป็นทางหนีไฟทางออกระบบไฟถังดับเพลิงหน่วยงานราชการเองก็ต้องมีมาตรการที่เข้มงวดไม่ให้เกิดเหตุซ้ำด้วยค่ะ
1: เช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคใต้ค่ะเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานนะคะทั้งในจังหวัดภูเก็ตสงขลาแล้วก็กระบี่ก็เร่งบูรณาการในการตรวจสอบสถานบันเทิงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุโดยเฉพาะเส้นทางหนีไฟระบบไฟฟ้าอุปกรณ์

0: ดับเพลิงแล้วก็วัสดุที่ตกแต่งภายในร้านนะคะว่าได้มาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ค่ะร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงภายในซอยบางลางอำเภอกระทู้โดยระบุว่าได้เร่งตรวจสอบและให้คำแนะนำผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับกรณีเส้นทางหนีไฟต้องชัดเจนไม่มีสิ่งกีดขวางประตูหนีไฟสามารถใช้งานได้ตลอดเวลามีอุปกรณ์ดับเพลิงเพียงพอระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพปลอดภัยวัสดุตกแต่งภายในอาคารต้องเป็นวัสดุทนไฟด้านประธานชมรมสถานบันเทิงป่าตองก็บอกว่าผู้ประกอบการในพื้นที่ป่าตองได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดไฟไหม้ซานติก้าผับโดยมีการปรับปรุงประตูทางเข้าออกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มป้ายบอกทางหนีไฟและพัฒนาระบบป้องกันอัคคีภัยรวมถึงฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นประจำทุกปีค่ะ
1: ในเรื่องของทางหนีไฟในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆไม่ก็ทางป้ายอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ทุกๆปีเนี่ยมันจะมีการซ้อมแผนต่างๆซึ่งเป็นของทางร้านนั้นที่เขามีใบแสดงให้ดูอยู่นะครับซึ่งผมมองว่าจริงๆสถานบันเทิงหาดป่าตองเนี่ยมันมีคลับใหญ่ๆที่เป็นติดระดับโลกค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อมั่นตรงนี้ผมถือว่าเขาอยู่ที่ประมาณเกือบ 90% นะฮะก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่
0: ขณะเดียวกันฝ่ายปกครองและตำรวจจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยสถานบันเทิงในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จำนวน6แห่งเน้นตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยเครื่องดับเพลิงป้ายไฟและไฟส่องสว่างทางหนีไฟเส้นทางอพยพรวมถึงประตูทางออกฉุกเฉินค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ทุกจุดนั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานซึ่งปลัดจังหวัดสงขลาระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการตรวจสอบควบคู่กัน2ด้านก็คือเรื่องของมาตรการป้องกันอัคคีภัยและก็การจัดระเบียบสังคมค่ะ
2: นะครับเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของป้ายบอกทางนะครับที่แนะนำให้มีการจัดทำเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ผู้มาใช้บริการเนี่ยได้เห็นให้ชัดเจนแล้วก็สามารถกรณีเกิดเหตุแล้วสามารถออกทางหนีไฟได้สะดวกและก็รวดเร็วยิ่งขึ้น
0: ขณะเดียวกันตำรวจและฝ่ายปกครองจังหวัดกระบี่เข้าตรวจสอบสถานบันเทิงผับบาร์ที่เป็นอาคารแบบปิดภายในตัวเมืองกระบี่จำนวน3ร้านค่ะจากการตรวจสอบก็พบว่าบางร้านนั้นถังดับเพลิงมีจำนวนน้อยป้ายบอกทางหนีไฟก็เล็กทางหนีไฟมีสิ่งกีดขวางซับซ้อนไม่เปิดโล่งค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้สั่งการให้มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นป้ายที่มีไฟส่องสว่างมองเห็นได้อย่างชัดเจนรวมถึงให้เพิ่มจำนวนถังดับเพลิงแล้วก็ติดตั้งตามจุดต่างๆเพื่อในร้านเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานหากเกิดสถานการณ์เชิญค่ะ
3: ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นนะคะข่าวมันไปทั่วโลกจริงแต่ว่าคงไม่ใช่แค่บ้านเราเท่านั้นที่มีเหตุการณ์ในแบบนี้ค่ะหลายประเทศก็เผชิญเหตุการณ์สถานไฟไหม้สถานบันเทิงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนกันแต่คุณจารพรถึงจะเกิดมาบ่อยครั้งเราก็ยังเห็นภาพแบบนี้อยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกนะคะ
4: ก็พอเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้สุดท้ายก็จะไปเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนจบลงด้วยกระแสข่าวที่เงียบหายไปนะคะแล้วก็เราไม่เกิดคำถามตามมาว่าหรือว่าโลกของเราเจ็บแล้วไม่จำกันแน่ค่ะไม่ใช่แค่บ้านเรานะคะที่พอเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ก็จะมานั่งถอดบทเรียนกันค่ะแต่หลายประเทศทั่วโลกก็ทำเช่นนั้นแต่ก็ยังไม่วายวนกลับมาเจอเหตุนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะทำให้สุดท้ายแล้วก็ได้แต่สงสัยนะคะว่าถอดบทเรียนกันจริงๆแล้วยังไงถอดบทเรียนแล้วไปโยนทิ้งไว้ที่ไหนหรือเปล่าเพราะว่าเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงเช่นนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงค่ะแต่คือเหตุร้ายที่สามารถคาดการและก็ป้องกันได้ค่ะแค่เปิดต้นปีมาโลกของเราก็จะได้เจอกับเหตุสุดสลดสุดสะเทือนขวัญอย่างเหตุไฟไหม้บาร์ที่สกีรีสอร์ทในสวิตเซอร์แลนด์ในเวลาประมาณ 1:30 ของวันที่1มกราคมซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า40คนและบาดเจ็บอีกมากกว่า115คนค่ะสาเหตุของเหตุร้ายครั้งนี้เกิดขึ้นจากไฟเย็นที่ปักอยู่ในขวดแชมเปญซึ่งลูกค้าชูขึ้นถือขึ้นสูงใกล้กับเพดานค่ะโดยประกายไฟไปติดกับวัสดุกันเสียงด้านบนจนเกิดไฟไหม้ท่ามกลางผู้คนที่แออัดอยู่ภายในงานทำให้การหนีจากเพลิงไหม้ที่ลุกไหม้อย่างรวดเร็วเป็นไปได้อย่างยากลำบากมากค่ะ โลกของเราเผชิญเหตุเช่นนี้มานับครั้งไม่ถ้วนนะคะแต่ครั้งที่ร้ายแรงและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่ในอดีตก็คือเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่โคโคนัทโกรฟในบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐค่ะเมื่อปี1942ครั้งนั้นเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตมากเกือบ500คนด้วยกันต้นเพลิงเริ่มมาจากเล้าชั้นใต้ดินนะคะ

0: ก่อนที่จะลุกลามขึ้นชั้นบนอย่างรวดเร็วจนผู้คนเนี่ยหนีตายกันจ้าละวันค่ะแต่ด้วยรูปแบบประตูของทางร้านที่เป็นแบบหมุนเมื่อเจอผู้คนจำนวนมากพยายามผลักเพื่อหนีเอาชีวิตรอดประตูก็ติดขัดค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากอยู่บริเวณนั้นซึ่งเหตุเพลิงไหม้นี้ยังถือเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารเดี่ยวที่ร้ายแรงที่สุดเป็นอันดับ3ในสหรัฐนะคะเราลงมาก็คือเหตุไฟไหม้ที่ศูนย์การค้าลู่หยางในมณฑลเหอหนานของจีนเมื่อวันคริสต์มาสปี2000ค่ะต้นเพลิงเนี่ยเกิดมาจากการเชื่อมโลหะระหว่างการปรับปรุงอาคารชั้น2และชั้น3โดยประกายไฟค่ะกระเด็นไปติดกับวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายเปลวไฟและควันพิษก็เลยพวยพุ่งและลุกลามอย่างรวดเร็วขึ้นไปยังชั้น4ซึ่งเปิดเป็นสถานบันเทิงค่ะปัจจัยสำคัญก็คือที่ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงก็เนื่องมาจากอาคารดังกล่าวไม่ได้มีระบบป้องกันอัคคีภัยที่ได้มาตรฐานค่ะอีกทั้งทางหนีไฟก็ยังถูกปิดกั้นอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงเช่นนี้ในอีกหลายจุดทั่วโลกค่ะและหลายๆครั้งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตนับร้อยคนซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแทบจะทุกปีบางปีเกิดขึ้นนับหลายครั้งด้วยกันเว้นแต่ในช่วงโควิด-19 ที่มาตรการล็อกดาวน์ทำให้เราไม่ได้เห็นเหตุร้ายเช่นนี้ขึ้นเลยส่วนถ้าถามถึงสาเหตุเอาจริงๆแม้จะเกิดขึ้นต่างที่ต่างวัฒนธรรมแต่ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสูญเสียเช่นนี้ก็มีจุดร่วมที่คล้ายกันอยู่เสมอค่ะเชื่อว่าต่อให้ไม่มีข้อมูลชุดนี้คุณผู้ชมคงรู้อยู่แล้วนะคะว่าอะไรบ้างคือสาเหตุและก็องค์ประกอบที่ถ้าเมื่อเกิดเพลิงไหม้สถานบันเทิงจะทำให้เกิดความสูญเสียมากมายตามมาค่ะหลักๆเลยก็หนีไม่พ้นการใช้อุปกรณ์สร้างแสงสีอย่างพลุไฟนะคะซึ่งถือเป็นประกายเพลิงชั้นดีที่พร้อมจะสร้างความเสียหายได้ทุกเมื่อค่ะประกอบกับภายในร้านเนี่ยตกแต่งด้วยวัสดุที่ติดไฟง่ายไฟจึงลุกลามได้อย่างรวดเร็วค่ะเกิดควันพิษจำนวนมากซึ่งหลายเหตุการณ์นะคะผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เสียชีวิตจากไฟไหม้โดยตรงค่ะแต่จากการสูดดมควันแล้วก็การแตกตื่นเบียดเสียดกันขณะหลบหนีซึ่งมาหากมีทางหนีไฟหรือว่าป้ายบอกทางที่ไม่ชัดเจนหรือว่าทางเหล่านั้นถูกกีดขวางก็ยิ่งทำให้อัตราการสูญเสียเพิ่มสูงขึ้นอย่างง่ายดายค่ะจำนวนผู้คนที่เกินความจุอาจจะทำให้การรับมือกับเหตุเช่นนี้เป็นไปได้ยากเหมือนกันค่ะและหากว่ายิ่งพนักงานไม่ได้รับการฝึกอบรมรับมือเหตุเสี่ยงตายเช่นนี้ก็ยิ่งทำให้มีแต่จะเกิดความสูญเสียมากยิ่งขึ้นซึ่งแม้ว่าปัจจัยบางอย่างอาจไม่ใช่ต้นเหตุของไฟแต่เป็นสิ่งที่สามารถช่วยควบคุมไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายไปมากนักได้ที่สำคัญก็คือองค์ความรู้ในการป้องกันเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงมีมานานหลายสิบปีแล้วนะคะแต่ที่น่าสังเกตก็คือสิ่งที่ขาดนั้นไม่ใช่ความรู้ทางวิศวกรรมหรือว่าวิทยาศาสตร์แต่คือการบังคับใช้กฎหมายการตรวจสอบและการให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องค่ะเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงถือว่าเป็นหนึ่งในภัยพิบัติที่ป้องกันได้มากที่สุดนะคะหากว่าเจ้าของสถานที่ผู้กำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะนำบทเรียนจากเหตุการณ์ในอดีตไปปฏิบัติอย่างจริงจังไม่เช่นนั้นคุณพึ่งนภาคุณจิรชาตาค่ะก็จะเกิดคำถามตามมาทุกครั้งว่าเราจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำซากอยู่อีกหรือคะ
1: ค่ะขอบคุณคุณจรุพรค่ะมาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างนะคะปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะเปิดอีกครั้งค่ะคาดว่าก็น่าจะราวๆวันที่25สิงหาคมนี้นะคะซึ่งทางพรรคฝ่ายค้านก็คือพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ประสานเสียงกันแล้วนะคะเตรียมพร้อมที่จะซักฟอกรัฐบาลค่ะ
2: ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะส.ส.ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลต่อคิวขอลงชื่อตั้งกระทู้ถามรัฐบาลกันเป็นร้อยกระทู้แล้วค่ะแต่แม้ว่า5พรรคฝ่ายค้านเขาจะยืนยันในเอกภาพในการทำงานร่วมกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของกระแสฝ่ายคอยคือคอยร่วมรัฐบาลมันก็ยังไม่หมดไปนะคะโดยเฉพาะกระแสที่พุ่งไปที่พรรคกล้าทำติดตามกับคุณเสาวลักษณ์วัฒนสินในการบ้านการเมืองค่ะ

นิ่งสุดและเงียบสุดแล้วล่ะค่ะจึงทำให้กระแสพรรคฝ่ายคอยพุ่งไปที่พรรคกล้าทำซึ่งนำโดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคนั่นล่ะค่ะ Facebook ธรรมนัสพรหมเผ่าไม่ได้เคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองมาระยะหนึ่งแล้วนะคะในสภาก็เห็นแต่ส.ส.ลูกพรรคไม่เห็นร้อยเอกธรรมนัสค่ะมาเห็นอีกทีก็ในอินสตาแกรมของภรรยาค่ะและใน Facebook ของวาสนานาน่วมก็หยิบมานำเสนอค่ะพร้อมข้อความที่โพสต์ในเชิงตั้งข้อสังเกตคืออนาคตไม่มีใครรู้ร่วมรัฐบาลหรือไม่แต่แน่ๆก็คือไม่ยุบไม่รวมกับใครในยามที่เป็น

0: ฝ่ายค้านในยามที่ต้องลดบทบาททางการเมืองก็จะมีเวลาให้ครอบครัวผู้กองธรรมนัสในวันที่มีความสุขกับลูกๆได้ไปเที่ยวพักผ่อนกันนั่นแหละค่ะนี่แหละค่ะที่ว่ากระแสพุ่งตรงไปที่พักกล้าทำไหมหลังถูกตั้งคำถามหายไปไหนไร้ซีนในสภาส่อง Facebook ธรรมนัสพรหมเผ่าก็ไม่ได้มีกิจกรรมทางการเมืองมาโพสต์แสดงเหมือนเมื่อครั้งก่อนๆแม้5พักฝ่ายค้านจะยืนยันตรงกันในเอกภาพการทำงานในสภาสมัยที่ผ่านมาแต่สมัยหน้าก็ไม่แน่นะคะเพราะว่ากระแสพักฝ่ายคอยรวมรัฐบาลยังไม่สิ้นสุดลงประเมินทิศทางแล้วพักประชาชนพักประชาธิปัตย์พักเสรีรวมไทยและพักไทยพักดีไม่น่าจะใช่จะมีก็แต่พักกล้าทำที่ต้องจับตาดูค่ะแถมปิดสมัยประชุมสภาแล้วเตรียมเปิดสมัยประชุมหน้า25สิงหาคมหลักๆก็แค่2พักค่ะที่ประสานเสียงพร้อมเปิดซักฟอก
1: เราจะมุ่งเน้นนะในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องความโปร่งใสแล้วก็ทุกนโยบายที่เรามีการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเราก็มีการเสนอทางออกนะครับเหมือนกับที่เราบอกว่าจริงๆถ้าเกิดทำตามแนวทางของเราในเรื่องการลดต้นทุนราคาพลังงานก็คงไม่ต้องมากู้เงินแล้วมาแจกแล้วก็หมดภายใน4เดือนหรือกรณีแลนด์บริดจ์เราก็มีข้อเสนอที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมว่าเงินจำนวนเดียวกันเนี่ยสามารถสร้างโอกาสให้กับคนภาคใต้ทั้งภาคได้ยังไงนะครับก็จะยังเน้นสิ่งเหล่านี้อยู่แต่ว่าก็จะมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็ประเด็นอื่นที่เราต้องทำมากขึ้นครับบางท่านอาจจะเริ่มมีศึกษาข้อมูลแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้มีข้อสรุปอะไรก็ต้องปรึกษาหารือกับพรรคการเมืองอื่นด้วย
2: อันนี้ก็เป็น2บทบาทที่พรรคฝ่ายค้านพยายามจะทำคู่ขนานกันไปคือการตรวจสอบรัฐบาลแล้วก็การผลักดันเรื่องของการแก้ไขกฎหมายผมทิ้งท้ายว่าความจริงเวลาเราพูดถึงการทำงานของฝ่ายค้านในสภาเนี่ยไม่อยากให้มองแค่เป็นแต่ละสมัยความจริงเราต้องมองเป็นปีซึ่งปีหนึ่งมี2สมัยซึ่งใน1ปีเนี่ยความจริงเรามีสิทธิ์ในการใช้ตรวจสอบรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับตามมาตรา151 1ครั้งแล้วก็อภิปรายทั่วไปแบบไม่ได้ลงมติไม่ไว้วางใจอีกตามมาตรา152อีก1ครั้งดังนั้นเนี่ยเท่ากับว่าในปีแรกเนี่ยเรายังเหลือโควต้าของเราในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ1ครั้งแล้วก็อภิปรายทั่วไป1โดยไม่ลงมติไม่ไว้วางใจอีก1ครั้งซึ่งเราก็ตั้งใจว่าจะใช้โควต้าทั้งหมดเนี่ยในสมัยประชุมที่จะมาถึงครับ
0: และมาเมื่อวานนี้ค่ะก็น่าจะพูดได้ว่ารวมตัวกันจ่อคิวไล่บี้จี้รัฐบาลทั้งส.ส.พรรคฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลพากันมาขอลงชื่อแสดงเจตจำนงตั้งกระทู้ถามในสภานับร้อยกระทู้แล้วล่ะค่ะนี่ยังไม่นับรวมกระทู้ถามสดด้วยวาจาซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะใช้เวลาจับสลากกันและแจ้งเป็นกรณีเร่งด่วนถึงฝ่ายบริหารให้มาตอบกระทู้หากติดภารกิจสามารถมอบหมายแทนกันได้ค่ะปิดสมัยประชุมสภาแล้วส.ส.มาเข้าคิวลงชื่อเตรียมเสนอกระทู้ถามในสมัยประชุมหน้าก็ถือเป็นปกตินะคะตามข้อบังคับสภาแต่ที่เป็นพิเศษหน่อยก็คือจำนวนกระทู้ถามทั่วไปเข้าไป105กระทู้แล้วล่ะค่ะส่วนกระทู้ถามเฉพาะ60กระทู้นี่ยังไม่นับรวมกระทู้ถามสดที่จะจับสลากในแต่ละนัดการประชุมไปโดยพรรคแกนนำฝ่ายค้านยืนยัน5พรรคฝ่ายค้านยังคงเคียงบ่าเคียงไหลติดตามตรวจสอบฝ่ายบริหารผ่าน2ส่วนงานคือการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบหรือการขับเคลื่อนนโยบายที่ไม่สมเหตุสมผลรวมถึงการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์และไม่ชอบด้วยแผนและโครงการเพื่อเดินหน้าประเทศและแก้ปัญหาให้กับประชาชนส่วนอีกภารกิจคือการผลักดันร่างกฎหมายสำคัญในฝ่ายนิติบัญญัติคู่ขนานกับฝ่ายบริหารและวุฒิสภาจะสอดรับหรือเห็นต่างก็จะยึดประโยชน์โดยรวมเพื่อเสนอร่างกฎหมายใหม่ๆปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่เพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์ไล่เรียงประเด็นเบื้องต้นจากกระทู้ถามจะอภิปรายทั่วไปหรือเวทีซักฟอกในสมัยประชุมหน้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆกับประเด็นโครงการ THAI Passport ที่สอบพิรุธเพียบและยังเดินหน้าต่อยอดอีกแผนและโครงการเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานตามพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทแม้ไม่ชัดก็เห็นแล้วว่าคลุมเครืออย่างกรณีของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งยกเลิกแผนโซล่าทั่วประเทศไปแล้วค่ะรวมถึงเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ฝ่ายข้าราชการเข้าไปร่วมขบวนการปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นทำลายทั้งกลไกกระจายอำนาจและระบบคัดกรองข้าราชการไทยมาปมล่าสุดก็ปฏิบัติหน้าที่หละหลวมกรณีเหตุไฟไหม้ร้านอาหารแต่กลับเปิดบริการเป็นสถานบันเทิงตลอดจน

ปมปฏิบัติหน้าที่มิชอบกับช่องว่างให้พ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จค่ะทั้งหมดนี้ยังไม่นับรวมคดีค้างเก่าที่ยังไม่สะสางอีกนะคะที่ยังไม่สะสางอีกก็จะมีคดีหัวเลือกสว.คดีเขากระโดงและคดีนาย

0: หน้าอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับ3คนที่จับได้เมื่อวานนี้นะคะหรือว่าการสรุปผลสอบทุจริตเฟสแรกของคณะกรรมการชุดที่รองนายกประกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานด้วยค่ะคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายชุดที่นายกตั้งขึ้นเนี่ยค่ะกำหนดให้สอบข้อเท็จจริงในกรอบ30วันแต่ว่าให้รายงานความคืบหน้ากันทุก10วันบ่ายวันนี้ค่ะจะมีการประชุมสรุปผลเบื้องต้นก็จะมีผบ.ตร.เป็นประธานคณะทำงานด้วยแล้วก็เลขาธิการปปท.จะมาสรุปผลสอบเบื้องต้นนะคะก็จะรายงานให้กับนายกรัฐมนตรีต่อไปตามที่รองนายกประกรณ์ได้ให้ข้อมูลเอาไว้เมื่อเช้านี้ค่ะ
1: รายงานฉบับต่อไปเนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของแกลบที่เราพบเจอแล้วต่าง
2: ครับแล้วถ้าที่ดูล็อตแรกนี่มีอะไรที่น่าตกใจไหมครับรายชื่อหรือ
1: ผมยังไม่เห็นแต่เดี๋ยวบ่ายนี้เล่าให้ฟังหลังจากประชุมแล้วเดี๋ยวคงจะมาสรุปคร่าวๆให้ฟังเพราะว่ายังลงรายละเอียดเยอะไม่ได้เสียกระบวนการ
0: การดำเนินคดีในภาพใหญ่เนี่ยค่ะมีข้อมูลจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าถ้า DSI จะรับเป็นคดีพิเศษเนี่ยก็ต้องเชิญหลายหน่วยงานมานะคะส่วนวันที่15กรกฎาคมนี้ก็จะต้องมีรายงานถึงนายประกรณ์หรือไม่อย่างนั้นตอนนี้ก็อยู่ในชั้นสอบสวนนะคะก็เป็นคนละกรณีกับที่ตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการอยู่ในส่วนของ DSI เนี่ยเดี๋ยวเขาจะสอบสวนในสืบสวนในกรณีที่มีลักษณะของการฉ้อโกงซึ่งถ้าเกิดว่ารับเป็นคดีพิเศษจริง DSI ก็จะต้องทำเรื่องเส้นทางการเงินไปด้วยค่ะแต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าการสอบทุจริตบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยกระจายการทำงานอยู่หลายหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นปปช.ตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็ทางมหาดไทยเองที่จะต้องจัดสอบข้าราชการในกระทรวงด้วยเรื่องนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเขาก็ยืนยันที่จะดำเนินการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการถอนบรรจุข้าราชการ 5,000 คนที่มท.4ตรวจพบความผิดปกติของกระดาษคำตอบคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ก็ยืนยันบอกว่าเดี๋ยวจะล้างบางโดยไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าถ้าจะมีการฟ้องกลับใดๆ
3: ถ้าเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่มันผิดนะครับมีการทุจริตเนี่ยก็สุดท้ายจริงๆก็คือต้องมีมติเพิกถอนการบรรจุนะครับ
4: คิดว่าไม่น่ามีปัญหาด้วยว่าอาจจะมีการถ้าเกิดชะลอไปก่อนแล้วอาจจะถูกร้องย้อนหลังถ้าเกิดเขาบริสุทธิ์อย่างเงี้ยครับผมคิดว่าไม่มีตรงนี้ใช่ไหมครับ
3: คือมันมีพยานหลักฐานที่เป็นเชิงประจักษ์อยู่แล้วไอ้สิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราคือถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะถูกมีปัญหาภายหลังอันนี้การทำหน้าที่มันก็ต้องมีปัญหาตลอดแต่เราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกต้องมันก็เท่าเหมือนท่านพระพุทธทาสบอกถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้
0: นอกจากในกลุ่มข้าราชการที่บรรจุไปแล้วนะคะกลุ่มที่ถูกสอบวินัยเนื่องจากอาจจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันเหมือนกันว่าใครที่อยู่ในกระบวนการก็ต้องเอาผิดทั้งหมดค่ะโดยหลักแล้วทางกระทรวงมหาดไทยเขามีการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น7วันนะคะในส่วนของกระทรวงเองเขาตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการสท.5คนไปละแต่ว่าโดยหลักการสอบวินัยร้ายแรงค่ะไม่ได้ทำเฉพาะคนที่ถูกตั้งกรรมการสอบเบื้องต้นเท่านั้นแต่ว่าต้องไปดูพยานแวดล้อมทั้งหมดด้วยก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบเบื้องต้นเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดดูพยานแวดล้อมทั้งหมดก็ค่อยมาดูกันอีกทีว่าจะมีการสอบเพิ่มหรือเปล่าเพียงแต่ว่าจะทำส่วนเฉพาะมหาดไทยเท่านั้นถ้าไปโยงถึงการเมืองท้องพื้นที่ภาคใต้ปลัดตอบแบบนี้ค่ะ
4: การเมืองในพื้นที่ภาคใต้ตรงเรื่องกองข้อสอบครับตรงนี้เราจะต้องมีการไปตรวจสอบเพิ่มเติมไหมครับ
3: คือท่านกระทรวงมหาดไทยเราก็ทำในหน้าที่ของที่บอกครับของภาคการในกระทรวงมหาดไทยแต่ถ้านอกเหนือจากนี้มีคนบุคคลภายนอกเนี่ยตอนนี้ปปช.เขาก็ทั้งหมดคนที่อยู่ในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยทางปปช.เขาก็จะดำเนินการแล้วตำรวจด้วยตำรวจก็จะออกหมายจับไปเรื่อยๆถ้าเกิดมีข้อมูลมีหลักฐานพยานหลักฐานครับ
0: แต่ความคืบหน้าการสอบวินัยร้ายแรงไปถึงไหนแล้ววันนี้คุณธีรพัฒน์คชมาศค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประธานคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกรณีทุจริตบรรจุข้าราชการท้องถิ่นของมหาดไทยก็บอกแค่ว่าเป็นไปตามกระบวนการของทางราชการนะคะเป็นไปตามระเบียบตามกฎหมายทั้งหมดก็คือต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน120วันตอนนี้เพิ่งจะเริ่มตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดังนั้นก็ต้องไปดูผลสอบของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในส่วนอื่นด้วยแล้วก็ยัง ังไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นแต่อย่างใดค่ะซึ่งในเรื่องของการสอบในหน่วยงานอื่นอันนี้

0: ต้องติดตามจากทางปปช.ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าทางปปช.ก็เตรียมสอบ3ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมตัวไปแล้วในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนายวินหรือว่าอัศวินที่เป็นที่ปรึกษาหน่วยงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ไปถูกควบคุมตัวได้ที่ลาวแล้วก็ประสานรับตัวกลับไทยมาแล้วก็ยังมีนางสาวสัตพรน้องสาวของนายวินค่ะถูกจับได้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่อาเขตกำแพงแสนเลยนะคะกับจ่าสิบตรีดร.พิชิตหรือว่าจ่าพิชิตที่ตามหาตัวกันมานานค่ะซึ่งก็ถูกควบคุมตัวได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายค่ะ
1: ซึ่งล่าสุดค่ะพนักงานสอบสวนกองปราบก็เตรียมนำตัวนางสาวสัตพรหนึ่งใน3ผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นไปขออำนาจศาลฝากขังนะคะส่วนนายพิชิตและนายวินนั้นยังคงถูกสอบสวนเพิ่มเติมซึ่งในชั้นพนักงานสอบสวนนั้นยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาอยู่ค่ะนี่คือภาพขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวนายพิชิตผอ.กองเทศศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งพนักงานสอบสวนก็ให้ข้อมูลว่านายพิชิตถูกควบคุมตัวได้ที่หน้ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถนนพหลโยธินหลังจากที่เจ้าหน้าที่กดดันด้วยการขอหมายค้นบ้านพักและคอนโดมิเนียมซึ่งก็มีรายงานเช่นกันว่านายพิชิตพยายามติดต่อขอมอบตัวด้วยส่วนนายอัศวินหรือว่านายวินตำแหน่งที่ปรึกษาผู้อำนวย

0: กพร่องโรงเบียร์ณลาดพร้าวเหตุจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่ให้บริการเข้าขายสถานบันเทิงขณะมาตรการดูแลความปลอดภัยยังต่ำกว่าเกณฑ์ค่ะภาคประชาชนข้องใจคำสัมภาษณ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมชะลอแลนด์บริดจ์ SEC ชี้ขัดข้อตกลงในขณะที่ภาคประชาชนจี้เร่งตั้งคณะกรรมการร่างแผนพัฒนาภาคใต้คุณผู้ชมคะผู้บาดเจ็บสาหัสจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวนะคะเสียชีวิตเพิ่มเติมนะคะทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตณเวลานี้อยู่ที่30คนค่ะในขณะที่ทางโรงเบียร์ณลาดพร้าวเองก็ออกแถลงการกราบขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเจ้าของร้านยังมีได้รับรายงานมาว่ายังมีอาการบาดเจ็บสาหัสอยู่นะคะส่วนข้อมูลของทางกองพิสูจน์หลักฐานค่ะพบข้อสังเกตหลายจุดเลยค่ะทั้งเรื่องของระบบเบรกเกอร์ไม่ตัดไฟทางออกฉุกเฉินไม่ทำงานและเพดานด้านหลังเวทีมีรัศมีการลุกไหม้ที่รุนแรงจึงมีการพุ่งเป้าไปที่บริเวณเหนือเวทีดนตรีค่ะพนักงานสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล2ได้ประชุมร่วมกันที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าสน.พหลโยธินนะคะเพื่อประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวข้อมูลการสืบสวนก็พบว่าร้านนี้จดทะเบียนประกอบกิจการในรูปแบบของนิติบุคคลโดยมีเจ้าของร่วมกัน2คนหนึ่งในนั้นยังอาการสาหัสรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งแนวทางการสอบปากคำตำรวจจะตั้งเป้าไปที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการร้านการบริหารเงินและข้อมูลต่างๆภายในร้านพร้อมกับประสานสำนักงานเขตจตุจักรขอสอบปากคำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลใดนะคะหัวหน้าวงทศกัณฐ์ค่ะซึ่งเป็นวงดนตรีที่เล่นในวันเกิดเหตุมีนายอธิพัฒน์วิจารณ์หรือว่าคุณไอซ์เดินทางไปในจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะและได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวค่ะว่าเพลิงและควันนั้นลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถมองเห็นทางออกได้และหายใจได้ตามปกตินะคะพร้อมกับมีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าประตูทางออกด้านหลังมีสิ่งกีดขวางไม่พบเจ้าหน้าที่ที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องการอพยพด้วยนะคะและไม่พบระบบสปริงเกิลดับเพลิงภายในร้านด้วยประตูด้านหลังซึ่งอยู่ใกล้กับห้องน้ำที่มีรายงานก่อนหน้านี้ว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นจำนวนมากมีการนำโต๊ะขายสินค้าและมีผู้ค้านั่งอยู่บริเวณหน้าประตูเป็นประจำด้วยนะคะส่งผลให้ทางออกแคบลงและอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการอพยพได้ในภาวะฉุกเฉินค่ะอีกทั้งประตูดังกล่าวเนี่ยยังมีป้ายที่ระบุว่าเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่ทำให้ผู้ใช้บริการทั่วไปก็ไม่มั่นใจว่าจะสามารถใช้เป็นทางหนีไฟได้หรือไม่คุณไอซ์นะคะได้ยินเสียงคล้ายกับไฟฟ้าขัดข้องก่อนที่ไฟจะดับลงซึ่งตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์ไฟตกตามปกติเนื่องจากเคยเกิดเหตุลักษณะนี้หลายครั้งระหว่างการแสดงแต่ว่าทุกครั้งไฟก็จะกลับมาติดภายในเวลาไม่นานนะคะจึงไม่มีใครคาดคิดค่ะว่าจะเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นค่ะ
1: ที่เนี่ยเคยไฟตกที่ผมเคยเล่นนะครับไฟตกแล้วผมก็คิดว่ามันตกเป็นเรื่องปกติของทุกครั้งที่มันตกแล้วมันก็จะค่อยๆติดขึ้นมาแล้วก็เราก็เล่นต
2: ่อ
1: ครับไม่คิดว่ามันจะไหม้แล้วมันจะทำให้เกิดเพลิงอย่างเงี้ยครับ
3: ที่บอกเห็นควันเนี่ยเห็นตอนควันขึ้นทีแรกเนี่ยเราเอะใจไหมว่าที่มันจะเกิดจากไฟไหม้แน่อะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนแรกคิดว่ามันช็อตแล้วก็ไฟดับปกติแต่ว่าพอมันเริ่มมีกลิ่นเหม็นนะครับกลิ่นเหม็นที่การเป็นเผาไหม้ครับพลาสติกอะไรพวกนี้ครับเพราะมันเป็นโฟมเป็น
3: อ
1: ะไรเงี้ยที่เขาอัดการเสียง
3: ตรงหน้าเวทีเลยไหม
1: ครับก็ผมก็ได้กลิ่นตั้งแต่ตรงนั้นแหละ
3: ข้างบนเราเหลือหัวเลยป่ะ
1: อยู่ตรงใกล้ๆตรงมือคีย์บอร์ดครับบนเวทีแต่ผมมาอยู่ข้างล่างผมเขียนสคริปต์อยู่ข้างล่างแต่ผมหันหน้าไปตรงเขาเรียกคัทเอาไฟพอดีครับ
4: ระยะเวลาตอนเราได้กลิ่นนะคะกับพอเห็นควันกับไฟรู้มันนานไหมคะกี่นาท
1: ีไม่นานครับไม่ถึงนาที
4: มันลามเลย
1: ใช่ครับพอเห็นปุ๊บเนี่ยพอเห็นปุ๊บผมก็เรียกแฟนผมแล้วไฟมันก็ดับไฟดับแล้วผมก็หาแฟนผมไม่เจอแล้วทีเนี้ยพอหลังจากนั้นอ่ะผมก็อยากคิดว่ามันประมาณ15วิประมาณเนี้ยครับพี่เพราะมันเร็วมาก
0: ทางด้านของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะซึ่งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้เปิดเผยถึงการตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งก็พบนะคะว่าขอจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่จัดกิจกรรมคล้ายๆกับสถานบริการนะคะว่าสถานบริการองค์ประกอบนั้นเนี่ยมีองค์ประกอบอยู่หลายอย่างนะคะอย่างเช่นต้องมีดนตรีมี

0: การจำหน่ายสุราและมีการเต้นรำถ้าหากร้านดังกล่าวไม่ได้จดให้เป็นสถานบริการแต่มีองค์ประกอบเหล่านี้ก็แสดงว่าผิดนะคะซึ่งการประกอบการของโรงเบียร์แห่งนี้ถือว่าเข้าข่ายมีความผิดด้วยค่ะส่วนจะต้องมีการปรูพรมในการตรวจร้านอาหารที่ดำเนินกิจการลักษณะคล้ายกันแบบนี้ไหมนายอันสิทธิ์ก็บอกว่าผู้ว่ากทมได้แจ้งแล้วนะคะว่าร้านใดที่มีลักษณะแบบนี้จะต้องเข้มข้นขึ้นในฐานะของเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งในกทมเองก็มีตำรวจนครบาลเป็นผู้กำกับดูแลเรื่องของสถานบริการเหล่านี้ด้วยส่วนต่างจังหวัดก็จะเป็นบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะต้องมีการแก้ไขกฎหมายให้เข้มข้นมากกว่าเดิมไหมเนื่องจากร้านอาหารนั้นใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายมาประกอบกิจการเรื่องนี้นายอันสิทธิ์ก็บอกว่าช่องโหว่เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการเรื่องกฎหมายเพราะฉะนั้นหน้าที่ของทางด้านปลัดเนี่ยนะคะคือถ้าหากพบความผิดปกติรวมถึงประชาชนก็มีส่วนสำคัญถ้าหากพบการกระทำผิดกฎหมายสามารถแจ้งมาได้ที่กระทรวงมหาดไทยภาครัฐก็จะเข้าไปดำเนินการจัดการกับผู้ที่ฝ่าฝืนและทำผิดกฎหมายนั่นเองค่ะส่วนในด้านของการช่วยเหลือดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะนายพัฒนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้ออกมารายงานความคืบหน้าการรักษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณ ลาดพร้าวนะคะว่าได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีซึ่งอยู่ในห้อง ICU จำนวน3คนเป็นเคสแดงทั้งหมดเลยนะคะและมีเคสเหลืองอีก1คนยืนยันว่าดูแลกันอย่างเต็มศักยภาพยังมีสิทธิ์การรักษาตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตในสิทธิ์ทุกที่หรือว่ายูเซฟค่ะส่วนผู้ป่วยที่มีรอยแผลไหม้และมีเรื่องของระบบทางเดินหายใจที่ยังมีปัญหายังคงต้องระมัดระวังเรื่องการติดเชื้อทั้งทางผิวหนังและทางเดินหายใจอยู่ซึ่งเรื่องนี้ต้องดูแลกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับย้ำค่ะว่าในช่วงระยะเวลา7วันแรกเป็นช่วงที่มีความสุ่มเสี่ยงค่อนข้างสูงแต่ทางทีมแพทย์ก็พยายามไม่ให้เกิดเคสผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มเติมส่วนเจ้าของร้านค่ะทราบว่ายังคงเป็นเคสสีแดงนะคะซึ่งวันนี้ยังต้องตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งโดยปกติแล้วแผลไฟไหม้จะต้องการการรักษาในระยะยาวเช่นเดียวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจด้วยค่ะคุณผู้ชมคะหลายคนมีคำถามนะคะแล้วก็บอกตรงกันว่าไม่อยากให้ถอดบทเรียนแล้วเพราะว่า3เหตุการณ์ใหญ่ๆที่เกิดขึ้นคล้ายๆกันเราสูญเสียคนไปแล้วเกิน100ชีวิตนะคะต้องการจะเห็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมค่ะแต่วันนี้จะชวนมองว่านี่คือสิ่งที่เราจะเห็นและเป็นอยู่ในเวลานี้จากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงงานขออภัยโรงเบียร์ณ ลาดพร้าวที่เรารวบรวมมาให้ดูนะคะว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นณเวลานี้อย่างแรกนะคะคุณผู้ชมภาพที่เราเห็นที่สถานบันเทิงแห่งนี้ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้คือการให้บริการทั้งเรื่องของอาหารเครื่องดื่มมีการแสดงดนตรีและการเต้นรำรวมไปถึงการเปิดเกินเที่ยงคืนด้วยซึ่งเข้าข่ายสถานบันเทิงเลยค่ะแต่ตรวจสอบพบว่าไม่มีใบอนุญาตจัดตั้งสถานบันเทิงนะคะมีเพียงการจดทะเบียนเป็นร้านอาหารซึ่งผู้สื่อข่าวของเราคุณพัทราพรตั้นงามได้สัมภาษณ์ผอ.สำนักการสอบสวนและนิติกรกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ยืนยันข้อมูลนี้ด้วยเหมือนกันค่ะ
1: ในการประกอบกิจการของเขาเนี่ยเนาะถ้ามีการแสดงดนตรีนะแล้วก็ปล่อยให้มีการเต้นนะหรือยินยอมมีการเต้นนะครับก็จะเข้าข่ายผิดสัญญาบริการตามมาตรา3วงเล็บ4วงเล็บ5ฝ่ายนะก็จะมีความผิดฐานตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
2: ไม่มีใบอนุญาตอะไรคะ
1: ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการครับ
2: ค่ะเป็นประเภทอะไรอะที่ไม่มี
1: ก็คือตามพระราชบัญญัติสถานบริการเนี่ยมีอยู่หลายประเภทนะแต่การประกอบธุรกิจของเขาเนี่ยนะเท่าที่ดูในสื่อต่างๆเนี่ยก็จะเข้าข่ายเป็นมาตรา3วงเล็บ4นะคือจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็มีการแสดงดนตรีนะรวมถึงมีการเต้นหรือว่าปล่อยมีการเต้นนะครับก
2: ็
1: เข้ามาประกอบ
2: ขั้นตอนเดี๋ยวต้องทำยังไงกันต่อไหมคะ
1: ก็เป็นเรื่องของการสอบสวนที่ต้องรวบรวมพยานฐานนะครับ
0: จะด้วยข้อจำกัดของโซนนิ่งหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ทำไมการให้บริการแบบนี้ยังคงเปิดได้ตามปกติใครเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้บ้างและนี่ไม่ใช่ที่เดียวแน่ๆค่ะคุณผู้ชมมีคำยืนยันจากผู้ว่ากทมนะคะว่าโรงเบียร์ณ ลาดพร้าวเพิ่งผ่านการตรวจสอบตามข้อบัญญัติของกทมไปเมื่อเมษายนที่ผ่านมาแต่สิ่งที่เป็นอยู่ก็คือประตูหนีไฟถูกปิดกั้นไม่มีไฟฉุกเฉินพยานที่รอดชีวิตยืนยันว่าหลังไฟดับ ทุกอย่างมืดหมดเลยไม่เห็นสัญลักษณ์ของประตูหนีไฟตรวจผ่านแล้วก็จบก็เป็นเรื่องปกติของการทำหน้าที่นะคะแต่ก็มีข้อสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกำลังสะท้อนถึงการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากพอแล้วหรือไม่ล่าสุดค่ะคปภ.ค่ะตรวจพบว่าโรงเบียร์ลาดพร้าวทำประกันอัคคีภัยทุน40ล้านบาทแต่ครอบคลุมเฉพาะทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างต่างๆไม่ใช่ประกันภัยที่รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกนะคะนี่เป็นเพียงสถานประกอบการเดียวหรือสถานประกอบการลักษณะนี้ยึดปฏิบัติในแบบเดียวกันเพื่อลดต้นทุนหรือเปล่าแม้จะต้องมีการแบกรับความเสี่ยงโดยเฉพาะชีวิตของผู้ที่เข้ามาใช้บริการการตั้งคำถามเรื่องของความรับผิดชอบใครต้องรับผิดชอบจึงเป็นเรื่องใหญ่นะเวลานี้ด้วยค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้จะพบหลายสาเหตุของเพลิงไหม้และการหนีภัยนะคะแต่ถ้าเทียบกับความสูญเสียมันแทนกันไม่ได้อยู่แล้วนี่เลยเป็นคำถามสำคัญเลยนะคะคุณผู้ชมว่าทำไมทั้งที่มีการตรวจมาตรฐานไปแล้วพอเกิดเหตุแล้วทำไมไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่มันควรจะเป็นแล้วทำไมเพลิงไหม้ถึงลุกลามรวดเร็วขนาดนั้นมีทีมผู้เชี่ยวชาญค่ะที่เขามองเรื่องความปลอดภัยไปถึงอนาคตมากยิ่งขึ้นเพราะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ขณะนี้ได้อีกหรือไม่ด้วยวันนี้เราคุยกันต่อกับคุณนิตยากิรติเสริมสินนะคะมีข้อสังเกตหลายเรื่องเลยสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้มีเรื่องอะไรที่เราอาจจะต้องช่วยกันมองเพื่ออุดช่องว่างเหล่านี้บ้างคะ
3: จริงๆแล้วมันมีประเด็นใหญ่2ประเด็นค่ะก็คือเรื่องของประเด็นไฟฟ้าอีกเรื่องนึงเป็นประเด็นเรื่องของความปลอดภัยแต่ว่าในเรื่องประเด็นความปลอดภัยระหว่างเกิดเหตุไปแล้วเนี่ยประตูหนีไฟไม่มีระบบฉุกเฉินนะคะก็แทบจะใช้งานไม่ได้แถมประตูยังล็อกเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วป้องกันแต่ต่อจากนี้ต่อไปนะคะอาจจะต้องมองไปถึงอนาคตต่อการจัดการเรื่องของการเกิดไฟไหม้เพื่อไม่ให้เกิดบทเรียนซ้ำเติมค่ะจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชมคะแนวโน้มนะคะต่อจากนี้ไปสถานการณ์ไฟไหม้ถ้าหากว่าไม่แก้นะคะก็อาจจะเป็นผลกระทบได้ด้านวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวสท.ลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะโครงสร้างและระบบความปลอดภัยโรงเรียนโรงเบียร์ณลาดพร้าวหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ตรวจสอบพบหลายกรณีเลยวิศวกรนะคะเขาบอกว่าหลายอย่างนะคะเป็นไปไม่ตามมาตรฐานอย่างที่ได้บอกไปนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูจุดแรกกันก่อนค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องของระบบประตูเปิดปิดประตูฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เป็นภาพก่อนเกิดเหตุนะคะคุณผู้ชมก่อนเกิดเหตุจะเห็นว่านะคะผู้คนเข้าไปใช้บริการขณะเดียวกันมีคนจำนวนมากมีโต๊ะหนาแน่นอยู่ในบริเวณพื้นที่นะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าแทบจะเดินเนี่ยแทบจะหลบเลี่ยงกันออกไปเลยทีเดียวแล้วก็เหตุการณ์นี้ถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและประตูเล็กขนาดนั้นประมาณสูง2เมตรกว่าๆก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการอพยพได้คราวนี้มาดูหลังเกิดเหตุกันหน่อยค่ะเช็คกันทีละจุดนะคะให้เห็นภาพกันไปเลยนะคะเพราะว่าทางด้านของอาจารย์สุรเชษนะคะอาจารย์สุรเชษท่านได้เป็นวิศวกรที่เข้าไปลงพื้นที่นะคะอาจารย์สุรเชษศรีงามผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและอัคคีภัยพบจุดบกพร่องหลายจุดเหมือนกันค่ะแล้วก็อย่างน้อยๆแกเล่าให้เห็นถึง3สาเหตุหรือ3จุดนะคะให้เห็นจุดแรกกันก่อนมาดูจุดแรกก็คือเรื่องของประตูค่ะประตูทางเข้านะคะเป็นประตูหนาทึบนะคะแล้วก็เป็นประตูบานเลื่อนประตูบานเลื่อนนี้นะคะปิดทึบแน่นปกติแล้วเวลาทำจะต้องทำเป็นประตูที่จะต้องเป็นประตูผลักออกแต่ว่านี่มันขัดต่อหลักการออกแบบของประตูอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะซึ่งคุณผู้ชมเห็นจากภาพนี้นะคะก็จะเห็นหลากหลายประตูทั้งประตูฉุกเฉินนะคะหรือแม้ประตูทางเข้าออกที่เห็นตามภาพนี้นะคะแล้วก็เรียกได้ว่านะคะประตูที่ออกแบบมานั้นนะคะเส้นทางอพยพก็เป็นแบบผลักออกนะคะที่ควรจะเป็นแต่ประตูนี้เป็นแบบบานเลื่อนจุดที่สองก็คือการจัดผังที่นั่งไม่มีทางเดินสัญจรที่กว้างเพียงพอสำหรับอพยพผู้คนค่ะเพราะว่าข้างในเนี่ยเท่าที่เราเห็นภาพแรกเนี่ยก็คนหนาแน่นพอสมควรและจุดที่3ค่ะประตูทางออกด้านหลังอาคารฝั่งซ้ายซึ่งเป็นทางเดินออกไปทางฝั่งของห้องน้ำนะคะจะพบว่าประตูทางฝั่งที่เดินไปทางฝั่งของห้องน้ำเนี่ยนะคะไปสุดทางจะมีการลงกลอนล็อกไว้ส่วนฝั่งขวาเป็นทางออกที่ต้องเดินผ่านที่บริเวณนั้นเป็นห้องครัวนะคะซึ่งเป็นอีกด้านซึ่งผิดหลักของเส้นทางหนีไฟที่จะต้องไม่ตัดผ่านจุดนี้และมีความเสี่ยงเรื่องของอัคคีภัยด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามรวดเร็วผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ตั้งข้อสังเกตว่าเกิดจากการเลือกใช้วัสดุตกแต่งภายในอาคารซึ่งสถานที่แห่งนี้จดแจ้งการขออนุญาตเป็นร้านอาหารไม่ใช่สถานบันเทิงจึงอาจเป็นช่องว่างที่ทำให้ไม่มีการควบคุมมาตรฐานวัสดุตกแต่งที่จะต้องทนไฟหรือระบบการทนทานการลามไฟอย่างเข้มงวดค่ะ

0: ซึ่งทางด้านของทีมตรวจสอบวสท.ก็ระบุด้วยนะคะว่าความร้อนที่ลอยขึ้นไปสะสมบริเวณด้านฝั่งของเพดานทำให้วัสดุตกแต่งนะคะติดไฟจนเกือบ 100% ก่อนที่จะหยดลงมาด้านล่างซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดกลุ่มควันหนาแน่นและทำให้ที่ผู้ประสบเหตุนั้นได้รับบาดเจ็บนะคะเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีกด้วยค่ะ
1: เฉินป้ายป้ายทางออกป้ายทรายพวกหนีไฟอะไรลักษณะนี้พอดีเดินมีโอกาสเดินเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนเสียชีวิตเยอะก็คือห้องน้ำอะน
2: ะ
1: ห้องน้ำมีก็เห็นบอกว่าชายหญิงก็7-8ลายก็10กว่าลายในห้องน้ำและพฤติกรรมเหมือนมอลเทนบีที่ผมลงไปตรวจอีกมอลเทนบีนี่ก็หน้าพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยก็3ลายเสียชีวิตในห้องน้ำนะครับในพฤติกรรมและห้องน้ำส่วนมากบ้านเราต้องรู้นะส่วนมากนะครับในการออกแบบห้องน้ำนี่จะเป็นทางตันไม่มีทางออกนะครับแต่อาคารนี้แปลกอีกสถานบริการตัวนี้ปลายทางสุดของห้องน้ำน่ะมันถูกล็อกถ้าเกิดผลักออกไปตัวนั้นถ้าเกิดเขารู้แล้วรู้ว่าเป็นทางออกผลักออกไปได้นะครับมันมีกรไม่ได้มั่นคงแข็งแรงเท่าไหร่ถ้าเกิดดันออกไปได้ตัวนั้นเขาก็รอดกันเป็นหลายคนเลยนะครับตัวนั้นอีกตัวนึงแล้วก็ความมืดแบบมืดหนักมากแล้วก็มองไม่เห็นเส้นทางในระยะ5-10 เมตรนี่คือมองไม่เห็นและอีกกลุ่มหนึ่งที่เสียชีวิตเนี่ยประมาณ6-7ลายนี่อยู่หน้าทางประตูทางเข้านี่ประมาณไม่เกิน10 เมตรอันนี้ก็เมื่อไฟดับลงมาเนี่ยก็คือนะครับก็สิ่งหนึ่งก็คือเขามองไม่เห็นเส้นทางที่จะออก
0: อาจารย์สุรเชษฐ์ไปเมื่อวานอาจารย์ก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องของการจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่การดำเนินการกับเข้าขายสถานบันเทิงเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่จะต้องมีการแก้อยู่เหมือนกันชวนมาดูระเบียบของกทม.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทที่มีการจัดให้มีแสดงดนตรีและเต้นรำมีข้อกำหนดเรื่องระบบป้องกันอัคคีภัยนะคะเรื่องไฟฉุกเฉินและถังดับเพลิงและทางหนีไฟซึ่งเกิดเหตุนี้นะคะทำให้ผู้เชี่ยวชาญและก็ผู้เห็นเหตุการณ์ระบุอย่างที่บอกไปว่ามันมืดยังไงก็ประตูก็ยังถูกล็อกอีกด้วยเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานหากไล่เรียงตามข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครและกฎกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยไว้อย่างชัดเจนมันมีระบุค่ะคุณผู้ชมระบุว่าถ้าหากว่าจดเป็นสถานบันเทิงจะระบุจะต้องจัดให้มีประตูหรือทางหนีไฟแยกต่างหากออกจากทางออกปกติมีป้ายบอกทางมีระบบไฟฉุกเฉินแต่เมื่อเกิดเหตุจริงพบว่าระบบกระแสไฟฟ้าหลักถูกตัดขาดและไม่มีระบบไฟฉุกเฉินทำงานทดแทนทำให้พื้นที่ทั้งหมดนะคะมืดสนิทอย่างที่เห็นนอกจากนี้ประตูทางออกด้านฝั่งห้องน้ำที่ถูกล็อกกรอนไว้กลายเป็นทางตันส่งผลให้ผู้ประสบเหตุนะคะได้รับผลกระทบค่ะแม้ว่าจะมีการตรวจไปแล้วในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ว่านะคะพอเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้มันก็รับมือไม่ทันแล้วค่ะ
1: ด้านหน้าถ้าเกิดมองไปแต่ตรงหน้ามันจะมีด้านซ้ายกับด้านขวาใช่ไหมประตูของเขาอะนะครับน่าจะเป็นประตูสไลด์เลื่อนและก็รู้สึกว่ามันจะปิดเปิดยากมากและเป็นประตูเลื่อนไม่ควรนะครับไม่ควรจะเป็นประตูเลื่อนในลักษณะนี้นะครับเส้นทางอพยพหนีไฟจะต้องเป็นประตูเส้นทางที่ต้องเป็นทางผลักออกเท่านั้นในลักษณะนี้นะครับเรื่องความจุจำนวนคนนะครับมันก็จะต้องไปดูเรื่องลักษณะที่สิ่งกีดขวางในเส้นทางที่จะอพยพหนีไฟหรือหลบลี้หนีภัยเนี่ยนะครับเส้นทางนะครับจะต้องมีสิ่งกีดขวางถ้าเกิดเราเข้าไปดูเนี่ยเราเห็นเก้าอี้นี่วางกันเต็มในต่อหน่วยต่อพื้นที่ลักษณะนี้นะครับต่างๆนะครับพวกนี้นะและประตูเนี่ยก็เป็นประตูสไลด์นะครับหนาแน่นมากพอสมควรเลยนะครับ
0: จุดหนึ่งที่ผู้ตรวจประเมินอาคารบอกว่าสิ่งที่มีความจำเป็นก็คือเรื่ององค์ความรู้ค่ะแล้วก็เรื่องของเส้นทางหนีภัยขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะต้องมีการสร้างความปลอดภัยในการบอกสำหรับคนที่มาเที่ยวสถานแบบนี้นะคะว่าจุดที่หนีภัยอยู่ตรงไหนจึงมีข้อเสนอเพื่อยกระดับความปลอดภัยโดยไม่ต้องรอให้สถานประกอบการนะคะเข้าข่ายกฎหมายควบคุมก็ได้ในลักษณะของอาคารใหญ่สถานที่ที่มีการรวมประชาชนควรต้องติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานนะคะอย่างเช่นป้ายทางออกแผนผังทางหนีไฟฉุกเฉินถังดับเพลิงนอกจากนี้นะคะต้องมีการฝึกซ้อมแผนอพยพเพื่อทำหน้าที่นำทางค่ะแล้วก็คอยประเมินสถานการณ์ช่วยเหลือผู้ให้บริการนะคะที่มาเที่ยวนะคะเพื่อความปลอดภัยในระ

0: ดับฉุกเฉินอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ไฟไหม้สถานบันเทิงแล้วก็อาคารสาธารณะหลายแห่งมักถูกระบุสาเหตุเบื้องต้นว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้านะคะตั้งข้อสังเกตเลยนะคะว่าเหตุเกิดที่แท้จริงอาจจะเกิดจากปรากฏการณ์ไฟอาร์คหรือกระแสไฟกระโดดข้ามอากาศที่ทำให้สายไฟร้อนวันนี้มีข้อเสนอเชิงโครงสร้างในการแก้ปัญหาที่ต้นทางด้วยการนำเอาเทคโนโลยีนะคะในเรื่องของการนำเอาไฟอาร์คแล้วก็การที่จะนำเอาท่อเหล็กนะคะมาที่จะเชื่อมสายไฟนะคะที่อยู่บริเวณด้านในเพื่ออุดช่องโหว่ความปลอดภัยของอาคารสาธารณะค่ะด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์สจล.นะคะเปิดเผยจากกรณีเหตุจุดเริ่มต้นการพบประกายไฟนะคะบริเวณตู้ควบคุมหรือแนวสายไฟเพดานตามด้วยกลุ่มควันสีดำและไฟดับในที่เกิดเหตุซึ่งน่าจะเกิดจากไฟอาร์คซึ่งไฟอาร์คนั้นเกิดจากจุดต่อสายไฟที่หลวมหรือสายไฟเสื่อมสภาพทำให้กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลต่อเนื่องได้ตามปกติแต่วิธีการกระโดดข้ามอากาศเพื่อเดินทางต่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็คือคล้ายๆกับเราเสียบปลั๊กนะคะไฟไม่แน่นแล้วเกิดเสียงดังแปะแปะแปะนี่แหละค่ะเป็นปรากฏการณ์คล้ายๆกับฟ้าผ่าเล็กๆซึ่งมันจะเกิดขึ้นในจุดที่มันมีปัญหานะคะงั้นขณะเดียวกันนะคะเมื่อไฟฟ้าเดินทางผ่านอากาศก็จะสร้างความร้อนสะสมสูงมากบริเวณจุดที่หลวมหากเกิดต่อเนื่องอุณหภูมิจะพุ่งสูงฉนวนหุ้มสายไฟที่เป็นพลาสติกหลอมละลายกลายเป็นน้ำก็ได้นะคะอาจจะลุกติดไฟได้แล้วก็ทำให้เกิดเหตุไฟฟ้าลดลัดวงจรตามมาเพื่อที่จะทำให้ เกิดเหตุดังกล่าวค่ะซึ่งขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเบรกเกอร์ทั่วไปบ้านเรือนจะทำงานตัดไฟเมื่อต่ อเมื่อไฟฟ้าลัดวงจรไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่า เราใช้นะคะนวัตกรรมใหม่ที่เป็นไฟอาร์คก่อนหน้านั้นซึ่งยังไม่มีในประเทศไทยนะคะมาใช้ก็จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้
1: เหตุของการที่พนักงานเห็นไฟแลบที่ตู้เนี่ยมันทำให้สายไฟที่อยู่ใต้ฝ้าเนี่ยเกิดความร้อนแล้วมันเกิดความร้อนแล้วเริ่มหลอมละลายแล้วแล้วก็เขาบอกเขาเห็นควันสีขาวๆลอยมาควันสีขาวๆนี่เนื่องจากว่าอุณหภูมิของฉนวนไฟฟ้าเนี่ยสายไฟที่เราใช้เนี่ยมันจะเขียนว่า70องศาถ้าอุณหภูมิที่สูงกว่า70องศาขึ้นไปแล้วเนี่ยตัวสายเนี่ยมันจะเริ่มหลอมเหลวกลายเป็นน้ำนะครับแล้วก็จะเริ่มมีควันสีขาวออกมากลิ่นมันก็จะเหม็นๆฉุนๆหน่อยแต่พอมันเป็นน้ำไปปุ๊บเนี่ยพอมันร้อนมากๆ90ถึง100องศาเนี่ยมันจะลุกติดไฟได้ทีนี้ควันจะเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วก็คือตัวมันสามารถลามไฟได้ลุกติดไฟได้เพราะฉะนั้นเหตุการณ์มันจะไล่มาเลยทำไมเบรกเกอร์ไม่ทิปตอนที่มันแป๊บๆเพราะว่ามันเกิดอาร์คเนี่ยกระแสอาร์คเนี่ยไม่เยอะ
0: จริงๆแล้วนะคะถ้าพูดง่ายๆกระแสอาร์คที่มันเกิดขึ้นจุดที่มันมีปัญหาเนี่ยไฟไหม้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสายไฟฟ้ามันจะร้อนก่อนยิ่งถ้าเกิดว่าสายไฟมันเก่ามันร้อนมากขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความร้อนและลุกลามในจุดที่ติดไฟง่ายด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะสามารถลดเรื่องนี้ได้คุณบุษลินคะดิฉันอยากชวนคุณผู้ชมมาบอกแบบนี้ค่ะว่าบ้านเราไม่ได้มีตัวที่ติดตั้งนี้ตามมาตรฐานที่จะต้องใส่เข้าไปมีในต่างประเทศค่ะแต่จุดนี้มันจะรู้เลยว่าจุดไหนมีปัญหาไฟฟ้าสายไฟตรงไหนมันร้อนนะคะมันก็จะตัดจบก่อนที่จะไปใช้เซฟตี้คัทตอนที่มันเกิดเซฟตี้คัทแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงที่ไฟฟ้ามันร้อนแล้วมันก็อาจจะเกิดเหตุไม่ได้เช่นเดียวกันเรื่องนี้จึงอยากจะฝากเป็นข้อเสนอของอาจารย์ค่ะ
2: โอ้เป็นสิ่งที่ป้องกันได้เลยนะคะเพราะว่าหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดจากไฟไหม้ในส่วนมากปัญหาแรกเลยคือไฟฟ้าลัดวงจรนี่แหละถ้าแก้ที่ตรงนี้ได้น่าจะช่วยลดเรื่องของความสูญเสียได้อีกเยอะเลยนะคะช่วงนี้ขอบคุณคุณนิตยาด้วยค่ะคุณผู้ชมคะอีกประเด็นนึงที่ยังต้องจับตาอย่างมากเลยนะคะคือตัวร่างกฎหมาย SEC และโครงการพัฒนาเมกะโปรเจกต์อย่างเรื่องของแลนบริดจ์ค่ะโดยหลังจากที่คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติซึ่ง ็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะได้ให้สัมภาษณ์ค่ะว่ายังไม่ใช่การยกเลิกนะคะแต่เป็นเพียงแค่การชะลอโดยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา3ฝ่ายเพื่อจะเร่งสรุปผลภายใน1ปีนี้พอเป็นแบบนี้นะคะตัวแทนของเครือข่ายหยุดกฎหมายขายแผ่นดินก็ได้ทำบันทึกอย่างเป็นทางการไปถึงรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์เลยนะคะให้สัมภาษณ์ว่าละเมิดการบันทึกข้อตกลงหรือเปล่าล่าสุดรัฐมนตรีช่วยก็ต่อสายตรงนะคะแล้วก็ชี้แจงเลยว่าทุกอย่างเป็นไปตามข้อตกลงในขณะที่คุณประสิทธิชัยซึ่งเป็นแกนนำของเครือข่ายก็เรียกร้องให้รัฐบาลนะคะเร่งวางกรอบตั้งคณะกรรมการเดินหน้าเขียนแผนแม่บทพัฒนาภาคใต้อย่างมีส่วนร่วมให้เร็วที่สุดค่ะหลังการให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะระบุไว้ว่าจะชะลอไม่นำทั้งร่างพรบระเบียงเศรษฐกิจพิเศษหรือว่า SEC และโครงการ Land Bridge เข้าครม.โดยได้มีการตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายซึ่งประกอบด้วยภาครัฐภาคบริหารและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของโครงการต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่พร้อมกับตั้งเป้าสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอภายใน1ปีค่ะโดยย้ำว่าการชะลอไม่ใช่การยกเลิกโครงการ Land Bridge นะคะแต่เป็นการเปิดให้มีส่วนร่วมมากขึ้นรวมถึงการศึกษาหน่วยงานจัดทำค่ะก็ยังนำมาประกอบการพิจารณาร่วมกับข้อมูลข้อเสนอใหม่จากภาคประชาชนอีกด้วยค่ะเรื่องนี้นายประสิทธิชัยหนูนวลซึ่งเป็นเลขาธิการกลุ่มเครือข่ายหยุดกฎหมายขายแผ่นดินในฐานะของประธานกลุ่ม SEC Watch นะคะมองว่าอาจจะเป็นการให้สัมภาษณ์ที่ขัดแย้งและไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุเอาไว้นะคะว่าให้ยุติการผลักดันโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยค่ะที่มีเงื่อนไขก็คือโครงการ Land Bridgeที่ข้อตกลงเขียนไว้ตอนท้ายนะคะว่าจะต้องเอาผลของกรรมการ2ชุดมาพิจารณาร่วมกันค่ะว่าแลนบริดจ์นั้นควรจะไปต่อหรือไม่ก็คือชุดคณะกรรมการการศึกษาที่มีนายเอกนิติรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งจะแล้วเสร็จในต้นเดือนสิงหาคมนี้กับอีกชุดนึงก็คือคณะกรรมการแผนแม่บทภาคใต้ที่แต่งตั้งขึ้นมาใหม่นะคะตามข้อเรียกร้องของการชุมนุมค่ะ
3: แลนบริดจ์จะมีหรือไม่เนี่ยก็ต้องรอกรรมการ3ฝ่ายก่อนซึ่งก็คงต้องทำงานกันผมคิดว่าคงต้อง2ปีขึ้นแหละครับเพราะว่ามันคือแผนแม่บทมันไม่ใช่แผนคมนาคมหน2มันต้องพูดระบบทางภาคใต้ครับแล้วก็พอถึงตอนนั้นเองเนี่ยแลนด์บริดจ์จะมีหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับแนวทางการพัฒนาภาคใต้ด้วยครับถ้าออกมาในลักษณะที่เป็นการต่อยอดจากสายภาพเดิมเนี่ยก็ไม่จำเป็นในต้องมีโครงสร้างการคมนาคมขนาดใหญ่นั่นหมายถึงว่าพอกรรมการชุดนี้ทำงานเสร็จบทสรุปก็จะออกมาว่าไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างแบบแลนด์บริดจ์อีกแต่อาจจะมีโครงสร้างการคมนาคมแบบอื่นที่สอดคล้องกับศักยภาพภาคใต้ครับ
2: แต่ว่าล่าสุดนะคะคุณประสิทธิชัยก็ระบุผ่าน Facebook นะคะว่ารัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์นั้นยืนยันว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามข้อตกลง3เรื่องด้วยกันนะคะคือไม่มีการนำเสนอร่างพรบ SEC โครงการ Land Bridge เป็นไปตามข้อตกลงเดิมค่ะและสุดท้ายก็คือคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทภาคใต้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการนั่นเองแต่อย่างไรเรื่องนี้ก็ยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างวันนี้ดิฉันบุษรินทร์ยิ่งเกียรติกุลลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวก็ทำให้ตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ฝ่ายปกครองหลายจังหวัดเลยนะครับต้องปูพรมไปตรวจความปลอดภัยของสถานบริการในพื้นที่ของตัวเองครับรวมทั้งเมืองท่องเที่ยวสำคัญอย่างพัทยาที่จังหวัดชลบุรีครับที่มีสถานบันเทิงตั้งอยู่เป็นจำนวนมากโดยก็จะเน้นไปตรวจสอบในเรื่องของระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟแล้วก็อุปกรณ์ในการดับเพลิงครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีครับนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงเมืองพัทยาตำรวจสภ.เมืองพัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสถานบันเทิงบนถนน Walking Street และย่านท่องเที่ยวสำคัญของเมืองพัทยาก็จะเน้นที่การตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยครับทั้งประตูเส้นทางหนีไฟระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินวัสดุตกแต่งภายในอาคารที่มันอาจจะเป็นเชื้อเพลิงรวมถึงจำนวนและสภาพ

การใช้งานของถังดับเพลิงนะครับพร้อมกับกำชับผู้ประกอบการให้ปรับปรุงจุดที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานและเพิ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับ

0: เราก็จะเป็นการตรวจแนะนํานะครับแล้วก็ให้มีการเพิ่มเติมในส่วนของถังดับเพลิงแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นหลัก
1: เช่นเดียวกับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจสถานบริการแล้วก็ร้านอาหารที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงร้านที่มีการแสดงดนตรีสดในเขตเมืองพระนครศรีอยุธยาด้วยนะครับเน้นไปที่นี่เลยการตรวจสอบถังดับเพลิงครับระบบแจ้งเหตุเรื่องของทางหนีไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉินแล้วก็จำนวนทางเข้าออกของอาคารพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการจะต้องจัดทำระบบความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานครับ
2: ก็แนะนำไปแล้วว่าให้แต่ละร้านเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการได้เวลาที่มีเหตุนะครับก็คือเดี๋ยวได้มีการซักซ้อมกันบ่อยครั้งขึ้นครับจริงๆทางผู้จัดการเขาก็รู้อยู่แล้วได้พูดคุยกับพนักงานอยู่แล้วว่าถ้าเกิดเหตุเนี่ยต้องทำยังไงต้องหนึ่งก็อาจจะต้องแนะนำว่าทางออกทางนี้นะหนึ่งคือสติก่อนสองคือแนะนำทางออกให้ทางลูกค้าในร้านครับแล้วเราก็เน้นย้ำว่าจำนวนโต๊ะเนี่ยไม่ให้แออัดจนเกินไปนะครับแล้วก็ทางออกต้องสามารถใช้งานได้จริงและไม่มีสิ่งกีดขวางเน้นย้ำตรงนี้ครับ
1: ส่วนทางผู้ประกอบการเองเขาก็บอกแบบนี้นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการซ้อมแผนอพยพหนีไฟอยู่เป็นประจำอยู่แล้วมีการติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟนะครับแล้วก็จัดเตรียมประตูทางออกอยู่หลายจุดเพื่อรองรับกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินครับ
3: เราก็กังวลนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องทางหนีไฟอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เรื่องป้ายให้ชัดเจนว่าหนีไฟมีตรงนี้นะแล้วก็กระจกทุกบานของร้านเราสามารถเปิดหนีออกได้ค่ะ
4: มีทางกี่ทางของน้อง
3: มีทางออก2ทางค่ะหลักๆแต่ว่ากระจกที่อยู่ด้านนี้เปิดด้านข้างเนี่ยเปิดออกได้หมด
4: สามารถหน้าต่างสามารถเปิดได้เลย
3: เปิดได้เลยไม่มีการล็อกค่ะเปิดได้เลย
4: ครับแล้วสัญญาณในการที่เปิดปิดอะไรเนี่ยต้องชัดเจนไหม
3: ชัดเจนค่ะชัดเจนค่ะมีไฟสำรองค่ะ
4: ถ้าแบบถ้าเพิ่
3: มมีค่ะมีเรียบร้อย
1: ไปดูที่ภาคใต้กันต่อนะครับที่จังหวัดสงขลาฝ่ายปกครองและตำรวจจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ไปตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยในสถานบันเทิงภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับมี6แห่งที่ไปตรวจก็จะเน้นตรวจสอบระบบป้องกันไฟไหม้ครับอัคคีภัยเครื่องดับเพลิงป้ายไฟส่องสว่างทางหนีไฟเส้นทางการอพยพรวมถึงประตูทางออกฉุกเฉินครับเพื่อให้มีความมั่นใจว่าอุปกรณ์ทุกจุดอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานครับ
5: ก็คือในเรื่องของป้ายบอกทางนะครับที่แนะนำให้มีการจัดทำเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ผู้มาใช้บริการเนี่ยได้เห็นให้ชัดเจนแล้วก็สามารถกรณีเกิดเหตุแล้วสามารถออกทางหนีไฟได้สะดวกและก็รวดเร็วยิ่งขึ้น
1: ไปต่อกันที่ภูเก็ตกันหน่อยนะครับร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชันศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานบันเทิงภายในซอยบางลาอำเภอกระทู้โดยให้คำแนะนำผู้ประกอบการว่าทางหนีไฟนี้ต้องชัดเจนและไม่มีสิ่งกีดขวางนะครับส่วนผู้ประกอบการในพื้นที่ป่าตองเองเขาก็บอกแบบนี้ครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขายกระดับมาตรการความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นู่นเลยครับเกิดเหตุไฟไหม้ซานติก้าผับในกรุงเทพมหานครเมื่อปี2552ครับ
6: ในเรื่องของทางหนีไฟในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆไม่ก็ทางป้ายอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ทุกๆปีเนี่ยมันจะมีการซ้อมแผนต่างๆซึ่งเป็นของทางร้านนั้นที่เขามีใบแสดงให้ดูอยู่นะครับซึ่งผมมองว่าจริงๆสถานบันเทิงหาดป่าตองเองเนี่ยมันมีคลับใหญ่ๆที่เป็นติดระดับโลกค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อมั่นตรงนี้ผมถือว่าเขาอยู่ที่ประมาณเกือบ 90% นะฮะก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร
1: ่ไปต่อกันที่กระบี่นะครับอันนี้เคสนี้น่าสนใจครับคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบสถานบันเทิงที่เป็นลักษณะของอาคารแบบปิดนะครับ3ร้านภายในตัวเมืองกระบี่ก็มีตำรวจฝ่ายปกครองกระบี่เข้าไปตรวจสอบนะครับพบว่าบางร้านนะครับบางร้านถังดับเพลิงเนี่ยจำนวนมันน้อยเหลือเกินครับแล้วป้ายบอกทางหนีไฟก็ขนาดค่อนข้างเล็กด้วยนอกจากนี้ทางหนีไฟก็ไปเจอสิ่งที่มันกีดขวางอยู่ดูซับซ้อนนะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดโล่งจึงแนะนำให้มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นป้ายที่มีแสงไฟสว่างมากขึ้นและมองเห็นได้ชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูที่อีสานกันบ้างครับที่จังหวัดเลยผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจสถานบันเทิงพบว่าป้ายไฟเพื่อบอกทางหนีไฟแผนผังทางหนีไฟรวมถึงถังดับเพลิงก็เริ่มถูกนำมาติดตั้งภายในร้านหลายแห่งครับซึ่งเปิดให้บริการแบบผับในย่านมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยหลายร้านเขาก็ติดตั้งมานานแล้วนะครับ

0: เมื่อสำรวจภายในก็พบว่าหลังคาเพดานข้างร้านเนี่ยมันค่อนข้างสูงทีเดียวครับโล่งส่วนสายไฟเองก็มีการร้อยสายไฟเข้าไปในท่อเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าแล้วถ้ามันมีกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ภายในร้านขึ้นนะครับส่วนถ้าไปดูบรรยากาศภายนอกร้านก็พบว่ามีช่องกระจกหน้าต่างอยู่เป็นจำนวนมากทางผู้ประกอบการเขายอมรับนะครับบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยทำให้ลูกค้ากังวลครับส่งผลให้ผู้มาใช้บริการลดลงไปเกือบ90%เลยครับ
1: เมื่อคืนกับวันนี
2: ้หายไปประมาณ 90% ครับวันนี
1: ้ก็คือมีผลกระทบเยอะมาก
2: มีผลกระทบแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นภาพที่หดหู่แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ที่ยังบาดเจ็บทุกคนครับไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ก็ต้องถอดบทเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันเหตุที่จะไม่เกิดซ้ำขึ้นมาอีก
0: เจ้าของสถานบันเทิงที่จังหวัดเลยเนี่ยบอกว่ากังวลเรื่องของภาพลักษณ์นะครับก็อยากจะฝากไปถึงผู้ประกอบการสถานบันเทิงทุกที่เลยนะครับขอให้ช่วยกันเข้มงวดมาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายที่ภาครัฐกำหนดเอาไว้ครับดูความคืบหน้าครับกรณีปัญหาการขัดแคลนยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลมหาสารคามนะครับที่มันเรื้อรังมาเกือบ2ปีแล้วเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีเงินครับนำเงินไปปรับปรุงแล้วก็ก่อสร้างอาคารหลายหลังจนทำให้ทางล่าสุดเนี่ยนะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต7ก็ได้สั่งให้ระงับการทำสัญญาโครงการใหม่เพื่อให้นำเงินมาจ่ายหนี้ให้กับบริษัทยาที่ค้างจ่ายอยู่ครับคุณผู้ชมลองดูนะครับมีการนำรายการยาที่ขาดคลังไม่มีจ่ายให้กับผู้ป่วยในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามาแสดงครับพบว่ามีหลายรายการเลยครับไม่ว่าจะเป็นยาเสริมฤทธิ์ยาปฏิชีวนะเบาหวานยาเบาหวานชนิดฉีดหรือว่าสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำแล้วก็ยาความดันสูงครับแล้วก็จะมีรายการยาที่เขาเรียกว่าเดี๋ยวมีเดี๋ยวขาดครับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันอย่างเช่นยาเบาหวานชนิดฉีดบางประเภทยาพ่นรักษาหอบหืดยาพ่นรักษาโรคปอดอุดตันเรื้อรังเป็นต้นปัญหาการขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ที่เรื้อรังมาตั้งแต่ปี2567จนทำให้ข้าราชการบำนาญโรงพยาบาลมหาสารคามไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่7รวมถึงปปช.ภาค4ให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามโดยมีการอ้างนะครับว่าอาจจะประพฤติผิดวินัยและจรรยาบรรณข้าราชการใช้เงินบำรุงและเงินกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลไม่ถูกต้องหรือไม่ทำให้สถานะทางการเงินบำรุงมันติดลบครับนอกจากนี้ก็ยังอ้างว่าค้างชำระหนี้ค่ายาและเวชภัณฑ์ไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทอีกด้วยทำให้ผู้ป่วยเองไม่ได้รับยาแล้วก็เวชภัณฑ์ตามจำนวนที่เคยได้รับครับล่าสุดก็ทำให้ทางผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่7และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งจากการสอบถามทีมแพทย์ในหลายแผนกให้ข้อมูลตรงกันนะครับว่ายาและเวชภัณฑ์ขาดจริงครับแพทย์คนที่สั่งจ่ายยาให้กับคนไข้ก็อาจจะสั่งไปตามนั้นแต่พอมาถึงมือของเภสัชกรที่จะต้องจัดยาเขายอมรับว่าเครียดนะครับเพราะยามันไม่ตรงกับใบสั่งบางครั้งก็ต้องสลับสับเปลี่ยนตัวยาและปริมาณยาที่ได้รับมันก็จะลดลงตามไปด้วยสาเหตุหลักๆเนี่ยมันก็มาจากกรณีที่ทางโรงพยาบาลค้างค่ายากับบริษัทเอกชนครับส่วนเงินบำรุงและกระแสเงินสดกลับนำไปใช้ในการปรับปรุงอาคารสถานที่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการจัดลำดับการใช้เงินที่ดูจะไม่ค่อยเหมาะสมครับ
3: จากประชุมวันนั้นที่ผมสรุปรับฟังเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมก็เลยสั่งการไปว่าต่อไปนี้ให้โรงพยาบาลมหาสารคามเนี่ยนะครับห้ามนะครับห้ามในเรื่องของการทำสัญญาปรับปรุงโรงพยาบาลจุดใหม่ที่อยู่ในแผนเนี่ยห้ามทำแล้วแต่ว่าที่ทำอยู่ที่อยู่ค้างอยู่ก็คงต้องทำต่อเพราะว่าหยุดกลางทางไม่ได้นะครับเพราะว่ามีสัญญาแล้ว
0: ตอนนี้ทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลมหาสารคามนะครับทั้งเงินบำรุงที่มาจากรายได้การบริการของโรงพยาบาลแล้วก็กระแสเงินสดว่ามีหมุนเวียนมากน้อยแค่ไหน ถ้าพบว่าทั้งสองบัญชีติดลบก็จะเสนอไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนำงบกลางมาใช้ในการจ่ายหนี้ค่ายาครับแล้วก็จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เพื่อไม่ให้กระทบต่อคนไข้ที่ต้องมาเข้ารับบริการเป็นประจำครับปปช.จังหวัดสตูลส่งหลักฐานพร้อมกับคำวินิจฉัยชี้มูลความผิดนายกอบจ.สตูลต่อศาลนะครับหลังไม่ยอมบอกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างที่ผู้รับเหมาดำเนินการล่าช้าครับนอกจากนี้ยังได้ส่งเรื่องไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการทางวินัยด้วยนะครับส่วนถ้าเราไปดูมุมมองของชาวสตูลเขาก็ออกมาเรียกร้องให้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอย่างรอบด้านด้วยครับ
4: ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหรือสตูลเกตเวย์อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเริ่มมีผู้ประกอบการเข้าไปจับจองพื้นที่แล้วอาทิร้านนวดและบริษัททัวร์รวมถึงมีการเปิดตลาดจำหน่ายสินค้าที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแห่งนี้สัปดาห์ละ1วันซึ่งโครงการสตูลเกตเวย์ถูกให้ความสนใจติดตามมากขึ้นหลังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายสำริดเลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกอบจ.สตูลพร้อมพวกอีก3คนว่าโครงการนี้มีการเอื้อประโยชน์ให้กับเครือญาติในขณะที่นายสำริดยังคงออกปฏิบัติหน้าที่ตามปกติพร้อมชี้แจงว่าทุกอย่างทำไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักและปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยทางอบจ.สตูลได้ยื่นเรื่องส่งฟ้องไปยังศาลจังหวัดสตูลเพื่อดำเนินคดีกับห้างหุ้นส่วนจำกัดเกียรติเจริญชัยการโยธาแล้วโดยประชาชนในพื้นที่มองว่าโครงการดังกล่าวทำให้ประชาชนเสียประโยชน์เนื่องจากต้องเสียเวลารอนานกว่า6ปีแต่ในขณะเดียวกันก็ได้ตั้งคำถามกลับไปยังปปช.ว่าเหตุใดจึงเพิ่งจะมีการชี้มูลความผิดในขณะนี้ทั้งที่โครงการดังกล่าวได้มีการส่งมอบงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี2567
5: ถ้าย้อนกลับไปถามว่าเสียเวลาไหมเสียเวลามากกับไอ้6ปีที่ผ่านมานะคะแต่เราก็ไม่สามารถแก้ไขได้อยู่แล้วเราในฐานะภาคประชาชนนะคะตรงนั้นถามว่าแล้วทำไมถึงมาชี้มูลต้องรอไว้ถึง6ปีแล้วค่อยมาชี้มูลอันนั้นก็ปปช.ก็สมควรที่จะออกมาพูดคุยชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจอะค่ะว่าทำไมถึงต้องรอถึง6ปี
6: ในส่วนของท่านนายกเองก็ต้องเป็นชี้แจงกับประชาชนใช่ไหม
5: ค่ะในภาคของนายกเองก็ควรจะออกมาทำความเข้าใจชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจเช่นกันค่ะประมาณป
4: ี2559ด้านผู้อำนวยการสำนักงานปปช.จังหวัดสตูลระบุว่าหลังปปช.ส่วนกลางได้ชี้มูลความผิดไปแล้วนั้นทางปปช.จังหวัดสตูลซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องได้ขับเคลื่อนตามขั้นตอนกฎหมายใน2เรื่องคือในด้านคดีอาญาปปช.สตูลได้ส่งสำนวนคำวินิจฉัยพร้อมพยานหลักฐานทั้งหมดไปยังอัยการสูงสุดเพื่อนำเรื่องส่งฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9พร้อมกันนี้ได้ส่งเรื่องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ดำเนินการทางวินัยกับนายกอบจ.สตูลแล้วเช่นกัน
7: ซึ่งเราก็ได้มีการส่งไปแล้วเมื่อประมาณกลางเดือนที่แล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งมันจะมีอันนึงในส่วนที่ว่าต้องส่งไปให้ผู้ที่มีอำนาจในการแต่งตั้งต่อถอนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้ถูกกล่าวหาที่หนึ่งนะคะส่วนนี้เราก็ส่งไปแล้วเช่นกันนะคะ
8: ส่งที่ไหนนะคะ
7: ส่งไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะ
8: ค่ะแล้วตอนนี้ก็คือมีหนังสือตอบกลับมาหรือยังคะ
7: ในส่วนนี้ยังไม่มีนะคะเพราะว่าเขาจะมีกรอบระยะเวลาตามกฎหมายของเราอยู่ก็คือภายใน30วันนะคะ
4: ทั้งนี้คณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายสำริดกับพวกกรณีไม่ยอมบอกเลิกสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอควนโดนปีงบประมาณ2559ทั้งที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าโดยอบจ.สตูลได้ลงนามสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดเกียรติเจริญชัยการโยธาวงเงินกว่า29ล้านบาทแต่ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงานจนอบจ.สตูลต้องออกหนังสือเร่งรัดถึง4ครั้งและเมื่อเลยกำหนดสัญญา พบว่างานคืบหน้าเพียงร้อยละ 25.79 แม้เจ้าหน้าที่จะเสนอความเห็นให้บอกเลิกสัญญามาโดยตลอดและมีค่าปรับล่าช้า

0: สะสมสูงเป็นเงินกว่า58ล้านบาทแต่นายสำริดกลับให้ปรับแผนงานเรื่อยมานานกว่า6ปีจนมีการส่งมอบงานเมื่อต้นปี2567นอกจากนี้ปปช.ยังระบุว่านายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์หุ้นส่วนผู้จัดการของอจก.เกียรติเจริญชัยคู่สัญญามีสถานะเป็นน้องชายของนายสำริดอีกด้วยคณะกรรมการปปช.จึงมีมติชี้มูลนายสำริดมีมูลความผิดทางอาญามาตรา151และมาตรา157และพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งนี้การชี้มูลความผิดของปปช.ยังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุดผู้ถูกกล่าวหายังมีสิทธิ์ต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม
1: ดูเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อเตรียมประกาศเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่โปจังหวัดนราธิวาสนะครับต้องเลื่อนออกไปครับหลังจากที่กลุ่มคัดค้านยื่นเรื่องผ่านกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนพร้อมกับเรียกร้องให้ทางจังหวัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบแนวเขตอุทยานเป็นรายอำเภอครับแม้ว่าทางอุทยานเองจะออกมายืนยันนะครับว่าได้สำรวจเพื่อกันพื้นที่ชาวบ้านออกมาเป็นรายแปลงแล้วก็ตามครับภายหลังจากไทย PBS เราได้นำเสนอถึงข้อขัดแย้งในการเตรียมประกาศแนวเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกสีโปจังหวัดนราธิวาสซึ่งทางกลุ่มคัดค้านได้ยื่นหนังสือให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อทำหนังสือไปยังอธิบดีกรมอุทยานขอให้เลื่อนการทำเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรา8พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ2562ออกไปก่อนจนกว่าจะมีความชัดเจนเรื่องของแนวเขตก็ทำให้อุทยานเองต้องเลื่อนการรับฟังวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาไปก่อนนะครับโดยในการประชุมร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องกรรมการสิทธิมนุษยชนก็ได้ยื่นเสนอข้อเสนอให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสแต่งตั้งคณะทำงานตรวจทานแนวเขตอุทยานเป็นรายอำเภอคืออำเภอระแงะอำเภอรือเสาะอำเภอจะแนะและอำเภอศรีสาครโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายปกป้องสิทธิองค์กรสภาชุมชนเครือข่ายกำปงตักวานะครับผู้นำชุมชนท้องที่และท้องถิ่นร่วมเป็นคณะทำงานโดยกำหนดระยะเวลา90วันให้แล้วเสร็จก่อนที่จะลงนามในแผนที่ที่จัดทำร่วมกันเพื่อรายงานต่อผู้ราชการจังหวัดและเพื่อให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีเสนอให้กรมอุทยานประกาศเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรา8อีกครั้งโดยกรรมการสิทธิมนุษยชนก็จะเป็นคนกลางในการสร้างกลไกความร่วมมืออย่างไรก็ตามครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสีโปก็ยืนยันว่าได้ลงสำรวจพื้นที่รายแปลงร่วมกับชาวบ้านและผู้นำชุมชนทั้ง32หมู่บ้านตลอดทั้งปีที่ผ่านมาโดยได้กันพื้นที่ออกจากพื้นที่ที่ชาวบ้านชี้จุดนะครับเพื่อกันแนวเขตออกกว่า 2,000 ไร่จากเดิมเมื่อปี2563ที่มีเนื้อที่ 41,048 ไร่ปัจจุบันเหลือเนื้อที่ป่าหลังจากกันออกไปแล้วก็คือ 38,222 ไร่ด้วยกันครับชาวบ้านที่จังหวัดอ่างทองที่ต้องใช้สะพานข้ามคลองลำท่าแดงสัญจรไปมาเขาเกิดความกังวลใจนะครับหลังพบว่าต่อหม้อสะพานมันชำรุดหลายจุดเลยครับก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมให้หน่อยมีการตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสของโครงการนี้ด้วยนะครับสภาพของต่อหม้อสะพานข้ามคลองลำท่าแดงที่อำเภอเมืองอ่างทองอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับโอ้โหนี่สภาพเป็นอย่างนี้ชำรุดหลายแห่งครับอย่างบริเวณฐานเสาต่อหม้อสะพานบางจุดนี่เห็นคอนกรีตมันแตกกระเทาะออกมาจนเห็นเหล็กเส้นข้างในแล้วนะครับแล้วก็เป็นสนิมอีกต่างหากแต่ว่าบนสะพานเนี่ยคือรถยังสัญจรได้อยู่นะครับเช่นเดียวกับอีกจุดหนึ่งครับบริเวณแนวเขื่อนเรียงหินริมคลองที่มีการเทคอนกรีตเพื่อสร้างทางเดินริมแม่น้ำครับเหล็กเส้นมันโผล่พ้นพื้นคอนกรีตตลอดแนวทางเดินหลายจุดซึ่งบางจุดคุณผู้ชมถ้าไม่ได้ดูดีๆนี่คือเดินไปนี่แหลมคมมากนะครับอาจจะทำให้คนที่เดินผ่านได้รับบาดเจ็บได้บางคนมาพักผ่อนนะฮะบางคนก็มาเดินเล่นโดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงหัวค่ำแสงสว่างค่อนข้างน้อยมันอันตรายมากนะครับชาวบ้านเขาบอกว่ากังวลผลกระทบต่อโครงสร้างสะพานแล้วก็อาจจะเสี่ยงอันตรายต่อผู้ที่สัญจรไปมาด้วยนอกจากนี้ก็ยังตั้งข้อสังเกตนะครับว่าสะพานแห่งนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่หลายคนพูดกันว่าเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดทำไมมันถึงพังเร็วแบบนี้ครับทั้งที่เพิ่งก่อสร้างมาได้ไม่นานชาวบ้านเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งคำถามถึงความโปร่งใสของโครงการครับว่ามีการตรวจสอบประสิทธิภาพและมาตรฐานของโครงสร้างด้วยหรือไม่แล้วก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดย

0: เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและป้องกันเหตุที่ไม่คาดคิดที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษบริเวณคลองลำท่าแดงรับผิดชอบโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองครับงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการนี้เกือบ400ล้านบาทเลยนะครับเปลี่ยนบรรยากาศไปดูเรื่องสร้างแรงบันดาลใจนะครับชายวัย40ปีที่กำแพงเพชรครับเปลี่ยนเศษไม้มาทำเป็นเรือสำเภาจำลองกลายเป็นผลงานศิลปะที่สามารถขายสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวครับโอ้โหคุณผู้ชมลองดูฝีมือซะก่อนนะฮะที่เห็นถือมานี่คือเป็นเรือสำเภาจำลองครับคุณผู้ชมที่นายโชคชัยมังกรวัย40ปีชาวบ้านที่ตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรใช้เวลาว่างทำขึ้นมาครับโอ้โหนี่ไอดอลผมเลยนะฮะปกติเวลาว่างของผมนอนครับแต่พี่เขาเอาไปทำเรือสำเภาจำลองขายนะครับแล้วผลงานฝีมือของเขาคือไม่ธรรมดาคุณผู้ชมมันมีความละเอียดมากเขาใช้เศษไม้ที่หลายคนมองข้ามค่อยๆมาทำเป็นชิ้นงานศิลปะแล้วก็ประกอบกลายเป็นเรือสำเภาจำลองมงคลครับซึ่งเป็นงานแฮนด์เมดที่ประณีตมากๆพี่โชคชัยเนี่ยเขาเล่าว่าปกติแล้วเขามีอาชีพทำไร่ทำนานะครับแล้วก็มีธุรกิจคือตัดเย็บกระเป๋าส่วนตัวเป็นคนที่ชื่นชอบงานไม้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็พอจะมีทักษะงานช่างอยู่บ้างแต่ดูจากฝีมือนี่สำหรับผมนะคิดว่าไม่บ้างแล้วพี่เก่งเลยแหละนะครับพี่ทำได้สวยขนาดนี้ครับเขาก็เลยเกิดความคิดที่จะนำเศษไม้มารีไซเคิลเพิ่มมูลค่าประจวบเหมาะกับความสนใจในเรื่องของเรือสำเภาครับก็เลยต่อยอดด้วยความที่ว่าเรือสำเภาเนี่ยมีความเชื่อของคนไทยและคนไทยเชื้อสายจีนถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งค้าขายเจริญรุ่งเรืองและก็ยังมีความโชคดีครับก็เลยไปเริ่มศึกษาโครงสร้างของเรือลงมือประดิษฐ์อย่างจริงจังส่วนขั้นตอนการทำอันนี้ยอมรับว่าต้องอาศัยทั้งความอดทนและความละเอียดสมาธิก็ต้องสูงมากๆครับ
1: พูดถึงยากไหมก็ยากอยู่ครับแต่ว่ามันต้องชอบครับถ้าเราไม่ชอบก็มันก็ใจร้อนก็ทำไม่ได้ครับ
2: ทำไม่มีใช้เวลา
1: ก็ถ้าทำจริงๆก็ประมาณ3 คืนที่เสร็จนะแต่ว่าเสร็จประมาณ3 คืนเรามาทำกลางวันกลางเน้นด้วยนะ
2: อันนี้เราใช้เวลาว่างมาทำกลางคืน
1: ใช่ครับหลังเลิกงาน5 โมงเนี่ยผมก็มาจะมาเลื่อยไม้ก็ทำเตรียมอะไรไว้พอตอนคืนก็จะไปประกอบมาประกอบวันนิดละหน่อย
0: และคุณผู้ชมนอกจากเรือสำเภาจำลองที่สร้างชื่อเสียงที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับล่าสุดเนี่ยพี่โชคชัยเขาใช้ทักษะเพิ่มเติมครับของช่างไม้และความคิดสร้างสรรค์นี่ต่อยอดเศษไม้กลายเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้ปิกนิกอเนกประสงค์ไปแล้วครับออกแบบให้สามารถพับได้ลงไปอยู่ในกล่องเดียวกันด้วยนะครับคือสามารถทำออกมาแล้วนี่มีหูหิ้วอีกต่างหากนะครับพอพับเก็บแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะกล่องไม้ระแนงทรงเหลี่ยมที่มีหูหิ้วกระทัดรัดสะดวกสบายพกพาใส่ท้ายรถไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆได้เลยนะครับเขาก็บอกว่างานชิ้นนี้มันเหมาะสำหรับคนที่แบบชอบท่องเที่ยวแนวแคมปิ้งหรือว่าไปปิกนิกครับที่มักจะมองหาอุปกรณ์ที่ประหยัดพื้นที่แล้วก็ใช้งานได้จริงซึ่งชิ้นงานชุดโต๊ะเก้าอี้ปิกนิกพับได้นี้อันนี้พี่เขาบอกว่าต้องสั่งจองล่วงหน้าเนี่ยคุณผู้ชมมันสะดวกมากเนาะถือไปไหนก็สบายเลยนะครับนี่นาฬิกาก็มีเรือสำเภาก็เป็นผลงานต่อยอดนะฮะคุณผู้ชมก็เป็นความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยครับและส่งท้ายรายการวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปดูงานบวชที่เรียกเสียงฮือฮาและสร้างความตื่นตาตื่นใจที่วัดเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับโดยงานนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทำเอาคนที่ร่วมงานพากันควักโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปถ่ายภาพเก็บเอาไว้คุณผู้ชมลองดูนะครับเจ้าภาพเขาบอกว่าเขาขอจัดใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับนำการแสดงม้า12-16ขาหนึ่งเดียวในประเทศไทยมาร่วมโชว์ลีลารอบพระอุโบสถครับงานบวชนี้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับเป็นพิธีอุปสมบทของนายกมลเชษฐ์ดาวเรืองหรือว่านาคดิวสำหรับม้า 12-16 ขาเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่เจ้าภาพได้จ้างมาให้ชาวภาคตะวันออกได้ชมกันแบบตัวเป็นๆ นะครับเป็นการแสดงที่หาชมได้ยากมากในปัจจุบันนี้แล้วบรรยากาศตลอดทั้งงานทั้งขบวนแห่นี่ก็เต็มไปด้วยเสียงดนตรีความสนุกสนานแล้วก็เสียงหัวเราะอย่างคึกคักนะครับงานอุปสมบทนี้นะครับนอกจากจะอิ่มบุญกันแล้วก็ยังเป็นการสืบสานและผสมผสานประเพณีไทยเข้ากับศิลปะพื้นบ้านได้อย่างลงตัวทีเดียวครับ

0: นสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันทุกปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพรวมไว้ที่นี่เรามีคำตอบพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:05 นไปจนถึงเวลา 15:30 น
1: ทางไทย PBS TV Digital หมายเลข3แล้วพบกันนะคะ
2: คติธรรมนำชีวิต
3: ถ้าพูดถึงว่าอะไรที่มีค่าในความรู้สึกของเราที่ควรนับถ้าพูดกันหลักของการอยู่ในสังคมหรือในศาสนาโดยทั่วไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเข้าใจกันทั่วไปก็คือบุญกุศลบุญคือความสะอาดซึ่งถ้าจะพูดตามหลักของพระก็บอกว่าสันตานังโซเทติสีปุญญังสภาพใดชำระจิตสันดานของคนทั้งหลายให้สะอาดสภาพนั้นชื่อว่าบุญมือที่ไม่สะอาดเราก็ทำประโยชน์อะไรไม่ได้กายที่สะอาดก็ทำอะไรก็ไม่ค่อยโปร่งใจถ้าใจไม่สะอาดเนี่ยหมดสิทธิ์เลยมืดตื้อเลยเพราะนั้นคนเราถ้าเข้าใจเข้าถึงและนำมาพัฒนาในความสะอาดบริสุทธิ์และหมดจดเนี่ยด้วยศักยภาพที่มีอยู่เราก็จะได้รับประโยชน์จากตัวเองพัฒนาตนเองให้มีคุณและค่า
2: วันนี้วันพระแรม15ค่ำเดือน8ปีมะเมีย

ผมใช้เพลงเป็นมัคคุเทศก์นำทางคนเพื่อไปถึงจุดที่แท้จริงที่เป็นโครงการของพ่อถ้าไม่หมดลมหายใจไปตรงนี้จะไม่หยุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด 4,741 โครงการครับผมทำไปแล้ว47ต้องทำให้ได้ถ้าชีวิตยังอยู่ครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการนักผจญเพลงรีเพลย์นะครับวันนี้เนี่ยนักผจญเพลงรีเพลย์เราเริ่มต้นด้วยเพลงที่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าเป็นเพลงพิเศษนะครับบอกก่อนเลยว่าอาจจะเป็นเพลงที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่คุ้นหูเท่าไหร่แต่ว่าเป็นเพลงที่มีคุณค่าแล้วก็ส่งคุณค่ามากครับเพลงเมื่อสักครู่เปิดรายการไปชื่อบทเพลงว่าหวานใจไร่ช่างหัวมันนะครับเพลงนี้เป็นหนึ่งในบทเพลงที่อยู่ในหลายสิบเพลงครับจากโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าเพลงรักจากโครงการพระราชดำริครับซึ่งโปรเจกต์นี้เนี่ยผู้ที่เป็นคนเริ่มต้นคิดแต่งแล้วก็รวมไปถึงทำโปรเจกต์ทั้งหมดนั่นก็คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้รวมไปถึงศิลปินที่มาถ่ายทอดด้วยนะครับท่านแรกเลยครับเจ้าของโปรเจกต์นี้ครับอาจารย์เจนพบครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณเอก
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทุกท่านครับ
0: รวมไปถึงวันนี้อาจารย์ไม่ได้มาท่านเดียวด้วยครับ
1: ครับผม
0: มากับศิลปินที่อยู่ในโครงการนี้
1: ใช่ครับ
0: บทเพลงที่อาจารย์ทำขึ้นมานะครับท่านแรกครับอาสดใสรุ่งโพทองครับสวัสดีครับอาครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่สองครับพี่รุ่งสุริยาครับ
3: สวัสดีครับ
0: พี่รุ่งวันนี้ดูเรียบร้อยนะครับพี
3: ่ครับผมสักนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งอะ
0: ท่านต่อมาครับพี่หลิวอาจารยาครับ
4: สว
0: ัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: และอันนี้ต้องบอกว่าเป็นน้องเล็กน้องเล็กนะครับพี่ปลายอุมาพรครับ
5: ส
0: วัสดีครับสวัสดีครับอยากบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกกันว่าผมเชื่อว่าพวกเราคนไทยทุกคนเนี่ยน่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าในหลวงรัชกาลที่9หรือว่าพ่อหลวงของเราเนี่ยนะครับท่านได้ทรงริเริ่มแล้วก็ทำโครงการในพระราชดำริเนี่ยเยอะมากครับหลายพันโครงการมากๆแต่ว่าหลายคนเหมือนกันอาจจะยังไม่รู้ว่าในโครงการแต่ละโครงการเนี่ยมีโครงการอะไรบ้างและแต่ละโครงการมีไว้ทำอะไรเพื่ออะไรอาจารย์เจนพบเป็นหนึ่งท่านที่อยากจะศึกษาและอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวของโครงการพระราชดำรินี้ออกมาให้เป็นบทเพลง
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังทุกเพลงแต่น่าจะใช้เวลาหลายวันนะครับอาจารย
1: ์น่าจะเยอะอยู่ครับ สำเร็จไปแล้ว47โครงการ
0: ตอนนี้
1: เท่ากับ47เพลง
0: ค่อยๆเดินทางไปครับคุณผู้ชมครับวันนี้เพลงก็เพราะส่งคุณค่าแล้วมีเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9รวมไปถึงสมเด็จพระพันปีหลวงของเราด้วยนะครับผมขออนุญาตถามอาจารย์แบบนี้ครับว่าเพลงรักจากโครงการพระราชดำริเนี่ยมันเริ่มยังไงอาจารย์จุดเริ่มต้นจริงๆเกิดจากอะไรครับ
1: จริงๆอ่ะเหตุมัน

0: เกิดขึ้นประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนเมื่อปีพุทธศักราช2554
1: 54ครับ
0: คือปีที่น้ำท่วมใหญ่อย่างมโหฬารพันลึก
2: ครับ
0: แล้วชีวิตเจนพบก็จบลงเพราะน้ำท่วมพิพิธภัณฑ์เพลงลูกทุ่งที่มันคือชีวิตของผมไงพอไม่มีแล้วเจนพบจะอยู่ยังไง
1: ครับ
0: ลูกชายบุญธรรมผมบังเอิญเขาเป็นทหารนักดนตรีอย
1: ู
0: ่ที่มทบ15จังหวัดเพชรบุรีพอเขาทราบเรื่องว่ากรุงเทพจมน้ำเขาก็เอาทหารเอารถ GMC วิ่งจากเพชรบุรีแล้วมากระชากตัวผมกับครอบครัวให้หลีกหนีจากไอ้สภาวะที่มันจำเจตื่นนอนมาเจอน้ำเจอน้ำเจอน้ำให้หลบไปอยู่ในค่ายทหารที่เพชรบุรีเพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวผมจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิต
1: ครับ
0: เพราะมันจบแล้วผมไปอยู่เพชรบุรีไปอยู่ในหมวดดุริยางค์มทบ15มีวงดนตรีอยู่1วงวงทหาร
1: ครับ
0: หน้าที่เขาก็คือเอาวงดนตรีไปออกปลุกปลอบขวัญพี่น้องแถวๆเพชรบุรีแล้วมีภารกิจพิเศษคือไปตามค่ายอพยพของคนที่โดนน้ำท่วมจากกรุงเทพและปริมณฑลเขาไปอยู่ในค่ายอพยพที่เพชรบุรีทั้งหมดลูกชายบุญธรรมบอกพ่อถ้าพ่อนั่งอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวพ่อคิดสั้นพ่อไปร้องเพลงเถอะมันไม่เคยถามผมเลยว่าผมรู้สึกยังไงยังให้ผมจะไปร้องเพลงอีกโดยตัวเองไม่แน่ใจว่าตกลงชั้นทุกข์อยู่หรือชั้นสุขกันแน่นี่แหละครับจึงเป็นที่มาที่ไปที่ครั้งหนึ่งวงดนตรีวงนี้ไปปลุกปลอบขวัญพี่น้องที่ไร่ช่างหัวมันอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี
1: ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริ
0: ใช
1: ่
0: ตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นโครงการของพ่อ
1: ครับ
0: ผมไปแบบไม่รู้ไปร้องเพลงกับวงดนตรีทหารที่นั่นแล้วก็ผู้คนก็เต็มไปหมดก่อนที่จะได้ร้องเพลงเนี่ยทหารก็พาผมไปดูแผ่นดินของพ่อทั้งหมด250ไร่ต้องการที่จะรวบรวมอะไรต่อมีอะไร
1: ครับ
0: เพื่อเป็นไร่ตัวอย่างช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เขาต้องเผชิญหน้ากับสภาพภูมิอากาศที่มันแห้งแล้งเหลือเกินมันทำอะไรก็ไม่ได้มันปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนั่นคือไร่ช่างหัวมันผมได้เห็นกับตาได้สัมผัสวันนั้นกลับจากร้องเพลงมาอยู่ที่ค่ายทหารความเป็นเจนพบอ่ะมันไม่รู้จะทำอะไรอ่ะครับก็หยิบปากกามาหยิบกระดาษมาแล้วก็เขียนไปร้องไห้ไปเขียนไปร้องไห้ไปจนจบเพลงผมเขียนเสร็จลูกๆก็บอกว่าเขียนเอาไว้ทำไมเฉยๆอ่ะก็ร้องเลยพ่อและเขาก็เกณฑ์ทหารมาช่วยกันทำแล้วก็ใช้เป็นเพลงที่ออกร้องประจำไปกับวงดนตรีวงนี้ตามหน่วยอพยพของคนน้ำท่วม
2: ซึ่งเพลงนั้นก็คือเพลงที่พี่ลุงร้องเปิดรายการ
0: ถูกต้อง
2: หวานใจไร่ช่างหัวมัน
0: ถูกต้อง
2: อ้าวแล้วจากเพลงนี้มันกลายมาเป็น
0: ยังไม่รู้สึกเลยว่าเราจะต้องมานั่งทำแบบนี้กลับมาถึงกรุงเทพก็ยังเฉยๆอยู
1: ่
0: ผมใช้เวลาอยู่กี่ปีล่ะจากปี54จนถึงวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ผมไปไม่เป็น
1: ครับ
0: ผมไม่เคยนึกมาก่อนว่าในชีวิตจะต้องเจอเหตุการณ์นี้นั่นคือเหตุการณ์ที่พระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ครับ
0: แต่ผมมานึกกับตัวเองว่าแล้วเราจะไม่ทำอะไรเลยสักนิดนึงเหรอในฐานะที่เราเกิดมาเป็นข้าแผ่นดินผมลงมือทำครับตั้งแต่วันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2559เขียนเพลงไม่ได้แต่ผมแต่งกลอนเป็นผมเริ่มต้นเขียนบทกวีพูดถึงสิ่งที่ผมได้เจอได้เห็นมาทั้งชีวิตที่เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9เอาเท่าที่เด็กบ้านนอกคนหนึ่งจะสัมผัสได้เขียนทุกวันวันละ1บทลงในเพจ Facebook เจนพบจบกระบวนวันทั้งหมด100วัน100บทต่อเนื่องทุกวันไม่เคยหยุดแรงทุกอย่างเนี่ยมันทำให้ผมไปนั่งย้อนนึกถึงปี54เหตุการณ์มันคล้ายกับที่ผมสูญเสียทุกอย่างชีวิตจบตั้งแต่ปี54
1: ครับ
0: ทำไมผมยังอยู่ได้ล่ะทำไมผมยังไปนั่งเขียนเพลงหวานใจไร่ช่างหัวมันได้เหตุการณ์มันกลับมาทันทีแล้วมันก็บอกผมในคืนหนึ่งว่าก็ในเมื่อเขียนเพลงไว้อะไรในหลวงไม่ได้อยากเขียนก็เขียนในสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดสิ คือเพลงรักธรรมดาธรรมดาเพลงรักแบบชาวบ้านชาวบ้านธรรมดาธรรมดาแต่มันมีจุดกำเนิดมาจากแผ่นดินที่พ่อเคยอยู่พ่อเคยทำเพลงหวานใจไร่ช่างหัวมันปุ๊บเข้ามาในความคิดในคืนนั้นรุ่งขึ้นผมบอกแม่ยอดกระหม่อมอิ่มเธอชีวิตฉันตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจนกว่าจะหมดลมหายใจไปข้างหนึ่งฉันจะไม่ทำอะไรอีกแล้วนะแต่จะขอออกเดินทางสำรวจทั่วประเทศเพื่อไปดูให้เห็นกับตาว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เขามีสารคดีทางทีวีที่เขามีหนังสือพิมพ์ลงเยอะแยะมากมายตกลงมีจริงไหมตั้งคำถามในใจโครงการของพ่อมีจริงไหมไม่เชื่อต้องพิสูจน์ออกเดินทางรู้ว่าที่ไหนเป็นโครงการของพ่อไปให้หมดไปให้เห็นแล้วไปนั่งจดรายละเอียดไปซึมซับทุกอย่างกลับมาบ้านแล้วเขียนเพลงรักอย่างที่ตัวเองอยากเขียนนี่คือจุดกำเนิดของโปรเจกต์นี้ครับตั้งใจอยากจะเผยแพร่ให้คนรู้ว่าพ่อทำจริงพ่อไม่ได้ขี้โม้พ่อไม่ได้โกหกพ่อไม่ได้สร้างภาพพ่อทำจริงมันต้องบันทึกเสียงจริงนั่นแหละครับจึงไปตามไอ้ลูกชายคนนี้เป็นคนแรกแล้วก็บันทึกเสียงเพลงหวานใจไร่ช่างหัวมันอย่างที่พวกเราได้ยินไปเมื่อกี้นี้เมื่อปีพุทธศักราช2562เริ่มต้นเพลงแรกอัดเสียงครับยาวมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าไม่หมดลมหายใจไปตรงนี้จะไม่หยุด
3: เพิ่งทราบที่มาที่ไปของเพลงหวานใจไร่ช่างหัวมันพ่อไม่เคยคุยให้ผมฟังเลยนะ
1: ครับ
3: ผมทราบแค่เพียงว่าพ่อได้สูญเสียพิพิธภัณฑ์พ่อไม่เคยเล่าความทุกข์ให้ฟังนะผมเพิ่งได้ฟังเนี่ย
0: ผมตั้งใจให้เพลงนี้แต่ละเพลงของผมเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของคนในแต่ละท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดคือถ้าเราเกิดมาเป็นคนที่นี่อย่างผมเกิดมาเป็นคนนครชัยศรีนครปฐมผมยังไม่รู้เลยว่าพ่อเคยเสด็จบ้านเกิดเมืองนอนของผมเช่นเดียวกันผมจึงอยากให้เพลงรักจากโครงการพระราชดำริของผมทุกเพลงคนที่จะมาถ่ายทอดน่ะควรจะเป็นคนที่อยู่ที่นั่นจังหวัดนั้นเพราะเวลาเขาพูดออกมาเนี่ยเขาก็พูดด้วยความภูมิใจว่านี่บ้านฉันเอง
1: ครับ
0: เขาจะเต็มใจพูดเต็มใจร้องและเมื่อเขาเผยแพร่ออกไปคนในจังหวัดนั้นๆเมื่อได้ยินเสียงของศิลปินที่เป็นที่หนึ่งในหัวใจของเขาเป็นที่หนึ่งในจังหวัดนั้นๆเพลงของผมจะทรงพลังและพลังที่มันพุ่งออกมาเนี่ยจะสะท้อนกลับไปถึงความจงรักภักดีที่พวกเรามีต่อในหลวงผมจึงให้อาจารย์สดใสร้องเพลงสมุทรปราการเพราะเขาเป็นคนสมุทรปราการผมไปเอานักร้องโด่งดังยิ่งใหญ่ที่มียอดวิวเป็นร้อยล้านพันล้านก็ได้แต่ไม่มีประโยชน์หรอกมันสู้อาจารย์สดใสผมไม่ได้เพราะเขาเป็นคนสมุทรปราการถ้าเขาได้ร้องเพลงจากโครงการพระราชดำริที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเขาเองเนี่ยมันจะมีพลังแห่งความภาคภูมิใจในตัวเขาเองและตัวคนสมุทรปราการทั้งหมดที่ได้ฟังเพลง
2: อาสนใจครับในโครงการนี้เนี่ยอาจารย์เจนพบให้อาช่วยถ่ายทอดเพลงอะไรครับ
4: สัญญาลูกผู้ชายขอตายที่คลองลัดโพ
2: ก็คือโครงการคลองลัดโพ
4: ใช่
0: ต้องคือนักแต่งระดับปรมาจารย์อย่างอาจารย์เนี่ย
1: ครับ
0: เขาเป็นนักแต่งที่ขึ้นหิ้งแล้วอ่ะเขาเทียบชั้นกับเทวดาเพลงที่มีอยู่เยอะแยะมากมาย
1: ครับ
0: เวลาเขาจะเขียนเพลงถึงในหลวงเนี่ยเขาจะเขียนอย่างเนี้ยคือเขียนถึงพระราชประวัติเขียนถึงสิ่งที่ทุกคนรู้หมดผมไม่มีความสามารถขนาดนั้นผมไม่มีวาสนาผมมันเป็นเพียงแค่คนเขียนเพลงรักธรรมดาธรรมดาและผมมีความรู้สึกว่าเพลงในโลกนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจุดประกายจากความรักนี่แหละ

0: ของพี่รุ่งเนี่ยอันนี้เนื่องจากเป็นลูกชาย
1: ใช่
0: คู่บุญ
1: ใช่
0: ฉะนั้นเพลงแรกต้องเริ่มด้วย
1: ต้องประเริ่มด้วยลูก
0: แต่ในโครงการนี้ตอนนี้ผมถามอาจารย์ก่อนว่าทำไปทั้งหมดกี่เพลงแล้วครับ
1: ผมเริ่มต้นมาบันทึกเสียงจริงจังตั้งแต่ปี2562จนถึงปัจจุบันเพลงที่47คือเพลงที่น้องปลายร้องผมได้47เพลงครับ
0: ตั้งใจทำกี่เพลงครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด 4,741 โครงการครับต้องทำให้ได้ถ้าชีวิตยังอยู่ครับ
0: แสดงว่าก็จะรวมไปถึงโครงการในพระราชดำริขององค์สมเด็จพระพันตุลด้วย
1: ถูกต้องครับทำแล้วด้วยครับ
0: เพลงถัดมาครับขุนด่านปราการชนเพลงนี้พี่รุ่งเป็นคนถ่ายทอดอีก
1: ถูกต้องครับ
2: คร
1: ับขุนด่านปราการชนนี่ไม่ต้องอธิบายเลย
2: ครับ
1: เพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วคนไปเที่ยวกันเยอะมากแล้วทุกคนตั้งแต่พวกเรายังไม่เกิดเขาก็ต้องไปเที่ยวน้ำตกวังตะไคร้น้ำตกนางรองอะไรแถวนั้นอ่ะ
2: ครับ
1: คือนครนายกโชคดีเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่คนไปเที่ยวทุกวันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเคยรู้ไหมว่าเขื่อนที่คุณไปเที่ยวน่ะคือโครงการของพ่อนะผมเรียนโบราณคดีผมเป็นนักโบราณคดีเพลงลูกทุ่งผมจึงรู้ว่าขุนด่านปราการชนมีตัวจริงครับอยู่ในจารึกในประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นนายขุนด่านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ปกปักรักษาคุ้มครองประเทศชาติมาผมจึงหยิบเอาเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่ไม่ค่อยมีคนรู
2: ้ครับ
1: มาเขียนเกริ่นเพลงนี้ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยอารมณ์โรแมนติกแบบเจนพบมันจึงกลายเป็นรุ่งสุริยาได้ร้องเพลงนี้อีกหนึ่งครั้ง
0: แล้วก็พี่รุ่งวันนี้อีกหนึ่งเพลงที่พี่รุ่งร้องก็คือความรักงงงวยที่ห้วยห้องใคร
1: ห้องใครเชียงใหม่ครับ
0: อันนี้ผมยอมรับตรงๆผมเพิ่งเคยได้ยินชื่อห้วยห้องใคร
1: ครับจะบอกให้โครงการใหญ่ที่สุดที่ถือว่าเป็นโครงการศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เป็นต้นแบบของโครงการของในหลวงร.9ทั้งหมด 4,741 โครงการเนี่ย
2: ครับ
1: มีโครงการใหญ่ที่เปรียบเสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเป็นโรงเรียนธรรมชาติเป็นมหาวิทยาลัยให้คนได้ไปศึกษาเพื่อเอาไปแตกย่อยเป็นโครงการต่างๆนานาเนี่ยมี6ศูนย์ครับทั่วประเทศ
0: ซึ่งห้วยห้องใคร
1: คือโครงการที่1ของศูนย์พั

0: ธนาครับผมไปมา4แห่งแล้วครับ
1: ครับ
0: เขียนจบไปแล้ว4แห่ง
2: ไปนี่คือเดินทางไป
0: ใช่ครับ
2: ห้วยอ้องไกรก็คือขึ้นไปบนดอย
0: ขึ้นไปโอ้โหเป็นธรรมเป็นป่าเลยครับ
2: นี่
0: เป็นอ่างเก็บน้ําใสๆในป่าลึกเลยที่มาที่ไปของคําว่าปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างมาจากห้วยอ้องไกรถ้าไม่ไปถ้าไม่เห็นถ้าไม่เอารายละเอียดมาใส่ในแต่ละเพลงที่ทุกท่านร้องเนี่ยมันก็แค่เพลงรักธรรมดา
1: ครับ
0: แต่ของผมไปฟังละเอียดละเอียดจะรู้ว่าผมใส่ไว้หมดเลยครับ
1: ดีจังเลย
0: แล้วคนเชียงใหม่เนี่ยพอฟังห้วยห้องใครแล้วเนี่ยเขาอยากกลับไปดูอีกแล้วเขาจะภูมิใจว่าห้วยห้องใครนี่คือโครงการแรกของพ่อนะที่เป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนา
1: ทำไมถึงเป็นพี่รุ่ง
0: เขาเป็นคนเหนือครับแต่เป็นเหนือตอนล่าง
1: เหนือตอนล่าง
3: เหนือตอนล่าง
2: พี่รุ่งนี่พิษณุโลก
3: พิษณุโลก
0: จริงๆผมพูดตรงไปตรงมาต่อหน้าลูก
1: ครับ
0: ไม่รู้จะทำยังไงดีนักร้องเหนือก็รู้จักอยู่ไม่กี่คน
1: ครับ
0: ก็เลยเอาคนที่ยังอยู่เนี่ยครับไปร้อง
3: ส้มหล่นครับส้มหล่น
1: ส้มหล่น
3: ใช่ครับ
0: ไม่ได้วางเขาไว้ตั้งแต่แรกครับ
3: ห้วยห้องใครเนี่ยก็เผอิญว่าผมไปคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่อ่ะ
1: ครับ
3: ผมได้มีโอกาสไปชมที่นั่นด้วยเพราะผมบอกว่าตอนนั้นผมร้องแล้วพอทีนี้ทางมันมีเวลาว่างทางเจ้าภาพบอกจะไปเที่ยวไหนเงี้ย
1: ครับ
3: เขาก็พูดให้ฟังให้ฟังเงี้ยก็บอกมีนี่ด้วยครับมีโครงการในพระราชดำริห้วยห้องใครด้วยผมบอกเอ้าเหมือนว่ามันทำไมบังเอิญยังอะไรเงี้ยประจวบ
2: เพิ่งร้องไป
3: ใช่ครับก็ได้ไปนั่นแหละไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสวยงามมากครับ

0: คือลำพังเพลงที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริผมก็ยากแล้วในการทำข้อมูลแล้วจะกลั่นออกมาเป็นเพลงอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: อันนี้ต้องใส่เรื่องเข้าไปด้วยแล้วยังเอาข้อมูลแบบอย่างทำนองเพลงโบราณอีก
2: ละเอียดมาก
3: ก็เราทำเพื่อพ่อไม่ใช่เหรอ
1: ครับ
3: ต้องทำให้ดีที่สุดไงภาษาถิ่นเพลงพื้นบ้านพื้นเมืองในแต่ละที่บังเอิญวันนี้มาแค่4คนถ้ามาทั้ง47เพลงนะจะรู้เลยว่าโอ้ยคนนี้ทำไมต้องร้องเพลงพื้นบ้านแบบ

0: แบบนี้ทำไมคนนี้ต้องร้องเพลงเย่ยทำไมคนนี้ต้องออกหนังตะลุงทำไมคนนี้ต้อง
1: อ๋อแสดงว่าเอาทำนองคำร้องพื้นบ้านมาใส่ด้วย
0: ใช่รักษาเก็บเอาไว้ให้หมดนี่ถ้าดวงตามาเนี่ยมันก็ต้องร้องเพลงเย่ยหรือเพลงพาดผ้าซึ่งเป็นเพลงเก่าแก่พื้นบ้านโบราณประจำจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้น
2: ผมถามแบบนี้47เพลงตอนนี้ที่แต่งไปแล้วครับตอนนี้4ศิลปินนั่งอยู่ตรงนี้แล้วศิลปินใน47เพลงมีทั้งหมดประมาณกี่ท่านครับตอนนี้
0: อ้าว47เพลงก็จะประมาณเกือบ40คนนะ
2: พี่อยู่ร้องเพลงอะไรครับ
3: แม่อาวสาวละปูนค่ะ
2: แม่อาว
3: สาวละปูนใช่
2: สาวละปูนนี่คือสาวลำพูน
3: ใช่ค่ะ
2: อ
3: ๋
2: อแสดงว่า
3: ลูกเป็นคนลำพูน
0: ลูกเป็นคนลำพูน
3: ใช
0: ่แล้วถ้าไม่ให้สาวลำพูนตัวจริงร้องจะไปให้ใครที่ไหนร้อง
3: เนื้อหาของมันนะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวความรักอะไรเงี้ยแล้วก็ธรรมชาติสวยงามของแม่อาว
0: เพลงของเขาเป็นเพลงหวานธรรมชาติไม่มีพระเอกนางเอกอะไรมากมาย
2: ครับ
0: มาจากโครงการลุ่มน้ำแม่อ่าวถ้าไม่ใช่คนลำพูนไม่มีทางรู้จักหรอกว่าแม่อ่าวเนี่ยคืออะไรอยู่ที่ไหนแต่เป็นโครงการในหลวงนะครับ
3: แต่อยู่ไกลมาก
0: อยู่ไกล
3: บ้านเองมาก
2: ครับแล้วพออาจารย์แต่งเพลงนี้ขึ้นมาแล้วให้พี่หลิวมาร้องเรารู้จักแม่อ่าวมากขึ้นไหมครับ
3: รู้จักมากขึ้นค่ะก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าสวยยังไงอะไรเงี้ยเป็นธรรมชาติแบบไหน
2: ครับ
3: พอเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ไปเที่ยวเลยอ่ะเพราะในเนื้อเนี่ยมันจะบอกทุกอย่างว่าแม่อาวมีอะไรบ้างธรรมชาติงามอะไรเงี้ยใช่
2: แต่โดยผมเชื่อว่าโดยท่วงทำนองอารมณ์เพลงเนี่ยก็คือเพลงรัก
3: เพลงรัก
2: หนึ่ง
3: คือมันจะมีประโยคที่ว่าหอมแก้มสาวอะไรเงี้ยมันจะน่ารักน่ารักค่ะใช่
0: เป็นเพลงน่ารักแบบตัวเขาเลย
2: แม่อาวคือโครงการอะไรครับ
0: เป็นชื่อลุ่มน้ำเล็กๆลุ่มน้ำเดียวเลย
2: ครับ
0: ที่พอเกิดลุ่มน้ำนี้เสร็จปั๊บในถิ่นทุรกันดารที่อยู่ใกล้ๆกันที่ทำไร่และไม่สำเร็จน้ำไปไม่ถึงไม่มีแหล่งน้ำในหลวงท่านเชี่ยวชาญในเรื่องนี้มากที่สุดพอมีแหล่งน้ำขึ้นมาปั๊บก็สามารถที่จะมีคลองแยกคลองย่อยคลองซอยแล้วทำให้คนที่เคยลำบากดีขึ้นหมดเลยจากลุ่มน้ำเล็กๆแค่นั้นเองครับ
2: อยากให้ทุกคนได้ฟังจังเลยอ่ะครบทั้ง47เพลงผมขออนุญาตให้อาจารย์มาเล่าถึงเพลงสุดท้ายของวันนี้ก่อนยอดหญิงนาดีเทพีทับลานอันนี้พี่ปลายเป็นคนถ่ายทอดซึ่งพี่ปลายบอกว่าทับลานเนี่ยข้างบ้าน
3: ใช่ใกล้บ้านเลย
2: ใกล้บ้านเล่าให้ฟังหน่อย
0: อ่างเก็บน้ำครับอยู่ในอุทยานแห่งชาติเลยนะครับแต่คนไม่รู้จักครับคนในละแวกบ้านเขาก็ไปเที่ยวกันนะครับแต่ก็แค่ไปเที่ยวไปตกปลาบ้างไปดูต้นหมากรากไม้นู่นนี่นั่นแต่ไม่รู้เลยครับว่านี่คือโครงการในหลวงที่ไปซุกซ่อนอยู่ในอุทยานแห่งชาติอยู่ที่อำเภอนาดีนะครับบ้านเกิดของลูกเขาเลย
2: ที่ปราจีนบุรี
0: ปราจีนบุรี
2: จริงๆความตั้งใจในเพลงรักจากโครงการพระราชดำริครับพอเห็นทำขึ้นมาจริงๆแล้วทั้งการเดินทางไปเองทำข้อมูลแต่งเพลงแล้วชวนเชิญศิลปินทรงคุณค่าทุกท่านเลยที่อยู่ในจังหวัดต่างๆมาจริงๆเป้าหมายที่อยากจะให้เพลงนี้มันทำงานอยากจะให้มันเกิดอะไรขึ้นครับจากโครงการผมบทเพลงเราน
0: ี้ง่ายๆเลยครับผมทำเพลงทั้งหมดเพื่อให้คนไทยไม่ลืมพ่อหลวงรัชกาลที่9นี่คือหัวใจหลักครับผมแค่หวังให้คนที่แต่ละจังหวัดได้ภูมิใจครับว่าบ้านท่านเนี่ยบ้านเกิดเมืองนอนของท่านมีโครงการของพ่อนะไปเถอะไปดูแล้วไปช่วยกันพูดต่อบอกต่อบอกต่อเพลงของผมเป็นเพียงแค่มักกุเทศนำทางเท่านั้นเองผมแค่หวังให้ทุกท่านเป็นพลังครับผมเชิญนักร้องระดับคุณภาพของประเทศไม่จำเป็นจะต้องโด่งดังขอเพียงให้ร้องออกมาแล้วเพลงมีคุณภาพผมถือว่าสำเร็จแล้วและเพลงของผมมันอยู่ไปแม้ผมจะจากไปเพลงก็อยู่แต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จะอยู่เคียงคู่กับลมหายใจของคนไทยไปตราบนิจนิรันดร
2: ์พอเราได้รู้เรื่องราวสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทำไว้อะไรอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกยังไงต่อภารกิจของพระองค์ท่าน
4: พอมารับรู้รับทราบใช่ไหมคะก็รู้สึกว่า ท่านเนี่ยทำไว้หลาย

0: งกันมากๆแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศเรามากๆแล้วหนูก็รู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพลงรักจากพระราชดำริของท่านค่ะแล้วก็ยังได้เผยแพร่ให้กับคนที่ยังไม่รู้อีกเยอะแล้วก็ไหนจะเด็กรุ่นหลังๆหนูคิดว่าน้อยมากๆที่จะรับรู้ค่ะว่ามีโครงการอะไรบ้าง
1: เราเป็นประชาชนของท่านที่โชคดีมากๆที่มีพ่อหลวงที่แบบรักพวกเราขนาดนี้แบบทุ่มเทมากอะจริงๆท่านไม่จำเป็นจะต้องทุ่มเทขนาดนี้ก็ได้แต่ว่าท่านก็ไปทุกที่เลยทุรกันดารแค่ไหนก็ทำอะไรเงี้ยแล้วยิ่งมาทราบว่า 4,000 กว่าโครงการมันไม่ได้น้อยมันมากมากมากเลยอ่ะมหาศาลมากอ่ะหลิวก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติต้องขอบคุณอาจารย์ที่ได้เชิญชวนหลิวได้มาร่วมโครงการได้ร้องเพลงถึงพระองค์ท่านเนี่ยค่ะ
2: ทำมาหากินกันอยู่มีชีวิตอยู่เนี่ยเพราะบรรพบุรุษของเราสร้างไว้สละเลือดเนื้อสละทุกอย่างเสียสละทุกอย่างเพราะนั้นมันอยู่ในความรู้สึกตลอดมันก็เข็นพลาดอย่างนี้มาตลอดนะครับ
3: ครับ
2: จนเราโตขึ้นมาแล้วก็ต้องบอกไม่มีอะไรเคลือบแคลงในพระองค์ท่านนะครับแล้วพอมาเราได้มาทราบว่าพระองค์ท่านได้เนี่ยส่งงานไว้ได้ทำโครงการไว้เป็น 4,000 โครงการอย่างเงี้ยเพื่อเราได้รับทราบจากใครจากพ่อที่เราเคารพเราก็ได้รับเกียรติอย่างสูงแบบที่น้องปลายน้องหลิวบอกว่าเนี่ยได้มาขับร้องเพลงที่พ่อได้มีปณิธานพ่อเจนพบมีปณิธานในการที่จะเนี่ยทำบทเพลงต่างๆเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังลูกหลานรุ่นหลังเนี่ยได้รู้ถึงว่าพระองค์ท่านเนี่ยทำอะไรไว้บ้างดีใจแล้วก็ภูมิใจนะครับที่ได้เกิดเป็นคนไทยและได้อยู่ในช่วงของที่ได้เห็นพระองค์ท่านได้ทรงงานไว้มากมาย
4: เราเกิดมาชาตินี้คุ้มแล้วและเกิดมาทันแผ่นดินขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงทำให้เราสร้างสาธารณูปการหลายๆอย่างที่ทำให้เราทุกคนมีอยู่มีกินแต่ว่าน้อยคนนักที่จะรู้รายละเอียดทั้งหมดถ้าไม่ได้คนนี้ไปขุดไปคุยไปเอาเรื่องมาเผยแพร่ให้คนได้รู้ทั่วหมดว่าโครงการต่างๆเนี่ยเป็นโครงการจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
3: ครับ
4: ก็ถือว่าเป็นโชคดีครับโชคดีที่เขาไม่ร้องเองทั้งหมดเพราะเขายังมาอาศัยเพื่อนๆพ
2: ี่
4: น
2: ้
4: อง
2: เนี่ย
4: ถ้าเขาร้องเองหมดผมว่าเพลงมันก็จะไปถึงไหนก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าตอนนี้นี่แหละเขาฉลาดที่ว่าเขาหาเพลงมาแล้วให้คนที่มีความชำนาญในแต่ละภา
3: ค
4: และแต่ละจังหวัดร้องเพลงประเภทนั้นก
3: ็
4: ถือว่าสุดยอดแล้วครับ
5: ผมว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่น่าจะรู้จักโครงการนี้แล้วล่ะนะครับแล้วก็วันนี้จากที่ศิลปินทุกท่านได้มาถ่ายทอดผมว่าคุณผู้ชมก็น่าจะอยากฟังเพลงอีก40กว่าเพลงที่เหลือที่ณตอนนี้อาจารย์ทำเสร็จแล้ว
3: ครับผม
5: อันดับแรกผมถามก่อนฟังที่ไหนครับ
3: เข้าไปในช่อง YouTube สถานีเจนพบครับแล้วพิมพ์ว่าเพลงรักจากโครงการพระราชดำริเจอหมดเลยครับทุกเพลง
5: อันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์และก็เชื่อว่าเรื่องราวเหล่านี้เราไม่จำเป็นต้องโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่อยากให้ทุกคนได้ฟังเพลงที่ทรงคุณค่าแบบนี้นะครับสุดท้ายในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้เริ่มต้นและก่อสร้างร่างโครงการนี้ขึ้นมาอยากบอกอะไรกับพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆคนไทยโปรเจกต์ที่เพลงทำไว้บ้าง
3: ผมเชื่อว่าพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับทั้งเพื่อนรุ่นพี่ที่แก่กว่าแค่ปี2ปีนี่แหละนะครับแล้วก็รุ่นลูก
5: ชอบจังเลย
3: รุ่นลูกรุ่นหลานที่นั่งอยู
5: ่ครับ
3: ทั้งหมด5คนแล้วผมมั่นใจว่าต้องมีพี่เอด้วยอีก1คน
5: ครับ
3: และลูกๆและหลานทีมงานที่อยู่ข้างหลังอีกเป็น10ชีวิตผมว่าเราไม่เสียชาติเกิดแล้วครับผมเชื่อว่ารายการวันนี้จะทำให้พวกเรากล้าที่จะบอกว่าเรารักบ้านเกิดเมืองนอนของเราเรารักในสถาบันสูงสุดที่พระองค์ท่านอยู่เหนือสิ่งอื่นใดผมมั่นใจว่าพวกเราจะพูดคำนี้ว่าเรารักในหลวงเพราะเราเกิดมาเป็นคนไทยครับ

0: ว่ากันว่าคนเราบางทีพอมันสิ้นสุดสิ่งหนึ่งมันคือการเริ่มต้นอีกสิ่งหนึ่งนะครับจากการสูญเสียพิพิธภัณฑ์เพลงลูกทุ่งไปกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการที่ยิ่งใหญ่ของอาจารย์ในชีวิตซึ่งผมเชื่อว่าเมื่อเรื่องแบบนี้บางทีก็เป็นเรื่องพรหมลิขิตจริงๆนะครับซึ่งก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์ที่พยายามที่จะทำโครงการโปรเจกต์เพลงรักจากโครงการพระราชดำริขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสมาถ่ายทอดเล่าให้พวกเราได้ฟังนะครับถึงความตั้งใจแล้วก็รวมไปถึงขอบพระคุณอาสดใสพี่รุ่งพี่หลิวพี่ปลายที่วันนี้มาถ่ายทอดนะครับขอบพระคุณทุกท่านเลยครับ
1: ขอบพระคุณครับ
2: ผมขออนุญาตขอบพระคุณรายการนักประจนเพลงได้ไหมครับ
0: โอ้ได้ครับขอบพระคุณทางช่องไทยพีบีเอส
2: ขอบพระคุณช่องไทยพีบีเอส
0: ครับ
2: ขอบพระคุณคุณเอและพี่ๆลูกๆหลานๆทุกคน
0: ครับ
2: ผมเริ่มต้นบันทึกเสียงตั้งแต่2562สำเร็จไป47เพลงไม่เคยมีรายการโทรทัศน์รายการใดในประเทศนี้สนใจและให้เพลงแบบนี้ได้ออกอากาศเลยนี่คือครั้งแรกผมรอเวลามาตั้งแต่ปี62จนปีนี้ปลายปี2568ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับเหมือนพ่อ
0: ครับ
2: ผมดีใจที่สุดครับขอบพระคุณคุณเอจริงๆครับ
0: โอ้ยขอบพระคุณครับขอบพระคุณอาสดใสครับขอบพระคุณพี่ลุงพี่หลิวครับขอบพระคุณพี่ปลายครับ
3: ขอบพระคุณครับ
0: เดี๋ยววันนี้นะครับขออนุญาตปิดท้ายเพลงของพี่ปลายนะครับยอดหญิงนาดีเทพีทับลานนะครับส่งท้ายนักผจญเพลงรีเพลย์ในวันนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันได้นะครับทางช่องไทย PBS กับรายการนักผจญเพลงรีเพลย์ครับวันนี้ก่อนจากกันได้พูดเรื่องราวเหล่านี้ผมประโยคส่งท้ายครับผมเห็นบ้านเราวันนี้คิดถึงพ่อเหลือเกินครับสวัสดีครับ

0: รับชมรายการอีกครั้งในเวอร์ชั่นอันคัตได้ทาง www.wipa.me และ wipa application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: เวทีสารพันจะแม่เดินเพ็ญอำนวยพรตัวมัมเสียงกำมะหยี่หมอลำอัจฉริยะเฉลิมพลถึงติดหลานแต่ไม่วางไมค์ได้ฟังเพลงโดนแน่เด้อย้อนวันๆเคยดังจนมีเพลงในอัลบั้มรวมฮิตด้วยกันพลาดได้ไงหมอลำตัวตึงโคจรมาเจอกันต้องที่นี่เท่านั้นสารพันลั่นทุ่งบางเขนเสาร์ที่18กรกฎาคม2569 15:00 น.หน้าจอไทย PBS เหมือนเดิม

0: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยในชื่อการแสดง Still on my mind ทัศถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในวันที่15และ16กรกฎาคม2569เวลา 19:30 น.บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออเคสตราวงดุริยางราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1ชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือโทร024753081เราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเรา
1: พบกับรายการสถานีประชาชนแบบใหม่แบบสับสั้นกับอาจารย์ยิ่งศักดิ
2: ์ตั้งแต่เรื่องเล็กที่ไม่มีใครสนใจยันเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาทุกปัญหายิ่งศักดิ์จัดให
1: ้ความเดือดร้อนของประชาชน
2: เดี๋ยวจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ทางออกจนกว่าประชาชนจะกระจ่างชัด
1: มีทุกปัญหารุมเร้าไร้ทางออกไร้ที่พึ่ง
2: ถ้าเรื่องถึงเดี๋ยวมันต้องจบ
1: เพราะที่นี่คือสถานีประชาชนปัญหาของทุกคนคือเรื่องสำคัญ
2: เรื่องค้างคาต้องเคลียร์เรื่องคุมเครือต้องชัดเรื่องเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข
1: พบกันที่
2: สถานีประชาชนไทย PBS

สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล2สอบปากคำพยานคดีเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าว6กลุ่มครับรวม34ปากเบื้องต้นอาจเพิ่มข้อหาเกี่ยวกับความผิดพรบควบคุมอาคารนอกจากข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพื่อสรุปแนวทางคดีเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนควบคุมดูแลสำนวนคดีครับโดยแบ่งพยานบุคคลและผู้เกี่ยวข้องออกเป็น6กลุ่มกลุ่มแรกเจ้าของผู้ประกอบการกลุ่มที่2กลุ่มพนักงานในร้าน3ญาติผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ประสบภัยที่รอดชีวิตกลุ่มที่4หน่วยพิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวชส่วนกลุ่มที่5คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยและระงับเหตุและกลุ่มที่6คือกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเบื้องต้นสอบปากคำพยานไปแล้ว34ปากจากที่ตั้งไว้ประมาณ70ปากขณะที่การดำเนินคดีและตั้งข้อหาผู้ประกอบการจะเน้นไปที่ความผิดและตั้งข้อหาที่อาจจะมีมากกว่าข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัสครับโดยจะเพิ่มข้อหาอื่นๆอย่างเช่นความผิดตามพรบ.ควบคุมอาคารหรือข้อกล่าวหาเป็นเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม้ครับสำหรับข้อสงสัยเรื่องเวลาเปิดปิดให้บริการที่อาจจะเกินกว่าเวลาเที่ยงคืนหรือข้อเรียกร้องข้อร้องเรียนเรื่องแก๊สรั่วขณะเกิดเหตุนั้นวันนี้คณะพนักงานกองบังคับการตำรวจนครบาล2จะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งเพื่อติดตามผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานก่อนจะนำไปสรุปการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยกเลิกแถลงข่าวการตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนครับที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเกิดเท็จหลังจากพบเจ้าหน้าที่เวชระเบียนเข้าไปมีส่วนพัวพันออกเอกสารแจ้งเกิดเท็จให้กับลูกคนจีนครับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพแจ้งกับสื่อมวลชนที่เดินทางมารอทำข่าวในห้องแถลงข่าวของโรงพยาบาลเอกชนย่านธนบุรีว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยกเลิกการเดินทางแถลงข่าวความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงกรณีการใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ตามเวลานัดหมายเดิมคือเวลา 11:00 น.ทั้งที่ภายในห้องมีการจัดเตรียมโต๊ะเก้าอี้แบ็คดรอปชื่องานไว้แล้วโดยไม่มีการชี้แจงเหตุผลของการแจ้งยกเลิกแถลงข่าวครั้งนี้ก่อนหน้านี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพแจ้งว่าจะลงพื้นที่ตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนย่านธนบุรีหลังตำรวจจับกุมเจ้าหน้าที่เวชระเบียนของโรงพยาบาลในข้อหามีส่วนร่วมกับขบวนการแจ้งเกิดเท็จให้กับลูกชาวจีนได้รับสัญชาติไทยและคาดว่าจะมีโรงพยาบาลเอกชนถึง5แห่งมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยสำหรับคดีนี้ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว33คนเป็นพ่อทิพย์ชาวไทย14คนแม่จีน12คนพ่อจีน5คนเจ้าหน้าที่รัฐ1คนและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอีก1คนครับและอยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมหลังพบเบาะแสว่าอาจมีเด็กที่เกิดจากขบวนการอุ้มบุญและสวมสิทธิ์ลักษณะเดียวกันนี้อีกกว่า164คนเจ้าหน้าที่ DSI นำหมายจับไปรอควบคุมตัวนายธีรพงษ์คงแก้วหรือโค้ชเจมหลังกลับมาจากดูไบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับโดยทนายความระบุว่าลูกความปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ประสานงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง2ร่วมกันจับนายธีรพงษ์คงแก้วหรือโค้ชเจม1ใน2ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตหลังพบปรากฏตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิจากการเดินทางกลับจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นายธีรพงษ์จัดอยู่ในกลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์หรือ IB มีหน้าที่ให้คำแนะนำหรือสอนเทรดเมื่อมีคนสนใจเทรดหรือลงทุนก็จะแนะนำให้ไปพบกับโบรกเกอร์และยังปรากฏว่าเส้นทางการเงินของกลุ่ม IB เชื่อมโยงกันกับบริษัทเพย์เมนต์รับชำระเงินซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ผู้เสียหายส่วนใหญ่ในคดีได้ร้องทุกข์กล่าวโทษไว้แล้วขณะนี้นายธีรพงษ์ถูกควบคุมตัวมาส่งที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ศูนย์ราชการครับนายอมรกุศลทนายความชี้แจงแทนลูกความว่านายธีรพงษ์ให้การปฏิเสธทั้งพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550และความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายสมพรสนใจอายุ57ปีสูงประมาณ165ซม.รูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นหยิกสี

0: ดำสลับขาวหายจากบริเวณภูเขาเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเมื่อหมู่ที่4ขออภัยครับหมู่ที่14บ้านหนองทับเรือตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่11เมษายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเนินมะปรางครับท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว14นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนสวัสดีครับ
1: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

เตรเลียนิวซีแลนด์ยังไม่พอจะเอานมผงจากอเมริกาเข้าอีก

0: วัสดีครับคุณผู้ชมคะนั่งรอกันนานเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมมาแล้วค่ะสถานีประชาชนทางไทย PBS นะคะวันนี้เดมไม่ได้มาคนเดียวนะคะเหมือนเดิมค่ะมากับน้องแป้งค่ะสวัสดีค่ะลูกค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์อย่างที่เรียนกับคุณผู้ชมนะคะทุกวันค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะบ่าย 2:05 นแบบนี้เราต้องมาเจอกันนั่งรอที่หน้าจอเลยนะคะคุณผู้ชมคะใครมีเรื่องราวอะไรที่ไม่สบายใจและไม่รู้หนทางนะคะว่าจะไปติดต่อและแก้ไขอย่างไรและยังคงเป็นความเดือดร้อนของคุณผู้ชมและชุมชนแล้วก็ติดต่อมาที่สถานีประชาชนทางไทย PBS นะคะช่องทางการติดต่อค่ะ
1: หมายเลขนี้ช่วยคุณได้ค่ะ027902111เรามี2ช่องทางนะคะอันแรกเมมเบอร์โทรศัพท์รอเอาไว้ส่วนช่องทางที่2ค่ะคือผ่านทั้งช่องทาง LINE LINE ID @ร้องทุกไทย PPS ช่องทาง LINE พิเศษหน่อยนะคะใครอยากที่จะส่งรูปภาพคลิปวิดีโอเข้ามาเป็นหลักฐานในการร้องเรียนสามารถทำได้เลยค่ะอาจารย์ทำอะไรคะ
0: อาจารย์จะมีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมนะคะ
1: กลางรายการเลย
0: กลางรายการเลยค่ะมีคนถามว่าเดี๋ยวทำไมอายุ70กว่าเดี๋ยวยังดูสวยและดูแข็งแรงนี่ค่ะเคล็ดลับคือเดี๋ยวต้องดื่มนมค่ะ
1: อ๋อดื่มนม
0: น้ำแป้งเธอต้องหัดดื่มนมนะคะ
1: หนูจะได้สวยแบบอาจารย์
0: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกกับคุณผู้ชมนะคะนมไม่จำเป็นจะต้องดื่มสำหรับเด็กค่ะช่วยกันเพิ่มช่วยกันดื่มนมเยอะๆนะ
1: คะ
0: แก่อย่างเดี๋ยวยังต้องดื่มนมเลยค่ะจะบอกกับน้องแป้งนะคะมีคนเขาบอกว่าให้รีบๆดื่มนมซะ
1: ทำไมคะอาจารย
0: ์อีกหน่อยธุรกิจฟาร์มโคนมอาจจะเจ๊งกระบงทั่วประเทศเขาบอกไม่รู้จะทำไมแล้วไปกันไม่รอดจะเลิกเลี้ยงวัวเลี้ยงนมไม่มีนมกินจริงหรือเปล่าแป้ง
1: คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์ส่วนหนึ่งที่อาจารย์พูดมันก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลดิฉันก็กังวลเหมือนกันว่าในอนาคตนมที่อาจารย์ดื่มในเกษตรกรจะเลิกเลี้ยงกันหมดเนื่องจากว่าเป็นปัญหาแบบนี้มายาวนานหลายปีแล้วคุณผู้ชมขาจนทำให้วันนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทนไม่ได้ออกจากบ้านกันมาตั้งแต่เมื่อวานเย็นจนกระทั่งถึงวันนี้ค่ะเขามาเรียกร้องถึงหน้าทำเนียบรัฐบาลอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีช่วยหน่อยค่ะภาพบรรยากาศเป็นไงขึ้นมาได้เลยนะคะบรรยากาศเมื่อช่วงเช้านี้มากันไม่ได้มาแค่คน2คนมากันเกือบ 2,000 คนมาพร้อมกับป้ายเรียกร้องอยากให้รัฐบาลเห็นใจเกษตรกรหน่อยนะคะเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นปัญหายาวนานมากของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเคยร้องเรียนหลายครั้งแต่รัฐบาลกลับไม่ได้ยินเสียงของพวกเขาเลยรอบนี้เข้ามากับ4ข้อเรียกร้องด้วยกันค่ะข้อแรกคุณผู้ชมฟังดีๆอันนี้น่าสนใจถือว่าเป็นต้นตอของปัญหาคืออยากให้รัฐบาลชะลอการนำเข้านมผงภายใต้ข้อตกลงของ FTA ค่ะข้อ2ค่ะบอกให้ขยายโครงการนมโรงเรียนจากอนุบาลไปถึงม.3 หน่อยเพราะว่าปัจจุบันอยู่เพียงแค่ชั้นประถมอาจารย์ค่ะถ้าชั้นประถมเนี่ยคนดื่มนมมันพอมัธยมเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องๆก็ไม่ได้ดื่มแต่เรื่องนี้ต้องใช้เงินค่ะข้อ3ค่ะขอให้เร่งแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการโดยเฉพาะอสคที่ณปัจจุบันเป็นหนี้เกษตรกรอยู่เยอะมากและข้อสุดท้ายค่ะขอให้ปรับปรุงฉลากแยกให้ชัดเจนว่าอันไหนเป็นนมโคแท้ 100% แล้วก็อันไหนผสมนมผงให้ผู้บริโภคได้ดื่มนะคะคือจุดเริ่มต้นของที่มาในวันนี้อาจารย์คะส่วนหนึ่งนะคือก่อนหน้านี้ตัวแทนเกษตรกรเขาเคยไปยื่นหนังสือและประชุมค่ะกับคุณวัชรพลขาวขำท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรปรากฏว่ามันมีอยู่ประโยคนึงที่ท่านตอบเกษตรกรในวงประชุมว่าผมก็ไม่มีอำนาจเหมือนกัน
0: อ้าวตำแหน่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่มีอำนาจนักข่าวเอาคำพูดมาผิดหรือเปล่า
1: ไม่ผิดค่ะปรากฏว่ากล้องและไมค์เล็กคอร์ดคำนี้เอาไว้ได้นะคะเกษตรกรเขาก็เลยตื่นตัวว่าแม้แต่ท่านวัชรพลช่วยไม่ได้แล้วใครจะช่วยวันนี้ก็เลยต้องเดินทางมาถึงที่หน้าทำเนียบอยากให้นายกรัฐมนตรีมารับหนังสือค่ะอาจารย
0: ์และท่านนายกออกมาไม่เช้าเนี่ย
1: ไม่ได้รับหนังสือด้วย
0: อ้าวแล้วท่านไปไหนล่ะ
1: แต่ต้องรู้อยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าไปถึงหน้าทำเนียบไปกันทั้ง 2,000 คนค
0: ่ะแล้ววันนี้นะคะจำนวนหนึ่งก็มาที่ห้องส่งของเราน้องแป้งแนะนำเลยค่ะใครบ้างยังไงคะ
1: ด้านขวามือของดิฉันนะคะเป็นตัวแทนของเกษตรกรค่ะชื่อว่าคุณประพันธ์ธรรมลังกาค่ะท่านเป็นรักษาการผู้จัดการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: อีกท่านหนึ่งค่ะด้านนี้นะคะพี่สมควรสว่างอารมณ์ค่ะที่ปรึกษาสหกรณ์โคนมชะอำห้วยทรายจำกัดค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ทางฝั่งของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะคุณผู้ชมค่ะท่านแรกนะคะประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทยค่ะคุณสุบินป้อมโอชาค่ะสวัสดีค่ะคุณสุบินค่ะอีกหนึ่งท่านนะคุณผู้ชมคะเป็นรองประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทยนะคะคุณจักราดพลเสือไพรค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่จักราดพลนะคะแม่เด่นชอบชื่อจงเลยจักราดพลดูดุนะนะคะ
1: วันนี้เขาก็มาดุดันค่ะ
0: ไม่ต้องดุค่ะไม่ต้องดุค่ะเด่นมีความรู้สึกว่าเรื่องของนมนะคะปัญหาเรื้อรังค่ะ เหมือนมะเร็งรักษาไม่หายรอวันตายอะค่ะถ้าหากรัฐบาลชุดนี้ไม่จัดการอย่างจริงจังนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนอีกกี่รัฐบาลนะคะก็มานั่งที่สถานีเดียนกันเป็นประจำอย่างนี้ละค่ะเพราะอะไรคะปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขมันก็ต้องต่อไปเรื่อยๆนะคะเดียนหวังว่าวันนี้การเจรจาที่โต๊ะนี้และรายการสถานีประชาชนจะทำให้รัฐบาลได้นำไปแก้ไขอย่างจริงจังค่ะ
1: ค่ะ
0: เราเริ่มต้นยังไงคะลูก
1: คือวันนี้ค่ะเกษตรกรโดยปกติแล้วนะคะเขาต้องสละเวลามานมโคที่เขาเลี้ยงกันเนี่ยค่ะค
0: ุ
1: ณผู้ชมค่ะเขาต้องรีดวันหนึ่งสองครั้งวันนี้คือเขาก็ต้องให้คนอื่นรีดไปคือต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมอีกคือถ้าหากไม่รีดอาจารย์คือนมมันจะอักเสบ
0: นมขัดค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ประเด็นก็คือว่ามันแสดงให้เห็นถึงว่านมพวกนี้มันมีปริมาณมากในแต่ละวันหากไม่รีดก็ไม่ได้คราวนี้พอนมมันออกมาแล้วเอาไปขายก็ไม่มีคนรับซื้ออาจารย์มาเรียกร้อง4ข้อเราคุยกันที่ข้อแรกเลยไหมคะ
0: ได้ค่ะเชิญค่ะเอาใครก่อนดีค
1: ่ะข้อแรกเรื่องนมผงค่ะ
0: นมผงใครพูดได้คะ
2: ได้คร
0: ับ ทำไมถึงไม่อยากให้เขานำนมผงเข้านมผงฝรั่งหอมหอมนมบ้านเราไม่หอมเขาบอก
2: จริงๆแล้วถ้าเรื่องนมผงเนี่ยมันก็เป็นปัญหาอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยรัฐบาลไทยเราก็ไปจด FTA แล้วก็มีผลบังคับใช้เมื่อ1มกราคมปี68ที่ผ่านมาซึ่งตั้งแต่มีผลบังคับใช้มาเนี่ยนมของเกษตรกรไทยเราก็มีปัญหามาตลอดครับไม่สามารถจำหน่ายได้เต็มราคาก็เหมือนกับว่าตามราคาประกาศแล้วเนี่ยนมของเกษตรกรจะต้องขายได้21บาท25สตางค์ณปัจจุบันเนี้ยนมของเกษตรกรบางทีไปขาย12บาทมั่ง13บาทม
0: ั่งหายไปตั้งครึ่งนึง
2: 15บาทมั่งซึ่งมันก็ไม่ยุติธรรมกับเกษตรกรครับอันเนี้ยมันสืบเนื่องมาจากการนำเข้านมผงการนำเข้านมผงมาเนี้ยปีเนี้ยมีการนำเข้านมผงประมาณ 92,000 กว่าตันครับ
0: มากกว่าเดิมเหรอ
2: ใช่ครับเมื่อก่อนปีที่แล้วจะนำเข้าอยู่ประมาณ 60,000 กว่าตันครับ
0: แล้วทำไมถึงจะต้องนำเข้าบ้านเรานมล้นจะไปเททิ้งยังเอา

0: ผงเข้าพี่พอรู้ไหมใครอุตริเอานมผงเข้าคะ
1: ก็ด้วย FTA ภาษี 0% ทำให้นมผงเนี่ยที่เอามาคืนลูกแล้วมาเป็นนมที่ขายกันเน
0: ี่
1: ยต้นทุนอยู่ประมาณสัก13บาทครับแต่ในขณะที่นมของเกษตรกรเราเนี่ยต้นทุนอยู่ที่ถ้าเราไปส่งโรงงานเนี่ยอยู่ที่22.75
0: โอเคพี่สุบินไม่ใช่พี่สุบินพี่ชกาดพลเห็นไหมนำนมผงเข้าจากนอกเสร็จแล้วนมไทยก็ราคาตกต่ำขายไม่ออกไอ้คนที่สั่งนำเข้าเนี่ยคิดอะไรอยู่จะอีกแค่ 0% เพื่อจะแลกเปลี่ยนนั่นนี่นู่นแล้วเอาผลขอโทษนะคะความซวยความเคราะห์ร้ายมาใส่เกษตรกรมันถูกต้องเหรอน้องแป้ง
2: มันเป็นสนธิทางการค้าค่ะอาจารย์
0: จะสนธิสนท่ออะไรแต่เกษตรกรตายอะจะสนธิขนาดไหนเรียนไม่เข้าใจค่ะ
2: แสดงว่าอันนี้นำเข้าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วแสดงว่าเพดานยังสูงไม่สุด
1: ผมว่าอันนี้เป็นการเปอร์เซรียังไม่สุดครับ
0: แต่
1: ที ่แต่ที่เราเรียกร้องวันนี้คือการชะลอนำเข้านมผงหรือถ้าเป็นไปได้คุณนำเข้านมผง10ตันเอานมของเกษตรกรสัก1ตันเป็นการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยผมถือเชื่อว่าเกษตรกรนมวันหนึ่ง 3,000 ตันต่อวันเนี่ยหมดแน่นอนครับ
0: ก็เมื่อก่อนฉันเห็นมีรัฐบาลชุดไหนชุดหนึ่งถ้านำนมผงเข้าจำนวนเท่าไหร่ต้องซื้อนมในประเทศจำนวนเท่านั้นเพื่อเป็นการบาลานซ์กันทำไมนโยบายนี้มันหายไปทะยุคไหนครับอัน
1: น
0: ั้
1: นเป็นของ WTO ซึ่งการนำเข้าแล้ว WTO เนี่ยคือนำเข้านมผงเท่าไหร่ก็จะต้องรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรเท่านั้น
0: ถูกต้อง
1: แต่ณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นระบบของ FTA
2: FTA เป็น ความตกลงการค้าเสรีนะคะมี2ประเทศใช่ไหมคะที่นำเข้าหรือว่า3ประเทศค่ะ
1: 2ประเทศครับ
0: ออสเตรเลียนิวซีแลนด
1: ์
0: เห็นได้ข่าวบอกว่าแว่วๆจะเอาจากอเมริกาเข้ามาคดีโอ้ยตอนนี้เราก็เอาวัวมาทำเนื้อเด็ดเดียวแล้วละค่ะงานนี้ใช่ไหม
2: ค่ะเอาล่ะมันก็นำมาสู่ที่มาค่ะจันค่ะว่าในวันนี้เขาบอกว่านมกล่องที่เอามาในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นนมไม่ใช่ส่วนใหญ่ดิทั้งหมด 100% นี่คือนมโคแท้ 100% แต่อยากให้แยกแยะให้ฟังหน่อยว่านมผงกับนมโคแท้ 100% เนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงอายุมันต่างกันรสชาติมันต่างกันประโยชน์มันต่างกันยังไงบ้างคะ
1: ผมเชื่อว่านมโคแท้ 100% จากเกษตรกรไทยเนี่ยวิตามินหรือคุณค่าทางอาหารสูงกว่าครับเพราะว่านมผงขบวนการเป่ายิ่งเป็นนมที่เขาแยกครีมออกไปแล้วมันจะเป็นห่างนมที่เขาเอามาเป็นเป่าเป็นนมผงอันนั้นคุณค่าทางอาหารมันก็จะลดลงไปวิตามินต่างๆมันก็จะลดลงไปใครได้กินแต่ถามว่าพอเอามาปรุงแต่งให้รสชาติดูน่ากินหน่อยมันก็มองเหมือนอร่อยแต่คุณค่าทางอาหารผมว่าสู้นมโคแท้ 100% บ้านเราไม่ได้และการเป่านมผงกระบวนการความร้อนประมาณสัก200องศาเมื่อไอ้นมพวกนี้ผ่านกระบวนการความร้อนมากๆคุณค่าทางอาหารก็ต้องสูญเสียไปก็อย่างผมจะยกตัวอย่างให้อย่างเช่นนม UHT ก็เหมือนกันครับการผ่านกระบวนการความร้อนเนี่ยจะมากกว่านมพาร์ทการที่เด็กได้บริโภคนมพาร์ทผมถือว่านมพาร์ทเนี่ยคุณค่าทางอาหารจะสูงกว่าน
0: ม
1: UHT
0: ครับ
1: ผม
0: แต่
1: นมพาร์ทเนี่ยจะอยู่ได้แค่อาทิตย์เดียวแต่ถ้านม UHT นี่จะอยู่ได้10 เดือนแต่ถ้าเป็นนมโรงเรียนอายุ10เดือนจริงครับแต่เราจะต้องส่งให้ก่อนหมดอายุ4เดือนคือมีอายุแค่6เดือนแต่หลังจากนั้นไปเราจะส่งไม่ได้แล้วถึงนมจะไม่หมดอายุเราก็จะส่งไม่ได้แล้ว
0: แล้วนมผงอ่ะอายุเก็บนานมาก
1: 2ปีครับ
0: นั่นไง
1: อ
0: ันนี้ผู้ผลิตคนเลี้ยงวัวนะคะถามเบี้ยนค่ะคนกินนมค่ะเบี้ยนจะบอกเลยค่ะนมแบบนี้ได้ประโยชน์ได้คุณค่าส่งเสริมให้พวกเรารับประทานกันเยอะๆดื่มแทนน้ำได้ใครกินได้ไม่มีปัญหาสุขภาพกินเข้าไปเลยค่ะแต่ในขณะที่นมนะคะบางยี่ห้อแอบผสมนมผงกลิ่นมันหอมกว่าเข้าปากแล้วมันกว่าแล้วเขาก็ไม่เขียนที่อีข้างกล่องนี้ฉันจะบอกให้รู้เมนะคะบางบริษัทแอบผสมอย่าให้เย็นเอามาวางตรงนี้นะคะว่าบริษัทไหนฉันเช็คได้แต่ฉันจะไม่ทำวันนี้
2: อาจารย์งานนั่นในเวทีนี้ขอความรู้จากอาจารย์ผู้ทำอาหารด้วยได้ไหมคะมันก็มีบางส่วนเหมือนกันที่เขาแสดงความคิดเห็นว่าความจริงนมผงมันก็สำคัญกับประเทศไทยเพราะอุตสาหกรรมอาหารบางอย่างมันใช้นมโคแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มันต้องใช้นมผงอาจารย์ว่า
0: จริงจริงแล้วถ้าหากว่าเราส่งเสริมกันจริงๆภาครัฐให้ความสนใจกับเกษตรกรเราไม่มีความจำเป็นต้องนำนมผงเข้านมที่เหลือวันนี้นะคะถ้าเราส่งเสริมก็จริงๆเราก็ทำเป็นนมผงเองแล้วก็ใช้ในประเทศได้ด้วยซ้ำไป ทำไมจะทำไม่ได้แต่นะคะที่นมผงเวลามาใช้ก็เอามาผสมก็ต้องเติมน้ำอยู่ดียิ่งไปทำนมข้นหวานก็ต้องไปใส่น้ำตาลก็เติมน้ำแต่กลิ่นมันจะลุงกว่าแล้วก็เขียนไปแต่งกลิ่นสังเคราะห์ไปเติมโน่นเติมนี่ให้มันดูดีแต่นี่มันคือธรรมชาติธรรมชาติแล้วมันบริสุทธิ์ที่สุดแล้วในที่สุดถูกกดราคาขนาดนี้แต่พูดไม่ได้เนื่องจากอายุของเรามันสั้นผ้าเชื้อไรเนี่ยถุงพลาสติกเนี่ยอาทิตย์เดียวก็ต้องรีบส่งตอนนี้นะคะอยู่ราชบุรีกว่าจะเขย่ามาถึงกรุงเทพค่าน้ำมันเท่าไหร่คะค่ารถค่าน้ำมันรัฐบาลฟังนะคะค่าน้ำมันอ่ะแพงกว่าค่านมอีกที่เกษตรกรจะได
2: ้
0: มันน่าสงสารแล้วนมผงเก็บได้ตั้ง2ปีตักเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นแน่นอนที่สุดต้นทุนมันต่ำกว่าปล่อยให้นำเข้ามามันก็ต้องปุยี่ปุยำเกษตรกรทั้งแผ่นดินแบบนี้ล่ะค่ะ
2: อาจารย์ขาฉะนั้นข้อที่2ก็เลยอยากให้อาจารย์ช่วยต่อค่ะคือเขาบอกว่าในเมื่อนมมันล้นขนาดนี้นมผงก็เอาเข้ามานมโคมันก็ต้องมีอายุของมันก็เลยอยากให้ขยายเวลาให้เด็กไทยได้ดื่มนมหน่อยค่ะอาจารย์โดยปกติแล้วตามข้อมูลเนี่ยน้องๆจะได้ดื่มนมกันตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะคะอาจารย์ขาแรกเริ่มเข้ามา2ขวบดื่มไปจนกระทั่งถึงป.6แต่พอถึงม.1ค่ะอาจารย์ค่ะน้องๆหยุดดื่มนมแล้วเพราะว่ารัฐไม่ได้สนับสนุน
0: ไอ้ที่สนับสนุนเงินก็ยังไม่จ่ายเขาใครจะเอานมที่ไหนไปพ่ออีกหนี้เก่ายังไม่จ่ายเลยใช่ไหมคะพี่สุบินได้เงินกันบ้างหรือเปล่าคะใครตอบได
3: ้แต่ถ้าเป็นนมโครงการหรือว่านมโรงเรียนเนี่ยรัฐจ่ายตามดิว
0: ตามดิวค่ะ
3: ครับแต่ส่วนที่น้ำนมดิบเนี่ยค่าน้ำนมดิบของสหกรณ์ต่างๆเนี่ยบางส่วนยังไม่ได้จ่าย
0: เท่าไหร่
3: ถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยผมว่าทางอสคที่คร่าวๆนะครับโดยที่แจ้งกันคร่าวๆดูประมาณ800ล้านประมาณ
0: ติดหนี้ตั้ง800ล้านเหรออ
2: สค
0: แล้วรัฐบาลจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายล่ะ
3: ตรงนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าทางภาครัฐเนี่ยวันนี้เราก็มีโครงการที่ว่านำเสนอให้กับทางภาครัฐที่จะมาช่วยฟื้นฟูของอสคในกรณีที่ยังไม่ได้จ่ายค่าน้ำนมดิบให้กับเกษตรกรบางส่วนนะครับ
2: เดี๋ยวบอกคุณผู้ชมแบบนี้อสค.คือรับซื้อนมจากเกษตรกรในพื้นที่บางทีเกษตรกรนะคะเขามี MOU หรือว่าโควต้ากับอสค.ก็นำนมไปส่งโดยตรงต้องส่งแบบเป็นรายวันนะคะบางกลุ่มก็ให้สหกรณ์ไปส่งแทนอาจารย์ขาโดยที่มีโควต้าแต่ณปัจจุบันอสค.ประสบปัญหาน่าจะเป็นปัญหาการขาดทุนเยอะค่ะตอนนี้อสค.เป็นหนี้อยู่นะคะ3,000 ล้านเนี่ยแยกเป็นหนี้เกษตรกรรวมๆแล้วประมาณ 1,000 ล้านอีก 2,000 ล้านคือเป็นอุปกรณ์อื่นๆค่าลังกระดงลังกระดาษเนี่ยประมาณ 2,000 ล้านฉะนั้นวันนี้ถ้าหากอสคไปไม่รอดนำมาสู่เกษตรกรไปไม่รอดสหกรณ์ไปไม่รอดมันจะล้มทั้งระบบและเราจะไม่มีนมโคแท้เพราะอาชีพนี้จะหายไปเลยค่ะจากประเทศไทย
0: ถ้าเกิดซัพพลายเออร์เขาไม่ส่งกล่องกระดาษจะทำยังไงคะเน้นเราต้องเอาหม้ออวยไปตักโดยไปคะหรือเอาถุงพลาสติกมัดหนังยางหรอคะสมเพศเวทนานมประเทศไทยมากเลยนะคะ
2: อาจารย์แล้วอาจารย์มองเห็นด้วยไหมคะว่าถ้าหากให้ม.3 อ่ะม.1ถึงม.3ยืดอีก3ปีได้ดื่มนมเด็กไทยก็จะโตขึ้นเกษตรกรก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
0: เดียนว่าเห็นด้วยค่ะว่าเดียนก็อยากจะบอกกับทางภาครัฐนะคะเยาวชนนะควรได้รับการดูแลค่ะ365วันวันละกล่องนึงไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเดียนมีความรู้สึกว่าสมควรให้เขาจริงๆค่ะและยังมีกลุ่มอื่นๆอีกนะคะเดียนเนี่ยรับเดือนละ600รับจนกระทั่งขึ้นมาเป็น700
2: เบี้ยผู้สูงอายุ
0: เบี้ยผู้สูงอายุเด้นไม่อยากพูดคำนี้เด้นอยากจะบอกว่าเด้นแก่ขนาดนี้แล้วทำงานเสียภาษีมาตลอดชีวิตให้นมคนแก่วันละกล่องก็ได้นะคะเอามาแจกคนแก
2: ่
0: เด้นก็อยากกินนมค่ะเนี่ยกระดูกจะผุหมดแล้วรัฐมนตรีท่านไหนดูรายการเด้นอยู่คะเด้นเป็นตัวแทนคนแก่ทั้งแผ่นดินเอานมฟรีไหมคนแก่กินค่ะช่วยอุดหนุนเขาคนแก่กินเนี่ยแป้งถ้าหนูท้องนะคะเริ่มท้องก็แจกนมเลยค่ะปฏิสนธิหมอบอกท้องปุ๊บกินนมเลยจริง
2: แต่ละจะเอาเงินจากไหนมาสิคะอาจารย์แต่ถ้าหากเราไปโฟกัสที่กลุ่มเด็กคือประเทศไทยเนาะจันเนาะตอนนี้เด็กเกิดน้อยขึ้นมาแต่ถ้าหากมองในมุมของอาจารย์ด้วยคือผู้สูงอายุเยอะ
0: ใช่ต้องให้นะคะเด็กต้องดื่มนมสิคะผู้ใหญ่
2: ที่ประพันธ์ได้ไหมคะในโควต้าทั้งของเด็กแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุค่ะ
4: ได้ครับผมก็คือในลำดับแรกเลยนะฮะในสิ่งที่ตัวเกษตรกรเนี่ยเราเข้าไปขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลนะฮะก็คือในเรื่องของการส่งเสริมให้เด็กเนี่ยฮะได้ดื่มนมจากป.6เป็นม.3ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วน
0: ได้แล้วใช่ไหมคะถึงม
4: .3
0: ยังรับเรื่องแต่ไม่ตอบไปยื่นที่ใครคะรับแต่ไม่ตอบ
3: วันนี้
4: รัฐมนตร
3: ีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาก
0: ระทรวงศึกษาเหรอคะ
3: ท่านประเสริฐ
0: ท่านประเสริฐ
3: ท่านประเสริฐ
0: ท่านประเสริฐรับเรื่อง
4: แต่ท่านก็บอกว่าจะไป
3: แล้วก็ท่าน
0: ไปถูกที่หรือเปล่าคะท่านประเสริฐเป็นคนจ่ายเงินค่านมเลี้ยงเด็กหรือเปล่าคะ
3: วัชรพลลงมาด้วยครับท่านรัฐมนตรีช่วยวัชรพลลงมาด้วย
2: ท่านบอกตอนแรกก็มันจะช่วยยังไงใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: แล้ว
3: ก
2: ็ท่านรับเรื่องนะ
3: รับเรื่องแล้วก็ดำเนินการขอเวลา15วัน
0: โอเคดีมาก
3: ขอเวลา15วัน
0: ท่านมีไทม์ไลน์ให้15วัน
3: 15วัน
0: แล้วเกิด15วันเงียบล่ะมาใหม่อีกที่นี่ไม่ต้องมาบ่อยนะคะ

0: นะคะอ่ะต่อสิลูก
1: อย่างที่ต่อค่ะถ้าหากเป็นโควต้านมโรงเรียน
2: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะก็คือจากเด็กนักเรียนนี่ฮะได้ดื่มนม260วันก็ขอขยายเป็น365วัน
0: เสาร์อาทิตย์ก็ให้เอากลับไปด้วย
2: ใช่ครับส่วนหนึ่งก็เด็กได้ดื่มนมทุกวันแล้วก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรทำให้การใช้น้ำนมดิบในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะฮะจากในอดีตที่ผ่านมาเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยโครงการนมโรงเรียนเนี่ยอาจจะมีเด็กเนี่ยที่ได้รับการดื่มนมเนี่ยฮะประมาณสัก 7-8 ล้านคนแต่ณปัจจุบันเนี่ยลดเหลือแค่6ล้านคน
0: เพราะฉะนั้น
2: ประชากรน้อยลงก็เลยทำใหการบริโภคนมในส่วนของนมโครงการลดลงไป
0: แล้วเด็กต่างชาติที่มันเพิ่มขึ้นในบ้านเราล่ะพอมันไปเข้าโรงเรียนเหมือนกันเขาก็ต้องได้กินนมไปด้วยไหมคะอันนี้เรียนถามเผื่อ
2: ก็อันนี้ถ้าอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในส่วนของภาครัฐใช
0: ่
2: ครับจะได้ใน
0: สิทธิ์เท่าเทียมกันค่ะ
1: แล้วปัจจุบันมีเด็กไทยดื่มนมประมาณ7ล้านคนน้ำนมดิบที่เกษตรกรเนี่ยจะถูกซื้อไปก็คือ 1,000 ตันต่อวัน
2: โดยประมาณฮะโดยประมาณ
0: กำลังผลิตจริงๆมีเท่าไหร่กี่พัน
2: ในประเทศไทยเราเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมีนมดิบประมาณ 3,000 ตัน
0: อ๋อเหลือตั้ง 2,000 ตันเอาไปเททิ้งเหรอคะ 2,000 ตัน
2: ก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมาใช้ในนมโครงการเนี่ยประมาณ 1,000 ตันที่เหลืออีก 2,000 ตันเนี่ย 1,000 ตันเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณไปอยู่ในส่วนของอุตสาหกรรมนมในประเทศไทย
0: เข้ามาซื้อไป
2: ใช่ครับก็ยังมีนมเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยประมาณสัก800ถึง 1,000 ตันที่ยัง
0: ต้องไปยังเหลือ 1,000 ตันเรียนถามหน่อยสักครั้ง 1,000 ตันขายเองในชุมชนสร้างแบรนด์ของตัวเองแต่ละจังหวัดทำเป็นแบรนด์ตัวเองทำไม่ได้หรอคะ
3: ก็ต้องมันจะไม่ทันนะครับอาจารย
0: ์ผมขออนุญาตเพราะมันออกรายวัน
3: เขาจะเขาเสริมนิดนะครับอาจารย์ในส่วนของนมทั้งหมดเนี่ย 3,000 ตันประมาณ 1,000 ตันตัวเลขกลมๆนะครับไปอยู่ในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน อีก 1,000 ตันไปอยู่ในส่วนของนมพาณิชย์ผู้ประกอบการมันจะเหลืออีกประมาณสัก800ถึง 1,000 ตันที่ไม่มีที่ไป
0: แปลรูปได้ไหมคะทำเป็นชีสเป็นโยเกิร์ตทำอะไรต่ออะไรหาผู้ร่วมทุนนักธุรกิจไปจัดการทำกันเองเป็นเอกชนไปติดต่อสหกรณ์พวกคุณทำได้ไหมคะ
3: ในการทำผลิตภัณฑ์เนี่ยเชื่อว่าผู้ประกอบการทางเรามีโรงงานหลายท่านมีโรงงานสามารถทำได้แต่ว่าเรื่องตลาดในขณะที่นมทันที800ตันเนี่ยเชื่อว่าไม่สามารถกระจายได้ทันทีในส่วนนมล้นขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งในส่วนนมล้นเนี่ยในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสัก 2-3 ปีเนี่ยนมไม่ได้ล้นอะไรมากมายขนาดนี้จะล้นต่อเมื่อมีการค้าเสรี FTA ที่หมดอาย
0: ุนมผงเอาเข้ามา
3: ถูกต้องครับ
0: นี่คือทำให้เดือดร้อนเอาอย่างนี้ครับพอดีน้องแป้งคะดูที่จอสิคะมีสายโฟนอินค่ะ
1: ไม่แน่ใจว่าพร้อมหรือยังคะหน่วยงานภาครัฐนะคะ
0: ยังไม่พร้อมค่ะยังไม่พร้อมเดี๋ยวเราจะมีสายโฟนอินแบบเซอร์ไพรส์ค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะ
1: พร้อมแล้วใช่ไหมคะอยู่ในสายแล้วค่ะ
0: กราบสวัสดีค่ะท่านธีรชัยคะ
4: สวัสดีครับเสียงคุ้นๆอาจารย์ยิ่งศักดิ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีนะคะ
0: น้องแป้งค่ะ
4: แล้วก็คุณน้องแป้งนะคุณธีรารัตน์นะครับ
0: ท่านธีรชัยท่านสบายดีนะคะท่าน
4: สบายดีครับท่าน
0: คิดถึงท่านนะคะ
4: อ๋อเช่นกันครับเช่นกัน
0: ค่ะท่านแค่อย่าว่าหนูนะคะท่านคะ
4: ครับผม
0: วันนี้หนูจะรบกวนถามท่านแบบกระชับนิดหนึ่งนะคะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเขาลำบากลำบนนะคะว่าตอนนี้เขาบอกว่า FTA นะคะเราไปเอานมผงเข้ามาจากต่างประเทศมันทำให้นมในบ้านเรานะคะขายไม่ได้ล้นตลาดจะเน่ากันหมดแล้วล่ะค่ะท่านมีอะไรจะช่วยไหมคะ
4: คือเอาเป็นว่าการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันมีหลายกระทรวงนะคุณยิ่งศักดิ
0: ์
4: กระทรวงต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และก็ที่ไปตกลงรัฐบาลเนี่ยมันตกลงมา20ปีแล้ว FTA เนี่ยจริงๆมันน่าจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเพราะว่า FTA ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เป็นข้อตกลงในการที่จะดำเนินการเมื่อวานนี้ผมยังจุกเลยวันก่อนเนี่ยมีการประชุมเพื่อที่จะนำเข้านมผงอีกละประมาณ 90,000 ตันแต่เราชะลอไปนิ้นบอร์ดเขาชะลอไปนะครับเพราะจริงๆแล้วเป็นกระบวนการของนิ้นบอร์ดในการที่จะอนุมัติตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมในฐานะที่เป็นคนไทยเนี่ยนะเราก็ต้องการจะต้องดูแลเกษตรกรในไทยเพราะบางครั้งมีข้อตกลงอะไรบางอย่างเนี่ยผมเคยไปต่างประเทศไปที่บาร์ทินจะฟ้องน้ำตาลตอนนั้นเราก็เจรจาแล้วเราก็คุยกันระภาคเอกชนแล้วก็ไปคุยกันขอความเห็นใจจากเขาเขาไม่ได้ฟ้องเนี่ยนะนะครับเพราะฉะนั้นที่FTA ที่ไปตกลงกันหรือท่านนายกรัฐมนตรีจะไปเดินสิงหาไม่ทราบว่าจะไปวันไหนถ้าหากว่าจะไปคุยกันจริงๆนั้นน่ะก็ควรที่จะเอาความเดือดร้อนของพวกเราไปคุยเขาด้วยไม่ใช่ว่าคุณจะไปแข็งกระด้างเอาแต่ตัวบทกฎหมายในการเป็นข้อตกลงน่ะมัน

0: มันผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะเราคนไทยเราก็ต้องสนับสนุนคนไทยด้วยกันโดยเฉพาะอาชีพนมเนี่ยอาชีพพื้นฐานที่ผมเข้ามาเนี่ยได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: จริงๆเนี่ยให้ดูแลเรื่องอสคนะครับเรื่องอสคแต่ในภาพรวมของนมทั้งหมดเนี่ยทั้งสกมสกรชุมนุมสกรอะไรต่างๆมันเป็นภาพรวมทั้งหมดที่ดูแลหลายกรมหลายบริษัทกรมส่งเสริมสกรอะไรต่างๆซึ่งเป็นที่ทราบกันดีแต่เราไม่ปฏิเสธเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยตามพระราชบัญญัติของไทยเหมือนกันนะครับของประเทศไทยเราก็มีพระราชบัญญัตินมและผลิตภัณฑ์นมปี51แล้วก็มีการแก้ไขใหม่ซึ่งกำลังจะดำเนินการเร็วๆนี้อำนาจของมิ้นท์บอร์ดเนี่ยจะมีอำนาจในการที่จะทำเรื่องต่างๆเป็นกฎหมายลูกไม่ต่ำหมด11รายการที่จะต้องดำเนินการบนโต๊ะนะครับเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องที่ว่า FTA เนี่ยถ้าผมมีอำนาจนะผมจะเลิกตกลงเลยนะผมจะเอาเกษตรกรไว้ก่อนแต่ผมไม่มีอำนาจนะครับแต่ในขณะเดียวกันอีกทางหนึ่งเนี่ยเราก็ควรที่จะดูแลว่ามันสามารถคุยกันได้เนี่ยกระทรวงต่างประเทศไม่ใช่ว่าคุณจะปฏิบัติตามเสมอไปคุณก็ต้องไปบอกที่ว่าความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรโคนมมันณเวลานี้มันคืออะไร
1: ครับ
0: นั่นแหละเราก็พยายามในการที่จะแก้ไขปรับปรุงแก้ไขภายในของพวกเรา
1: ครับ
0: มีการส่งเสริมให้มีการดื่มนมภายในประเทศได้มากที่สุดเช่นนำงบประมาณเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือดูแลเนี่ยนะครับอย่างโรงเรียนเนี่ยนะฮะแล้วทีนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องโรงเรียนด้วยนะครับก็ควรที่จะถือนมผู้ไปด้วยนะครับคนเฒ่าคนแก่ทหารอะไรต่ออะไรต่างๆถ้าบริหารจัดการดีๆมันสามารถบริโภคภายในประเทศนมสดจริงๆเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องนำเข้าหรอก
2: หนูอายุ60แล้วแจกนมหนูได้แล้วนะคะคนแก่ต้องกินนมค่ะเพื่อสุขภาพค่ะ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราผมเสียดายนะฮะอย่างกรณีที่นมอย่างกรณีที่นมของพวกเราเนี่ยนะครับซึ่งเป็นนมที่ที่เป็นนมที่บริสุทธิ์ได้เป็นนมสดเนี่ยซึ่งล้นเหลือแล้วก็ล้นเหลือไม่รู้จะไปทำอะไรไปทำปุ๋ยนะครับแล้วก็ไปทำอะไรต่างๆ
1: มีอยู่ประเด็นหนึ่งค่ะวันนี้ในวงนี้อยากจะได้คำตอบไปด้วยค่ะคืออสคตอนนี้เป็นหนี้เกษตรกรอยู่เกือบ 1,000 ล้านบาทกับท่านค่ะเรื่องนี้ท่านจะแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรอย่างไรดีคะ
0: คือตอนนี้นี่นะครับผมในฐานะที่ปรึกษาผมได้คำปรึกษาบอกว่าบอร์ดอสคซึ่งมีการลาออกนะครับมีการลาออกผู้ทรงอาวุธลาออก 3-4 คนเนี่ยควรจะรีบมีการตั้งเข้ามาใหม่ภายในอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ย2สัปดาห์เนี่ยรีบตั้งหรือไม่ก็ตั้งประธานใหม่ถ้าประธานเขาลาออกจากประธานเพราะฉะนั้นก็ดำเนินการซะเพราะทุกอย่างมันต้องผ่านบอร์ดอสคโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเสนอมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยแล้วถ้ามันไม่มีหนี้ไม่จ่ายเขาไม่ได้ก็ไปกู้เงินธ.ก.ส.เนี่ย
2: ท่านธีรชัยครับ
0: พันกว่าล้านมันไม่ได้มากมายหรอกครับจ
2: ่
0: ายเขาก่อนแล้วก็วางแผนการชำระครับผม
2: ค่ะเรียนถามหน่อยคะทำไมอยู่บอร์ดเขาลาออกฉุกเฉินแล้วคะมันเกิดอะไรขึ้นในบอร์ดอสคหรือเปล่าคะ
0: ก็พวกเราเข้ามาเพิ่ง2เดือนครับเขาลาออกไปก่อนแล้วก็มีครับแล้วทีนี้ประธานบอร์ดเนี่ยประธานบอร์ดก็เพิ่งลาออกเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะ
2: อุตายทำไมทิ้งความรับผิดชอบอย่างนั้นล่ะคะ
0: ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่จริงๆแล้วนี่ควรที่จะดำเนินการมันไม่รู้ยังไงเราก็ต้องการเข้ามาลีเจเนอรี่ใหม่ของอสคให้หมดเพราะว่าตั้งแต่ปี65วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ
2: ์
0: เพราะฉะนั้นผมไปดูประวัติทั้งหมดเลยเมื่อก่อนนี่ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินไม่ได้ทำอะไรเลยไม่รู้ใครมาทำ
2: ท่านธีรชัยครับ
0: เราพยายามที่จะไปแก้ไขตรงจุดนี
2: ้ท่านธีรชัยคะเขาลาออกก็ให้เขาออกไปเถอะค่ะท่านก็จัดการเลยในนามกระทรวงเกษตรลงมาจัดการปัดฝุ่นใหม่ตั้งกันใหม่เลยให้มันเป็นเรื่องเป็นราวจะได้ช่วยเกษตรกรได้เลยท่านช่วยได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับขอบคุณอาจารย์ยิ่งศักดิ์มากเข็นด้วยครับนะครับเพราะว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยในการที่ฝ่ายการเมืองของเราที่จะไปบอกให้เขาออกไปเลยหรือมีคำสั่งนู่นนี่นั่นเพราะมันก็อยู่ในกติกาของสคร.ของกฎหมายของนู่นนี่นั่นนะครับ
2: ท่านทำเลยได้ไหมคะในฐานะผู้นำกระทรวงอย่างเงี้ยค่ะจัดการลงไปปัดฝุ่นหรือใหม่หมดเลยแล้วก็เคลียร์หนี้เคลียร์สินไปเลยท่านเป็นอัศวินขี่ม้าขาวช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้ไหมคะ
0: ได้ครับเรากำลังดำเนินการณเวลานี้มีแต่ของเรามีแต่องค์การกระบวนการต่างๆท่านประเสริฐกระทรวง

0: นะคะว่ามีส่วนผสมนมผงไหมนมผงมันราคาถูกค่ะเขาแกล้งซื้อนมจากเกษตรกรนิดๆหน่อยๆไปผสมน้ำผสมนมผงแล้วก็ขายเป็นนมสดอย่างเงี้ยท่านช่วยได้ไหมคะไอ้เรื่องสลากเนี่ยค่ะอะไรนมผงอะไรนมสดประชาชนจะได้เลือกกินค่ะ
1: ได้เห็นด้วยก็คือถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยไอ้เรื่องนี้เนี่ยความเป็นมาตรฐานในสลากเลยน
0: ะ
1: ทางพี่น้องก็เรียกร้องมาเป็นข้อที่สิ่งเช่นเดียวกันและอย.เนี่ยก็ไปได้ก็จะรับไปดำเนินการซึ่งเราจะติดตามอย่างกระชั้นชิดคือนมสดก็เป็นนมสดนมที่ผลิตจากโคนมนี่ต้องเป็นโคนมไม่ใช่คุณลีลาผมเชื่อว่าเป็นลีลานะครับเป็นลีลาหมักผมและตัวเล็กๆด้วยนะในฉลากนมอย่าเป็นตัวเล็กๆเพราะนั้นคุณก็เขียนไว้เลยที่นมสดจากโคนมแท้ๆจากเกษตรกรไทยใช่ไหมฮะและนมผงเขาก็ไม่กล้าไงฮะผมก็ไม่อยากจะพูดว่ามันมีนอกมีในหรือเปล่าในประเทศนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเป็นหัวหน้ามอบให้อาจารย์ยิ่งศักดิ
0: ์ได้ครับท่านธีรชัยคะยังไงวันนี้พวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้กราบขอบพระคุณท่านนะคะหวังท่านเป็นที่พึ่งเคลียร์ทีได้ไหมคะท่านคะ
1: ครับผม
0: ค่ะโอเคขอบพระคุณค่ะ
1: ยินดีอยู่แล้วยินดีอยู่แล้ว
0: ท่านมีอะไรจะพูดให้กำลังใจไหมคะกับเกษตรกรค่ะ
1: ครับขอเวลาพวกเรานิดเดียวนะครับเพื่อที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจจะอยู่ที่พวกท่านนี่แหละต่อไปในอนาคตข้างหน้าอีกไม่กี่วันสิ่งที่พวกท่านเรียกร้องมาเราจะเริ่มดำเนินการในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็น MOU ที่จะต้องทำดำเนินการก่อนให้แล้วเสร็จไม่ว่าจะเป็นนมโรงเรียนเราจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพระราชบัญญัตินมพระราชบัญญัตินมนี่ปี51นะครับช่วงที่ผมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยได้ทำช่วงนั้นได้คุยกันบอกตรงๆเลยแล้วก็ใช้มาจนถึงทุกวันนี้พอใช้มาจนถึงทุกวันนี้เราก็มีการแก้ไขพอมีการแก้ไขแล้วเพิ่มปริมาณกรรมการบอร์ดนิ้วบอร์ดตั้งแต่25คนเป็น34คนเนี่ยผมจะประสานงานกับท่านรัฐมนตรีว่าการให้มอบหมายงานอย่างตรงไปตรงมาเพื่อที่จะคุยนะครับเพื่อที่จะคุยกับผู้ประกอบการด้วยนะครับ
0: คุยกับท่านด้วยนะคะ
1: ปากรด้วยนะครับไม่ต้องห่วงเพราะขอให้กำลังใจทุกท่านเรามีอาชีพเป็นเกษตรกรด้วยกันเราจะต้องช่วยกันพวกผมนี่ยินดีที่จะรับใช้อยู่แล้วทั้งฝ่ายการเมืองเพราะว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรอยู่แล้วนอกจากพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ดำเนินการอาชีพให้ทานเนี่ยพวกเราเอามาเพื่อที่จะถวายพระองค์ท่านอยู่แล้วนะครับในการที่จะทำงานเรื่องนี
2: ้ค่ะตัว
1: ฉัน
2: ขอบ
1: คุณค่ะ
0: ขอบคุณท่านค่ะหมดเวลาค่ะท่านรักษาสุขภาพนะคะท่านธีรชัยแสนแก้ว
1: ครับขอบคุณมาก
2: ขอบคุณค่ะอาจารย์แต่ว่ามันมีประเด็นหนึ่งค่ะที่ฉันฟังแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังอยากได้คำตอบที่มันรวดเร็วและทันใจเกษตรกรคือนี่ท่านบอกว่าลาออกกันแทบจะยกชุดอย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์
0: อันนี้เรียนก็เรียนอย่างนี้นะคะเรื่องของเงินทองเนี่ยจู่ๆเห็นมันกำลังไฟแดงๆอยู่ใครเอามือไปซุกมันก็คงจะไหม้เรียนว่าทุกเก้าอี้ทุกตำแหน่งก็คงขยาดหมดกับเรื่องนี้เราก็คงต้องยอมทำใจแต่เมื่อกี้นี้ท่านธีรชัยท่านคงยังนั่งดูรายการอยู่เรียนยังไงเรียนก็ต้องฝากค่ะการเป็นหนี้รัฐบาลมานั่งมีนโยบายเสร็จแล้วก็ไม่จ่ายเงินให้กับเกษตรกรแล้วพวกเขาก็จะอยู่ไม่ได้จะอดตายกันหมดรัฐบาลจะอยู่ยังไงกันต่
2: อ
0: ต้องจ่ายค่ะ
2: แต่ถ้าหากมองในแผนระยะยาวของอสค.อันนี้ไม่ได้เอาองค์กรเข้ามาขยี้หรือขยายอะไรแต่อย่างใดนะแต่เป็นการช่วยวิเคราะห์อยากให้มันสามารถไปต่อและเกษตรกรก็อยู่ต่อได้ด้วยตอนนี้เงินที่เอามาใช้นี่อาจารย์ขามาจากเงินกู้ทั้งสิ้นแต่เงินรายรับขาเข้ามามันไม่สมดุลเลยอะค่ะเกษตรกรมองแบบเดียวกันไหมคะหรือพอจะมีทางออกเพิ่มไหมคะ
3: ครับขออนุญาตนะครับในส่วนของอสค.เนี่ยณปัจจุบันเราทราบอยู่ว่ามีหนี้ค้างกับเกษตรกรหนี้ในส่วนอื่นเราก็แล้วแต่องค์กร
0: ครับ
3: แต่ว่าเกษตรกรเนี่ยต้องกินต้องใช้นะครับทุกวันในส่วนเลี้ยงดูครอบครัวในส่วนแม่โคต่างๆที่ต้องหา
0: วัคซีนอุปกรณ์ทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายวัวเยอะนะ
3: ต้องมองในส่วนนี้เราทำประกอบอาชีพแล้วก็รัฐบาลเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นคนรับซื้อแต่ไม่มีเงินจ่ายให้เราเนี่ยท่านลองดูท่านจะคิดอย่างไร
0: รัฐบาลมาซื้ออย่างเชื่อถือไม่ได้แล้วจะไปขายใครเด่นต้องถามคำถามนี
3: ้ถูกต้องครับอาจารย
0: ์ประชาชนทำยังไง
4: ขออนุญาตนิดนึงนะครับ
0: พี่พูดค่ะ
4: อันนี้ไหนๆก็อสค.ก็เป็นองค์กรที่รับซื้อนมของเกษตรกรย
0: ุ
4: คแรกๆก็คือเอากันตรงๆว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเราก็สร้างอสค.ขึ้นมาเพื่อซื้อน้ำนมจากเกษตรกรซึ่งอาชีพพระราชทานตัวเนี้ยในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงพระราชทานให้กับพวกเราแต่วันนี้เราลองมาดูสิครับนมของอสค.มันก็เป็นเหตุ ว่าทำไมเมื่อก่อนอสคถึง

0: กำไรแต่ทำไมมาช่วงหลังๆอสคถึงขาดทุนเราลองมานั่งมองดูนะครับอสคจะระบุไว้เลยไม่มีส่วนผสมของนมผง
1: ค่ะ
0: ซึ่งพอไม่มีส่วนผสมของนมผงเนี่ย
2: ต้นทุน
0: ของอสคจะสูงพอต้นทุนของอสคสูงแก๊ปที่ว่าจะเอาไปให้เอเย่นเขาเล่นเนี่ยมันน้อยในขณะที่นมของอุตสาหกรรมนมต่างๆที่ขายตามท้องตลาดต้นทุนต่ำแก๊ปมันก็จะกว้างขึ้น
2: เขาฉลาดเขาไม่เขียนว่านมโคบริสุทธิ์แต่เขาก็ไม่เขียนว่ามีนมผงผส
0: ม
2: เข้าใจปะเพราะฉะนั้นก็ทำให้ทุกคนเหมาว่าอีกกล่องๆแบบนี้มันจะต้องเป็นนมสดบริสุทธิ์หมดซึ่งจริงๆไม่ใช่คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทั้งแผ่นดินนะคะช่วยกันค่ะอุดหนุนเฉพาะนมที่เป็นของประเทศไทยกันนะคะตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยค่ะ
1: อาจารย์จะช่วยดื่มให้หมด
2: อันนี้ดื่มอยู่อันนี้จะตัดเพิ่มนี่มันเป็นช็อกโกแลตคุณช่วยเอากล่องสีฟ้าเดี๋ยวอีกกล่องได้ไหมครับเนี่ยเป็นคนดื่มนมได้ทั้งวันแทนน้ำอยู่แล้วค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีอ่ะทีนี้เรามาคุยกันต่อค่
1: ะ
2: ถ้าสมมติทางอสคเนี่ยสมมติยังไม่ได้เงินเป็นเวลาอีกนานๆเกษตรกรจะถึงกับขายหนี้ขายเป็นหนี้เป็นสินเอาที่ดินเข้าแบง
3: ค์
2: จำนองบ้านขายรถจะอดตายกันหมดไม่คาดได้ยังไงคะ
0: ผมว่าคงไม่ต้องถึงกับขนาดจำนองบ้านขายรถหรอกครับเพราะว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนมเนี่ยเวลาเขาไม่มีเงินซื้ออาหารเขาก็จะมองวัวตัวที่มันด้อยคุณภาพที่สุดแล้ว
2: ว้ายพูดจริงหรือเปล่า
0: จริงๆครับก็คือเขาก็จะมองวัวตัวที่มันด้อยคุณภาพที่สุดเพื่อจะจำหน่าย
1: เป็นเนื้อเหรอคะ
0: จำหน่ายเป็นเนื้อเพื่อเอาเงินจากตัวเนี้ยเอามาเลี้ยงไอตัวที่อยู่ในคอก
2: อ
0: ันนี้คือ
2: สงสาร
0: อันนี้คือเป็นวัฏจักรจริงๆครับถ้าเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนมจริงถ้าไม่มีเงินที่จะหมุนเขาจะนึกถึงวัวแต่ต้องเป็นวัวที่ว่าไอ้ตัวนี้มันให้นมน้อยตัวนี้มันเป็นวัวที่เริ่มแก่จะเพิ่มขายออกไปแล้วก็เอาเงินมาหมุนในฟาร์มครับประมาณนั้น
1: เขาค้างเงินพี่กี่เดือนนะคะ
0: ของผมนี่ประมาณ2เดือนครับแต่ที่จะหนักที่สุดก็คือภาคกลางแล้วก็ที่หนักที่สุดเลยคือทางที่มาวันนั้นพังทุยทาง
1: อีสาน
0: ทางขอนแก่นอุดร
3: อ
0: ันนั้นประมาณ4เดือน
2: ค่าใช้จ่ายมันก็เยอะ
0: อันนั้น4เดือนเพราะว่าอันนั้นคือสมาชิกไม่ได้ส่งผ่านสากลสมาชิกส่งกับอสคโดยตรง
2: ก่อนที่น้องแป้งจะประเด็นอื่นเด่นอยากมีคำถามถามค่ะ
3: อ
2: ันนี้เราพูดกันในฐานะที่พวกเราขายของแล้วรับเงินหลวงเราก็คิดว่าเงินหลวงชัวร์แต่ถ้าชักจะส่อแววว่าไม่ค่อยจะชัวร์หรือว่ามันจะมีปัญหาไหมเขาเอาไปจ่ายตรงส่วนอื่นก่อนหรือเปล่าถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้รับการสนับสนุนใดๆเกิดขึ้นคิดทางออกกันแล้วหรือยังคะว่าเราจะยืนกันอยู่ได้อย่างไรด้วยลำแข้งของตัวเองคะ
3: ขออนุญาตอาจารย์สั้นๆนะครับในส่วนของอสคเนี่ยถึงตอนนี้มีปัญหาแล้วก็กำลังจะให้รัฐเข้ามาฟื้นฟูโดยภาพรวมเนี่ยในส่วนอสคยังต้องคงอยู่นะครับถ้าเกิดอสคไม่มีเนี่ยเชื่อว่าอาชีพเนี้ยอาจจะล่มสลายอสครับซื้อนมวันประมาณ400ตันนะครับถ้ารัฐไม่เยียวยาเกษตรกรท่านลองคิดดูนม400ตันต่อวันเกษตรกรทั้งหมดคือต้องเลิกเลี้ยงนะครับในขณะที่เกษตรกรกลุ่มอื่นที่ส่งให้บริษัทเอกชนก็ยังส่งไม่เต็มที่และถ้าเกิดอสคหยุดอีกนมทั้งหมดจะไปไหนน่าจะทำให้ภาพวัวนมทั้งประเทศ
0: นี้
3: หย
0: ุดลงไปขยายฟาร์มที่สมควรนิดนึงนะ
3: ครับผม
0: อสคเนี่ยเป็นองค์กรที่รองรับต้องบอกว่าเป็นองค์กรที่รองรับกระทรวงเกษตรเนี่ยเป็นแม่ของอส
1: ค
0: แต่ปีนี้นมของอุตสาหกรรมจดน้อยเขาก็ซื้อนมของเกษตรกรน้อยนมที่เกิน MOU อยู่ประมาณ140ตันนะตอนนี้ซึ่งอสคเนี่ยเคยขายนมได้แค่วันหนึ่ง320ตันแต่นมที่ไม่มีที่ขายก็โยนมาให้อสครับผิดชอบโดยกระทรวงเกษตรโยนมาให้อสครับผิดชอบอสครต้องรับผิดชอบนะซื้อนมเกษตรกรไปแล้วถามว่านะวันนี้อสครขายได้แค่120ตันแต่ซื้อนมมา400ตันอย่างที่พี่สมควรว่าแล้วอีก80ตันอสครต้องจ่ายเงินให้กับเกษตรกรจริงๆถ้าเรามองในมุมกลับกันเราก็น่าเห็นใจอสครผมก็ถึงยากว่าจะมีไหมมีโครงการฟื้นฟูอสคแล้วก็จัดระบบระเบียบของอสคให้เป็นที่รองรับนมของเกษตรกรได้ประมาณนั้นคร
2: ับ ก็นี่ไงคุณธีรชัยก็บอกแล้วไงก
0: ็
2: จะเข้าไปจัดการก็นั่งดูก่อนละกันท่านพูดแล้วเราก็เชื่อว่าท่านเป็นคนพูดตรงแล้วก็เป็นคนจริงคนหนึ่งในแวดวงการเมืองเขาเป็นคนขาเก่าแก่คนหนึ่งของกระทรวงเกษตรนะเรียนเห็นท่านเข้าออกกระทรวงเกษตรหลายปีเป็นสิบปีเพราะฉะนั้นเรียนฝากท่านนะคะเมื่อกี้ท่านรับปากแล้วเรียนฝากท่านทำด้วย
1: ค่ะแล้วก็ฝากทางกระทรวงศึกษาพิจารณาต่ออายุ ต่อนมอีกเนี่ย
2: 365วันให้กินทุกวัน
1: ให้ถึงม.3ด้วยค่ะ
2: ฝากกระทรวงพม.ด้วยค่ะคนแก่ต้องการกินนมมาซื้อนมเกษตรกรไปให้คนแก่กินค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ประเด็นยังไม่จบค่ะปรากฏมันมีเรื่องที่น่าช้ำไปมากกว่านั้นเนื่องจากอย่างที่เราบอกไปว่านมมันล้นตอนนี้มันมีอยู่90ล้านกล่องใกล้หมดอายุแล้วค่ะอาจารย
2: ์อันนี้เดียนถามนะคะจู่ๆก็ผลิตนมตะบี้ตะบันผลิตไม่ดูหรือไงว่าเขาใช้เท่าไหร่คือนมขายไม่ออกก็เอาไปลงกล่องรอไว้คิดว่ายังไงก็ขายได้งั้นเหรอคะตั้งกี่กล่องนะ
1: 90ล้านกล่อง
2: 90ล้านกล่องกองไปภูเขาเลากาเอาไปเก็บที่ไหนอยู่ตอนนี้
0: อาจารย์ครับต้องคิดอย่างนี้ครับว่านมอ่ะถ้ามันขายไม่ได้นมมีอายุแค่สมมุติว่าจากเกษตรกรมาถึงศูนย
2: ์
0: ม
2: ี
0: อายุแค่48ชั่วโมงถ้า48ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปทำอะไรเลยนมก็จะหมดอายุเราก็ต้องเอาไปทิ้งพอเราเอาไปทิ้งเนี่ยมันก็จะไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเราเอาไปลงกล่องอย่างที่ผมบอกว่านม UHT มีอายุ10เดือนมันก็ยังหายใจได้10 เดือน
2: ทีนี้ถ้าสมมุติว่าต่อไปนี้วิธีการเอาลงกล่องมันไม่เป็นผลนมอัดเม็ดหรือมาทำเป็นนมผงหรือจะทำนมในรูปอื่นๆในแต่ละท้องถิ่นกระทรวงเกษตรจะมีเงินทุนไหมคะสร้างโรงงานชีสโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมให้กระจายไปทั่วทั้งประเทศอ่ะทำให้เขาได้ไหมเขาจะได้มีที่ไปอ่ะ
1: แต่คนไทยกินชีสและนมอัดเม็ดเยอะไหม
2: เยอะขึ้นค่ะเยอะขึ้นไปดูตัวเลขการนำเข้าที่กรมกระทรวงพาณิชย์นำเข้านำชีสเข้าเยอะมากแล้วฝรั่งอ่ะเอาเงินมาทำโรงงานชีสในประเทศไทยแล้วก็ไม่ใช้นมไทยด้วยใช้นมผงมาปนเยอะแยะไปคนไทยมีนมดีๆค่ะแต่ขาดการสนับสนุนทางด้านความรู้นักวิชาการน่ะเต็มไปหมดเลยงานวิจัยเต็มไปหมดมัวแต่วิจัยอะไรกับลูกกระโหลกกลาเย็นว่าเอามาวิจัยพวกเกษตรที่กำลังเดือดร้อนเนี่ยแล้วเอาเงินทุนให้เย็นว่าอย่างน่าจะดีสักกว่าพี่เห็นด้วยป่ะ
1: อาจารย์เหนื่อยแล้วจะหายใจไม่ได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: แต่ในฟังคิดผมนะที่ผมเอาตัวเลขมาคุยกันว่าถ้าเป็นโรงงานนมผงในประเทศไทยผมไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า
4: ต
0: ้นทุนครับถ้านมผงที่นำเข้ามาเนี่ยโลละ120และนมผงในประเทศไทยเนี่ยเราซื้อนมจากเกษตรกรมาเนี่ยเอาง่ายๆราคาขายโรงงานก็แล้วกัน22.75 บาท
2: พี่ฟังก่อนอีกเข้ามาเหลือ120นะมันไม่ได้เข้ามาอยู่ๆปกติหรอกมันเข้ามาด้วยการแลกเปลี่ยนและพูดคุยมันก็แกล้งกดราคาให้เห็นว่าถูกจะได้เอาเข้ามาเพื่อให้พวกเราลืมตาอ้าปากไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีเลขสนัยจะไม่เชื่ออ
1: าจารย์
2: จริง
1: คุณธีรชัยนั่งฟังอยู
2: ่ไม่เป็นไรใครท่านฟังคันเอ็มพูดต่อ
0: แต่ทีนี้ที่ผมจะพูดถึงเรื่องต้นทุนนมผงในประเทศไทยเนี่ยเราซื้อเราคิดตีให้22บาทพอ22บาทนมผง10โลเอาไปเป่านมได้1กิโล
2: ใช
0: ่ก็เท่ากับว่าเราต้องซื้อนมสดอีก10โล10โลก็เป็นเงิน220
4: เรื่องความเดือดร้อน
0: 220ค่าจ้างเป่าอีกโลละ6บาทเป็น28บาท28บาท
2: เราเหลือ120ขาดทุนไป
0: นั่นแหละผมบอกเลย
2: ขาดทุนไปเท่าหนึ่ง
0: ขาดทุนไปเท่าหนึ่งครับ
2: ขาดทุนไปเท่าหนึ่งแต่ก็ยังดีกว่ารออยู่900,000กล่องแบบนี้
1: 90ล้านกล่อง
2: เอา90
3: 90ล้าน
1: 90ล้านกล่องค่ะอาจารย
2: ์ขอโทษนะคะที่เก็บอยู่ตรงไหนคะอีก90ล้านกล่องเนี่ย
3: ทั่วไปคร
4: ับจริงๆมันมากกว่า90ล้าน
1: มากกว่า
2: พูดจริง
3: ๆ300กว่าล้านกล่อง
4: จริงๆมันมีประมาณ300กว่าล้านกล่อง
2: เนี่ยๆ
4: คร
2: ับ
4: ตรงๆเรียนนะครับ
2: ที่คุณพูดเนี่ยนะคะมันต้องมีตัวเลขมันต้องมีทุกอย่างครบถ้วนไม่ฉะนั้นภาครัฐเขาก็จะมองว่าเรามั่วตัวเลขให้ดูจํานวนเงินมันเยอะหรือเปล่าก็อาจจะไม่ไว้วางใจเราดูพวกเราเน่าๆเฟ้ๆหรือเปล่าคะ
3: ตรวจสอบได้
4: หมดคืออย่างงี้
0: นะ100ล้านนม100ล้านกล่องเนี่ย
4: มันมีนมอยู่นมโรงเรียนอยู่100ล้านกล่องที่ทางเกษตรกรเนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลในชุดที่แล้วนะฮะก็มีการสำรวจมีการส่งตัวเลขมีกรมส่งเสริมมีหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเข้ามาตรวจสอบในเรื่องของปริมาณสต็อกสินค้าแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพของนมที่เราเก็บสต็อกอยู่นะฮะแล้วก็มีการรับทราบแล้วนะฮะว่าจะมีการอนุมัติงบประมาณในการช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ยุบสภาไปซะก่อนยุบไปซะก่อนเรื่องนี้ก็เลยชะลอไป
2: ทีนี้เดี๋ยวถามคุณนิดได้ไหมคะถ้าสมมติรัฐบาลเขาให้เงินมาซับซิไดซ์แต่อีก90ล้านกล่องเนี่ยมัน900ล้านกล่องหรือ90
1: 90
4: 90 100ล้านกล่อง90
2: 100เอา100ล้านกล่องเนี่ยเอาไปทำอะไรได้คะเททิ้งเหรอคะไปลงคลองก็ไม่ได้นะคะป่าตายหมด
0: นมนี่มันยัง
3: ไม่หมดอายุครับ
2: ยังไม่หมดอายุครับใกล้หมดใกล้หมดใครจะรีบกินคะอีก90ล้านกล่องโอ้โห
0: กินแค่
1: หมด
0: ไ
1: ทยทั้งประเทศ
0: ให้กินแค่16วันครับ
3: 16วันถ้าเราคำนวณดูแล้วเนี่ย
2: อ๋อใช้แค่16วัน
4: คือไปใช้ในโครงการนมโรงเรียนนะครับ
3: ใช้เป็นโครงการ
5: ฉพาะโครงการนมโรงเร
2: ีย
5: น
2: ขอโทษนะคุณภาพนมยังโอเคไหมจ๊ะ
4: ยังโอเค
2: ไม่ใช่มันใกล้ตัวแล้วก็ไปให้เด็กกินไม่ได้นะคะ
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่านมใกล้หมดอายุก็ไม่ใช่ฮะเพราะว่าในแง่ของตัวผู้ประกอบการเนี่ยเราเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะไฟโฟน

0: คือจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่านมโคเนี่ยมันต้องรีดทุกวันมันต้องมีการผลิตทุกวันเพราะฉะนั้นไอ้นมเก่ามันถูกผลักออกไปก่อนมันก็จะมีนมใหม่เข้ามาแทนที่ประมาณนี้ครับผม
1: สมมุติถ้าหากต้องใส่เงินลงไปอย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกต้องใช้อีกเท่าไหร่ในการซัพพอร์ตให้เด็กได้ดื่มต่ออีก16วัน
0: ก็จากเดิมเนี่ยฮะที่เป็นงบประมาณ800ล้านบาทเนี่ยคือในส่วนนี้นะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยทำไมถามว่าเกษตรกรถึงมาเรียกร้องในส่วนของงบประมาณตัวนี้เพราะส่วนหนึ่งเนี่ยฮะไอ้นมดิบที่มันร้นอยู่เนี่ยเราบอกว่าทุกคนต้องเอาไปใส่กล่องไว้เนี่ยนั่นหมายความว่ามันเป็นทุนของสหกรณ์นะฮะเป็นเงินทุนที่เราลงไปเพราะฉะนั้นเงินใช่ฮะเงินมันก็ไปใส่อยู่ในกล่องแต่ว่าเมื่อใดที่นมยังขายมาไม่ได้เนี่ยหมายความว่าไอ้เงินที่ลงทุนไปไม่สามารถโฟกลับมาได้มันก็จะส่งผลกระทบในเรื่องของแคชโฟลในเรื่องของเงินที่สหกรณ์เนี่ยจะต้องเอาไปบริหารจัดการ
2: ดิฉันเข้าใจ
0: มันไปลงทุนอยู่ในนั้น
2: เนี่ยสหกรณ์ก็จะล้ม
0: ถูกต้องครับ
2: ค่ะแล้วก็มันก็จะล้มหลายสหกรณ์ทั่วประเทศมันเป็นโดมิโนเลยค่ะเพราะฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองคงต้องมองแล้วนะคะเพราะมันเป็นอะไรที่เป็นปลาข่ายมันพุ่งเดียวมันก็หมดไปหมดแต่การเรียนตามตรงในฐานะที่เรียนทำกับข้าวพอเป็นนะคะอันนี้ก็ใช้ทำกับข้าวได้นะคะเรียนทำแกงกะหรี่หม้อนึงนะคะไม่ต้องใส่กะทิค่ะไม่ต้องใส่น้ำเลยคนอินเดียที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเขากินนมแทนน้ำส่งเสริมให้เขากินนมแบรนด์ไทยเรียนไม่เคยเห็นกระทรวงเกษตรหรือกระทรวงพาณิชย์ทำการตลาดส่งเสริมให้กินนมไทยเลยเรียนไม่เคยเจอเลยการตลาดไม่มีเลยที่จะสนับสนุนสินค้าเกษตรรถโชว์วันนมแห่งชาติเนี่ยมีไหม
3: มี
1: มีป่ะคะ
3: วันดื่ม
1: วันดื่มนมแห่งชาติ
4: วันดื่มนม
3: ทุกหนึ่ง
4: วันดื่มนมโลก
2: แล้วยังไงคะวันนั้นแจกนมฟรีทั้งแผ่นดินไหมคะจะได้เอาไปแจก
3: ถ้าวันนี้มาที่รัฐสภายังเอานมมาแจกไว้วันนั้น
2: แจกที่รัฐสภา
3: ไม่
1: ได้เททิ้งค
3: ่
1: ะ
3: ไม่ได้เทครับแต่เอามาแจก
2: เอามาแจกพี่จะพูดอะไรคะ
5: พออาจารย์พูดอย่างนี้แล้วผมก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงก็แล้วกันเดี๋ยววันที่21นี้ครับที่มาร์เก็ตหัวหินจัดการรณรงค์ดื่มนมโดยอาจารย์ของราชมงคลหัวหินร่วมกับจังหวัดประจวบครับ
2: แค่หัวหินกับประจวบก็ต้องดื่มนมกันทั้งประเทศสิครับไม่งั้นมันจะหมดหรอกครับ9ล้านกล
5: ่
2: อง
5: ก็จะเชิญของภาคสหกรณ์ทั้งหมดเนี่ยไปรวมกันที่หัวหินครับครับผมแล้วก็มีการทำอาหารประกวดทำอาหารจากนมแล้วก็ประกวดทำอาหารจากเนื้อประมาณนี้ครับ
1: ชวนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปเป็นเชฟ
2: ไม่ได้ที่เรียนทำงาน
5: ผมก็กำลังจะพูดต่อเลย
2: ไม่ได้ที่เรียนทำงานที่เรียนไปไม่ได้ค่ะ
1: อาจารย์ค่ะขออนุญาตซัพพอร์ตข้อมูลนิดนึงมีคุณผู้ชมหลายท่านแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาบอกว่าเห็นใจเกษตรกรเหมือนกันไม่รู้ว่าถ้าหากเลี้ยงต่อไม่ได้เนี่ยจะยังไงต่อต้องแจ้งข้อมูลแบบนี้ว่าเกษตรกรเลี้ยงโคนมทั่วประเทศตอนนี้ 15,000 คนถูกต้องนะคะแต่ตัวโคนมนี่แหละที่มันผลิตนมทุกวัน 565,551 ตัว
2: 566,556
1: ค่ะแล้วก็น้ำนมดิบที่ผลิตได้ต่อวันนะจันขา 3,000 ตันต่อวันนี่แหละมันคือทำให้
2: เหลือพันตันต่อวันตอนนี้
1: ใช่แล้วไม่รู้จะไปไหนก็เลยต้องบรรจุลงกล่องและตอนนี้ก็มีนมกล่องที่ค้างสต็อกอีกประมาณ100ล้านกล่องนี่คือปัญหาใหญ่มาก
2: ใช่ค่ะ
1: คุยกับเกษตรกรด้านหลัง
2: เกษตรกรด้านไหนใครมีนมรวมอยู่ในจำนวนเป็นร้อยล้านกล่องไหมคะ
1: แลกเปลี่ยนได้นะคะ
2: มีใครอยากพูดอะไรไหมคะเดี๋ยวจะฟังค่ะไม่มีฝั่งโน้นมีไหมคะไม่มีเอาเป็นผู้รับฟังที่ดีแสดง
1: ค่ะเกษตรกร
2: เกษตรกรขี้อายเรียนอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเกษตรกรเนี่ยก็ทำงานของเขานะคะทุกวันเรียนเชื่อค่ะเรียนมีเพื่อนหลายคนทีเดียวอยู่ในกลุ่มที่เลี้ยงวัวโคนมเขาก็บอกกับเราเลยว่าต่อให้ขายหมดเลยมรสุมก็เกิดขึ้นบางครั้งนมของเขาก็ขายไม่ได้บางครั้งนมของเขาก็คุณภาพเรื่องโรคภัยไข้เจ็บค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบัวมันเยอะมากแล้วปัจจุบันทันด่วนเหลือเกินถ้าเขาไม่มีเงินทุนรองเนี่ยเขาจะอยู่ต่อไม่ได้แล้วนมที่มีอยู่ในทุกวันทุกวันเขานอนไม่หลับเลยถ้าวันนี้เกิดอะไรขึ้นนมเขาจะไปไหนนมเขาจะไปไหนประเดี๋ยวเขาต้องเดินเข้าไปรีดนมวัวออกมาอีกละมันกองพะเนินเทินทึกไปหมดเลยยันเข้าใจครับว่าสิ่งนี้คือทุกร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอยากให้ภาครัฐค่ะจัดการทางด้านการตลาดส่งเสริมและกระตุ้นให้กับประชาชนนะคะให้ได้มีโอกาสดื่มนมกันมากขึ้นในทุกรูปแบบแล้วก็ปฏิเสธการดื่มนมที่มีส่วนผสมจากนมผงนำเข้าบ้างนะคะอย่างน้อยที่สุดคุณมีช้อยที่จะเลือกเพื่อช่วยเพื่อนเกษตรกรคนไทยด้วยกันเดือนใหญ่คนไทยมีจิตสำนึกตรงนี้ค่ะ
1: อาจารย์คะคือหลายๆคนก็บอกเหมือนกันว่าก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันดื่มนมอยากให้ภาครัฐนะคะนี่คืออดิฉันหนังความคิดเห็นนะคะอยากให้ภาครัฐส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยก่อนรายได้น้อยก่อนถ้าหากจะเป็นผู้สูงอายุกลุ่มใหญ่เนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยมันเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหากต้อง

0: าพยพแน่นอนว่าจะต้องใช้งบประมาณเยอะค่ะอาจารย
1: ์ก็ไม่เป็นไรค่ะเรียนมีความรู้สึกว่าไอ้ที่ให้600 700มันก็น้อยมากอยู่แล้วแถมนมอีกสักเดือนละ30กล่องไปรับที่ทำการเขตเดียนก็ว่าเดียนก็ยินดีจะไปเอานะคะไปไม่ไหวเดียนก็ใช้ลูกหลานไปเอาค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ดีกระดูกกระเดี่ยวก็เริ่มจะไม่ดีเพิ่มแคลเซียมดีกว่าไปเสียเงินซื้อแคลเซียมเม็ดกินเดียนพูดถูกไหมคะนมมีแคลเซียมสูงใช่ไหมคะแล้วเดียนก็อยากให้คนไทยนะคะเริ่มทดลองด้วยการดื่มนมเดียนให้ความรู้ค่ะบางคนดื่มไม่ได้ค่ะเดินสะดุดประตูนิดนึงลมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเดียนขอโทษนะคะเดียนทำเสียงแต่จริงๆบางคนกินไม่ได้เลยนะคนไทยอ่ะผู้หลักผู้ใหญ่กินไม่ได้เอานมไปอุ่นค่ะพออุ่นได้อุ่นๆแล้วเวลารับประทานเสร็จแล้วคุณจะไม่ท้องอืดค่ะ
0: ค่ะอาจารย์คะแต่ว่าเกษตรกรก็พยายามจะปรับตัวเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าผลิตภัณฑ์นมจะเป็นนมแบบนมจืดจริงๆนมช็อกโกแลตนมหวานรวมถึงนมที่สำหรับคนแพ้แลคโตสณปัจจุบันก็มีการผลิตด้วยอาจารย
1: ์นี่ค่ะช็อกโกแลตค่ะเห็นไหมคะมีหลากหลายรสนะคะมีโอเมก้าพลัสด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวก็คิดว่านมของคนไทยผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะคะไม่ได้ด้อยไปจากนมที่เขามีเครือข่ายในการผลิตมาจากต่างประเทศหรือแบรนด์ต่างประเทศที่เป็นแฟรนไชส์มาเลยช่วยกันดื่มนมไทยกันให้เยอะๆดีกว่านะคะ
0: ค่ะเอาถามพี่ประพันธ์กันหน่อยพี่ประพันธ์พูดน้อยแต่อยากจะให้บอกหน่อยว่าถ้าหากในอนาคตสถานการณ์ยังคงและทรงๆแบบนี้เกษตรกรยังคงเลี้ยงนมให้พวกเราได้ดื่มนมกันต่อถูกต้องไหมคะเล
2: ี้
0: ยงโคต่อเนาะ
2: ครับยังเลี้ยงต่ออยู่ครับ
0: ค่ะ
2: แต่ว่า
1: ค่ะอายุของโคหนึ่งตัวเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเริ่มให้นมได้เนี่ยต้องลงทุนกี่ปีคะ
2: ก็โดยถั่วเฉลี่ยแล้วนะฮะก็จากเริ่มต้นตั้งแต่แรกเกิดนะฮะจนเลี้ยงเป็นโคสาวเนี่ยก็อายุตั้งแต่ประมาณ 15-18 เดือนผสมเทียมได้ให้เขาตั้งท้องอีก9เดือนถึงได้รีดนมฮะ
1: ก็ประมาณ2ปีก็รีดนมตลอดชีวิตเข้าไป
2: ก็รีดนมตลอดชีวิตเข้าไป
1: ค่ะเรียนถามหน่อยค่ะวัว1ตัวนะคะค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงจนกระทั่งปลดระวางใช้เงินเท่าไหร่และนมที่ได้คุ้มไหมคะวัว1ตัว
2: ก็
1: ไม่คุ้มกินมากกว่าได้ค่านมหรอคะ
3: วัว1ตัวว
2: ัว1
3: ตัวถึงวัวสาวที่ผสมได้อ่ะแล
1: ้
3: วก็จนกว่าจะคลอดเนี่ยจนกว่าจะคลอดเนี่ยประมาณ 42,000 ครับ
1: ค่ากิน 42,000
3: แล้วเวลาคลอดไปเนี่ยเราก็เอานมขายแล้วก็ซื้ออาหารให้กินอาจจะได้ส่วนต่างจากน
2: ้
3: ำนมบ้างประมาณนี้ครับ
1: ค่ะก็เรียกว่าการเลี้ยงโคนมยังเป็นอาชีพที่มีความคุ้มถ้านมขายได้
2: ถูกต้องครับ
1: ก็โอเคก็อย่าทิ้งอาชีพนะคะยังไงต่อสู้กันต่อไปนะคะ
0: ต่อออนไลน์ต่อค่ะจันค่ะท
1: ี
0: มงานบอกว่าแหมตอนนี้คำถามกันเข้ามาหลั่งไหลกันเข้ามามากมากบางคนบอกว่านมโคอันตรายไม่อันตรายค่ะมาช่วยกันดื่มนมอาจารย์ดื่มโชว์หน่อยได้ไหมคะ
1: ก็ได้ค่ะยังไงก็ตามนะคะเย็นยังคงยังอยากให้คุยกันต่อเราจะต้อง
0: ยังเหลืออีก2นาทีค่ะ
1: 2นาทีเราจะไปอย่าย้ายช่องไม่ต้องไปไหนค่ะไปดูต่อในช่วงออนไลน์นะคะน
0: ั
1: ่งอยู่เราคุยกันต่อไม่หยุดค่ะเรื่องนี้เชิญค่ะ
4: ครับขออนุญาตนิดนึงในส่วนเรื่องจะเป็นเร่งด่วนซึ่งเกษตรกรกำลังมีผลกระทบอย่างทันทีและถ้าเกิดไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเนี่ยเชื่อว่าหลายๆสหกรณ์อาจจะต้องล่มสลายอาชีพบางส่วนอาจจะบางพื้นที่เนี่ยอาจจะเป็นประวัติศาสตร์ว่าเคยเลี้ยงโคนมมาก่อนคือในส่วนของนมสต็อกที่แต่ละสหกรณ์แบกภาระอยู่ซึ่งอันนี้นมบางส่วนถึงเราหมุนเวียนอยู่ก็ตามแต่ยังเป็นภาระหนักนมมีอยู่ประมาณ100ล้านกล่องที่แต่ละสหกรณ์ผู้ประกอบการภาคสหกรณ์ที่เก็บอยู่อันนี้ถ้าเก็บไปนานๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะหมุนก็ตามแต่ว่านมใหม่มันจะเข้ามาเรื่อยๆซึ่งมันเป็นอะไรที่ทำให้ทุกสหกรณ์เนี่ยขาดเงินหมุนเวียนแคชโฟลว์ในส่วนของสหกรณ์ก็จะหมดไปก็สหกรณ์ไปไม่ได้เกษตรกรก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันก็ไม่สามารถอันนี้อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยดูแลเกษตรกรเป็นหลักซึ่งเป็นรากหญ้าของเกษตรของประชากรเราเราไม่พูดถึงเกษตรอุตสาหกรรมนะครับที่เป็นฟาร์มใหญ่อันนั้นก็อยู่ได้แต่เกษตรรายย่อยเนี่ยซึ่งมีประมาณ 90% ของประเทศเรา
2: ใช่ฮะหลักๆเป็นเกษตรกร
4: ซึ่งเราต้องดูแลเกษตรกรรายย่อยอันนี้เป็นความมั่นคงทางอาหารทางด้านโคนมถ้าเกิดรายย่อยไม่มีรายใหญ่ทั้งหมดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรองรับน้ำนมดิบในประเทศที่สำหรับคนบริโภคได้ทั้งหมดถึงแม้ว่าจะนำนมผงเข้ามาก็ตามแต่บางส่วนเนี่ยยังต้องใช้นมดิบอยู่ในส่วนของภาพรวมในการใช้นำนมผงเข้ามาเนี่ยในส่วนของเราเป็นสหกรณ์หรือผู้เลี้ยงโคนมเราไม่ขัดข้องรัฐบาลเลยสักนิดเดียวคุณเอาเข้าได้เต็มที่แต่ต้องซื้อนมให้หมดทุกหยดที่มีจากเกษตรกรบ้านเราอันนี้ขอสั้นๆหน่อยอันนี้เป็นเรื่องจะเป็นเร่งด่วนอยากจะฝากรัฐบาลให้ช่วยดูแลนะคร
1: ับเรียนถามแต่ฟาร์มโคนมที่แบบเล็กๆกระยิบกระย่อยเนี่ยสามารถที่จะติดต่อขายนมไปยังผู้ซื้ออื่นๆที่ไม่ผ่านสหกรณ์ด้วยตนเองได้ไหมคะ
4: ขออนุญาตอาจารย์อย่างนี้ในส่วนนมเนี่ยไม่ใช่ว่า
1: หมดเวลา
0: เอาเหรอคะเดี๋ยวให้ตอบต่อในออนไลน์
1: ค่ะ
0: อุ๊บคำตอบไปก่อน
1: ได้ครับ ได้ครับคำตอบค่ะตามมาค่ะคุณผู้ชมค่ะ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะครับเกิดเหตุพลุระเบิดมีผู้ได้รับบาดเจ็บครับเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการระเบิดภายในโรงงานผลิตหรือเกิดจากการจัดเก็บที่ไม่ถูกต้องครับหลังเกิดเหตุพลุระเบิดชาวบ้านในพื้นที่ยังคงอยู่ในอาการตื่นตระหนกครับเนื่องจากแรงระเบิดทำให้เกิดความเสียหายจำนวนมากและมีเสียงดังออกไปไกลเหตุการณ์พลุระเบิดอย่างรุนแรงเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 12:35 ในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีแรงระเบิดส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายจำนวนมากทั้งฝ้าเพดานพังหลังคาทะลุเข้าของกระจัดกระจายไปทั่วเบื้องต้นมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บครับโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบและให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและจนถึงขณะนี้ยังคงต้องรอสรุปสาเหตุที่แน่ชัดว่าเหตุการณ์พลุระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นจากโรงงานผลิตหรือการจัดเก็บที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ครับมีญาติทยอยรับร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ในลาดพร้าวที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจกันอย่างต่อเนื่องครับรวมผู้เสียชีวิตทั้งหมดตอนนี้11คนขณะที่ผู้เสียชีวิตที่ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้อีกจนถึงขณะนี้ยังเหลืออีก2คนครับญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวทยอยเดินทางมารับร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก4คนหลังจากที่เมื่อช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้มีญาติรับร่างผู้เสียชีวิตไปแล้ว7คนทำให้ร่างผู้เสียชีวิตที่ญาติมารับไปแล้วทั้งหมด11คนโดยในขณะนี้มีร่างผู้เสียชีวิตที่ยังอยู่ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจอีก21คนยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้อีก2คนนอกจากนี้ร่างของผู้เสียชีวิตที่ถูกส่งไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจทั้งหมด30คนซึ่งผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลอื่นๆจะต้องนำมาพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งที่สถาบันนิติเวชวิทยาก่อนนำร่างส่งให้ญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปด้านญาติของผู้เสียชีวิตที่เดินทางมารับร่างผู้เสียชีวิตวันนี้ยังอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจบางคนถึงขั้นเป็นลมครับซึ่งหลายคนต้องการหาผู้รับผิดชอบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะผู้เสียชีวิตบางคนเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นความหวังของครอบครัวอีกด้วยตำรวจคุมตัวนางสาวสัตพรครับ1ใน3ผู้ต้องหาคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นไปขออำนาจศาลฝากขังหลังพบหลักฐานเชื่อมโยงเป็นผู้ประสานงานของเครือข่ายขณะที่เจ้าตัวให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับตำรวจกองบังคับการปราบปรามควบคุมตัวนางสัตพร1ใน3ผู้ต้องหาคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางฝากขังโดยนางสัตพรเป็นผู้ต้องหาคนแรกในคดีที่ถูกจับกุมได้เมื่อวานนี้โดยในชั้นสอบสวนเจ้าตัวให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาระหว่างควบคุมตัวไปศาลนางสัตพรไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนใช้มือปิดบังใบหน้าก่อนถูกควบคุมตัวขึ้นรถก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนได้ขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ต้องหา3คนประกอบด้วยจ่าสิบตรีพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นายอัศวินหรือดร.วินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการฝึกอบรมมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งและนางสาวสัตพรในข้อหาร่วมกันเป็นอ้างยี่ร่วมกันเป็นซ่องโจรร่วมกันเอาไปเสียซึ่งเอกสารร่วมกันปลอมแปลงเอกสารข้าราชการและร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จากข้อมูลการสืบสวนผู้ต้องหาทั้ง3คนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยังไม่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดีครับขณะที่พนักงานสอบสวนพบพยานหลักฐานทั้งเส้นทางการเงินข้อมูลการติดต่อสื่อสารและหลักฐานอื่นๆเชื่อมโยงผู้ต้องหากับขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยเชื่อว่าผู้ต้องหาทั้งหมดมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานของเครือข่ายครับส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายจารึกม่วงมันดีอายุ42ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวขาวเหลืองผมสั้นมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากซอยอนามัย1หมู่ที่8ตำบลในคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการครับเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์ท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับ ดเวลาทันข่าว15นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่จบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยครับสวัสดีครับ
1: คติธรรมนำชีวิต
2: ถ้าพูดถึงว่าอะไรที่มีค่าในความรู้สึกของเราที่ควรนับถ้าพูดกันหลักของการอยู่ในสังคมหรือในศาสนาโดยทั่วไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเข้าใจกันทั่วไปก็คือบุญกุศลบุญคือความสะอาดซึ่งถ้าจะพูดตามหลักของพระก็บอกว่าสันตานังโซเทติติปุญญังสภาพใดชำระจิตสันดานของคนทั้งหลายให้สะอาดสภาพนั้นชื่อว่าบุญมือที่ไม่สะอาดเราก็ทำประโยชน์อะไรไม่ได้กายที่สะอาดก็ทำอะไรก็ไม่ค่อยโปร่งใจถ้าใจไม่สะอาดเนี่ยหมดสิทธิ์เลยมืดตื้อเลยเพราะนั้นคนเราถ้าเข้าใจเข้าถึงและนำมาพัฒนาในความสะอาดบริสุทธิ์และหมดจดเนี่ยด้วยศักยภาพที่มีอยู่เราก็จะได้รับประโยชน์จากตัวเองพัฒนาตนเองให้มีคุณและค่า
1: วันนี้วันพระแรม15ค่ำเดือน8ปีมะเมีย

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะวันนี้อยู่กับตั๊กดนยาพงศ์พฤทธิวัฒน์ยังคงติดตามเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะคุณผู้ชมต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมถึงเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะวันนี้คนสู้โรคชวนพูดคุยถึงเหตุการณ์นี้กันในมุมมองของแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินค่ะซึ่งความรู้ทางการแพทย์เนี่ยอาจจะช่วยให้เราเนี่ยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตและการช่วยเหลือผู้อื่นได้เพิ่มมากขึ้นนะคะวันนี้ร่วมพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วีรวัฒน์เทียนประธานภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณตั๊ก
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอเป็ดนะคะ
1: ได้เลยครับ
0: คุณหมอเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมแพทย์ที่อยู่รอรับเคสที่โรงพยาบาลในคืนนั้นด้วย
1: ใช่ครับ
0: สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับก็สักประมาณเที่ยงคืนครับก็เริ่มได้ยินรถพยาบาลครับเสียงหวอออกไปรับเคสที่นอกโรงพยาบาลครับที่โรงเบียร์เนาะแล้วก็มีคนไข้มากมายครับที่ได้รับการรักษาก็คือมีคนไข้เนี่ยมาที่โรงพยาบาลรามาประมาณ4รายครับผม1รายเนี่ยเป็นเคสแดงครับก็คือเป็นคนไข้ที่มีอาการสำลักควันครับผมมีเรื่องของมีแผลไฟไหม้ที่บริเวณใบหน้าครับแล้วก็มีเรื่องของทางเดินหายใจที่น่าจะบวมครับทางทีมแพทย์เนี่ยก็เลยใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อช่วยเหลือคนไข้ไปครับแล้วก็อีก3รายเป็นเคสเขียวครับก็คือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็ได้กลับบ้านไปครับล่าสุดเนี่ยคนไข้ที่เป็นทางเดินหายใจบาดเจ็บอ่ะครับผมก็คือได้ใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็นอนโรงพยาบาลอยู่ในปัจจุบันนี้ครับผม
0: ก็คือมีเคสหลากหลายระดับนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือว่าการช่วยชีวิตในช่วงวินาทีวิกฤตนั้นนะคะจะทำได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมได้หลากหลายช่องทางของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Thai PBS Facebook Fanpage คนสู้โรค TikTok Live X Live YouTube @Thai PBS และ www.thaipbs.or.th ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะมาแฟกช์เช็คกันสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมเกี่ยวกับข้อมูลที่บอกว่าอาการหืดหอบกำเริบเนี่ยไม่ได้มาจากแค่ฝุ่น PM 2.5 หรือว่าควันเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าอาการรุนแรงเนี่ยอาจจะเกิดได้จากอารมณ์ที่รุนแรงด้วยคุณผู้ชมอย่างเช่นการหัวเราะนะคะการร้องไห้หนักๆก็เป็นเหตุให้กระตุ้นโรคหืดหอบได้เรื่องนี้จะจริงหรือเท็จแฟกช์เช็คมีคำตอบค่ะ

0: ความเชื่อที่ว่าอารมณ์รุนแรงนะครับกระตุ้นทำให้โรคหอบหืดกำเริบได้นะครับเป็นเรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงครับอารมณ์รุนแรงนะครับการหัวเราะร้องไห้นะครับจะไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการหายใจทำให้หายใจเร็วตื้นนะครับและยังไปกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัตินะครับทำให้มีความไวของหลอดลมไวกว่าปกตินะครับหลอดลมตีบง่ายนะครับทำให้อาการหอบกำเริบได้ครับกลไกของการหายใจทางปากนะครับขณะร้องไห้หรือการหัวเราะนะครับทำให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการหายใจนะครับหายใจเร็วตื้นแล้วจะทำให้มีภาวะอากาศแห้งในหลอดลมนะครับแล้วก็มีความเย็นเข้าไปนะครับทำให้กระตุ้นทำให้หลอดลมตีบได้ง่ายนะครับผลของความเครียดนะครับต่อโรคหืดนะครับจะทำให้โรคหืดควบคุมได้ยากนะครับเนื่องจากความเครียดนะครับไปกระตุ้นฮอร์โมนนะครับไปทำให้เกิดการอักเสบในหลอดลมมากขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับมีผลต่อการใช้ยาด้วยนะครับอาจจะทำให้เกิดการใช้ยาที่ควบคุมอาการลดลงนะครับไม่สามารถที่จะไปลดการอักเสบในหลอดลมได้ทำให้หอบกำเริบขึ้นได้ครับวิธีการบริหารอารมณ์และความเครียดในคนที่เป็นโรคหืดนะครับที่สำคัญควรจะต้องมีการฝึกหายใจเข้านะครับอย่างช้าและลึกนะครับมีการทำสมาธิออกกำลังกายให้สม่ำเสมอตามความเหมาะสมนะนอนหลับให้เพียงพอหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะครับทางอารมณ์ที่ทำให้เกิดความเครียดนะครับถ้ามีอาการเครียดและอารมณ์ที่รุนแรงนะครับก็ควรจะปรึกษานะครับแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านจิตใจนะครับการควบคุมอารมณ์นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาโรคหอบหืดนะครับไม่ใช่แค่เรื่องจิตใจครับสิ่งกระตุ้นที่มักจะมองข้ามที่ทำให้โรคหืดกำเริบนะครับที่สำคัญได้แก่กลิ่นฉุนเช่นน้ำหอมสเปรย์น้ำยาล้างห้องน้ำนะครับอากาศเย็นแอร์นะครับอุณหภูมิที่เปลี่ยนเร็วนะครับการออกกำลังกายอย่างหนักการติดเชื้อเล็กน้อยเช่นเป็นไข้หวัดนะครับมีภาวะโรคร่วมได้แก่โรคกรดไหลย้อนนะครับมียาบางชนิดนะครับเช่นยาลดอักเสบของข้อนะครับมีควันธูปควันเทียนนะครับควันจากการทำอาหารนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอาจจะมองข้ามได้นะครับโดยสรุปนะครับอารมณ์และความเครียดจะกระตุ้นทำให้เกิดอาการโรคหอบหืดได้จริงนะครับผ่านกลไกทางด้านการหายใจและระบบประสาทนะครับการดูแลโรคหอบหืดต้องครอบคลุมทั้งยาการจัดการทางอารมณ์หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะครับการรู้สิ่งกระตุ้นเฉพาะบุคคลนะครับและควบคุมได้ดีจะช่วยในการควบคุมโรคหืดได้ดีครับ
1: เป็นเรื่องจริงนะคะคุณผู้ชมแหมไม่น่าเชื่อเลยว่าการหัวเราะหรือว่ามีความเครียดที่สะสมรุนแรงเนี่ยนะคะอาจจะทำให้เกิดอาการหืดหอบกำเริบได้แต่อย่างที่เราได้พูดคุยกันนะคะคุณหมอคะนอกจากสิ่งที่กระทบกับสุขภาพแล้วควันไฟก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้หลอดลมเนี่ยมีอาการกำเริบขึ้นมาได้ด้วย
2: ใช่ไ
1: หม
2: ค
1: ะอย่างควันไฟที่เกิดในเหตุการณ์ในรอบนี้เนี่ยที่มีผู้เสียชีวิตสูงเนี่ยก็ส่วนใหญ่มาจากควันไฟอันนี้จริงไหมครับคุณหมอ
2: จริงเลยครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยผู้ป่วยที่จะเสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครับมักจะเป็นการสำลักควันไฟครับซึ่งควันไฟเนี่ยครับมันอุณหภูมิมันจะสูงหรือว่ามันจะร้อนอยู่แล้วครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราสูดควันไฟเข้าไปครับมันจะทำให้ตัวของทางเดินหายใจของเราเนี่ยมีการบาดเจ็บแล้วก็มีทางเดินหายใจที่บวมจนคนไข้เนี่ยขาดออกซิเจนแล้วก็สมองขาดเลือดแล้วก็เสียชีวิตได้เลยครับ
1: ซึ่งในเหตุการณ์เนี่ยหลายคนเนี่ยเวลามีเหตุไฟไหม้เราจะกลัวในเรื่องของไฟมากกว่า
2: ใช่ครับ
1: ในเรื่องของควันอีก
2: ถูกต้องครับดังนั้นเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยเสียชีวิตจากตัวของบาดแผลไฟไหม้ครับแต่ว่าเราจะขาดออกซิเจนครับผมแล้วก็อาจจะมีเรื่องของทางเดินหายใจที่บวมครับผมแล้วก็ทำให้ทางเดินหายใจเนี่ยอุดกั้นจนเสียชีวิตได้ครับดังนั้นเนี่ยคนไข้เนี่ยมักจะเสียชีวิตจากตัวของควันไฟหรือว่าความร้อนมากกว่าครับนอกเหนือจากตัวของบาดแผลไฟไหม้ครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทำการเหมือนประมาณว่าเราจะต้องแบบอยู่ให้ที่ต่ำๆครับผมแล้วก็อาจจะต้องใช้ตัวของผ้าชุบน้ำครับทำการโปะบริเวณตัวของปากและจมูกเพื่อที่จะลดเรื่องของการสัมผัสตัวของควันไฟที่มีความร้อนครับผม
1: ควันไฟเนี่ยจะลอยขึ้นสูง
2: ถูกต้องครับ
1: เวลาเกิดเหตุแล้วเราตกใจอ่ะคุณหมอจะมีขั้นตอนไหมคะที่เราจะสามารถช่วยชีวิตตัวเองในนาทีวิกฤตนั้นได้เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิต
2: จริงๆก็ต้องตั้ง

0: สติก่อนเลยครับคุณตากน้องอย่างแรกเนี่ยก็คือต้องตั้งสติก่อนแล้วก็จริงๆเนี่ยก่อนที่เราจะไปที่สาธารณะครับเราจะต้องดูก่อนว่าทางเข้าทางออกอยู่ตรงไหนครับผมทางหนีไฟอยู่ตรงไหนบ้างครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหรือว่ามีเหตุการณ์ไฟไหม้แบบนี้ครับเราจะต้องหาทางออกเป็นอย่างแรกครับผมนอกจากนี้ครับถ้ามีไฟไหม้ครับไอตัวแก๊สนะครับหรือว่าตัวของความร้อนเนี่ยมันจะอยู่ที่สูงใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องทำการคลานเข่าครับหรือว่าอาจจะเป็นตัวของก้มต่ำครับผมแล้วก็ถ้าเรามีตัวของผ้าสะอาดครับหรือว่าเราจะถอดเสื้อตัวเราเองก็ได้ครับหรือเป็นผ้าเช็ดหน้าอะไรเงี้ยครับชุบน้ำสะอาดครับผมแล้วก็ทำการโปะบริเวณตัวของปากแล้วก็จมูกครับ
1: ปิดไปเลยทั้งปากและจมูก
0: ใช่ครับเราก็จะลดการสัมผัสตัวของไอร้อนหรือว่าตัวของควันไฟได้เล็กน้อยครับผม
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างในเหตุการณ์เนี่ยต้องบอกว่ามีควันพิษที่เกิดขึ้นมาจากการเผาไหม
0: ้ถูกต้อง
1: นะคะควันพิษนั้นคืออะไรคะ
0: จริงๆเนี่ยมันมีหลายแก๊สเลยครับคุณตั๊กก็คือมันจะมีทั้งการเผาไหม้สมบูรณ์การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าการเผาไหม้ส่วนใหญ่ครับมักจะเป็นการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ครับมันก็จะเป็นพวกก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์หรือว่าเป็นตัวของก๊าซไซยาไนด์ถ้ามันมีการเผาไหม้ของพวกพลาสติกหรือว่าพวกแบบหนังอะไรประมาณนี้ครับดังนั้นเนี่ยคนไข้เนี่ยอาจจะเสียชีวิตจากตัวของการสุดดมเรื่องของก๊าซพิษร่วมด้วยได้ครับผม
1: ค่ะคือทำให้เสียชีวิตเลย
0: ใช่ครับยิ่งเฉพาะตัวของก๊าซที่เป็นไซยาไนด์ครับคนไข้จะเสียชีวิตใน2-3นาทีได้เลยครับผม
1: คือ2-3นาทีจะหมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้
0: ใช่ครับแล้วก็จะมีเรื่องของความดันที่ตกลงมีภาวะช็อกแล้วก็เสียชีวิตไปได้ครับผมหรือว่าถ้าเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยคนไข้ก็จะเป็นเหมือนขาดออกซิเจนนะครับร่างกายไม่สามารถหายใจในระดับเซลล์ได้คนไข้ก็จะเสียชีวิตได้เหมือนกัน
1: อันนั้นคือถ้าเราสูดเข้าไปโดยตรง
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วถ้าเรามีผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกแบบนี้จะเพิ่มเวลาไหมคะคุณหมอ
0: ก็จะช่วยให้เราแบบลดโอกาสการสัมผัสไม่ว่าจะเป็นไอร้อนหรือว่าตัวของแก๊สพิษได้ครับคุณตักดังนั้นเนี่ยพวกไอตัวแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับหรือว่าตัวของไอร้อนควันร้อนเนี่ยครับมันจะอยู่ที่สูงครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราปิดปากปิดจมูกครับแล้วก็คลานต่ำหรือว่าอยู่ในที่ต่ำๆเนี่ยก็จะช่วยให้เรารอดชีวิตได้ในสถานการณ์นั้นๆครับ
1: ผลกระทบระยะยาวเหรอคะเพราะบางคนเนี่ยเราจะเห็นว่าในข่าวเนี่ยมีบางคนที่วิ่งออกมาแล้วนะแล้วมาเสียชีวิตข้างนอกร้านเป็นเคสดำที่หน้าร้านอันนั้นเกิดจากอะไรครับ
0: ก็คือส่วนใหญ่ครับตอนแรกอาจจะยังไม่ได้มีทางเดินหายใจบวมในตอนแรกครับผมก็คือคนไข้เนี่ยก็อาจจะสูดตัวของควันหรือว่าแก๊สพิษเข้าไปครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยยังไม่มีอาการครับพอออกมาจากที่เกิดเหตุครับคนไข้ก็อาจจะมีเรื่องของทางเดินหายใจที่บวมมากขึ้นแล้วก็เสียชีวิตหลังจากนั้นได้เพราะว่าขาดออกซิเจนหรือว่าทางเดินหายใจเนี่ยมันบวมขึ้นมาครับผม
1: เราจะเห็นว่ามีการเข้าไปพยายามช่วยเหลือนะ
0: ถูกต้องครับ
1: เวลามีอุบัติเหตุแบบหมู่แบบนี้นะคะคุณหมอเรามีการเลือกช่วยในมุมมองของการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยเราวางแผนการช่วยเหลือเคสแต่ละเคสยังไงบ้างคะ
0: ครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะจัดสรรทรัพยากรเข้าไปช่วยเหลือคนไข้ครับไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์นะครับผมทีมการแพทย์ฉุกเฉินครับแล้วก็ทรัพยากรที่เป็นอุปกรณ์ในการรักษาครับเราก็จะแบ่งคนไข้เป็นประมาณ4ประเภทครับคุณตั๊กก็จะมีเป็นเคสแดงเคสเหลืองเคสเขียวแล้วก็เป็นเคสดำครับเคสดำเนี่ยก็คือหมายถึงว่าคนไข้เนี่ยเสียชีวิตนะครับหรือว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะหัวใจหยุดเต้นดังนั้นเนี่ยเราก็จะให้ priority ในการรักษาคนไข้ที่เป็นเคสแดงเคสเหลืองแล้วก็เคสเขียวก่อนครับผม
1: ดูตามโอกาสการรอดชีวิต
0: ถูกต้องครับดังนั้นเนี่ยถ้าคนไข้เรามีจำนวนมากครับเราอยากจะช่วยคนไข้ที่มีโอกาสการรอดชีวิตมากที่สุดก่อนครับก็คือเคสแดงแล้วก็ค่อยเป็นเคสเหลืองแล้วก็ค่อยเขียวตามลำดับครับผม
1: ค่ะก็คือมีการวางแผนในการช่วยเหลือ
0: ใน
1: สถานการณ์ฉุกเฉินนะเพราะว่าคุณผู้ชมหลายคนมาเห็นจากภาพข่าวบางคนบอกว่าเอ้าทำไมถึงไม่ช่วยเขาทำไมไม่ปั๊มหน้าอกทำไมไม่ช่วยกระตุ้นหัวใจแบบนี้ค่ะคุณหมอ
0: ครับมันก็จะมีประเด็นที่อาจจะเป็นประเด็นละเอียดอ่อนได้ครับคุณตักเพราะว่าคนไข้ที่เขาเป็นเคสดำครับเขาจะไม่มีชีพจรแล้วคนไข้มีเสียชีวิตนะครับผมแล้วก็โอกาสการรอดชีวิตเนี่ยจะน้อยดังนั้นเนี่ยเราจะเน้นไปช่วยคนไข้ที่เป็นเคสแดงที่เขายังมีชีวิตยังมีชีพจรอยู่จะได้ให้คนไข้เนี่ยครับเขารอดชีวิตได้มากขึ้นครับเพราะว่าเรามีทรัพยากรบุคคลมีทรัพยากรในการรักษาเนี่ยที่จำกัดครับดังนั้นเนี่ยเราจะเน้นช่วยเหลือคนไข้ที่น่าจะรอดชีวิตก่อนก็คือเคสแดงเคสเหลืองแล้วก็เคสเขียวครับเคสดำเนี่ยก็เลยเป็นเคสที่อาจจะไม่ได้กดหน้าอกหรือว่าช่วยเหลือคนไข้ครับผม
1: พูดถึงความพร้อมในเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือตามโรงพยาบาลต่างๆมีความพร้อมในการเตรียมรับมือยังไงบ้างคะอย่างกรณีแผลไฟไหม้หรือว่าเคสที่มีไฟไหม้แบบนี้ ทราบมาว่าทุกโรงพยาบาลไม่ได้สามารถช่วยได้ทุกโรงพยาบาล
0: ใช่ครับก็คือในโรงพยาบาลใหญ่ๆครับเราเฉพาะโรงพยาบาลที่เป็นมหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนแพทย์นะครับเขาก็จะมีหอผู้ป่วยที่เป็นหอผู้ป่วยวิกฤตที่ดูแลแผลไฟไหม้ได้หรือว่าเป็นเบิร์นยูนิตครับ

0: ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนไข้ที่เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้มาครับเราก็จะส่งคนไข้ไปยังโรงพยาบาลที่มีตัวของหอผู้ป่วยวิกฤตที่เป็นเบิร์นยูนิตครับผมดังนั้นเนี่ยก็คือถ้าเป็นการรักษาคนไข้ที่มีบาดแผลไฟไหม้หรือว่าทางเดินหายใจอุดกั้นจากตัวของการสูดดมควันที่เป็นแก๊สพิษหรือว่าไอร้อนนะครับเราจะแนะนำให้ส่งคนไข้ไปที่โรงพยาบาลที่มีเรื่องของเบิร์นยูนิตครับผม
1: ค่ะซึ่งในคืนนั้นเนี่ยพอที่โรงพยาบาลของคุณหมอได้รับเคสมาว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นต้องเตรียมความพร้อมเลยไหมคะทางการ
0: ต้องเตรียมความพร้อมเลยครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยครับก็จะเป็นตัวของรู้จักศูนย์เอราวัณไหมครับหรือว่าศูนย์นเรนทรก็ได้ครับก็คือจะเป็นเหมือนศูนย์สั่งการของกรุงเทพมหานครครับเขาก็จะทำการดูว่าแต่ละโรงพยาบาลครับเขาสามารถรับเคสหรือว่ารับผู้ป่วยเนี่ยได้จำนวนมากน้อยแค่ไหนครับแล้วเขาก็จะดูว่าแต่ละโรงพยาบาลนะครับเขามีหอผู้ป่วยที่เป็นเบิร์นยูนิตหรือเปล่าครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะถามว่าแต่ละโรงพยาบาลสามารถรับเคสได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทำการส่งคนไข้ไปยังโรงพยาบาลต่างๆตามระบบครับผม
1: ก็คือมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ลงในพื้นที่
0: ใช่ครับ
1: มีทีมแพทย์ลงไปในพื้นที่เองด้วยไหม
0: มีครับผมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีทีมแพทย์นะครับทีมการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยไปยังที่จุดเกิดเหตุอยู่แล้วครับแล้วก็ถ้าคนไข้ครับจำนวนมันเกินกำลังหรือว่าอัตราการช่วยเหลือเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเราก็จะตามทีมกู้ภัยครับทีมกู้ชีพเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยครับจะเห็นว่ามีทั้งตัวของร่วมกตัญญูปอเต็กตึงนะครับแล้วก็มีตัวของทีมโรงพยาบาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นรามาธิบดีโรงพยาบาลจุฬาหรือว่าโรงพยาบาลแถวๆนั้นครับเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยในณจุดเกิดเหตุครับผม
1: นอกจากทีมแพทย์เองแล้วนะคะพลเมืองดีรวมถึงเจ้าหน้าที่เองที่ลงไปในพื้นที่ต่างก็อยากจะช่วยเหลือผู้รอดชีวิตให้ได้มากที่สุดค่ะคุณหมอแนะนำยังไงดีสำหรับการปฐมพยาบาลในกรณีแบบนี้
0: จริงๆเนี่ยครับส่วนใหญ่เราจะต้องดูก่อนว่าพื้นที่ครับมันปลอดภัยหรือเปล่าครับดังนั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าพื้นที่นะครับมันจะมีไฟไหม้ซ้ำอีกรอบหรือเปล่าหรือว่าตัวของพื้นที่เนี่ยมันจะมีการระเบิดอะไรไหมมีแก๊สพิษหรือเปล่าครับดังนั้นเนี่ยเราไม่แนะนำให้พลเมืองดีครับเข้าไปช่วยเหลือครับเพราะว่าพลเมืองในคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นผู้ประสบภัยคนถัดๆไปได้ครับ
1: เพิ่มขึ้นได้
0: ถูกต้องครับดังนั้นเนี่ยคนที่เข้าไปช่วยเหลือครับจะต้องเป็นทีมแพทย์นะครับทีมกู้ชีพหรือว่าเป็นทีมอาสาที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือคนไข้ครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะทำการช่วยเหลือคนไข้ตามลำดับก็คือเป็นเคสแดงเหลืองเขียวตามที่บอกไปครับผม
1: ค่ะแล้วกลุ่มแผลไฟไหม้ล่ะคะหมอมีหลายระดับด้วย
0: ใช่ครับ
1: เราจะปฐมพยาบาลยังไงได้บ้างออกมาแล้วต้องถอดเสื้อผ้าออกเลยไหมเครื่องประดับต่าง
0: ๆถูกต้องครับก็คือพวกเสื้อผ้านะครับหรือว่าเครื่องประดับเนี่ยมันทำให้ตัวของผิวหนังเนี่ยมันมีการบาดเจ็บแล้วก็มีการแผลไฟไหม้ที่มันรุนแรงมากขึ้นได้ครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวของที่เป็นร้อนๆครับพวกเครื่องประดับนะครับต่างหูสร้อยคอนะครับควรจะเอาออกครับผมแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยควรจะเอาออกเพราะว่าเราจะได้ลดเรื่องของอุณหภูมิของร่างกายครับผมจะทำให้ตัวของการบาดเจ็บเนี่ยมันลดลงครับนอกจากนี้ครับเราก็จะใช้เป็นเหมือนผ้าก๊อซนะครับหรือว่าผ้าสะอาดๆเนี่ยชุบน้ำเกลือครับผมทำการโปะบริเวณแผลเพื่อไม่ให้แผลเนี่ยมีการติดเชื้อครับผม
1: เนี่ยอย่างในภาพบอกว่าเป็นขั้นตอนนะคะในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแผลไฟไหม้นี้ออกจากที่เกิดเหตุก่อนนะคะออกให้ห่างในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยหลังจากนั้นนี่ทั่วไปเลยถ้าเป็นแผลเล็กน้อยล่ะคุณหมอให้ผ่านน้ำไหลเอาน้ำ
0: ก็คือถ้าคนไข้ยังมีสติอยู่ครับก็อาจจะไปทำการแบบล้างแผลโดยใช้เป็นน้ำประปาน้ำสะอาดๆก็ได้ครับแต่ว่าถ้ามีเป็นน้ำเกลือทางการแพทย์ก็ใช้เป็นน้ำเกลือทางการแพทย์ได้เช่นเดียวกันครับผมแล้วก็ถ้ามีแบบเครื่องประดับต่างๆหรือว่าเสื้อผ้าก็ให้นำออกครับผมส่วนถ้าเป็นแผลผุพองแผลไฟไหม้ครับก็คือใช้เป็นผ้าก๊อซสะอาดๆชุบน้ำเกลือแล้วก็แปะบริเวณตัวของบาดแผลครับผม
1: ความเชื่อต่างๆห้ามเลยนะคะอย่างที่ขึ้นอยู
0: ่
1: เป็นตุ่มน้ำผุพองเนี่ยนะคะยาสีฟันน้ำปลาสมุนไพรต่างๆที่จะช่วยอันนี้ห้ามใช่ไหมคะคุณหมอ
0: จริงๆก็ไม่ได้ห้ามขนาดนั้นครับแต่ว่าจะต้องระมัดระวังเรื่องของการติดเชื้อของแบคทีเรียครับเพราะว่าไอ้พวกแบบยาสีฟันไอ้พวกน้ำต่างๆที่มันไม่สะอาดนะครับจะทำให้มีเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียที่ซ้ำซ้อนขึ้นมาได้ครับคุณตั๊ก
1: ค่ะคุณหมอแผลไฟไหม้เองก็มีหลายระดับด้วย
0: ใช่ครับก็คือมีทั้งแบบผิวหนังตื้นๆครับผมในระดับที่ลึกขึ้นแล้วก็ถึงจนถึงกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ในแง่ของนอกโรงพยาบาลครับเรารักษาเหมือนกันเลยก็คือหมายถึงว่าใช้ผ้าก๊อซชุบน้ำสะอาดๆแล้วก็โปะไว้แต่ว่าถ้ามานอนที่โรงพยาบาลเขาก็จะมีการรักษาที่แตกต่างกันครับคุณตั๊ก
1: ขึ้นอยู่กับ
0: ระดับความรุนแรงครับผมก็ให้คุณหมอพลาสติกเนี่ยเป็นคนรักษาครับผมดังนั้นเนี่ยก็คือจะต้องแอดมิดที่หอผู้ป่วยที่เป็นเบิร์นยูนิตนะครับ
1: ค่ะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ
0: ์
1: ในครั้งนี้นะคะต้องเฝ้าระวังอย่างไรบ้างเพราะอย่างที่คุณหมอบอกนะคะว
0: ่
1: ามีทั้งในเรื่องของสารเคมีสารพิษต่างๆที่สูดดมเข้าไปนะแล้วก็มีเรื่องของบาดแผลที่อาจจะมีหลายระดับความรุนแรงด้วย
0: ครับ

0: จริงๆมันจะไม่ได้ใช้เวลานานจนมีอาการครับก็คือถ้าเกิดเหตุปุ๊บนะครับหนีออกมานะครับใช้เวลาไม่นานครับถ้าคนไข้สูดดมควันหรือว่าสูดดมสารพิษนะครับก็มักจะมีในอาการไม่กี่ชั่วโมงครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีอาการแบบไอนะครับเสียงแหบนะครับผมมีอาการแน่นหน้าอกนะครับหายใจไม่สะดวกดังนั้นเนี่ยแสดงว่ามันอาจจะมีเรื่องของทางเดินหายใจที่บวมทางเดินหายใจอุดกั้นได้ครับอันนั้นควรจะต้องมาโรงพยาบาลครับผมหมายถึงว่าทีมแพทย์เขาก็จะประเมินแล้วครับว่าคนไข้คนนั้นนะครับจำเป็นจะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจประเมินเพิ่มเติมครับนอกจากนี้ครับพวกบาดแผลไฟไหม้ครับก็จะต้องทำการทำแผลไปโรงพยาบาลแล้วก็ให้คุณหมอเนี่ยทำการประเมินเบื้องต้นว่าเป็นแผลแบบไหนเป็นแผลรุนแรงหรือเปล่ามีแผลเรื่องของติดเชื้อหรือเปล่าครับผม
1: ค่ะถ้าคุณหมอให้กลับไปดูแลแผลเองที่บ้านก็ต้องเฝ้าระวัง
0: เฝ้าระวังครับเรื่องของความสะอาดเรื่องของการติดเชื้อครับ
1: ค่ะการฟื้นฟูล่ะคะคุณหมอคะสำหรับแผลไฟไหม้หรือผู้ที่ประสบเหตุแบบนี
0: ้เป็นการฟื้นฟูของบาดแผลใช่ไหมครับคุณตั๊กก็ส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของการที่มีการบาดเจ็บครับถ้าเป็นแค่ระดับที่ตื้นๆครับก็จะหายเองได้ภายในสัก 3-5 วันครับแต่ว่าถ้าเป็นระดับลึกครับคุณตามันจะต้องนอนโรงพยาบาลครับดังนั้นก็คือคนไข้ก็จะกลับบ้านไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยก็คือถ้าเป็นบาดแผลตื้นๆก็จะดูแลเองได้ทำแผลทุกวันแล้วก็ระวังไม่ให้แผลติดเชื้อครับผม
1: ค่ะในเรื่องของระบบทางเดินหายใจล่ะคะผลระยะยาวมีผลไหม
0: ผลระยะยาวถ้าหมายถึงว่าถ้าตอนแรกครับมันจะบวมได้ครับแต่ว่าถ้าคนไข้ไม่ได้มีเรื่องของทางเดินหายใจที่บวมมากจนเกินไปครับก็จะค่อยๆดีขึ้นในสัก 2-3 วันครับ
1: อยากให้คุณหมอช่วยถอดบทเรียนสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้หน่อยว่าเราจะช่วยชีวิตในวินาทีฉุกเฉินแบบนั้นในส่วนของประชาชนเองจะทำยังไงได้บ้างในส่วนของผู้ประสบเหตุรวมถึงเจ้าหน้าที
0: ่ครับก็คิดว่านะครับก็อย่างแรกเลยครับเราจะต้องตระหนักก่อนครับว่าถ้าเราไปที่สาธารณะครับเราจะต้องรู้ว่าทางเข้าทางออกอยู่ตรงไหนครับทางหนีไฟมีกี่ที่ครับคุณตั๊กแล้วก็ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนี่ยเราจะหนียังไงครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเหตุไฟไหม้ครับเราจะต้องอยู่ในที่ที่ต่ำที่สุดครับแล้วก็จะต้องถ้ามีควันนะครับเราต้องใช้เป็นผ้าสะอาดชุบน้ำครับแล้วก็ปิดบริเวณปากจมูกเพื่อที่จะลดการสำลักควันหรือว่าสูดดมก๊าซพิษให้ได้มากที่สุดแล้วก็หนีออกมาให้ได้ครับผม
1: ค่ะมีคำถามภาวะม
0: ึ
1: นเมาค่ะเพราะว่าหลายคนนะคะก็อยู่ในอาการดื่มแอลกอฮอล
0: ์ครับผม
1: อาจจะมีอาการมึนเมาได้อันนี้มีผลต่อการช่วยเหลือหรือว่ามีผลต่อการที่เราจะเอาตัวรอดในนาทีฉุกเฉิน
0: ก็คือถ้าคนที่กินแอลกอฮอล์ครับมันก็จะมีผลต่อแบบการตัดสินใจอยู่แล้วครับคุณตั๊กดังนั้นเนี่ยเวลาเราดื่มแอลกอฮอล์ครับมันอาจจะทำให้เราเนี่ยมีภาวะซึมง่วงซึมทำให้คนไข้เนี่ยมีการตัดสินใจได้ลดลงครับดังนั้นเนี่ยอาจจะทำให้การหนีหรือว่าการตัดสินใจเนี่ยน้อยลงได้ครับคุณตั๊กดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องแบบมีเรื่องของภาวะมึนเมาครับก็จะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไข้เนี่ยเสียชีวิตได้เพราะว่าเขาอาจจะหนีออกมาไม่ได้เพราะว่าเขาเมาด้วยครับผม
1: มีคำถามว่าเราควรใช้ถังดับเพลิงเข้าไปช่วยเหลือไหมหมอคะ
0: หมายถึงว่าถ้าเราทำเป็นใช่ไหมครับจริงๆเราก็ถ้าเราทำเป็นนะครับเราก็ควรจะใช้ถังดับเพลิงนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้มีความรู้ในการใช้ถังดับเพลิงเนี่ยก็คือควรจะให้กู้ภัยเนี่ยเขาเป็นคนทำหน้าที่แทนเราก็จะดีที่สุดครับผม
1: เข้าใจถึงความหวังดีนะแต่ความปลอดภัยต้องมาก่อน
0: ถูกต้องครับดังนั้นเนี่ยก็คือผมเข้าใจว่าพลเมืองดีประชาชนเนี่ยครับอยากเข้าไปช่วยเหลือหรือว่ายังมีเพื่อนหรือว่ายังมีญาติติดอยู่ข้างในครับแต่ว่าถ้าเราออกมาแล้วครับเราไม่ควรที่จะกลับเข้าไปครับเพราะว่าเราอาจจะเป็นผู้ประสบภัยคนถัดไปแล้วก็ทำให้เหตุการณ์เนี่ยมันแย่ลงได้เพราะว่าคนไข้ที่เสียชีวิตหรือว่ามีการบาดเจ็บเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นครับผม
1: ค่ะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าสะเทือนใจนะแล้วก็หดหู่ด้วยบางคนได้เห็นภาพนะคะก็อาจจะกระทบกระเทือนจิตใจคุณหมอบาดแผลทางจิตใจเราจะฟื้นฟูได้ยังไงบ้างคะ
0: ครับจริงๆก็มันก็จะเป็นทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบมีบาดแผลทั้งจิตใจได้ครับเป็น post trauma อะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องไปลองปรึกษาจิตแพทย์ดูครับจะได้ดูว่าเราจำเป็นจะต้องรักษาอะไรยังไงต้องกินยานอนหลับหรือว่ากินยารักษาเรื่องของภาวะเครียดหรือว่าภาวะที่มีผลกระทบต่อจิตใจอะไรยังไงหรือเปล่าครับผม
1: ค่ะสุดท้ายอย่าลืมค่ะคุณหมอคะช่วยบอกหลักการเอาตัวรอดสักนิดนึงค่ะในนาทีฉุกเฉินนั้น
0: ดังนั้นเนี่ยครับก็อยากจะฝากไว้นะครับก็ถ้าไปอยู่ในที่สาธารณะครับแล้วก็มีเกิดเหตุไม่คาดฝันครับมีไฟไหม้ขึ้นมาครับทางออกครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับเนาะถ้ามีควันนะครับก็ให้ก้มต่ำนะครับแล้วก็ใช้ตัวของผ้าชุบน้ำสะอาดนะครับ

0: บริเวณปากแล้วก็จมูกแล้วก็หนีออกมาให้ได้แล้วก็ถ้าออกมาได้ครับหรือว่าถ้ามีอะไรที่จำเป็นจะต้องทำการช่วยเหลือครับก็คือเบอร์โทรเบอร์1669ครับ
1: 1669นะคะเป็นสายด่วน
0: สายด่วนครับใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะโทรมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้ามีเกิดเหตุเพลิงไหม้เขาจะโทร1669อยู่แล้วครับจะได้มีทีมแพทย์เข้าไปช่วยเหลือณจุดเกิดเหตุนะครับ
1: นี่เรามีเบอร์โทรฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ให้ด้วยนะคะโทร199แจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิงนะคะ1669สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะคะเรียกรถพยาบาลและช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
0: ถูกต้องครับ
1: ก็โทร191แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายประสานงานและจัดการจราจรนะคะก็เป็นเบอร์สำคัญที่เราจะสามารถ
0: ต้องจำไว้ครับใช่ครับแล้วก็ถ้า169เนี่ยครับก็คือจริงๆสามารถโทรได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นเจ็บป่วยฉุกเฉินครับผม
1: อยากให้จำไว้ให้ขึ้นใจเลยมีเหตุการณ์อะไรนะคะโทร1669นะคะเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตได้ด้วยการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้คำแนะนำวันนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วีรวัฒน์เทียนประธานค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือสาระความรู้ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 3:05 นจนถึงเวลาบ่าย 3:30 นในคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วตั๊กคุณหมอและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิรนัยเมชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมทุกทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับชาว300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปลูกสละอินโดพันธุ์ปนดกขายดีสร้างรายได้งามพร้อมตัวแทนกลุ่มชาวบ้านร่วมจำหน่ายฉลองครบรอบ4ปีการนั่งก้มแอดหนองกระทิงจังหวัดลำปางพื้นที่ค้าขายสินค้าอาหารพื้นบ้านต่อสารเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ศาสนีพลอยวิไลพาชมการเลี้ยงแพะอิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่แพะลุ่มน้ำปางปะนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเลี้ยงในสวนปาล์มลดต้นทุนมีอดีตเชฟนะครับคุณผู้ชมที่เคยทำงานในระดับภัตตาคารมาก่อนแต่ว่าร้านได้ปิดตัวลงไปแต่ว่าทุกวันนี้ก็หันมาขายอาหารนะครับโดยใช้พื้นที่ภายในบ้านตัวเองที่สำคัญก็คือรายได้จากการขายอาหารอร่อยๆที่เป็นอาหารระดับภัตตาคารเหล่านี้ครับนำไปช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวจรจัดที่ถูกคนทิ้งไว้ตามที่ต่างๆที่เก็บเข้ามาเลี้ยงไว้กว่า200ตัวเลยที่พิษณุโลกครับก่อนไปดูฝีมือเชฟทำอาหารนะครับอยากให้ดูมุมหนึ่งของบ้านที่แยกออกมาจากโซนประกอบอาหารเป็นสัดส่วนนะครับเลี้ยงไว้ในบ้านแบบระบบปิดเพื่อไม่ให้ไปรบกวนเพื่อนบ้านมีแมว101ตัวแล้วก็มีหมาอีก76ตัวครับอยู่ที่หมู่6ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเจ้าของบ้านคือป้าแมวมู่หลานหรือว่านัทวรินทร์ผลสุขการอดีตเชฟมือหนึ่งของร้านอาหารมู่หลานเป็นอดีตภัตตาคารขึ้นชื่อในเรื่องปลาแม่น้ำสดของจังหวัดพิษณุโลกนะครับตัวนี้ก็ยังรับทำอาหารเพื่อนำรายได้มาดูแลเป็นค่าใช้จ่ายกินอยู่รักษาโรคของสัตว์เหล่านี้ครับและระยะหลังนี้ก็มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นด้วย
1: นี่แมวทั้งหมดรวมแล้ว101ตัว
2: กี่จุด101ตัวเนี่ย
1: 1ตัว1จุด2จุด3จุด4จุด
2: โอ้
1: อยู่ทุกที่แล้วค่ะ
2: ส่วนใหญ่พวกนี้เขาเอามายังไงครับเนี่ย
1: ส่วนมากก็จะมาทิ้งหน้าบึงอะทิ้งเป็นสิบเศษกระชัยกระสอบมาทิ้งเลยนะเยอะแล้วก็แถววิไลมีพระที่จะมีน้องจากกันมีสก็อตติโฟนะทิ้งเป็นข้อๆเลยเนี่ยอยู่บ้านข้างในเนี่ยค่ะ
0: มาดูฝีมือที่ลูกค้าติด

จในรสชาติกันบ้างนะครับเรียกว่ายังไว้ลายเชฟที่เคยทำงานประจำอยู่ในภัตตาคารมู่หลานแต่พอร้านปิดตัวลงไปหลายปีก่อนป้าแมวก็เลยผันมาเปิดร้านอาหารบึงครัวเล็กๆนะครับชื่อครัวหน้าบึงราชนกมู่หลานรังสรรค์เมนูอร่อยระดับภัตตาคารในราคาย่อมเยาครับแล้วก็เปิดสอนทำอาหารออนไลน์เพื่อนำรายได้ทั้งหมดเนี่ยไปเป็น

0: จะอร่อยแล้วก็เนื้อปลากดคังเนี่ยพี่จะใช้อยู่ที่ไซส์ประมาณ5กิโลขึ้น8โล9ค่ะถึงจะได้เนื้ออย่างเงี้ยค่ะเพราะเวลาเราไปลวกเลยเนี่ยเนื้อปลามันจะไม่แตกมันก็ยังเป็นชิ้นๆค่ะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็เป็นปลา
0: อันนี้ปลาเบี้ยวค่ะทอดหางจากตัวนี้ค่ะมีทอดน้ำปลาทอดอันนี้ต้องใช้น้ำมันเยอะๆทอดแล้วมันข้างนอกมันจะกรอบข้างในมันจะนุ่มทานด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่น้ำจิ้มซีฟู้ดของพี่เนี่ยพี่จะใช้พริกขี้หนูสวนแล้วก็ใช้น้ำมะนาวแต่พี่จะไม่ใช้วิธีการปั่นหอมพริกหอมกระเทียมในสูตรของพี่นะ
2: อาหารแต่ละชนิดนะครับจะส่งในรูปแบบ delivery ที่ด้วยตัวเองนะครับราคาเริ่มต้น400บาทบางเมนูขึ้นอยู่กับวัตถุดิบนะครับอย่างกุ้งซอสมะขามใช้กุ้งแม่น้ำขนาดตัว3ตัวต่อ1กิโลกรัมก็คิดราคา600บาทปลาเบี้ยวนึ่งซีอิ๊วขีดละ100บาทลูกค้าเขาจะโทรศัพท์มาสั่งก่อน1วันนะครับแต่ว่าในอนาคตนะครับป้าแมวบอกว่าจะปรับปรุงบ้านให้มีโต๊ะสำหรับให้ลูกค้ามานั่งกินได้เหมือนกับป้ามานั่งกินข้าวที่บ้านเพื่อนกันไว้บริการลูกค้าอีกทางนะครับจะได้มีรายได้ไว้เป็นค่าใช้จ่ายดูแลพวกน้องหมาน้องแมวที่เลี้ยงไว้ต่อไปครับก็ลูกค้าที่ยังติดใจก็ไปอุดหนุนนะครับแล้วก็ยังมีคนมาสมัครเรียนทำอาหารออนไลน์กันด้วยส่วนบริการส่งอาหารนะครับจะส่งในเขตของพื้นที่ตัวเมืองพิษณุโลกนะครับชาวบ้านที่300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเมื่อสัก10ปีก่อนเนี่ยลองทดลองปลูกสละอินโดพันธุ์บนดะกะจะปลูกเล่นๆนะครับแต่ว่าพอขายจริงปรากฏว่ารสชาติดีรสชาติอร่อยจนตอนนี้ปลูกจริงจังไปแล้วเราก็ยังมีผลผลิตให้วิสาหกิจชุมชนมาซื้อไปขายต่อด้วยครับสวนเกินร้อยของนางอัมพรจันเทศนะครับอยู่ที่บ้านเขาปร่งใต้ตำบลศิลาลอยอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีสละอินโดหลากหลายสายพันธุ์นะครับอย่างพันธุ์มาดูพันธุ์ปนโดและก็พันธุ์สายน้ำผึ้งซึ่งพันธุ์ปนโดนะครับปลูกบนพื้นที่5ไร่รวม12ปีครับขยายพันธุ์โดยเอาช่อดอกตัวผู้สีเหลืองมาผสมกับช่อดอกตัวเมียสีชมพูรอ4เดือนก็เก็บผลขายได้นอกจากขายหน้าสวนแล้วนะครับยังมีสมาชิกกลุ่มออทอปเป็นตัวแทนกลุ่มมาช่วยกันบรรจุใส่กล่องละ1กิโลกรัมนะครับเอาไปขายตามห้างสรรพสินค้าที่อำเภอหัวหินและงานอีเวนต์ต่างๆทั้งของภาครัฐและเอกชนจนยอดสั่งซื้อแทบไม่พอขายครับมีรายได้เฉลี่ย500ถึง 2,000 บาทต่อวัน
3: ขายสดที่ลูกค้าแบบต้องการมากแล้วก็มาปีนี้เราเจอภัยแล้งลูกเล็กเยอะใช่ไหมคะไม่ได้ขนาดแต่ว่าลูกแตกเราทิ้งแตกเยอะเหมือนกันแต่เราจะไม่เอามาทำคือมาทำลอยแก้วแล้วก็ตัวตอนนี้ว่าจะทำลองทำเป็นพวกสมูทตี้ค่ะก็จะค่อยๆทำไปคิดว่าจะทำแบบคุกกี้อบแห้งอนาคตลูกสาวกำลังจะลองดูกำลังพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ
4: อันนี้คือเขาตั้งตารอเลยนะคะว่าเมื่อไหร่จะได้กินคะตั้งตารอปีที่แล้วไม่ได้กินเพราะว่าติดภัยแล้งค่ะปีนี้ก็เลยอัดเข้าบูพอร์ตกับแมคโครแล้วก็งานกาชาดเขาตั้งตารอมากว่าสมใจเขาจริงๆว่าปีนี้อร่อยมากค่ะ
1: เขาชอบมีเกี่ยวกับเรื่องอะไรรสชาติเลือดอะไรเงี้ย
4: คือรสชาติของเขาอ่ะที่เขาพูดกันเขากินจากทางใต้อ่ะมันจะฝาดแต่ส่วนเกินร้อยของเราไม่ฝาดจะมันแล้วยิ่งกินยิ่งมันยิ่งกินยิ่งมันยิ่งกินยิ่งอร่อยจนแบบแป๊บเดียวเป็นแป๊บเดียวกิโลหนึ่งก็หมดแบบไวมากบางคนซื้อไป2โล3โลอยากจะกินแค่ลูก2ลูกแต่มันหยุดไม่ได้ต้องกินต่อค่ะ
2: แต่ละปีเก็บผลผลิตขายได้เฉลี่ยปีละ 4-5 ตันเลยนะครับส่วนราคาหน้าสวนอยู่ที่กิโลกรัมละ100ถึง120บาทส่วนปีนี้เจอภัยแล้งนะครับก็มีผลกระทบอยู่บ้างก็คือผลที่จะเคยมีขนาดผลใหญ่ก็เล็กลงนะครับแต่ว่าก็ยังนำไปแปรรูปเป็นสละอินโดลอยแก้วเอาไปขายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งได้ด้วยครับส่วนการปลูกสละอินโดในพื้นที่ภาคใต้แบบนี้ครับแล้วก็ในพื้นที่ภาคอื่นๆด้วยทั้งภาคกลางนะครับก็เป็นพืชที่ชอบน้ำมากแต่ว่าไม่ชอบน้ำท่วมขังแล้วก็ไม่ชอบอากาศที่แล้งหรือว่าร้อนจัดเกินไปครับส่วนชาวสวนยางพาราที่จังหวัดตรังนะครับหันมาปลูกผักกูดแซมมาไว้ในสวนยางพาราผักกูดที่ดีอย่างคือเก็บแล้วก็สามารถตัดยอดได้ใหม่ในเวลาที่ไวมาก 4-5 วันก็เก็บรอบต่อไปได้ครับก็เลยมีรายได้เสริมตลอดทั้งปีแถมช่วงที่เป็นช่วงปิดการกรีดยางก็กลายเป็นรายได้หลักได้ด้วยครับ

0: ก็บ
1: ปลูกผักกูดแซมในสวนยางพาราครับเก็บขายเป็นรายได้เสริมมานานกว่า10ปีแล้วครับแล้วก็ไว้เป็นรายได้หลักในช่วงที่ปิดกรีดยางพาราด้วยตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปีครับในพื้นที่ของนายณรงค์สุทธิชีเป็นชาวสวนยางพาราอยู่ที่หมู่7บ้านหินงอมตำบลท่างิ้วอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังโดยปลูกผักกูดแซมร่องสวนยางพารารวมแล้วหลายหมื่นต้นนะครับและเก็บขายได้ทุกวันตามที่แม่ค้าสั่งเข้ามาครับมีข้อดีก็คือตัดยอดเก็บได้ไวมาก 4-5 วันก็มียอดใหม่แล้วครับ
2: ก็ต้นที่เก็บนี้ก็ประมาณ 4-5 วันก็เก็บได้อยู่เพราะว่ามันก็มียอดสำรองอยู่มันมียอดสำรอง
3: อยู่ที่คออ
2: ยู่แล้ว
3: อ๋อเนี่ยนะ
2: เนี่ยต้นนี้เราเก็บเมื่อกี้ในต้นสำรองก็ประมาณ 4-5 วัน
3: อ๋อนี่เราเก็บเมื่อกี้อยู่ข้างบน
2: ครับข้างบน
3: แต่นี่ต้นสำรองอยู่ข้างล่างนั้น
2: ครับยอดสำรองมันอยู
1: ่ผักกูดนี่ยังเป็นพืชที่ตลาดต้องการมากนะครับเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยคนยังปลูกน้อยเราสามารถปลูกแซมในสวนยางได้แต่ว่าจะต้องมีแหล่งน้ำในช่วงหน้าแล้งนะครับเพราะว่าผักกูดนี่เป็นพืชที่ต้องการน้ำแล้วก็เหมาะปลูกร่วมกันได้พึ่งพาร่วมเงาของต้นยางแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีที่สำคัญคือไม่ไปแย่งแสงแล้วก็อาหารจากยางพาราด้วยครับ
2: จริงๆ
3: เก็บ
2: ได้
3: ท
2: ุ
3: กว
2: ัน เก็บได้ทุกวันถ้ามีแม่ค้าสั่งแต่ว่าแม่ค้าผมไม่ได้สั่งทุกวันแต่บางวันเราก็เก็บได้ประมาณ8กิโลหรือ10กิโลหรือ12กิโลแต่วันไหนไม่ได้เก็บก็ไม่ได้เก็บเลยแต่ว่าวันไหนเก็บก็ไม่ต่ำกว่า8กิโลหรือ12โลบางครั้งก็มากกว่านั้น
3: กิโลเท่าไหร
2: ่คะกิโลละ25บาทเองครับส่งแม่ค้าตลาดนัดเพราะว่าแม่ค้าตลาดนัดนั้นเขาก็ซื้อไปแบ่งขายอีกอย่างแม่ค้าที่เขาซื้อไปทำกับข้าวขายก็ขายราคาเดียวกันแต่ถ้ามันมีอยู่ถ้าเราไปส่งที่ตลาดตัวยอดจะไปส่งด้วยส่วนตัวถ้าเขาโทรมาสั่งก็กิโลละ30บาทไปส่งถึงบ้าน
1: ตอนนี้คิดเฉลี่ยรายได้เดือนละไม่ต่ำกว่า 3,000 ถึง 5,000 บาทเป็นรายได้เสริมนะครับแล้วก็ที่สวนยังจำหน่ายต้นพันธุ์ด้วยราคาต้นพันธุ์ต้นละ3ถึง5บาทนะครับส่วนการจะปลูกพืชใดในการที่จะเอามาแซมในพืชหลักนะครับเจ้าของสวนบอกว่าต้องศึกษาก่อนว่าพืชที่เอามาแซมเนี่ยจะไม่ไปแย่งสารอาหารของพืชหลักนะครับจะได้เจริญเติบโตร่วมกันได้อย่างดีครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมีหมอลำที่เขาเปลี่ยนชีวิตใหม่ของตัวเองจากเดิมที่เคยร้องเคยแสดงบนเวทีต้องหันมากลายเป็นหมอลำขาเลาะนะครับแสดงไปตามถนนต่างๆตามหมู่บ้านเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพกันชาวบ้านก็ให้สินน้ำใจไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวรับให้ข้าวสารอาหารแห้งต่างๆแล้วเจ้าตัวก็ยังจะอนุรักษ์ศิลปะการแสดงของอีสานแบบนี้ด้วยครับร้องหมอลำไปตามหมู่บ้านต่างๆครับวันนี้มาตระเวนที่หมู่บ้านตูมตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับหมอลำฝ่ายชายคือนายสงบศรีโคตรอายุ69ปีแล้วก็ฝ่ายนางรำหญิงคือนางอุบลศรีโคตรอายุ56ปีครับซึ่งคลุกคลีในวงการหมอลำด้วยกันทั้งคู่มากว่า50ปีเคยตั้งวงเพชรลำชีครับแล้วก็เคยร่วมแสดงกับคณะสอนเพชรศรีอุบลคณะซุปเปอร์อุทัยทิพย์รวมถึงวงของจินตราภูลลาภและอีกหลายคณะครับใช้ชื่อในการแสดงว่าชาลีน้อยเข้ากรอบจนปี2563นะครับตอนนั้นเจอโควิดกระทบหนักมากคณะหมอลำไม่มีงานเข้ามาจนวงแตกก็ต้องแยกย้ายกันไปทำอาชีพอื่นเพื่อความอยู่รอดนะครับส่วนตัวเองเนี่ยยังรักแล้วก็มีความหวงแหนอาชีพหมอลำก็เลยร่วมกับภรรยาครับมาเปิดการแสดงตามตลาดนัดบ้างย่านชุมชนต่างๆพื้นที่ใกล้และไกลที่สามารถเดินทางเรียกว่าเป็นขาเลาะไปได้ในรูปแบบของหมอลำเปิดหมวกแบบนี้ครับ
4: ผมกับป้ายเลยแหละจังสันนะครับตามหมอลำเถาครับตามหมอลำเถาอยากเป็นหมอลำตามถนนครับตามถนนคือหมายความว่าในบ้านเพื่อนเนี่ยก็เข้าไปครับตามถนนแล้วแจ้งพี่น้องมิจิตเมตตาจะท่าเทพท่านครับล่ำไปตามถนนเรื่อยๆแล้วแต่พี่น้องที่เยี่ยงหูฟังครับมวนมุมวันกะอยู่กับพี่กับน้องมิตรประชันแฟนหมอลำจังกันนะครับนี่เขาเอิ้นว่าเดี๋ยวนี้ผู้ขาเอิ้นว่าหมอลำตามถนนครับบอกง่ายๆก็หมอลำน้ำหนทางครับ
5: เลยใจรักใจมากไม่แล้วว่างเลยป้าหาไล่ได้เสริมถ้ามันกับบ่มีน้ำนั่นละจ้า บ่พ่ออยู่พ่อกินเฮาหาเสริมกันไปจังซั่นล่ะพ่อกินนั่นล่ะมันบ่มีล่ะจังว่าได้มาลําคอเขา
4: ก็พ่อได้แล้วน้อง
5: จังว่าก็บ่มีนั่นล่ะจังว่าได้มาลําคอเขา
1: ชาวบ้านบางคนที่เห็นก็ให้เงินบ้างให้ข้าวสารบ้างตามกำลังนะครับพอได้รับการตอบรับดีก็เลยตระเวนออกนอกพื้นที่เป็นหมอลำขาเลาะหมอลำขอข้าวหมอลำเท่าแล้วแต่ชาวบ้านเขาจะเรียกขานกันครับแล้วก็เวลาว่างนะครับทั้งคู่ยังเป็นจิตอาสาสอนเล่นดนตรีพื้นบ้านทั้งเป่าแคนเล่นคีย์บอร์ดแล้วก็สอนร้องหมอลำโดยที่ไม่ได้คิดเงินด้วยครับคุณผู้ชมที่ไปลำปางกันนะครับมีพื้นที่ตลาดให้คุณผู้ชมได้ไปอุดหนุนสินค้าของชาวบ้านกันตอนนี้ก็เปิดมาครบ4ปีแล้วนะครับคือกาดนั่งก้มแอดหนองกระทิงพื้นที่เล็กๆนะครับเปิดทุกเสาร์อาทิตย์เอาชาวบ้านมาขายของที่ตัวเองทำเองและปลอดสารด้วยครับชวนไปเดินตลาดเปิดทุกเสาร์อาทิตย์นะครับที่กาดนั่งก้มแอดหนองกระทิงบริเวณภายในสวนสาธารณะหนองกระทิงตำบลบ่อแห้วที่อำเภอเมืองลำปางหลังจากที่ฉลองความสำเร็จเปิดมา4ปีแล้วนะครับด้วยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาในพื้นที่ศิลปินนักดนตรีพ่อค้าแม่ค้าประชาชนร่วมกันสร้างพื้นที่ปัจจุบันมีผู้ค้ากว่า140ร้านนะครับและยังรอคิวอีกกว่า200รายมีสินค้าผลผลิตนะครับที่เป็นพืชผักปลอดสารอาหารงานฝีมือต่างๆสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงความสามารถเป็นแหล่งพักผ่อนของทุกวัย
0: ครับเบบี้ฮ่องเต้นี่ก็อายุประมาณถ้าลงพื้นนี่ก็20กว่าวันนะครับทุกอย่างที่เราปลูกเนี่ยจะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ระบบธรรมชาตินะครับสารขับไล่แมลงเราก็ไม่ใช้พื้นที่เพาะปลูกของใช้พื้นที่นิคมสหกรณ์ห้างฉัตรนะครับพื้นที่ของเรานี้จะมีอยู่70ไร่จะมีสมาชิกอยู่ในนั้น52รายแต่ละล็อกห้ามใช้สารเคมีโดยเด็ดขาดนะครับก็ส่วนหนึ่งจะขายในชุมชนในหมู่บ้านนะครับก็ส่วนมากจะเป็นสูงอายุกันหมดละตอนนี้นะเพราะว่าจับกลุ่มกันมานี่10กว่าปีที่ทางนิคมอนุญาตให้ใช้พื้นที่มีแหล่งน้ำแล้วต่อระบบน้ำถึงทุกแปลงแต่มีข้อแม้ว่าขออย่าใช้สารเคมี
1: ปัจจุบันอบจ.ลำปางกำลังพัฒนาพื้นที่กาดนั่งก้อมแห่งใหม่ให้ทันสมัยและก็รองรับผู้ค้าได้มากขึ้นและก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับหวังจะยกให้เป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดเดี๋ยวจะเปิดให้บริการในช่วงต้นปีว่าประมาณ 2,570 ต่อไปครับที่กาดนั่งก้อมนี้มีความน่ารักอยู่อย่างแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ก็คือมีเก้าอี้แล้วก็ตัวเล็กๆนะครับให้ลูกค้าได้มานั่งเลือกของหรือว่านั่งกินอาหารที่ซื้อในตรงนี้ได้เลยครับพาไปชมการเลี้ยงแพะของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่และลุ่มน้ำปากพนังที่ตำบลควนพังอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ใช้พื้นที่ภายในสวนปาล์มได้อย่างคุ้มค่านะครับเลี้ยงแพะในสวนเป็นการลดต้นทุนไปด้วยรวมถึงพัฒนาสายพันธุ์เป็นแพะลุ่มน้ำปากพนังติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
6: ใช้พื้นที่ว่างในสวนปาล์มน้ำมันสร้างโรงเรือนเลี้ยงแพะเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ใช้ใบปาล์มน้ำมันเป็นอาหารทำให้ลดต้นทุนการเลี้ยงได้เป็นอย่างดีโดยได้รวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่แพะลุ่มน้ำปากพนังอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราช
7: กลุ่มเราเลี้ยงแพะในสวนปาล์มครับใช้พื้นที่ในสวนปาล์มหญ้าในสวนปาล์มเราไม่ต้องฉีดต้องทำลายครับเอามาเลี้ยงแพะแล้วก็ที่สำคัญคือใบปาล์มน้ำมันนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ปลอดพยาธิด้วยเพราะเป็นที่สูงนะครับเรามาเลี้ยงในสวนปาล์มได้แล้วก็ลดต้นทุนได้คือสิ่งที่ดีของการเลี้ยงแพะในสวนปาล์มคือลดต้นทุนได้เห็นชัดเจนครับ
8: แล้วทำไมเราถึงมีการมารวมกลุ่มเลี้ยงแพะตอนแรกปกติทำอาชีพอะไรกันอะไรอย่างน
7: ี้คือสมาชิกหลายคนนะครับมีประกอบอาชีพในสวนปาล์มอยู่แล้วแล้วก็มีการใช้ปุ๋ยชีวิตอินทรีย์ชีวภาพมูลสัตว์เหลืองขี้ไก่แกลบอย่างเงี้ยครับมาใช้อยู่แล้วแล้วสุดท้ายเราก็ต้องการลดต้นทุนพวกนี้นะครับเราก็เลยหันมาดูเรื่องแพะก็สามารถที่จะมูลแพะเนี่ยสามารถที่จะใส่ปาล์มได้อันนี้พอเราเลี้ยงแพะเนี่ยเราก็ต้องการใช้เนื้อเขาขายทำตลาดทำรายได้เสริมครับในสวนปาล์มอันนี้พอเราได้รายเสริมตรงนั้นเนี่ยเกษตรกรหลายคนก็จะได้ยินได้ข่าวก็จะมารวมตัวกันเป็น
8: พามาดูสายพันธุ์แพะกันบ้างค่ะมีพันธุ์อะไรกันบ้างคะพี่ศักดิ์ของสมาชิกกลุ่มเรา
7: ครับในกลุ่มมีเลี้ยงทั้งหมด4สายพันธุ์นะครับพันธุ์แรกที่เราเลี้ยงดั้งเดิมก็คือพื้นเมืองนะครับซึ่งตอนนี้เราเลิกไปแล้วนะครับปัจจุบันนี้เราเลี้ยงแพะพันธุ์คาราลีเลสไว้ตามพ่อพันธุ์นะครับในการพัฒนาพันธุ์และก็พันธุ์ที่2คือพันธุ์แองโกโดเบียนนะครับคือตัวนี้นะครับพันธุ์ที่3คือเป็นพันธุ์บอนะครับนี่พันธุ์ที่เราพัฒนาพันธุ์เองในกลุ่มเนี่ยก็คือเป็นแพะลุ่มน้ำปากพนังก็จะได้ลักษณะพันธุ์ที่ เห็นไหมครับผลของเราสวยทนโรคทนสภาพนะครับและโตเร็วโตเร็วพวกนี้โตเร็วนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก5เดือนนี่ก็ได้ประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณ40-45กิโลกรัมนะครับก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ดีสำหรับในพื้นที่บ้านเราครับผม
8: แพะพันลุ่มน้ำปากพนัง
7: ใช่ครับ
8: ทางกลุ่มเราพัฒนากันเองเลย
7: มีเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์นะครับและก็มหาลัยนะครับมาช่วยการพัฒนาพันธุ์นะครับเรื่องของเรื่องการไขว้สายพันธุ์การจัดลายผสมพันธุ์พวกนี้ครับ
8: คุณผู้ชมคะในการเลี้ยงแพะนะคะนอกจากจะให้กินใบปลาล์มที่อยู่ในสวนแล้วก็ยังมีการทำอาหารลดต้นทุนต่างๆอย่างตรงนี้คืออาหารข้นใช่ไหมคะพี
7: ่ครับ
8: ใส่อะไรลงไปบ้างคะ
7: คือช่วงอาหารข้นเนี่ยเราจะให้ช่วงที่เราขุนเพื่อทำเนื้อนะครับทางฟาร์มเนี่ยเราลดต้นทุนโดยการที่เราจะพยายามซื้ออาหารสำเร็จรูปน้อยลงก็ลดละ14 บาทกว่าเดี๋ยวพอเราทำเองเนี่ยเหลือประมาณ8 บาทเป็น 50กันเนี้ยมีส่วนผสมก็หลักๆคือลำในชุมชนแล้วก็กากปาล์มในส่วนพลังงานนะครับแล้วก็ผมมีกากเต้าหู้ที่ในส่วนของโปรตีนซึ่งในชุมชนเรามีให้และให้ถูกครับถุงละ10 บาท 15 กิโลกรัมครับก็ผสมใส่เนี่ยสิ่งที่เราขาดไม่ได้คือวิตามินและธาตุแล้วก็แคลเซียมทำให้สัตว์เนี่ยได้ครบนะครับในการเจริญเติบโตทางพันธุการเนี่ยมันทำให้เราถ้าเราให้กินหญ้าอย่างเดียวช่วงขุนเนี่ยจะโตช้านิดนึง
8: จากอาหารข้นแล้วคุณผู้ชมยังมีทางด้านนี้เขาเรียกว่าอาหารหยาบนะคะอาหารหยาบอันนี้คืออะไรคะเนี่ยพี่
7: อันนี้เป็นต้นถั่วลิสงครับ
8: ต้นถั่วลิสง
7: ครับในพื้นที่บ้านเราเนี่ยปลูกเยอะครับปลูกเยอะแล้วก็เกษตรกรต้องจุดไฟทิ้งนะฮะต้องจ้างแรงงานเราก็ไปช่วยกับสมาชิกในกลุ่มก็ไปเอามาทำเป็นอาหารหยาบซึ่งมันมีโปรตีนสูง
8: เอามาทำบดๆกันแบบนี้เลย
7: เรามีเครื่องสับนะครับเครื่องสับเพื่อจะย่อยให้มันละเอียดง่ายขึ้นนะครับให้แพทย์กินง่ายขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมมีเยอะคือมีเยอะทุกปีแหละผมก็เก็บพวกนี้สับเสร็จเนี่ยผมก็มาหมักไว้ซึ่งช่วงไม่มีเราก็ได้ใช้ตลอดหมักเป็นอาหารหยาบ
8: เดี๋ยวมาดูต้นถั่วลิสงที่ทำการหมักนะคุณผู้ชมอันนี้หมักนานเท่าไหร่เอาไปให้กินได
7: ้หมักถ้าดีให้ครบ21 วันแต่จริงๆในต้นถั่วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาแห้งหน่อยนึงเนี่ย7 วันก็ใช้ได้แล้วครับ
8: ได้ไหมพี
7: ่แต่ทุกครั้งที่เปิดเนี่ยเราต้องใช้ให้หมดภายในถ้าดีเลย1 วันให้หมดไม่นั้นเดี๋ยวเขาจะมีเขาเรียกอะไร
8: มีเชื้อราแห้งๆนะ
7: ใช่คือต้นถั่วที่เราบดแบบนี้ครับเหมือนเมื่อกี้ที่เห็นนะเห็นไหมพอเราใส่ถังเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้ดมดูครับเหมือนวาย
8: เฮ้ยกลิ่นหอม
7: นะครับ
8: กลิ่นหอม
7: พวกนี้ไม่ต้องผสมอะไรครับเราให้แพ้ได้เลยแต่ถ้าเกิดเราต้องการในช่วงที่ขุนเนี่ยให้พลังงานเพิ่มขึ้นโปรตีนเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็ผสมเป็นอาหารทีมา
6: การเลี้ยงแพะของที่นี่จะเน้นความสะอาดเป็นหลักเป็นโรงเรือนปลอดโรคค่ะพ่นยาฆ่าเชื้อทุกๆ3 เดือนระยะเวลาการเลี้ยงต่อรุ่นอยู่ที่ประมาณ5 เดือนค่ะ
7: นี้เรามีตลาดอยู่2 แบบนะครับอันแรกเลยเราขายแพะมีชีวิตนะครับขายในพื้นที่เมื่อก่อนเราส่งมาเลเซียซึ่งตอนนี้ประชากรแพะน้อยนะครับเราก็ไม่สามารถส่งได้แล้วก็ส่งไปที่ฝั่งอันดามันกระบี่ภูเก็ตพังงาพวกนี้ครับทุกเดือนนะครับเป็นแพะมีชีวิตส่วนแพะแปรรูปแพะเนื้อนะครับเราก็เชือดส่งภัตตาคารในสมาชิกกลุ่มทำแล้วก็ตลาดที่3ก็คือตลาดที่รับแกงรับทำให้ตามใบสั่งครับผม
8: อย่างตอนนี้เขาเรียกว่าต่อรุ่นต่อรอบที่เลี้ยงกันมีรายได้อยู่เฉลี่ยประมาณเท่าไหร
7: ่ตกตัวหนึ่งตอนนี้นะครับแพะราคาดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าแพะเริ่มขาดตลาดนะฮะก็กิโลกรัมละประมาณ175-180 บาทณปัจจุบันนะครับ
6: ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่แพะลุ่มน้ำปากพนังมีสมาชิกทั้งหมด74 คนค่ะแพะอยู่ที่ประมาณ 8,500 ตัวครอบคลุม6 อำเภอมีทั้งอำเภอชะอวดร่อนพิบูลเฉลิมพระเกียรติหัวไซเชียนใหญ่ปากพนังสมาชิกกลุ่มจะเลี้ยงแพะต่อครัวเรือนเฉลี่ย30 ตัวค่ะ
9: การรวมกลุ่มกันก็คือ1ก่อให้เกิดรายได้ในครอบครัวนะฮะที่ได้รวมกลุ่มกันแล้วก็สิ่งที่ได้ต่อมาก็คือได้เอาความรู้มันได้เลขเปลี่ยนกันครับเอาเลขเปลี่ยนกันใช้ในกลุ่ม
10: คือเรามีอาชีพเสริมจากที่ว่าเรามีแต่ค่ารายได้จากปาล์มน้ำมันอะไรพวกนี้เราก็จะมีอาชีพเสริมขึ้นมาแล้วก็ทำให้เรามีปัจจัยหรือว่าเรามีเงินที่ว่าพอจะส่งเสียลูกเรียนได
6: ้ทางกลุ่มยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเรื่องของการดูแลโรคมาตรฐานการเลี้ยง
11: เองก็เป็นหน่วยสนับสนุนนะคะต่างๆแล้วเมื่อมีกลุ่มงานอยู่หลายกลุ่มงานมีหลายกลุ่มงานที่ว่าดูแลด้านสุขภาพสัตว์มาเจาะเลือดแพะเพื่อทำฟาร์มปลอดโรคส่งเสริมการรวมเลี้ยงแล้วก็ด้านมาตรฐานฟาร์มมีการทำวัคซีนมีโปรแกรมการทำวัคซีนปีละ2 ครั้งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทางกลุ่มก็เป็นเรามีการเคลื่อนย้ายทางหน่วยงานก็ออกไปอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ให้ถูกต้อง

0: ที่เราอยากให้ผู้มีอำนาจหันกลับมาดูก็คือว่าทำยังไงให้พวกเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอาชีพที่มั่นคงซึ่งอาชีพเลี้ยงแพะเนี่ยเป็นอาชีพที่ให้รายได้ค่อนข้างสูงอยู่นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมมองว่าอยากให้ไปมองเรื่องของเรื่องการไปรูปไปชัดเจนมากขึ้นนะครับเรื่องสัตว์สิ่งมีชีวิตประเทศเพื่อนบ้านเราที่เขาบริโภคเนื้อเนี่ยเราส่งเสริมการค้าให้ชัดเจนมากขึ้นแต่ณวันนี้เนี่ยเราไปรูปได้ขั้นพื้นฐานซึ่งเราไม่มีโรงเชือดที่ถูกต้องมาตรฐานนะครับเนื่องจากว่าเราเองเนี่ยเรามีตลาดในการส่งซึ่งผมก็ส่งภัตตาคารอยู่ด้วยแล้วก็ทำเมนูแพะด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเราทำเป็นเนื้อแช่แข็งหรือส่งเข้าห้างใหญ่ๆเนี่ยเราทำไม่ได้เพราะเราไม่มาตรฐานตรงนั้นสิ่งที่เราต้องแก้คือเราต้องมีโรงเชือดที่ถูกต้องในนครเหียมราชทักโรงก็ดีครับซึ่งตอนนี้ไม่มีเลยถ้าเรามีตรงนั้นเนี่ยเราก็สามารถกระจายเรื่องการบริโภคได้มากขึ้นสร้างความมั่นคงได้มากขึ้น
1: ที่นี่ยังเป็นศูนย์เรียนรู้เปิดให้ประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานให้นักศึกษาได้เข้ามาฝึกประสบการณ์ค่ะและเป็นพื้นที่พัฒนางานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง
2: ๆร่วมกันคิดแยกการผลิตร่วมกันขาย

0: ูลแพะที่ได้เนี่ยก็เอาไปเป็นปุ๋ยบำรุงสวนปาล์มได้ต่อแต่ว่าก่อนจะเอาไปเป็นปุ๋ยเนี่ยต้องหมักประมาณสัก21วันถึงจะใช้งานได้ครับตอนนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทโชว์เต้นแอโรบิกนะครับชวนประชาชนมาออกกำลังกายกันที่ลานถนนคนเดินหลังคาในตลาดอำเภอหันคาช่วงเย็นวันศุกร์วันเสาร์นะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพกันและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เตรียมตัวให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBSเปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง
2: ปรากฏการแห่งความอร่อยจากแตงโมที่ปลูกกลางทะเลอันดามัน
3: ปลูกแตงโมที่ไหนก็ไม่เหมือนการปลูกแตงโมที่เกาะสุกร
4: ความหวานความกรอบได้ริมรสติ่มผมว่าจะติดใจทุกคนครับ
2: คุกเคาเจอร์แตงโมเกาะสุกรหวานกรอบอร่อยวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้เวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
5: มหาหน้าบ้านเหรอโยนไปไหนอ่ะก็หวาน
6: มะเขือเทศโทมัสไปอยู่บ้านไหนก็กลายเป็นเมนูเด็ดทั้งนั้นแหละ
5: แล้วมันเด็ดยังไงอ่ะ
6: ลูกกลมลูกใหญ่กรอบเนื้อแน่นรสชาติดี
7: ปลูกในโรงเรือนนะคะเวลาฝนตกมันก็จะไม่โดนเราเราปลูกเป็นคนแรกแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนที่เนี้ยทั้งหมู่บ้านนี้คือมะเขือเทศ
5: ปลูกกันทั้งหมู่บ้านเลยไปรู้จักมะเขือเทศโทมัสกันต่อข้างในรายการทุกวันอาทิตย์ 10:30 น.ทางไทย PBS
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
8: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: วัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะเกิดเหตุผู้ระเบิดอีกแล้วนะคะคราวนี้เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองเพชรบุรีมีผู้บาดเจ็บ2คนบ้านเรือนได้รับความเสียหาย7หลังค่ะโดยบ้านที่เกิดเหตุก็พบว่าได้ขออนุญาตประกอบกิจการทำพลุดอกไม้ไฟอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นเวลานาน40ปีแล้วค่ะนี่เป็นสภาพความเสียหายของบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุพลุระเบิดบริเวณบ้านไร่ตีนน้ำหมู่ที่2ตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองเพชรบุรีทำให้บ้านเรือน7หลังถูกแรงระเบิดได้รับความเสียหายหลังคาและฝ้าเพดานพังกระจกประตูและหน้าต่างแตกรถยนต์เก๋งและรถกระบะได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดอีกจำนวน2คันพันตำรวจเอกโชคชัยเนียนเซนผู้กำกับการสภ.เมืองเพชรบุรีพร้อมด้วยร้อยตีกนกศักดิ์มุทาการนายกรัฐมนตรีตำบลต้นมะม่วงได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นขณะที่พลเมืองดีและหน่วยกู้ชีพของเทศบาลตำบลต้นมะม่วงเร่งให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนก็คือนายสงกรานต์ณภาพรมงคลอดีตกำนันตำบลต้นมะม่วงและภรรยาที่พักอาศัยในบ้านหลังดังกล่าวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีบาดแผลถลอกทั่วไปตามร่างกายค่ะส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นยังคงต้องรอตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้สอบสวนในเบื้องต้นก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุบ้านหลังดังกล่าวมีนายสงกรานต์และภรรยาผู้ได้รับบาดเจ็บกำลังพักอาศัยอยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าวจากนั้นพลุที่วางไว้บริเวณโรงจอดรถซึ่งเป็นดินดำนะคะได้เกิดระเบิดขึ้นดังสนั่นไปไกลกว่า10กิโลเมตรแรงระเบิดทำให้บ้านเรือนใกล้เคียงได้รับความเสียหาย7หลังทั้งนี้จากการตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุได้รับอนุญาตจากอำเภอเมืองเพชรบุรีให้ประกอบกิจการทำพลุดอกไม้ไฟอย่างถูกต้องซึ่งก็ดำเนินกิจการมามากกว่า40ปีแล้วโดยที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุลักษณะนี้มาก่อนขณะนี้ตำรวจก็ได้มีการปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุแล้วนะคะไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและให้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรีเข้าตรวจสอบหารายละเอียดสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุในครั้งนี้ค่ะตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบุกเข้าทำการปิดล้อมแล้วก็ทำการตรวจค้นซอยจอมเทียน2และ3จับกลุ่มผู้ค้าแล้วก็เสพยาเสพติดได้กว่า80คนนะคะหลังจากที่ชาวบ้านในพื้นที่ทนไม่ไหวต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้ามาเคลียร์ค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศความชุลมุนวุ่นวายของผู้ค้าแล้วก็ผู้เสพยาเสพติดภายในซอยจอมเทียน2และซอยจอมเทียน3ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะที่พยายามวิ่งหลบหนีขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและชุดปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่เร็วเปิดปฏิบัติการปิดล้อมพื้นที่และเข้าทำการตรวจค้นจุดแรกนะคะเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มนายวรัญญูอายุ21ปีพร้อมกับของกลางยาบ้าจำนวน66เม็ดและไอซ์น้ำหนัก 3.5 กรัมก่อนจะนำตัวไปตรวจค้นภายในห้องพักก็พบยาบ้าอีกนะคะจำนวน42เม็ดซึ่งคาดว่าถูกโยนทิ้งเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดไว้เป็นของกลางค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่ทำการขยายผลค่ะเข้าตรวจค้นอาคารและห้องพักภายในซอยจอมเทียน2และซอยจอมเทียน3พบกลุ่มผู้เสพยาเสพติดทั้งชายและหญิงจำนวนมากรวมทั้งอุปกรณ์เสพยาในหลายจุดขณะเดียวกันยังสามารถจับกลุ่มผู้เสพที่ขี่รถจักรยานยนต์และขับรถยนต์เข้ามาในพื้นที่เพื่อซื้อยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ปิดล้อมอยู่ผลปฏิบัติการครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้มีสารเสพติดในร่างกายได้รวม81คนโดยเตรียมขยายผลเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดต่อไปค่ะส่วนจุดที่2เจ้าหน้าที่ได้ใช้ข้อมูลที่ได้จากการจับกลุ่มล่อซื้อขยายผลไปจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดอีกรายก็คือนางสาวไอลดาอายุ35ปีภายในซอยเขาน้อยพร้อมของกลางไอซ์น้ำหนัก 5.28 กรัมและธนบัตรที่ใช้ในการล่อซื้อเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้นะคะสืบเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งมั่วสุมและแหล่งซื้อขายยาเสพติดขนาดใหญ่ซึ่งก็มีผู้ค้าแล้วก็ผู้เสพเดินทางแล้วก็ขับรถเข้าออกตลอดทั้งวันค่ะโดยมีลักษณะคล้ายกับตลาดนัดยาเสพติดจนประชาชนในพื้นที่ต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงเพราะกังวลว่าจะเกิดเหตุอาชญากรรมแล้วก็ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองค่ะส่วนเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงเบียร์นาลาดพร้าวนะคะวันนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานยังคงเข้าไปพื้นที่เพื่อตรวจเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติม ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะซึ่งนับว่าเป็นรอบที่3แล้วนะคะเพื่อความละเอียดครบถ้วนในการตรวจพิสูจน์หาสาเหตุขณะที่คณะทำงานค่ะก็ได้มีการทยอยเรียกสอบปากคำพยานไปแล้ว34ปากพร้อมทั้งได้เชิญตัวแทนสำนักงานเขตและก็ผู้ประกอบการร้านค้าในละแวกเดียวกันนั้นเข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยค่ะตัวแทนสำนักงานเขตจตุจักรสถานีดับเพลิงพร้อมกับผู้ประกอบการร้านอาหารในละแวกที่เกิดเหตุกว่า10ร้านในพื้นที่สน.พหลโยธินเข้าร่วมประชุมกับตำรวจที่สน.เพื่อวางมาตรการป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้รวมไปถึงการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขอาคารสถานที่ทุกแห่งให้ถูกต้องแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดขณะเดียวกันพนักงานสืบสวนได้ทยอยเรียกพยานเข้าให้ปากคำต่อเนื่องค่ะโดยภรรยาของหนึ่งในผู้บาดเจ็บสาหัสเปิดเผยภายหลังให้ปากคำว่าสามีเป็นพนักงานร้านอาหารทำหน้าที่เป็นผู้กำกับเสียงตอนนี้อาการยังคงวิกฤตมีบาดแผลไฟไหม้ประมาณ160ของร่างกายแล้วก็มีภาวะไตวายร่วมด้วยแต่ทางโรงพยาบาลแจ้งว่าเมื่อครบ72ชั่วโมงตามสิทธิ์การรักษาฉุกเฉินแล้วอาจจะต้องย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดก็ทำให้กังวลใจอย่างมากและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการติดต่อจากทางเจ้าของร้านค่ะ
1: หนูกังวลเพราะว่าเขาบอกว่าหนูเป็นห่วงตรงที่ว่าครบ72ชั่วโมงต้องให้ย้ายอย่างเงี้ยคือหนูไม่อยากให้เขาย้ายเพราะว่าในตอนนี้ใช่อาการไม่ค่อยดีแล้วได้ยินว่าจะย้ายโรงพยาบาลตอนนี้จะย้ายไปลพบุรีแล้วลพบุรีมันกี่ร้อยโลอ่ะคือจะย้ายในใ
2: ช่เครื่องไม้ก็ไม่รู้ว่ายังไง
1: ใช่ค่ะแล้วคือในสถานในตอนที่เน่านี่หนูเขาคือแบบว่าหนูกลัวเขาไม่ไหวกว่าจะถึงขนาดนั้นหนูกลัวเขาไม่ไหวหนูยังไม่อยากย้ายแต่ถ้าเมื่อครบ72ชั่วโมงแล้วอ่ะคืออาการมันยังไม่ดีขึ้นแล้วจำเป็นต้องย้ายหรอหรือยังไงหรือต้องดูอาการคนไข้หรือว่าหนูอยากขออยู่ที่นี่ต่อได้ไหมอะไรเงี้ย
0: ส่วนความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนคดีผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยว่าขณะนี้พยานก็ถูกแบ่งออกเป็น6กลุ่มนะคะก็คือผู้ประกอบการพนักงานร้านญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บตำรวจพิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวชเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้เข้าระงับเหตุและเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานส่วนท้องถิ่นรวมประมาณ70ปากซึ่งจนถึงขณะนี้ได้ทำการสอบปากคำพยานไปแล้ว34ปากควบคู่กับการตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งวันนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้าไปตรวจเก็บพยานหลักฐานเป็นรอบที่3แล้วหลังเสร็จสิ้นก็จะส่งเป็นรายงานให้กับทางคณะทำงานประกอบการพิจารณาสำนวนคดีค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ระบุว่าเรื่องคดีความนั้นยังไม่ได้สรุปว่าจะเอาผิดในข้อหาใดกับใครบ้างเพราะว่ายังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนอยู่ซึ่งจะต้องตรวจสอบย้อนหลังไปตั้งแต่การเปลี่ยนมือเปลี่ยนเจ้าของการขอก่อสร้างขอใบอนุญาตไปจนถึงการตรวจสอบของสำนักงานเขตซึ่งก็จะเรียกสอบสวนทั้งบุคคลแล้วก็ตรวจสอบรายงานค่ะ
3: เราต้องสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วครับว่าตอนที่ท่านมาตรวจสอบเนี่ยท่านรู้สึกว่าอันเนี้ยตรวจสอบหลังสุดเมื่อประมาณเดือนเมษา69นะครับก็มีรูปแบบของการตรวจสอบเราต้องเรียกเอกสารการตรวจสอบนั้นมาสอบพร้อมกับคนที่ไปตรวจสอบอยู่แล้วครับ
0: ส่วนความสูญเสียขณะนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตสะสม30คนค่ะในจำนวนนี้พิสูจน์ยืนยันตัวตนบุคคลได้แล้ว27คนอยู่ระหว่างดำเนินการอีก3คนขณะที่ผู้บาดเจ็บทั้งหมด75คนในจำนวนนี้อาการสาหัสหรือว่าเคสแดง24คนและญาติผู้ประสบเหตุยังสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือต่างๆพร้อมทั้งยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือและเยียวยาได้ทันทีที่ห้องประชุมรัชดาชั้น2ของสำนักงานเขตจตุจักรค่ะขณะเดียวกันก็มีตัวแทนร้านอาหารเข้าพบพนักงานสอบสวนพร้อมกับแจ้งแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นว่าจะช่วยเหลือค่าฌาปนกิจแก่ผู้เสียชีวิตคนละ 10,000 บาทก่อนจากนั้นก็จะเป็นการหารือในการเยียวยาแก่ครอบครัวทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอันรวมไปถึงพนักงานร้านทุกคนด้วยค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้นะคะก็มีญาติ

0: ทยอยเดินทางมารับร่างของผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจอย่างต่อเนื่องแล้วทั้งหมด16คนค่ะขณะที่มีการพิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้วนะคะ28คนค่ะบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาญาติก็ทยอยเดินทางมารับร่างผู้เสียชีวิตทำกลางความรู้สึกโศกเศร้าบางคนก็บอกว่าทำใจไม่ได้ถึงขั้นเป็นลมก็ต้องมีญาติช่วยกันประคองค่ะนางบุญญาพรเสริมสิริก็เดินทางมาฟังผลตรวจดีเอ็นเอลูกสาวก็คือนางสาวจารวีเสริมสิริตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังไม่สามารถระบุยืนยันตัวตนได้แต่ก็มั่นใจว่าต้องเป็นลูกตนเองซึ่งผลตรวจออกมาก็ยืนยันว่าเป็นนางสาวจารวีค่ะโดยล่าสุดก็ได้นำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดสุรินทร์แล้วค่ะ
1: แล้วก็สร้อยทองบาลูมาอันนี้แหละคือเขาใส่ติดตัวตลอด
2: เป็นของแม่ให้เหรอ
1: เขาซื้อนี่แหละแม่เขาซื้อแต่จี้แหละเขาเป็นคนซื้อเองเพราะเขาใส่ตลอดมานานแล้ว
2: แม่จำสิ่งของได
1: ้ได
2: ้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ระบุตัว
1: แต่ยังไม่ได้ระบุตัวเพราะว่าลายมือมันไม่ชอบ
2: ความหวังเรายังมีไหม
1: ก็ยังมีย
2: ังมีว่าจะไม่ใช่น้องเบื้องต้นคุยกับน้องล่าสุดเมื่อไหร่ครับ
1: แม่คุยประมาณวันเสาร์แต่พ่อคุยประมาณ4ทุ่มวันอาทิตย
2: ์
1: คุยไลน์นะ
2: คุยว่าไงบ้าง
1: เขาไลน์มาพ่อบอกพ่อว่าขอเงิน 2,000 พ่อก็ว่าโอเคเดี๋ยวแม่อุ่นให้วันจันทร์เพราะแม่นอนอยู่แค่นั้นแหละก็ไม่ได้คุยต่อตื่นเช้าก็รับโทรศัพท์เลย
0: พลตำรวจโทตารงผิวพันธ์รองเจเลตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้เสียชีวิตโดยระบุว่าสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจได้รับร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วทั้งหมด30คนโดยสามารถพิสูจน์และยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้แล้ว28คนส่วนอีก2คนยังอยู่ระหว่างการติดตามญาติและดำเนินกระบวนการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในเร็วๆนี้ค่ะสำหรับร่างผู้เสียชีวิตที่สามารถยืนยันอัตลักษณ์ได้แล้วนะคะขณะนี้มีญาติมาติดต่อขอรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว23คนคาดว่าจะนำส่งญาติได้ทั้งหมดภายในวันนี้และการสอบสวนสาเหตุตำรวจก็จะทำงานอย่างละเอียดค่ะ
3: ท่านผบตรเนี่ยได้สั่งการไปเมื่อวานแล้วนะครับให้ดำเนินการในการสืบสวนสอบสวนนะครับทั้งจากพยานบุคคลที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุจากวัตถุพยานซึ่งทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้รับไปแล้วได้ทำการตรวจแล้วนะครับก็ให้ดำเนินการทั้งพยานบุคคลและพยานวิทยาศาสตร์นะครับอย่างรอบคอบนะครับโดยเฉพาะในการสอบสวนเนี่ยท่านผบตรบอกว่าจะต้องสอบให้ทราบลึกลงไปถึงเกี่ยวกับการปรับปรุงต่อเติมอาคารการดำเนินการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับการตกแต่งร้านนะครับตลอดจนการจัดวางโต๊ะเก้าอี้หรือสิ่งของต่างๆที่อยู่ในเส้นทางการเดินไปสู่ประตูฉุกเฉินหรือทางออกฉุกเฉินนะครับท่านก็ให้ตรวจสอบให้ครบทุกมิติอย่างรอบคอบขณะนี้ทางคณะพนักงานสืบสวนของตำรวจนครบาลก็กำลังเร่งรัดดำเนินการอยู่นะครับ
0: นอกจากนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนยึดตัวเลขและรายงานและรายชื่อผู้เสียชีวิตจากข้อมูลของสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเป็นหลักค่ะเนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานที่รับร่างผู้เสียชีวิตโดยตรงผ่านกระบวนการตามกฎหมายจึงเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นทางการส่วนกระแสข่าวว่าเจ้าของร้านนาลาพร้าวเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานยืนยันในเรื่องดังกล่าวค่ะซึ่งขณะนี้ร่างของผู้เสียชีวิตบางส่วนจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์นาลาพร้าวก็กลับถึงภูมิลำเนาแล้วนะคะเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาท่ามกลางโศกเศร้าของทางครอบครัวที่ยังคงทำใจไม่ได้กับการสูญเสียในครั้งนี้ค่ะร่างของนางสาวนิพพรแจ่มแจ้งและนางอัชรพรสุทธิสินตั้งบำเพ็ญกุศลคู่การบริเวณหน้าบ้านในตำบลสังเม็กอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งนำร่างของทั้งสองส่งกลับถึงภูมิลำเนาเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยเฉพาะนางจันทีแจ่มแจ้งที่ต้องสูญเสียทั้งลูกสาวและลูกสะใภ้ในเวลาเดียวกันโดยมีทีมเยียวยาจิตใจจากโรงพยาบาลกันทรลักษณ์ลงพื้นที่มาพูดคุยและให้กำลังใจกับครอบครัวค่ะญาติของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตทั้งสองค้าขายอาหารอยู่ที่กรุงเทพได้ประมาณ 8-9 ปีแล้วก็จะกลับบ้านเป็นระยะซึ่งเงินที่ได้จากการค้าขายก็นำมาสร้างบ้านให้กับครอบครัว

0: สำหรับการสูญเสียครั้งนี้นอกจากจะขาดเสาหลักของบ้านแล้วนะคะหลานทั้ง4คนก็ยังต้องสูญเสียผู้เป็นแม่อย่างไม่มีวันกลับค่ะ
1: อยากให้เยียวยายังไงบ้างครับเจ้าของเพื่อนชอบ
2: มันพูดไม่ถูกอ่ะพี่ถ้าคิดไปถึงการเยียวยาหนูก็มันพูดลำบากอ่ะอะไรก็ช่างที่ว่าถ้าเอาน้องหนูกลับคืนมาได้หนูก็จะดีใจเป็นที่สุดแต่มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะมันเป็นไปไม่ได้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะสงสารหรือเห็นใจพวกเราครอบครัวแล้วก็หลานเล็กๆ4คนที่ต้องกำพร้าแม่ไปตลอดชีวิตแค่นั้นนะคะ
0: เช่นเดียวกับบรรยากาศงานศพที่บ้านโคกกลางตำบลโคกกลางอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ร่างของนางสาวมณีรัตน์บ่มกลางผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพก็ถูกนำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดหลังครอบครัวได้รับร่างออกมาจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจกลับมาถึงบ้านเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ครอบครัวก็ยังทำใจไม่ได้กับการจากไปของลูกสาวอันเป็นที่รักและเสาหลักของครอบครัวค่ะนายออฟสามีผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าวันเกิดเหตุระหว่างที่ตนเองและภรรยาแวะกินข้าวแถวอนุสาวรีย์ก็มีเพื่อนเนี่ยโทรมาชวนไปเที่ยวแต่ตนเองไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าต้องไปทำงานช่วงกลางคืนต่อจากนั้นภรรยาก็ไลน์มาบอกตอน4ทุ่มกว่าว่าไปเที่ยวกับเพื่อนกระทั่งช่วงเที่ยงคืนมีคนโทรมาบอกว่าเกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงเบียร์นาลาดพร้าวด้วยความเป็นห่วงจึงรีบโทรหาภรรยาแต่ปลายสายเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่แจ้งกลับมาว่าเก็บโทรศัพท์ได้ในที่เกิดเหตุค่ะซึ่งขณะนั้นในใจก็ยังมีความหวังว่าภรรยาจะปลอดภัยกระทั่งทางเจ้าหน้าที่ได้เปิดภาพผู้เสียชีวิตให้ดูเป็นภรรยาก็แทบใจสลายเลยค่ะนายออฟยังบอกอีกว่าความฝันของภรรยาก็คืออยากต่อเติมบ้านให้กับพ่อแม่จนต้องเข้าเวรเพิ่มส่วนตนเองก็รับงานเสริมทั้งกะเช้าแล้วก็กะดึกเพราะว่าหลังจากแต่งงานก็วางแผนจะทำงานเก็บเงินเพื่อสร้างครอบครัวที่มั่นคงแต่ก็ไม่คาดคิดนะคะว่าจะมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วก็ต้องมาจัดงานศพให้กับภรรยาของตัวเองซึ่งสิ่งสุดท้ายที่ทำให้ได้ก็คือจะทำงานหาเงินมาต่อเติมบ้านให้กับพ่อกับแม่ตามที่ตั้งใจเอาไว้ให้ได้ค่ะภายหลังสอบสวนตลอดทั้งคืนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพนักงานสอบสวนได้คุมตัวนางสาวสัตพรผู้ต้องหาในคดีทุจริตจัดสอบแข่งขันท้องถิ่นฝากขังต่อศาลอาญาส่วนอีก2คนก็คือนายพิชิตและนายอัศวินนั้นยังคงถูกคุมตัวสอบสวนอยู่ซึ่งมีปปช.ซึ่งก็มีปปช.ร่วมสอบด้วยนะคะและทั้งหมดนั้นยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะนายอัศวิน1ใน3ผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี68ถูกตำรวจควบคุมตัวออกจากกองบังคับการปราบปรามเพื่อตรวจค้นเก็บหลักฐานเพิ่มเติมภายหลังที่การสอบสวนมาตลอดทั้งคืนกระทั่งยอมให้การเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนแต่ยังคงปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะคะเช่นเดียวกับนายพิชิตและนางสาวสัตพรค่ะซึ่งนางสาวจตุพรถูกพนักงานสอบสวนคุมตัวฝากขังต่อศาลอาญาไปแล้วค่ะยังเหลือเพียงนายอัศวินและนายพิชิตมีกำหนดส่งตัวฝากขังต่อศาลอาญาในวันพรุ่งนี้ตามความผิดร่วมกันเป็นอ้างยี่ร่วมกันเป็นซ่องโจรร่วมกันเอาไปเสียซ่อนเร้นหรือทำให้สูญหายซึ่งเอกสารร่วมกันปลอมแปลงเอกสารราชการและร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตำรวจให้ข้อมูลนะคะว่าการสืบสวนบทบาทของจ่าสิบตรีพิชิตมีบทบาทในระดับปฏิบัติการของเครือข่ายขณะที่ผู้ต้องหาอีก2คนอาจจะทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบค่ะทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจัดสอบส่วนการขยายผลทางคดีนั้นทางปปช.ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานค่ะเพื่อที่จะพิสูจน์บทบาทของบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพราะเชื่อว่ายังมีผู้รับประโยชน์อยู่เบื้องหลังค่ะด้านนายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะก็รับทราบการเข้าจับกลุ่ม3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่นแล้วค่ะโดยขณะนี้ก็บอกว่ารอตำรวจสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีก่อนพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุดไม่ว่าผลสอบนั้นจะสาวไปถึงใครบ้างรวมถึงสั่งการให้ตรวจสอบทีมงานรัฐมนตรีทุกคนหลังพบว่าเกี่ยวข้องกับพัวพันเรื่องฉาวในหลายประเด็นติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
3: ค่ะคุณพึ่งนภาคะวันนี้ชุดของนายประกรณ์นินประพันธ์ก็มีการเรียกประชุมนะคะเพื่อที่จะสรุปเฟสแรกให้กับนายกรัฐมนตรีได้รับทราบความคืบหน้าค่ะโดยหลังจากที่มีการประชุมร่วมกันได้แถลงนะคะบอกว่าได้มีการแบ่งเรื่องของการสอบเรื่องนี้ออกเป็น3ระยะก็คือตั้งแต่เริ่มที่จะทำ TOR ไปจนถึงหลังการสอบเสร็จค่ะ ความคืบหน้าการตรวจสอบ

0: ระบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจับกุมและอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าจ่าพิชิตดร.วินและนางสาวสัตตพรนะคะผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นก็เป็นการอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะส่วนที่ดร.วินนะคะเคยเป็นคณะทำงานของรัฐมนตรีระดับแกนนำของพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินก็ย้ำชัดว่าหากใครเกี่ยวข้องโดนหมดแม้จะเป็นแกนนำของพรรคก็ไม่เว้นพร้อมสั่งรัฐมนตรีให้สแกนทีมงานแล้วก็ไม่ต้องตั้งคณะทำงานเยอะ
1: นี่ไม่ใช่ที่ที่ไปตอบแทนบุญคุณใครทุกคนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีได้มีตำแหน่งทางการเมืองได้เพราะประชาชนเลือกมานะมันเจ้าบุญคุณทั้งหลายในอดีตก็ถือว่ากองไว้ตรงนั้นไม่ต้องเอามาเป็นบุญคุณตรงนี้เพราะว่าผมเป็นคนตั้งผมไม่ได้ติดที่บุญคุณใครรัฐมนตรีก็ไม่สามารถที่จะแต่งตั้งใครด้วยการเกรงใจนี่บุญคุณนะครับเป็นรัฐมนตรีก้าวหน้าจนมาถึงเป็นรัฐมนตรีแล้วนะยังมาตั้งทีมคณะทำงานที่20-30คนเนี่ยบ้าแล้ว
0: ขณะที่นายประกรณ์ ประพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีก็เรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อสรุปผลสอบเฟสแรกนะคะก่อนที่จะรายงานต่อนายกรัฐมนตรีโดยนายประกรณ์ย้ำว่าคณะกรรมการชุดนี้จะมีหน้าที่แค่เรื่องของจริยธรรมและหาแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตล้างบางเรื่องของการทุจริตค่ะส่วนที่จ้องดำเนินคดีจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่จะไม่สามารถเปิดเผยในรายละเอียดได้แต่จะรายงานนายกรัฐมนตรีทุก10 วันค่ะทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีการระบุนะคะว่าจะวางกรอบในการสอบสวนทั้งหมด3 ขั้นตอนค่ะสอบตั้งแต่ก่อนขณะและหลังสอบตอนนี้ได้รายชื่อของกลุ่มที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการแล้วก็ขีดเส้นว่าจะปิดจ็อบส่งนายกรัฐมนตรีภายใน30 วันย้ำว่าจะไม่มีการเกรงใจใครนะคะหากเชื่อมโยงถึงการเมืองค่ะขณะที่ทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มีการเปิดเผยนะคะว่าคณะกรรมการกลางการสอบสวนการแข่งขันพนักงานสอบสวนหรือว่ากสทมีการนัดประชุมวันพรุ่งนี้เพื่อมีมติเรื่องของการเพิกถอนบรรจุข้าราชการ 5,000 คนหลังพบว่าคะแนนจริงไม่ตรงกับที่ประกาศผลออกมาค่ะเพื่อที่จะส่งให้คณะกรรมการกลางเป็นคนตัดสินสุดท้ายซึ่งหากคณะกรรมการกลางมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีการทุจริตก็จะต้องมีมติเพิกถอนการบรรจุและส่งให้จังหวัดค่ะเป็นผู้ดำเนินการค่ะขณะที่ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้มีการเปิดเผยเมื่อล่าสุดนะคะบอกว่าจะมีการแถลงผลของการสอบสวนผู้ต้องหา3 คนที่จับกลุ่มได้นะคะในวันพรุ่งนี้ก็ต้องรอนะคะว่าในรายละเอียดนั้นมีความเชื่อมโยงออกมาอย่างไรค่ะ
2: ขอบคุณคุณเกณฑ์มณีค่ะมีความคืบหน้าคดีหลอกลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศหรือว่า Forex นะคะโดย DSI นำหมายจับเข้าสกัดจับกุมผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งก็คือนายธีรพงศ์หรือว่าโค้ชเจมถึงสนามบินสุวรรณภูมิค่ะหลังจากที่เดินทางกลับมาจากดูไบเบื้องต้นเจ้าตัวก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะนายธีรพงศ์หรือว่าโค้ชเจมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาในคดีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จและความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนถูกพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สกัดจับได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิทันทีที่เดินทางมาถึงประเทศไทยค่ะโดยเป็นการเดินทางกลับมาจากดูไบตามข้อหาที่นายธีรพงศ์ถูกศาลออกหมายนั้นเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับคดีหลอกลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศหรือForex โดยทางการสืบสวนของ DSI ระบุว่าข้อมูลนายธีรพงศ์อยู่ในกลุ่มผู้สอนการซื้อขายและให้คำแนะนำโบรกเกอร์ที่ดูแลการซื้อขายให้ผู้ลงทุนขณะที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินก็ยังพบความเชื่อมโยงกับบริษัทรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกผู้เสียหายจากการถูกหลอกลงทุนร้องทุกข์กล่าวโทษเอาไว้ด้วยค่ะทางด้านนายอมรกุศลทนายความชี้แจงว่านายธีรพงศ์ปฏิเสธทุกข้อหาและก็พร้อมให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนค่ะหลายประเทศในยุโรปเผชิญกับเหตุไฟป่ารุนแรงอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศร้อนจัดในภูมิภาคบางจุดก็ลุกลามเข้าใกล้พื้นที่ที่อยู่อาศัยของประชาชนจนต้องออกคำสั่งอพยพเพื่อความปลอดภัยค่ะกลุ่มควันหนาทึบโผยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าไม่ขาดสายและแผ่ปกคลุมกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างหลังไฟป่าที่เผาผลาญพื้นที่ชุมชนมิวยีลาฟอเรสต์ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปารีสลงมาทางใต้ประมาณ67 กิโลเมตรยังคงลุกไหม้

0: พื้นที่อย่างรุนแรงและต่อเนื่องความรุนแรงของไฟป่าครั้งนี้ส่งผลให้ต้องปิดทางหลวงและดมเครื่องบินดับเพลิงรวมถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงฝรั่งเศสประมาณ500นายเข้าควบคุมไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วริมทางหลวงใกล้กับเมืองฟงแตนโบซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงอันมีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสส่วนที่สเปนไฟป่าเผาผลาญบ้านเรือนและทรัพย์สินประชาชนเสียหายอย่างหนักซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศก่อนหน้านี้ชาวบ้านในพื้นที่ได้อพยพออกไปเพื่อความปลอดภัยก่อนที่จะกลับเข้ามาเพื่อสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นวิกฤตไฟป่าครั้งนี้ทวีความรุนแรงเนื่องจากยุโรปตะวันตกกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนระลอกที่3ของฤดูร้อนในปีนี้ส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและพืชพันธุ์ในป่าแห้งกรอบจนกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีค่ะสถานการณ์เช่นนี้ยังเกิดขึ้นที่เวลซึ่งเผชิญไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนต้องสั่งอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยในอังกฤษและเวลพบผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนแล้วอย่างน้อย 2,700 คนในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากอังกฤษต้องเผชิญอากาศร้อนอุณหภูมิสูงทำลายสถิติเป็นประวัติการณ์ในทั้ง2เดือนค่ะชาวอเมริกันกว่า200คนรวมตัวประท้วงขับไล่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองให้ออกจากรัฐเมนและเรียกร้องความยุติธรรมเพียงไม่กี่ชั่วโมงค่ะหลังจากที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ยิงคนในพื้นที่เสียชีวิตค่ะชาวอเมริกันร่วมเดินขบวนไปตามท้องถนนในเมืองเพื่อประท้วงขับไล่เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐอเมริกาหรือไอซ์ออกจากรัฐเมนก่อนที่จะร่วมพิธีจุดเทียนไว้ลาให้กับผู้เสียชีวิตซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ไอซ์ยิงระหว่างการเผชิญหน้าก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่ชั่วโมงกลุ่มผู้ชุมนุมประมาณ200คนร่วมกันเรียกร้องหาความยุติธรรมและแสดงจุดยืนสนับสนุนผู้อพยพหลังจากมีรายงานว่าผู้เสียชีวิตคนดังกล่าวเป็นชาวโคลัมเบียวัย26ปีซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงานในสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแม้ว่าทางการจะไม่ได้ยืนยันข้อมูลนี้ก็ตามโดยระบุแต่เพียงว่าเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ในระหว่างการสอบสวนค่ะด้านผู้แทนรัฐเมนระบุว่าผู้คนรู้สึกหวาดกลัวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งเรียกร้องให้มีการเปิดการสอบสวนอย่างโปร่งใสและเต็มรูปแบบทำกลางความกังวลถึงการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในการจัดการกับผู้อพยพเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่ถึง1สัปดาห์หลังจากเจ้าหน้าที่ไอซ์ยิงชายเสียชีวิตในเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสในระหว่างการตั้งด่านตรวจจนนำมาสู่การประท้วงในย่านผู้มีเชื้อสายละตินในพื้นที่ค่ะโดยไอซ์ระบุว่าผู้เสียชีวิตเป็นชาวเม็กซิกันที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายมากกว่า30ปีและในวันเกิดเหตุชายคนดังกล่าวพยายามขับรถชนเจ้าหน้าที่จนทำให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องยิงเพื่อป้องกันตัวเองค่ะช่วงนี้หมดเวลาของท่านค่ะ16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: หนักเจ้าของและหุ้นส่วนโรงเบียร์ณลาดพร้าวไล่สอบย้อนหลังก่อสร้างดัดแปลงร้านแรงงานชาวลาวกังวลไม่ได้รับการเยียวยาสำรวจตลาดโฟมซับเสียงหลากเกรดหลายราคาห่วงสถานบริการเลือกใช้ไร้มาตรฐานลามไปง่ายมีแก๊สพิษช่องสมอรับเรื่องศึกษาต่อสอบเข้มคนเพิ่มบ้านด็อกเตอร์วิน1ใน3ผู้ต้องหาคดีอาญาทุจริตสอบท้องถิ่นเตรียมส่ง 5,000 คนให้คณะกรรมการกลางฟันต่อพรุ่งนี้สหรัฐปิดล้อมช่องท่าฮอร์มุซอีกครั้งทรัมป์เรียกค่าคุ้มครองเรือร้อยละ20อ้างเพื่อความปลอดภัยติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
2: ทุกหมุดหมายคือความท้าทายที่ต้องเผชิญห้องโลกว่าง14กรกฎาคมเผยกลยุทธ์การจู่โจมของ20สุดยอดนักล่าที่น่ากลัวที่สุดในอาณาจักรสัตว์ยอดนักสู้แห่งธรรมชาติ 15-17 กรกฎาคมฮารุกะอายาเซะกับการเดินทางรอบโลกเพื่อเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ชีวิตท่องโลกกับฮารุกะเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
3: ามชนบทเนี้ยค่ะเวลาฝนตกก็จะได้ยินเสียงกบร้องก็ทำให้นึกถึงบ้าน
4: อันนี้ชื่อ Trace of Time นะครับเป็นเทคนิคการย้อมผ้าด้วยฝนไอเดียก็คือเราจะใช้ตัวน้ำฝนเป็นตัวทำให้เกิดลวดลายแล้วก็ผสมกับสีของเราเป็นการย้อมเย็นนะฮะ
5: ปกติเนี่ยทัศนคติของเราเวลาเราอยู่บ้านหรืออยู่ในเมืองเนี่ยเวลาฝนตกเราจะกังวลเราจะกลัวไม่กล้าออกไปไหนมันไม่เหมือนกับคนที่เป็นเกษตรกรที่เขาใช้ฝนแบบในการทำอาชีพเขาก็จะชอบฝนเป็นพิเศษ
6: บัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วผมขอประกาศเปิดการนะครับเทศกาลอีสานสามสันอย่างเป็นทางการณบัดนี้ครับ
7: สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยในเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์นะคะเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะกับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ปีนี้เขามาในคอนเซปต์ Not Eden นะคะมาจากคำว่า Not Eat กับ Modern ค่ะนำคาแรคเตอร์ของคนอีสานมาเป็นแนวคิดหลักถ่ายทอดความเดนในแบบภาคอีสานเป็นอีสานยุคใหม่และนี่คือเรื่องราวในเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้ที่อยากชวนชมภาพจากภาคอีสานนะคะเรื่องนี้ทีมข่าวพลเมืองลงพื้นที่ร่วมสื่อสารกับนักสร้างสรรค์ภายในงานที่ถ่ายทอด DNA ของความเป็นอีสานทั้งภูมิปัญญาวัฒนธรรมรวมถึงศักยภาพของผู้คนและธุรกิจนะคะซึ่งหลายนิทรรศการน่าสนใจค่ะรวมถึงนิทรรศการอีสานเรนนี่สีสันค่ะชวนผู้ที่ไปเยี่ยมชมได้อยู่กับฝนให้นานขึ้นมองฝนฟังเสียงฝนนะคะเป็นส่วนหนึ่งของงานสร้างสรรค์ทั้งการย้อมครามแบบเย็นและเสียงที่เกิดขึ้นในหน้าฝนติดตามกับพี่ฟิลจากคราวฟอลวันนี้รับบทเป็นนักข่าวพลเมืองค่ะ
5: ตอนนี้อยู่ที่เทศกาลอีสานในนี่สีสันครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในครับว่ามีอะไรกันบ้างครับผมเทศกาลนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีฝนตกอันนี้เรียกว่าเป็นบั้งไฟน้ำแล้วกันครับเวลาฝนตกมันก็จะกระดกได้เทศกาลนี้มันก็เลยจะทำให้เห็นว่าฝนน่ะมันเป็นโอกาสในการที่มันจะเป็นเครื่องมือในการที่เอามาทำต่อยอดในเรื่องของการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานที่อยู่เนี้ยแทบทุกอันเลยมันต้องมีฝนเป็นเครื่องมือที่ทำให้มันเกิดความเคลื่อนไหวเกิดเพอร์ฟอร์แมนซ์เกิดปรากฏการณ์ออกมาครับ
3: เวลาแบบเมื่อก่อนที่เราอยู่ตามชนบทเนี้ยค่ะเวลาฝนตกก็จะได้ยินเสียงกบร้องก็ทำให้นึกถึงบ้านตอนสมัยเด็กๆที่เราอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ดีกับคนรุ่นใหม่มากๆนะคะบางคนแบบว่าอยู่ในเมืองก็อาจจะไม่ได้เจอประสบการณ์แบบนี้เขาก็พอเข้ามาเขาก็จะแบบได้เรียนรู้ถึงแบบชนบทของเรามากยิ่งขึ้นได้รู้จักภาคอีสานมากยิ่งขึ้นเนี้ยค่ะเพราะว่าในเมืองก็จะไม่ค่อยได้เจออะไรแบบนี้ค่ะ
4: อันนี้ชื่อ Trace of Time นะครับไอเดียก็คือเราจะใช้ตัวน้ำฝนเป็นตัวทำให้เกิดลวดลายแล้วก็ผสมกับสีของเราเป็นการย้อมเย็นนะฮะสีที่เห็นเป็นสีจากธรรมชาตินะฮะสีจากพืชที่เราปลูกที่สวนแมนทีนี้สีต่างๆพอมาผสมกับฝนมันก็จะหยดลงมาเหมือนฝนตกก็ทำให้เกิดลวดลายเกิดชั้นล่างก็สีมันก็จะซึมขึ้นมาดังนั้นมันจะเป็นเทคนิคไอเดียที่มันจะมีทั้งสีดูดถูกดูดจากชั้นล่างสีเวลาโดนลมโดนแดดโดนฝนต่างๆมันก็จะเกิดเป็นเทคนิคลวดลายตามธรรมชาตินะฮะซึ่งเราจะย้อมซ้ำๆกัน9วันต่อเนื่องนะฮะถ้าเรามี mindset ในการ enjoy กับมันไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันก็จะทำให้เราสนุกกับทุกๆช่วงเวลาของฤดูกาลครับ
7: นั่นเป็นเพียงภาพหนึ่งในนิทรรศการอีสานเดินนะคะเห็นถึงความสร้างสรรค์ของชาวอีสานค่ะข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนเรียกย่อๆกันว่า CEA นะคะระบุมูลค่าของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคอีสานเอาปี67ค่ะมูลค่าสูงถึง 97,278 ล้านบาทนะคะคิดเป็นร้อยละ 5.15 เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคหรือว่า GRP ค่ะโดย3อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ทำเงินได้เยอะ3อันดับแรกก็คืออาหารค่ะตามด้วยท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมเรื่องการออกแบบสร้างสรรค์นะคะนอกจากนี้ภาคอีสาน

านยังมีธุรกิจสร้างสรรค์รวมแล้ว 7,118 รายมีแรงงานในธุรกิจสร้างสรรค์กว่า 76,000 คนไม่น้อยเลยค่ะนี่เป็นโอกาสเป็นศักยภาพที่อยากจะให้มีการผลักดันกันต่อแต่เรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นโจทย์ที่ยกระดับรายได้

0: และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีผู้ประกอบการรวมกว่า 273,000 รายมีการจ้างงาน 11.9 ล้านคนค่ะสร้างรายได้คิดเป็นสัดส่วนถึง 66% ของรายได้รวมทุกภาคธุรกิจนะคะโดยมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่ากรอ.เมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองค่ะเป้าหมายการประชุมที่ว่าคือเขาอยากยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศมุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีและอุตสาหกรรมในเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในโจทย์ที่น่าจะเป็นความหวังได้ค่ะส่วนปีนี้2569เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ก็มาในธีม Not Eden นะคะหรือว่าอีสานโมเดิร์นค่ะภายใต้3คำสำคัญคือ1พร้อมสับปรับตัวแล้วก็ม่วนมิดนะคะคนอีสานก็ต้องมากับความม่วนด้วยค่ะโดยคำว่าพร้อมสับค่ะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของวัฒนธรรมทรัพยากรและสินทรัพย์ท้องถิ่นและต่อด้วยความสามารถในการประยุกต์คือคำว่าปรับตัวนะคะการปรับตัวของคนอีสานนี่ก็เป็นเลิศไปอยู่ที่ไหนปรับตัวได้หมดค่ะรวมถึงความม่วนมิดซึ่งหมายถึงมิตรภาพความอบอุ่นที่เชื่อมโยงผู้คนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายวัฒนธรรมสู่ความร่วมมือทางธุรกิจและพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนโดยตลอด9วันนับจากวันที่11ยาวไปจนถึง19กรกฎาคม2569ตั้งแต่11โมงไปจนถึง3ทุ่มของทุกวันมีนิทรรศการหลากหลายค่ะมีวงเสวนามีการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ใน4พื้นที่หลักของจังหวัดขอนแก่นได้แก่TCDC ขอนแก่นนะคะ Central ขอนแก่นแคมปัสค่ะย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ศรีจันทร์พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์และศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินะคะรวมถึงพื้นที่อื่นๆทั่วภาคอีสานค่ะคุณผู้ชมจะได้พบไฮไลท์โปรแกรมมีมากกว่า200กิจกรรมใครสะดวกโปรแกรมไหนสนใจอันไหนไปร่วมกันได้ค่ะชวนสำรวจศักยภาพภาคอีสานในทุกมิติผ่าน200กิจกรรมที่ว่านะคะได้แก่อีสานสตอรี่เกมมิ่งค่ะใครสนใจเล่นเกมก็ไปกันได้นะคะมีนิทรรศการอีสานหลากหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นฟ้าอีสานพาวิลเลจค่ะนิทรรศการอีสานมิวสิกชาเลนจ์ก็มีสำหรับคนชอบเพลงมีเทศกาลอีสานสตูดิโอโชว์เคสด้วยนะคะรวมไปถึงอีสานพาร์ทเนอร์ค่ะเป็นอีสานโปรแกรมพาร์ทเนอร์แสดงพลังความร่วมมือของเครือข่ายอีสานในฐานะภูมิภาคแห่งโอกาสไทย PBS ก็ไม่พลาดเรามีศูนย์ข่าวภาคอีสานแล้วก็มีทีมประจำภาคอีสานของสำนักเครือข่ายนะคะไปร่วมงานกับไทย PBS Local ค่ะเราจัดวงแลกเปลี่ยนมินิฟอร์ไซฟังเสียงประเทศไทยฟังเสียงคนท้องถิ่นวาสนาเฮ็ดมาแต่บ่มีซิดค่ะเปิดพื้นที่ชวนคุยเรื่องการส่งเสริมคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญากับนักสร้างสรรค์กิจกรรมของไทย PBS Local จัดตอนนี้เลย14กรกฎาคมนะคะที่สำนักงาน TCDC ชั้น2ตั้งแต่เข้ารายการมา 4:45 เขาจะจัดยาวเป็นต้นไปคุณผู้ชมก็ไปแลกเปลี่ยนกันได้นะคะและเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่เติมพลังจุดประกายแก่นักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ค่ะเทศกาลครั้งนี้ยังมีน้องๆจากหลากหลายสถาบันการศึกษาเข้าร่วมแสดงผลงานจัดกิจกรรมรวมถึงน้องๆ นักข่าวพลเมืองสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับนิทรรศการส่งเสริมการรู้เท่าทันและการตรวจสอบข่าวลวงค่ะเพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เท่าทัน AI ที่เรียกกันว่า Deepfake ตอนนี้แพร่ขยายเยอะมากติดตามเรื่องนี้จากน้องเชยดาค่ะ
1: สวัสดีค่ะเจสเชยดาสายตานะคะวันนี้นะคะเรามาที่บูธของอีสานตุ้มโฮมนะคะบูธของเรานะคะจะทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบข่าวปลอมข่าวรวมของเพจชิกดูนะคะวันนี้เราจะออกนิทรรศการเกี่ยวกับถ้าวันหนึ่งมีคนปลอมหน้าหรือปลอมเสียงของคุณจะทำอย่างไรแล้วก็เลยมีกิจกรรมนะคะเช่นให้คนมาลองทดสอบตัวเองว่าถ้าโดนดีเฟกอ่ะหรือว่าเราอยากเปลี่ยนตัวเองเป็นอาชีพอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะทดลองให้คนทำดูค่ะการลงในสื่อโซเชียลเราจะมีวิธีตรวจสอบยังไงค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแบบว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นค่ะว่าถ้าวันหนึ่ง AI ปลอมเป็นคุณจะทำอย่างไรค่ะวันนี้นะคะเราจะเห็นดีเฟกเยอะอาจจะทำให้เราแบบว่าเสียทรัพย์สินหรือไปถึงแบบว่าเราเสียโอกาสได้ค่ะจะเห็นในปัจจุบันใช่ไหมคะว่ามีคนโทรมาตำรวจโทรมาอย่างนี้ว่าคุณถูกดำเนินคดีนะถ้าคุณไม่อยากโดนจับคุณก็ต้องโอนเงินมาอาจจะทำให้เราโดนแบบนี้ไปได้ค่ะอาจจะเป็นอีกอะไรประตูอีกบานหนึ่งที่ให้เขาแบบว่าคนที่รับสื่อเราอาจจะต้องทำสื่อพวกนี้เพื่อแบบที่จะไม่ให้เขาหลงเชื่อค่ะเช่นไม่ให้การไปการแชร์ต่อค่ะเป็นการแบบว่าเช่นเราจะเห็นเพจที่ลงข่าวปลอมเยอะๆเช่นพวกนี้ใช่ไหมคะ

0: าเราไม่ตรวจสอบข่าวพวกนี้เลยคนก็จะหลงเชื่อต่อไปถ้าเรามาทำงานในด้านนี้คนก็จะหลงเชื่อน้อยลงก็จะอาจจะเกิดผลกระทบน้อยลงไปค่ะ
1: อย่าหลงเชื่อข่าวปลอมแต่ว่าเชื่อแฟงได้เพราะว่าวันนี้มาตัวจริงนะคะคุณผู้ชมคะการก้าวเข้าสู่อีสานโมเดิร์นจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสื่อสารในโลกยุคใหม่ต้องรู้เท่าทันออนไลน์ด้วยค่ะเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็สร้างสรรค์อย่างเช่นการเชื่อมผู้ประกอบการธุรกิจในภาคอีสานและทั่วประเทศให้มาพบเจอกันหรือว่าการพลิกมุมมองหาโอกาสสร้างทุนท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมมาสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นรวมถึงทุนทรัพยากรมนุษย์นะคะการสนับสนุนกลุ่มนักศึกษารุ่นให้ก้าวขึ้นมาเป็นนักสร้างสรรค์อันนี้สำคัญรวมถึงการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อสร้างการตลาดผ่านพื้นที่ออนไลน์ก็เป็นเรื่องที่เราตกเทรนด์ไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะ
2: จริงๆต้องบอกว่าภาคอีสานเนี่ยลุ่มลึกแล้วก็ลุ่มรวยในเชิงวัฒนธรรมมากๆครับไม่ว่าจะทั้งเรื่องอาหารดนตรีหรือแม้แต่วิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะมากๆครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่เศรษฐกิจมันอาจจะไม่ได้ขยายตัวมากๆถ้าเราเทียบกับในภาคอื่นๆในความที่มันเจริญเติบโตที่อาจจะต่างกันในขนาดของความเป็นเมืองใหญ่เมืองเล็กในภาคอีสานนะครับเราก็อาจจะพอค้นพบว่าในช่วงสัก5หรือ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างมีการเติบโตค่อนข้างดีมากๆครับหมายถึงว่าเกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่ CA สำนักเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ขอนแก่นเองเนี่ยก็พยายามในเรื่องของการกระตุ้นสร้างการรับรู้จากกิจกรรมเทศกาลอีสานสร้างสรรค์นี้ครับก็มองว่าทั้งด้วยแพลตฟอร์มการสื่อสารที่มันทันสมัยขึ้นเข้าถึงคนมากขึ้นแต่ก่อนเนี่ยเราเหมือนเราจัดกันเองดูในพื้นที่อีสานดูในเฉพาะแค่ขอนแก่นแต่คราวนี้ผมมองว่าสื่อที่เข้ามามีบทบาทสิ่งที่น้องสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานเนี่ยมันอาจจะเห็นจับต้องได้ในพื้นที่แต่ว่าภาพที่ออกไปเป็นทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยครับมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ชนิดนึงแหละที่มันสื่อสารไปยังคนทั่วๆไปที่อาจจะไม่ได้อยู่ในภาคอีสานได้พอเห็นภาพความเคลื่อนไหวความเติบโตความร่วมสมัยที่เกิดขึ้นในทั้งผลงานทั้งความคิดต่างๆของคนในอีสานครับ
3: เราใช้วิกฤตเป็นโอกาสในแง่ที่เรามีเวลาในการที่จะฝึกฝนทดลองแล้วก็หาสิ่งที่มันมีอยู่ในพื้นบ้านของเราอยู่ในชุมชนของเราว่าเอ๊ะเรามีอะไรในสิ่งที่เราอาจจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่จริงมันคือทองคำมันคือสินทรัพย์ที่มันว้าวมากสำหรับคนอีกสังคมหนึ่งก็ได้นะฮะแล้วก็โลกเดี๋ยวนี้โลกมันเชื่อมโยงหากันได้ด้วยอินเทอร์เน็ตด้วยอีคอมเมิร์ซต่างๆเนาะเราสามารถที่จะลองหาวิธีการในการที่จะโปรโมทตัวเองฝึกฝนตัวเองแล้วก็โปรโมทตัวเองในการสร้างแบรนด์สร้างสินค้าแล้วก็เราอาจจะไม่ได้คิดว่าเราจะขายเฉพาะคนในพื้นที่แต่เราลองคิดว่าเราเป็นไปได้ไหมที่เราจะขายคนต่างพื้นที่ที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเราได้เราเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายเลยเพราะโลกเดี๋ยวนี้มันไม่ได้จำกัดแค่นี้แล้วเราก็ไม่ต้องลงทุนที่จะต้องมาเช่าร้านค้าใช่ไหมฮะแต่ว่าร้านค้าของเราคือโลกทั้งใบเนี่ยฮะเราลองหาวิธีการดู
1: เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ที่ขอนแก่นจะยังจัดไปถึงวันที่19กรกฎาคมนี้คุณผู้ชมที่สะดวกอยู่ใกล้สนใจแวะไปเติมไอเดียกันได้วันนี้ลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะไทยบันเทิง 16:45 น.อยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนานะคะถึงแม้เทรนด์การร้องการฟังเพลงไทยจะเปลี่ยนไปแค่ไหนค่ะแต่สำหรับ2ศิลปินรุ่นพี่รุ่นน้องพลพลพลกองเสงและผิงผิงสรวีนะคะพูดเหมือนกันว่านักร้องต้องออกเสียงและใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและชัดเจนค่ะแต่ก็ไม่ติดเหมือนกันถ้าต้องปรับการออกเสียงบ้างตามโน้ตเพลงนะคะขอแค่ยังสื่อความหมายของคำและเพลงได้อย่างถูกต้องก็เพียงพอแล้วสมกับการเป็นศิลปินที่ได้รับรางวัลเพชรในเพลงปีนี้ค่ะ

พลงอะไรก็การันตีความเพราะอยู่แล้วนะคะเพราะไม่ใช่แค่เสียงอบอุ่นสื่อสารอารมณ์แต่อีกลายเซ็นของพลพลพลกองเสงก็คือการร้องเพลงชัดค่ะออกเสียงเป๊ะฟังชัดทุกคำทำให้เพลงใหม่ล่าสุดไร้น้ำหนักนอกจากยอดวิวเยอะหลายแสนแล้วนะคะก็ยังส่งให้ได้รับรางวัลเพชรในเพลงในวันภาษาไทยแห่งชาติปี2569ด้วยค่ะชนะเลิศใน

0: นะคะผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชายเรียกว่าเป็นดับเบิลแชมป์นะคะเพราะว่าปีที่แล้วก็ได้รับรางวัลนี้เหมือนกันยิ่งภูมิใจและเป็นกำลังใจกับการทำงานเพลงต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะเพลงที่ฟังง่ายคนฟังก็ไม่เอะว่าร้องอะไรไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยอีกทีแต่ว่าถ้าหากจะต้องบิดหรือว่าเพี้ยนเสียงไปบ้างนิดหน่อยตามโน้ตเพลงพระพลบอกว่าก็ไม่ได้ติดนะคะแต่ขอให้ยังฟังออกว่าเป็นคำไหนและสื่อความหมายว่าอะไรค่ะ
1: จึงถ้าเผื่อเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างแต่คนฟังเข้าใจถือว่าโอเคแต่ว่าถ้าเผื่อชัดได้ก็จะดีมากครับเรามีวรรณยุกต์ซึ่งเยอะมากแล้วทำให้เราแบบพลิกไปได้หลายๆด้านซึ่งแบบบางทีพลิกจนแบบไม่มีตัวโน้ตในนั้นแต่ว่าก็ยังเข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเพลงของพี่เนี่ยมีคำว่าสมัยก่อนเนี่ยพี่เพลงยังคงคิดถึงเสมอเขาก็รู้ว่าคิดถึงนะแต่ว่าด้วยโน้ตมันบังคับให้ไปแบบนี้แล้วเป็นเอกลักษณ์ของรัฐธรรมนูญเนี้ยก็เลยต้องเป็นแบบนั้นบางเพลงอะไรเงี้ยแต่ถ้าตรงได้ก็จะดีมาก

0: เราเห็นฝั่งชายเป็นดับเบิลแชมป์ไปแล้วนะคะฝั่งหญิงเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นทริปเปิลแชมป์ค่ะเพราะว่าผิงผิงสรวีคว้ารางวัลเพชรในเพลงสาขาผู้ขับร้องเพลงไทยสากลหญิงต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วนะคะโดยปีนี้ชนะเลิศจากเพลงอโยธยาค่ะในมุมของคนรุ่นใหม่นะแน่นอนว่านอกจากเพลงลูกกรุงก็ยังร้องเพลงได้ทุกแนวแต่ผิงผิงเชื่อว่าการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องสำคัญมากนะคะแล้วก็เห็นด้วยกับรุ่นพี่อย่างพลพลว่าถ้าจะร้องเพลงแล้วต้องมีโกงวรรณยุกต์ไปบ้างแต่ความหมายต้องไม่เพี้ยนเป็นอย่างอื่นแล้วก็เพิ่มเติมก็คือไม่ใช่แค่เรื่องร้องเพลงค่ะแต่ว่าการพูดหรือว่าการพิมพ์แชทคุยของเด็กเจนนี้ที่ตามเทรนบ้างใช้คำแสลงบ้างทำได้นะไม่ผิดแต่ควรใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกบริบทค่ะ
1: แต่ว่าบางทีเรามีแสลงเยอะขึ้นหนูก็ยังเป็นคนหนึ่งที่ยังใช้แสลงอยู่นะคะแต่เราแค่ต้องใช้แบบอย่างคำว่าเลิศแล้วก็ต้องแบบเลิศให้มันดูแบบเฮ้ยมันเลิศจริงๆนะพอเรายิ่งแบบควบกล้ำเยอะมันดูแบบถึงเครื่องดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะในภาษาพิมพ์ผิงว่ามันอาจจะเป็นข้อยกเว้นได้เพราะว่าบางทีเราคุยกับเพื่อนเราอาจจะไม่ต้องแบบอุ๊ยเป็นทางการขนาดนั้นแต่บางทีเราก็ต้องมานั่งทวนกันบ้างว่าแบบอุ๊ยสิ่งที่ถูกต้องอ่ะมันพิมพ์ว่ายังไงนะเพราะบางทีเราแบบเราพิมพ์อยู่ปุ๊บพอเป็นเอกสารจริงจังเฮ้ยคำนี้มันไม่ถูกนี่นาอะไรเงี้ยบางทีมันเกิดความเคยชินไปบางทีเราก็ต้องแบบมาทบทวนกันว่าโอเคคำที่ถูกต้องคือเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้มันยังมีหลายๆคำที่คนยังเข้าใจผิดแล้วก็ใช้ผิดกันอยู่บ้างในแบบบางคำบางบริบทอะไรเงี้ยค่ะ
0: รางวัลเพชรในเพลงวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2569ในสาขานักร้องยังมีอีกหลายคนที่ได้รับรางวัลค่ะคือเล็กรัชเมธรองชนะเลิศผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชายไอติมเดอะโกลเด้นซองค่ะได้รับรางวัลรองชนะเลิศผู้ขับร้องเพลงไทยสากลหญิงนะคะนันอนันต์ชนะเลิศผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายเบียร์พร้อมพงษ์รองชนะเลิศผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายแล้วก็เต่นพิชยาชนะเลิศผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิงค่ะมีคนหนึ่งก็คือพีทวรรณภานะคะรองชนะเลิศผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิงค่ะโดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันศุกร์ที่24กรกฎาคมนี้นะคะที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะถ้าหากเรานึกถึงลุคหนุ่มเซอร์ไว้ผมยาวนะคะเชื่อว่าแฟนละครไม่น้อยเลยก็ต้องนึกถึงแบงค์ปวริศค่ะสำหรับนักแสดงเองก็บอกว่าการมีภาพจำชัดขนาดนี้ก็ส่งผลดีเหมือนกันกับคาแรคเตอร์นะคะแล้วก็การเป็นที่จดจำเพราะว่าเชื่อมั่นได้เลยว่าถ้าหากนึกถึงนักแสดงชายสักคนที่ไว้ผมยาวรูปร่างลีนคนก็ต้องนึกถึงตัวเองค่ะ
2: สั้นสุดเรื่องไหนจำได้ไหมคร
3: ับ สั้นสุดน่าจะเป็นเรื่องแรกครับเรื่องแรกเลยหนังเรื่องแรกเลยเรื่องของออฟไซแปงเรื่องบังกอกเดนเจอรัสอันนั้นนะครับที่เป็นมือปืนใบ้อันนั้นก็คือจากผมยาวแล้วก็ถ่ายซีนปิดวันสุดท้ายที่ปิดกล้องอ่ะคือผมต้องมานั่งตัดผมออกอยู่คนเดียวเพื่อถ่ายซีนนั้นอะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็คือเกลียดเลยครับ
2: แล้วหลังจากนั้นคือที่ผ่านมาก็เห็น
3: ไม่เคยตัดเลยครับใช่ครับไม่เคยตัดเลยพอดีเป็นคนชอบไว้ผมยาวด้วยครับเพราะว่าอย่างตอนช่วงไปทำงานจีนก็จะเป็นทรงอย่างนี้อย่างเดียวเลยใช่ครับ
4: ที่เปิดอุ้ยอันนี้โปรเจกต์แบ่งกัน
0: มายืนยันด้วยตัวเองเลยนะคะว่าสำหรับนักแสดงมากความสามารถค่ะพี่แบงค์ปวริศมงคลพิสิทธิ์ว่าทำไมตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่อง Bangkok Dangerous เมื่อปี2542เป็นต้นมาก็ไม่เคยตัดผมสั้นให้เห็นอีกเลยพี่แบงค์ก็บอกตามตรงว่าชอบค่ะชอบไว้ผมยาวเพราะว่าเป็นตัวเองที่สุดแล้วก็เรื่องของคาแรคเตอร์นี่แหละที่ทำให้มีงานแสดงให้เล่นต่อเนื่องนะคะมองว่ายิ่งทำให้มีเอกลักษณ์เฉพาะไม่ซ้ำใครก็มั่นใจได้เลยว่าจะทำให้ผู้จัดละครนึกถึงถ้ามีบทบาทที่ต้องการนักแสดงทรงประมาณนี้แล้วก็ยังทำให้ผู้ชมละครหรือภาพยนตร์จดจำใบหน้านี้ง่ายด้วยค่ะเพราะมีคาแรคเตอร์ชัดแล้วก็บทบาทที่ได้รับในงานแสดงก็เหมาะกับลุคจนแทบไม่ต้องเปลี่ยนความเป็นตัวเองทำให้พี่แบงค์สามารถไว้ผมยาวแบบนี้มาตลอด27ปีค่ะแต่ถ้าวันนึงเนี่ยมีงานแสดงเข้ามาแล้วต้องปรับลุคนะถึงขั้นต้องตัดผมทรงสกินเฮดหรือว่าทรงผมไถเกรียนติดหนังศีรษะพี่แบงค์บอกว่ายอมนะถ้าเป็นบทบาทที่ใช่และท้าทายฝีมือการแสดงค่ะ
3: อ๋อจริงๆถ้าเปิดบทดีจริงๆผมไม่เสียดายเลยครับอย่างผมชอบดูหนังแอคชั่นหนังเขาเก็บไว้ในคุกเยอะถ้าแบบว่าบทดีๆเก็บไว้ในคุกผมยอมตัดแบบนั้นเลยเพราะผมชอบมากเพราะตอนหนังเรื่องแรกผมก็ไว้ผมยาวแล้วก็ซีนสุดท้ายก็ต้องมาตัดออกอะไรเงี้ยคือมันถ้าบทคาแรคเตอร์แบบดีอะไรเงี้ย
2: ก็จ
3: ะ
2: ค่อยนั่น
3: ยังไม่เคยโกนเลยครับยังไม่เคยโกนครับได้แต่แบบตัดเปลี่ยนหมดเลยแล้วก็มีนิดๆนิดๆเฉยๆครับแต่ไม่เคยโกนเลย
0: ็เป็น27ปีที่มั่นคงมากกับลุคหนุ่มเซอร์ผมยาวรูปร่างลีนนะคะก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะที่จะรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองไว้ได้นานขนาดนี้เพราะต้องมีวินัยมากไม่ว่าจะดูแลผมดูแลหุ่นค่ะเห็นแบบนี้เนี่ยพี่แบงค์เขามีกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำให้ได้ทุกวันก็คือการออกกำลังกายเป็นการวิ่งรอบหมู่บ้านค่ะถ้าหากเราย้อนไปเมื่อ6ปีก่อนนะคะดอกไม้เคยทำให้ตลาดเก่าหัวตะเข้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งจนคนน่ะแน่นมากถึงขั้นถนนสุดเลยนะคะวันนี้รักดอกกลับมาอีกครั้งค่ะตามคำเรียกร้องของชุมชนแต่ว่าการจัดงานที่ไม่เก็บค่าเข้าชมแบบนี้ไปถามคนจัดงานกันว่าทำไปแล้วได้อะไรนะคะคำตอบเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆค่ะคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในรอยยิ้มของผู้คนแล้วก็ร้านค้าที่กลับมาคึกคักอีกครั้งนึงนะคะรายงานรายโลกศิลปะวันนี้พาไปคุยกับโจเรนฟอเรสต์ค่ะที่ใช้ดอกไม้สร้างประสบการณ์และคืนความสุขให้กับผู้คนค่ะ

0: บอกกับตัวเองตลอดว่าเราไม่กลับมาหัวตะเข้แล้วเพราะว่าเราทำสิ่งที่มันดีที่สุดที่หัวตะเข้ไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะมาทำให้มันดีกว่าเดิมเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในความคิดของเราแต่พอมาเพราะว่ามาเดินคือบางวันเราก็คิดถึงคนที่เรารู้จักที่นี
1: ่
0: วันไหนเบื่อๆแล้วก็ขับรถมาที่ที่เขาขายปงเหน่งอ่ะเขาก็เอาโปสเตอร์ซึ่งแบบพับแบบยับถลอกหมดละเอามาให้เราดูเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยงานเรามีคุณค่ากับคนขนาดนี้เลยเหรอ
2: บางคนมาต่อคิวตั้งแต่บ่ายค่ะกว่าจะได้ถ่ายรูปก็ตกเย็นแต่สำหรับชาวหัวตะเข้สิ่งที่น่าดีใจกว่าภาพสวยๆคือผู้คนที่กลับมาอีกครั้งหลังจากปี2563งานรักดอก Four Weeks เคยปลุกตลาดแห่งนี้ให้คึกคักหลังกระทบจากไวรัสโควิด-19จนคนเล่ากันค่ะว่าถนนสุดเลยจากผู้คนมาเยือนถึง 4,000 คนต่อวันและเมื่อชุมชนเรียกร้องให้กลับมาอีกครั้งรักดอกก็กลับมาพร้อมผลงานชิ้นใหม่ที่ไม่ได้มีดีแค่ความงามไฮไลท์ปีนี้คือบานบุรีดอกสเตติสสีม่วงที่ถูกจัดวางเป็นรูปใบบัวขนาดใหญ่ภายในโรงรหัสเบื้องหลังเป็นโครงสร้างที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่นั่นแปลว่างานตกแต่งสวยๆไม่จำเป็นต้องเริ่มจากศูนย์ค่ะ
1: พี่เจ้าขาเวลาพูดถึงแบบจัดดอกไม้สวยงามบางทีคนก็จะมองว่ามันสร้างขยะหรือเปล่าเป็นแบบอะไรที่ฟุ่มเฟือยอันนี้ฟุ่มเฟือยไหมพี่เจ
0: ้
1: า
0: ก็จริงๆอ่ะคือการใช้ชีวิตของเราทุกวันนี้มันสร้างขยะหมดเลย
1: ค่ะ
0: ทีนี้ผมมองว่าเมื่อเราสร้างขยะแล้วเราจะจัดการกับขยะยังไงมากกว่าอย่างงานนี้เอาจริงๆแล้วเราถ้าจะพูดถึงเรื่อง sustainable มันคือการ reuse คือการเอาของที่เรามีอยู่เนี่ยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม
1: ่
0: โครงสร้างเนี่ยเป็นโครงสร้างที่เรามีอยู่แล้วจากการจัดงานฟีฟ่าเรามาเติมด้วยดอกสแตติสซึ่งอย่างที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยแค่เรารีดีไซน์อ่ะเราได้งานที่มันอาจจะดีกว่าเดิมก็ได
1: ้เขาบอกว่ามาต่อคิวตั้งแต่บ่ายโมงได้ถ่าย4โมงเย็นจริงไหมคะ
0: คือคิวแรกนี่ต้องมาตั้งแต่ตอนนี้คนออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าม
1: รู้สึกไงบ้างคะ
0: ก็รู้สึกสงสารคนมาดูงาน
1: เพราะว่ารอนาน
0: ใช่ใช่คือถ้าเราปล่อยแบบไม่กำหนดเวลาเนี่ยมันก็จะไม่ได้ภาพที่สวยเราไม่อยากได้ภาพที่มีคนอื่นอยู่เต็มเฟรมเราอยู่แล้ว
1: ต้องเข้าใจว่าลูกค้าอยากได้อะไร
2: ต้องยกปุ๊บอินเนอร์มาเต็มเหมือนซุปเปอร์โมเดลมาเองค่ะความพิการทางการได้ยินไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการโพสท่าของเธอเลยอภิศักดิ์หนูนาฏใช้ภาษามือเล่าค่ะว่ามาที่นี่เพราะชอบสีม่วงสีแห่งความหลากหลายและการยอมรับดีใจที่ได้เห็นผลงานของศิลปินผู้พิการทางสายตามาจัดแสดงในงานเดียวกันส่วนเธอทำงานด้านดอกไม้ในโรงแรมและงานแต่งอยู่แล้วจึงได้แรงบันดาลใจกลับบ้านไปเต็มๆค่ะ
0: ครั้งแรกที่เรามาจัดที่หัวตะเข้เนี่ยมันสร้างบาร์ไว้สูงมากซึ่งการที่เราจะมานั่งทำงานอีกครั้งนึงในที่เดิมเราจะทำให้บาร์มันสูงเท่าเดิมหรือสูงกว่าเดิมเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ผมว่ามันไม่ง่ายถ้าตอนนี้จริงๆอ่ะผมมองว่าผมน่าจะถนัดเรื่องการออกแบบ experience ให้กับอีเวนต์มากกว่าโดยเฉพาะอีเวนต์ดอกไม
1: ้ okay.
0: คือผมก็ยังสนใจที่จะเอาดอกไม้เนี่ยมาสร้าง value โดยการ create บางอย่างที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆที่มันดูน่าสนใจไปเรื่อยๆไม่ใช่จัดดอกไม้จัดดอกไม้จัดดอกไม้เรารู้สึกว่าการจัดดอกไม้อย่างเดียวคนทำเยอะแล้วเก่งเยอะแล้วเราควรจะทำอะไรที่คนยังคิดไม่ถึงแล้วก็ทำในสิ่งที่ตลาดยังไม่มีโลกยังไม่เห็นเราต้องการให้โลกจำ
1: อีกแล้วโค้ดอีกแล้วนักออกแบบประสบการณ
0: ์ที
1: ่มีดอกไม้
0: ใช่ผมจะเคลมเลยว่าตอนนี้นะเพิ่งคิดตำแหน่งตัวเองได
1: ้เป็นอะไรนะคะตำแหน่งเป็นอะไรนะคะ
0: Floral Experience Designer
2: เบื้องหลังงานนี้คือพี่โจ้ Rainforest ค่ะ The Best CEO 2026ของ How Magazine หัวเรือใหญ่บริษัทรับจัดงานแต่งงานแถวหน้าผู้เนรมิตดอกไม้ในงานแต่งชมพู่อารยาไปจนถึงซิริต้าเจนเซนค่ะแต่ช่วงกลางปีซึ่งเป็น low season ของวงการเวดดิ้งเขากลับไม่ปล่อยให้ตัวเองว่างพาทีมงานออกมารับฝีมือด้วยการฟื้นชีวิตชีวาให้ชุมชนเก่าโดยไม่เก็บค่าเข้าชมแม้แต่บาทเดียวแม้งานจะสร้างภาพจำและเป็นไวรัลในโลกออนไลน์แต่สำหรับพี่โจสิ่งสำคัญกว่าคือการเห็นชุมชนมีรายได้และผู้คนได้รับความสุขจากดอกไม้ค่ะ
3: ก็เห็นในโซเชียลเนาะงานแบบน่าตื่นเต้นมากเลยชอบดอกไม้อยู่แล้วด้วยเรียนจัดดอกไม้อยู่ค่ะ
1: ค่ะมันทำให้รู้สึกยังไงคะแม่
3: ก็ดูสดใสดีค่ะ
1: คือ
3: บรรยากาศตอนรักกันใหม่ๆเนาะ
1: โอ้ยนี่เหรอ How do you feel
4: Yeah Yes, excited, but I was hoping for more natural flowers. because I'm a biologist, so I work with plants.
2: Really? Yeah. ในฐานะนักชีววิทยาที่ทำงานกับพืชปีเตอร์แวนเบลเซนยอมรับว่าแอบหวังจะได้เห็นดอกไม้สดมากกว่านี้อยู่เหมือนกันแต่พอเห็นผู้คนเดินกันแน่นตลาดนักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์ก็บอกว่าดอกไม้จะจริงหรือปลอมอาจไม่สำคัญเท่าผลดีที่ตกไปถึงร้านค้าและคนในพื้นที
0: ่คือมันทำให้คนมองเห็นว่าเอ้ยเราจัดงานแบบนี้ได้เราสามารถสร้างให้คอมมูนิตี้เราอะน่าสนใจขึ้นมาได้ก็คือหาวิธีที่จะเล่าสตอรี่หาวิธีที่จะนำเสนอไม่จำเป็นต้องเป็นดอกไม้ก็ได้อะไรก็ได้ที่ทำให้คนมาแล้วรู้สึกว่าคุณกำลังให้ประสบการณ์ใหม่ๆกับคนที่เข้ามาเหมือนเราเป็นแค่แสงที่ส่องมาที่ชุมชนที่เหลือ The Show Must Go On นี่คือชุมชนจะต้องเพอร์ฟอร์มตัวเองละเราเป็นแค่สปอตไลท์ที่ส่องมาที่ชุมชนนี้พอลมพัดมันจะได้ความรู้สึกความเคลื่อนไหวของชิ้นงานหรือตอนเย็นเวลาแสงเปลี่ยนไปตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนตามแสงของแสงแดดด้วย
2: นี่คืออีกหนึ่งความพิเศษของงานปีนี้ค่ะนั่นคือการเปิดพื้นที่ประกวดจัดดอกไม้ส่งต่อแนวคิดว่าดอกไม้ก็เป็นศิลปะได้จนเกิดเป็น20ผลงานจากทั้งผู้เข้าประกวดทีมรักดอกและศิลปินผู้พิการทางสายตาค่ะนิทรรศการรักดอก Flower Week 2026ดอกไม้กระจายยิ้มเปิดให้เข้าชมฟรีถึง2สิงหาคมนี้ที่ตลาดเก่าหัวตะเข้ค่ะและแม้ดอกไม้จะโรยราแต่สิ่งที่หลายคนหวังคือหัวตะเข้เบ่งบานต่อไปได้ด้วยตัวเองหากชุมชนสามารถต่อยอดกิจกรรมสร้างสรรค์และดึงผู้คนกลับมาสัมผัสเสน่ห์ของตลาดริมน้ำแห่งนี้ได้ตลอดทั้งปีกฤตฐาดีมีปฏิรภและโลกศิลปะไทย PBS รายงาน
5: และนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

0: เหตุฉุกเฉินไม่มีใครคาดคิดแต่ทุกครั้งที่เกิดต้องมั่นใจว่าเด็กๆต้องรอด SOS รู้แล้วรอดกับการสอนวิชาเอาชีวิตรอดจากเหตุฉุกเฉินแบบเสมือนจริงในโรงเร
1: ีย
0: น
1: ควันมาแล้วควันเยอะมากเลยแผ่นดินไหว
2: วิ่งไม่ถึงอุ้ยติดคอเหรอ
1: เอาแล้วทางนี้มีอุ้ยจะรอดไหมเนี่ย
2: ฟัง
1: เ
2: สียงสถานการณ์จะไปเปลี่ยนมาก
0: มาเรียนรู้ลงมือทำเพื่อรอดไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์7:30 น.เริ่ม19 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS
3: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาออกไปท่องโลกกว้างพร้อมๆกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับโดยในวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการค้นพบกลยุทธ์ของการสังหารอันน่าทึ่งของนักล่า20อันดับที่เรียกว่าทรงพลังที่สุดครับผู้ที่ใช้สัญชาตญาณทั้งพละกำลังและก็ไหวพริบในการเอาตัวรอดซึ่งสัตว์เหล่านี้นะครับต่างต้องปรับตัวครับเพื่อความอยู่รอดด้วยวิธีที่แปลกใหม่และก็น่าทึ่งมากจริงๆครับคุณผู้ชมตั้งแต่การล่าเหยื่อในน้ำของตัวอ่อนแมลงปอการประสานงานอย่างเป็นระบบของหมาป่าแอฟริกาแล้วก็วานหลังค่อมสายตาอันเฉียบคมของอินทรีทองไปจนถึงการพรางตัวและพิษมรณะของมังกรโคโมโดพร้อมกับการเปิดมุมมองนะครับว่าวิวัฒนาการของสัตว์เหล่านี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาเทคโนโลยีของมนุษย์ได้อย่างไรบ้างในปัจจุบันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Nature's Ultimate Survivors ยอดนักสู้แห่งธรรมชาติในตอน Top 20 Hunters นักล่าครับ
1: Whether it's hunting, defending or showing offWild creatures have adapted to survive their environment in unique and remarkable ways. Evolution has fine-tuned their minds and bodies with an astonishing array of ingenious modifications, many of which have influenced design and technology within our scientific world. In each episode, we count down another of nature's top 20 species.From the weirdest to the most deadly, before deciding which animal takes the top spot and is truly one of nature's ultimate survivors. This time, we reveal our top 20 contenders for the best hunting skills on Earth. We'll uncover mind-blowing tactics, ingenious teamwork, and unrivaled speed, stamina, and stealth.Before finally revealing which animals take the bronze, silver, and gold as the natural world's greatest hunters. Nature's predators come in all shapes and sizes, and whether they use fangs, claws, or teeth,Once in their sights, their prey has little hope of survival. We kick off our countdown with a creature so deadly, it's become the king of its castaway island and is found nowhere else on the planet. Lurking in the shadows of Madagascar's dense forest, the fossa,is a mysterious animal like no other. Patrolling a territory of over 4 square kilometers, super strong, sturdy limbs and wide, fleshy paws allow for silent travel. However, stalking isn't limited.To the forest floor. With retractable claws for traction and a long, thick tail for balance, this lethal tracker is tooled up for the treetops. Combining incredible stealth and sheer power, the fossa can confidently tackle prey.Almost the same size as itself. With keen senses of vision, hearing, and smell, it doesn't take long for this hunter to pick up the trail of his next meal. A group of Indri. Madagascar's largest lemur.The fossa relies heavily on the element of surprise. And this cunning creature usually hits his target. Not today. The Indri hit the panic button. And in a split second, His cover is blown. Yet with fine-tuned sensors like his, this ambush hunter does not go hungry for long.

0: คุณผู้ชมครับนักล่าในธรรมชาติมีอยู่หลากหลายรูปร่างแล้วก็ขนาดนะครับไม่ว่าจะใช้เขี้ยวเล็บหรือฟันซึ่งหากจับเหยื่อได้แล้วเนี่ยก็แทบไม่เหลือโอกาสที่จะรอดเลยล่ะครับส่วนเจ้าหมีขั้วโลกนั้นก็เป็นสัตว์กินเนื้อร่างยักษ์นะครับที่ไล่ล่าเหยื่ออย่างไม่ลดละเช่นกันทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำด้วยและพวกมันก็เป็นนักว่ายน้ำที่เก่งกาจมากๆเลยล่ะครับขาหลังอันทรงพลังแล้วก็อุ้งเท้าหน้านั้นมีผังผืดอยู่ด้วยที่สามารถขับเคลื่อนด้วยความเร็วเกือบ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวเรียกว่าน่าทึ่งมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับกับสัตว์ประเภทต่างๆที่ได้รับชมไปนะครับอยากจะพูดคุยกันต่อในประเด็นเหล่านี้หรืออาจจะมีสิ่งต่างๆอยากพูดคุยกับทางรายการก็อย่าลืมครับเข้าไปที่ Facebook Fanpage ได้ทุกเมื่อในท่องโลกกว้างไทย PBS กันนะครับและสำหรับตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้ครับกับ Haruka's World Travels ท่องโลกกับ Haruka ในตอน France ฝรั่งเศสครับเขาจะไปที่นั่นเพื่ออะไรและทำไมเดี๋ยวครั้งหน้ามาค้นพบคำตอบไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะแยกขยะก่อนทิ้งเป็นพฤติกรรมง่ายๆที่ช่วยลดปริมาณขยะและเพิ่มประสิทธิภาพในการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ขยะที่ถูกแยกอย่างถูกต้องเช่นขยะรีไซเคิลขยะอินทรีย์และขยะทั่วไปสามารถเข้าสู่กระบวนการจัดการที่เหมาะสมลดภาระของหลุมฝังกลบและลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยชะลอภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย
1: ตอนนี้คือของเนี่ยเต็มไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆมากมายเนาะที่ไม่ใช่แค่อุปกรณ์เสื้อผ้าแต่มันลงไปถึงอุปกรณ์การถ่ายทำสารคดีซึ่งเรือลำนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างจากเรือทั่วไปที่เราจะมาแค่ดำน้ำแต่นี่คือเรือของการถ่ายทำ
2: กองหนึ่งไป
3: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 นทางไทย PBS
4: ตัดสินนะครับเราก็พิจารณาจากหลายๆด้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยงามบรรยากาศองค์ประกอบศิลปะอะไรต่างๆแต่สิ่งสำคัญที่เราจะไม่ละเลยก็คือเรื่องของเบื้องหลังการถ่ายภาพ
5: ในหลายๆสนามเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญกับจริยธรรมการถ่ายภาพคีย์ง่ายๆเลยครับ Why or Model เมื่อไหร่ที่ใครไปก็ไปตามถ่ายตัวนั้นได้ในที่นั้นสัตว์ตัวนั้นกลายเป็นโมเดลไปแล้ว 50% ของคะแนนเนี่ยมาจากความสวยงามเป็นหลักไม่ได้เป็นจากการถ่ายยาก10คะแนนเป็นเรื่องของความยากในการคอนโทรลกล้อง10คะแนนเป็นเรื่องราวสตอรี่ของมันถ้าทั้งหมดจะหายไปโดนตัดสิทธิ์ก็คือจากการที่เราข้ามเส้นของจริยธรรมการถ่ายภาพ
4: ภาพที่ได้รางวัลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่ดูมีบรรยากาศสวยๆซึ่งกรรมการหลายท่านเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเห็นตรงกันว่าภาพแบบเนี้ยมันสื่อสารได้ดีตรงที่ว่ามันทำให้คนดูรู้สึกสบายตามีอะไรที่มันไม่ต้องไปแตะเรื่องของจริยธรรมในการถ่ายภาพสังเกตว่าหลายๆภาพเนี่ยมันจะเป็นความเหมาะเจาะพอดีจังหวะชีวิตที่พอดี
5: เส้นแบ่งมันอยู่ตรงนี้เราเข้าไปสัมผัสธรรมชาติแล้วทำให้แบบเราอิ่มเอมใจหรือเราเข้าไปเพื่อตักตวง
4: ไทย PBS ชีวิตติดปีก
6: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกกันหรือยังครูพี่แป้งและครูพี่ลินจะพาไปดูเบื้องหลังมันฝรั่งทอดกรอบผ่านสารคดีจากเยอรมนี
7: Die geschnittenen Scheiben fahren dann weiter und landen in so einem Metallbecken.
6: เรียนรู้คำศัพท์ใกล้ตัว
8: Die Kartoffel
9: มันฝรั่ง
8: Der Pfeffer
9: พริกไทยดำ
6: และลองทอดมันฝรั่งด้วยตัวเองวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

3ข้อหาหนักเจ้าของและหุ้นส่วนโรงเบียร์ณลาดพร้าวไล่สอบย้อนหลังก่อสร้างดัดแปลงร้านแรงงานชาวลาวกังวลไม่ได้รับการเยียวยาสำรวจตลาดโฟมซับเสียงหลากเกรดหลายราคาห่วงสถานบริการเลือกใช้ไร้มาตรฐานลามไปง่ายมีแก๊สพิษชงสมอรับเรื่องศึกษาต่อสอบเข้มคนเพิ่มบ้านดร.วิน1ใน3ผู้ต้องหาคดีอาญาทุจริตสอบท้องถิ่นเตรียมส่ง 5,000 คนให้คณะกรรมการกลางฟันต่อพรุ่งนี้สหรัฐปิดล้อมช่องท่าฮอร์มุซอีกครั้งทรัมป์เรียกค่าคุ้มครองเรือร้อยละ20เพื่อความปลอดภัย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาที่สละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: วันนี้เรื่องของการแก้ปัญหาสำหรับร้านอาหารกึ่งผับที่มีเยอะจำนวนมากในกรุงเทพมหานครนะครับถ้าจะแก้กฎหมายจะขยายโซนนิ่งให้ครอบคลุมต้องใช้เวลาครับดังนั้นวันนี้กทม.เลือกใช้กฎหมายเดิมที่มีอยู่นะครับแต่คันน็อตเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเดี๋ยวว่ากันครับ
1: การสืบสวนสอบสวนของตำรวจยังคงเดินหน้าต่อไปนะคะยังอยู่ระหว่างการสืบหาสาเหตุและเตรียมแจ้งข้อกล่าวหากับคนที่ต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวไม่ว่าสาเหตุจะเกิดจากอะไรแต่ว่าชีวิตของผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตไม่มีวันเหมือนเดิมค่ะณเวลานี้ครอบครัวของผู้บาดเจ็บหลายครอบครัวยังกังวลเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาวันนี้มีภรรยาของพนักงานร้านนะคะสามีทำงานเป็นซาวเอนจิเนียร์ภรรยาบอกว่าสามีเนี่ยบาดเจ็บนะคะมีแผลไฟไหม้ประมาณร้อยละ60ของร่างกาย มีภาวะไตวายซึ่งสามีเนี่ยไม่มีประกันสังคมตอนนี้ใช้สิทธิ์บัตรทองในการรักษาอยู่ก็กังวลว่าเดี๋ยวรักษาไปแล้วอาจต้องย้ายโรงพยาบาลแล้วจะได้รับการรักษาต่อหรือไม่นะคะซึ่งก็ให้ข้อมูลเหมือนกันบอกว่าจนถึงเวลานี้ทางร้านก็ยังไม่ได้ติดต่อเพื่อแสดงตัวในการช่วยเหลือเยียวยาค่ะภรรยาของผู้บาดเจ็บเดินทางมาพบตำรวจเพื่อติดต่อขอรับทรัพย์สินและรถยนต์นะคะโดยบอกว่าหลังตรวจสอบแล้วพบว่ารถไม่ได้เสียหายอะไรตำรวจนำมาเก็บเอาไว้ให้แล้วก็เล่าเหตุการณ์บอกว่าสามีคือนายพานุวัฒน์ทิพมณีเป็นหนึ่งในพนักงานของร้านที่เกิดเหตุทำหน้าที่เป็นซาวเอนจิเนียร์ขณะเกิดเหตุสามีกำลังทำงานแล้วก็หนีออกมาไม่ได้แต่ว่าแพทย์ระบุว่านายพานุวัฒน์มีแผลไฟไหม้กว่าร้อยละ60ของร่างกายสูดดมควันเข้าไปปริมาณมากจนเกิดภาวะไตวายมีแผลขนาดใหญ่บริเวณท้องค่ะขณะนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อแต่นายพานุวัฒน์สามีได้รับค่าจ้างเป็นรายวันไม่มีประกันสังคมใช้สิทธิ์บัตรทองซึ่งขั้นตอนการรักษาขณะนี้ใช้สิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือยูเซปนะคะทางโรงพยาบาลแจ้งว่าเมื่อครบ72ชั่วโมงหรือพรุ่งนี้อาจจะต้องย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองคือที่จังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นภูมิลำเนาแต่ครอบครัวก็เจอปัญหาอีกคือไม่สะดวกเดินทางและกังวลเป็นอย่างมากเนื่องจากผู้ป่วยยังอยู่ในภาวะวิกฤตจึงเตรียมไปหารือกับทางโรงพยาบาลเพื่อขอย้ายสิทธิ์การรักษาจากจังหวัดลพบุรีมาเป็นที่กรุงเทพมหานครและขอให้แพทย์พิจารณารักษาต่อที่โรงพยาบาลเดิมจนกว่าจะพ้นระยะอันตรายค่ะ
2: เขาบอกว่าไตวายแล้วก็เรื่องแผลที่เป็นห่วงข้างในก็คือเรื่องที่เขาดมควันเข้าไปเยอะแล้วก็แผลไฟไหม้เพราะมันค่อนข้างเยอะ 60% อย่างเงี้ยค่ะ
3: แฟนทำงานที่นี่แหละ
4: ทำงานที่นี่หรือยังคะคุณเบน
2: พบประมาณ3ปีได้แล้ว
3: สามปีสวัสดิการเขาเป็นยังไง
2: สวัสดิการไม่มีที่ร้านไม่มีสวัสดิการ
3: ไม่มีเลย
2: ไม่มีประกันสังคมไม่มีอะไร
4: ไม่มีประกันสังคมมีเรื่องสิทธิ์ดูแลอะไรยังไงบ้างคะ
2: สิทธิ์ดูแลก็ใช้แค่บัตรทองก็คือ
3: กดตัว
2: ใช่
3: แต่ประกันไม่ได้มีอะไรให้เลย
2: ไม่มีประกันหนูอยากให้เอาชีวิตแฟนหนูก่อนเพราะว่าหนูยังไม่อยากให้เขาย้ายโรงพยาบาลเขามาแบบช่วยเคลียร์กับโรงพยาบาลแบบอย่าเพิ่งย้ายแฟนหนูไปรักษาที่นี่ต่อก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอแค่แบบให้รักษาที่นี่ต่อก่อนได้ไหมหนูห่วงแบบว่าการเคลื่อนย้ายหรือแบบยังไงอ่ะหนูก็ไม่พูดคืออยากให้เขาอยู่ต่อตรงนี้ก่อนนะคะให้อาการคงที่ให้พ้นขีดอันตรายไปก่อนค่อยว่ากัน
1: นางสาวประภารักษ์ยังเปิดเผยด้วยค่ะว่าตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงเวลานี้ยังไม่มีเจ้าของร้านหรือว่าผู้แทนร้านติดต่อเข้ามาสอบถามอาการหรือว่าพูดคุยเรื่องการช่วยเหลือเยียวยานะคะแม้จะพยายามติดต่อผ่านช่องทางต่างๆแล้วก็ตามค่ะ
0: หนึ่งในคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นครับก็คือหัวหน้าวงทศกัณฐ์นะครับวงที่ขึ้นเล่นดนตรีวันนั้นซึ่งแฟนสาวของเขาเสียชีวิตครับวันนี้วงและคนที่ยังอยู่ไปรับร่างของผู้เสียชีวิตครับหัวหน้าวงทศกัณฐ์นะครับไหว้ศาลหน้าสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับก่อนเข้ารับร่างแฟนคือนางสาวณหทัยสัจจเลิศนะครับที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเอี่ยมประชามิตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการครับเขาเปิดเผยนะครับถึงอาการของดินซึ่งเป็นเพื่อนร่วมวงครับตอนนี้รักษาตัวอยู่ใน ICU โรงพยาบาลราชวิถีนะครับตอนนี้อาการยังทรงตัวครับทุกคนในวงตอนนี้รู้สึกแย่จิตตกแล้วก็คิดถึงเพื่อนร่วมวงที่เสียชีวิตนะครับไม่มั่นใจครับว่าจะกลับไปทำอาชีพเดิมได้หรือไม่ ณเวลานี้ยังไม่กล้าที่จะเดินผ่านร้านที่เกิดเหตุนะครับหลังจากนี้ตั้งใจว่าถ้าจะทำงานต่อก็จะเลือกร้านทำงานที่มีความปลอดภัยครับตอนนี้อยากติดตามทวงถามค่าเสียหายนะครับทั้งอุปกรณ์รวมไปถึงการเยียวยาผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บจากคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับและทางร้านยังไม่ได้ติดต่อมาครับ
5: ผมอยากให้ออกมาพูดเลยครับออกมาเคลียร์เลยว่าคือจะรับผิดชอบคนที่เสียหายยังไงครับผมเพราะว่าเวลาที่ลูกค้ามาเม้นต์นะครับเราเป็นแอดมินเรายังตอบได้เลยแต่เพจมันไม่ได้ไหม้ไปด้วยครับคือตอนนี้ก็ออกมาโพสต์หรือว่าติดต่อผู้เสียหายทั้งหมดเลยมันจะดีกว่านี้ครับ
1: วันนี้มีญาติเดินทางมารับร่างผู้เสียชีวิตแล้ว15คนนะคะเมื่อวานช่วงเย็นจนถึงค่ำรับไปแล้ว7คนรวมขณะนี้ญาติรับผู้เสียชีวิตแล้ว22คนค่ะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้เสียชีวิตนะคะบอกว่าขณะนี้สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจรับร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วทั้งหมด30คน30คนนี้สามารถพิสูจน์และยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้แล้ว28คนส่วนอีก2คนยังอยู่ระหว่างการติดตามญาติและดำเนินตามกระบวนการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลค่ะซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเร็วๆนี้สำหรับร่างผู้เสียชีวิตที่สามารถยืนยันได้แล้วนะคะมีญาติมาติดต่อขอรับร่างนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว23คนและคาดว่าจะนำส่งให้กับญาติได้ทั้งหมดภายในวันนี้ค่ะ
6: เราคงยืนยันที่ตัวเลขที่ทางสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจได้รับนะครับก็ยืนยันอยู่ที่30นะครับก็ในส่วนนี้นะครับผมเรียนว่าในทางนิติเวชเนี่ยเราจะมีระบบในการรับนะครับจากสถานตำรวจในพื้นที่จากพนักงานสอบสวนนะครับในที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ดูตัวเลขกับรายชื่อที่ทางนิติเวชได้รับเป็นหลักแล้วกันนะครับ
0: วันนี้มีกระแสข่าวนะครับว่าเจ้าของร้านโรงเบียร์เสียชีวิตครับนักข่าวเอาประเด็นนี้ไปถามกับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าตอนนี้ยังไม่ยืนยันนะครับเพราะว่าไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้เข้ามาครับวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มีตัวแทนของร้านโรงเบียร์มาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ครับเป็นทนายความครับที่เข้าพบตำรวจนะครับยืนยันจะรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นรวมไปถึงการเยียวยาผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บครับ
1: ตอนนี้มีคำยืนยันมาจากตัวแทนแล้วก็ตำรวจแล้วนะคะว่าเจ้าของร้านยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU นะคะยังไม่สามารถให้ปากคำกับตำรวจได้แต่ว่าเบื้องต้นตำรวจเตรียมดำเนินคดีโดยการแจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าของและหุ้นส่วนประมาณ3ข้อหาด้วยกันนะคะเข้าข่ายประมาททำให้เกิดเพลิงไหม้แล้วก็อาจจะมีความผิดฐานพรบควบคุมอาคารด้วยท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตหลากหลายอย่างด้วยกันนะคะว่าร้านอาจจะมีความบกพร่องหลายจุดฝ่าฝืนกฎหมายหลายอย่างหรือไม่เช่นมีการใช้วัสดุลามไฟทางออกน้อยทางหนีไฟไม่ชัดและอาจจะเปิดเกินเวลาหรือไม่ซึ่งประเด็นทั้งหมดนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจค่ะข้อความนี้ถูกโพสต์ลงบน Facebook ของร้านชื่อบัญชีโรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อวันที่23มีนาคมหรือเมื่อ4เดือนก่อนระบุว่าตี2ปิดทันทีจะไม่มีไหลแม้แต่วินาทีเดียวร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีสดไม่ใช่สถานบันเทิงผับบาร์เพราะฉะนั้นตามกฎหมายจะเปิดให้บริการได้ถึงเที่ยงคืนเท่านั้นแต่โพสต์นี้ของร้านถูกตั้งข้อสงสัยว่าทำไมร้านจึงประชาสัมพันธ์ว่าจะเปิดตี2แปลว่าที่ร้านเปิดเกินเวลากว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่และมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่ได้รับอนุญาตด้วยหรือไม่นายธีระวัชรปราณีผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายงดเหล้าหรือสคล.อธิบายบอกว่าพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่2ปี2568ระบุเอาไว้ชัดเจนไม่อนุญาตให้ร้านอาหารนอกพื้นที่โซนนิ่งขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเที่ยงคืนหรือ24นาฬิกาและห้ามไม่ให้ลูกค้านั่งดื่มเกินเวลาด้วยถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับ 10,000 บาทแต่ตัวของผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายงดเหล้ามองว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่เคยถูกบังคับใช้อย่างจริงจังเพราะว่าคุณผู้ชมเองก็อาจจะเคยสังเกตเห็นใช่ไหมคะ หลายๆร้านมักจะใช้วิธีให้ลูกค้าสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนจะหมดเวลาขายแต่พอเอาเข้าจริงลูกค้าก็นั่งดื่มต่อไปได้แม้ว่าจะเกินเวลาขายแล้วก็ตามค่ะ
7: นี่ปัญหานี้ก็จะเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะดูแลร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งก็อย่างที่น้องว่าแล้วว่าตอนนี้เรามีใครบ้างแล้วล่ะใช่ไหมมีทางท้องถิ่นใช่ไหมฮะทางปกครองใช่ไหมครับทางสามสามิตรนะฮะแล้วก็มีเนี่ยหาของกระทรวงสาธารณสุขนี่ต้องมาดูแลด้วย
0: เปิดเกินเวลาหรือเปล่าฝ่าฝืนกฎหมายข้อไหนยังไงบ้างนะครับตำรวจจะตรวจสอบครับร่วมกับการสอบสวนหาสาเหตุไฟไหม้นะครับตำรวจเนี่ยเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบครับนายธนาพลชูกลิ่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานดับเพลิงสำนักปภ.ของกทม.นะครับที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุให้ข้อมูลครับบอกว่าเขาเข้าไปช่วยเหลือทางประตูด้านหลังพร้อมกับตำรวจนะครับซึ่งตอนที่เข้าไปเนี่ยเต็มไปด้วยความยากลำบากครับตอนนั้นมีควันปริมาณมากพนักงานเสิร์ฟในร้านอีก4คนก็มาให้ข้อมูลครับเกี่ยวกับการทำงานในวันเกิดเหตุนะครับรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับด้านเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกลางสามารถกู้ไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านในคืนวันเกิดเหตุได้แล้วนะครับตอนนี้นำมามอบให้กับพนักงานสอบสวนครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยถึงแนวทางในการดำเนินคดีนะครับบอกว่าตำรวจจะตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่จุดเริ่มต้นของร้านการขออนุญาตต่อเติมตกแต่งการขอใบอนุญาตของสำนักงานเขตและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ครับเพื่อดูว่าปล่อยปละละเลยหรือไม่ส่วนการสอบปากคำพยานสอบไปแล้ว34ปากนะครับจากที่ตั้งเอาไว้ทั้งหมด70ปากครับ
8: ก็เรากำหนดประเด็นการสอบสวนเอาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอดูพยานหลักฐานในภาพรวมทั้งหมดก่อนนะครับแล้วถึงจะมาสรุปอีกทีนึงนะครับว่าพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิดนะครับในส่วนของการประมาทหรือที่เกี่ยวข้องกับทางพรบควบคุมอาคารต่างๆอะไรเนี่ยครับเราขอดูคำให้การขอดูผลการตรวจสอบแล้วก็รายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนครับ
1: ตำรวจแบ่งการสอบสวนออกเป็น6กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มพนักงานในร้านและนักดนตรีกลุ่มญาติผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยและเจ้าหน้าที่รัฐเบื้องต้นเตรียมตั้งข้อกล่าวหากับเจ้าของร้านและหุ้นส่วนเข้าข่ายกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสความผิดทำให้เกิดไฟไหม้และอยู่ระหว่างการพิจารณาความผิดอื่นด้วยนะคะเช่นผิดพรบควบคุมอาคารหรือผิดข้อกล่าวหาอื่นด้วยหรือไม่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มเติมนะคะโดยบอกว่าจะพิจารณาเป็นรายกรณีตามข้อเท็จจริงทนายความผู้รับมอบอำนาจของร้านวันนี้เดินทางไปที่สน.พหลโยธินนำเอกสารและหลักฐานของร้านมาให้ตำรวจค่ะโดยระบุว่าเจ้าของร้านยังบาดเจ็บสาหัสแต่พร้อมช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะและเชื่อว่าประกันภัยของร้านจะครอบคลุมการชดเชยเยียวยาผู้เสียหายทั้งหมดค่ะ
9: แต่ว่าตอนนี้คือจะมาลงบันทึกประจำวันเพราะว่าจะให้ผู้เสียหายเนี่ยมารับค่าชาปนกิจเบื้องต้นคนละ10,000บาทคนละ10,000บาทครับ
4: ที่ไหนคะ
9: ก็จะที่เนี่ยแหละครับ
10: รายละ10,000บาท
9: เฉพาะรายละ1ใช่เขาเฉพาะผู้เสียชีวิตรายละ1ก็เดี๋ยวจะวางแผนกันต่อไปครับจากเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้คือเร่งเยียวยาความเสียหาย
4: อาการของคุณนายเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
9: ้ก็วิกฤตครับแล้วก็ถ้าพูดตรงๆก็50-50
4: นั่นหมายถึงว่าเรื่องของการสอบปากคำก็ตัดไปได้เลย
9: อาจจะยังไม่ตัดแต่ว่าตอนนี้ก็ลองดูอาการอยู่
1: เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าพื้นที่จุดเกิดเหตุเป็นครั้งที่3วันนี้นะคะสำหรับการตรวจสอบครั้งนี้จะเน้นไปที่การตรวจสอบบริเวณฝ้าเพดานใกล้เวทีเป็นจุดที่มีข้อสันนิษฐานค่ะว่าอาจจะเป็นจุดต้นเพลิงหรือไม่แล้วก็ตรงกับข้อมูลของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่บอกว่าเป็นบริเวณที่เห็นกลุ่มควันและเปลวไฟจากบริเวณนี้นะคะยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเก็บหลักฐานนะคะยังไม่สรุปค่ะ
0: ประเด็นที่ยังต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับก็คือประตูที่อยู่ด้านหลังครับ1ใน4ประตูที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าประตูล็อกประตูที่อยู่ตรงห้องน้ำครับทำให้คนออกไม่ได้และจุดนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับวันนี้มีคนให้ข้อมูลครับก็คือคนที่ขายลูกอมอยู่ที่ตรงนั้นนะครับเธออ้างแบบนี้ครับเธอบอกว่าประตูตรงนั้นจริงๆเนี่ยประตูไม่ได้ล็อกแต่ลูกบิดมันเสียก็เลยต้องใส่กลอนเอาไว้2กลอนส่วนโต๊ะที่เอาตั้งขายลูกอมเนี่ยเธอบอกมันเคลื่อนย้ายไ และวันที่เกิดเหตุครับเธออ้างว่าตัวเธอเนี่ยก็ออกทางประตูเนี้ยรวมไปถึงนักดนตรีหลายคนครับนางสาวปัทมาสัมพันธ์มากแม่ค้าขายลูกอมในร้านครับยืนยันนะครับบอกว่าประตูเนี่ยใช้งานได้ปกติแต่ลูกบิดมันเสียก็เลยใส่กลอนเอาไว้ครับช่วงที่เกิดไฟไหม้มีหลายคนออกทางประตูนี้เธออ้างแบบนั้นบอกว่ามีทั้งนักดนตรีรวมไปถึงตัวเธอเองครับแต่เธอเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่ามีการตั้งโต๊ะขายลูกอมขวางประตูอยู่จริงแต่โต๊ะอันนี้มันสามารถขยับหรือว่าเคลื่อนย้ายออกได้ครับ
10: ทำไมถึงต้องไปตั้งโต๊ะขวางประตูตรงนั้นเพราะอะไรไปขายลูกอมขวางประตูตรงนั้นเพราะอะไร
11: พี่ก็ไม่รู้นะเพราะเขาไว้ตั้งโต๊ะตรงนั้น
10: เขาจัดจุดตรงนั้นไว้ให้เหรอ
11: ใช่ๆ
10: เจ้าของร้านเขาได้บอกไหมว่าเวลาให้ลูกค้าออกมาหรือว่าจองประตูตรงจุดนี้เนี่ยไม่ให้ออกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องคอยช่วยด
11: ูคือออกได้แต่ต้องแบบมันต้องผ่านนะคะเพราะว่าบางคนเขามันออกได้ประตูหน้าค่ะประตูหลังมันก็ออกได้นะพี่ไม่ใช่ออกไม่ได้เหมือนบางครั้งลูกค้าเขาก็มาขอออกทางประตูนั้น
10: ก็คือยืนยันว่าไม่ได้ล็อกตาย
11: ไม่ได้ล็อกตายค่ะ
1: เรื่องประตูมีกี่ทางล็อกหรือไม่ล็อกเปิดได้เปิดไม่ได้พลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสรุปผลการสอบสวนเรื่องประตูเบื้องต้นแบบนี้ร้านมีประตูหลักเป็นทางเข้าออก2ประตูอยู่ติดกับถนนลาดพร้าวประตูนี
0: ้ครับ
1: ถูกต้องนะคะส่วนประตูที่3อยู่ติดกับห้องน้ำชายโดยพบว่ามีกลอนอยู่2กลอนมีลูกบิดมีโต๊ะวางอยู่แล้วก็ตอนที่เข้าไปตรวจสอบมันมีโต๊ะวางลูกอมกระจัดกระจายซึ่งถ้ามองในมุมของร้านอาหารถ้าเปิดประตูนี้ไว้ลูกค้ากินอาหารเสร็จก็อาจจะออกไปทางประตูนี้แบบไม่จ่ายเงิน
0: ครับ
1: ชิ่งหนีจึงสันนิษฐานว่าประตูนี้อาจจะปิดโดยตำรวจจะไล่ตรวจสอบทั้งภาพคลิปวิดีโอแล้วก็พยานเพิ่มเติมส่วนประตูที่4เป็นประตูด้านห้องครัวสันนิษฐานว่าเป็นประตูที่พนักงานลูกจ้างพ่อครัวแม่ครัวใช้ในการเข้าออกแต่ในระหว่างที่เกิดเหตุก็ต้องไปดูว่ามันมีการใช้ประตูนี้ด้วยหรือไม่แต่มีข้อสังเกตค่ะว่าประตูที่4มันเป็นแบบบานเลื่
0: อ
1: นแล้วก็มีหมุดน็อตอยู่2จุดลักษณะเป็นเหมือนที่จับประตูสันนิษฐานว่าที่จับประตูมันหายไปซึ่งยังไม่ชัดว่าเกิดจากการชำรุดหรือถูกไฟไหม้จนเสียหายและขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะว่าร้านที่เกิดเหตุโรงเบียร์นาลาดร้าวได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการถูกต้องหรือไม่และหากได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการถูกต้องหรือประกอบกิจการผิดประเภทหรือไม่ค่ะ
0: นายกก็สงสัยเหมือนกับที่เราสงสัยเนี่ยแหละครับนายกเนี่ยตั้งข้อสังเกตนะครับว่าทำไมร้านต้องล็อกประตูถึง2ชั้นครับอาจจะอ้างว่ากลัวลูกค้ากินฟรีแล้วหนีแต่ในมุมของนายกบอกว่าอ้างแบบนี้ฟังไม่ขึ้นครับแล้วก็บอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยต้องรับผิดชอบต้องถูกดำเนินคดีและถูกเพิกถอนใบอนุญาตครับจะเปิดให้บริการอีกไม่ได
12: ้คนที่ทำอย่างนี้ก็ต้องโดนดำเนินคดีก็คือเจ้าของผู้จัดการผู้ประกอบกิจการใบอนุญาตไม่ต้องพูดอยู่แล้วไอ้ร้านนี้เปิดไม่ได้ต่อไปแล้วเอาต้องทำอาชีพอื่นแล้วเพราะใบอนุญาตถูกยึดไม่มีต่อแน่นอนสถานที่นี้จะไม่ให้ทำเป็นสถานบันเทิงอีกแล้ว
1: เรื่องการช่วยเหลือเยียวยาเป็นประเด็นหนึ่งที่ทางผู้ประสบเหตุและครอบครัวของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตกำลังกังวลนะคะแม้ว่าวันนี้ทางตัวแทนของร้านซึ่งเป็นทนายความจะเดินทางไปพบตำรวจ

0: เพื่อยืนยันว่าจะรับผิดชอบเรื่องการช่วยเหลือเยียวยามีค่าปลงศพให้แล้วก็พูดถึงเรื่องของทุนประกันแต่ต้องดูในรายละเอียดค่ะกรณีทุนประกันร้านอาหารที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นั้น40ล้านบาทนะคะซึ่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยอธิบายบอกว่าส่วนนี้ไม่สามารถนำส่งมาเป็นค่าสินไหมทดแทนผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตได้เพราะว่ากำหนดเอาไว้ว่ามันเป็นค่าคุ้มครองอาคารและทรัพย์สินจากกรณีการเกิดอัคคีภัยแต่ว่าตัวที่เป็นค่ารักษาพยาบาลรวมไปถึงค่าปลงศพเบื้องต้นประเด็นนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแจ้งให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ประสานร้องขอผ่านกรมคุ้มครองสิทธิ์ได้นะคะซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือเยียวยาอยู่แล้วค่ะการเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวพลตำรวจโทรุฑพลนาวรัตน์บอกว่าสามารถประสานร้องขอความช่วยเหลือเบื้องต้นจากกรมคุ้มครองสิทธิ์กระทรวงยุติธรรมได้ค่ะซึ่งมีเงินงบประมาณในการช่วยเหลือเพื่อชดเชยค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพ
1: ทางกรมคุ้มสิทธิ์ก็คือได้แต่ชดใช้นะไม่ใช่ชดใช้ก็คือในเรื่องของจ่ายเรื่องค่ารักษาพยาบาลนะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าบำรุงถ้าเสียชีวิตถ้าได้รับบาดเจ็บนะครับก็เป็นการดำเนินการของทางกรม
2: หากตัวของสถานบันเทิงหรือว่าที่มันเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยถ้าหากว่ามีการกระทำความผิดจริงและคนที่ได้รับผลกระทบคือประชาชนหรือว่าคนที่เข้าไปใช้บริการมันจะมีข้อกฎหมายอะไรที่สามารถช่วยเหลือทางองค์การ
1: ก็ในส่วนนี้คงเป็นหน้าที่ของทางตำรวจกับทางมหาดไทยนะในเรื่องของสารบริการ
2: แต่เราพร้อมที่จะช่วยเต็มที่ใช่ไหม
1: ครับผมในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บกับผู้เสียชีวิตเรามีเกณฑ์ในการช่วยเหลืออยู่แล้ว
3: ส่วนการรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหายนะครับตอนนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจและกระทรวงมหาดไทยครับต้องสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็สรุปคดีเพื่อวางกรอบว่าจะดำเนินคดีทางอาญาอย่างไรจะดำเนินคดีทางแพ่งเรียกค่าเสียหายอย่างไรรวมไปถึงเกณฑ์ในการช่วยเหลือก็ต้องว่ากันต่อไปครับขณะที่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับพูดถึงการดูแลผู้ประสบภัยครับจากเหตุเพลิงไหม้นอกจากการจัดทีมแพทย์ในการดูแลช่วยเหลือโดยแพทย์เฉพาะทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับก็ต้องดูแลเรื่องของการเคลื่อนย้ายรวมไปถึงสภาพจิตใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับขณะที่นายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.รับผิดชอบด้านกฎหมายและการตรวจสอบนะครับบอกว่ากรมธรรม์ของร้านเนี่ยเป็นกรมธรรม์อัคคีภัยคุ้มครองอาคารและทรัพย์สินครับแต่ยังไม่พบกรมธรรม์คุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกและมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่อาจจะไม่มีกรมธรรม์นี้ส่งผลกระทบต่อผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะไม่ได้รับค่าสินไหมจากเจ้าของสถานประกอบการครับโดยเฉพาะคนที่ไม่มีกรมธรรม์ใดๆเลยอาจจะต้องไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับเจ้าของสถานที่เจ้าของสถานประกอบการนะครับเพื่อให้เกิดการบังคับคดีเอาทรัพย์สินของเจ้าของร้านหรือว่าหุ้นส่วนมาขายแล้วก็เอาเงินนั้นไปจ่ายเยียวยากับผู้เสียหายครับทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตครับส่วนกรมธรรม์ทรัพย์สินของร้านนะครับที่มีทุนประกัน40ล้านบาทไม่สามารถส่งให้บริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมให้กับผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตได้โดยตรงครับเพราะเป็นกรมธรรม์คุ้มครองตัวอาคารและทรัพย์สินภายในอาคารเท่านั้นแต่ถ้าเจ้าของกรมธรรม์ก็คือเจ้าของร้านเนี่ยถ้าเขายินยอมให้บริษัทประกันภัยประเมินมูลค่าความเสียหายของอาคารและทรัพย์สินแล้วชำระค่าสินไหมค่าซ่อมแซมและเจ้าของร้านเอาเงินส่วนนั้นไปจ่ายให้กับผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตก็สามารถทำได้ครับ
0: คปภ.บอกว่าพร้อมเป็นคนกลางในการประสานงานเพราะว่าต้องเจรจาและได้รับความยินยอมจากทางเจ้าของกรมธรรม์หรือทายาทผู้เอาประกันกับทางบริษัทประกันและญาติผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะคปภ.ย้ำบอกว่าต้องการตามหาตัวคนที่เป็นหุ้นส่วนนะคะเพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดว่าสถานประกอบการแห่งนี้มีกรมธรรม์อะไรบ้างและคุ้มครองความเสียหายอย่างไรขณะเดียวกันคปภ.ก็ยังเป็นคนกลางในการเร่งรัดให้ทางบริษัทประกันเร่งออกเช็คจ่ายค่าสินไหมสำหรับผู้ที่มีประกันโดยญาติสามารถนำใบมรณบัตรเข้ามาติดต่อรับเงินสินไหมได้นะคะปัจจุบันคปภ.ได้รับการยืนยันบอกว่ามีผู้เสียชีวิตและมีกรมธรรม์7รายจากจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมส่วนคนที่ไม่มีประกันอะไรก็จะได้รับการเยียวยาเบื้องต้นจากกทม.กระทรวงยุติธรรมและปภ.กระทรวงมหาดไทยและสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากทางเจ้าของสถานประกอบการได้ค่ะ
3: หัวใจสำคัญของเรื่องนี้ครับคือช่องโหว่ของกฎหมายนะครับช่องโหว่ของมันคืออะไรและตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเลือกใช้วิธีไหนในการแก้ปัญหาครับย้ำกันอีกครั้งว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยจดทะเบียนเป็นร้านอาหารกึ่งผับครับไม่ใช่สถานบริการตามกฎหมายคำว่าสถานบริการที่ท่านผู้ชมเข้าใจก็คือสถานบันเทิงนั่นแหละครับวันนี้นะครับสิ่งที่ผู้รับผิดชอบอย่างกทม.จะทำเนี่ยเขาเลือกที่จะใช้กฎหมายที่มีอยู่ในการแก้ปัญหาไปก่อนส่วนช่องโหว่ที่มีอันนั้นต้องใช้เวลาในการแก้กฎหมายหลักครับการจดทะเบียนที่แตกต่างกันนะครับทำให้มาตรฐานความปลอดภัยระหว่างร้านอาหารกึ่งผับกับสถานบริการหรือสถานบันเทิงเนี่ยมันแตกต่างกันมากครับสำหรับร้านอาหารกึ่งผับครับจะถูกกำกับด้วยกฎหมายที่เหมือนร้านอาหารทั่วไปเลยนะครับอยู่ภายใต้พ.ร.บ.การสาธารณสุขและพ.ร.บ.ควบคุมอาคารครับเมื่อพิจารณาประเด็นระบบป้องกันอัคคีภัยนะครับจะกำหนดเพียงการติดตั้งถังดับเพลิงสัญญาณเตือนไฟไหม้และป้ายบอกทางหนีไฟเท่านั้นครับตัวกฎหมายเนี่ยไม่ได้เขียนชัดเจนนะครับในรายละเอียดถ้าจะไปดูตัวกฎหมายจริงๆต้องไปค้นในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอีกทีนึงแต่ทั้งหมดครับไม่มีการเขียนถึงวัสดุซับเสียงซึ่งมีประเด็นที่ต้องคิดต่อนะครับเพราะว่าร้านอาหารกึ่งผับส่วนใหญ่เนี่ยมักจะติดโฟมซับเสียงเอาไว้อยู่แล้วไม่อย่างนั้นมันไปกวนชาวบ้านโดยรอบครับและเมื่อไม่มีข้อกำหนดมากำกับสุดท้ายมันก็ไม่มีมาตรฐานในการกำกับตรงนี้ครับ
0: ถ้าเป็นสถานบันเทิงนะคะถ้าได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนเป็นสถานบันเทิงจะมีความเข้มงวดมากกว่ามีข้อกำหนดในพ.ร.บ.สถานบริการตั้งแต่เรื่องการออกแบบอาคารที่จะต้องเป็นระบบปิดใช้วัสดุซับเสียงมีมาตรฐานความปลอดภัยเช่นประตูหนีไฟต้องสอดคล้องกับจำนวนสอดคล้องกับพื้นที
3: ่
0: รวมถึงข้อกำหนดเรื่องป้ายทางหนีไฟมีระบบไฟสำรองฉุกเฉินแล้วก็ต้องมีวัสดุทนไฟ
3: ยังมีกฎกระทรวงนะครับที่เขียนรายละเอียดแยกเรื่องอัคคีภัยสำหรับสถานบันเทิงเอาไว้ครับเขาเขียนละเอียดท่านผู้ชมแบ่งเป็น7ข้อครับเรายกตัวอย่างข้อที่มันมีความแตกต่างชัดเจนนะครับเช่นข้อ4ครับระบบดับเพลิงเนี่ยต้องมีทั้งแบบมือก็คือถังดับเพลิงแล้วก็ระบบหัวกระจายน้ำอัตโนมัติพอไฟไหม้ต้องมีระบบดับไฟแบบอัตโนมัติหรือว่าสปริงเกอร์ครับหรืออย่างข้อ5ครับระบบระบายควันครับอันเนี้ยของสถานบันเทิงต้องมีซึ่งถ้ามีแล้วเนี่ยมันช่วยชีวิตคนได้เยอะมากฮะ
0: ย้ำอีกครั้งว่าร้านที่เกิดเหตุเป็นร้านอาหาร
3: ครับ
0: นะคะจดทะเบียนเป็นร้านอาหาร มีดนตรีสดร้านนั่งกินดื่มก็ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานบริการ
3: 7ข้อนี้ไม่มี
0: ดูข้อ6ค่ะวัสดุตกแต่งภายในนะคะข้อนี้เนี่ยระบุเอาไว้มีกฎกระทรวงกำกับเอาไว้ต่างหากอีกฉบับหนึ่งซึ่งร้านอาหารทั่วไปก็ไม่มีข้อนี้แล้วก็มีข้อสังเกตสมมุติร้านอาหารกึ่งผับติดโฟมซับเสียงที่ไม่ได้มาตรฐานหรือลักษณะเป็นโฟมติดไฟแล้วก็ลุกลามได้ก็จะไม่มีความผิดเพราะว่าพูดกันตรงๆ
3: ครับ
0: กฎหมายไม่ได้บังคับกฎหมายไม่ได้เขียนกำกับเอาไว้ค่ะ
3: วิธีแก้ครับวันนี้เนี่ยกทม.เขาเลือกที่จะใช้เครื่องมือที่มีอยู่ครับปัญหาเดิมที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่เมื่อเขาใช้มาตรฐานของร้านอาหารแต่ประกอบการคล้ายๆสถานบันเทิงครับพอใช้มาตรฐานด้านความปลอดภัยแบบร้านอาหารเนี่ยมาตรฐานขั้นต่ำมันก็เป็นมาตรฐานแบบร้านอาหารครับดังนั้นกทม.เขาจึงใช้วิธีนี้เวลาไปตรวจเอาละในเมื่อเป็นร้านอาหารกึ่งผับคุณเปิดไม่ต่างจากสถานบันเทิงเวลาไปตรวจเขาจะเพิ่มมาตรฐานในการตรวจครับไม่ได้ตรวจแบบร้านอาหารละจะเพิ่มมาตรฐานในการตรวจให้เหมือนกับสถานบริการก็คือเข้มข้นขึ้นนะครับส่วนประเด็นที่หลายคนเรียกร้องก็คือการแก้ที่ต้นเหตุครับเรื่องของการโซนิ่งซึ่งผู้ว่ากทม.ก็ยอมรับนะครับคุยกับนายกเมื่อวานนี้เนี่ยมีแนวคิดที่จะขยายพื้นที่โซนิ่งของกรุงเทพจาก3จุดที่มีอยู่เดิมจะขยายเพิ่มเพื่อกำกับดูแลสถานประกอบการในลักษณะที่เป็นสถานบริการหรือว่าสถานบันเทิงครับแต่จะทำตรงนี้ท่านผู้ชมมันใช้เวลานานครับต้องใช้อำนาจของกระทรวงมหาดไทยดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องระยะยาวระยะสั้นใช้กฎหมายเดิมที่กทม.มีอยู่แล้วขันน็อตเจ้าหน้าที่ในการตรวจตรานะครับวันนี้ครับผู้ว่ากทม.สมัยที่2คุณชัชชาติเนี่ยเพิ่งจะมีโอกาสได้ไปเจอกับหัวหน้าส่วนงานราชการของกทม.เป็นครั้งแรกนะครับมีการประชุมและบางช่วงก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยครับ
4: หน้าที่ของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดูแลเมืองแต่มันดูแลชีวิตถ้าเราลงไปในพื้นที่เมื่อคืนนี้เราจะเห็นว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

0: มีผลกระทบกับครอบครัวแม่ที่มานั่งร้องไห้หาลูกไม่รู้ว่าลูกตายหรือไม่ตายอะไรเงี้ยสังเกตว่าหน้าที่ของเรามันสำคัญนะครับแล้วก็มันมีผลต่อชีวิตของคนจำนวนมากต้องขอให้ทุกคนต้องเอาจริงเอาจังก็ขอว่าเราลุกขึ้นยืนแล้วก็ไว้อะไรกับผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ให้คิดถึงหน้าที่ของเราด้วยนะว่าต้องมีความสำคัญมากครับ
1: ผู้ว่ากทม.ครับประชุมหัวหน้าหน่วยงานราชการของกทม.นะครับติดตามความคืบหน้ากรณีไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมาครับแล้วก็เปิดเผยนะครับหลังการหารือร่วมกับนายกเมื่อวานนี้ก็คุยกันถึงการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพราะเห็นปัญหาตรงกันครับก็คือโรงเบียร์ได้ใบอนุญาตเป็นร้านอาหารก็เลยมีหลักเกณฑ์ความปลอดภัยแตกต่างจากสถานบันเทิงนะครับโดยเฉพาะวัสดุที่นำมาตกแต่งมันติดไฟแล้วมันก็ลุกลามได้รวมไปถึงโฟมซับเสียงครับกทม.มีคำสั่งให้ทุกเขตตรวจเชิงรุกโดยปรับปรุงการตรวจสอบหรือว่าเช็คลิสต์ให้เข้มงวดกว่ากฎหมายกำหนดครับเช่นการเพิ่มรายการตรวจสอบวัสดุตกแต่งลามไฟเป็นต้นเพิ่มการสุ่มตรวจโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและที่สำคัญเวลาตรวจผู้ว่ากำชับต้องไปตรวจในช่วงเวลาที่เปิดให้บริการจริงครับไม่อย่างนั้นมันไม่เห็นของจริงไม่เห็นสถานการณ์จริงว่ามีการปิดกั้นทางหนีไฟหรือไม่แล้วก็สั่งให้เจ้าหน้าที่เขตนะครับเวลาลงไปทดสอบระบบไฟฉุกเฉินรวมไปถึงทดสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงด้วยครับ
2: การว่าให้ตรวจโดยไม่ต้องบอกมีการสุ่มตรวจตลอดเวลาว่าที่ผ่านมาเนี่ยตอนไปตรวจเนี่ยมันอาจจะเป็นสภาพที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบเช่นไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีทุกอย่างเปิดไฟดูเห็นชัดหมดก็บอกว่าต่อไปคงต้องไปสุ่มตรวจด้วยเช่นเวลาให้บริการจริงมีคนมากีดขวางไหมประตูมีการกีดขวางอย่างไรไฟไอ้ดับเลยไอ้ไฟฉุกเฉินทำงานไหมหรือไปตรวจเนี่ยต้องให้ทดสอบด้วยว่าเกิดไฟฉุกเฉินแล้วไฟตัดแล้วไฟฉุกเฉินมันทำงานไหมทำงานแล้วมันส่องสว่างทั่วเลยไหมก็คงต้องให้ในสถานะจริงมากขึ้นแล้วก็ให้มีการสุ่มตรวจต่างๆให้มากขึ้นอันนี้ก็คงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องช่วยกันดูให้ละเอียดด้วยครับ
3: ส่วนการปรับโซนนิ่งต้องอาศัยอำนาจของกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขค่ะซึ่งต้องใช้เวลาวันนี้นายกก็พูดเรื่องนี
1: ้ครับ
3: เรื่องของโซนนิ่งก็เปิดทางนะคะปัจจุบันเนี่ยโซนนิ่งในกทม.มี3จุดหลักคือพร้อมพงษ์เพชรบุรีตัดใหม่และรัชดาภิเษกผู้ว่าชัชชาติบอกว่าการหารือกับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเมื่อวานก็หารือกันเรื่องการขยายพื้นที่โซนนิ่งพื้นที่โซนนิ่งเดิมที่มีจำกัดอยู่แค่3จุดทำให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไปขอจดทะเบียนเป็นร้านอาหารนะคะทำให้กฎหมายที่ใช้กำกับเป็นคนละฉบับกันกับกทม.ซึ่งเรื่องโซนนิ่งก็ต้องหารือกับทางกระทรวงมหาดไทยเพื่อปรับปรุงโซนนิ่งและกฎหมายร่วมกันแต่ว่าการดำเนินการมันอาจจะไม่ได้เร็วเพราะว่าต้องคำนึงถึงเรื่องบริบทพื้นที่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินด้วยสรุปกทม.จะใช้กฎหมายที่มีอยู่ตอนนี้เช่นพ.ร.บ.สาธารณสุขกฎหมายปภ.กฎหมายเกี่ยวกับกิจการอันตรายต่อสุขภาพหากพบความเสี่ยงอันตรายก็ใช้การสั่งระงับหรือว่าสั่งปิดได้แต่ถ้ารอการแก้ไขกฎหมายหลักอาจต้องใช้เวลานานนะคะรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทม.พูดประเด็นนี้เพิ่มเติมค่ะ
4: ปกติการตรวจมันจะตรวจโดยเงื่อนไขมาก่อนว่าคุณเป็นสถานบริการหรือคุณเป็นสถานประกอบการคล้ายหรือคุณเป็นร้านอาหารหรือเป็นอะไรมันไปอยู่กันตรงที่ว่าถ้าใบอนุญาตเป็นเช่นไรการตรวจมันก็กำกับโดยกฎหมายเป็นเช่นนั้นคือตอนนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่มันก็ตรวจอย่างนี้ตลอดวิธีการคือจากนี้ไปกรุงเทพมหานครจะตรวจตามกิจกรรมพูดง่ายๆคุณขออนุญาตเป็นอะไรอันนั้นก็เรื่องหนึ่งก็เป็นไปถ้าคุณอยู่ในโซนแล้วคุณเป็นสถานบริการมันจะถูกตรวจสูงสุดแบบทะลุเพดานแบบตรวจอย่างเฉพาะของเพลิงไหม้อัคคีภัยอย่างเดียวที่อาจารย์ตรวจสถานบริการอยู่จะมีอยู่18 ข้อนี่ข้อใหญ่นะคะมีข้อละเอียดอีกแล้วเป็นไปตามกฎหมายกำกับเลยก็คือไม่เป็นไปตามไหนสั่งหยุดสั่งปิดจนกว่าจะแก้ไขอันนั้นมันจะเข้มข้นก็คือจะใช้แบบตรวจเดียวกันเนี้ย
1: มีข้อเสนอแนะนะครับจากผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าหรือสคล.ครับบอกว่ากรุงเทพมีร้านอาหารกึ่งผับเป็นจำนวนมากนะครับแต่การตรวจสอบไม่เข้มเท่ากับสถานบริการดังนั้นทางออกครับหน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้อยู่ในระดับเดียวกันนะครับโดยเฉพาะการใช้แผ่นซับเสียงที่มีความปลอดภัยสูงครับ
5: กฎ

ทรวงนะครับเพื่อควบคุมสถานที่อาคารของสถานบริการเนี่ย2555เนี่ยนะครับซึ่งออกหลังจากที่ซาติก้าผับนะครับเกิดปัญหาที่ซาติก้าผับซาติก้าผับนี่ก็ปี52ถ้าจำไม่ผิดนะครับ

0: ายว่าแล้วค้าสารบริการเนี่ยนะครับเพิ่มเข้ามาอีกประโยคนึงก็จะครอบคลุมได้ครับ
1: สิ่งที่สังคมตั้งคำถามมากที่สุดเวลานี้กับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับโรงเบียร์นาลาดปราวก็คือใครจะเป็นคนรับผิดชอบเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีคำถามว่าการเปิดร้านอาหารทำนองนี้เปิดนอกโซนได้อย่างไรนะคะมีการตั้งข้อสังเกตมาจากหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชันไทยตั้งข้อสังเกตว่ามันมีการใช้ช่องโหว่ช่องว่างทางกฎหมายและอาจจะเชื่อมโยงไปถึงการเรียกรับผลประโยชน์ด้วยหรือไม่ตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะหรือมันมีอะไรที่ทำให้เจ้าหน้าที่เพิกเฉยละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่และส่งผลต่อเรื่องความปลอดภัยของประชาชนหรือไม่ติดตามรายละเอียดกับคุณบุตรศรินยิ่งเกียรติกุลค่ะ

0: งเบียร์ณลาดพร้าวนะคะถูกจดทะเบียนเป็นร้านอาหารค่ะแต่ว่ากิจกรรมที่ทำนะคะถ้าไปดูตามกฎหมายของมหาดไทยก็จะคล้ายๆกับสถานบันเทิงไม่ว่าจะเป็นการเปิดให้มีเต้นรำหรือว่ามีดนตรีต่างๆนะคะถ้านิยามว่าเป็นร้านอาหารแน่นอนนะคะเรื่องของมาตรการความเข้มข้นก็อาจจะน้อยกว่าคำว่าสถานบันเทิงแต่ปัญหาก็คือร้านแห่งนี้ถูกนิยามว่าเข้าข่ายร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิงนั่นเองนะคะถ้านิยามโดยภาพรวมว่านี่คือร้านอาหารก็ผิดอยู่ดีค่ะร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะมีการให้รายงานข้อมูลมาว่าเปิดเกินเวลาเที่ยงคืนค่ะแล้วก็มีการเต้นรำด้วยเรื่องนี้ผิดแน่นอนนะคะถัดมาค่ะถ้าจะนิยามว่าที่นี่คือสถานบันเทิงก็ผิดหลายกระทงเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่การใช้วัสดุตกแต่งร้านที่ต้องได้มาตรฐานทนไฟเพื่อปิดช่องว่างกรณีการเกิดไฟไหม้และลุกลามได้อย่างรวดเร็วนะคะถัดมาคือประตูหนีไฟที่มีสิ่งกีดขวางนั่นเองนะคะซึ่งทางหนีไฟประตูฉุกเฉินตามกฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยของสถานบริการปี2555กำหนดเอาไว้เลยนะคะว่าให้มีทางออกอย่างน้อย3แห่งและประตูจะต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.84 เมตรและต้องไม่มีสิ่งกีดขวางด้วยค่ะแม้ในที่เกิดเหตุค่ะทางร้านจะอ้างว่ามีประตู4บานก็คือทางออกทางเข้าปกติ2บานและประตูหนีไฟอีก2บานแต่กลับแคบและมีสิ่งกีดขวางก็ถือว่าไม่ได้มาตรฐานนะคะซึ่งยังไม่นับรวมป้ายทางออกที่ไม่มีไฟฉุกเฉินและบางประตูเขียนป้ายเอาไว้นะคะว่าเป็นทางเข้าออกเฉพาะพนักงานเจ้าหน้าที่อีกด้วยค่ะถัดมาคือเรื่องของมาตรการการป้องกันอุบัติเหตุรวมไปถึงระบบสปริงเกิลที่ไม่สมบูรณ์และระบบแจ้งเตือนอย่างอะลามแจ้งเตือนไฟไหม้ที่ไม่ทำงานด้วยค่ะแถมร้านดังกล่าวนะคะยังตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่การอนุญาตให้เป็นสถานบริการหรือโซนนิ่งในกรุงเทพมหานครเป็นผลให้ระเบียบการควบคุมนั้นย่อหย่อนกว่าพื้นที่ที่อยู่ในโซนควบคุมค่ะมีคำยืนยันจากผู้ว่ากทม.นะคะว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวเพิ่งผ่านการตรวจสอบตามข้อบัญญัติของกทม.เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ที่อธิบายไปเมื่อสักครู่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงภาพรวมของมาตรฐานความปลอดภัยนั้นไม่ผ่านนะคะสะท้อนถึงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่หละหลวมการบังคับใช้กฎหมายที่ยังมีช่องว่างและไม่มีประสิทธิภาพด้วยค่ะ
1: จดแบบนึงแต่พฤติการจริงค้าขายเป็นพฤติการเป็นร้านอาหารสถานบันเทิงเนี่ยข้อเท็จจริงตรงนี้มันเข้าข่ายพรบเนี่ยตรงนี้ใครจะเป็นคนตีความในพรบสามประกอบการสถานบันเทิงเนี่ยให้อำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ท้องที่เป็นคนกำกับดูแลเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดตำรวจไม่ตรวจจับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องไปไล่ดูในข้อเท็จจริงว่ามีการละเว้นหรือเปล่าซึ่งการละเว้นเนี่ยแน่นอนทุกคนก็รู้อยู่ว่ามันต้องมาจากการจ่ายสวยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ละเว้นการจับกลุ่มหรือการตรวจสอบนี่คือสิ่งที่เราต้องแก้ให้เห็นเป็นรูปธรรมว่ากรุงเทพมันต้องเป็นเมืองที่ไม่สามารถจะจ่ายสินบนเพื่อเปิดอาคารผิดประเภทได้
0: คำถามสำคัญคือใครบ้างจะต้องรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแน่นอนค่ะต้นทางก็คือผู้ประกอบการที่เลี่ยงบาลีนะคะไปจดทะเบียนเป็นร้านอาหารทั้งที่เข้าข่ายการเป็นสถานบันเทิงนะคะทำกิจกรรมต้องห้ามด้วยเปิดเกินเวลาด้วยและมาตรฐานความปลอดภัยก็ย่อหย่อนด้วยนะคะแต่แค่ผู้ประกอบการอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอค่ะคนที่จะต้องรับผิดชอบต่อมาคือกลไกหน่วยงานของภาครัฐนะคะทั้งทางด้านของกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตในพื้นที่ตรงนั้นก็คือพื้นที่ของจตุจักรรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำนักงานเขตจตุจักรและกทม.ในฐานะของผู้ที่อนุญาตนะคะกำลังถูกตั้งคำถามถึงการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยค่ะว่าปล่อยผ่านมาได้อย่างไรและสุดท้ายคือตำรวจในท้องที่นะคะที่อนุญาตให้เปิดร้านเกินเวลาและทำกิจกรรมต้องห้ามตามสิ่งที่ขออนุญาตจดทะเบียนไว้ทำไมถึงเกิดขึ้นได้พฤติการ

0: ที่เกิดขึ้นลักษณะนี้ทำให้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันตั้งข้อสังเกตว่าการเพิกเฉยละเลยปล่อยผ่านโยงใยไปถึงการเรียกรับส่วยนะคะและส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนค่ะ
1: ซึ่งคดีในส่วนของคดีความเนี่ยทางเจ้าของร้านหุ้นส่วนนะครับก็รับผิดชอบไปในเรื่องของการประมาทเลินเล่อตามป.วิทยาแต่ในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนปล่อยปละละเลยให้เกิดขึ้นได้เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้สังคมไทยต้องให้น้ำหนักแล้วก็จี้ไปที่ประเด็นนี้ด้วยครับเพราะว่าหน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบไม่ให้เกิดเหตุร้ายพวกนี้เขากลับละเว้นหรือปล่อยปละละเลยได้เนี่ยอันเนื่องมาจากอาจจะมีสินบนมาเกี่ยวข้องมีการรับส่วยก็เลยไม่ทําหน้าที่เลยใช่ไหมอันนี้ครับคือสิ่งที่เราต้องตั้งคําถามตรงนี้มันเราเจอหลายที่ทั่วประเทศนะครับไม่ใช่ท้องที่นี้ท้องที่เดียวพวกเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็จะเดินสายไปหาเจ้าของร้านแหละครับว่าเป็นใครถ้าร้านไหนไม่ยอมจ่ายก็จะมีวิธีการเรียกว่าเอาอํานาจตามกฎหมายเนี่ยมากลั่นแกล้งได้เรียกง่ายว่าใครมาเป็นผู้กำกับสถานีหรือคนที่กํากับดูแลหน่วยงานตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเงินไหลขึ้นไปตามระบบใครไม่รับก็อาจจะเป็นเหมือนแกะขาวในแกะดําก็อยู่ไม่ได
0: ้ยังไม่ได้สรุปนะคะว่ากรณีนี้รับส่วยค่ะแต่เป็นข้อสังเกตจากทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันที่ให้ข้อมูลนะคะว่ามีความเป็นไปได้และข้อมูลจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันยังพบอีกด้วยค่ะว่าในบางพื้นที่มีการเรียกรับผลประโยชน์จากใบอนุญาตการขายสุราเดือนละ500บาทย้ํานะคะว่านี่แค่ใบอนุญาตแค่1ใบเท่านั้นซึ่งแต่ละร้านอาหารก็จะมีใบอนุญาตนับ10ใบที่สามารถเรียกรับผลประโยชน์ได้อย่างมหาศาลซึ่งสิ่งนี้สะท้อนถึงช่องโหว่คือมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและถือกฎหมายกันคนละฉบับด้วยค่ะสิ่งที่เห็นกำลังสะท้อนว่าเม็ดเงินนั้นสำคัญกว่าความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนหรือไม่นะคะตั้งแต่ระดับผู้ประกอบการเลยค่ะที่เลี่ยงบาลีให้ความสำคัญกับเม็ดเงินต้นทุนมากกว่าเรื่องของความปลอดภัยและกำไรนะคะในขณะที่กลไกของภาครัฐที่ย่อหย่อนเรื่องของการตรวจสอบก็พยายามใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินเช่นเดียวกันถ้าหากยังเป็นแบบนี้แน่นอนภาพใหญ่นะคะปัญหาคอร์รัปชันก็กำลังจะกัดกร่อนแล้วก็กัดกินความเชื่อมั่นรวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนด้วยค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณบุษรินค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเราคุยกันถึงวัสดุตัวสำคัญครับที่ทำให้ไฟมันลามเร็วก็คือโฟมซับเสียงหรือว่าแผ่นซับเสียงนะครับพูดมาหลายวันแล้วดูหน้าตาของมันดีกว่าครับวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปทั้งร้านที่เขาติดแผ่นซับเสียงแล้วก็ร้านที่เขาขายแผ่นซับเสียงแผ่นมันใหญ่อยู่เหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมครับดูเผินๆเหมือนจะไม่แตกต่างกันแต่จริงๆแล้วถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่ครับเนี่ยซูมแผ่นที่อยู่ทางผมฝั่งของผมเนี่ยมันจะวิบๆหน่อยมันมีประกายระยิบยับเห็นไหมฮะแบบนี้นะเห็นยิบๆใช่ไหมฮะท่านผู้ชมมันมีประกายอยู่ที่ผมถือไอ้แบบนี้ผมบอกใบ้ว่ามันกันไฟลุกลามไม่ได้แปลว่าติดไฟแต่มันหน่วงในการที่ไฟมันจะลามส่วนแผ่นโน้นฮะนี่ดำทึบแบบนี้ดำด้านอันนี้เดี๋ยวรู้กันนะครับลองเลยดีไหมเนี่ยจุดไฟเลยได้ไหม
2: ค่ะโฟมกันเสียงหรือที่เรียกกันว่าโฟมรังไข่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมทีมข่าวที่วันนี้ลงพื้นที่ไปสำรวจเนี่ยบอกว่ามันมีวัสดุหลายเกรด
3: ครับ
2: แล้วก็มันมีการออกแบบเนี่ยหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ได้แปลว่าการมีกากเพชรเนี่ยจะเป็นของดีหรือว่ากันไฟได้แต่ว่ามันออกแบบรูปแบบมาหลากหลายรูปแบบซึ่งไอ้วัสดุกันเสียงเนี่ยมันใช้ตกแต่งภายในร้านเนี่ยคะเขาก็เลยมีการออกแบบให้มันมีลวดลายมีกากเพชรเพื่อให้มันสวยงามด้วยนะคะคือดูภายนอกเนี่ยแทบจะแยกไม่ออกว่าอันไหนมันกันไฟได
3: ้
2: อันไหนมันไม่ได้กันไฟ
3: ต้องถามทางร้าน
2: แล้วราคาเนี่ยก็มีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรอาจจะไม่ได้ต่างกันมากแต่แตกต่างกันอยู่พอสมควรนะคะถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์ที่ผ่านมาเวลาเกิดไฟไหม้สถานประกอบการหรือว่าสถานบันเทิงไล่มาตั้งแต่ซานติก้าผับเมาเทนบีผับหรือว่าล่าสุดโรงเบียร์นาลาดปราวเนี่ย
3: ตัวนี้เลย
2: มันมีต้นเหตุหรือว่าต้นตอมาจากตัวนี้แหละค่ะก็คือวัสดุซับเสียงหรือว่าโฟมซับเสียงนะคะที่อาจจะมีการผสมตัวโพลียูรีเทนโฟมหรือว่า PU โฟมซึ่งมันเป็นวัสดุตระกูลเดียวกับสกุตชี
3: ่
2: นะคะแต่ถ้าผู้ประกอบการเขาเลือกใช้โฟมซับเสียงที่เกรดที่มันไม่ได้มาตรฐานนะคะมันก็อาจจะไม่ได้มีการผสมพวกสารหน่วงไฟ
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นอันนี้แหละคืออันตรายเพราะว่าเวลามันโดนไฟมันก็จะลามไฟกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็มันจะมีกลิ่นของแก๊สพิษผสมมาด้วย
3: เนี่ยแหละฮะเราอยากจะลองตรงนี้เลยท่านผู้ชม

0: แต่ถ้าลองจริงเนี่ยอาจจะต้องหนีกันเลยนะฮะอาจจะมีเสียงสัญญาณเตือนเดี๋ยวคนจะตกใจได้ทีมข่าวของเราส่วนที่หายไปเนี่ยครับเขาลองพิสูจน์มาแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวลองดูการทดสอบครับ
1: ทดสอบให้คุณผู้ชมได้เห็นความแตกต่างนะครับระหว่างแผ่นซับเสียงที่เป็นแบบธรรมดาซึ่งราคาถูกกว่ากับแผ่นซับเสียงกันลามไฟซึ่งอาจจะมีราคาสูงขึ้นมาครับว่าความแตกต่างถ้าเกิดว่าเกิดเหตุอัคคีภัย2 อย่างนี้แบบไหนจะป้องกันไฟได้ดีกว่ากันครับนี่ครับเราจะเห็นว่าแบบธรรมดาไฟลุกท่วมเลยคุณผู้ชมครับแต่แบบกันลามไฟนะครับไฟไม่ลุกเลยนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่าง2 อย่างนี้ครับ
0: ก็ทดลองให้เห็นแบบนี้นะครับไม่ได้แปลว่ามันไม่ไหม้นะท่านผู้ชมแต่ความสามารถของแผ่นซับเสียงที่มันป้องกันการลามไฟเนี่ยมันหน่วงไฟไม่ให้ลุกลามครับทั้ง2ชนิดที่เราทดลองเมื่อสักครู่เนี่ยท่านผู้ชมครับอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันครับก็คือใช้เปลวไฟสัมผัสในระยะเวลาใกล้เคียงกันนะครับผลที่ได้ก็คือแผ่นซับเสียงทั่วไปพอติดไฟครับมันลุกเร็วเปลวไฟเนี่ยลุกลามต่อเนื่องแม้จะมาจากแหล่งกำเนิดไฟเดียวกันพอเอาแหล่งกำเนิดไฟออกแล้ววัสดุบางส่วนสำหรับแผ่นซับเสียงทั่วไปนะครับมันก็ยังไหม้ต่อเนื่องแล้วก็เกิดควันสีดำเยอะมากครับขณะที่แผ่นซับเสียงชนิดหน่วงการลุกลามไฟแม้ว่าผิววัสดุเนี่ยจะได้รับความเสียหายจากความร้อนครับแต่เปลวไฟของมันจะลามช้ากว่ามีความสามารถในการหน่วงไฟนะครับพอยกแหล่งกำเนิดไฟออกเอาเทียนเนี่ยดึงออกมาเปลวไฟดับลงทันทีครับไม่ลุกไหมเหมือนกับวัสดุทั่วไปนะครับการทดลองครั้งนี้ครับเป็นเพียงการเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุในสภาวะจำลองนะครับไม่สามารถใช้ยืนยันสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ใดๆได้ทั้งสิ้นเราทดลองแผ่นซับเสียง2แบบให้ดูเท่านั้นเพราะในสถานการณ์จริงครับเวลาเกิดไฟไหม้เนี่ยท่านผู้ชมครับมันมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยทั้งแหล่งกำเนิดไฟปริมาณออกซิเจนโครงสร้างอาคารและวัสดุอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบอยู่ในอาคารครับ
2: ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจร้านจำหน่ายแผ่นซับเสียงหรือโฟมซับเสียงเนี่ยนะคะก็พบว่าปัจจุบันมันมีวัสดุให้เลือกหลากหลายประเภทแต่หลักๆจะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือแบบกันลามไฟกับแบบธรรมดาราคาแบบกันลามไฟมันก็จะสูงกว่าแบบธรรมดาอาจจะหลักร้อยบาทต่อตารางเมตรผู้จำหน่ายระบุว่าแผ่นซับเสียงที่ป้องกันการลามไฟจะนิยมใช้ในอาคารสาธารณะพวกโรงแรมหรือสถานประกอบการต่างๆที่กำหนดว่าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดมีกฎหมายควบคุมก็ต้องทำตามแต่บางแห่งอาจจะเลือกใช้วัสดุที่คำนึงถึงต้นทุนก็จะเลือกไปซื้อในราคาที่ถูกกว่าค่ะ
3: จะมีราคาที่สูงกว่าเพราะว่าในแง่ของเรื่องของการผลิตเองด้วยวัตถุดิบในการนำมาผลิตตัวแผ่นเกรดไม้ลามไฟก็จะใช้ต้นทุนที่สูงกว่า
4: ค่ะต่างกันเยอะมากไหมครับเทียบเป็นเท่า2เท่า
3: อาจจะแตกต่างประมาณ2เท่าค่ะ
0: ราคาก็เป็นปัจจัยสำคัญนะครับทีมข่าวเนี่ยลองให้คนขายเนี่ยเขาลองคำนวณราคาแผ่นซับเสียงครับสมมติถ้าเราจะเอาแผ่นซับเสียง2เกรด2แบบเอาไปติดตั้งในร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพื้นที่เนี่ย160ตารางเมตรจะต้องใช้เงินเท่าไหร่สมมุติถ้าใช้แผ่นซับเสียงแบบธรรมดาครับแบบไม่กันการลามไฟเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 82,000 บาทครับ 82,000 นะแบบธรรมดาท่านผู้ชมแต่ถ้าเป็นแผ่นซับเสียงแบบกันลามไฟราคาจะอยู่ที่ 114,000 บาทครับต่างกันชัดเจนซึ่งราคาเนี้ยยังไม่รวมค่าติดตั้งนะครับรองประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยวสท.ครับบอกว่าตามกฎกระทรวงเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการปี2555มีข้อบังคับชัดเจนนะครับว่าวัสดุประเภทโฟมหรือแผ่นซับเสียงต้องมีคุณสมบัติป้องกันการลามไฟแล้วก็มีดัชนีการเกิดควันต่ำแต่สถานที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานบริการครับแล้วก็อยู่นอกพื้นที่โซนิ่งจึงไม่มีข้อบังคับเรื่องวัสดุและระบบความปลอดภัยอัคคีภัยเข้มงวดมันไม่เข้มเท่ากับสถานบริการครับ
5: ถ้าเกิดมันอันที่หนึ่งนะครับถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วตัวฉนวนทั้งหลายที่ใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฉนวนความร้อนฉนวนซับเสียงทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎกระทรวงกำหนดเนี่ย
6: ครับ
5: เวลาไฟไหม้อันที่หนึ่งคือลามช้ามันก็จะไม่ลุกวูบขึ้นมาเหมือนคลิปที่เราเห็นแล้วก็ควันก็จะน้อยก็จะทำให้ด้านในเนี่ยมีทัศนวิสัยที่สามารถ

0: ารถมองเห็นเส้นทางหนีไฟได้ชัดเจนกว่านี้อันนี้มันควันมันก็คลุ้งทึบไปอยู่ข้างในเลยถ้าเราดูจากคลิปเนี่ยคนที่เขาหนีมาทางประตูฝั่งซ้ายที่ควันยังมาไม่ถึงเนี่ยพอเขาแผนกล้องไปอีกฝั่งนึงคือทึบจนไม่เห็นเปลวไฟเลยด้วยซ้ำแสดงว่าควันมันหนาแน่นมาก
1: นายจุลดิษฐ์ครับตั้งข้อสังเกตแบบนี้ถ้าผู้ประกอบการเนี่ยเลือกใช้วิธีเลี่ยงกฎหมายไปจดทะเบียนสถานประกอบการเป็นประเภทอื่นก็คือไม่ใช่สถานบริการไปจดเป็นประเทศอื่นไปจดเป็นประเภทอื่นเพื่อลดข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเนี่ยถ้าทำแบบนี้กันเยอะๆปัญหาใหญ่เลยครับ
2: ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนค่ะว่าแรงงานชาวลาวที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะคะจะได้รับการเยียวยาอย่างไรเพื่อนแรงงานที่ทำงานด้วยกันวันนี้มาทวงถามความชัดเจนเรื่องนี้ส่วนญาติที่มารับร่างผู้เสียชีวิตชาวลาว2คนยืนยันผู้เสียชีวิตมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องค่ะญาติของแรงงานชาวลาวที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้2คนมารับร่างผู้เสียชีวิตนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่แขวงสวรรณเขตประเทศลาวนะคะนางสาวป้อนจิระวงศ์น้าสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าขณะนี้ทุกคนยังไม่อยากเรียกร้องเรื่องการเยียวยามีจุดหมายเดียวก็คือต้องการจะนำร่างของหลานชายกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดบอกว่าหลานชายทั้ง2คนทำงานที่โรงเบียร์มีใบอนุญาตทำงานถูกต้องแต่ไม่ได้ทำประกันสังคมหรือประกันชีวิตไว้จึงไม่แน่ใจว่าจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาหรือไม
3: ่ยังไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่ายังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยใช่แต่ก็มีข้อมูลกับทางน้าไม่ได้อยู่ไม่ได้ทำงานที่เดียวกับน้องอยู่คนละที่
4: ทำงานในไทยเน
3: า
4: ะ
3: ทำงานในไทยค่ะ
4: แต่ว่าเขาไม่ได้ทำประกัน
3: ใช่ไหม
4: จริ งๆมีประกันไหมอ
3: ันนี้ไม่ทราบนะ
1: นางสาวไหมอายุ22ปีครับและนายสมัยอายุ21ปีนะครับเป็นเพื่อนชาวลาวที่ทำงานร้านโรงเบียร์เหมือนกันบอกว่าการมาทำงานที่ร้านแห่งนี้ครับส่วนใหญ่เป็นการชักชวนของญาติพี่น้องนะครับที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันครับทั้งหมดมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องแต่ไม่มีประกันสังคมแล้วก็ไม่รู้ว่าตนเองมีประกันอะไรบ้างหรือไม่เนื่องจากทางร้านเนี่ยไม่เคยแจ้งสวัสดิการอื่นๆนะครับมีแค่เงินเดือนที่ได้เดือนละประมาณ 10,000 ถึง 12,000 บาทครับการเลือกทำงานที่ไทยครับเพราะเป็นเสาหลักของครอบครัวและที่บ้านไม่มีงานทำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับอยากจะให้เพื่อนที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมซึ่งทุกวันนี้ยังไม่มีคำตอบครับ
5: บ้านเรามันแรงอ่ะพี่เราจำใจต้องมาแล้วต้องมาเจออะไรแบบนี้
4: เงินเดือนถึงสองมันลดกว่าที่นู่นอ
5: ย่างที่เข้ามาใหม่อย่างเข้าใหม่ก็เหมือนเดียวครับพวกผมไม่คิดเลยครับแค่พวกผมตอนนี้อยากให้ความเป็นธรรมกับเพื่อนผมที่เสียชีวิตแล้วก็อย่างแล้วก็ทุกคนด้วยอยากให้ช่วยเหลือแบบทุกอย่างเลยอยากให้รับออกมารับผิดชอบทุกอย่างเพราะว่าตอนนี้ญาติผู้ใหญ่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยครับพวกผมมีแต่นอนรอความหวังอย่างเดียว
2: เพื่อนแรงงานชาวลาวยังบอกด้วยค่ะว่าอนาคตอยากให้แรงงานข้ามชาติที่มาทำงานในไทยอย่างถูกต้องมีสวัสดิการที่เป็นประกันสุขภาพและประกันชีวิตจากนายจ้างอย่างชัดเจนเพราะว่าถ้าเกิดกรณีแบบนี้อีกคนที่อยู่ข้างหลังก็จะได้รับการชดเชยเยียวยาค่ะ
1: การสูญเสียที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ครับการเยียวยาไม่ง่ายนะครับถ้าย้อนกลับไป4ปีที่แล้วครับเหตุการณ์เมาท์เทนบีที่ชลบุรีนะครับวันนี้ครอบครัวของผู้สูญเสียบางรายเนี่ยยังไม่ได้รับการเยียวยาจากร้านเลยนะครับแม้ว่าศาลชั้นต้นจะมีคำตัดสินมาแล้วก็ตามครับนาวาตรีจำลองเรืองฤทธิ์ลุงของนายสุรการเรืองฤทธิ์หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้เมาท์เทนบีผับที่อำเภอสัตหีบชลบุรีนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่5สิงหาคมปี65ครับเขาบอกว่าเวลาเนี่ยผ่านมาเกือบ4ปีแล้วครับแต่ครอบครัวยังต้องเผชิญกับผลกระทบของความสูญเสียครั้งนั้นและยังรอความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมครับหลังเกิดเหตุครอบครัวได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐในระดับหนึ่งส่วนเจ้าของสถานประกอบการครับได้มอบเงินช่วยเหลือค่าจัดทำศพรวม3ครั้งครั้งละ 50,000 บาทนะครับรวมแล้ว 150,000 บาทแต่เป็นการช่วยเหลือในช่วงแรกเท่านั้นไม่ใช่ค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษาของศาลครับ คดีนี้ศาลจังหวัดพัทยามีคำพิพากษา

0: ษาวันที่18มีนาคมปี68นะครับลงโทษจำเลยทั้ง4คนโดยเจ้าของสถานประกอบการถูกพิพากษาจำคุก10ปีโดยไม่รอลงอาญาครับขณะที่ช่างไฟฟ้าถูกพิพากษาจำคุก5ปีหลังรับสารภาพความผิดนอกจากนี้ครับศาลยังมีคำสั่งให้จำเลยร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนะครับโดยกำหนดค่าเสียหายเป็นรายบุคคลตามความเสียหายที่เกิดขึ้นครับแม้ศาลชั้นต้นเนี่ยจะมีคำพิพากษาไปแล้วครับแต่คดียังไม่ถึงที่สุดเนื่องจากจำเลยใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ทำให้การบังคับคดีในส่วนของค่าสินไหมทดแทนยังไม่สามารถดำเนินการได้นะครับครอบครัวผู้เสียหายจำนวนมากยังไม่ได้รับเงินชดเชยตามคำพิพากษาครับและต้องรอผลการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ด้วย
1: ผู้ที่รับความสูญเสียหรือเสียหายเนี่ยจะรับการเยียวยาตามกฎหมายที่จะลงโทษหรือเยียวยาให้กับญาติผู้เสียหายหรือผู้เสียหายที่รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับเนี่ยกระบวนการนี้ล่าช้ามากเนื่องจากกระบวนการในการชดใช้เพราะว่าฝ่ายจำเลยก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นหลังจากศาลชั้นต้นตัดสินแล้วก็ยังมีสิทธิ์จะยื่นอุทธรณ์ต่อสู้ในคำพิพากษาของศาลก็ไม่ยอมชดใช้ไม่ยอมดำเนินการตามที่ศาลตัดสินนะครับ
2: นายรณรงค์แก้วเพชรทนายความบอกว่าแม้การอุทธรณ์จะเป็นสิทธิ์ของจำเลยตามกฎหมายแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นก็คือผู้เสียหายต้องรอจนกว่าคดีจะถึงที่สิ้นสุดจึงจะสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพื่อรับค่าสินไหมทดแทนได้เว้นแต่จำเลยจะชดใช้ค่าเสียหายโดยสมัครใจซึ่งครอบครัวผู้เสียหายก็ยังเรียกค่าเสียหายจากเทศบาลตำบลสัตหีบและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรวมมูลค่ากว่า160ล้านบาทนะคะโดยเห็นว่าทั้ง2หน่วยงานมีหน้าที่กำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและสถานประกอบการแต่คดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองและยังไม่มีข้อยุติค่ะ
3: ทำไม Mountain Bee ซันติก้าผับต้องฟ้องส่วนราชการซันติก้าผับในฟ้องกทม. Mountain Bee ในฟ้องเทศบาลสัตหีบทำไมต้องฟ้องเพื่อให้มีมาตรการล้อมคอกที่แน่นอนกว่านี้คือถ้าทุกคนบังคับใช้กฎหมายมันจะไม่เกิดเหตุเพราะเวลาเกิดเหตุทุกคนหายหัวกันหมดหายหัวจริงๆวันนี้เราเห็นทุกหน่วยงานมาบอกแจกผ่านไป1เดือนผ่านไป2เดือนไอ้ที่บอกมีสิทธิ์ได้แสนบาทตรงแสนบาทหน่วยงานนั้นกองทุนนั้นสำนักนั้นสำนักนี้มาให้เป็นล้านเป็นล้านถึงเวลาหายหัวหมดไม่ได้ให้ตามสัญญาหรอกคุณต้องนับวันที่เหยื่อได้เงินจริง
0: ๆสิ่งที่ครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ Mountain Bee นะครับเขาตั้งคำถามครับถึงไฟไหม้ที่โรงเบียร์ครั้งล่าสุดเขาบอกเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยหลายคนพูดถึงมาตรการความปลอดภัยแต่ครอบครัวของผู้สูญเสียเขาเรียกร้องครับให้ทบทวนอีก2เรื่อง1การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่รัฐครับทำไมมันยังเกิดแบบนี้อีก2ครับเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายครับ2ประเด็นนี้ครอบครัวที่เขาเคยสูญเสียมาก่อนอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยทบทวนด้วยนอกจากมาตรการความปลอดภัยที่ต้องเข้มงวดครับ
2: พนักงานร้านอาหารกลางคืนนักร้องนักดนตรีที่เล่นดนตรีตอนกลางคืนออกมาแสดงความกังวลทันทีหลังจากเห็นภาพความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับร้านณลาดพร้าวนะคะโดยบอกว่ามีประสบการณ์มาแล้วนักร้องนักดนตรีบางคนที่มีชื่อเสียงก็เคยรีวิวบอกไปเล่นในร้านบางร้านบางแห่งก็ไม่คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเช่นปล่อยให้มีไฟรั่วอากาศไม่ถ่ายเททางหนีไฟก็ไม่มีในบางที่บางแห่งนะคะกลุ่มนี้จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยค่ะเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเรื่องนี้ไม่เพียงสร้างความกังวลใจให้กับลูกค้าที่ไปใช้บริการนะคะแต่ส่งผลกระทบต่อพนักงานที่ต้องทำงานในร้านในผับบาร์หรือสถานบันเทิงสถานประกอบการลักษณะนี้เช่นสถานบันเทิงแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตสายไหมค่ะแม้ว่าจะเป็นร้านใหญ่มีความพร้อมเรื่องการรักษาความปลอดภัยและอัคคีภัยแต่ว่าพนักงานเสิร์ฟภายในร้านยอมรับกังวลไม่น้อยเราว่าเป็นอาชีพที่ต้องเจอกับความเสี่ยงแต่หลังจากนี้คงต้องปรับตัวคอยสังเกตเรื่องความผิดปกติภายในร้านมากขึ้นแล้วก็จะช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับลูกค้าด้วยถ้าเกิดความผิดปกติต้องรีบแจ้งเจ้าของร้านให้ทราบเพื่อแก้ไขสถานการณ์ทันที
4: ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เราค่อย ถ้าเกิดเหตุการณ์

0: อะไรที่มันเป็นควรเป็นอะไรขึ้นก็แจ้งหัวหน้าแล้วก็แจ้งเจ้าของร้านให้ดูแล
1: ก็คืออาจจะใช้ความระมัดระวังและสอดส่อง
0: สอดส่องช่วยๆกันครับ
1: ช่วยกัน
0: ครับถ้าเห็นอะไรที่มันไม่ดีก็บอกด้วยกันทํางานด้วยกันแบบเด็กเสิร์ฟแล้วก็หัวหน้าเจ้าของร้านที่มันจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ครับ
1: ทํางานที่นี่มากี่ปีแล้วครับ
0: ปีกว่าแล้ว
2: ผู้ประกอบการเขาก็จะสั่งให้เราแบบช่วยเป็นหูเป็นตาหรือว่าเรื่องจะเป็นขวัญอะไรพวกนี้หรือว่ามีกลิ่นอะไรที่มันแบบแปลกๆเราก็จะเสนอหรือไม่ก็แนะนําให้ลูกค้าแล้วก็เราก็จะหาสาเหตุว่ามันกลิ่นนี้มันเกิดจากอะไรแล้วเราก็จะหาทางต้นเหตุอะไรประมาณนี้ครับ
3: ในมุมของศิลปินบ้างครับอย่างนายทันชนนพวงเพชรนะครับเป็นศิลปินจากค่ายไหทองคำครับเขาก็สะท้อนความกังวลในการทำงานในสถานบันเทิงให้ฟังเหมือนกันครับเขาบอกว่าเวทีการแสดงส่วนใหญ่เนี่ยมักจะอยู่ส่วนลึกสุดอยู่ในสุดของร้านเขาก็ตั้งคำถามกับตัวเองเสมอนะครับถ้ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยจะเอาชีวิตรอดทันไหมที่ผ่านมาครับทำได้เพียงคอยมองหาทางหนีไฟแล้วก็สำรองเอาไว้ทุกครั้งจึงอยากให้ผู้ประกอบการผับบาร์เนี่ยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยครับโดยเฉพาะการจัดซ้อมหนีไฟและการฝึกซ้อมพนักงานให้พร้อมทำหน้าที่ในการนำทางอพยพลูกค้าครับ
4: ถ้าในมุมมองของศิลปินเองนะครับยังไงศิลปินเลือกไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเจ้าภาพหรือว่าร้านเป็นคนจ้างถูกไหมครับ
5: ครับ
4: เพราะฉะนั้นสถานการณ์หน้างานเราก็จะไม่รู้เลยว่าร้านนั้นบางทีเราเพิ่งไปครั้งแรกเราก็ไม่รู้ว่ามาตรการนั้นเขาร้านนั้นจะมีมาตรการแบบไหนแล้วก็จะมีแผนรองรับอย่างไรซึ่งตัวศิลปินเองหรือว่านักร้องนักดนตรีเองที่จะไปทำงานที่ร้านนั้นนะครับก็ต้องดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วยส่วนหนึ่งอันนี้ในมุมของศิลปินหรือว่านักร้องนักดนตรี
6: เช่นเดียวกับนายอัธพงศ์ประสงค์สินนักร้องอาชีพที่เดินสายแสดงตามร้านอาหารและสถานบันเทิงมานานกว่า16ปียอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้กังวลทุกครั้งที่รับงานก็จะพยายามสังเกตตำแหน่งของประตูเข้าออกและประตูหนีไฟเส้นทางหนีไฟของร้านนะคะแม้ไม่คิดว่าจะต้องใช้งานจริงก็ตามค่ะ
7: ในเรื่องของความปลอดภัยเราที่เป็นนักดนตรีค่อนข้างที่จะดูอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับเพราะมันก็ดูยากแต่เท่าที่เราดูได้ก็คือบนเวทีเนี่ยก็จะมีพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรพวกนี้เยอะแล้วก็ดูการวางสายไฟอะไรพวกนี้ครับก็คงทําได้เท่านั้นนะครับแล้วก็อย่างบนเวทีเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์สําหรับนักดนตรีที่เอาไว้แบบกันไฟกระชากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนั้นหลักๆเขาไว้สําหรับป้องกันไม่ให้เครื่องดนตรีเกิดความเสียหายเราดูได้แค่นั้นจริงๆครับแต่ว่าเรื่องของการวางระบบไฟเนี่ยอันนี้ยากครับทําอะไรไม่ได้นอกจากตั้งสติแล้วก็ต้องรีบออกจากที่ตรงนั้นให้เร็วที่สุดนะครับถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆใช่เพราะบางครั้งเนี่ยอย่างนักดนตรีเงี้ยบางทีเค้าก็มีอุปกรณ์เช่นเครื่องดนตรีหรือว่าอุปกรณ์เอฟเฟคอะไรพวกเนี้ยครับมันก็ราคาแพงบางทีการชั่งใจแม้เสี้ยวเดียวเนี่ยเราไม่อยากให้อุปกรณ์เราเสียหายแต่ถ้าเราชั่งใจแม้แต่แป๊บเดียวก็อาจจะทำให้เราหนีไม่ทันก็ได
6: ้ขณะที่เจ้าของร้านในตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีพาทีมข่าวไปตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินนะคะโดยพบว่าทางร้านติดตั้งถังดับเพลิงเอาไว้2จุดมีในห้องครัวอีก1จุดซึ่งเป็นถังขนาดใหญ่พร้อมจัดให้มีทางเข้าออก2ทางค่ะเปิดใช้งานได้ตลอดเวลาและออกแบบพื้นที่ให้โปร่งนะคะเพื่อให้ลูกค้าสามารถเคลื่อนย้ายอพยพออกจากร้านได้สะดวกถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นค่ะ
3: ชีวิตคนไทยอยู่กับความเสี่ยงรายวันนะครับช่วง2สัปดาห์มานี้มีแต่เหตุที่ไม่คาดคิดแล้วก็เกิดขึ้นแบบนี้ซ้ำๆครับมีพลุระเบิดนะครับที่โรงจอดรถอยู่ในบ้านหลังหนึ่งครับแรงระเบิดเนี่ยทำให้บ้านเสียหายไป12หลังด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับมีหลายประเด็นที่จะต้องตรวจสอบกันครับใบอนุญาตได้มายังไงบ้านหลังนี้อยู่ใกล้กับบ้านหลังอื่นๆมีคนได้รับความเสียหายครับนี่เป็นสภาพความเสียหายนะครับของบ้านจุดเกิดเหตุจากเหตุพลุระเบิดครับที่บ้านไร่ตีนน้ำต ำบลต้นมะม่วงอำเภอ

0: เมืองเพชรบุรีนะครับแรงระเบิดทำให้หลังคาและฝ้าเพดานของบ้านเสียหายครับพันตำรวจเอกโชคชัยเงียนเซนผู้กำกับการสภ.เมืองเพชรบุรีพร้อมด้วยร้อยตรีกนกศักดิ์มุทาการครับนายกเทศมนตรีตำบลต้นมะม่วงลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับพบผู้บาดเจ็บ2คนครับก็คือนายสงกรานต์ ณภาพรมงคลเป็นอดีตกำนันตำบลต้นมะม่วงและภรรยาครับ2คนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับมีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะและหูอื้อครับการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสงกรานต์และภรรยาอยู่ในบ้านนะครับส่วนพลุซึ่งเป็นดินดำวางไว้ที่โรงจอดรถแรงระเบิดเนี่ยทำให้บ้านเสียหายทั้งหมด12หลังครับรวมทั้งบ้านที่เกิดเหตุด้วยส่วนใหญ่หลังคาและฝ้าเพดานเนี่ยพังกระเบื้องแตกร้าวแล้วก็มีรถเก๋งและรถกระบะเสียหาย2คันครับชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงนะครับเล่าให้ฟังบอกว่าได้ยินเสียงดังครับทีแรกคิดว่าเป็นหม้อแปลงระเบิดจากนั้นก็เห็นควันไฟลอยขึ้นแรงระเบิดเนี่ยทำให้บ้านเสียหายเกือบทั้งหลังนะครับแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บเพราะขณะเกิดเหตุไม่ได้อยู่ในบ้านครับ
1: พี่จะซักถุงเท้านี่เห็นก็นึกว่าหม้อแปลงระเบิดนั่งเฉยเอาเห็นทีไอ้หลานชายก็ยกไอ้นู่นยกไอ้นี่หันเทียวไฟไหม้ไฟควันขโมงเลย
2: ที่บ้านไฟไหม้ด้วยเหรอ
1: ไม่ไหม
2: ้อ๋อ
1: ควันหมอกอ่ะ
2: ควันหมอกแต่ที่บ้านพังหมดเลยเหรอคะ
1: ไปดูได้เลย
3: จากการตรวจสอบพบว่ามีใบอนุญาตประกอบกิจการทำพลุดอกไม้ไฟอย่างถูกต้องได้รับอนุญาตจากอำเภอเมืองเพชรบุรีออกใบอนุญาตเมื่อวันที่20ธันวาคมปี2568และใบอนุญาตก็จะหมดอายุในวันที่19ธันวาคมปี2569ซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการเนี่ยค่ะมันต้องต่ออายุทุกปีทีนี้ตามกฎหมายสถานที่ตั้งประกอบกิจการพลุระบุเอาไว้มีใบอนุญาตก็จริงแต่ตามกฎหมายระบุสถานที่ตั้งต้องห่างจากเขตชุมชนอย่างน้อย200เมตรประเด็นนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะว่าสถานประกอบกิจการพลุตั้งก่อนจะมีชุมชนหรือไม่เนื่องจากดำเนินกิจการพลุดอกไม้ไฟมานานหลายปีค่ะ
0: แผนการจัดการและเยียวยาครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือการจัดการพื้นที่และหาสาเหตุตำรวจและฝ่ายปกครองจะร่วมกันลงพื้นที่ในการปิดกั้นเพื่อความปลอดภัยครับขณะเดียวกันก็จะประสานไปยังกองพิสูจน์หลักฐานนะครับเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุของการระเบิดอย่างละเอียดว่าเกิดจากอุบัติเหตุความประมาทหรือว่าปัจจัยอื่นใดซึ่งจะมีผลต่อขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายครับรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยานะครับรวมถึงประเด็นข้อเท็จจริงของที่ตั้งสถานประกอบกิจการอย่างที่คุณวันวิสาบอกตามกฎหมายเนี่ยมันต้องห่างชุมชน200เมตรไม่ใช่เหรอส่วนการเยียวยาและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับอันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะเร่งทำรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยส่งไปที่อำเภอครับเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการอนุมัติงบและกำหนดทิศทางในการช่วยเหลือซ่อมแซมครับ
3: คดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้รับการตรวจสอบและขยายผลจนนำมาสู่การจับกุมตัวผู้ต้องหาคดีอาญา3คนนะคะนางสาวสัตพรนะคะสำหรับผู้ต้องหาคนนี้ถูกสอบปากคำแล้วก็ถูกฝากขังไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งศาลก็ไม่ได้ให้ประกันตัวชั่วคราวนะคะอีก2คนที่ตามหากันคือนายพิชิตแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อว่านายอัศวินหรือคนที่ถูกเรียกว่าด็อกเตอร์วินนะคะยังถูกควบคุมตัวไปสอบสวนแล้วก็มีกำหนดจะฝากขังพรุ่งนี้2คนนี้เนี่ยค่ะแม้ว่าจะปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่ว่านายอัศวินให้การเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนนะคะตำรวจก็ควบคุมตัวไปตรวจสอบเพิ่มเติมในที่ทำงานย่านปากเกร็ดนนทบุรีค่ะนายอัศวินหรือด็อกเตอร์วินหนึ่งในผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี68แม้จะยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะแต่พนักงานสอบสวนบอกว่าเขาให้การเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามก็เลยควบคุมตัวไปค้นต่อในที่ทำงานย่านปากเกร็ดนนทบุรีเพื่อสืบค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งในการสืบสวนค่ะตำรวจพบบทบาทของนายอัศวินคนนี้มีบทบาททำหน้าที่เป็นคนประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจัดสอบตัวนายอัศวินเนี่ยค่ะเคยเป็นคณะทำงานของรัฐมนตรีด้วยซึ่งประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีก็กำชับให้รัฐมนตรีทุกคนคัดกรองบุคคลที่จะแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการการเมืองหรือตำแหน่งที่ปรึกษาพร้อมสั่งการให้ตรวจสอบบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมาก่อนหน้านี้ทั้งหมด นายกยอมรับบอกกังวลคดีทุจริตสอบมันจะเกิดแรงเหวี่ยงมาถึงตัวท่านนายกเองพร้อมตั้งคำถามถึงรัฐมนตรีว่าทำไมต้องมี

0: คณะทำงานและที่ปรึกษามากๆแล้วก็มองว่าถ้าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากก็ไม่ต้องมาเป็นรัฐมนตรีค่ะ
1: ก้าวหน้าจนมาถึงเป็นรัฐมนตรีแล้วนะยังมาตั้งทีมคณะทำงานที่20-30คนบ้าแล้ว
2: ฉะนั้นนายกไม่กังวลใช่ไหมคะว่าแรงเหวี่ยงมันจะมาถึงท่านนายกมากระทบท่านนายกอะไรตรงนี้ค่ะ
1: ผมกังวลไอ้ตัวรัฐมนตรีทั้งหลายว่าเออทำไมมาเป็นรัฐมนตรีแล้วทำไมจะต้องมีคณะทำงานเยอะแยะทำไมต้องมีที่ปรึกษาคณะอะไรเยอะแยะ
2: อ
1: ย่างนี้ก็ไม่ต้องเป็นแค่นั้นเอง
3: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับยอมรับนะครับว่านายอัศวินเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในคณะทำงานเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี68ครับแต่ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวยืนยันนะครับสอบสวนคดีนี้ได้อย่างเต็มที่จะไม่มีการแทรกแซงครับทีนี้ไทย PBS ลองไปตรวจสอบประวัติย้อนหลังครับไปดูประวัติของนายอัศวินโดยละเอียดนะครับพบว่าช่วงปี2565ครับเคยถูกคณะกรรมการการกระจายอำนาจของสภาเรียกเข้าชี้แจงมีข้อร้องเรียนให้ตรวจสอบกรณีการคัดเลือกสายงานผู้บริหารอบจ.และเทศบาลเมื่อปี64ครับตอนนั้นมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้จัดสอบนะครับและนายอัศวินเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับแต่สุดท้ายการเรียกชี้แจงในวงกรรมาธิการขณะนั้นก็ไม่ได้มีข้อสรุปความผิดต่อใครนะครับมีเพียงผู้เสียหายครับที่นำข้อมูลไปฟ้องคดีต่อศาลปกครองปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมครับ
0: จากประวัติการทำงานค่ะก็ยังพบว่านายอัศวินคนนี้เคยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ช่วงปี2564ถึง2567เคยเป็นคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียกระทรวงมหาดไทยและอีกหลายหน่วยงานตำแหน่งล่าสุดคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2569คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือนก่อนจะยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งวันที่25มิถุนายนปี2569หลังมีประเด็นถูกตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยละค่ะขณะเดียวกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางสาวสัตพรหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับถูกส่งตัวไปฝากขังเป็นคดีร่วมกันเป็นอั้งยี่ร่วมกันเป็นซ่องโจรร่วมกันเอาไปเสียซ่อนเร้นหรือทำให้สูญหายซึ่งเอกสารร่วมกันปลอมแปลงเอกสารราชการและร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นี่คือข้อกล่าวหานะคะซึ่งผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธหลังศาลรับฝากขังแล้วไม่อนุญาตให้ประกันตัวค่ะเพราะเกรงว่าอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานผู้ต้องหาคนสำคัญอีกคนตามหาตัวมาตั้งแต่วันแรกนี่ค
3: ่
0: ะนายพิชิตนะคะตำรวจควบคุมตัวได้ที่หน้ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก่อนที่นายพิชิตจะเข้ามอบตัวกับตำรวจและการสืบสวนก็ยังพบบทบาทของนายพิชิตอยู่ในระดับปฏิบัติการของเครือข่ายยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหานะคะและยังไม่ให้การซัดทอดใคร
3: วันนี้เนี่ยยังไม่มีคำตอบนะครับแต่คำตอบอาจจะอยู่ในใจของรองนายกปกรณ์แล้วครับเพราะจะต้องรายงานต่อนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับคณะกรรมการชุดใหญ่นี่ผมพูดถึงคณะกรรมการตรวจสอบของรัฐบาลที่มีรองนายกปกรณ์เนี่ยเป็นประธานอยู่หัวโต๊ะนะครับว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างโดยเฉพาะระดับบิ๊กแต่วันนี้ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ขอรายงานให้นายกทราบในวันพรุ่งนี้ก่อนครับแต่คำหนึ่งครับที่รองนายกพูดน่าสนใจก็คือบอกว่าสลดใจนะครับโดยเฉพาะเรื่อง IT risk ซึ่งหมายถึงระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลการสอบครับใช้คำว่าไม่ต่างอะไรกับการตั้งใจมาโกงตั้งแต่แรกครับหลังการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นปี68นะครับนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกแถลงชี้แจงความคืบหน้าครับหลังการรวบรวมข้อมูลแล้วก็กำหนดแนวทางในการสอบแล้วรวมไปถึงการรับทราบรายงานสรุปข้อมูลเบื้องต้นจากคณะทำงานนะครับแต่ยังไม่สามารถชี้แจงลงลึกในรายละเอียดได้จังหวะนี้นายปกรณ์เปรยว่าตามกระบวนการครับจะเป็นการชี้จุดบกพร่องใครต้องรับผิดชอบในขั้นตอนไหนแต่ไม่ใช่การชี้ตัวบุคคลและบทลงโทษหรือว่าการดำเนินคดีครับเพราะเรื่องนี้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานนะครับแต่ก็พูดสั้นๆครับบอกว่าหลังได้เห็นข้อมูลเนี่ย พูดได้ว่าสลด

0: ใจโดยเฉพาะเรื่อง IT Risk ซึ่งหมายถึงระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลการสอบรองนายกใช้คำว่ามันไม่ต่างอะไรกับคำว่าตั้งใจมาโกงตั้งแต่แรกครับ
1: เราเห็นข้อมูลที่น่าตกใจหลายอย่างนะครับที่ท่านนายกได้เคยเปิดเผยไปแล้วผลอันหนึ่งไม่ตรงกับอันหนึ่งอันนั้นเป็นเรื่องที่เห็นได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่รับไม่ได้อย่างยิ่งผมคิดว่าคนเหล่านี้นะครับหรือผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเข้ามารับราชการไม่ว่าจะในระดับใดๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าตั้งใจมาโกงเสียแต่แรกแล้วเนี่ยเราคงประเทศนี้คงไปต่อไม่ได้นะครับคณะกรรมการทุกคนเห็นพ้องต้องกันด้วยความสลดหดหู่ว่ามันแย่จริงๆครับ
0: ตามไทม์ไลน์ครับนายประกรณ์จะต้องรายงานตรงต่อนายกนะครับทุก10วันซึ่งครบกำหนดวันนี้ครับแล้วก็ย้ำในเหตุผลที่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดณเวลานี้ต่อสื่อมวลชนเพราะมันจะส่งผลต่อรูปคดีครับ
2: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรชี้แจงถึงกรอบการสืบสวนสอบสวนข้อมูล3ขั้นตอนค่ะ1เป็นขั้นตอนการเตรียมการสอบ2ระหว่างการสอบและกลุ่มที่เกี่ยวข้องก็คือคนสถานที่ข้อสอบการทำข้อสอบการคุมสอบสุดท้ายก็คือหลังการสอบประมวลผลตรวจข้อสอบการวิพากษ์วิจารณ์คะแนนสอบรวมถึงการสรุปผลว่าใครเกี่ยวข้องกับขั้นตอนไหนกฎหมายระเบียบและคำสั่งผบ.ตร.บอกว่าได้ข้อมูลเอกสารมาจากหน่วยงานต่างๆแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการคิดวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลค
3: ่
2: ะ
3: เราได้อยู่ในขั้นตอนของการวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลอยู่นะครับส่วนลงลึกรายละเอียดเนี่ยต้องเรียนด้วยความเคารพว่าจำเป็นที่จะต้องให้คณะทำงานเนี่ยได้รวบรวมข้อมูลเสียก่อนว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มใดหรือผู้ใดนะครับซึ่งจะนำมาในเรื่องของการวิเคราะห์ต่อไปครับและออกมาเป็นผลสรุปครับ
0: ตามขั้นตอนครับหลังจากรายงานให้กับนายกรับทราบในวันพรุ่งนี้นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยบอกว่าคณะกรรมการชุดใหญ่ในระดับรัฐบาลครับจะส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการกลางสอบท้องถิ่นหรือว่ากสทนะครับเป็นคนตัดสินในขั้นตอนสุดท้ายครับเพราะเป็นอำนาจของกองกลางครับที่จะชี้เหตุไม่ถูกต้องหรือว่ามีการทุจริตจะต้องมีมติในการเพิกถอนการบรรจุข้าราชการนะครับกสทจะไปดูเรื่องของการเพิกถอนการบรรจุข้าราชการปลัดมหาดไทยเนี่ยย้ำนะครับว่าข้าราชการที่บรรจุไปแล้วและพบความผิดปกติในคะแนนสอบก็คือไฟล์คะแนนกับคะแนนที่ประกาศมันไม่ตรงกัน 5,000 คนเดี๋ยวจะไปดูความผิดปกตินี้แล้วก็ทิ้งท้ายครับบอกว่าถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้เพราะทุกคนล้วนทำหน้าที่ของตัวเองคนที่ทำผิดทั้งหมดต้องถูกนำเดินคนที่ทำผิดทั้งหมดต้องถูกนำมาดำเนินคดีครับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกรณีสอบท้องถิ่นนะครับยืนยันการทำหน้าที่จะแล้วเสร็จภายใน120วันตามที่ได้รับมอบหมายครับ
2: ยังคงขยายผลอย่างต่อเนื่องล่ะค่ะสาวไปให้ถึงตัวลาสบอสสำหรับการจับกุมขบวนการพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จให้กับลูกชาวจีนนะคะวันนี้ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่ไปเพิ่มเติมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปส.ค่ะไปตรวจสอบเอกสารโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีเป็นที่ทำงานเดิมของอดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายเวชระเบียนที่ถูกตำรวจจับกุมข้อหาจัดหาแพ็กเกจคลอดพ่วงสัญชาติไทยให้กับชาวจีนนะคะเบื้องต้นตำรวจไปเจอข้อมูลบางอย่างที่ไม่ตรงกันระหว่างประวัติการรักษากับตัวหนังสือรับรองการเกิดหรือว่าใบทร.1 ทับ 1ติดตามใน The Exit ค่ะ
4: โต๊ะเก้าอี้และแบ็คดรอปถูกจัดเตรียมไว้ภายในห้องแถลงข่าวโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีพร้อมสื่อมวลชนที่เดินทางมารอทำข่าวหลังได้รับแจ้งว่าเวลา 11:00 น.นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเดินทางมาแถลงข่าวด้วยตัวเองกรณีตรวจสอบข้อเท็จจริงปมเอกสารแจ้งเกิดเท็จแต่เมื่อถึงเวลากลับได้รับแจ้งยกเลิกกระทันหันโดยอ้างว่าต้องไปร่วมภารกิจทำลายยาเสพติดทีมข่าวดีเอ็กซิสติดตามไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้รับการชี้แจงว่ากระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบศเข้าไปตรวจสอบเอกสารที่โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีจริงตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นการตรวจทะเบียนประวัติการรักษาและโรงพยาบาลให้ความร่วมมือปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบยังไม่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษใครซึ่งดีเอ็กซิสพยายามประสานขอสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงพยาบาลแต่ได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ว่ายังไม่ขอให้ข้อมูลในเวลานี
5: ้กรมสปสเนี่ยก็สามารถมีอำนาจเข้าไปเรียกดูข้อมูลนะครับอยู่แล้วว่าเด็กที่เกิดมาทารกที่เกิดมาเนี่ยมีพ่อแม่เป็นใครอย่างไรบ้างก็วันนี้ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทางโรงพยาบาลนะครับก็การตรวจสอบข้อมูลก็จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกต่อไปนะครับวันนี้ยังไม่ได้มีการกล่าวโทษใดๆ
6: ยังคร
5: ับ ครับครับก็ยังนะครับ
4: การเข้าตรวจเอกสารของเจ้าหน้าที่สบศมาจากกรณีที่ตำรวจจับกุมอดีตเจ้าหน้าที่เวชระเบียนของโรงพยาบาลในข้อหามีส่วนร่วมกับกระบวนการแจ้งเกิดเท็จให้ลูกชาวจีนได้รับสัญชาติไทยข้อมูลการสืบสวนของตำรวจพบพฤติการอดีตเจ้าหน้าที่เวชระเบียนคนที่ถูกจับกุมทำหน้าที่เป็นนายหน้าขายแพ็กเกจคลอดพร้อมสัญชาติไทยให้คนจีนโดยใช้ชื่อชายไทยเป็นพ่อทิพย์ตำรวจระบุว่าพบความไม่ปกติในหนังสือรับรองการเกิดหรือทร.1/1ของทารกจีน20คนแรกคือทะเบียนประวัติการรักษาช่วงฝากครรภ์จนถึงวันคลอดไม่ได้ระบุชื่อพ่อที่ชัดเจนแต่กลับพบชื่อทิพย์หรือชายไทยในเอกสารทร.1/1ที่ฝ่ายเวชระเบียนออกให้เพื่อนำไปแจ้งเกิด
7: ที่เราพบแบบมันไม่มีไม่ปรากฏชื่อพ่อทิพย์อยู่ในนั้นเลยก็เป็นสิ่งที่เราเห็นนะครับก็จะปรากฏชื่อเป็นภาษาจีนบ้างหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเซ็นเป็นพยานบ้างต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็เราก็จะพบชื่อพ่อทิพย์เนี่ยปรากฏครั้งแรกในเอกสารทร.1/1คือหนังสือรับรองการเกิด
8: ครับ
7: ตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าไอ้คนที่มาเป็นพ่อทิพย์เนี่ยน่าจะเป็นพ่อทิพย์จริงๆเพราะว่าไม่ได้มาในช่วงที่ฝากครรภ์หรือว่ามาพบแพทย์หรือว่าอะไรต่างๆเลย
4: ดีเอ็กซิสตรวจสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพบว่าเมื่อทารกคลอดออกมาโรงพยาบาลจะออกหนังสือทร.1/1ซึ่งจะระบุข้อมูลสำคัญของเด็กเช่นชื่อนามสกุลวันเวลาการเกิดและต้องมีแพทย์หรือพยาบาลผู้ทำคลอดลงลายมือชื่อกำกับตามขั้นตอนปกติแล้วจะต้องตรวจสอบว่าชื่อพ่อในหนังสือทร.1/1ตรงกับเวชระเบียนหรือไม่ซึ่งทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพระบุว่าวางแนวทางการตรวจสอบไว้ด้วยการเทียบข้อมูลในเอกสารเวชระเบียนและใบทร.1/1ซึ่งจะต้องดำเนินการกับทั้ง5โรงพยาบาลที่ได้รับแจ้งจากตำรวจคดีนี้ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว33คนเป็นพ่อทิพย์ชาวไทย14คนแม่จีน12คนพ่อจีน5คนเจ้าหน้าที่รัฐ1คนและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอีก1คนและอยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมหลังพบเบาะแสว่าอาจมีเด็กที่เกิดจากขบวนการสวมสิทธิ์ลักษณะเดียวกันอีกกว่า164คนซึ่งตอนนี้มีรายงานว่ามีครอบครัวชาวจีนทยอยเดินทางมามอบตัวกับตำรวจเพิ่มเติมอีกหลายรายเจษดาต้นจำปาไทย PBS รายงาน
0: กลายเป็นปัญหาข้ามปีเลยนะครับแก้ไม่ตกเรื่องของนมล้นตลาดครับเป็นน้ำนมดิบนะครับนมที่ค้างสต็อก18โกดังนมบูดต้องขายไปเป็นปุ๋ยนะครับวันนี้เครือข่ายสหกรณ์ครัวนมทั่วประเทศ60แห่งนะครับเขารวมตัวกันที่ทำเนียบครับอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยจ่ายเงินค้างจ่ายค่าน้ำนมดิบอันเดิมเนี่ยก่อนแล้วก็ชะลอการนำเข้านมผงจากต่างประเทศครับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากทั่วประเทศนะครับมารวมตัวที่หน้าทำเนียบครับเรียกร้องให้เร่งแก้ปัญหาอุตสาหกรรมโคนมหลังเจอภาวะน้ำนมดิบล้นตลาดนะครับเขาอ้างว่าเป็นผลมาจากการนำเข้านมผงทำให้ราคาน้ำนมดิบนั้นตกต่ำ สหกรณ์โคนมขาดสภาพคล่องครับวันนี้ครับยื่น4ข้อเรียกร้องให้กับรัฐบาลเร่งแก้ไขนะครับทั้งการจ่ายเงินค้างชำระค่าน้ำนมดิบโดยเฉพาะองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.จำนวน800ล้านบาทการชะลอการพิจารณานำเข้านมผงภายใต้ข้อตกลง WTO และ FTA ไทยออสเตรเลียและไทยนิวซีแลนด์ครับจนกว่าน้ำนมดิบของเกษตรกรไทยภายใต้ MOU ปี 68/69 ปริมาณ211ตันต่อวันจะสามารถขายได้ทั้งหมดนะครับอีกข้อเรียกร้องหนึ่งก็คืออยากจะให้ปรับปรุงฉลากผลิตภัณฑ์นมโดยต้องระบุให้ชัดเจนครับว่าเป็นนมโคสดจากเกษตรกรไทยหรือนมผงนำเข้าสุดท้ายก็คือขอให้ขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3แล้วก็เพิ่มวันดื่มนมจาก260วันเป็น365วันครับเพื่อดูดซับผลผลิตและยังแสดงความกังวลต่อการเจรจาการค้าระหว่างไทยและสหรัฐนะครับถ้าไทยเปิดตลาดนำเข้านมผงเพิ่มขึ้นจะยิ่งซ้ำเติมปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดและกดดันราคาน้ำนมดิบครับ
6: วันนี้นมเกษตรกรเราขายไม่ได้211ตันแล้ววันนี้มีพี่น้องต้องเทนมทิ้งนะครับขายนมดิบไม่ได้วันนี้เราข้อที่1เราก็ขอท่านนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์รองนายกท่านสุบัญชีมาร่วมรับฟังปัญหาของเราถ้าวันนี้ได้ข่าวนะครับจะเอานมผงจากอเมริกาเข้าอีกนะครับตอนนี้นมผงแค่นี้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยังไม่พอวันนี้จะเอานมผงจากอเมริกาเข้ามาอีก
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นตัวแทนรับหนังสือค่ะยืนยันจะเร่งดำเนินการเข้าสู่แผนฟื้นฟูและปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ของอสค.อย่างเร่งด่วนเพื่อจัดการปัญหานี้ให้ครบถ้วนค่ะ
8: เพราะว่าเราจะไม่ใช่การกู้มาโปะกู้มาโปะอีกต่อไปแล้วถ้าเรามุ่งหน้าไปในดิเรกชันที่เป็นแผนฟื้นฟูเลยอาจจะเป็นรวมเจ้าหนี้ก้อนใหญ่มาทีเดียวแล้วก็มาให้เกษตรกรคืนทั้งหมดแล้วก็ใช้หนี้ล้างหนี้ทั้งหมดของอสค.อันนี้ผมจะเร่งดำเนินการเข้าสู่แผนฟื้นฟูจะไม่ใช้วิธีทายาปิดพลาสเตอร์อีกต่อไปแล้วต้องผ่าตัดใหญ่แล้วอันนี้ผมรับไปดำเนินการแน่นอนครับแล้วก็จะดำเนินการให้อย่างเร่งด่วนแล้วก็รับปากพี่น้องเกษตรกรว่าตัวหนี้ก้อนใหญ่ยังไงเนี่ยเราก็ต้องจัดการให้ได้ครบทั้งหมดนะครับ
0: รัฐมนตรีรับปาก2ข้อเรียกร้องจาก4ข้อเรียกร้องนะครับคือ2ข้อนี้เป็น2ข้อที่เขาเชื่อว่าทำได้เลยก็คือการขยายโครงการนมโรงเรียนถึงม.3ครับและการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ที่บอกว่ามาจากน้ำนมดิบจากโคนมของประเทศไทยไม่ใช่นมผงนำเข้าจากต่างประเทศครับ
2: วิกฤตน้ำนมดิบล้นตลาดจนเกิดปัญหานมค้างสต็อกเป็นจำนวนมากค่ะทั้งนมที่หมดอายุแล้วก็ส่วนที่ใกล้หมดอายุนะคะนี่เป็นผลมาจากการเปิดเสรีนำเข้านมผงทำให้ไม่สามารถระบายสินค้าได้ทันค่ะก็เลยเกิดปัญหาตามมาปัญหานี้กำลังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสหกรณ์ขาดสภาพคล่องตามมานะคะซึ่งทางอสค.ก็ต้องแบกรับภาระเรื่องค่าเช่าจากการเก็บสต็อกสินค้าเดือนละประมาณ1,500,000 บาทด้วยจึงเตรียมเปิดประมูลนมหมดอายุเดือนหน้าติดตามจากรายงานของคุณธนนชัยกุลสิงห์ค่ะ
9: นม UHT จำนวนมากที่มีป้ายสีแดงกำกับไว้ว่าเป็นนมหมดอายุถูกเก็บไว้ในโกดังเก่าในอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีและนี่เป็น1ใน8โกดังสินค้าที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ชาวพื้นที่เพื่อเก็บสต็อกนมโดยเป็นนมที่หมดอายุมีประมาณ51ล้านกล่องนมเหล่านี้ถูกเก็บมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568นอกจากนี้ยังมีนมบางส่วนใกล้หมดอายุในแต่ละเดือนอสค.ต้องแบกรับค่าเช่าเดือนละ1,500,000 บาท
10: นมกล่องในโกดังแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นนมหมดอายุที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเก็บไว้เพื่อรอการประมูลครับซึ่งตามปกติแล้วนมสามารถเก็บไว้ประมาณ10เดือนครับและนมหมดอายุที่เก็บนานที่สุดเก็บมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน2568และปัญหาเหล่านี้สะสมมาตั้งแต่ช่วงที่คณะกรรมการมิ้วบอร์ดครับมีคำสั่งให้อสค.รับซื้อนมจากเกษตรกรเพิ่มเติมเพื่อเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดครับ
9: หัวหน้าสำนักงานอสค.ภาคกลางบอกว่าปัญหานมล้นมาจากหลายสาเหตุทั้งผลจากการเปิดเสรีนำเข้านมผงจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA มีผลตั้งแต่ต้นปี2568 กระทบต่อผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและในช่วงเดือนพฤศจิกายน2568คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิลบอร์ดยังมีคำสั่งให้อสค.รับซื้อน้ำนมดิบเพิ่มจากเกษตรกรเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานมดิบล้นตลาดทำให้ปัจจุบันต้อง

0: กรับภาระน้ำนมดิบส่วนเกินเฉลี่ย73ตันต่อวันเกินกว่าศักยภาพในการบริหารจัดการส่งผลให้ขายไม่หมดกลายเป็นนมหมดอายุสะสมในคลังสินค้าปัจจุบันนมที่หมดอายุรอการประมูลมีทั้งหมด94ล้านกล่องหรือประมาณ 2,400,000 หีบในจำนวนนี้ถูกเก็บไว้ในโกดังจังหวัดสระบุรีร้อยละ60และอำเภอท่าพระจังหวัดขอนแก่นร้อยละ40โดยอสค.เตรียมนำมาเปิดประมูลในเดือนนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรอการอนุมัติจากผู้อำนวยการหลังจากนั้นจะประกาศเชิญชวนผ่านทางเว็บไซต์นมหมดอายุเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการผลิตปุ๋ยและอาหารสัตว์ส่วนนมกล่องที่ใกล้หมดอายุในระยะ3เดือนมีอยู่ราว 600,000 หีบอสค.ปรับกลยุทธ์ด้านการตลาดจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมรวมถึงสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและกิจกรรมเพื่อสังคมพร้อมทั้งทำหนังสือแจ้งกระทรวงเกษตรให้ขอยกเลิกการรับซื้อน้ำนมส่วนเกิน
1: ปัจจุบันนี้ไอ้ตรงนมที่เกินเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการขายซึ่งทานที่อสค.ทำ MOU ไว้320ตันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ศักยภาพอสค.มีนะครับสามารถบริหารจัดการได้เสร็จแต่นมที่เกินมามันก็ทำให้เกิดปัญหาอย่างที่เจอเนี่ยแหละครับคือเมื่อเราขายไม่หมดมันก็จะเป็นนมที่มันรอหมดอายุต่อไปซึ่งก็ต้องบริหารจัดการตามมาอีกนะครับบางเดือนเราอาจจะขายได้สูงแต่ภาพรวมแล้วมันก็อะไรมันไม่สามารถพ่องนมพวกนี้ได้หมดหรอกครับ
2: อันนี้เกิดขึ้นมานาน
1: แล้วอย่างน่าจะต้องประมาณต้นปี68แล้วที่เขาเรียก FDA เปิดเสรีนมผงเข้าเนี่ยมันก็เริ่มผลกระทบมาซึ่งนมส่วนเกินตรงนั้นอสค.ก็ต้องรับภาระมาเรื่อยๆนะครับ
0: เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดสระบุรียอมรับว่าปัจจุบันการขายน้ำนมดิบให้กับอสค.การจ่ายเงินมีความล่าช้าเนื่องจากสหกรณ์ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องต้องแบกรับภาระด้วยการกู้ยืมเงินมาหมุนเวียนเพื่อประคองให้กลุ่มสมาชิกสามารถอยู่รอดจึงต้องการให้ภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหา
3: ถ้าอสค.จะช่วยเรื่องเงินผมว่าคือถ้าเขาช่วยได้เขาคงช่วยมานานแล้วแต่ว่าเขาอาจจะระบายนมไม่ได้อาจจะเรื่องการขายอาจจะต้องอันนี้คือเราไม่กล้าก้าวล่วงหรอกเพราะว่ามันอาจจะไกลตัวมากเพราะเราก็เป็นเกษตรกรแต่ใจก็อยากจะให้เขาถ้าตัวเลขส่งออกมันดีเนี่ยเราก็จะมองว่าเราก็น่าจะส่งออก
0: ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมยังต้องเผชิญกับปัญหาหลักจากต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นตามราคาพลังงานโดยเฉพาะอาหารสัตว์จากที่เคยรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารหยาบจากเดิมถุงละ25กิโลกรัมราคาอยู่ที่40บาทปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่70บาทตั้งแต่ช่วงต้นปี2569ปัจจุบันราคายังทรงตัวอยู่ในระดับสูงจึงมีข้อเสนอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งรัดการจ่ายเงินที่ค้างชำระขยายกลุ่มเป้าหมายนมโรงเรียนไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและส่งเสริมการส่งออกเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายสินค้ารวมไปถึงดูแลต้นทุนการผลิตเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยเพื่อไม่ให้อาชีพต้องล่มสลายถนนชัยคุณสิงห์ทีมข่าวไทย PBS รายงาน
4: ที่ผ่านมาอาจจะเงียบๆไปนะครับเรื่องของการแยกกระทรวงในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่จะแยกกระทรวงท่องเที่ยวไปอยู่ที่วัฒนธรรมเรื่องนี้มีความคืบหน้าครับวันนี้เนี่ยครม.เขาเห็นชอบร่างกฎหมายในการแยกกระทรวงแล้วนะครับซึ่งการแยกโครงสร้างระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดิมที่จะเอาการท่องเที่ยวออกมาอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยคาดว่าการแยกโครงสร้างเร็วสุดก็คือปลายปีนี้ครับช้าสุดก็คือต้นปีหน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับบอกว่าครม.มีมติเห็นชอบร่างครบ.ปรับปรุงกฎกระทรวงที่มีสาระสำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับซึ่งจะแยกออกจากกันซึ่งเป็นไปตามที่สำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอนะครับและเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบเวลาครับที่จะมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจำปีช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมนี้ซึ่งข้าราชการระดับปลัดกระทรวง2คนกับผู้ตรวจราชการกระทรวงอีก2คนก็จะเกษียณอายุราชการพอดีจะไปสอดรับกับข้อกำชับและข้อสั่งการของนายก ที่ให้แจ้งความจำเป็นในการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายครับก็จะทำให้ไทม์ไลน์ของการปรับโครงสร้างบุคคลนั้นเสร็จในช่วงปลายปีนี้ในคราวเดียวกันครับ

0: เติมนะคะบอกว่าพอปรับโครงสร้างแล้วกระทรวงกีฬาก็จะเหลือสำนักงานปลัดกระทรวงกรมพละศึกษาและการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติซึ่งเป็นโครงสร้างเดิมแล้วก็เตรียมปรับแก้กฎกระทรวงเพื่อรองรับภารกิจที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเขาจะชูเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาอุตสาหกรรมการกีฬาเป็นหลักซึ่งเป็นส่วนที่จะทำให้เกิดรายได้และการสร้างอาชีพค่ะ
1: สำหรับกรมการท่องเที่ยวที่มีองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและตำรวจท่องเที่ยวครับส่วนต่างๆเหล่านี้จะโอนไปที่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับถ้ากระบวนการแยกกระทรวงเสร็จสิ้นจะมีผลบังคับใช้ก็ทำให้รัฐมนตรีเดิมของทั้งสองกระทรวงจะต้องพ้นจากตำแหน่งครับจากนั้นนายกก็จะต้องแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ทั้งสองกระทรวงอีกครั้งหนึ่งครับ
0: เบาใจกันมาได้ไม่กี่วันล่าสุดตอนนี้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอีกนะคะในภาพรวมราคาน้ำมันโลกค่ะหลังจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาร้อนระอุอีกครั้งหนึ่งมีการโจมตีตอบโต้กันไปมาของทั้งสหรัฐและอิหร่านที่ยังดุเดือดอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่บาเรนและจอร์แดนบอกว่าสามารถสกัดกั้นการโจมตีจากอิหร่านเอาไว้ได้ค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐเปิดเผยภาพกระดาษโจมตีเป้าหมายในอิหร่านและบอกด้วยว่าระหว่างภารกิจ5ชั่วโมงกองกำลังสหรัฐประสบความสำเร็จในการโจมตีเป้าหมายทางทหารทั่วอิหร่านซึ่งนับเป็นคืนที่3ติดต่อกันแล้วค่ะส่วนที่กรุงมานามาของบาเรนระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดกั้นและทำลายการโจมตีทางอากาศของอิหร่านจนทำให้เกิดกลุ่มควันลอยคลุ้งไปทั่วบริเวณกลางอากาศด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ระบุว่าเป้าหมายการโจมตีครั้งนี้ก็คือคลังเก็บอาวุธศูนย์สื่อสารดาวเทียมและอาคารที่พักของกำลังสหรัฐที่อยู่ในฐานทัพที่ตั้งอยู่ในบาเรนนะคะและระบุได้ว่าได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่2ลำในช่องแคบฮอร์มุซเนื่องจากละเมิดเส้นทางและเพิกเฉยต่อคำเตือนแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีรายงานด้วยค่ะว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของจอร์แดนได้สกัดกั้นและยิงขีปนาวุธ4ลูกที่ยิงมาจากอิหร่านเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นจนทำให้มีเศษชิ้นส่วนขีปนาวุธตกกระจายอยู่ในหลายพื้นที่สหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันหลายระลอกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์สำนักข่าว Fox News ระบุว่าสหรัฐอาจจะเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์มุซและบอกด้วยว่าอิหร่านเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงที่ทำเอาไว้กับสหรัฐพร้อมขู่จะทำลายภูเขาพิกแฮกซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงงานนิวเคลียร์ใต้ดินใกล้กับเมืองนาธานส์กองทัพสหรัฐก็ออกมาประกาศบอกจะเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลตั้งแต่เวลา 16:00 น.ของวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นหรือจะตรงกับประมาณ 3:00 น.วันพุธหรือพรุ่งนี้ตามเวลาในประเทศไทยการโจมตีตอบโต้กันไปมาแบบนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอีกราคาน้ำมันดีดขึ้นอีกนะคะน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 มาปิดที่ 84.87 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบเวสเท็กซัสปรับตัวสูงขึ้นประมาณร้อยละ2ค่ะมาอยู่ที่ 79.75 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
1: ที่ผ่านมาเราได้ยินข่าวแต่อิหร่านนะครับที่จะมีการเรียกค่าธรรมเนียมเรียกเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซแต่ล่าสุดทรัมป์บอกว่าจะเอาอย่างอิหร่านครับก็คือสหรัฐจะเก็บค่าผ่านทางสำหรับเรือที่จะผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังจากที่สหรัฐเริ่มการปิดล้อมไปแล้วนะครับจะทำจริงได้ไหมวิเคราะห์ในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ

กองทัพเรือสหรัฐเตรียมเริ่มการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซในคืนนี้เวลาประมาณ3:00 ในบ้านเรานะคะโดยมีเงื่อนไขการใช้เส้นทางเดินเรือเหมือนกับการปิดล้อมอิหร่านครั้งที่แล้วในช่วงก่อนลงนามข้อตกลงค่ะแต่ว่าที่ต่างออกไปคุณผู้ชมนั่นก็คือผู้นำสหรัฐเตรียมเรียกเก็บค่าคุ้มครองจากประเทศพันธมิตรริมอ่าวเปอร์เซียเพิ่มเข้าไปด้วยค่ะโดนัลด์ทรัมป์ตอบคำถามสื่อที่ทำเนียบขาวยืนยันนะคะว่าการเจรจายุติสงครามยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ค่ะแม้ว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักต่อเนื่องเป็นคืนที่3แล้วก็ตามถ้าเราไปจับท่าทีของผู้นำสหรัฐในระยะหลังๆมานี้ที่สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจะพบนะคะว่าทรัมป์ดูจะ

หนักดีถึงความสำคัญของช่องแคบฮอร์มุซที่มีต่ออิหร่านและการเจรจาที่กำลังเกิดขึ้นค่ะซึ่งทำให้ทรัมป์ต้องหันมาเล่นเกมแย่งชิงฮอร์มุซกับอิหร่านอีกครั้งโดยทรัมป์ถึงกับเอ่ยปากนะคะว่าการปิดล้อมและควบคุมฮอร์มุซอาจจะได้ผลดีมากกว่าการโจมตีอิหร่านซะด้วยซ้ำไปคุณผู้ชมทรัมป์คิดแบบนี้อาจจะไม่ผิดนักค่ะแต่ว่าคนที่ต้องเจ็บตัวแบบไม่รู้อิโนอิเนกลับเป็นผู้คนทั่วโลกนะคะที่ต้องแบบรับต้นทุนการเดินเรือและราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเจอกับความไม่แน่นอนอีกครั้งทั้งที่เพิ่งเริ่มฟื้นตัวหลังสหรัฐและอิหร่านลงนามข้อตกลงเมื่อเดือนที่แล้วค่ะในช่วงที่สถานการณ์ตึงเครียดเบาบางลงเนี่ยได้มีการทยอยอพยพลูกเรือ 2,900 คนแล้วก็เรือพาณิชย์อีกกว่า130ลำนะคะออกจากบริเวณช่องแคบฮอร์มุซแต่ว่าในปัจจุบันค่ะยังคงมีเรืออีกหลายร้อยลำด้วยกันแล้วก็ลูกเรืออีกเป็นจำนวนมากที่ยังออกมาไม่ได้สิ่งที่น่ากังวลคุณผู้ชมนั่นก็คือในตอนนี้ค่ะการโจมตีกลับมาเปิดฉากขึ้นอีกครั้งโดยนับตั้งแต่เกิดสงครามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มีเรือถูกโจมตีไปแล้วเนี่ยมากกว่า50ลำด้วยกันตัวเลขลูกเรือเสียชีวิตมีอย่างน้อย15คนนะคะส่วนมากเป็นชาวอินเดียค่ะโดยในจำนวนเรือที่มีการโจมตีเนี่ยบริเวณช่องแคบฮอร์มุซทั้ง3ลำนี้ที่คุณผู้ชมเห็นค่ะนับได้ว่าเสียหายมากทีเดียวอย่างเรือบรรทุกน้ำมันสกายไลท์นะคะถือว่าเป็นเรือลำแรกๆเลยค่ะที่ถูกโจมตีซึ่งสหรัฐระบุว่าเป็นฝีมือของอิหร่านขณะที่การโจมตีเรือมายุรีนารีของไทยทำให้มีคนไทยเสียชีวิตถึง3คนด้วยกันค่ะส่วนเรือเซเตเบโลถูกสหรัฐโจมตีเพราะว่าละเมิดคำสั่งปิดล้อมนะคะทำให้มีลูกเรืออินเดียเสียชีวิตถึง3คนค่ะสิ่งที่ต้องคิดต่อนอกเหนือจากการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซนั่นก็คือการที่สหรัฐจะเรียกเก็บค่าคุ้มครองผู้ที่เดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซค่ะคุณผู้ชมโดยหลักการเนี่ยคือทรัมป์มองว่าสหรัฐไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการลงทุนอารักขาความปลอดภัยในฮอร์มุซนะคะเพราะว่าสหรัฐไม่ได้ใช้เส้นทางเดินเรือเส้นทางนี้ดังนั้นสำหรับทรัมป์แล้วประเทศค่ะที่ได้ประโยชน์ก็ต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องแบกรับต้นทุนนี้ไปนะคะนั่นก็คือบรรดาประเทศริมอ่าวเปอร์เซียซึ่งทรัมป์เอ่ยถึงชื่อของซาอุดิอาระเบีย UAE กาตาร์คูเวตและบาเรนค่ะโดยทรัมป์ระบุว่าเพื่อความยุติธรรมสหรัฐจะเรียกเก็บเงิน 20% นะคะแต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่า 20% ที่ว่านี้คำนวณมาจากอะไรหรือว่ามาจากยอดไหนกันแน่โดยที่เป็นไปได้คุณผู้ชมมี3ยอดด้วยกันได้แก่ 20% ของต้นทุนการปิดล้อมทั้งหมดค่ะนำตัวเลขนั้นมาหารด้วยจำนวนเรือเพื่อกำหนดว่าเรือแต่ละลำต้องจ่ายให้สหรัฐเท่าไหร่หรือข้อ2ค่ะคือคำนวณจากต้นทุนในการอารักขาเรือและจัดเก็บแค่ 20% จากต้นทุนดังกล่าวหรือว่าข้อสุดท้ายคือคิด 20% จากมูลค่าของสินค้าทั้งหมดบนเรือลำนั้นๆแต่ไม่ว่าจะเป็นข้อไหนคุณผู้ชมถือเป็นโจทย์ยากทั้งนั้นนะคะเพราะถ้าสหรัฐดึงดันจะเรียกเก็บเงินขึ้นมาจริงๆบริษัทเดินเรือจะจ่ายไหวหรือไม่ซึ่งนอกจากค่าใช้จ่ายก้อนนี้แล้วเนี่ยยังต้องมีการจ่ายค่าประกันการเดินเรือที่ตกอยู่ที่ประมาณ 2-3% ของมูลค่าสินค้ารวมไปถึงอาจจะต้องพ่วงค่าธรรมเนียมการให้บริการที่ต้องจ่ายให้กับอิหร่านไปด้วยหรือไม่ค่ะเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยแบ่งได้เป็น3เส้นทางหลักๆนะคะนั่นก็คือเส้นทางก่อนสงครามซึ่งจะอยู่ตรงกลางในแผนที่คุณผู้ชมไม่มีต้นทุนอะไรนอกจากเบี้ยประกันค่ะแต่หลังเกิดสงครามอิหร่านได้มีการประกาศให้ใช้เส้นทางนี้ไม่ได้นะคะให้เส้นทางนี้เป็นเขตอันตรายก็อาจจะเสี่ยงถูกโจมตีหรือว่าตกอยู่กลางทุ่นระเบิดได้ค่ะดังนั้นเส้นทางที่ใช้ในปัจจุบันจึงเป็นเส้นทางของอิหร่านที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่มีการยกเว้นค่าผ่านทาง60วันตามข้อตกลงแต่ต้องขออนุญาตจากอิหร่านในการเดินเรือก่อนนะคะแล้วก็เส้นทางเลียบชายฝั่งโอมานซึ่งเป็นเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตจากอิหร่านและทำให้เรือพาณิชย์ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวตกเป็นเป้าการโจมตีในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยค่ะสิ่งที่ต้องคิดไม่ใช่แค่เรื่องว่าจะจ่ายไหวหรือว่าไม่ไหวเท่านั้นนะคุณผู้ชมแต่ยังต้องคิดต่อด้วยว่าจ่ายแล้วเนี่ยจะปลอดภัยจริงหรือเปล่าเพราะว่าในตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้งสหรัฐและอิหร่านต่างฝ่ายต่างไม่ยอมถอยให้กันค่ะซึ่งถ้าฮอร์มุซกลายมาเป็นชนวนเหตุให้ทั้งสองประเทศกลับมาเปิดศึกเต็มรูปแบบกันอีกครั้งผลที่ตามมาอาจจะเลวร้ายลงไปกว่าการสู้รบก่อนหน้านี้ด้วยหรือไม่ค่ะ
อับบาสอารักชีออกมาล้อเลียนท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์เอาไว้อย่าง

0: เจ็บสาบทีเดียวคุณผู้ชมโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านบอกนะคะว่าเห็นด้วยกับผู้นำสหรัฐเรื่องการเก็บค่าบริการฮอร์โมนแต่ว่า 20% ตัวเลขนี้ออกจะมากไปซะหน่อยค่ะแล้วก็บอกอีกด้วยว่าอิหร่านยุติธรรมกว่านั้นค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับท่านผู้ชมครับกีฬาวันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูนักเตะทีมชาติไทยนะครับชุดนี้เขาตั้งชื่อชุดว่าชุดทวงแชมป์อาเซียนนะครับติดตามกับคุณไพฑูรย์ครับ

0: วัสดีครับกีฬาค่ำนี้ครับเป็นเรื่องวันที่ฟุตบอลอาเซียนครับซึ่งจะเปิดฉากในอีก10วันข้างหน้าครับทางด้านของยศกรบุรพาครับเชื่อมั่นว่านักเตะทีมชาติไทยทุกคนพร้อมทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดเพื่อพาทีมชาติไทยทวงแชมป์กลับมาให้ได้แม้ว่าจะไร้แข้งตัวหลักก็ตามครับ5นักเตะดาวรุ่งนำทีมโดยชัยพลอดทนพิชิตชัยเสียนกระโทกอุเซมาเทียนคามชวันวิทย์แซ่เล้าและเจฮานาฟีมามะเดินทางเข้ารายงานตัวกับทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในชีวิตหลังได้รับโอกาสสำคัญจากโค้ชแอนโทนีฮัสสันในการเรียกตัวลุยศึกฟุตบอลอาเซียนครับซึ่งจากโปรแกรมการแข่งขันที่ไม่ตรงกับช่วงฟีฟ่าเดย์ครับทำให้ทีมชุดนี้ไม่มีแข้งแกนหลักจึงเป็นโอกาสดีของบรรดาดาวรุ่งจากทีมชุดยู23ที่จะได้พิสูจน์ฝีเท้าและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเวทีนานาชาติเพื่อต่อยอดครับสู่การแข่งขันเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนนี้ซึ่งโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเฮดโค้ชทีมชาติชุดยู23ก็เห็นด้วยกับแนวความคิดนี้นะครับโดยเฉพาะในรายของยศกรบุรพาที่เป็นกองหน้าความหวังของทีมชุดยู23และทีมชาติชุดใหญ่ยอมรับว่าตัวเขาเองครับต้องการพาทีมชาติไทยทำผลงานให้ดีที่สุดและทวงแชมป์กลับมาให้ได้ครับ
1: ก็กดดันนะเพราะว่าก็เหมือนเด็กใหม่ครับก็จะเรียนรู้กับโค้ชแล้วก็พี่ๆครับแล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็ทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดครับ
2: เป็นไงบ้าง
1: ก็รู้สึกดีครับก็อยากเรียนรู้กับโค้ชให้ได้มากที่สุดครับเพื่อยกระดับตัวเองไปด้วยครับก็เป็นการแข่งขันที่ดีครับแล้วเราอาจจะได้เรียนรู้กับพี่ๆด้วยครับเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองครับครับก็อยากจะทำผลงานตัวเองแล้วก็ของทีมแบบให้ดีที่สุดครับแล้วก็อยากได้แชมป์ครับ
3: ก็ได้บอกกันบ้างว่าให้ช่วยในทีมแล้วก็น้องๆด้วยอะไรที่มีปรึกษาหรืออะไรในทีมอะไรเงี้ยให้เราก็นำน้องๆหรือว่าเป็นช่วยในเรื่องในภายในทีมความสัมพันธ์อะไรเงี้ยให้มันแบบไปด้วยกันเป็นก้อนกลุ่มเพราะทัวร์นาเมนต์มันเป็นเรื่องสำคัญครับเรื่องเนี้ยครับ
2: ครับยังไงบ้างครับพี
3: ่ก็จะกี่หนาวกี่ฝนกี่ลมผมว่าก็ยังใกล้เคียงครับถ้ายังเป็นอาเซียนอยู่ผมว่าเราก็ยังไม่ได้แบบเหนือกว่าหรือทีมอื่นก็ไม่ได้เหนือกว่าเราขนาดนั้นผมว่าอยู่ที่ความพร้อมครับอย่าลืมว่าอาเซียนยังไงก็ใส่สุดกันอยู่แล้วครับอยู่ที่ความพร้อมในแต่ละทัวร์นาเมนต์เลยครับ
0: ขณะที่โค้ชฮัสซันยอมรับว่าเข้าใจถึงสถานการณ์ของทีมที่เป็นชุดผสมครับจากปัญหาเรื่องการเลือกตัวผู้เล่นซึ่งเป้าหมายของทีมคือการทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดและต้องการเห็นดาวรุ่งหลายคนได้ใช้เวทีนี้พิสูจน์ฝีเท้าของตัวเองเพื่อก้าวขึ้นไปเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตส่วนตัวเต็งในการคว้าแชมป์อาเซียนครับครั้งนี้ครับโค้ชฮัสซันยกให้กับเวียดนามแชมป์เก่าเป็นทีมที่มีความพร้อมมากที่สุดสำหรับอาเซียนคัพครับไทยมีชื่ออยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับลาวมาเลเซียฟิลิปปินส์และเมียนมาโดยจะประเดิมสนามนัดแรกครับพบกับทีมชาติลาววันที่25กรกฎาคมนี้ซึ่งแชมป์ผลล่าสุดของไทยครับต้องย้อนกลับไปในปี2022ในยุคที่มีโค้ชมาโน่โพกิ้งคุมทีมครับไปดูความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลโลกกันบ้างครับซึ่งคืนนี้ก็จะเป็นเกมรอบรองชนะเลิศคู่แรกระหว่างฝรั่งเศสครับที่จะได้โอกาสแก้มือหลังโดนสเปนเขี่ยตกรอบตัดเชือกใน2ทัวร์นาเมนต์หลังสุดซึ่งหากพวกเขาทำได้ครับจะผ่านเข้าชิงฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่3ติดต่อกันครับฟุตบอลโลก2026กลับมาเตะกันอีกครั้งคืนนี้ครับเวลา 22:00 เริ่มที่เกมรอบรองชนะเลิศคู่แรกครับฝรั่งเศสพบกับสเปนโดยนัดนี้ทัพตราไก่รองแชมป์เก่าจะได้โอเลเลียงชูอาเมนี่หายเจ็บกลับมาช่วยแดนกลางหลังต้องพลาดลงสนามใน2นัดหลังสุดด้านดิดิเย่เดชองครับเชื่อว่าเกมกับสเปนจะวัดกันที่การครอบครองบอลในแดนกลางแม้ฝรั่งเศสจะพลาดท่าแพ้สเปนตกรอบตัดเชือกมา2ทัวร์นาเมนต์ติดกันครับทั้งในฟุตบอลยูโรและยูฟ่าเนชั่นลีกส์แต่เชื่อว่าจากผลงานและประสบการณ์ของลูกทีมในเวลานี้จะแก้มือเอาชนะสเปนได้สำหรับฝรั่งเศสครับที่ตอนนี้มีลุ้นเข้าชิงบอลโลก3สมัยติด

0: นำทีมโดยแนวรุกตัวเอระดับพักการครับซึ่งมีทั้งคีเลนเอ็มบัปเป้และอุสมานเดเบเล่ที่ตอนนี้ยิงรวมกันไปแล้วกว่า13ประตูนอกจากนี้ครับยังมีตัวขับเคลื่อนแดนกลางครับอย่างไมเคิลโอลิเซ่และเดซิเร่ดูเอรวมไปถึงมีแบทลี่บาโคล่าเป็นตัวสอดแทรกส่วนสเปนครับตอนนี้เป็นทีมที่มีเกมรับดีที่สุดเพิ่งจะเสียประตูให้กับคู่แข่งไปเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นในทัวร์นาเมนต์นี้ซึ่งหลุยส์เดลาฟูเอนเต้เฮดโค้ชทีมกระทิงดุเผยว่าทั้งสเปนและฝรั่งเศสต่างก็เต็มไปด้วยผู้เล่นคุณภาพทำให้เกมนัดนี้ครับไม่ต่างอะไรกับเกมนัดชิงซึ่งความผิดพลาดเพียงนิดเดียวเท่านั้นครับอาจส่งผลให้ถึงขั้นเสียประตูดังนั้นได้กำชับลูกทีมให้เล่นด้วยความระมัดระวังและคุมเกมเอาไว้ให้ได้ขณะที่ลามินยามาลครับดาวเด่นของสเปนเพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ19ปีให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่าเขาเองไม่ได้รู้สึกกังวลใดๆในการเจอกับฝรั่งเศสเพราะสเปนในเวลานี้ครับลงสนามในฐานะทีมแชมป์ของยุโรปซึ่งจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดสำหรับการแข่งขันคู่นี้ครับด้านผู้บรรยายกีฬาฟุตบอลอย่างคุณบีแหลมสิงห์มองว่าทั้งสองทีมมีดีพอๆกันครับแต่ด้วยองค์ประกอบต่างๆเนี่ยเชื่อว่าฝรั่งเศสครับน่าจะได้เป็นฝ่ายที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในที่สุดครับ
1: สวัสดีแฟนๆทางไทย PBS นะครับฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศในค่ำคืนวันนี้น่าสนใจมากนะครับในคู่ของฝรั่งเศสกับสเปนนะครับทั้งสองทีมมีดีอยู่แล้วครับหลุดเข้ามาตรงนี้แต่ผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยจับตามองในจุดที่แข็งแกร่งที่สุดของสเปนนั่นคือลามินยามาลเขาจะดวลกับจุดที่เปราะบางที่สุดเนี่ยฮะของฝรั่งเศสอย่างทางซ้ายก็คือลูกาดีนนะครับนี่คือคู่ปะทะที่น่าดูมากในค่ำคืนวันนี้รวมไปถึงคู่ตรงกลางที่จะต้องชนกันตรงๆครับว่าสเปนนั้นจะเอาใครมาปิดกับอาเดียงราบิโอซึ่งจะเป็นตัวที่เคลื่อนบังหมุดต่างๆทั้งซ้ายแล้วก็ทั้งขวาซึ่งเขาเป็นคนที่ปะผุเกมตรงกลางให้กับฝรั่งเศสได้เนียนเนียบมากนะครับถ้าคู่นี้มองตรงๆเนี่ยมีสิทธิ์ได้ดูกันยาวเพราะว่าแข็งแกร่งแล้วดีทั้งคู่แต่ถ้าเลือกเข้าชิงผมเลือกฝรั่งเศสครับ
0: สำหรับคู่นี้ครับเคยเจอกันมาทั้งหมด38ครั้งสเปนชนะ18เสมอ7และฝรั่งเศสชนะ13ส่วนในการแข่งฟุตบอลโลกครับไม่น่าเชื่อว่า2ทีมเพิ่งเคยเจอกันเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและเป็นฝรั่งเศสที่เอาชนะมาได้3-1ในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อปี2006ขณะที่ผลงานการพบกัน5ครั้งหลังสุดครับของทั้ง2ทีมสเปนทำได้เหนือกว่าชนะมา3ครั้งครับทั้งในเกมรอบรองเนชั่นลีกปี2025รอบรองฟุตบอลยูโร2024รวมไปถึงเกมกระชับมิตรปี2017ขณะที่ฝรั่งเศสชนะมา2ครั้งครับในเกมนัดชิงยูฟ่าเนชั่นลีกปี2021รวมไปถึงเกมกระชับมิตรในปี2014ครับก็ในฟุตบอลโลก22ครั้งที่ผ่านมาครับมีเพียงแค่2ชาติเท่านั้นที่ได้เข้าชิงบอลโลก3สมัยก็คือเยอรมันตะวันตกและบราซิลขณะที่ล่าสุดครับงานแฟนพาร์คนัดชิงชนะเลิศยืนยันแล้วนะครับมีการย้ายสถานที่จากเดิมที่จะจัดที่ลานคนเมืองย้ายมาจัดที่สวนรถไฟครับคุณวันวิสาคุณเจษดาครับ
2: ขอบคุณคุณไพฑูรย์ครับ
3: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณออนซินีและคุณชินนัยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเวลา 17:13 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระประแดงและผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระประแดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงแล้วเสร็จส่งพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ส่งพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์และทรงวางแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์ลงในหลุมจากนั้นทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงโดยเป็นศาลชั้นต้นจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพ.ศ. 2553ตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุเนื้อที่8ไร่3งาน84ตารางวาเป็นอาคารสูง8ชั้นขนาด14บัลลังก์เปิดทำการตั้งแต่วันที่1เมษายน2567มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทุกประเภทในเขตท้องที่2อำเภอประกอบด้วยอำเภอพระประแดงและอำเภอพระสมุทรเจดีการจัดตั้งศาลจังหวัดพระประแดงนอกจากจะแบ่งเบาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลจังหวัดสมุทรปราการและศาลแขวงสมุทรปราการที่มีปริมาณคดีจำนวนมากแล้วยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้สิทธิ์เพื่อเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงเสมอภาคเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงโดยได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัยรองรับการให้บริการแก่ประชาชนทั้งยังนำเทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในกระบวนการฟ้องการพิจารณาคดีและการสืบค้นข้อมูลให้แก่คู่ความเพื่อให้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีสมแก่เกียรติศักดิ์แห่งสถาบันยุติธรรมซึ่งใช้อำนาจตุลาการภายใต้พระบรมาภิไธยพระมหากษัตริย์โดยระหว่างทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านมีราษฎรในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญด้วยความจงรักภักดีตลอดเส้นทาง
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งตรงกับวันที่14กรกฎาคม2569
2: ประธานนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกรุงปารีสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสมีความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในโอกาสครบวาระ340ปีนับแต่การเริ่มติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและวาระ170ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมไปยกาธิราชและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเจริญพระราชไมตรีระหว่างสองประเทศการเยือนประเทศไทยของท่านประธานาธิบดีเองเมื่อปี2565ก็ได้รับการกล่าวขานรำลึกถึงอยู่เป็นอันมาก และไม่เพียงแต่ได้เสริมสร้างมิตรภาพของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นเท่านั้นหากยังได้สร้างความประทับใจในน้ำใจไมตรีที่ท่านได้แสดงต่อประชาชนชาวไทยอีกด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองนับว่ามีอนาคตที่สดใสข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีความเคารพซึ่งกันและกันและความมุ่งมั่นร่วมกันทั้งสองประเทศจะทวีความร่วมมือเพื่อต่อยอดความสำเร็จของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่กำลังเจริญก้าวหน้าหากแต่ยังรวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านนวัตกรรมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์และการบินอีกด้วยในการนี้ประเทศไทยยินดีที่ฝรั่งเศสให้การสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้บรรลุผลสำเร็จ

0: เสร็จและด้วยการยืนเคียงบ่าเคียงไหลยึดมั่นในค่านิยมเชกเช่นเดียวกันจึงมั่นใจได้ว่าไทยและฝรั่งเศสจะดำรงมิตรภาพอันยั่งยืนยาวนานต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be No. 1ประจำปี2569วันนี้เวลา 18:26 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังฮอล์4อาคาร Impact Forum ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be No. 1ประจำปี2569เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของเครือข่ายทั่วประเทศและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1และนิทรรศการการประกวดผลงานจังหวัดอำเภอเขตกรุงเทพมหานครและชมรม To Be No. 1ระดับพื้นที่ระดับภาครวมถึงระดับประเทศในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ To Be No. 1ดีเด่นประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุขสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรมราชทัณฑ์และสำนักงานคุมประพฤติรวม74รางวัลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be No. 1ดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานตั้งแต่ปี2545ภายใต้3ยุทธศาสตร์หลักคือการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนรวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายมีกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานที่สำคัญประการหนึ่งคือการจัดการประกวดผลงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่งดีมีความสุขเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดการประกวดดำเนินการใน3ระดับคือระดับพื้นที่ระดับภาคและระดับประเทศโดยระดับประเทศกำหนดจัดในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be No. 1ในช่วงวันครบรอบการเปิดตัวโครงการเป็นประจำทุกปีปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15กรกฎาคม2569มีผลงานจังหวัดอำเภอเขตกรุงเทพมหานครและชมรม To Be No. 1รวม 1,065 แห่งแต่ละแห่งจัดนิทรรศการดำเนินงานผลการในรูปแบบของเอกลักษณ์ท้องถิ่นหรือตามความคิดสร้างสรรค์พร้อมถวายสิ่งของเช่นผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลงานฝีมือของสมาชิก To Be No. 1โดยต่างปลื้มปิติที่ได้เฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด
0: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเวลา 10:40 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามจำนวน8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาประจำทั้งกลางวันกลางคืนและรับพระราชทานฉันเช้าฉันเพลตลอดจนประโคมย่ำยามกำหนด100วัน ดยมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร

สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุจุฬารัตน์รังสฤษวัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสาเกตวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนิน

0: จีนย้ำอธิปไตยเหนือน่านน้ำหลัง14ประเทศชี้การอ้างสิทธิ์ของจีนไร้กฎหมายรองรับครั้งแรกหลังสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นเตรียมตั้งหน่วยข่าวกรองกลางหลังพึ่งพาสหรัฐมานานหลายสิบปีทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง
1: And we're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait.
2: ماجراجویی ها و شرارت های مکرر آمریکا برای دخالت در مدیریت تنگه هرمز

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการตอบโจทย์นะคะเป็นอีกครั้งที่เราวนกลับมาคุยเรื่องสหรัฐอิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซหลังจากที่ห่างหายไป3สัปดาห์เนื่องจากสหรัฐกับอิหร่านทำบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU กันแล้วก็ตกลงที่จะเจรจากันแต่ทำไม่กี่วันก็ต้องกลับมาโจมตีกันใหม่นะคะหลังจากที่อิหร่านได้มีการยิงขีปนาวุธใส่เรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียแล้วก็เรือขนส่งก๊าซเหลวของกาตาร์จนเป็นเหตุให้ทรัมป์ต้องสั่งโจมตีใหม่แล้วก็นำมาสู่การฉีกบันทึกความเข้าใจเมื่อคืนที่ผ่านมาขึ้นไปอีกระดับค่ะเมื่อทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐจะยึดช่องแคบฮอร์มุซมาเป็นของตัวเองแล้วถ้ายึดได้จะเก็บค่าผ่านทางหรือค่าคุ้มครองจากทุกชาติที่ใช้ทางนี้ชาติละ 20% คำถามคือแผนของทรัมป์คืออะไรแล้วจะยึดช่องแคบฮอร์มุซได้หรือไม่พูดจริงหรือว่าเป็นเรื่องการเมืองนะวันนี้เราวิเคราะห์กันกับหม่อมหลวงนัตกรเทวกุลนักวิเคราะห์ข่าวอิสระสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับเราก็จะวนกลับมาเจอกันเวลามีเรื่องอะไรแบบนี้นะที่เราต้องมาเจอกันจำได้เราเจอกันครั้งแรกเนี่ยตอนทรัมป์ประกาศnaval blockade
1: ครับ
0: ปิดล้อมทางทะเล
1: ครับ
0: เนาะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ปิดกันอยู่สัก3สัปดาห์มั้ยเสร็จแล้วก็รบกันไปรบกันมาแล้วก็ขึ้นโต๊ะเจรจาทํา MOU นี่กลับมาอีกแล้วเมื่อคืนทรัมป์บอกว่าจะกลับมาปิดล้อมทางทะเลแล้วก็ยึดช่องแคบฮอร์มุซ
1: ครับ
0: พูดจริงหรือว่าเรื่องการเมืองคะ
1: ก็เป็นสถานการณ์ที่แปลว่าข้อตกลงซึ่งเคยทําไว้เนี่ยมีปัญหาคือผมมองว่าจริงๆแล้วทรัมป์เนี่ยต้องการที่จะฉีก MOU ฉบับนี้โดยที่อ้างเหตุผลว่าอิหร่านเนี่ยไปยิงเรือ3ลำที่ว่านั้นน
0: ะ
1: ครับเพราะว่าข้อตกลงฉบับนี้ในที่สุดแล้วเป็นข้อตกลงที่อิหร่านเนี่ยได้หลายสิ่งหลายอย่างมากจนทำให้สหรัฐอเมริกามองว่าไม่น่าจะไปตกลงตั้งแต่แรกคือประเด็นเรื่องช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยปรากฏว่าในรายละเอียดในข้อที่5ของ MOU เนี่ยดันไปเปิดทางให้อิหร่านสามารถมีโอกาสในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้ก็คือมันมีรายละเอียดในข้อที่5ที่ระบุว่าถือว่าเป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ในอำนาจอธิปไตยของอิหร่านซึ่งเป็นความผิดพลาดของทีมเจรจาของทรัมป์ที่ดันยอมให้อิหร่านได้ใส่เงื่อนไขนี้เข้ามา
0: พลาด
1: เยอะมากคือ CNN เนี่ยเป็นผู้ซึ่งรายงานข่าวนี้จับผิดไปถึงรายละเอียดในข้อที่5นี้ซึ่งอิหร่านเองก็ได้อ้างอิงว่าไม่ได้มีอะไรในข้อตกลงฉบับนั้นที่แปลว่าอิหร่านจะต้องยอมให้เรือทุกลำสามารถแล่นผ่านได้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขเพราะฉะนั้นอิหร่านเองเขาอ้างว่าเขาไม่ได้ทำผิดข้อตกลงนะโดยที่เขาถือว่าถ้าเรือจะแล่นผ่านเนี่ยก็ต้องแล่นผ่านตามเงื่อนไขซึ่งเขากำหนดคือมีแต่ทรัมป์นี่แหละไปตีความว่า MOU อ่ะแปลว่าเรือทุกลำจะแล่นผ่านได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตอิหร่านเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยดีลนี้เป็นดีลซึ่งทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าเมื่อเวลาผ่านไปสักในช่วงฟุตบอลโลกเขาก็ประเมินว่าอเมริกาเสียหายเพราะว่านอกเหนือไปจากประเด็นเรื่องช่องแคบฮอร์มุซข้อที่5ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันมีเรื่องของการตั้งกองทุนเยียวยาซึ่งใช้เงินประมาณ$300,000,000และการเลิกอายัดทรัพย์สินของอิหร่านอีกประมาณ$250,000,000ซึ่งพรรคพวกของทรัมป์รวมทั้งอิสราเอลก็ตำหนิว่าทำไมไปยอมอิหร่านมากขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยพออิหร่านยิงเรือ3ลำนั้นอเมริกาก็เลยฉวยโอกาสในการยกเลิกดีลนี้ไปเลย
0: จังหวะดีเลย
1: จังหวะดีเพราะว่าดีลเนี้ยทรัมป์ถูกตำหนิจากทางอิสราเอลจากนายทุนที่เป็นนักธุรกิจชาวยูในสหรัฐที่บริจาคเงินให้กับทรัมป์ผ่านเอเพ็กก็ไม่พอใจเยอะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าไปมาเนี่ยพอรบกับอิหร่านแล้วชนะไม่ได้กลายเป็นว่าแทนที่จะพยายามบทขยี้ต่อเนี่ยดันหาทางลงด้วยการเอาเงินไปมอบให้กับอิหร่านมหาศาลแล้วเสร็จแล้วในขณะที่เอาเงินไปมอบให้กับอิหร่านเนี่ยไม่ได้มีอะไรกำหนด

0: เจนได้ซ้ำไปว่าช่องแคบเนี่ยเรือทุกลำจะแล่นผ่านได้ฟรีๆก็คือมันเป็นเดียวที่อเมริกาไม่ได้ได้อะไรมากรวมทั้งแม้กระทั่งว่าเจ้าหน้าที่ IAEA จะเข้าไปตรวจสอบยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะแล้วเนี่ยยังไม่แน่เลยว่า IAEA จะเข้าไปได้หรือไม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นมันเป็นเดียวที่ไปๆมาทรัมป์หาทางยกเลิกแล้วก็ยกเลิกได้แล้วผมคิดว่ายุทธวิธีของเขาง่ายๆตอนนี้ก็คือว่าเขาก็จะใช้กำลังต่อหลังจากพักรบพยายามบทขยี้ต่อเผื่อว่ารอบหน้าพอเจรจาเนี่ยอาจจะสามารถกำหนดเงื่อนไข
1: ค่ะ
0: คือถ้าเจรจาในเวลาที่อิหร่านเสียหายหนักกว่านี
1: ้
0: บนความเชื่อว่าณเวลานี้โจมตีหนักและอิหร่านจะเสียหาย
1: ค่ะ
0: พอเจรจารอบหน้าอิหร่านอาจจะยอมแล้วก็อาจจะไม่มีกองทุน 300,000 ล้านอิหร่านอาจจะยอมเรื่องช่องแคบแต่ว่าทั้งหมดนี้มันเป็นจินตนาการของทรัมป์ว่าบทขยี้ต่อแล้วเดี๋ยวอีกสักเดือนนึงเจรจาแล้วเดี๋ยวอิหร่านจะยอมซึ่งมันอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้น
1: ใช่เพราะว่าตอนโจมตีรอบแรกมีนาคมเนี่ยมันหนักกว่าครั้งนี้เยอะมากอิหร่านยังทนได
0: ้
1: ทนความเจ็บปวดได
0: ้
1: นะแล้วก็พิสูจน์ว่าต่อให้มีอาวุธที่ไม่ได้ล้ำมากกว่าสหรัฐก็ยังทำให้สหรัฐเจ็บตัวได้
0: ใช่เมื่อกี้เราคุยกันก่อนเข้ารายการกินคุณกรุณาบอกผมเองว่าเอาจริงมันยากมากที่จู่ๆอิหร่านจะยอมปล่อยช่องแคบฮอร์มุซ
1: ใช
0: ่เพราะว่ามันเป็นกลไกสำคัญที่เขาเอาไว้ใช้ในการต่อรองเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเห็นณเวลานี้จากทรัมป์ก็คือว่าทรัมป์แค่ต้องการที่จะทำให้ประชาคมโลกเห็นว่าเวลามีประเทศใดประเทศหนึ่งพยายามที่จะปิดช่องแคบแล้วก็เรียกค่าผ่านทางเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมผมคิดว่าทรัมป์ตั้งใจทำให้โลกเห็นว่าเนี่ยผมทำแบบที่อิหร่านทำเนี่ยจะเก็บค่าผ่านทางเนี่ย
1: อยู่โอเคกันหรือเปล่า
0: เห็นไหมล่ะนะฮะแล้วอิหร่านเขาก็เลยแขวะกลับมาว่า ก็คิดถูกแล้วเก็บค่าผ่านทางแค่คิดแพงเกินไปเพราะเราไม่ได้คิดแพงขนาดนั้น ซึ่งอันนี้จริงอิหร่านเขาไม่ได้คิด 20%
1: ค่ะ
0: เขาคิดถูกกว่านี้ แต่ว่าสิ่งที่ทรัมป์พยายามที่จะแขวะอิหร่านให้โลกได้เห็นก็คือว่าเนี่ยพอเก็บค่าผ่านทางเนี่ยมันไม่เป็นธรรมเห็นไหมล่ะแต่ว่าไปมาเนี่ยผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ซึ่งสังเกตการเนี่ยเขาแค่นั่งคิดว่าเอาจริงๆแล้วอะไม่ว่าจะเป็นอิหร่านหรือสหรัฐเนี่ยมันไม่ควรจะมีประเทศไหนเก็บค่าผ่านทางเพราะประเทศอื่นเขาเดือดร้อนนะแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็ผมไม่ได้ซีเรียสกับที่เขาบอกจะเก็บ 20% เพราะว่าทั้งหมดนี้มันแค่แปลว่าเรือรบสหรัฐเนี่ยจะจอดขวางต่อ Naval Blockade มีแล้วอิหร่านก็ยังพร้อมป่วนอยู่ใช่ไหมฮะที่เรือของซาอุหรือ UAE ที่โดนไปเมื่ออิหร่านพร้อมป่วนและอเมริกาพร้อมปิดเพื่อเก็บ 20% เนี่ยมันก็แค่แปลว่าช่องแคบนี้จะใช้การไม่ค่อยได้คือไม่ว่าวาทกรรมของทรัมป์มันจะ 10% 20% หรือวาทกรรมของอิหร่านจะเป็นเช่นไรตอนนี้ความหมายเหมือนกันความหมายก็คือช่องแคบนี้พิการชั่วคราวจนกว่าจะหยุดยิง
1: แสดงว่าการวิเคราะห์ของคุณ

0: แพทนี่อิทธิพลยังเยอะไหมลองอธิบายนิดนึง
1: คืออย่างนี้ทุกคนสามารถบริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองในสหรัฐได้ทุกคนสามารถบริจาคเงินให้กับนักการเมืองได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าคุณเป็นพลเมืองของประเทศอื่นเนี่ยมันจะมีข้อบังคับซึ่งห้ามนะในอดีตก็มีนะนักธุรกิจชาวจีนพยายามบริจาคเงินให้กับประธานาธิบดีสหรัฐก็โดนดำเนินคดีนะประธานาธิบดีก็ถูกตั้งข้อสงสัยว่าทำไมรับเงินจากคนจีนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีสิทธิพิเศษที่มอบให้กับเอแพคไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเนี่ยมีนักธุรกิจชาวยูที่บางคนเนี่ยถือสัญชาติทั้งอิสราเอลและสหรัฐเนี่ยที่เข้าบริจาคเงินผ่านกลไกเนี่ยซึ่งมันเป็นพาหนะซึ่งจะเอาเงินเนี่ยไปลงโฆษณาหาเสียงให้กับ นักการเมืองแทบจะทุกคนได้หมดเลยก็คือมากกว่าครึ่งพรรครีพับลิกันเนี่ยนะฮะแล้วก็เดโมแครตเป็นจำนวนมากแล้วก็ตัวทรัมป์เองด้วย
0: ค
1: ือแปลความว่าในทุนใหญ่ของการเมืองสหรัฐเนี่ย
0: ไม่แฮปปี้
1: ในที่นี้ถ้าจะใช้ภาษาที่ให้คนไทยเข้าใจก็คือว่าปกติแล้วเราจะเห็นการถอนทุนของนักการเมืองใช่ไห
0: ม
1: ถ้าคุณเข้าไปเล่นการเมืองอ่
0: ะ
1: คุณเข้าไปแล้วคุณจะถ้าคุณลงทุนเองคุณจะถอนทุนก็คือทุจริตบางทีถ้าเกิดมีในทุนซึ่งเป็นบริษัทเอกชนเขาต้องการให้คุณออกนโยบายที่เอื้อผลประโยชน์ของบริษัทเอกชนนั้นๆนั่นคือสิ่งที่คุณเห็นในประเทศไทยใช่ไหมแต่ในกรณีของทรัมป์เนี่ยผมมองง่ายๆเลยว่านี่คือความพยายามในการถอนทุนของนักธุรกิจและนักการเมืองที่สังกัดอิสราเอลโดยที่กดขี่ให้ทรัมป์เนี่ยแหละปรับนโยบายแล้วก็เดินหน้ารุกต่อทรัมป์เนี่ยรับเงินนะฮะจากแมรี่เอเดสันซึ่งเป็นภรรยาของเจ้าของรีสอร์ทคาสิโนใหญ่ในลาสเวกัสแล้วก็ที่มาเกาด้วยนะฮะรับเงินไปประมาณ200
0: ล้านเงินบริจาคเข้า
1: ถูกต้องเงินบริจาคมันก็ผ่านพาณะในการลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงการถอนทุนของนักธุรกิจที่สังกัดกับเอแพคหรืออิสราเอลมันเป็นการถอนทุนโดยที่ประธานาธิบดีต้องออกนโยบายบทขยี้อิหร่านต่อมันไม่ใช่เป็นการเอื้อผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจ
0: ค่ะ
1: มันเป็นการเอื้อประโยชน์ที่ใหญ่กว่าผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจและนั่นคือผลประโยชน์เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของประเทศอิสราเอลแต่จริงๆแล้วโดยเนื้อแท้มันคือปัจจัยการเมืองภายในเพราะว่าเอแพคและอิสราเอลเนี่ยอยู่ในการเมืองในประเทศสหรัฐไปแล้วอาการของทรัมป์ในรอบนี้สะท้อนเลยว่าเขาพร้อมบทขยี้ต่อเพราะว่าอิสราเอลไม่พอใจกับดีลที่ดันไปทำกับอิหร่านเพราะดีลที่ไปทำกับอิหร่านน่ะอิสราเอลไม่ได้อะไรเลยมีแต่เสียแล้วต้องหยุดรบด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าอันนี้เป็นผมถือว่าเป็นปัจจัยการเมืองภายในเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศสหรัฐไปเรียบร้อยแล้วผมก็เลยมองว่าอิสราเอลเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองสหรัฐไปแล้วซึ่งมันประหลาดแต่ว่าจริงปฏิเสธยากด้วยแล้วเป็นสิ่งที่คนอเมริกันประมาณ150ก็รับรู้กันหมดแล้วว่าอิสราเอลเป็นประเทศหนึ่งซึ่งกำหนดทิศทางการเมืองของพรรครีพับลิกันได้จริงในระดับที่น้อยประเทศจะเข้าไปป้วนเปี้ยนแล้วก็มีที่พลระดับนี้ได้ต่อประธานาธิบดีแต่เนี่ยท่านยูฮูพิสูจน์แล้วไงว่าเวลาเขาคำรามทีอ่ะมันมีผลและที่ผมพูดมาเนี่ยมันไม่ใช่ทฤษฎีสมคบคิดแอนตี้คนยูอะไรนี่ไม่เกี่ยวกับคนยูนี่มันเกี่ยวกับประสิทธิภาพของหน่วยงานล็อบบี้อย่างเอแพคและประสิทธิภาพของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลคนนี้เพราะฉะนั้นอันนี้มันสร้างปัญหาให้กับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ให้กับอิหร่านด้วย
0: ทีนี้ถ้าเกิดเรามีสมมติฐานว่าอิหร่านยังไงก็ไม่ปล่อยช่องแคบฮอร์มุสนะเพราะว่าเพิ่งจะค้นพบว่ามันเป็นไพ่ใบสำคัญมากนะทรงพลังมากถ้าเรามีสมมติฐานว่าอิหร่านไม่ยอมปล่อยแปลว่าเราจะเห็นสภาพช่องแคบฮอร์มุสปิด
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: อย่างนี้ไปตลอด
1: ก็แบบที่เราคุยกันรอบที่แล้วจำได้ผมคิดว่าเรามีบทสนทนาคล้ายๆกันกับรอบนี้ว่าเดี๋ยวเราจะกลับ
0: มาปิด
1: คุยกันอีกครั้ง เพราะว่ามันจะมีการเปิดปิดแบบนี้มันเป็น new normal มันเป็นความเป็นปกติใหม่ก็คือว่าในเมื่ออิหร่านก็จะไม่ปล่อยและในเมื่อสหรัฐอเมริกาไม่สามารถทิ้งสมรภูมินี้ได้ในฐานะผู้แพ้เพราะว่าทรัมป์ก็มีอีโก้อเมริกาก็ไม่ต้องการเสียหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะทิ้งสมรภูมินี้เขาไม่สามารถทิ้งได้ในแบบที่เหมือนกับว่าอิหร่านสามารถทำอะไรก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นช่องแคบก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
0: เมื่อคืนน่าสนใจตอนทรัมป์แถลงข่าวที่ทำเนียบขาวเนี่ยมีนักข่าวคนหนึ่งถามว่ามันจะยาวขนาดไหนสงครามคือเราจะอยู่แบบนี้เป็น new normal หรือเปล่า
1: เป็น new normal จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมไง
0: แล้วทรัมป์พูดอย่างนี้ทรัมป์บอกว่าเราอยู่ใน

0: งครามเวียดนาม19ปีนี่มันเพิ่ง4เดือนแล้วทรัมป์ไม่เคยพูดแบบนี้นะ
1: ใช่แล้วเอาจริงถ้าคุณย้อนกลับไปดูสงครามเวียดนามเนี่ยอเมริกาไม่ได้หยุดเพราะว่าเวียดนามพังพินาศนะฮะคือเวียดนามเนี่ยเสียหายมีการทิ้งระเบิดเยอะแยะมากมายไม่ใช่เฉพาะในประเทศเวียดนามแต่ว่าในประเทศเพื่อนบ้านด้วยคือผู้คนเสียชีวิตมหาศาลนั่นไม่ใช่เหตุผลที่อเมริกาหยุดอเมริกาหยุดเพราะว่าพลเมืองภายในประเทศลุกฮือขึ้นมาแล้วก็เคลื่อนไหวบนท้องถนนชุมนุมต่อต้านสงครามเวียดนามซึ่งเป็นแรงกดดันต่อประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยให้ค่อยๆถอนกำลังทหารบรรยากาศแบบนั้นในสหรัฐเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นเพราะที่ผ่านมาประชาชนเขาเหนื่อยกับการชุมนุมต่อต้านนโยบายเรื่องอิมิเกรชันเขาไม่มีเวลามาเหนื่อยชุมนุมเพื่ออิหร่านแต่ผมคิดว่าภารกิจของทรัมป์เนี่ยเขายังไม่ได้ถึงขั้นส่งทหารเข้าไปรบในอิหร่านเพราะฉะนั้นทหารอเมริกันซึ่งเสียชีวิตในอิหร่านเนี่ยมันยังไม่ได้มีจำนวนสูงเหมือนกับในเวียดนามแต่ว่าอย่างไรก็ดีที่ทรัมป์พูดมาก็ถูกก็คือว่ามันแค่ไม่กี่เดือนคือแต่ว่าอย่างไรก็ดีเมื่อมันเป็นเช่นนี้ช่องแคบพอมูสเนี่ยมันก็จะเป็นความเสี่ยงไปเรื่อยๆจนกว่าฝ่ายหนึ่งจะยอมผมเสริมนิดนึงเพราะว่าหนึ่งในเหตุผลเมื่อกี้พูดถึงปัจจัยการเมืองภายในสหรัฐเนี่ยก็เพื่อความเป็นธรรมต้องเข้าใจด้วยว่าอิหร่านเองก็เผชิญกับปัจจัยการเมืองภายในคือระบอบในอิหร่านในช่วงก่อนที่ทรัมป์จะลงมือสังหารอายะโทลลาห์อาลีโคมานีเนี่ยสะเทือนนะฮะจากการเคลื่อนไหวของประชาชนที่ไม่ศรัทธาต่อระบอบเขาก็มีการเคลื่อนไหวชุมนุมกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าพอทรัมป์ได้รุกคืบเข้ามาแล้วก็สังหารผู้นำสูงสุดเนี่ยปฏิกิริยาของประชาชนชาวอิหร่านกลับกลายเป็นว่าเขาเห็นอกเห็นใจอดีตผู้นำเขาละคือมันมีประชาชนซึ่งออกมารำลึกในพิธีศพรอบนี้เนี่ยเป็นหลักล้านคนที่ก่อนหน้านี้ผมคิดว่าข่าวกรองสหรัฐโดยสุรก็ไม่ได้จินตนาการว่าจะสูงขนาดนี
0: ้
1: เพราะว่าในสหรัฐโดยสุรเขาเชื่อว่าระบอบในอิหร่านเนี่ยคนไม่ได้ศรัทธาจริงแต่พออายะโทลลาห์เสียชีวิตคนออกมาเนี่ยเขาเรียกร้องให้ล้างแค้นนั่นไม่ใช่จัดฉากคือมันไม่ใช่จัดฉากมันเป็นความรู้สึกจริงของประชาชนที่เกลียดทรัมป์อย่างมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความชอบธรรมของรัฐบาลอิหร่านในการเดินหน้ารบต่อณเวลานี้นะฮะวันนี้หลังจากที่เพิ่งจบถูกต้องเพิ่งจบพิธีมาไม่กี่วันแล้วประชาชนเขาโศกเศร้าเขาปลุกใจขึ้นมาว่าจะสู้ต่อแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันคือหน้าที่ของ IRGC และรัฐบาลอิหร่านที่จะรบต่อไปสักพักแล้วเสร็จแล้วค่อยว่ากันในการเจรจาเพราะว่าถ้ามานั่งเจรจาแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขสหรัฐอเมริกาณเวลานี้หลังจากที่เพิ่งจัดพิธีศพไปเนี่ยมันก็จะไม่สอดคล้องกับความรู้สึกของประชาชนเพราะฉะนั้นเขาเดินมาเนี้ยในการเดินหน้ารบต่อก็เหมาะสม
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเขาเพิ่งรำลึกถึงการสูญเสียไงแล้วก็มีประชาชนตะโกนโห่ร้องเรียกร้องให้ล้างแค้นเนี่ยจะไปวิ่งเจรจาง่ายๆตอนนี้ผมคิดว่าก็ไม่ใช่เวลา
0: ทีนี้ถ้าเกิดตอนนี้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ก็คือโจมตีกันไปโจมตีกันมาแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการโจมตีแบบถล่มแล้วก็กวาดล้างเหมือนกับช่วงมีนาคมนะมันเป็นเหมือนกับโจมตีเป็นจุดๆทีนี้มันมีโอกาสไหมในทางการเมืองเอาในทางการเมืองนะว่าถ้าเกิดทรัมป์ไม่สามารถได้ดีลที่ดีกว่านี้ได้แล้วลากต่อไม่ได้แล้วเนี่ยทรัมป์จะใช้อีกไม้หนึ่งก็คือการใช้กำลังภาคพื้นดิน
1: คือตอนนี้ผมคิดว่ายังไม่เขายังไม่กล้าไปถึงจุดนั้นเพราะว่าความเสียหายมันจะสูงมากแล้วก็จะเผชิญกับแรงต่อต้านภายในทางการเมืองนะแล้วมันไม่ได้มีคือมันไม่มีแม้กระทั่งในส่วนของบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ที่ยังเชียร์ทรัมป์อยู่อย่างชิเปโรหรือคนอื่นๆอะไรเงี้ยไม่มีนะที่บอกว่าควรที่จะส่งทหารเข้าไป
0: ค่ะ
1: คือส่วนใหญ่เนี่ยพวกนี้จะกล้าสนับสนุนเฉพาะเขาเรียกว่า surgical air strikes ก็คือปฏิบัติการทางอากาศ
0: อ
1: ย่างแม่นยำแค่นั้นเพราะฉะนั้นที่คุณกุณาพูดมาเนี่ยผมคิดว่ายังไม่ได้เห็นแล้วประธานาธิบดีเขาก็ชั่งน้ำหนักดีๆว่าถ้าเขาทำแบบนั้นเนี่ยเลือกตั้งมิดเทอมคงเละแน่นะเพราะฉะนั้นก็คงจะมีแค่นี้ต่อไปแต่ว่าปัญหาของการปฏิบัติการในรอบนี้ก็คือว่าอิหร่านเองเขาไม่เลือกแล้วไงคือเขาเนี่ยส่งจรวดโดรนต่างๆเข้าไปที่ทั้งกาตาร์เนี่ยอุตส่าห์ส่งตัวแทนมาเนี่ย
0: ใน
1: พิธีศพเนี่ยนะอิหร่านก็ไม่สนก็ผมคิดว่าปัญหาในรอบนี้มันไม่ใช่แค่ทรัมป์ก็คือว่าอิหร่านเองเนี่ยก็ไม่สนใจประเทศเพื่อนบ้านเหมือนกันก็คือพร้อมลุยต่อกับทั้งกาตาร์กับ UAE ซาอุดิอาระเบียจนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของเขาเสียหายคือประเด็นเนี้ยมันน่ากังวลในมุมของยกตัวอย่างประเทศไทยซึ่งต้องนำเข้าน้ำมันแล้วก็ประเทศอื่นๆเพราะว่าถ้าโครงสร้างพื้นฐานของในกาตาร์ในซาอุดิอาระเบียใน UAE ในอิรักเสียหายไปมากไปกว่านี้ในคูเวตอะไรเงี้ยมันแปลว่า

0: ระยะยาวเนี่ยน้ำมันดิบแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันจะหายไปจากระบบเยอะคือที่ผ่านมาพอหยุดยิงไปตอนแรกมันเหมือนกับว่าราคาน้ำมันมันปรับลดลงมาตอนนี้เกิดว่าคนกังวลว่าเดี๋ยวโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานจะเสียหายหนักกว่าเดิมคือปัญหาก็คือว่าอิหร่านรอบนี้เขาตอบโต้โดยที่มันมีความแบบใช้อารมณ์เยอะเพราะว่าเขาเครียดแค้นจริงๆแต่ว่าพอเขาโจมตีประเทศเพื่อนบ้านคืนนี้มันมีผลต่อราคาน้ำมันแต่ปัญหาคือเขาไม่สามารถโจมตีอเมริกาได้โดยตรงไงมันเลยกลายเป็นสงครามตัวแทนแบบนี้ซึ่งไม่แฟร์ต่อประเทศเพื่อนบ้าน
1: เพราะว่าข้อที่น่าสังเกตเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยการโจมตีของอิหร่านเนี่ยหนักๆเนี่ยไปที่พวกเรือบรรทุกน้ำมันเรือขนก๊าซธรรมชาติอย่างเมื่อวานที่โจมตี UAE เนี่ยนะก็มีคนเสียชีวิต
0: แล้วคือ
1: มันไม่เหมือนกับช่วงที่ตีกันรอบแรก
0: แล้วหลายคนก็มองว่าอิหร่านเขาทำเช่นนี้เพราะว่าเขามีปัญหาในการส่งออกน้ำมันคือเรือเขาเองก็โดนสหรัฐบล็อกแล้วก็ถ้าคุณติดตามรายงานเนี่ยอย่างประเทศจีนแม้กระทั่งจีนเนี่ยหันไปทำดีลในการซื้อน้ำมันบริษัทของจีนเนี่ยหันไปทำดีลในการซื้อน้ำมันจาก UAE จากซาอุดิอาระเบียแล้วก็จากกาตาร์ด้วยก็คือไปซื้อจีนเนี่ยแม้กระทั่งจีนซึ่งซื้อของจากอิหร่านเนี่ยก็หันไปทำดีลในการซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าอิหร่านเองเขามีปัญหาในการส่งน้ำมันเพราะฉะนั้นเขาจะทำให้การส่งน้ำมันของประเทศเพื่อนบ้านไม่สามารถทำได
1: ้ค่ะ
0: สถานการณ์เช่นนี้ก็แปลว่าอิหร่านพร้อมทุบหม้อข้าวตนเองไปสักระยะซึ่งไม่ดีนะฮะไม่ดีเพราะว่าถ้ามองจากมุมของประเทศไทยก็คือว่าเราเพิ่งพาสายน้ำมันดิบซึ่งต้องนำเข้าแล้วถ้าปะทะกันแบบนี้ไปสักพักราคาน้ำมันดิบก็จะปรับขึ้นมากลับมาอยู่ในโซนซึ่งสูงเหมือนเดิมก่อนหน้านี้เหมือนกันในรอบแรกเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับที่เราคุยกันรอบที่แล้วก็คือต้องตั้งความหวังว่าเดี๋ยวอิหร่านและสหรัฐจะเหนื่อยแล้วก็เจรจากันอีกรอบแล้วรอบนี้ก็อาจจะไม่มีกาตาร์เป็นตัวกลางอาจจะเป็นปากีสถานแล้วก็ต้องมี MOU อีกครั้งคือผมไม่ได้มองว่าณวันนี้มันมีอะไรแตกต่างไปมากจากอดีตก็คือยกระดับการสู้รบมีปัจจัยทางการเมืองภายในทรัมป์เจอแรงกดดันจากอิสราเอลอิหร่านเจอแรงกดดันจากตัวเองว่าต้องเอาคืนให้ได้
1: ค่ะ
0: แล้วทั้งคู่ก็อยากที่จะคุมช่องแคบฮอร์มุซผมคิดว่าเมื่อเวลาผ่านไปอีกสัก 2-3 สัปดาห์พอจัดหนักกันมากความเหนื่อยล้าก็จะมี War Fatigueก็จะค่อยๆกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วเดี๋ยวก็จะเจรจาคือมันประมาณนี้ผมคิดว่าไอ้ฉากทัศน์ของการสู้รบในยุคนี้มันได้ประมาณนี้มันไม่มีวันสิ้นโลก
1: ค่ะ
0: หรืออะไรซึ่งมันจะหนักนาสาหัสไปกว่าที่ผมคิดว่าที่เราเห็นแต่ว่าก็คือเนี่ย surgical airstrikes ไปเรื่อยๆอิหร่านก็มีโดรนมีจรวด
1: แต่ว่าคนที่เจ็บตัวหนักเนี่ยน่าจะเป็นอีกฝั่งนึงก็พวกประเทศอ่าว
0: ใช่พวกนั้นสวย
1: ไ
0: ปแล้วจริงๆน่าเห็นใจเพราะว่าประเทศต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้มีทางเลือกที่จะจู่ๆประกาศปิดพื้นที่ฐานทัพไม่ให้อเมริกาใช้บริการเขา
1: ค
0: ือเขาไม่ได้ถือไพ่ระดับนั้นกับสหรัฐไงคือเพราะฉะนั้นมันสหรัฐอเมริกาเขามียุทธศาสตร์ในการแบ่งแยกและปกครองโลกอาหรับที่เขาทำมาได
1: ้
0: มันมีเหตุผลและหนึ่งในเหตุผลก็คือประเทศต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้ถือไพ่ในการต่อรองกับสหรัฐอเมริกาสักเท่าไหร่ด้วยซ้ำไปแล้วประเทศในโลกอาหรับที่อยู่ในกอล์ฟสเตทเนี่ยเขาก็กังวลว่าวันหนึ่งอิหร่านเนี่ยจะเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคแล้วก็จะมีมาแพร่อิทธิพลเหนือเขาม
1: ัน
0: ไม่ใช่ว่าจู่ๆเขาจะปิดฐานทัพอเมริกาให้หรอกสิ่งที่คุณจะเห็นน่ะในเวลาที่อิหร่านโจมตีหนักแบบนี้ประเทศในกลุ่มกอล์ฟจะติดอาวุธเพิ่
1: ม
0: ไม่ต้องไปคิดนะฮะประเทศกลุ่มกอล์ฟจะปิดฐานทัพสหรัฐให้อิหร่านอะไรเงี้ยไม่มีเขาเพียงแค่จะติดอาวุธเพิ่มแล้วผนึกกำลังกันรบกับอิหร่านซึ่งก็ยิ่งจะวุ่นวายกันต
1: ่
0: อนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันก็จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างล่าสุดเนี่ยกลุ่มกบฏฮูตี้เนี่ยเขามีคณะซึ่งเพิ่งบินกลับจากพิธีศพ
1: ใช่ใช
0: ่ซาอุดิอาระเบียก็ยิงคาสนามบิน
1: ใช่
0: นะฮะแต่ว่าคือยิงที่สนามบินแต่ว่าเกือบโดนเกือบโดนแล้วพวกกบฏฮูตี้ก็ตอบโต้ไปที่ท่าอากาศยานในซาอุดิอาระเบียก็มันก็มีอะไรแบบนี้ซึ่งบานปลายไปเรื่อยๆเพราะว่าซาอุดิอาระเบียเขากังวลว่าเดี๋ยวฮูตี้จะระเบิดท่อแก๊สเขาเพราะฉะนั้นมันก
1: ็แต่ตรงนั้นก็เสี่ยงนะถ้าเกิดฮูตี้ไปปิดบับอามันเด็บ
0: ครับครับแต่มันลามแบบที่พอที่จะคาดเดาได้นะฮะภาษาอังกฤษผมจะเรียกว่ามันเป็น predictable instabilityมันเป็นความไม่แน่นอนซึ่งยังพอคาดเดาได้เพราะว่ามันก็จะเป็นประเทศต่างๆเหล่านี้ซึ่งมีปัญหากันอยู
1: ่ค่ะ
0: แต่ในที่สุด

0: มันก็ขึ้นอยู่กับทรัมป์แล้วก็ขึ้นอยู่กับ IRGC นี่แหละว่าจะลดระดับลงมาวันไหนสัปดาห์ไหนแล้วก็เสนอให้ตัวแทนมาคุยกันผมคิดว่าตราบใดที่ไปถึงจุดนั้นได้เร็วที่สุดเนี่ยก็แสดงว่าอาจจะมีแสงสว่างถ้ามองโลกในแง่ดีไว้ในเวลานี้ที่วันนี้เราแค่รอดูว่าทรัมป์จะปิดช่องแค่ต่ออย่างไร 20% จะเก็บจริงไหมพูดสนุกหรือเปล่าแต่คงไม่มีใครจ่ายเพราะคงไม่มีใครลั่นเรือออกมา นะคือวันนี้มันเหมือนกับเราได้เห็นอาการของทรัมป์ในช่วงที่เขามาโฟกัสกับเรื่องนี้ครั้ง
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะมีอะไรสร้างสรรค์หรือไม่สร้างสรรค์อย่างไรแต่ในที่สุดผมคิดว่าพอซัดกันสักพักก็จะกลับไปสู่โต๊ะเจรจามันไม่ได้มีออปชั่นอื่น
1: สุดท้ายนี้มาตรการของทรัมป์ที่จะกลับมาใช้ใหม่เพื่อบีบอิหร่านแล้วก็อาจจะนำไปสู่ข้อตกลงที่ดีกว่าอย่างที่คุณปื้มวิเคราะห์เนี่ยก็คือการใช้การปิดกั้นทางทะเล Naval Blockade
0: แต่มันไม่ต่างจากรอบที่แล้ว
1: มันได้ผลขนาดไหน
0: มันก็ไม่ได้ผลไงคือนี่คือปัญหาของทรัมป์แต่ว่ารอบนี้มันเหมือนกับว่าเขามาด้วยความฮึกเหิมเพราะว่าเขาอะได้รับข่าวกรองอีกชุดนึงจากทางอิสราเอลว่าเขาเป็นเป้าหมายของการถูกลอบสังหารรอบใหม
1: ่
0: ซึ่งข่าวกรองอิสราเอลเนี่ยก็เอาประเด็นนี้มาเป่าหูทรัมป์อีกรอบว่านี่คือเหตุผลที่คุณจะไปยอมอิหร่านไม่ได้เพราะอิหร่านเนี่ยเขาเล็งที่จะสังหารคุณอยู่ดีนะเมื่อเนทันยาฮูมาด้วยมุกนี้อีกรอบเนี่ยทรัมป์ก็หวาดระแวงแล้วก็การให้เดินหน้าบทขยี้ต่อแต่ที่คุณกรุณาถามมาก็คือว่ามันไม่มีผลแล้วไอ้สิ่งที่ทำเนี่ย
1: ค
0: ือสิ่งที่ทำทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้สร้างสรรค์แล้วก็ไม่ได้มีผลแต่ว่าสิ่งที่มีผลเนี่ยก็คือการใช้กำลังบทขยี
1: ้
0: ทิ้งระเบิดไปเรื่อยๆจนอิหร่านเสียหายและอิหร่านก็จะตอบโต้จนประเทศมิตรประเทศของสหรัฐเสียหายไอ้ความเสียหายทั้งสองฝ่ายนี่แหละมีผลทำให้ทั้งคู่เลิกบ้า คือมันแค่นี้จริงๆฮะความเสียหายทั้งหนักๆเนี่ยคือแปลว่าและอาการนี้มันเป็นอาการของทุกประเทศนะ
1: ค่ะ
0: ความอยากที่จะใช้กำลังอ่ะมันจะมีแต่พอคุณเจอหนักจนบ้านเรือนประชาชนเสียหายทางรถไฟพังหมดหรือบางทีโครงสร้างอาวุธถูกทำลายโกดังในการเก็บอาวุธถูกทำลายอะไรเงี้ยหรือแรงกดดันจากภายในประเทศประชาชนไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยมันกลับสู่โต๊ะเจรจาแต่ว่าตอนเนี้ยมันวันเนี้ยมันแค่ยังไม่ใช่วันนั้นก็ต้องรอ
1: แต่พวกเราจะเหนื่อยมาก
0: ใช่มันมีความมันมีความรู้สึกว่ามีความพร้อมในการรบกันอีกรอบนี้ไงรอบที่สองเนี่ยเขาก็เดินนะเพราะเขาพักยกมาแล้ว
1: แต่ถ้าทรัมป์จะรบใหญ่กว่านี้เนี่ยทำได้ไหมเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเมื่อสัก 3-4 สัปดาห์ที่แล้วสภาคองเกรสเพิ่งจะออก
0: แต่ว่า
1: War Powers Act
0: ครับแต่ว่าคืองี้ระบบในการใช้ War Powers Act ก็คือว่าเมื่อรอบที่แล้วยุติไปแล้วและเมื่อสว.โหวตไปแล้วและเมื่อมีการหยุดยิงไปแล้วคือมันหยุดยิงไปแล้วนะฮ
1: ะ
0: ทรัมป์เนี่ยเขาส่งเอกสารอย่างเป็นทางการไปถึงสภาคองเกรสเรียบร้อยแล้วชี้แจงต่อคณะกรรมการซึ่งรับผิดชอบว่าเขาจะเดินหน้าในการใช้กำลังต่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทรัมป์ได้ทำก็คือทรัมป์เนี่ย notify คองเกรสเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ว่ามีความพร้อมในการเดินหน้าในการใช้กำลังต่อเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการ seek congressional authorization reauthorization หลังจากที่หยุดไปแล้วเพราะฉะนั้นไอ้60วันที่เคยนับอะ
1: ถ้า
0: จะนับก็นับใหม่แต่ไม่ต้องนับก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็หยุดคือนี่คือวิธีในการปฏิบัติแล้วปรากฏว่ามันเวิร์กเพราะว่ามันไม่มีขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่จะให้ศาลฎีกามายับยั้งวิธีการนับแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นไม่ต้องตั้งคำถามคือเหมือนกับว่า War Power Resolution Act เนี่ยมันขึ้นอยู่กับประธานาธิบดีจะตีความแล้วก็จะไม่มีศาลฎีกามาแทรกแซงเพราะฉะนั้นงานนี้ทรัมป์ใช้กำลังในต่างประเทศได้ไปเรื่อยๆแล้วก็หยุดแล้วก็เริ่มใหม่แล้วก็หยุดเพราะฉะนั้นคุณจะได้เห็นอะไรแบบนี้ไปสักพักผมคิดว่า time table ก็คงจะอีกหลายเดือนแล้วค่อยว่ากันในช่วงใกล้ midterm
1: แปลว่าเดี๋ยวเราคงได้เจอก
0: ัน แต่ผมลุ้นอย่างผมคือลุ้น1ประชาชนต้องตายน้อยที่สุด2คือโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานต้องอยู
1: ่ค่ะ
0: ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นแบบนั้น
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะคุณปึ้มคะสวัสดีค่ะทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้ 20:30 วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สหรัฐอิหร่านเปิดศึกรอบใหม่หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แจ้งต่อสภาคองเกรสจับตาแนวรบกลุ่มฮูตีซาอุดิอาระเบียหลังปิดฉากการสงบศึกนาน4ปีจะมีอีกหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้10ปีคำตัดสินศาลอนุญาโตตุลาการปมทะเลจีนใต้จีนย้ำอธิปไตยเหนือน่านน้ำหลัง14ประเทศชี้การอ้างสิทธิ์ของจีนไร้กฎหมายรองรับครั้งแรกหลังสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นเตรียมตั้งหน่วยข่าวกรองกลางหลังพึ่งพาสหรัฐมานานหลายสิบปีอีโคโนมี่อันแรปแกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แฝด3อาเซียนเศรษฐกิจโตไม่สุดสะดุดการเมือง
0: ครับพบทันโลกกับไทย PBS ครับวันนี้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงที่สุดในรอบ4สัปดาห์นะครับหลังจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาทวีความตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งครับและหัวใจสำคัญของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในครั้งนี้ก็คือช่องแคบฮอร์มุซเมื่อต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์เหนือน่านน้ำยุทธศาสตร์ในบริเวณนี้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ได้เผยภาพการยิงขีปนาวุธหลายลูกถล่มเป้าหมายของสหรัฐในคูเวตและบาเรนนะครับสะท้อนให้เห็นได้จากภาพของกลุ่มควันดำที่ลอยเหนือท้องฟ้าเมืองหลวงของบาเรนในขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศก็ยิงสกัดขีปนาวุธด้วยนอกจากนี้อิหร่านยังโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันติดธงของ UAE ที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนเป็นลูกเรือชาวอินเดียและผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8คนเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลังจากสหรัฐถล่มอิหร่านเป็นคืนที่3ติดต่อกันพุ่งเป้าทำลายขีดความสามารถทางการทหารนะครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านใช้เวลานาน5ชั่วโมงสัญญาณของการเปิดศึกรอบใหม่ชัดเจนมากขึ้นเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ส่งหนังสือแจ้งต่อสภาคองเกรสเมื่อวันที่10กรกฎาคมตามกฎหมายอำนาจทำสงครามว่าการสู้รบกลับมาเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาครับความเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็จะเปิดกรอบเวลาอีก60วันให้ผู้นำสหรัฐใช้กำลังทหารในตะวันออกกลางได้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาคองเกรสเพื่อปกป้องความมั่นคงของสหรัฐในภูมิภาคนะครับสำหรับกฎหมายอำนาจการทำสงครามกำหนดให้ประธานาธิบดีต้องแจ้งต่อสภาคองเกรสภายในเวลา48ชั่วโมงหลังจากเปิดปฏิบัติการทางการทหารครับนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐก็ยังประกาศปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านจะมีผลเวลา3นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ตามเวลาในบ้านเราและผุดแนวคิดในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 20% ในการคุ้มครองเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซนะครับอ้างถึงการปกป้องภูมิภาคที่มั่งคั่งมากที่สุดในโลกและหวังให้ประเทศในกลุ่มอ่าวเปอร์เซียเป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนผู้นำสหรัฐยังขู่โจมตีภูเขาพิกแอ็กซ์ในอิหร่านพื้นที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในนาธานส์ด้วยส่วนอีกหนึ่งแนวรบที่ต้องจับตาก็คือกลุ่มฮูตีกับซาอุดิอาระเบียหลังจากเกิดการเผชิญหน้ากันของทั้งสองฝ่ายในวันนี้กองกำลังรัฐบาลเยเมนโจมตีสนามบินในกรุงซานาท่ามกลางข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องบินของสมาชิกกลุ่มฮูตีที่เดินทางกลับมาจากอิหร่านหลังจากเข้าร่วมในพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดเนื่องจากการใช้เครื่องบินของอิหร่านเดินทางกลับมาที่เยเมนของกลุ่มฮูตีถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและน่านฟ้าของเยเมนนะครับตามปกติเครื่องบินที่จะเข้ามาในน่านฟ้าของเยเมนจะต้องได้รับไฟเขียวจากกองกำลังผสมนำโดยซาอุดิอาระเบียขณะที่กลุ่มฮูตีก็ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธโจมตีสนามบิน

0: ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดิอาระเบียด้วยเหตุการณ์นี้ถือเป็นการยกระดับความรุนแรงครั้งใหญ่ทำลายข้อตกลงระหว่างกลุ่มฮูตีกับซาอุดิอาระเบียเมื่อช่วงต้นปี2022ความขัดแย้งอาจจะกระทบต่อเส้นทางพลังงานถ้ากลุ่มฮูตีหันมาปิดล้อมช่องแคบบับอัลมันเดบที่มุ่งหน้าไปสู่ทะเลแดงด้วยครับครบ10ปีเต็มคำตัดสินศาลอนุญาโตตุลาการกรณีพิพาททะเลจีนใต้เมื่อวันที่12กรกฎาคมปี2016นะครับแต่ความขัดแย้งดูจะไม่ลดลงเลยครับอุณหภูมิในทะเลจีนใต้กลับมาร้อนระอุอีกครั้งหนึ่งหลังจากจีนได้ออกแถลงการยืนยันอำนาจอธิปไตยเหนือหมู่เกาะและสิทธิประโยชน์ทางทะเลในน่านน้ำตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเป็นความเคลื่อนไหวตอบโต้14ประเทศที่นำโดยสหรัฐญี่ปุ่นออสเตรเลียและฟิลิปปินส์ที่ออกแถลงการร่วมคัดค้านการอ้างสิทธิ์ของจีนเหนือน่านน้ำในทะเลจีนใต้ครับแถลงการร่วมของประเทศกลุ่มนี้ก็ยังคัดค้านการบั่นทอนเสถียรภาพและความมั่นคงด้วยการใช้กองกำลังคุกคามขัดขวางหรือข่มขู่เรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามคำชี้ขาดของศาลและแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติด้วยกลไกที่ถูกต้องตามกฎหมายด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการย้ำสิทธิ์อันชอบธรรมเหนือทรัพยากรในทะเลจีนใต้คัดค้านการนำคำตัดสินมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองยืนยันถึงการปฏิบัติตามหลักเสรีภาพในการเดินเรือและการบินและกล่าวหาทั้งสหรัฐและกลุ่มประเทศนอกภูมิภาคว่ากำลังเพิ่มกำลังทหารยั่วยุและบ่อนทำลายเสถียรภาพนะครับระบุว่าข้อพิพาทด้านอธิปไตยและการแบ่งเขตทางทะเลไม่ได้อยู่ภายใต้กระบวนการอนุญาโตตุลาการภาคบังคับจีนจะเดินหน้าแก้ปัญหาข้อพิพาทกับประเทศคู่กรณีผ่านการเจรจาทางตรงบนพื้นฐานของกฎหมายเนื่องจากตลอด10ปีที่ผ่านมาคำตัดสินไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งในการอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ทะเลจีนใต้ครับน่านน้ำครอบคลุมพื้นที่กว่า3ล้านตารางกิโลเมตรแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งจุดตึงเครียดที่สุดจุดหนึ่งของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับเนื่องจากมันเชื่อมโยงไปถึงแนวเกาะชั้นแรกของสหรัฐตามยุทธศาสตร์ในการปิดล้อมจีนในภูมิภาคนี้ด้วยให้คุณผู้ชมดูแผนที่นี้จะเห็นเส้นประสีแดงครับจีนอ้างกรรมสิทธิ์เหนือเส้นประ9เส้นหรือในดัชไลน์ที่ล้ำเข้าไปในเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือ EEC ของประเทศที่อ้างกรรมสิทธิ์อย่างมาเลเซียฟิลิปปินส์รวมถึงเวียดนามนะครับคำตัดสินเมื่อปี2016ความยาวกว่า400หน้าผมสรุปประเด็นแบบนี้ครับเขาบอกว่าการอ้างสิทธิ์ของจีนขัดต่อกฎหมายพื้นที่ทางบกที่จีนอ้างสิทธิ์ในหมู่เกาะสแปรดลีย์ตรงนี้ไม่ได้มีสถานะเป็นเกาะตามกฎหมายที่สามารถก่อให้เกิดเขตเศรษฐกิจจำเพาะที่มีอาณาเขตกว้าง200ไมล์ทะเลจากแผ่นดินนะครับการกระทำของจีนถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของฟิลิปปินส์ทั้งการสำรวจทรัพยากรน้ำมันและการทำประมงในน่านน้ำทะเลจีนใต้และสุดท้ายจีนละเมิดพันธกรณีด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเนื่องจากความเคลื่อนไหวของจีนสร้างความเสียหายรุนแรงต่อแนวปะการังด้วยในความเป็นจริงจีนมีพันธกรณีทางกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามคำตัดสินดังกล่าวหลังจากให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาอันคลอสแต่จีนไม่ได้เข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาคดีและปฏิเสธการปฏิบัติตามคำตัดสินมาโดยตลอดนะครับนี่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ความขัดแย้งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะความตึงเครียดระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความอ่อนแอของกฎหมายต่อต้านการจารกรรมซึ่งเป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญฉบับสันติหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงไปทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นต้องเริ่มขยับตัวมากขึ้นเตรียมจะเปิดหน่วยข่าวกรองกลางแห่งแรกของประเทศ
1: ท่ามกลางภัยคุกคามจากประเทศใกล้เคียงทั้งเกาหลีเหนือรัสเซียและจีนญี่ปุ่นจำเป็นต้องมีหน่วยข่าวกรองระดับชาติเพื่อรับมือ คือคำอธิบายของรัฐบาลญี่ปุ่นในการจัดตั้งหน่วยข่าวกรองกลางครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันประเทศให้ทันสมัยรับมือกับสายลับและการแทรกแซงไปจนถึงการโจมตีในหลากหลายรูปแบบจากต่างประเทศรายงานเชิงสืบสวนของ The New York Times ระบุว่ารัสเซียเปลี่ยนโฉมญี่ปุ่นให้กลายเป็นจุดศูนย์กลางของสายลับและแหล่งจัดหาชิ้นส่วนในการผลิตอาวุธเนื่องจากญี่ปุ่นมีกฎหมายต่อต้านการจารกรรมที่อ่อนแอยิ่งทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นต้องยกระดับมาตรการอย่างเข้มงวดกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานแห่งใหม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสูงเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาถือเป็นความเคลื่อนไหวสำคัญหลังจากญี่ปุ่นพึ่งพาการสนับสนุนด้านข่าวกรองจากสหรัฐมานานหลายทศวรรษภายใต้จุดยืนสันตินิยมตามรัฐธรรมนูญมาตรา9บัญญัติให้สละสิทธิ์ในการทำสงครามญี่ปุ่นจึงไม่เคยมีหน่วยข่าวกรองต่างประเทศของตนเองนายกรัฐมนตรีซาดาเอะทาคาอิจิระบุว่ากฎหมายฉบับนี้ถือเป็นก้าวแรกในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านข่าวกรองของประเทศกฎหมายฉบับนี้จัดตั้งองค์กรขึ้น2องค์กรคือสภาข่าวกรองแห่งชาติทำหน้าที่ศูนย์บัญชาการของรัฐบาลในการรวบรวมและวิเคราะห์ข่าวกรองและหน่วยงานปฏิบัติการข่าวกรองหน่วยงานใหม่นี้ซึ่งมีงบประมาณ407ล้านดอลลาร์สหรัฐน่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนธันวาคมนี้การปฏิรูปครั้งนี้จะเปลี่ยนโครงสร้างของสำนักงานข่าวกรองและวิจัยของคณะรัฐมนตรีให้เป็นระบบข่าวกรองแบบรวมศูนย์ The New York Times รายงานว่าพันธมิตรตะวันตกทั้งสหรัฐเยอรมนีและออสเตรเลียกำลังให้คำแนะนำรัฐบาลญี่ปุ่นเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานแห่งใหม่ในรูปแบบเฉพาะตัวแนวทางสำคัญคือการเสริมสร้างการประสานงานและลดกำแพงระหว่างหน่วยงานการขยับของญี่ปุ่นในครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าญี่ปุ่นเริ่มดำเนินนโยบายในทิศทางของตนเองมากขึ้นในยุคโดนัลด์ทรัมป์สมัยที่2ซึ่งกล่าวหาพันธมิตรว่าพึ่งพาความช่วยเหลือจากสหรัฐมากจนเกินไปนอกจากนี้ญี่ปุ่นยังไม่มีกฎหมายต่อต้านการจารกรรมทำให้กิจกรรมของหน่วยข่าวกรองต่างชาติในญี่ปุ่นอาจไม่ได้รับการลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ต่างชาติที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนพัวพันกับการแทรกแซงจากต่างชาติยากจะถูกดักฟังหรือถูกตรวจสอบความเคลื่อนไหวนี้ยังสะท้อนความทะเยอทะยานของนายกรัฐมนตรีหญิงแห่งญี่ปุ่นที่เร่งผลักดันบทบาทด้านการทหารและความมั่นคงขณะเดียวกันการจัดตั้งหน่วยข่าวกรองยังเป็นประเด็นอ่อนไหวและเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์บาดแผลเนื่องจากในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ตำรวจชั้นพิเศษหรือท็อกโกะทำหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังจับกุมและทรมานประชาชนจนสร้างความไม่ไว้วางใจต่อการสอดส่องของรัฐ
0: อีกหนึ่งประเด็นร้อนที่รัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลกำลังเผชิญก็คือประเด็นกัญชานะครับหลังจากปรากฏรายงานจำนวนมากระบุถึงไทยว่าเป็นศูนย์กลางการส่งออกกัญชาระดับโลกคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตติดตามเรื่องนี
2: ้ Are you part of the festival in a few weeks?
3: Marijuana is has more positive properties than negative. It has morebenefit on people's health and it creates less harm than other drugs
4: ถ้าเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมเสริมสร้างรายได้นะครับที่เป็นมีการผลิตมีการแปรรูปเนี่ยก็จะต้องมาทำการขออนุญาตจากอย.นะครับถ้าจะใช้ในครัวเรือนไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ต้องมาถามเรื่อง6ต้นด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็ปลูกเท่าไหร่ก็ได
5: ้สินค้าเหล่านี้เราเป็นสินค้าควบคุมนะครับไม่สามารถที่จะนำเข้าหรือส่งออกได้โดยเสรีก่อนหน้านี้เราไม่สามารถที่จะผลักดันได้ทำให้มันมีความไม่ชัดเจนถ้ากฎหมายฉบับที่ผ่านไปก็จะมีความชัดเจนก็สามารถที่ก็จะสามารถที่จะควบคุมนะครับให้การใช้พืชกัญชาเนี่ยอยู่ในเรื่องของสุขภาพทางการแพทย์นะครับแล้วก็ในเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิต
6: ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์และความสับสนต่อสถานะของกัญชารายงานจำนวนมากบ่งชี้ว่าไทยกลายเป็นศูนย์กลางการส่งออกกัญชาระดับโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในการให้สัมภาษณ์กับไทย PBS เมื่อปี2025ประธานบริหารนิคมอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านับตั้งแต่การปลดล็อกกัญชาปี2022ตลาดกัญชาไทยปั่นป่วนอย่างไร้ทิศทางโดยต้นทุนสูงจากการผลิตตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขขณะที่กัญชาราคาถูกจากฟาร์มเถื่อนและต่างประเทศลังไหลเข้าสู่ตลาดในไทยในช่วงแรกประชาชนจำนวนมากคาดหวังว่าการปลดล็อกกัญชาจะสร้างรายได้และเปิดโอกาส

0: ให้เกษตรกรไทยสร้างอุตสาหกรรมคุณภาพของไทยแต่เครือข่ายอาชญากรรมกลับเข้ามามีบทบาทขณะที่ราคากัญชาตกต่ำทำให้ผู้เพาะปลูกถูกกฎหมายจำนวนมากแข่งขันได้ยากกัญชาที่ล้นตลาดภายในประเทศจึงถูกระบายออกผ่านเครือข่ายลักลอบส่งออกไปยังต่างประเทศปลายเดือนที่ผ่านมาศุลกากรเยอรมนีเปิดเผยว่าสามารถทลายเครือข่ายลักลอบขนกัญชาจากไทยเข้าสู่ยุโรปทางเรือพร้อมตรวจยึดกัญชาได้2ล็อตน้ำหนักรวม 1.2 ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า13ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันเดียวกันอินโดนีเซียประกาศตรวจยึดกัญชาจากไทย 3.37 ตันพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหา12คนรวมถึงชาวไทยหลายคนขณะที่สหราชอาณาจักรกลายเป็นปลายทางสำคัญของเครือข่ายลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยสำนักงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหราชอาณาจักรหรือ NCA เปิดเผยว่าในปี2024กองกำลังป้องกันชายแดนของประเทศยึดกัญชาได้รวมกว่า 167,000 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าตามท้องถนนสูงถึงกว่า 2,000 ล้านปอนด์หรือประมาณ 89,000 ล้านบาทขณะที่การให้สัมภาษณ์กับนพพรวงศ์อนันต์ผู้สื่อข่าวอิสระในสหราชอาณาจักรมาร์คกูดดิ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยระบุว่าอัตราการจับกุมและการยึดกัญชาที่ลักลอบจากไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนับตั้งแต่การปลดล็อกกัญชาและแม้ว่าทางการไทยมีความพยายามในการกำกับดูแลแต่เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยยังตั้งคำถามว่าไทยทำอะไรได้บ้างเพื่อหยุดไม่ให้ผู้คนลักลอบขนออกนอกประเทศปัจจัยสำคัญคือส่วนต่างกำไรในการส่งออกจากไทยไปยังสหราชอาณาจักร BBC รายงานอ้างอิงแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยตัวตนระบุว่าราคาต้นทุนการผลิตกัญชาในไทยอยู่ที่ประมาณ350ปอนด์หรือ 15,600 บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ราคาผู้รับซื้อในสหราชอาณาจักรอยู่ที่ประมาณ 3,500 ปอนด์หรือ 156,000 บาทต่อกิโลกรัมด้วยกำไรที่สูงถึง10เท่าการลักลอบนำเข้าจากไทยจึงคุ้มค่ากว่าการนำเข้าจากชาติอื่นๆอย่างมากล่าสุดสหราชอาณาจักรจึงส่งมอบเครื่องเอ็กซเรย์สแกนสารต้องสงสัยแบบพกพา2เครื่องและชุดตรวจกัญชาอีก500ชุดให้กรมศุลกากรไทยเพื่อตรวจค้นและดักจับอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทางทางการไทยประกาศยกระดับมาตรการลงโทษผู้ลักลอบขนกัญชาออกนอกประเทศเช่นกันสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
1: ขยับไปดูการเมืองในเพื่อนบ้านอาเซียนอีกประเทศอย่างมาเลเซียนะครับมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นในรัฐยะโฮผ่านพ้นไปได้ไม่นานผลการเลือกตั้งกำลังสะท้อนถึงความนิยมในกลุ่มแนวร่วมของอันวาอิบราฮิมที่เสียคะแนนให้กลุ่มแนวร่วมรัฐบาลอีกฝ่ายและส่งสัญญาณถึงทิศทางการเลือกตั้งใหญ่ในอีก2ปีข้างหน้าติดตามกับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
2: แนวร่วมแห่งชาติหรือ BN ซึ่งนำโดยพรรคอัมโนประกาศชัยชนะหลังคว้าคะแนนเสียงได้ผู้แทนในสภาแห่งรัฐยะโฮกวาดไปได้48ที่นั่งจาก56ที่นั่งขณะที่แนวร่วมกลุ่มปกตันฮารปันของอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เพียง8ที่นั่งจากเดิมที่เคยได้มา12ที่นั่งผลการเลือกตั้งท้องถิ่นในรัฐยะโฮครั้งนี้กำลังส่งสัญญาณเล็กๆต่อความนิยมของอันวาอิบราฮิมที่กำลังถดถอยลงส่วนหนึ่งมาจากสัญญาที่เคยให้ไว้และการปฏิรูปที่ยังไม่เห็นผลรวมถึงเรื่องเศรษฐกิจปากท้องที่ประชาชนได้รับผลกระทบเสียงในรัฐยะโฮที่เคยปันใจมาให้จึงกลับคืนสู่กลุ่ม BN ในฐานะฐานเสียงเดิม
3: ยะโฮเองเนี่ยหลายท่านคงไม่ทราบว่ามันเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดก่อตั้งของอัมโนเลยเนาะซึ่งมาเป็นแกนนำของ BN ต่อไปดังนั้นเนี่ยการที่ความนิยมของอัมโนกลับมาในยะโฮเนี่ยครับมันทำให้เห็นว่า BN เองเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
2: รัฐบาลแนวร่วมหลายขั้วของมาเลเซียในปัจจุบันกำลังเจอกับความท้าทายรอบด้านและการที่กลุ่ม BN ของพรรคอัมโนได้คะแนนเสียงที่แข็งแรงในรัฐยะโฮผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตว่าจะทำให้อำนาจต่อรองในรัฐบาลมีมากขึ้นโดยเฉพาะในยุคที่กลุ่มร่วมรัฐบาลมีแนวคิดสวนทางกัน
3: PH ปกตันฮารปันของอันวาเนี่ยเติบโตจากการปฏิรูปและนโยบายการต่อต้านการทุจริตแล้วการเมืองแบบพหุชาติพันธ์ในขณะ BN ของอัมโนเนี่ยยึดอยู่กับการเมืองแบบมลายูเหมือนเดิมนั่นก็คือการยึดฐานอำนาจเดิมการให้สิทธิพิเศษต่างๆซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยจำเป็นต้องมารวมตัวกันเพื่อการได้เป็นรัฐบาลเนาะใช้คำว่าเป็นพันธมิตรที่ต่างอุดมการณ์สองดุลอำนาจในรัฐบาลเนี่ยกำลังเปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นจุดเปราะบางที่สองจากทีมอันวาที่เป็นปกตันฮารปันอาจจะกลายไปเป็นบริษัทนิชโนที่มีอัมโนนำก็เป็นได้ประการที่สามนะครับเรื่องความขัดแย้งเรื่องการปฏิรูปเนี่ยครับสุดท้ายแล้ว มันมีการปฏิรูปก็จริงแต่ก็มีการประนีประนอมในการปฏิรูปคนที่สนับสนุนการรีฟอร์ม

0: รีฟอร์มาซีเนี่ยหรือการปฏิรูปเนี่ยจำนวนมากก็ไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนดังนั้นเนี่ยครับเมื่อไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเนี่ยมันก็เกิดแรงกดดันกลับไปหาตัวของอันวายบราฮิมเองเหมือนในปัจจุบัน
1: แต่สนามถัดไปที่จะส่งสัญญาณมากขึ้นคือการเลือกตั้งในรัฐเนเกรีเซมบิลันเนื่องจากเป็นฐานเสียงสำคัญของแนวร่วมปากาตันฮาราปันหากสูญเสียคะแนนไปเท่ากับว่าส่งผลต่อความนิยมของอันวาอิบราฮิมได้อย่างชัดเจน
0: ถ้าการเลือกตั้งในรัฐเนเกรีเซมบิลันที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับมันเกิดสะท้อนภาพออกมาว่าอันวาอิบราฮิมแพ้อันนี้แหละครับน่าจะเป็นปัญหาใหญ่ของอันวาเลยว่าแม้แต่กระทั่งรัฐบาลท้องถิ่นที่ตนเองเคยชนะก็แพ้การเลือกตั้งดังนั้นตัวชี้วัดแนวโน้มที่แท้จริงอะครับอาจจะไม่ใช่ยูโฮ
1: เลือกตั้งใหญ่ในมาเลเซียจะเกิดขึ้นในปี2028หรืออีก2ปีข้างหน้าแม้สนามท้องถิ่นจะไม่ได้สะท้อนถึงระดับประเทศได้ทั้งหมดแต่ก็บ่งบอกว่ามาเลเซียจะต้องอยู่ในภาวะรัฐบาลหลายขั้วต่อไปขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มใดที่คว้าเสียงได้เหนือกว่าเพื่อเป็นแกนนำบริหารประเทศในสมัยถัดไปธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน
2: สลับไปดูที่เยอรมนีนะครับกำลังทดลองให้หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ทำงานร่วมกับมนุษย์ในฐานะผู้ช่วยพนักงานภายในร้านค้าครับ
3: ช็อตตีหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ที่กำลังทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่เมืองฮอกกิ้งเมืองชายแดนใกล้ออสเตรียทางตอนใต้ของเยอรมนีหุ่นยนต์ตัวนี้ถูกพัฒนาโดยบริษัทแลปแลนด์ AI ให้สามารถเดินพูดคุยและโต้ตอบกับมนุษย์ได้โดยมีแท็บเล็ตติดอยู่บริเวณหน้าอกเพื่อใช้แสดงข้อมูลและสื่อสารกับลูกค้าภายในร้านหน้าที่หลักของช็อตตีคือการช่วยลูกค้าหาสินค้าตั้งแต่อุปกรณ์ทั่วไปอย่างไม้กวาดไปจนถึงสินค้าตามแผนกต่างๆภายในร้านและทุกเส้นทางที่มันเดินจะถูกนำไปใช้ต่อไปในการเรียนรู้และจดจำผังร้านเพื่อพัฒนาการตอบสนองและการให้บริการผู้พัฒนาระบุว่าช็อตตีไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนมนุษย์แต่เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของพนักงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการขณะที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่าเทคโนโลยีลักษณะนี้อาจช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนพนักงานได้ในอนาคตล่าสุดช็อตตียังถูกนำไปทดลองใช้งานในร้านโทรคมนาคมแห่งหนึ่งโดยสามารถเปลี่ยนบุคลิกและน้ำเสียงได้ตามความเหมาะสมของสถานที่จากผู้ช่วยพนักงานชายสำเนียงออสเตรียเปลี่ยนเป็นเสียงพนักงานต้อนรับหญิงสำหรับชาวเยอรมันทั่วไปเพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศและรูปแบบการบริการขณะนี้ช็อตตียังอยู่ในช่วงทดลองใช้งานทำให้สามารถเข้ามาทำงานได้สัปดาห์ละ 2-3 ครั้งเท่านั้นขณะที่การเคลื่อนไหวบางส่วนยังต้องพึ่งพาการควบคุมจากระยะไกลโดยทีมงานของ Lapland AI ทางผู้พัฒนาจะทำการทดสอบและปรับปรุงช็อตตีต่อไปเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่ AI และมนุษย์สามารถทำงานร่วมกันได้มากขึ้นกิติพัฒน์ธนเศรษฐวิทย์ไทย PBS รายงาน
2: ไทยอินโดนีเซียและฟิลิปปินขึ้นชื่อว่าเป็นแฝด3ของอาเซียนที่เศรษฐกิจยังไปไม่สุดนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นติดตามใน Economy Unwrapped กับคุณริชาร์ดวัชราทิตเกตศรีครับ
4: หลายคนเคยมองนะครับว่าเวียดนามเนี่ยเป็นคู่แข่งของไทยและก็กำลังจ่อท้ายทอยไทยอาจจะแซงไทยในเร็วๆนี้แต่เวียดนามเองเขาไม่ได้มองไทยเป็นคู่แข่งนะครับเขาข้ามไปมองประเทศที่พัฒนากว่าเขาแล้วแต่ไทยเองนี่แหละครับกำลังเป็นคู่แฝด3กับเพื่อนบ้าน3ประเทศไทยฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียซึ่งในเชิงมิติทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองแทบจะคล้ายกันมากเลยทีเดียววันนี้เราจะมาอันแรปโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ3ประเทศคู่แฝดนี้ในอาเซียนกับอีโคโนมีอันแรปครับเวลาเราดูข่าวเราก็จะเห็นนะครับว่าหลายๆสำนักข่าวเองโดยเฉพาะเรื่องข่าวเศรษฐกิจเนี่ยก็จะบอกว่าเวียดนามจะแซงไทยเวียดนามเป็นคู่แข่งไทยเวียดนามกำลังจะก้าวหน้านำไทยแน่นอนนะครับว่าถ้าในเชิงของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเวียดนามเศรษฐกิจเขาเติบโตเร็วและแรงจริงๆแต่ทีนี้เนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเวียดนามเองเขาเคยมองเราเป็นโมเดลนะในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงปี80-90ซึ่งแน่นอนช่วงนั้นเนี่ยเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างร้อนแรงมากจากการ

0: เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าและดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นเข้ามาตั้งโรงงานตั้งฐานผลิตในบ้านเราเยอะแยะมากมายต้องบอกนะครับว่าด้วยภาพของ3ประเทศนี้ในเชิงกายภาพก็คล้ายกันคนฟิลิปปินส์ก็มีหน้าตาคล้ายคนไทยอินโดนีเซียเมืองหลวงจาการ์ตาก็มีความคล้ายๆกับกรุงเทพมหานครมีอีกสิ่งหนึ่งที่มีความคล้ายกันอย่างมากก็คือเรื่องของยีนทางเศรษฐกิจครับที่มันส่งต่อกันมาข้ามประเทศด้วยยีนตัวแรกนี่ก็คือโครงสร้างอำนาจครับก็คือการไม่ยอมปล่อยมือโดยเฉพาะเรื่องของราชวงศ์ทางการเมืองตระกูลทางการเมืองซึ่งอันนี้เข้มข้นอย่างมากในฟิลิปปินส์กลุ่มทุนผูกขาดที่ปิดกั้นโอกาสคนตัวเล็กๆบริษัทเล็กๆซึ่งก็เกิดขึ้นอย่างเช่นในประเทศอินโดนีเซียเราก็เห็นกลุ่มคนที่เรียกว่าโอลิการ์คครับหรือว่ากลุ่มชนชั้นนำทางธุรกิจที่ครอบงำทั้งระบบเศรษฐกิจการเมืองหรือแม้กระทั่งประชาธิปไตยส่วนไทยเองก็มีวัฒนจักรหนึ่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราอยากจะรู้สึกภาคภูมิใจกับมันก็คือเรื่องของวงจรการรัฐประหารครับที่เราเกิดขึ้นซ้ำซากถึง12ครั้งเกือบศตวรรษย้ำนะครับศตวรรษนับตั้งแต่เรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475เราปฏิวัติซ้ำๆรัฐประหารซ้ำๆมาถึง12ครั้งแล้วก็มีโอกาสสำเร็จสูงด้วยและถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีการรัฐประหารสำเร็จมากที่สุดของโลกรัฐธรรมนูญของเราถูกฉีกทิ้งแล้วฉีกทิ้งอีกถึง20ฉบับซึ่งนี่คือปัญหาที่แก้ยากที่สุดครับเพราะว่าอำนาจเนี่ยไม่ได้ถูกใช้เพื่อพัฒนาระบบสังคมภายในประเทศแต่ถูกใช้เพื่อรักษาฐานอำนาจเดิมของกลุ่มทางการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลยีนตัวที่สองคือการคอร์รัปชันที่ฝังรากลึกครับถ้าไปดูดัชนีคะแนนคอร์รัปชันโลกนะครับหรือว่า CPI ทั้ง3ประเทศเนี่ยไปกองก็อยู่กลุ่มท้ายตารางหมดเลยครับฟิลิปปินส์อันดับที่114อินโดนีเซียอันดับที่99ส่วนไทยอันดับที่108ต่อมาก็คือในหน่วยงานหรือว่าบุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมีการเปรียบเทียบไว้อย่างเจ็บปวดนะครับว่าเศรษฐกิจของไทยเนี่ยเหมือนเครื่องบินครับที่กำลังเสียเพดานบินถ้าหากว่าเราไม่มีเครื่องบินใหม่ไม่มีเอนจินใหม่ในการที่จะบูสต์หรือว่าผลักดันเครื่องบินลำนี้ในเชิงเศรษฐกิจให้สามารถเติบโตในเรื่องของผลิตภาพแล้วก็การศึกษาได้เครื่องบินลำนี้ที่ชื่อว่าประเทศไทยจะไม่มีวันไต่ระดับไปสู่เพดานบินที่สมควรจะเป็นอีกเลยเรากลายเป็นประเทศที่แก่ก่อนรวยครับซึ่งจริงๆแล้วประเทศเหล่านี้ที่แก่ก่อนรวยเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะติดกับดักเรื่องของรายได้ปานกลางของรายได้ประชาชาติเงินเดือนไม่พอกับค่าครองชีพไม่เพียงเท่านั้นเมื่อเศรษฐกิจมันชะลอตัวอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยประมาณ 2% นี่ก็ถือว่าเก่งละซึ่งมันถือว่าเป็นการเติบโตที่ต่ำกว่าศักยภาพที่เป็นจริงอย่างที่ควรจะเป็นในประเทศที่เป็นคู่แฝดของเรายังพอมีในส่วนของแรงงานที่พอจะกลับเคลื่อนประเทศไปได้บ้างแต่เขาก็ติดปัญหาคือคุณภาพแล้วก็ศักยภาพของแรงงานที่ยังคงเป็นแรงงานฝีมือที่ไม่ต้องสูงมากยังไม่สามารถดึงดูดงานเงินหรืออุตสาหกรรมที่ต้องใช้ฝีมือสูงๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไฮเทค AI ปัญญาประดิษฐ์ Data Center ให้ไปลงทุนที่นั่นได้ซึ่งนี่ก็คือจุดตายอีกจุดหนึ่งของประเทศที่แม้ว่าจะมีแรงงานในวัยหนุ่มสาวมากกว่าไทยแต่ก็ไม่สามารถพัฒนาทักษะแรงงานให้ตอบสนองกับความต้องการได้เหมือนกับที่เวียดนามเป็นอีกอย่างเลยก็คือในส่วนของประชาชนประชากรเองก็ไม่สามารถยกระดับศักยภาพของตัวเองโดยรวมจำนวนมากได้เวียดนามถึงแซงเราไปทำไมเราถึงไม่เป็นแบบประเทศที่พัฒนาแล้วสักทีซึ่งมันเป็นสิ่งที่คนไทยตั้งคำถามอยู่ทุกวันนี้แต่เขายังไม่รู้ตัวเลยครับว่าเขาก็คือส่วนหนึ่งของการหดตัวและถอยหลังตัวของเศรษฐกิจสังคมหรือแม้กระทั่งระบบการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็สองประเทศคู่แฝดของเราอีกเช่นกันครับและนี่ก็คือ Economy Unwrap ในสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมอัปเดตกันนะครับ
1: ช่วงนี้ติดตามเบอร์ราวดับทันโลกวันนี้ครับ
2: เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเผยว่ารัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณามาตรการคว่ำบาตรและมาตรการทางการทูตเพื่อลดทอนอำนาจของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่อาจเข้ามาสืบสวนและดำเนินคดีกับชาวอเมริกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยในมณฑลเหอเป่ยตั้งกำแพงมนุษย์ฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวกรากเพื่อช่วยชีวิตหญิงที่ติดอยู่ในรถยนต์หลังพายุไต้ฝุ่นบาวีพายุที่รุนแรงที่สุดของจีนในปีนี้พัดถล่มชาวเมืองลาไกวาร่าเผชิญกับความยากลำบากหลังผ่านเหตุแผ่นดินไหวมานานกว่า2สัปดาห์ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงถึง 4,561 คนและยังมีผู้พลัดถิ่นต้องอาศัยในเต็นท์ชั่วคราวกว่า 17,000 คนฝรั่งเศสจัดแสดงพลุดอกไม้ไฟหลากสีสันพร้อมฝูงโดรนแปลอักษรเหนือหอไอเฟลในกรุงปารีส

0: อย่างยิ่งใหญ่เนื่องในวันชาติฝรั่งเศสหรือวันบาสตีเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในการปฏิวัติฝรั่งเศส
1: ทั้งหมดคือทันโลกในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพของประเพณีเก่าแก่กว่า800ปีกับการนับจำนวนหงส์หลวงในแม่น้ำเทมส์ของสหราชอาณาจักรครับสำหรับคืนวันนี้สวัสดีครับ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

เวลาเราอยู่ใต้ท้องทะเลเราไม่ค่อยสนใจฟองอากาศที่เราหายใจออกมาเพราะว่าภายใต้ทะเลที่สวยงามมันมีอะไรที่น่ามองชวนเรามองแล้วก็สวยงามมากกว่านั้น

แต่ถ้าเราสังเกตฟองอากาศดีๆเราจะรู้ว่ากระแสน้ำตอนนั้นมันเป็นยังไงถ้าฟองอากาศมันตรงแสดงว่ากระแสน้ำมันไม่แรงแต่ถ้ามันเอียงแสดงว่ามันแรงวิธีการมองฟองอ่ะเพื่อให้เราระวังตัวเพื่อเอาชีวิตรอดสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ที่เขาอยู่บนโลกไปด้วยกับเราก็เหมือนกันเขาก็ต้องการเอาชีวิตรอดวิธีคิดแบบนี้ทำให้เราไม่ได้มองแค่ตัวเราอย่างเดียวที่ไม่ใช่แค่ตัวเองและก็ทริปนี้ค่ะเราจะพาทุกคนดำดิ่งลงใต้ท้องทะเลเพื่อไปดูสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็ถ่ายภาพดูเบื้องหลังการถ่ายทำสารคดีใต้น้ำที่ไม่เคยทำที่ไหนมาก่อน

0: นี้นะคะแล้วก็บินลงมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าเรือค่ะซึ่งข้างหลังเรานี้ก็คือเป็นเรือที่เราจะออกไปดำน้ำกันและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดของเรานะคะที่พี่ฟูเฟมเนี่ยจะไปเก็บภาพใต้น้ำกันในครั้งนี้นะคะเยอะมากๆเลยนะนี่อันนี้ก็คือขนไปแล้วส่วนนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาให้ดูใกล้ๆอุปกรณ์มากมายซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าถ่ายทางบกเนี่ยอุปกรณ์จะเยอะขนาดนี้ไหมเพราะว่านี่คิดว่าน่าจะเป็นรวมถึงอุปกรณ์ housing ในการลงน้ำด้วยน่าจะใหญ่พอสมควรแต่ว่าอุปกรณ์จะเยอะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูบนเรือกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นการที่เราจะเซตอัพกล้องทั้งหมดเพื่อเตรียมตัวในการถ่ายทำปะขึ้นเรือดีกว่าว้าวแล้วนี่ก็คือบรรยากาศของล็อบบี้ของเรานะซึ่งข้างหน้าพลอยค่ะนี่housing ตอนนี้คือของเนี่ยเต็มไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆมากมายเนาะที่ไม่ใช่แค่อุปกรณ์เสื้อผ้าแต่มันลงไปถึงอุปกรณ์การถ่ายทำสารคดีซึ่งเรือลำนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างจากเรือทั่วไปที่เราจะมาแค่ดำน้ำแต่นี่คือเรือของการถ่ายทำโอเคแล้วตอนนี้นะคะก่อนที่เรือจะออกนะเรามีโอกาสเดียวค่ะก็คือในการซ้อมบล็อกกิ้งสิ่งที่พี่ๆเขาจะทำในไดฟ์แรกของพรุ่งนี้ก็คือการวางสไลด์สไลด์คือการวางแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นรางเพื่อให้กล้องเนี่ยเคลื่อนตัวได้ในแนวราบแนวข้างในแนวข้างแบบนี้เพื่อที่จะได้ช็อตใต้น้ำเนี่ยที่แตกต่างออกไปจากเดิมเนาะก็กำลังวางแผนกันอยู่ว่าใครจะทำอะไรเมื่อลงไปในใต้น้ำนะเราจะยืนตำแหน่งตรงไหนในการถ่ายทำเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือใต้น้ำเนี่ยไม่สามารถพูดคุยกันได้เนาะทำให้เราต้องคุยกันบนบกแล้วก็ทำความเข้าใจให้ตรงกันว่าถ้าลงใต้น้ำแล้วเนี่ยใครจะทำหน้าที่อะไรและยืนตรงไหนนี่
1: ก็คือล่างกลางบน
2: ใช้แกนนี้ขึ้นแทนถ้าสมมติมันเตี้ยประมาณ
3: จริงๆต้องกลางเยอะๆถึงจะ
2: ครับกลางเยอะๆครับผมว่
0: าครูกิจเล่าให้ฟังหน่อยว่าไอ้ตรงเนี้ยมันยากที่ตรงไหนแล้วเราควรต้องคำนึงแล้วก็ระวังในเรื่องของอะไรบ้าง
4: ถ้าจะสังเกตเห็นจากข้างหลังนะครับมันใช้คนหลายคนที่ทำงานด้วยกันแล้วอยู่ใต้น้ำมันมีเรกูเลเตอร์อยู่ในปากพูดกันไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเหมือนกับเตรียมแผนกันก่อนว่าเราต้องทำอะไรบ้างคนไหนจะดูแลขา1ขา2แล้วมันมีแกนสไลด์แล้วคนที่เป็นช่างภาพต้องทำอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเราต้องวางแผนกันบนบกมันไม่ใช่เป็นแบบการดำน้ำปกติมันเป็นดำน้ำเพื่อทำงานนะครับ
0: เพื่อการถ่ายทำเนาะ
4: ใช่ๆ
0: อ่ะโอเคก็เดี๋ยวมาดูพรุ่งนี้กันว่าจะเป็นยังไงกับ

0: จ้า
1: ทํางานบนบกมาเนี่ยแล้วครั้งเนี้ยต้องมาลงใต้น้ํามันเป็นยังไงบ้าง
0: เดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเวลาวิธีการทํางานของทีมของพวกพี่อ่ะครับเวลาลงไปถ่ายทํา
1: คร
0: ับถึงว่าเป็นงานธรรมชาติงานเน้นสัตว์ป่าอะไรก็จริงครับแต่ว่ามันมีงานส่วนหนึ่งก็คืองานของการปั้นช็อตนะครับเขาถ่ายแลนด์สเคปถ่ายความงามของบรรยากาศอะไรเงี้ยซึ่งจะเป็นที่รับหน้าที่ตรงนี้ครับงานหลักๆของพี่ก็คือการทำเฟรมภาพที่มันเน้นการเคลื่อนไหวซึ่งขนาดมากก็คือการทำสไลเดอร์ครับ
1: ที่เป็นรางเนาะแล้วก็เป็น
0: ใช่ซึ่งเราก็มีแนวคิดว่าเฮ้ยภาพแนวนี้มันทำให้งานเรามันหวือหวาขึ้นมันดูมีมูฟเมนต์มีไดนามิกเยอะขึ้นนะครับแทนที่จะนิ่งๆเนาะแล้วเฮ้ยทำไมมันจะทำใต้น้ำไม่ได้นะก็เนี่ยอันนี้คือไอเดียที่เป็นที่มาที่เราจะมาทำงานตรงนี้ครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของวิธีคิดซึ่งมันจะถูกมาคิดเรื่องโปรดักชันหรือวิธีทำงานใต้น้ำว่าเราจะทำกันยังไงซึ่งเราก็มีทีมครูทีมพี่ก้องที่มีความเชี่ยวชาญนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นครับ
1: พี่ก้องแล้วในมุมมองที่แบบว่าถ้าถ่ายทำใต้น้ำอย่างเงี้ยมันต้องทำยังไงบ้างมันแตกต่างจากบนบกอะไรยังไงบ้างในเรื่องสภาพแสงในเรื่องของแบบการตั้งค่าอะไรยังไงบ้างครับ
2: ขีดจำกัดแรกเลยเรื่องเวลาพอลงไปใต้น้ำขีดจำกัดคือ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นต้องไปมาร์คช็อตแล้วก็ลำดับความคิดว่าเราจะทำอะไรอย่างเช่นช็อตปั้นเนี่ยสไลเดอร์เนี่ยมันต้องตั้งขาแล้วก็เฉพาะตั้งขาเนี่ยแค่เอาสกูเข้าตัวเฮาซิ่งเนี่ยมันอาจจะไม่เข้าเหมือนบนบกบนบกยกมาหมุนใส่อันนี้ต้องแบบต้องไปดูมันเป็นเรื่องหลายอย่างแล้วก็พอเซตขาตั้งก็ต้องทำให้มันไม่แกว่งก็ต้องเอาตะกั่วใส่ก็ต้องมี

ต้องมีทีมครูที่เป็นแอสซิสต์ไปช่วยเอาขาลงเอาตะกั่วไปทําให้มันไม่โยกนะแล้วก็ตั้งขาเซตขาให้อันนี้ก็จะสั่งว่าประมาณนี้นะอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็จะเป็นหน้าที่เขาแล้วเขาก็จะดู

0: แล้วชี้ไปแล้วขึ้นไม่ใช่ขึ้นแต่มันต้องชี้ไปที่ขาก่อนไงข
1: ึ้
0: น
1: แต่
0: สไลด์จากอุปกรณ์นี้กล้องไปทางนู้นนะแล้วก็เซตตรงนี้เพราะว่าบางทีถ้ามีกระแสบางคนต้องมาช่วยจับขาคนสไลด์ก็แค่คุกเข่าแล้วจับมันลื่นไปจุดมือทีเดียวแล้วที่สำคัญเลยจุดที่เราเล็งก็ต้องแบบกองทรายหนึ่งไม่เตะฟุ้งไม่เป็นไรแต่ว่าไม่มีปะการังไม่มีอะไรเราก็จะเซฟตี้เรื่องระบบนิเวศด้วยแล้วก็เราไม่เข้าใกล้เกิน
1: ถ้าเกิดจะถามอันนี้เหมือนกันคืออยากรู้ว่าพอมาถ่ายทำสารคดีแบบเนี้ยไหนจะอุปกรณ์กล้องขาตั้งสไลด
0: ์ครับ
1: เราคำนึงถึงระบบนิเวศยังไงบ้างให้มันไม่ผลกระทบแล้วก็ในเรื่องของการขออนุญาตในการถ่ายทำ
0: ขั้นแรกเลยเราต้องทำหนังสือผ่านกรมเลยเพื่อขอเข้ามาถ่ายทำพอเข้ามาถ่ายทําเสร็จเนี่ยกรมอนุญาตเสร็จแล้วก็สเต็ปที่2แล้วก็คุยกับหัวหน้าว่าเราจะขอถ่ายทําจุดไหนมันก็จะมีชูตติ้งสคริปต์ว่าเอานู้นเอานี้เอานั้นตรงจุดนี้จุดนี้หัวหน้าก็จะบอกอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้แล้วเราก็อธิบายดีเทลของการทํางานว่าจะมีการตั้งขาตั้งมีการสไลด์แต่ว่าจะเป็นตรงจุดที่เป็นแนวทรายแล้วเห็นปะการังเป็นอาจจะเป็นบอมมี่ก้อนนึงปะการังโขดเราไม่ใช่เป็นลุยตั้งตรงกลางปะการังเขาฟาง
1: ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้ไม่ได้คือภาพช็อตที่มันแบบไปอยู่กลางทุ่งอ่ะเหมือนช็อตโดรนมันก็จะเป็นที่ซึ่งบอยันซี่แล้วก็แท็กไปเหมือนโดรนก็ทําเล่าเหมือนโดรนแต่พอทําสารคดีเนี่ยภาพมันไม่ใช่เป็นแบบไหลไปเรื่อยไงมิงั้นมันก็จะแบบเหมือนเราดูโดรนไปทั้งเรื่องอ่ะมันก็ต้องไปอยู่นิ่งแล้วก็อ๋อตรงนี้มันมีเรื่องนี้มีเรื่องนี้มีเรื่องนี้แล้วเราจะแตกช็อตยังไงก็ค่อยไปเก็บสไลเดอร์ก็เป็นจุดหนึ่งแล้วพอหัวหน้าดูปุ๊บอ๋ออย่างนี้โอเคพื้นที่นี้ให้เข้าได้เราก็ทำงานได้เดี๋ยวพอช่วงบ่ายๆเขาก็จะมีทีมของเจ้าหน้าที่มาดูปกติจะเป็นอย่างนั้น
1: ค่ะเดี๋ยวลองดูกันว่าจะทำได้มากแค่ไหนเนาะเดี๋ยวพอตามปิดไปด้วยพอตามปิดไปดูด้วยให้กำลังใจทำท่านี้ไว้นะสู้ๆนะคะส่งกำลังใจไปให้ส่งกำลังใจ
2: ขอบคุณครับ

0: ตรงเนี้ยเมื่อกี้ที่ลงไปมันจะมีตัวก้อนนี้ที่มันจะเราจะทำงานได้ด้วยแล้วก็ไม่รบกวนคือรอบๆเนี่ยด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นทรายอันนี้มันจะเป็นปะการังนะกับหินปะการังแตกๆทีนี้ก็จะมีจุดที่จะสไลด์เนี่ยมันจะเป็นก้อนนี้เดี๋ยวให้ดูนะมันจะเปรประมาณนี้
1: อ่ะอันนี้ใช่ไหมที่
0: อันนี้ที่จะสไลด์ปื้นมาไอ้กับปัญหาอยู่ฝั่งโน้นอ่ะ
2: โอเคค่ะก็หลังจากที่เมื่อวานนะคะเราทำการบล็อกกิ้งแล้วก็คุยงานกันว่าเราจะทำยังไงกันซึ่งในเช้าวันนี้เนี่ยไดฟ์แรกก็ผ่านไปแล้วก็คือการที่เราเนี่ยได้ลองลงไปเทสต์ไดฟ์ก็คือไปดูกระแสน้ำว่าเฮ้ยวันนี้กระแสน้ำเป็นยังไงและเราจะวางกล้องเฟรมตรงไหนนะคะตอนนี้พี่ก้องก็กำลังจะอธิบายให้กับทีมช่างภาพฟังว่าเฮ้ยระดับถัดไปเนี่ยเราจะทำงานกันยังไงก็เลยมีการเช็คฟุตเทจก็คือเช็คคลิปวิดีโอที่เราเนี่ยลองไปถ่ายทำมาในไดฟ์แรกกันว่าเฮ้ยเราได้ตรงไหนบ้างได้มุมไหนบ้างที่มันพอจะเป็นไปได้ในงานของเราทุกคนก็กำลังฟังบีบกันอยู
0: ่
2: พี่ก้องแล้วในมุมมองของการถ่ายคลิปวิดีโอหรือการถ่ายทำแบบนี้ค่ะวันนี้ถือว่าแสงสภาพแสงและกระแสน้ำเป็นยังไงบ้างพี่ก้อง
0: เมื่อเช้าเราลงเนี่ยแสงมันแฟลตอยู่คือมันยังเป็นอยู่แสงใต้เมฆแล้วก็นัวนัวแสงจะน้อยแต่ว่าข้อดีก็คือมันก็จะไม่มีความกระดำกระด่างที่แบบแสงแลบไปแลบมาข้างหลังจ้าข้างหน้ามืดอะไรเงี้ยเป็นแสงแบนๆแล้วพอเราฟิลจากไฟไปมันก็จะสามารถถ้าเกิดกลางวันยังเป็นอย่างเงี้ยไอตอนเช้าที่ไปสเกลที่เราถ่ายเล่นๆก็เอามาใช้ในเรื่องได้ต่อกันได้แต่สมมุติถ้าเกิดตอนเช้ามันแฟลตแล้วตอน

0: ไดต่อไปลงมาแสงแบบสันเลเป็นเส้นเส้นมันอาจจะต่อกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลงไปเราต้องเก็บให้ครบก็จะทำงานในหนึ่งไดประมาณ45นาทีครับ
1: ก็คือสภาพแสงก็จะคือคงเดิมคล้ายเดิมมากที่สุด
0: คล้ายเดิมอุปสรรคที่เจอเมื่อกี้ขนาดเราดำมาเยอะมันมีsearchingก็คือคลื่นมันเป็นเหมือนเดิ่งใหญ่ๆอ่ะพอเวลาเราอยู่เงี้ยมันจะแกว่งมันจะแกว่งพอเราตั้งขาแล้วเราถ้าเราตั้งขาอาจจะไม่เป็นไรมันก็จะนิ่งแต่ถ้าเกิดอย่างเราบอยซี่ลอยอยู่แล้วจะถ่ายเนี่ยไม่ว่าเราจะเนียนยังไงพอมันแกว่งเราต้องค้านไปอีกด้านนึงพอมันแกว่งกลับเราต้องค้านไปอีกด้านนึงเพื่อให้มันนิ่งอันเนี้ยที่ยากแต่ถ้าเกิดตั้งขาก็จะดีขึ้น
1: เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าไดถัดไปจะเป็นยังไงไป

0: ตอนนี้ก็คือเรากำลังโหลดอุปกรณ์ลงเรือดิงกี้นะคะนี่อุปกรณ์เซตอัพคือเซตกับสไลด์ไปเลยเนาะแล้วก็เอาลงไปเพื่อที่จะไปวางเฟรมในการถ่ายทำน่าจะมูลค่าครึ่งล้านได้ที่ลงน้ำไปก็มีพี่ช่างภาพที่เก่งชำนาญในเรื่องของใต้น้ำไปวางเฟรมกันซึ่งเดี๋ยวเราก็จะตามลงไปดูด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปค่ะอยากเห็นเหมือนกันไม่เคยเห็น
1: โอเคตอนนี้เราจะเอากล้องลงน้ำกันแล้วนะคะโดยการที่ครูตุ้ยจะลงไปเอากล้องลงไปใต้น้ำให้ก่อนนี่โอ้ย

0: ากรู้ไอ้สไลด์เนี่ยไม่มีได้ไหมทำไมต้องมีสไลด์ทำไมเราต้องแบบโหเอาทีมเอาตะกั่ววางแผนเอาบล็อกช็อตลงไปเพื่อช็อตนี้เพราะว่าสไลด์เนี่ยใช้เวลา1วันเนาะในการได้1ช็อต
1: ที่หนูเห็นใช่
2: ไหมใช่
0: ทั้งวัน
2: มันก
0: ็มันสำคัญยังไงบ้าง
2: มันสำคัญเพราะว่าคือถ้าเกิดเป็นโซโล่แล้วแท็กเนี่ยมันจะมีความย้วยขึ้นย้วยลงตามกระแสนึกออกป่ะแล้วก็พอเวลาเราไปเนี่ยบางจังหวะที่ผมไปถ่ายอื่นเนี่ย2คนเนี้ยสไลด์ได้พอเซตกล้องตั้งสไลด์ไว้แล้วก็ค่อยๆเลื่อนไปรอดูกระแสน้ํารอดูตะกอนอะไรก็มูฟไปประมาณ
0: มันก็จะเป็นภาพที
2: ่มันจะคนละแบบกันถ่ายบินโดรนกับถ่ายตรงกลางยอดไม้กับตรงโคนมันไม่เหมือนกันบินโดรนก็แบบไหลไปเรื่อยๆอันนี้มันเป็นตัวแทนของแบบเนี้ย
1: มันก็มาจากไอเดียที่เรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าวิธีการถ่ายแบบปกติที่นักดำน้ำก็ถ่ายกันก็คือการถือแล้วเคลื่อนกล้องไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นมุมเหมือนมุมโดรนที่ถ่ายป่าเหมือนที่พี่กล้องว่าครับซึ่งส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นอย่างนี้ครับจริงๆมันก็อาจจะมีที่เขาทำเป็นถ่ายแบบสไลด์ที่เราไปตั้งรางอย่างนี้บ้างครับซึ่งนั่นก็คืองานที่เราอยากได้ตอนแรกไอเดียที่เราอยากได้ก็คืองานประมาณนี้ครับคือเน้นเฟรมเน้นการเล่าเรื่องที่มันเนี๊ยบขึ้นครับการเคลื่อนกล้องที่มันสมูทขึ้นครับอันนี้ก็คือเป็นที่มาก็อยากได้ช็อตอะไรอย่างเงี้ยถือว่า1ได้2ได้3ได้ถ้าได้มาสักได้ละคลิป2คลิปที่ว่ามันก็คุ้มค่ากับการที่เราแบบว่าไปเรียนมาแล้วลงทุนแล้วก็มาทําได้ภาพที่มันโอเคอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: นี่คือเรียกว่าเรียนมาเกือบครึ่งปีเพื่อ2ช็อตนี้โดยเฉพาะไอ้นี่พูดจริงใช่มั้ยถูกมั้ยเพราะว่าพี่บอกว่าพี่เตรียมมาหลายเดือนแล้วพี่พูดสรุปว่า2ได้แค่ช็อต2ช็อตพี่ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้ว
3: ครับแล้วผมคิดว่านะช็อตพวกเนี้ยมีในฟูลเฟรมแล้วเนี่ยมันทำให้ภาพรวมของสารคดีกระต่ายมาจันเนี่ยมันไม่โดดออกไปเพราะสารคดีที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสไตล์ของฟูลเฟรมเหมือนกันนะที่จะต้องมีช็อตสไลด์มีช็อตหลักนิ้วซึ่งมันทำให้บรรยากาศมันเหมือนคุมบรรยากาศของสารคดีเรื่องนั้นน่ะ
0: เป็นเอกลักษณ์
3: ใช่
0: ของรายการเรา
3: แล้วมันทำให้สไตล์ถ้าสมมติลงมาใต้น้ำแล้วไม่มีช็อตแบบนี้มันก็จะกระโดดเกินไปอะไรเงี้ย
0: ก็คือเรียกว่าห้ามมีข้อจำกัดถึงแม้ในน้ำฉันก็ต้องมีเอกลักษณ์ของฟูลเฟรมลงไปในนั้นด้วย
2: ทีนี้ถ้าเกิดพลอยสังเกตมันไม่ใช่แค่การเคลื่อนกล้องธรรมดาความแตกต่างที่ชัดเจนสมมติว่าพี่ถือกล้องมันมีไฟกับกล้องเนี่ยมันเคลื่อนไปกับพี่มันก็จะเป็นเหมือนไฟเข้าไปแต่ตอนเราทำรางเนี่ยจะเห็นว่าไฟมันติดไฟไว้ขาไฟมันจะไม่วูบไหวเพราะว่าถ้าเกิดเราเลื่อนแบบนี้มันก็ไฟ
1: จะวิ่งตาม
2: กับเงามันจะวิ่งแวบแวบแวบแต่เนี้ยไฟกับข้างหน้าเนี่ยเป็นเหมือนเดิมแต่กล้องเคลื่อนมันก็คนละมันคล้ายกันแต่ว่าไม่เหมือนกัน
0: เรื่องดีเทลต่างๆมันก็ไม่เหมือนกันในการเล่าเรื่องมันก็ได้คนละแบบด้วยในเรื่องของแสงและเงาซึ่งเราจะได้เห็นกันในสารคดีตัวเต็มนะคะ

และเราก็มาจบวันกันที่วิวหมู่บ้านมอร์แกนข้างหลังนะคะก็วันนี้เนี่ยหลักๆเลยสำหรับวันแรกก็คือเหมือนพี่ๆเขาจะเป็นภารกิจที่เน้นในเรื่องของการถ่ายมุมของการสไลด์เนาะซึ่งตอนแรกเลยเนี่ยตื่นเช้ามาคือเราก็เริ่มวันกันตั้งแต่6โมงครึ่งตื่นมาเตรียมตัวคุยงานคุยบีฟกันแล้วก็7โมงครึ่งเนี่ยก็คือเริ่มโหลดของเริ่มอุปกรณ์เนี่ยยังสิแล้วก็7โมงครึ่งในไดฟ์แรกนะคะเราก็ลงไปเทสไดฟ์กันก่อนก็คือดูกระแสน้ำดูความเป็นไปได้ว่าเฮ้ยเราควรจะวางกล้องกันตรงไหนเพื่อที่จะไม่ให้กระทบสิ่งแวดล้อมมากที่สุดแล้วก็พอไดฟ์2เนี่ยเราก็ขึ้นมาแล้วก็คุยกันว่าเฮ้ยเราเจอมุมแล้วนะแบบนี้โอเคมั้ยโดยการเอาฟุตเทจเนี่ยมาไล่ดูกันทุกคนให้ทุกคนได้เห็นตรงกันว่าเอ้ยมุมนี้แหละที่เราจะเอามาทําในงานกันก็เห็นพี่ๆเค้าคุยงานกันแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นมุมมองที่เราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันในการทําสารคดีเนาะเพราะว่าในมุมมองของแบบยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยเราก็อ่ะหมดวันก็ชิลแล้วไม่ได้มีการมานั่งดูฟุตเทจอะไรกันขนาดนั้นแต่ว่าในเรื่องของการสร้างงานในแบบสารคดีเนี่ยมันก็มีความละเอียดมีการแบบขั้นตอนมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเออได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นจากพี่ๆเค้าด้วยแล้วก็ไดฟ์2เนี่ยพี่ๆเค้าก็เริ่มเอาอุปกรณ์ลงน้ํากันซึ่งเนี่ยตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกที่เห็นแบบกล้องใหญ่ๆเฮาซึ่งใหญ่ๆที่แบบว่ามีทั้งไฟมีทั้งขามีทั้งแบบสไลด์อะไรเงี้ยลงน้ําจริงแล้วก็รู้สึกว่าโหคือมันคือแบบมันต้องชํานาญมากๆเนาะคือแค่ตัวเราว่ามันก็ยากแล้วแต่พี่เขาต้องถืออุปกรณ์แล้วทุกคนก็คือช่วยกันดีมากๆแล้วก็เหมือนเรียกว่าใช้ความสามัคคีโดยที่ไม่ต้องสื่อสารกันเลยคือเหมือนน่าจะทํางานกันมานานจนรู้ว่าแบบใครทําหน้าที่อะไรทําตรงไหนอะไรเงี้ยมีความเชื่อใจกันสูงมากๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่า1เฟรมใช้เวลา1วันคือแบบเฮ้ยทั้งวันเนี้ยเราแบบว่าทําทั้งวันเลยอ่ะแต่เราได้มา1ช็อตก็คือมุมสไลด์ที่แบบโหทําให้เห็นเลยว่าการถ่ายใต้น้ําอ่ะมันยากนะเว้ยคือแบบว่าในเรื่องของการสื่อสารก็ไม่ได้อะไรเงี้ยตอนที่เราอยู่ใต้น้ําเราก็คิดว่าเฮ้ยแล้วหนังที่เขาถ่ายใต้น้ําอ่ะไอ้สารคดีที่เขาตามติดปลาหมึกอะไรเงี้ยเขาถ่ายกันยังไงวะแค่1เฟรมวันเนี้ยยัง1วันเลยก็คิดว่าวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นอะไรเยอะมากแต่ว่ามันเหมือนแค่แบบ

เพิ่งเริ่มต้นอ่ะมันเพิ่งแบบเริ่มมันเริ่มสตาร์ทว่าเฮ้ยวันนี้มันเป็นอย่างนี้นะแล้วพรุ่งนี้จะแก้ไขหรือทำอะไรให้มันแบบว้าวขึ้นได้บ้างก็รอดูพรุ่งนี้ว่าพี่ๆเขาจะครีเอทแล้วก็มีไอเดียอะไรในการทำงานครั้งนี้ก็ไปค่ะพักผ่อนดีกว่า

สโคปงานของทีมถ่ายทำนะเพื่อไปใช้ในหนังของเราเนี่ยมันจะมีเรื่องกองหินผมกับพี่แดงจะไปด้วยกันกับครูคนหนึ่งก็จะถ่ายเรื่องของกองหินเรื่องของกลางน้ำเพราะว่าตรงนี้

ตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดดำน้ำยอดนิยมนะคะซึ่งเมื่อกี้พี่ไกด์ลีดเขาบอกว่าสิ่งที่เราจะได้เจอในวันนี้ที่อาจจะแต่เราจะใช้คำว่าได้เจอเลยละกันก็คือฉลามวาฬนะคะทุกคนซึ่งในชีวิตตลอดที่เราดำน้ำมาไม่เคยเจอตัวใหญ่ๆเลยหรือว่าไม่เคยเจอฉลามวาฬเลยก็หวังว่าไดนี้จะเป็นไดแรกในชีวิตนะที่ได้เจอน้องจุดก็ไปลุ้นกัน

0: วันนี้พี่ก้องคิดว่าคาดหวังอะไร
1: จุดดำน้ำที่เรามาดำวันนี้ครับสิ่งที่จะไปอยู่ในหนังสารคดีเนี่ยมันก็คือคอนเทนต์เรื่องกองหินที่นี่จะเป็นกองหินที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นเวิร์กไซด์มาแล้วอยู่ดีก็มีกองหินและทีเนี้ยข้างในมันมีอะไรก็คือในกองหินก็จะมีสิ่งมีชีวิตที่มันเกาะติดกับพวกกะละปังหาปะการังสาหร่ายซีแฟร์อะไรที่เคลื่อนที่ไม่ได้ยึดติดอยู่กับที่มันก็จะประกอบเปาะแปะเป็นจนมันสวยงามแล้วก็มีพวกที่เคลื่อนที่นิดเดียวพวกปิงพวกดาวขนนกมันก็จะเป็นแบบขยับเคลื่อนไปตามที่ของมันแล้วสิ่งที่มันจะหลากหลายมากๆเลยคือฝูงปลาเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเปิดฤดูกาลช่วงเปิดฤดูกาลเนี่ยมันหลังฝนมานิดๆแพงต้อนในน้ำมันเยอะแล้วก็ปลามันก็จะบูมพวกปลาตัวเล็กๆก็จะเต็มเป็นหมดเยอะไปหมดเป็นตัวเล็กๆพอถ่ายมาก็จะวิบวับวิบวับทีนี้พอมันมีปลาพวกนี้มันก็คือปลาเหยื่อดีๆนี่เองมันก็จะมีนักล่ามาก็จะมีฝูงแบบฝูงใหญ่ๆพวกปลามงมงที่เป็นฝูงมงตาโตแล้วก็มีมงที่ตัวใหญ่ๆเดี่ยวๆมาแบบตัวใหญ่ๆเลยนะแบบเป็นเมตรเลยพวกนี้มันก็จะเป็นตัวละครที่มาเล่าในพื้นที่ต่างๆกันก็จะมีกองหินมีกลางน้ำกลางน้ำก็คือแบบออกไปในบลูเลยแล้วพื้นที่เนี้ยมันจะทําให้พอเวลาเราถ่ายกลางน้ํามันเป็นกลางน้ําจริงๆไม่เห็นข้างบนไม่เห็นข้างล่างบางทีเป็นเวิร์งน้ําที่เป็นบลูเลยหรือว่าบางทีก็จะมีฉากหลังที่เป็นตัวกองหินอยู
0: ่
1: ก็ยังจัดเป็นกลางน้ําอยู
0: ่
1: แล้วก็ลงไปที่พื้นทรายก็จะมีพวกกระเบนแต่เนี้ยอาจจะยากหน่อยเพราะว่าพอเวลาเราดําเนี่ยมันมีเรื่องของความลึกแล้วก็เวลาในการทํางานเราก็จะอยู่ได้1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วจะอยู่ที่ยอดกองจนถึงประมาณสัก20กว่าๆไม่ลงไปถึง30เพื่อที่เราจะได้ทำงานได้ยาวแล้วก็อยู่ที่นี่ทั้งวันเลย
0: ก็เหมือนกองหินนี่คือเป็นเหมือนสถานที่ที่เราจะเล่าของชีวิตของตาทองทะเลด้วยเนาะ
1: ใช่
0: ไม่ใช่แค่เรื่องแบบว่ากองหินที่ว่าแต่คือกองหินนี่แหละมันคือความสำคัญยังไงบ้างที่เราจะได้เห็นตรงจุดนี
1: ้คิดว่าถ้าเกิดสมมติแบบสัตว์มันมาแล้วมันเจอพื้นที่ว่างๆอ่ะมันก็อยู่ไม่ได้ทีนี้พอมันมีซีแฟนซีแฟนก็มีปลาตัวเล็กๆไปหลบปลาใหญ่ที่จะมากินอะไรเงี้ยมันจะเริ่มมีสตอรี่มีเรื่องราวแล้วก็เอาพวกเนี้ยมาโยงผูกกันเป็นเรื่องครับ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วทะเลเนี่ยหลายคนจะคิดว่าแบบมันเป็นเรื่องของแค่ปลาสัตว์แต่ว่าจริงๆแล้วมันคือเรื่องของหินด้วยเพราะมันคือบ้านของสัตว์นี่แหละ
1: ใช่
0: แล้วก็ต้องเล่าเรื่องนี้เข้าไป

ดีค่ะเออยังไงดีวะ1 2 3สวัสดีค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่บนเรือของเรานะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเรือของเราที่เราจะออกทริปในครั้งนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนี่นี่ก็จะเป็นจุดหน้าเรือแล้วก็ข้างบนนะคะก็จะมีเป็นเหมือนดาดฟ้าที่เราสามารถขึ้นไปตากลมชมวิวกันได้นี่เป็นดาดฟ้าแบบนี้เลยแล้วก็จะเห็นท้องทะเลกว้างใหญ่ก็จะเห็นเพื่อนบ้านหลายลำนะคะที่เขาก็กำลังดำน้ำกันอยู่นะนี่สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปห้องกัปตันกันก็คือเป็นคนเดินเรือให้เรานะคะนี่เป็นทีมกัปตันแล้วก็สตาร์บนเรือสวัสดีค่ะเป็นค่ะนี่ก็จะเป็นห้องบังคับบัญชาเดี๋ยวเราจะไปโซนถัดไปกันนะคะทุกคนนั่นก็คือข้างล่างนะนี่พอเราลงมาเสร็จปึ้งเป็นห้องแต่ละห้องไปแล้วก็จะตกแต่งด้วยภาพแบบใต้ท้องทะเลมากมายนะนี่ซึ่งเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูมาสเตอร์เบดรูมกันนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยดูดีมากแล้วก็แบบสิ่งที่ชอบคือยามเช้านั้นเราก็จะเปิดม่านมาเห็นแสงอาทิตย์อยู่ท่ามกลางทะเลนะคะคือสวยมากๆแล้วก็จะมีห้องน้ำเรียกได้ว่าอยู่ค่อนข้างสบายเลยทีเดียวเชียวมีแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะทุกคนแล้วก็เป็นโซนแบบแต่งนงแต่งหน้าได้สำหรับสาวๆก็ประมาณนี้ค่ะนี่ก็เป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะกว้างพอสมควรเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปโซนที่สำคัญมากๆของเรือลำนี้นะคะก็คือโซนเวทเขาเรียกว่าโซนเปียกเราเป็นโซนก็อยู่ทางด้านหน้านี้ค่ะก็เป็นจุดที่เราจะต้องทำการเตรียมตัวเพื่อลงไปถ่ายทำใต้น้ำกันนะคะนี่ก็จะเป็นจุดบริเวณที่วางหน้ากากทั้งหลายนะคะตรงนี้แล้วก็จะมีอุปกรณ์ถ่ายทำเป็นกล้อง3ตัวเลยรอบนี้นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ดำน้ำมากมายอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเรียงกันไปก็คือของเราเองมีน้องนีโมด้วยอุ้ยมีน้องนีโมกระเด็นน้ำไอ้น้ำกระเด็นเอ้ยนี่น้องนีโมของอ้อยของเราเองนะคะแล้วก็มีของพี่โปรทั้งหลายนี่พี่แดงนะคะก็มืออาชีพมากๆแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะขึ้นเรือดิงกี้กันตรงนี้เลยแล้วก็จะเป็นจุดวางฟินนะคะทุกคนแล้วก็ล้างตัวน้ำจืดตรงนี้แล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นของพี่ช่างผ้าทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็บริเวณเสื้อผ้าเวทสูททั้งหลายเนาะซึ่งเรือลำนี้ต้องบอกก่อนว่าจะมีแค่เฉพาะเรานะคะเพราะว่าเราทำการเหมามาเพื่อการถ่ายทำเราเปลี่ยนจากเรือดำน้ำทั่วไปเป็นเรือกองถ่ายสารคดีเพราะว่าเราไม่อยากจะแบบรบกวนนักท่องเที่ยวคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะแบบทำงานได้เต็มที่ก็เลยจะมีแค่เฉพาะทีมงานแล้วก็พี่ๆ

0: ราจะไปดูส่วนของล็อบบี้กันค่ะเป็นโซนที่แบบใช้ชีวิตอยู่กันแทบจะแบบตลอดเวลาเราจากที่ขึ้นน้ำนะคะก็ไปนี่ก็จะเป็นโซนอาหารแล้วก็จะมีพี่ๆกำลังนั่งเอนจอยดิปกาแฟกันสวัสดีค่ะทุกคนหนูอยากรู้ว่าแล้วทำไมในโปรเจกต์กระต่ายหมายจันนะพี่ก้องทำไมถึงต้องมีเรื่องทะเล
1: พอเราพูดถึงคอนเซปต์ของกระต่ายหมายจันเนี่ยเราจะเก็บบันทึกความงามในช่วงเวลาที่ตอนนี้มันเปลี่ยนผ่านแบบรุนแรงมากเราก็เลยอยากได้6สถานที่ที่คนจะเก็ตไปกับมันก็คือมีป่ามีทะเลมีหลายๆอย่างมีบึงน้ำก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่เราเลือกเข้ามาการทำงานของเราเนี่ยพวกเราเนี่ยหลักๆว่าเป็นช่างภาพสารคดีมันบอกเล่าเรื่องด้วยภาพเราก็อยากจะใช้ภาพเนี่ยเป็นตัวส่งสารไปหาคนดูเราก็ต้องถ่ายด้วยเรื่องความสวยงามเนี่ยร้อยเรียงเป็นเรื่องผ่านไอ้6พื้นที่นี้แล้ววันนึงเนี่ยสารคดีตัวเต็มออกไปคนได้ดูเสร็จแล้วพอมันทิ้งช่วงไปยาวๆแบบ5ปี10ปีหรืออะไรไม่รู้กลับมาดูอ่ะบางอย่างที่เราเห็นในวันนี้มันอาจจะไม่มีละมันเลยจุดที่เราจะกลับไปเป็นแบบเดิมได้เพราะอะไรเราก็จะได้คำตอบจากตรงนั้นอันนี้มันก็เลยเป็นที่มาของโปรเจกต์กระต่ายหมายจันเหมือนกับว่าม ันเหมือนเราอยากให้มันเป็นยังไงมันก็เป็นไม่ได้แล้วมันไปไม่ถึงแล้วประมาณนั้น
0: ก็เหมือนเป็นการทำงานของภาพเนาะที
1: ่
0: เมื่อสถานการณ์ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแต่ภาพที่เราเคยถ่ายไว้มันยังคงอยู
1: ่ครับ
0: แล้วมันมีมูลค่ามากด้วย
1: ทีเนี้ยมันก็มีทั้งสองส่วนบางส่วนมันก็ในไซเคิลของโลกที่มันกว้างมากอ่ะของเราอายุ80ปีนี่คือเรานานของโลกมันเป็นล้านปีมันอาจจะกลับมาดีมากๆก็ได้แต่เราอาจจะไม่ได้อยู่เห็นแต่เราอาจจะได้อยู่เห็นตอนที่มันแบบพังพินาศอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะตัวเนี้ยมันก็เป็นสารคดีตัวนึงมันก็คือเป็นหลักฐานทางธรรมชาติด้วยที่คนจะดูว่าอ๋อเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เราจะทำยังไงให้คนดูแล้วรู้สึกว่าไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นน่ะเราต้องทำยังไง
0: ครับเราต้องเล่าความสวยงามเพื่อให้คนเสียดาย
1: ใช่ถูกต้อง
0: และนี่ก็เป็นรายที่2นะคะที่เราจะเจอฉลามหวานเจอไม่เจอไม่รู้พูดไว้ก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนกันไปแต่รอบนี้เจอแน่เดี๋ยวไปดูกัน

0: ได้เมื่อกี้นะคะเราได้เห็นช็อตมหัศจรรย์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเห็นตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะก็คือเป็นฝูงปลาเสี่ยมที่แบบว่ามากันแบบโหเป็นหลายร้อยตัวแล้วก็ว่ายหาเราไปแล้วก็ไปตะลุมกินพวกไข่ปลาตะลุมแบบโหเป็นร้อยตัวแล้วก็ตะลุมจนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทรายฟุ้งกระจายกระจุยไปหมดแล้วก็พอตะลุมกินสักพักนึงแล้วก็กระจายตัวไปต่อก็เลยได้เห็นวิถีชีวิตที่แบบโหอลังการมากเหมือนช็อตแบบในนีโมอ่ะกระตูนนีโมอะไรอย่างนั้นเลยแต่ว่านี่คือของจริงแล้วก็เห็นด้วยตาก็เลยแบบ Amazing มากประทับใจ
1: ได้ถ่ายด้วย
0: อะไรนะ
1: ใช้กล้องยัง
0: ใช้แล้วเมื่อกี้ได้ใช้กล้องแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ยากเท่าที่คิดแต่ก็ยากอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้หนักเหมือนบนบกเนาะบนบกนี่คือพลอยถือไม่ได้เลยแหละแต่ว่าพออยู่ในน้ำแล้วเนี่ยพี่เขาน่าจะปรับแบบว่าบาลานซ์กล้องให้เราสามารถแบบถือได้แต่ว่าความยากคือประคองให้มันนิ่งอันนั้นน่ะยากก็เลยได้รู้ว่าแบบโห

มองของช่างภาพอ่ะมันไม่ได้ง่ายเพราะว่าด้วยตาเราอาจจะไม่ได้เห็นสีเหมือนในกล้องที่แบบโอ๊ยพอซิงยิงแสงไปแล้วปะการังที่แบบว่าไม่ได้แดงมากมันกับแดงฉ่ำเป็นสีแบบชัดเจนมากๆก็รู้สึกว่าหูมุมมองการถ่ายใต้ทะเลเนี่ยต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความชำนาญพอสมควรเพราะว่าของเรามองไม่ออกเลยว่าแบบอันไหนสวยไม่สวยแต่ว่าพอพี่เขาถ่ายมาคือแบบมันสวยมาก

0: ีนี้พี่เตพออยากรู้ว่าอ่ะบนบกเนี่ยเราจะเห็นแสงเปลี่ยนไปพระอาทิตย์ตกดินก้อนเมฆเคลื่อนตัวแต่ในทะเลพี่เตมันไม่มีแสงแบบพระอาทิตย์ตกดิน
1: อ
0: ะแล้วเราจะถ่ายใต้ทะเลเป็นทําแบบเพื่ออะไร
1: มันก็ใช้หลักการเดียวกันคือให้มันภาพเล่าเรื่องสร้างบรรยากาศหรือทรานซิชั่นเหมือนกันกับแล้วก็หลักการถ่ายภาพเนี่ยมันก็เหมือนกับถ่ายบนบกเพียงแต่ subject บนบกกับใต้น้ํามันไม่เหมือนกันบนบกเรายังเห็นมีภูเขามีก้อนเมฆวิ่งใช่มั้ยใต้น้ํามันไม่มีก้อนเมฆวิ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาอะไรที่มันแบบมีทั้งความนิ่งและความเคลื่อนไหว
0: เช่น
1: แนวปะการังแนวปะการังแล้วสังเกตไหมว่าพอมีแนวปะการังปลามันก็จะว่ายมาบางทีว่ายเป็นฝูงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ
0: แบบก้อนนี้ผ่านฝูงนี้ผ่านไปแล้วก็มีฝูงใหม่ผ่านไปเรื่อย
1: ๆอย่างเงี้ยมันก็จะได้บรรยากาศอีกแบบนึงบางทีมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยตุ๊ดมันบางทีมันสนุกดีนะเพราะว่าฝูงปลาตรงนี้ผ่านฝูงนี้ไปเดี๋ยวฝูงนี้ย้อนมาฝูงนี้มานิดเดียวโอ้โหอีกทีนึงฝูงเบลอเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำใหเราสามารถสื่อสารเรื่องราวเหล่านี้ได้ในระยะเวลาสั้นๆ
0: แต่หนูอยากรู
1: ้
0: เบเกพี่เตบอกว่าบนบกทำแล็บคือใช้เวลา1ชั่วโมงแต่ในน้ำอ่ะมันมีประเด็นของแบบความจำกัดของทางอากาศที่เราหายใจแล้วพี่เตวางแผนยังไงว่าเฮ้ยเวลาเราเท่านี้เราจะถ่ายทำแล็บยังไงบ้าง
1: ก็ส่วนใหญ่ใน1ไดฟ์เนี่ยเราก็เอาพูดง่ายๆก็เวลาก็ยังไงก็ไม่เกินชั่วโมงเพราะฉะนั้นกว่าจะลงไปกว่าจะขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะเหลือเวลาการทํางานอยู่แค่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงอ่ะพูดง่ายๆตีซะว่าเลขง่ายๆเลยนะครึ่งชั่วโมงเราก็จะต้องบริหารเวลาแต่ส่วนใหญ่เวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยสามารถถ่ายทําหลับได
0: ้
1: ถ้าเป็นอะไรที่มันเคลื่อนไหวเร็วๆอย่างฝูงปลาหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแป๊บเดียวบางทีแค่10นาทีเนี่ยโอ๊ยปลาผ่านไปไม่รู้กี่ฝูงเลยนะซึ่งมันจะแตกต่างจากไอ้แสงที่มันเปลี่ยนอย่างช้าๆอย่างพระอาทิตย์ตกอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยแสงมันจะค่อยๆเปลี่ยน
0: อ
1: ันเนี้ยจะต้องใช้เวลานานแต่ใต้น้ำจริงๆไม่ต้องใช้เวลานานมากบางที10นาที20นาทีอ่ะได้ละ1ช็อต

0: คิดว่าจะเล่าเรื่องปะการังเนี่ยออกมาแบบไหน
1: จริงๆพวกเราเป็นช่างภาพเราก็เน้นด้วยรูปทรงฟอร์มความสวยงามขึ้นมาก่อนเราไม่ได้เน้นวิชาการว่าเป็นสปีชีส์นั้นเป็นสปีชีส์นี้แต่ว่าเราอยากให้คนดูเห็นความสวยงามเตะตาก่อนแล้วก็เข้ามาจากข้อมูลในเรื่องมันบอกนะว่าเป็นบ้านของปลาเป็นที่หลบซ่อนมันมีสาหร่ายอยู่ข้างในปลามากินกินสาหร่ายพอขี้ออกมาก็เป็นทรายทีมันก็ประมาณนี้แล้วก็เป็นแหล่งที่เป็นเหมือนเมโทรโพลิสอะเป็นเหมือนมหานครของท้องทะเลเพราะว่าหนึ่งก็คือมันเป็นแนวกันกระแสที่เข้าไปข้างในด้วยแล้วก็เป็นที่หลบซ่อนอย่างบางทีที่เราเห็นปลาสิงโตตอนน้ำแรงๆเนี้ยคือเขาก็ใช้ไปหลบ
0: ก็คล้ายๆป่ากงกลางไ
1: หมใช่คือมันก็มีหน้าที่เหมือนกันป่ากงกลางก็เป็นเรื่องของสัตว์อนุบาลไวอ่อนเข้าไปอยู่อันเนี้ยเรื่องเดียวกันเลยแต่ว่าอันเนี้ยมันสวยหลากหลายรูปทรงมีทั้งโขดมีทั้งเขากวางมีปะการังกิ่งมี

0: แบบหลากหลายมากเราก็เอาไปพาเรื่องหลากหลายเนี่ยเสร็จคนเห็นละปุ๊บแล้วก็ค่อยๆเห็นตัวละครที่เป็นฝูงปลาเราไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นชนิดนี้ชนิดนี้แต่ว่ามันคือภาพรวมของสัตว์ที่เข้ามาใช้พื้นที่ก็คือตัวปะการัง
1: เรียกได้ว่าเปิดด้วยความสวยงามดีกว่าเพื่อให้คนส่วนมากได้เข้าใจเพราะถ้าเราเริ่มจากการเรายักยาวสปีชีส์ของปะการังคนจะเริ่มปิดกั้นแล้วว่า
0: เข้าใจเทอรี่คือไอ้นี่โอแบบเปลี่ยนช่องละใช
1: ่เออก็เลยต้องเล่าให้มันสวยที่สุดเพื่อดึงสายตาคน
0: ถูกต้อง
1: แล้วเรื่องอย่างเงี้ยพี่ก้องคิดว่าปะการังเนี่ยจะเล่ามากน้อยแค่ไหน
0: ก็ใน EP ใหญ่อะครับมันจะประกอบด้วย3โลเคชั่นของเราเป็น20นาทีจาก60และใน20นาทีเนี่ยก็จะแบ่งมาเป็นอาจจะเป็น4นาที4นาที4นาที4 5 20ก็มี5หัวข
1: ้อ
0: ก็จะมีพื้นทราย4นาทีค่อยๆไล่จากพื้นทรายไปเจอกองหิน4นาทีเป็นเรื่องของกลางน้ํา4นาทีเป็นเรื่องของปะการัง4นาทีแล้วเป็นภาพรว
1: ม
0: แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้คือเป็นตัวที่เราตั้งโครงไว้ประมาณนี
1: ้
0: แต่แบบพอเราลงไปที่กองหินเนี่ยโอ้โหตัวเรื่องมันสนุกมันมีแอคชั่นเยอะมันไปปรับเพิ่มลดได้ก็รวมๆให้มันออกมาแล้วแบบเรารู้สึกว่ามันภาพรวมมันโอเคสนุกเอาที่ความสนุกเป็นหลักครับ
1: อยากรู้ว่าเมื่อกี้พี่ก้องบอกว่าปะการังเนี่ยมันคือที่อยู่อาศัยของสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ของปลาเป็นอาณาจักรเนอะแล้วทรายอ่ะอันนี้พออยากรู้ว่ามันสําคัญยังไงของทะเลเพราะว่ามันเริ่มแบบเตี้ยเลยแล้วก็ค่อยๆสูงขึ้นไปไอ้ตัวเตี้ยๆเนี่ยมันสําคัญยังไงบ้าง
0: ทรายเนี่ยมันก็เป็นมันก็มีชีวิตซ่อนอยู
1: ่
0: อย่างที่ลงเมื่อตอนเย็นเนี่ยมันก็จะมีการ์เดนอิวเป็นแบบเป็นปลาไหล
1: ปลาไหล
0: การ์เดนอิวคือปลาไหลสวนมันก็จะขึ้นมาเยอะๆเป็นร้อยๆเลยถ้าเราเห็นเนี่ยมันจะขึ้นแค่นี้แต่ถ้าเห็นไกลๆเนี่ยมันขึ้นมาเป็นครึ่งเมตรเลยเพราะตัวมันอยู่ในดินเนี่ยอยู่ในโทษทีเพราะว่าตัวมันเนี่ยอยู่ในทรายเนี่ยตัวมันยาวเป็นเมตรนะแล้วมันจะโผล่ขึ้นมาเพื่อช่วงที่กระแสน้ําไหลมีตะกอนพัดพามีธาตุอาหารมาก็ขึ้นมากินๆอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของการกินที่พื้นทรายการกินเสร็จมีอะไรอีกมีกระเบนก็กบตัวกับทรายว่ายมาแล้วก็อยู่กับพื้นทรายแล้วก็มาปลาต่อด้วยปลาแพะที่มันเป็นเคา
1: ๆ
0: มันก็จะพุ้ยทรายก็ควันก็ออกข้างนอกมันก็กินบางอย่างเข้าไปมันก็จะต่อกันอย่าง
1: น
0: ี้อ่ะพอขึ้นมาที่กองหินเริ่มเป็นปะการังเป็นกองหินก็เริ่มมีปลามีซีแฟนกะละปังหาปะการังมันก็จะมีปลาที่เข้าไปซ่อนในตัวนี้แล้วก็มีปลาก็มาปลาอื่นที่มากินปลาก็มาจับปลาตัวเล็กๆแต่ปลาตัวเล็กก็ใช้กระปังหาเป็นที่ซ่อนมันก็จะต้องไล่ก็ตั้งแต่พื้นทรายเลยแล้วเราสมมุติไปเจอปลานกแก้วตามถ่ายปลานกแก้วปลานกแก้วก็มากินปะการังเพื่อเอาสาหร่ายแล้วก็อึออกมาเป็นทรายมันก็กลับมาวนใหม
1: ่
0: มันแต่ว่าอันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่เราคิดแต่ถ้าเกิดลงไปเจอช็อตไหนแล้วก็เจอช็อตไหนดีอลังการแล้วก็เอามาขยายความให้มันดินามิกมันสูงตรงนั้นถ้าตรงไหนไม่มีแล้วก็แค่เป็นจัมป์ไปเชื่อมเรื่องนี้ไปเชื่อมตรงนี้แล้วก็ไปต่อเรื่องนี้ขยายออกมามันก็จะเป็นแนวๆนี้
1: เพราะว่าการใส่สารคดีมันไม่สามารถกําหนดได้เนาะค่อนข้างแบบเรียลลิตี้เจออะไรก็ต้องถ่ายไว้ก่อน
0: สารคดีธรรมชาติเนี่ยมันไม่ใช่แค่เจอพอเจอเสร็จสมมุติว่าเรามีปลาว่ายมาปึ๊บเป็น100ตัวกินถ้าเราถ่ายไปอย่างเงี้ยมันก็เป็นเฟรมเดียวมันก็ต้องแบบมีซูมเข้าไปด้วยมีกว้างด้วยมีตามเข้าไปมีพุ่งเข้ามาหามีพ้นออกไปมันหลายอย่างก็
1: ต้องแบบดีไซน์
0: เราก็ต้องประมวลว่าในจังหวะนั้นเราทําอะไรได้บ้างในเวลาเท่านั้นเพราะการทํางานใต้น้ําข้อจํากัดของมันคือ1ชั่วโมงประมาณเนี้ยเฉลี่ย
1: อากาศเนาะ
0: ใช่

พร้อมไหมพร้อมลงไหมครับผมนับนะ

ริปนี้ได้อะไรเยอะมากเหมือนกันนะหมายถึงว่าเรียกได้ว่าได้มุมมองใหม่ๆถ้าในเรื่องของการถ่ายทำสารคดีก็คือค่อนข้างให้แรงบันดาลใจพอสมควรในเรื่องของกับแบบว่าการสร้างงานการปั้นงานการแบบว่าเห็นคุณค่าของแบบงานที่เราทำอะไรเงี้ยเพราะว่าในเชิงของ YouTube เราก็จะแบบตามกระแสเที่ยวแบบว่าเอาแบบง่ายๆไม่ได้คิดแบบลึกซึ้งว่าแบบเฮ้ยเราต้องมีเตรียมแบบสคริปต์ปั้นช็อต1 2 3 4คุยแบบเป็นแบบคือเราก็ทําเป็นขั้นตอนแหละแต่ว่ารู้สึกว่าในสารคดีอ่ะมันค่อนข้างที่จะละเอียดมากกว่านั้นมีการประชุมทีมทุกคนแบบว่าเข้าขากันได้ดีมากๆแล้วก็เห็นในการทํางานแบบว่าที่ร่วมมือรู้ใจกันแบบว่าหลาย10ปีเนาะเพราะว่าทีมงานเราก็มีแบบว่า3ปี4ปี5ปีแล้วก็มองว่าแบบเฮ้ยถ้าทีมงานเราอ่ะอยู่กันมายาวๆแบบเนี้ยมันน่าจะแบบเข้าขากันได้ขนาดนี้หรือเปล่านะอะไรเงี้ยอันนั้นก็ส่วนนึงแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงสิ่งแวดล้อมที่ในมุมมองของพี่ๆหลายๆคนในมุมที่เราไม่เคยนึกถึงแล้วก็ไม่เข้าใจก็มีพี่ๆเนี่ยคอยอธิบายให้ว่าแบบเอ้ยความจริงตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงตรงนั้นเมื่อก่อนเคยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบประสบการณ์ที่พี่ๆเขาเคยเจอมาก็รู้สึกว่าสนุกดีแล้วก็ทำให้เราเห็นเลยนะนี่คือแบบมุมมองใหม่ๆที่พอรู้สึกว่าเฮ้ยน่าทำในช่องตัวเองถัดไปก็คือจริงๆแล้วการท่องเที่ยวอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบไปเพื่อแบบเช็คอินแบบว่าไปว่าเออโรงแรมนี้ดียังไงแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีเรื่องของการแบบเก็บความทรงจําพื้นที่ตรงนั้นอย่างเช่นดอกไม้ตรงนี้มันสวยยังไงแบบว่าสัตว์ป่าตรงนี้มันอยู่ยังไงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเรื่องเนี้ยมันน่าเล่ามากขึ้นในช่องของเราเลยเพราะตอนนั้นเราก็แบบรู้สึกว่าเออไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากเท่าไหร่แต่พอมันได้มาคุยอ่ะก็รู้สึกว่าจริงๆมันมีสตอรี่ที่น่าเล่าเยอะมากในเรื่องของแบบพื้นป่าก็ฝากด้วยนะคะกับสารคดีฟูลเฟรมนะคะกระต่ายไหมจันนะก็ทุกคนแบบตั้งใจกันมากๆแล้วคิดว่ารอดูผลงานเลยว่าภาพใต้ท้องทะเลเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงเนาะเพราะทุกคนนี่แบบมีประสบการณ์แบบยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะขอบคุณ

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: วัฒนธรรมแบบอาหรับที่แข็งแรงและก็ฝังรากลึกนะครับทำให้พื้นที่ในเมดินาหรืออาณาเขตเก่าแก่ในเมืองเฟสเต็มไปด้วยสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อก้าวเท้าเข้าไปในเมืองเฟสประเทศโมร็อกโก

นักท่องเที่ยวสามารถย้อนเวลากลับไปสู่อดีตด้วยบรรยากาศของการคุมโทนสีของบ้านเรือนอันน่าทึ่งครับ Man-made มนุษย์นักสร้างตอนนครคุมโทน

0: ขีดแต่มุ่นงูแต่พอแต่ไม่เอ็นนะรักเขตก็มีเนี่ยรักที่7 48 10กว่าปีแล้วบ่ได้เฮ็ดตั้งแต่มีปัญหามา
1: ที่นาของลุงอยู่ตรงไหนบ้างคะเนี่ย
2: นู่นบังเกิดอ่ะ
1: ปัญหาเหมือนกันหมดเลยชาวบ้านมีที่นาแต่เข้ามาทำกินไม่ได้
3: โอ้ยเสียใจจนน้ำตาจนมีสิไรแล้ว
0: ปราบใดยังมีชีวิตยังหันใจอยู่ว่าก็ต้องสู้เอา
1: การปกป้องแผ่นดินตรงนี้ในความหมายของลุงลุยเนี่ยค่ะ
0: ไม่อยากให้แผ่นดินเราเสียเนาะก็ปกป้องเลยแผ่นดินเราคืน
4: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนแผ่นดินของเรา16กรกฎาคมนี้3ทุ่มครึ่ง
5: เหมือนอาคารสร้างขึ้นมาให้ปลวกแทะนะครับ
6: ผมเห็นภาษียากรของผมกลายเป็นอาหารของปลวกล่อดอกลอกล่อล่อกันเป็นล้านล้านคนลงเงินล้านสร้างบ้านให้ปลวกกินสามัญชนคนไทยออกเดินทางอีกครั้ง
5: สวัสดีครับผมเอนิ้วกลมสามัญชนคนไทยมองปัญหาเดิมๆด้วยมุมมองใหม
7: ่เขาไม่ได้ถูกแจงนับว่าเป็นคนเขาถูกแจงนับว่าเป็นอมนุษย์เป็นผีขนุนเป็นผีมะขาม
8: ตอนเรียนหนูว่ามันง่ายกว่าความเป็นจริงแต่พอเรามาเป็นครูจริงๆมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิด
9: วิชาชีพพยาบาลเป็นสินค้าคุณธรรมรับไม่ได้เลยค่ะที่พยาบาลถูกจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน
5: มองให้ถึงต้นต่อด้วยสายตาสามัญชนคนไทย
10: ประชาชนลาดย่าแย่มากอยู่กันไม่ได้แล้วตอนนี้รวยไม่ไหวแล้วแต่เงินไม่มีแล้ว
5: สามัญชนคนไทย
6: เร็วๆนี้ทางไทย PBS
11: เตรียมตัวให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBS เปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง
12: ทำไมญี่ปุ่นถึงสนใจในสิ่งที่เรียกว่า New Space Economy มากๆเลย ถึงขั้นที่จักซ่าลงทุนในกองทุนมีมูลค่ามากถึง1ล้านล้านเยนเมื่อมองกับซัพพลายเชนจริงๆแล้วอะบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีศักยภาพที่สูงมากและพร้อมที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศแล้วด้วยซ้ำ
13: 4 5 6 7 8ปีที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นว่าโอเคไทยเริ่มไปพยายามซื้อความรู้และเทคโนโลยีมาจากต่างประเทศในระดับหนึ่ง
12: อุตสาหกรรมอวกาศในประเทศไทยฮะจริงๆมันสามารถจุดติดได
13: ้ครับ
12: เหลือแค่การที่เราจะจิ้มโจ๋นั่นแหละครับว่าเราจะทำกับมันหรือเปล่า
14: Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
13: สวัสดีครับผมตั้นนัทธนนท์ดวงสุนทรครับ
12: สวัสดีครับผมอิงจิรศิษฐ์อัศวกุลครับ
13: กลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับคุณอิง
12: ในวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเศรษฐกิจอวกาศใหม่กันครับคุณเติ้ลผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านรวมถึงผมและคุณเติ้ลเนี่ยก็น่าจะได้ยินประโยคนี้กันมานานมากๆแล้วครับ
13: ก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เราเข้ามาทํา Space TH เนี่ยเราก็ได้ยินคําว่าเศรษฐกิจอวกาศใหม่หรือว่า New Space เนี่ยเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดนะฮะ
12: ซึ่งแน่นอนวันนี้เราคงไม่ได้กลับมาพูดเรื่องเดิมๆอย่างเช่นว่า SpaceX เป็นเศรษฐกิจอวกาศใหม
13: ่
12: หรือว่า Starlink คือเศรษฐกิจอวกาศใหม่กันแต่เราจะมาเจาะลึก กับหลายๆเรื่องเช่นทำไมญี่ปุ่นถึงเลือกที่จะกล้าลงทุนในเศรษฐกิจอวกาศลงทุนมากถึง1ล้านล้านเยนหรือว่าเป็นไปได้ไหมที่ประเทศไทยจะกระโดดเข้าไปในเศรษฐกิจอวกาศใหม
13: ่ครับแล้วถ้าเราต้องการจะทำแบบนั้นเราจะทำยังไงหน่วยงานที่เรามีอยู่มีศักยภาพมากพอไหมตอนนี้คงได้มาคุยเรื่องนี้กัน
12: ครับเราต้องเริ่มกันก่อนว่าแล้วคำว่าเศรษฐกิจอวกาศใหม่เนี่ยมันคืออะไรกันใช่ไหมคุณเติ้ลโอเคเราก่อนที่เราพูดคำว่าใหม่เราก็ต้องพูดคำว่าเก่า
13: เก่าก่อน
12: ใช่ภาพของเศรษฐกิจอวกาศหรืออุตสาหกรรมอวกาศเนี่ยมันเป็นภาพของอุตสาหกรรมที่มีที่จะเป็นโมโนโพลีอาจจะถูกผูกขาดโดยรัฐ
13: ครับ
12: เราไม่ได้เห็นตั้งแต่อดีตแล้วล่ะครับว่าจรวดหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวอวกาศเนี่ยราคามันแพงมากเลยและมันเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปจะมีภาพจำว่าเขาไม่สามารถเข้าไปแตะต้องได้พอสภาพของธุรกิจเนี่ยมันถูกผูกขาดโดยเจ้าเพียงไม่กี่เจ้าราคามันก็แพงแถมจรวดราคาก็แพงมากอีกดังนั้นแปลว่าการที่จะส่งของขึ้นไปอวกาศทีนึงเนี่ยคุณจะต้องมั่นใจมากๆเลยว่าของชิ้นนั้นอะขึ้นไปแล้วมันจะไม่พังเช่นดาวเทียมของคุณที่ส่งขึ้นไปมันจะต้องไม่พังแน่ๆหรืออย่างน้อยต้องมีหลบสำรองว่าสมมติถ้าไอ้จานหมายเลขหนึ่งมันไม่กลางจานหมายเลขสองต้องกลางได้ไหมแบบนี
13: ้ครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อก่อนเราจะเห็นดาวเทียมเนี่ยดวงใหญ่มากลองนึกภาพไทยคมของประเทศไทยเราก็ได้ครับไทยคม1 2 3 4ไทยคม4เนี่ยเคยเป็นดาวเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยซ้ำใหญ่ที่สุดในโลกแล้วดาวเทียมสื่อสารสมัยก่อนเนาะพวกแบบ Intelsat ImmaSat อะไรที่เราได้ยินชื่อกันน่ะก็คือเป็นดวงใหญ่ๆขนาดเท่าแบบรถบรรทุกหนัก6ตัน7ตัน
12: ใช่มูลค่าราคาของมันเลยแพงมากๆ
13: ทุกอย่างมันก็เลยแพงไปตามพอดาวเทียมแพงจรวดนําส่งก็ต้องแพงขนาดทุกอย่างก็เลยต้องมีขนาดใหญ่ดังนั้นเวลาเราพูดถึงแบบอวกาศการส่งดาวเทียมการส่งยานอวกาศเราจะนึกถึงแบบทุกอย่างต้องใหญ่
12: ใช่ทุกอย่างต้องใหญ่ยากใช้งานยากอะไรอย่างงี้ทีนี้สิ่งพอมันอยู่ในวงจรแบบนี้แล้วเนี่ยมันทําให้เกิดอะไรขึ้นครับมันทําให้ผู้เล่นรายใหม่อ่ะเกิดขึ้นได้ยากมากเลยเพราะมันจะมีแต่ผู้เล่นได้มันจะมีแต่ผู้เล่นรายเดิมแบบทาริสอารินี
13: อ่
12: ะ Boeing Airbus อย่างเงี้ยวนอยู่แค่ไม่กี่เจ้าเศรษฐกิจมันก็ไม่โตมันก็อยู่ได้แค่นี
13: ้ครับ
12: อ่ะฮะ
13: หรือว่าถ้าจะโตก็โตในลักษณะที่ว่าเป็นเหมือนกับบริษัทรายย่อยอ่ะซับคอนแทคเตอร์ไปเรื่อยๆบริษัทไหนที่พอมีผลงานดีขึ้นมาหน่อยก็ถูกซื้อแล้วก็มีการควบรวมกิจการควบรวมกันต่อๆๆไปเรื่อยๆก็เกิดเป็นมหาเมกะบริษัทบริษัทเดียวอยู่ดี
12: ใช่
13: นะอย่างเช่นกรณีของการรวมกันของLockheed Lockheed กับ Martin นะก็เป็น Lockheed Martin แล้วก่อนหน้าที่จะเป็น Lockheed ก็มีอีกหลายบริษัทมารวมกันแล้วก็มาประกอบกันอีกแล้วก็ Boeing ก็ไปรวมกันอะไรอีกมั่วไปหมดนะฮะคือ Boeing แค่ Boeing ปัจจุบันที่เรารู้จักกันนะก็เกิดจากการรวมกันของแบบหลากหลายบริษัทและ
12: McDonald's
13: ซึ่ง McDonald's ก็คือเป็น McDonald's กับ Douglas แล้วก็รวมกันเป็น McDonald's Douglas แล้วก็รวมไปเป็น Boeing คือมันจะเกิดภาพแบบเนี้ยตลอด
12: อยู่แต่ Lockheed Martin อย่างเงี้ยก็เป็นการรวมเป็น Joint Venture ร่วมกันอย่างงี้ครับ
13: Boeing กับ Lockheed Martin
12: ก็กลายเป็นบริษัทใหญ่ๆอ้วน
13: ๆ
12: แล้วทุกอย่างก็ไม่ไปไหน
13: ก็ไปรับสัมปทานรัฐ
12: ซึ่งเราก็พอซึ่งทีนี้เราก็จะมักจะพูดกันในประโยคว่า SpaceX เป็นเหมือนผู้มาปลดปล่อยทั้งหมดเพราะว่าเราสามารถสร้างจรวดในเฉพาะเราสามารถขนส่งของขึ้นไปในราคาที่ถูกได
13: ้
12: เพราะเรามีจรวดที่ reusable เนาะรวมถึงการที่เรามีไรท์แชร์แบบนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือโครงการที่เป็นเหมือนรถบัสอะก็คือขึ้นไปเป็นเที่ยวรถเมล์เลยแบบนี้ครับก็ทำให้ทุกอย่างมันราคาถูกลงมันมีรอบความถี่ที่เพิ่มมากขึ้นราคาที่ถูกลงได้ทีนี้มันก็เลยเกิดพอราคาถูกลงแปลว่าอะไรครับคุณเติ้ลแปลว่าผู้เล่นรายใหม่สามารถเข้ามาได้ใช่ไหมครับก็ทำให้เกิดบริษัทขนาดเล็กต่างๆมากมายเช่นExoLaunch แบบนี้ที่ดูแลด้านของตัวการปล่อยQSATเป็นอย่างเดียวหรือเกิดบริษัทใหม่ๆมากมายเช่นในประเทศไทยก็มีอย่างเช่น NB Space ขึ้นมาที่ทำเรื่องQSATเนาะ
13: ครับก็เรียกได้ว่าเมื่อก่อนคือพอบอกว่าจะทำดาวเทียมเนี่ยภาพมันต้องออกมาเป็นบริษัทใหญ่
12: ใช่
13: แต่ตอนนี้ก็คือเป็นบริษัทเล็กๆคือเวลาเราพูดคำว่า new กับ old เนี่ยมันคำว่า new กับ old เนี่ยมันเป็นรูปแบบการอธิบายที่มันง่ายที่สุดเนาะก็คือยุคเก่ากับยุคใหม่ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้เกิดแค่เฉพาะกับวงการอวกาศแต่ที่ผมจะชอบยกตัวอย่างเลยก็คือวงการสื่อวงการสื่อเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าสื่อใหม่แล้วก็สื่อเก่า new media กับ old media ถ้าใครที่เรียนพวกแบบสายสังคมสายนิเทศอะไรเงี้ยจะได้ยินคำพวกเนี้ยบ่อยมาก new media old media new media คืออะไร new media ก็คือพวก publisher รายใหม่ๆหรือว่า youtuber

0: TikToker หรือว่า Publisher ที่ทำหน้าที่แบบทำออนไลน์อะไรเงี้ยที่แบบเอ้ยคุณมีเว็บไซต์คุณมีโซเชียลมีเดียคุณมีแพลตฟอร์มอะไรของคุณเองคุณก็ทำสื่อบนนั้นแต่ว่าโอมีเดียหรือว่าบางคนเขาจะเรียกว่า traditional media สื่อดั้งเดิมเนี่ยก็จะเป็นพวกช่องทีวีหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์หรือว่าสำนักพิมพ์ใหญ่ๆที่แบบโหเมื่อก่อนแท่นพิมพ์เครื่องนึงคุณอิงบ้านทำสำนักพิมพ์ก็น่าจะรู้ว่าการทำแท่นพิมพ์แท่นหนึ่งอะนะมันมูลค่าสูงมาก
1: สนุกมากผมบอกให้เลย
0: แพงมากแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีได้แต่ถ้าคุณมีคุณก็เรียกได้ว่ากินรวบอ่ะคุณก็ไปซื้อลิขสิทธิ์อะไรมาพิมพ์แปลนะฮะหรือว่าถ้าอย่างช่องทีวีเนี่ยคุณนึกภาพดูดิว่าเมื่อก่อนอ่ะคุณต้องไปสัมปทานคลื่นทีวีจากรัฐนะไปจากกสทช.คลื่นวิทยุก็เป็นของทหารมีทั้งเป็นของภาครัฐเป็นของทหารบ้างดังนั้นเวลาที่เราเห็นว่าสถานีโทรทัศน์ก็จะเป็นของกองทัพนู้นกองทัพนี้เต็มไปหมดวิทยุก็เป็นของกองทัพเรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราจะมีภาพแบบนี้อวกาศก็เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มันเข้ามาปลดปล่อยเนี่ยที่ทำให้คนธรรมดาทั่วไปเนี่ยสามารถเข้ามาทำสื่อได้โดยที่ไม่ต้องไปสัมปทานคลื่นความถี่หรือว่าไม่ต้องไปเจ้าเป็นเจ้าของแท่นพิมพ์แพงหรือว่าเป็นเจ้าของสตูดิโอใหญ่ๆที่ต้องโอ้โหบอร์ดแคสต์ทีนึงก็ต้องยิงสัญญาณขึ้นดาวเทียมเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตที่ทำให้ผมสามารถก่อตั้งสเปซทีเอชได้ด้วยเงิน0บาทนั่งอยู่ที่ห้องนอนบ้านตัวเองก็ทำแบบนี้ได้หรือว่ารายการพอดแคสต์ต่างๆที่ไม่จำเป็นจะต้องบอดแคสต์หรือว่าส่งกระจายเสียงผ่านวิทยุแต่กระจายเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตแทนก็เกิดเป็นรายการพอดแคสต์ต่างๆมากมายเกิดสิ่งที่เรียกว่านิวมีเดียขึ้นมาอวกาศก็เหมือนกันทีนี้เวลาเราเปรียบเทียบอะเราจะเปรียบเทียบว่าการเข้าถึงอวกาศเนี่ยมันก็คือเหมือนกับอินเทอร์เน็ตนะพอมันราคาถูกลงพอผู้เล่นเข้ามาได้เยอะขึ้นเนี่ยมันก็เอื้ออํานวยให้เกิดบริษัทเกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆเหมือนกับที่มันเกิดขึ้นกับวงการสื่อดังนั้นถ้าจะเปรียบว่า SpaceX เป็นเหมือนอะไรในวงการสื่อผมว่า SpaceX เหมือนกับเป็นคนที่ทําอินเทอร์เน็ตขึ้นมาที่ทําให้ใครก็ได้สามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็เชื่อมต่อกับโลกทั้งใบได้ SpaceX คือหน้าที่ของเขาคือแบบนี
1: ้ใช่แล้วทีนี้พอราคามันถูกลงผมพูดได้เลยว่าตอนนี้การส่งของขึ้นไปอวกาศมันราคาถูกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วมันทําให้มีผู้เล่นรายใหม่ๆเข้ามามากขึ้นและพยายามสู้ราคามากยิ่งขึ้นเอาง่ายๆญี่ปุ่น
0: ครับ
1: ตอนแรกใช้ H2 อยู
0: ่ครับ
1: สักพักบอกใช้ H3 เพื่อที่จะมาใช่ตรวจรุ่นใหม่และก็บอกตอนแรกใช้ Rocket Booster ที่เป็นตัว Solid Rocket Booster 2
0: ครับ
1: ขนาบข้างเนาะสักพักเขาบอกว่าเขาทำอย่างเงี้ยต่อไปอ่ะเขาไม่สามารถสู้ราคา SpaceX ได้เลยในการส่งของขึ้นอวกาศดังนั้นเพื่อที่เขาสามารถส่งของขึ้นอวกาศแล้วสู้ราคาได้เขาต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ให้เป็นเครื่องยนต์3ตัวที่เป็นตัว Liquid Fuel 3ตัวแบบนั้นเพื่อที่จะสู้ราคากับ SpaceX ได้อย่าง
0: น
1: ี
0: ้และลดการใช้ Solid Rocket Booster ที่มีกระบวนการในการประกอบที่อาจจะราคาแพงมี Subcontractor หรือว่าผู้รับจ้างช่วงหลายเจ้า
1: ใช่ซึ่งเห็นไหมครับว่ามันเกิดการต่อสู้กันแล้วอย่างเช่นหรืออีกอันนึงก็คืออินเดียอย่างเง
0: ี้
1: ยอินเดียก็คือกลายเป็นประเทศที่ส่งของขึ้นอวกาศราคาถูกพอๆกับ SpaceX ไปแล้วตอนนี้อย่างเงี้ย
0: ครับอย่าง Tios 2A ของเราก็ส่งกับอินเดีย
1: ใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมชอบมากๆคือการที่รอบความถี่ในการส่งของอ่ะมันเยอะมากขึ้นพอรอบมันมากขึ้นแปลว่าอะไรครับราคามันก็ถูกลง
0: ใช
1: ่แล้วก็ผู้เล่นสามารถกระโดดเข้ามาได้มากยิ่งขึ้น
0: ครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคำที่สำคัญมากๆเราเรียกคำนี้ว่า cadence หรือว่าการที่มันมีจังหวะการส่งที่ชัดเจนทุกวันนี้เรารู้อยู่แล้วแหละว่าในประมาณ1สัปดาห์เนี่ยน่าจะมีการปล่อยจรวดจาก SpaceX ประมาณ 1-2 เที่ยวบินดังนั้นพอเรารู้ความถี่แบบนี้เราเริ่มประเมินตลาดได้ซัพพลายเออร์รู้ว่าต้องยังไงดีมานด์เกิดดีมานด์รู้ว่าต้องมาช่วงไหนไปช่วงไหนซัพพลายเออร์รู้ว่าจะซัพพลายเชนให้กับตัวระบบยังไงตลาดรู้เม็ดเงินมาเป็นรอบดังนั้นเศรษฐกิจมันขับเคลื่อนได้ด้วยการที่ทุกอย่างมันคาดเดาได
1: ้
0: ทุกอย่างอะไรที่มันคาดเดาได้เราจะชอบเนาะ
1: ซึ่งหนึ่งในตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและมีความต้องการสูงมากๆตลาดหนึ่งคือตลาดการศึกษาเราจะเห็นว่าตอนนี้จริงๆแล้วอะภาคของอวกาศเนี่ยเราอาจจะมีภาพของโทรคมนาคม
0: ครับ
1: มีเรื่องของสำรวจโลกสำรวจทรัพยากรแบบนี้แต่อีกตลาดหนึ่งที่มันกำลังเข้ามาเยอะมากๆคือภาคการศึกษาเราจะเห็นว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยสามารถที่จะสร้างดาวเทียมของตัวเองและส่งขึ้นไปได้แล้วหรือชมรมของเด็กมหาวิทยาลัยอ่ะสามารถที่จะรวมกันแล้วประกอบดาวเทียม1ดวงส่งขึ้นไปอวกาศได้
0: ครับราคาจะถูกกว่าสร้างตึกสักตึกนึงหรือว่าอุปกรณ์การแพทย์สักชิ้นนึงซะอีก
1: ใช่หุ่
0: นยนต์ผ่าตัดชิ้นนึงเนี่ยราคาแพงกว่าดาวเทียมแล้วตอนนี
1: ้ส่งขึ้นไปได้เลยนะ10ล้านนี่คือส่งไปได้เลยนะแบบนี้ดังนั้นพอราคาถูกลงภาคการศึกษาเข้ามามากขึ้นแปลว่าก็มีผู้เล่นมากขึ้นและก็ทําให้เกิด human resource ในส่วนของอุตสาหกรรมนี้มากยิ่งขึ้นแบบนี้ครับ แล้วก็มันทำให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคุณเติ้ลเช่นอันนึงที่ผมชอบมากเลยมันคือกล้องโทรทัศน์อวกาศเอกชน
0: ครับ
1: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะพูดว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศเนี่ย
0: ฮับเบิลเจมส์เว็บ
1: รัฐเป็นคนทำแล้วก็ให้ประชาชนมาใช้งานฟรีก็คือ

0: เราแปรแสงที่มันเป็นอยู่ในช่วงของ UV คุณต้องใช้ฮับเบิลตัวเดียวเพราะฮับเบิลเป็นตัวเดียวที่สามารถจับ UV ได้ในตอนนี้ก็รอคิวไปสิทำไงดีถ้าเราไม่อยากรอคิว
1: ก็ทำอะไรไม่ได้หรือเปล่า
0: ก็ทำอะไรไม่ได้
1: ยกเว้นว่าคุณจะมีเงินคุณก็ส่งกล้องตัวเองขึ้นไป
0: ถูกต้อง
1: มีเงินนะถ้าคุณมีเงินแบบมากพอที่จะทำกล้องความละเอียดระดับฮับเบิลกระจก2เมตรกว่าถ้าคุณมีเงินคุณก็ทำได
0: ้ซึ่งมันเป็นอย่างนั้นแต่ประเด็นคือเราจำเป็นต้องทำเท่ากับฮับเบิลไหม
1: นั่นสิ
0: ก็ไม่จำเป็นเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปอย่างเช่นดาวแปรแสงเนี่ยเราต้องการแค่ UV ซึ่ง UV มันไม่สามารถทะลุใช่ไหมกับโลกมาได้ถูกไหมครับ
1: นั่นแหละคือปัญหานั่นคือปัญหาที่แท้จริงว่าเราไม่ได้ต้องการกล้องที่มันขนาดใหญ่มากแต่มันดันติดกริดล็อกอยู่ตรงที่ว่า NASA เนี่ยเขาจะทำกล้องตัวใหญ่แล้วเขาจะทำกล้องอะไรเล็กไปทำไมเขาก็ทำกล้องใหญ่ไปอันเดียวแต่มันเกินประสิทธิภาพที่นักดาราศาสตร์บางทีอาจจะแค่ต้องการใช้ต้องการแค่ให้มันไปอยู่ในอวกาศ
0: มันก็มีแค่นั้นดังนั้นแปลว่าถ้าสมมติว่าเรามีเงินแล้วเราสามารถสร้างกล้องที่สามารถตรวจจับในย่านของ UV ได้แปลว่าเราก็จะสามารถกินตลาดตรงนี้ได
1: ้ถูกต้อง
0: เห็นไหมครับว่าแค่ส่วนนี้ส่วนเดียวคุณก็สามารถที่จะกินตลาดของคนที่มีความต้องการในการศึกษาด้านรังสี UV ได้แล้ว
1: ครับ
0: แล้วเลยเกิดบริษัทที่ชื่อว่า Blue Sky Space ขึ้นมาซึ่งเขามีความประสงค์ว่าเขาอยากสร้างกล้องโทรทัศน์อวกาศของเอกชนขึ้นมา
1: ครับ
0: ครับหน้าที่เดียวก็คือการตรวจจับในย่านรังสี UV เพื่อตามหาดาวแปรแสงเท่านั้นเอง
1: พูดง่ายๆมันก็เหมือนกับการมีสายการบินโลคอสหรือว่าการมีอีโคโนมี่คลาสขึ้นมาว่าเมื่อก่อนคือการเดินทางโดยเครื่องบินมันทุกอย่างมัน default ว่าเป็น first class เนาะกล้องโทรทัศน์อวกาศก็เหมือนกันทุกอย่างมันต้องแบบโหต้องระดับ flagship พอไปอยู่ในอวกาศแต่จริงๆแล้วคุณอย่าลืมว่าเอ้ยมันมีคนที่แค่อยากเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B โดยที่ไม่ต้องเลิศหรูมากก็ได้ขอแค่ได้เดินทางก็เกิดเป็น economy class หรือเกิดเป็นสายการบิน low cost ขึ้นมาพวกกล้องโทรทัศน์อวกาศที่เป็นเอกชนก็เหมือนกับเป็น economy class อะของกล้องระดับ flagship อย่าง James Webb หรือว่า Hubble
0: แล้วอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ภาคการศึกษาถูกไหมครับภาคการศึกษาเนี่ยเป็นภาคที่ใหญ่มากๆแล้วมีกำลังในการที่จะกำลังที่ซื้อสูงจริงๆแล้วภาคการศึกษาผมสามารถพูดได้นะว่าเป็นภาคที่มีกำลังซื้อสูงภาคการวิจัยเนี่ยเอาง่ายๆอย่างเช่นอุตสาหกรรมอะไรครับอุตสาหกรรมยา
1: ใช่
0: เป็นอุตสาหกรรมที่มีกำลังซื้อสูงมากๆเลยนะแล้วเขามีความต้องการที่จะทำการศึกษาสิ่งต่างๆมากๆสิ่งต่างๆมากมายหนึ่งในสิ่งที่เขาต้องการศึกษามากๆและมันต้องใช้สภาวะไร้แรงโน้มถ่วงนั่นก็คือการศึกษาการก่อตัวของผลึกโปรตีนผลึกโปรตีนคืออะไร
1: ครับ
0: ผลึกโปรตีนคือโปรตีนครับที่เราอยากให้มันฟอร์มตัวสร้างผลึกขึ้นมาเพื่อที่เราดูว่าการฟอร์มตัวของมันเป็นยังไงและเราสามารถเอาการฟอร์มตัวตัวนั้นเอาไปวิเคราะห์ต่อได้เพื่อไปปรับปรุงอย่างเช่นการ drug delivery การส่งยาแบบนี้หรือการจับตัวของพันธะของโปรตีนแบบนี้ครับซึ่งบนโลกการฟอร์มตัวของผลึกโปรตีนเกิดขึ้นยากมากผมพูดอย่างนี้ได้เลยว่ายากมากเพราะว่าบนโลกมีแรงโน้มถ่วงใช่ไหมครับมันจะคอยทำให้ทุกอย่างตกตะกอนกันและมันไม่ได้ก่อให้เกิดผลึกซึ่งจริงๆความรู้เรื่องการก่อผลึกโปรตีนบนอวกาศเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปีแบบ2010-2011นี่เองนะและพอนักวิทยาศาสตร์ด้านเภสัชกรรมเนี่ยเขารู้เรื่องนี้เนี่ยเขาว้าวมากเลยหลังจากนั้นเขาเลยเริ่มทำการทดลองส่งพวกผลึกโปรตีนขึ้นไปฟอร์มตัวบนนั้นเพื่อดูว่าโปรตีนแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างเช่นโปรตีนของพื้นผิวของตัวเชื้อมาลาเรียแบบนี
1: ้
0: เราก็ส่งขึ้นไปฟอร์มตัวบนนั้นแบบนี้ครับ
1: ครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในโจทย์ทดลองที่ไทยก็เคยส่งขึ้นไปบนสถานอวกาศนานาชาติเมื่อประมาณ7-8 ปีก่อนหน้านี
0: ้ครับซึ่งนี่แหละคือหนึ่งในสิ่งที่ผมพูดว่าเนี่ยอุตสาหกรรมการวิจัยเป็นอุตสาหกรรมที่มีกำลังในการซื้อในการใช้ประโยชน์จากอวกาศค่อนข้างสูงมากๆ
1: แล้วก็ไม่ได้เป็นความฝืนว่าฉันจะต้องทำวิจัยเรื่องนี้มันเป็นโจทย์ที่เกิดจากโจทย์ด้านวิทยาศาสตร์จริงๆมันอาจจะไม่เหมือนกับโจทย์ที่แบบอ่ะมีเที่ยวบินซีโร่จีมาส่งอะไรไปดีหรือว่าเนี่ยเขาจะไปดวงจันทร์กันส่งอะไรไปดีแต่นี่คือเป็นเหมือนโจทย์ที่มันมีอยู่แล้วในอุตสาหกรรม
0: แล้วสิ่งเนี้ยเกิดขึ้นเยอะมากกับใครรู้ไหมครับเกิดขึ้นเยอะมากกับญี่ปุ่นแล้วมันไม่ได้หยุดแค่อุตสาหกรรมยาอย่างเดียวมันเริ่มไปอุตสาหกรรมอื่นเช่นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเราจะเห็นว่าตอนนี้มันจะเริ่มมีข่าวหลายๆข่าวออกมาเช่นว่ามีการไปหมักสาเกบนสถานีวัฒนธรร
1: ม
0: ชาติก็คือเอาเพลโลขนาด1 U เนี่ยแหละครับขนาด10 × 10 × 10 ซม.ส่งเราขึ้นไปแล้วก็ไปทำการหมักอยู่บนสถานีวัฒนธรรมชาติหรือจะมีร้านราเมงเนี่ยที่ส่งเส้นราเมงขึ้นไปวางบนอวกาศด้วยแบบนี้เพราะเขาบอกว่าเขาอยากรู้ว่าเส้นราเมงจะมี

0: เป็นอย่างไรเมื่อเราไปวางในอวกาศจริงๆเพราะว่าพอการขนส่งมันถูกลงอ่ะมันก็ทำให้โจทย์ใหม่ๆอ่ะมันกล้าที่จะทำมากยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้ผมพูดไปตอนเปิดรายการว่าทำไมญี่ปุ่นถึงสนใจในสิ่งที่เรียกว่า New Space Economy มากๆเลย ถึงขั้นที่แจ็กซ่าลงทุนในกองทุนSpace Strategic Fund ที่มีมูลค่ามากถึง1 ล้านล้านเยนซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมและคุณเติ้ลได้ไปฟังกันที่งานของแจ็กซ่าญี่ปุ่นเขามองเกมยาวและนี่มันเป็นการลงทุนครั้งสำคัญของญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่อุตสาหกรรมเยอะมาก
1: ครับ
0: เมื่อมองกับซัพพลายเชนจริงๆแล้วอะบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีศักยภาพที่สูงมากและพร้อมที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศแล้วด้วยซ้ำจะเห็นได้ว่าเอาง่ายๆอย่างเช่น Honda
1: ทำจรวดซะเลย
0: ตอนนี้ก็ทำจรวดไปแล้วหรือ Toyota เขามองข้ามช็อตไปเลยเขาบอกว่าฉันอาจจะทำจรวดสู้กับคนอื่นไม่ได
1: ้
0: ฉันทำอะไรดีฉันไปทำรถบนดวงจันทร์ละกัน
1: ครับ
0: แบบนี
1: ้
0: จะเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะอุตสาหกรรมเขาก็มีความสนใจในด้านของอวกาศอยู่แล้วเพียงแค่ว่าเขายังไม่มีโจทย์ที่เขาจะเข้าไปเล่นดังนั้นแปลว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นรัฐบาลนะหรือเราเป็นคนที่มีความรู้ด้านอวกาศเราเข้าไปให้โจทย์พวกนี้กับเขาอะมันจะดึงศักยภาพของพวกเขาออกมาได้แล้วสุดท้ายเนี่ยผมพูดไปว่าเหล็กก็คือเหล็กของก็คือของข้าวของคือข้าวของเหมือนกันแปลว่าสุดท้ายแล้วการที่เราเปลี่ยนแนวคิดจากการที่เอาเหล็กที่คุณไปสร้างโครงรถอะไปสร้างโครงจรวดมันก็ทำได้เหมือนกัน
1: ก็หลักการเดียวกัน
0: มันคือหลักการเดียวกันมันอาจจะมีโน้ตฮาวบางอย่างที่คุณเรียนรู้เพิ่มเติมที่อาจจะต้องเรียนรู้ว่าอยู่แล้ว
1: ก็ไม่เหนือบ่ากว่าแรงของบริษัทที่เขาทำเรื่องเหล็กมาเป็น10 ปี 100 ปี
0: ใช่ถูกต้องแล้วญี่ปุ่นอะดูอย่างญี่ปุ่นก็ได้อุตสาหกรรม
1: เก่าแก่มาก
0: ใช่ธุรกิจเก่าแก่อยู่มาเป็น100 ปีองค์ความรู้ส่งต่อกันไม่รู้กี่เจเนอเรชันแล้วอ่ะดังนั้นผมเลยพูดว่าจริงๆแล้วอ่ะอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเลยสนใจอุตสาหกรรมใหม่ที่เรียกว่าอวกาศมากๆแล้วพอเป็นแบบนี้แล้วอ่ะถ้าคุณเป็นรัฐบาลอยู่คุณจะมัวรอให้อุตสาหกรรมพวกนี้หาทางขนขวายด้วยตัวเองเหรอ
1: ก็ไม่เพราะว่ามันก็เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วที่เราจะต้องไปพยายามกระตุ้นให้มันเกิดเศรษฐกิจในประเทศเราคงไม่ต้องรอให้เอกชนเขาไปควานหาเองแล้วเราก็บอกว่าจะสนับสนุนคำถามก็คือเราจะสนับสนุนอะไรก็ในเมื่อเขาหาทางของเขาเจอแล้วอะหน้าที่ของหน่วยงานรัฐอยู่ตรงไหนกันแน
0: ่ซึ่งสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ญี่ปุ่นกำลังทำและทำกับโครงการมูลค่า1 ล้านล้านเยนของเข
1: า
0: คือการที่กระจายเงินเข้าไปในโครงการที่มีโปรโพซัลที่น่าสนใจด้านอวกาศทั้งหมดทุกอุตสาหกรรมซึ่งเอาแค่ภาพของตัวแผนผังอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวผมนับได้เลยว่ามันเกิน50-60 บริษัทไปแล้วที่เขากระจายเงินลงไปแล้วเขาไม่ได้มองแค่ว่าต้องเป็นอุตสาหกรรมในประเทศด้วยอย่างเดียวด้วยนะเขามองว่าอุตสาหกรรมในประเทศเหล่านี้มันสามารถที่จะไปต่อยอดที่ประเทศอื่นได้หรือเปล่าอีก
1: ครับ
0: อย่างเช่นเหมือนกับที่บริษัทญี่ปุ่นหลายๆบริษัทมาในงานแจ็กซ่าที่เราไปกันอย่างเงี้ยครับซึ่งมันมีบริษัทแบบซินสเปกทีฟมามีบริษัทไอสเปซมาเขามาดูอะไรเขามาดูว่าโอเคประเทศไทยมีทรัพยากรทรัพยากรบุคคลนะที่น่าสนใจไหมหรือเขามองว่าพื้นที่ของประเทศไทยอ่ะมันน่าสนใจในการลงทุนด้านอวกาศหรือเปล่า
1: หรือมาขายอะไรดี
0: ประมาณนี
1: ้มาช้อปปิ้ง
0: มาช้อปปิ้ง
1: แล้วรัฐเราก็ใจดีมากนะครับโอ้โหจัดอีเวนต์ให้เขามาว่าช้อปปิ้งกันสนุกเลย
0: อ่ะฮะซึ่งนั่นแหละผม ซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่ผมมองว่าเนี่ยสิ่งเขาลงทุนไปอ่ะมันน่าสนใจมากๆเพราะว่าเขากำลังที่จะใช้ฐานของอุตสาหกรรมเดิมของเขาอ่ะพุชตัวเองขึ้นไปด้วยการใช้เศรษฐกิจอวกาศแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนที่เก่งหมายถึงว่าเก่งในการสร้างจรวดเหมือนกับ SpaceX ก็ได้
1: ใช่
0: แต่สิ่งที่เขาทำคือเขาทำยังไงได้บ้างที่จะดึงเม็ดเงินจากส่วนที่เล็กที่สุดแต่ว่ามีมูลค่าและเขาเชี่ยวชาญมากที่สุดตรงนั้น
1: ครับ
0: นั่นคือการมองโจทย์และนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าญี่ปุ่นเก่งมากๆในการมองโจทย์ตรงนี้ทีนี้มันเหมือนว่าเรากำลังติดหล่มอะไรบางอย่างอยู่จริงๆแล้วโอเคพอพูดในเชิงของเศรษฐกิจไทยมันเหมือนเราติดหล่มอะไรบางอย่างอยู
1: ่ครับก็รัฐมันไม่ทำงานนะให้ทำไงได้คือรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพเราก็ตอบยากเนาะว่าแบบคือการพัฒนามันไม่ต่อเนื่อง
0: การพัฒนาไม่ต่อเนื่องแล้วเราไม่รู้ว่าโจทย์จริงๆของเราต้องการอะไร
1: ครับเข้าสู่ช่วงอวกาศและการเมืองแล้วนะฮะออริจินอลคอนเทนต์นะฮะ
0: ออริจินอลคอนเทนต์ของเรานะครับก็นั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ผมคิดโอเคอย่างที่ผมพูดไปก็คือว่าเราอะกำลังไล่ตามญี่ปุ่นนั่นแหละ
1: ครับ
0: แต่ไล่ตามญี่ปุ่นในด้านที่อาจจะเศร้าๆหน่อยก็คือเรากำลังอยู่ในก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเราก็ไม่ได้มีธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงขนาดนั้น

0: เราจุดอุตสาหกรรมของเซมิคอนดักเตอร์ก็ไม่ติดและในวันนี้ถามว่าถ้าเราเอางบประมาณไปลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่มันมีผู้ชนะอยู่แล้วก็คือไต้หวันอย่างนี้กับญี่ปุ่นอย่างนี
1: ้ครับ
0: เราจะมีประโยชน์อะไรไหมอย่างเช่นว่าอนาคตมันจะอยู่ได้กี่ปี10ปี20ปีผมว่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอาจจะได้แค่10ปีเพราะว่าเราอาจจะต้องหาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใหม่ๆอย่างผมเคยพูดไปเช่นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้วยแสงอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นแปลว่าสุดท้ายเราก็จะไม่ได้ก็จะเป็นแค่พูดตามในขบวนรถไฟที่มันผ่านไปแล้วแค่นั้นเอง
1: ครับแล้วเราก็จะเป็นผู้ช้อปปิ้งตลอดไปนะครับ
0: ครับ
1: เหมือนที่รัฐมนตรีศึกษาธิการก็ออกมาบอกนะครับบอกว่าอยากใช้ TikTok ในการสนับสนุนแล้วก็พัฒนาเยาวชนนะครับซึ่งผมฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบอะไรอ่ะ นี่คืออะไรนะฮะหรือว่าเรื่องเปิดให้ต่างชาติมาสร้าง Data Center ก็แบบอะไรอ่ะแล้วเม็ดเงินมันจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะคือเปิดให้เขามาใช้ทรัพยากรของคนไทยแล้วก็ประโยชน์เราอยู่ตรงไหนเราได้อะไรอำนาจต่อรองเราก็ไม่
0: ม
1: ีครับ
0: ซึ่งเอาแค่ Data Center ก็ได้ Data Center ไม่ใช่อุตสาหกรรมที่สร้างแรงงานทักษะสูงมูลค่าเยอะคือมันไม่ได้มีปริมาณของแรงงานทักษะสูงใน data center ที่เยอะอ่ะ
1: ทำยังไงให้คนมาแบบเข็นฮาร์ดดิสก์เหรอคือถ้าแรงงานทักษะสูงมากนะฮะเข็นฮาร์ดดิสก์
0: ฮาร์ดดิสก์แค่นั้นอ่ะคือเอาง่ายๆเพื่อนผมทำ data center อ่ะเขาบอกว่าเขาตัวคนเดียวอ
1: ่
0: ะคุมทั้งหมด 4-5 ไซส์อ่ะคนเดียวคุม 4-5 ไซส์อ่ะค
1: ุ
0: ณค
1: ิ
0: ดว่าม
1: ัน
0: จะ
1: ใช้เอนจิเนียร์คนเดียว
0: เอนจิเนียร์คนเดียวนะคุม 4-5 ไซส์อ่ะดังนั้นแปลว่าต่อให้คุณมีเป็น100ไซส์อ่ะมันก็ใช้คนไม่เยอะหรอก
1: แล้ว data center มันไม่ได้เป็นอะไรที่อยากใช้คนเยอะอยู่แล้วเนาะเพราะว่ายิ่งคนเยอะปัญหามันยิ่งเยอะอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังกันนะว่าทำไมต้องไปสร้าง data center ในอวกาศเพราะว่าปัญหาหลักของ data center ที่มันพังมันเกิดจากคนไปเดินเตะสายไฟบ้างฮาร์ดดิสก์หล่นแตกบ้าง
0: ใช่ถูกต้องมันคือแบบนั้นเนี่ยปัญหามันคือแบบนั้นน่ะดังนั้นสิ่งที่ผมพูดก็คือว่าถ้าคุณจะไปลงทุนในอุตสาหกรรมที่มันมีผู้ชนะอยู่แล้วหรืออุตสาหกรรมที่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางที่มันจะสร้างเศรษฐกิจใหม่นอกจากเป็นแค่บัสเวิร์ดอ่ะนั่นแหละก็ควรที่จะต้องคิดซึ่งโอเค
1: แล้วทีนี้อวกาศภาพมันควรออกมาเป็นยังไงอะไรคือสิ่งที่มันควรจะเป็นถ้าไม่นับว่าตอนนี้เราสิ่งที่เราทำก็คือเราเริ่ม4 5 6 7 8ปีที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นว่าโอเคไทยเริ่มไปพยายามซื้อความรู้และเทคโนโลยีมาจากต่างประเทศในระดับหนึ่งยกตัวอย่างโครงการ TIOS 2ของจิสดาที่ก็ลงเงินไปเท่าไหร่นะหลักหลายพันล้านเพื่อไปซื้อดาวเทียมมา1ดวงพร้อมกับคอร์สประกอบดาวเทียมแล้วก็ชุดองค์ความรู้อะไรบางอย่างนะฮะจากฝรั่งเศสมาก็ได้มาแล้วก็มีวิศวกรออกมาระดับ1แล้วก็มาจะบอกว่าจะทำ TIOS 3 4 5 6 7 8อะไรต
0: ่
1: อก็อันนี้คือสิ่งที่เราได้จากการลงเบ็ดเงินไปก็หลักหลายพันล้านเกือบหมื่นล้านอยู่พันล้านปลายๆประมาณแบบ 6,000 7,000นี่คือสิ่งที่เราได้แล้วยังไงต่อแล้วแรงงานคุณภาพสูงที่เราบอกว่าได้มาจากการพัฒนาคนได้มาจากการโครงการที่TIOS 2ไปยังไงต่อไปทำงานบริษัทอวกาศในไทยไห
0: ม
1: มาตั้งสตาร์ทอัพไหมหรือว่าอยู่ตรงไหนของอุตสาหกรรมอวกาศณปัจจุบันแล้วสมมติว่าบอกว่าเกิดโครงการที่TIOS 3 4 impact ต่อไปคืออะไรเราวางเป้าหมายวางกลยุทธ์ยังไงแล้วเราแบ่งแยกยังไงว่าอันไหนคือดาวเทียมที่เป็นดาวเทียมเพื่อการศึกษาการสร้างคนหรือว่าดาวเทียมที่เป็นฟังก์ชันการใช้งานจริงๆเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่เกิดภัยพิบัติอะไรจริงๆเนี่ยเราไม่ค่อยได้ข้อมูลจากตัว TIOS ทั้ง1และ2มากเท่าไหร่ในการวางแผนการจัดการกับภัยพิบัติตามที่จิสต้าได้โฆษณาเอาไว้แต่ว่าข้อมูลส่วนมากก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมของฝั่งยุโรปไม่ว่าจะเป็นตระกูล Sentinel หรือว่าถ้าเป็นดาวเทียมถ่ายภาพอุตุนิยมวิทยาอะไรแล้วก็จะใช้ของญี่ปุ่นเนาะฮิมาวาริอะไรเงี้ยดาวเทียมตอนเกิดไฟไหม้ไฟเชียงใหม่แล้วก็มีระบบของทางด้านทางฝั่งยุโรปและทางฝั่งนาซาที่เราใช้และสุดท้ายพี่หนูหลิงบอกรายจุดมาก็มาบอกว่าโอเคเราใช้โดรนเนี่ยน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าดาวเทียมด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่เราต้องการมากกว่าดังนั้นการตอบคำถามอุตสาหกรรมอวกาศมันต้องตอบให้เป็นช็อตๆว่าโอเคแล้วยังไงต่อแล้วตอบด้วยหลักฐานที่มันเป็นevidence หรือว่าเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ evidence based practice ว่าโอเคเราลงทุนในสิ่งนี้สิ่งต่อไปคืออะไรอีกประเทศหนึ่งที่เราน่าไปดูน่าไปก๊อปก็คือจีนประเทศไทยเราก็มีโรงงานประกอบรถยนต์เราประกอบรถยนต์ให้แทบจะแบบหลายประเทศในโลกหลายอุตสาหกรรมในโลกทั้งรถยนต์ระบบอะไรที่ประกอบในประเทศไทยนะฮะแล้วก็ถ้าเราแค่เปลี่ยนอะ จากประกอบรถยนต์มาเป็นโรงงานผลิตดาวเทียมเราจะเป็นโรงงานผลิตดาวเทียมที่เจ๋งที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียก็ได
0: ้ถูกต้อง
1: แล้วผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่มันมีอะไรที่จับต้องได้มากกว่าบอกว่าจะสร้างฐานปล่อยจะสร้างสเปซพอร์ตอะไรที่ผมว่ามันไร้สาระนะ
0: อุตสาหกรรมอวกาศในประเทศไทยฮะจริงๆมันสามารถจุดติดได
1: ้ครับ
0: แล้วอินฟราสตรัคเจอร์เราจริงๆมันพร้อมแล้ว
1: ใช่
0: เหลือแค่การที่เราจะจิ้มโจทย์แล้วล่ะครับว่าเราจะทำกับมันหรือเปล่าแบบนี้ครับ
1: แล้วประเทศไทยก็จะได้เข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศใหม่อย่างแท้จริงนะ New Space ตามที่เราพูดกันมานานหลายปีเหลือเกินนะฮะแต่ว่าก็เหลือแค่ฝั่งนโยบายนี่แหละว่าเราจะวางนโยบายให้กับประเทศนี้ยังไงก็คงต้องฝากหลายๆกระทรวงเนาะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงดิจิตอลนะฮะ DE หรือว่าอบนะฮะกระทรวงอุดมการศึกษาแล้วก็หน่วยงานต่างๆนาริจิสดาสวทชนะครับรัฐมนตรีอบคนใหม่นะฮะอาจารย์เชนก็พูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็คาดหวังว่าเราน่าจะได้เห็นนโยบายที่จริงจังแล้วก็เกิดประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมรวมถึงวิศวกรคนทำงานอย่างแท้จริงนะครับก็เป็นอีกตอนที่ขอบคุณคุณอิงมากที่เอามาเล่าให้พวกเราฟังนะครับติดตามเรื่องราวนะรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวของพวกเราได้ผ่านทางช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับแล้วก็บนเว็บไซต์ thaipbspodcast.com นะครับบนช่อง YouTube ของ Thai PBS Podcast แล้วก็ช่อง Thai PBS ช่องหมายเลข3ครับตอนนี้ผมต้นณัฐนนท์ดวงสุงเนินครับ
0: ผมอิงเจริญศิลป์อัศวกุลครับ
1: ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: นี่คือการรวมตัวกันครั้งแรกของสี่สาวคนรุ่นใหม่ไทย PBS
1: ที่จะมาชวนทุกคนตั้งวงคุยแชร์ไอเดียกับประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นจาก4ผู้ประกาศสาว4มุมมอง4สตาร์อย่าลืมมาตั้งวงแชร์ไอเดียพร้อมกับพวกเราทุกวันพุธเวลา 20:00 ตรงเฉพาะช่องทางออนไลน์ไทย PBS อย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะคะ
2: Cross Talk คิดต่างคุยกัน
3: ทุกวันพุธเวลา 20:00 ทางไทย PBS ค่ะ

0: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกถึงไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะความสูญเสียจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเปลี่ยนชีวิตผู้ประสบเหตุครอบครัวและคนรอบข้างไปตลอดกาลนะคะแม้ว่าทนายความของร้านยืนยันกับเจ้าหน้าที่ค่ะว่าจะรับผิดชอบและเยียวยาให้กับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตขณะที่ตำรวจเตรียมแจ้ง3ข้อหาหนักกับเจ้าของและหุ้นส่วนท่ามกลางการตั้งสังเกตนะคะว่าร้านอาจจะมีข้อบกพร่องในหลายจุดจนทำให้เกิดเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าพื้นที่ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเป็นครั้งที่3หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ประมาณเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะวันนี้เน้นไปที่การตรวจสอบฝ้าเพดานใกล้กับเวทีซึ่งมีข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นจุดต้นเพลิงหรือไม่และยังตรงกับข้อมูลของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าพบเห็นกลุ่มควันและเปลวไฟจากบริเวณนี้ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปขณะที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์

0: หลักฐานกลางนำไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านโรงเบียร์ในลาดพร้าวในคืนวันเกิดเหตุเพื่อนำมามอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินหลังจากที่สามารถกู้ไฟล์ภาพขึ้นมาได้วันนี้เองทนายความของผู้รับมอบอำนาจของร้านได้นำเอกสารและหลักฐานของร้านมาให้กับตำรวจพร้อมกับให้สัมภาษณ์ว่าเจ้าของร้านยังบาดเจ็บสาหัสแต่พร้อมจะช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
1: แต่ว่าตอนนี้คือจะมาลงบันทึกประจำวันเพราะว่าจะให้ผู้เสียหายเนี่ยมารับค่าชาปนกิจเบื้องต้นคนละ10,000 บาทคนละ10,000 บาทครับก็จะที่เนี่ยแหละครับ
2: รายละ
1: 1ใช่เขาเฉพาะผู้เสียชีวิตรายละ1ก็เดี๋ยวจะวางแผนกันต่อไปครับแต่เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้คือเร่งเยียวยาความเสียหาย
3: ของค
1: ุ
3: ณนายเป็นย
1: ัง
3: ไงบ้างคะตอนน
1: ี้ก็วิกฤตครับแล้วก็ถ้าพูดตรงๆก็50-50
3: นั่นหมายถึงว่าเรื่องของการสอบปากคำก็ตัดไปได้เลย
1: อาจจะยังไม่ตัดแต่ว่าตอนนี้ก็ลองดูอาการอยู
0: ่ด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงแนวทางการทำคดีว่าจะตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่จุดเริ่มต้นของร้านการขออนุญาตต่อเติมตกแต่งการขอใบอนุญาตของสำนักงานเขตและวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการประสานขอสอบปากคำพยานซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆอย่างเช่นระบบไฟฟ้าโครงสร้างอาคารและภาพจากกล้องวงจรปิด16 ตัวภายในร้านรวมถึงกล้องวงจรปิดรอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อจะนำข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดมาวิเคราะห์ส่วนการสอบปากคำพยานสอบไปแล้ว34 ปากจากที่ตั้งไว้70 ปากด้วยกัน
4: กำหนดประเด็นการสอบสวนเอาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอดูพยานหลักฐานในภาพรวมทั้งหมดก่อนนะครับแล้วถึงจะมาสรุปอีกทีหนึ่งนะครับว่าพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิดนะครับในส่วนของการประมาทหรือที่เกี่ยวข้องกับทางพรบควบคุมอาคารต่างๆอะไรเนี่ยครับเราขอดูคำให้การขอดูผลการตรวจสอบแล้วก็รายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนครับ
0: ตำรวจแบ่งการสอบสวนออกเป็น6 กลุ่มด้วยกันค่ะเป็น6 กลุ่มใหญ่นะคะกลุ่มแรกคือผู้ประกอบการต่อมาคือกลุ่มพนักงานในร้านและนักดนตรีญาติของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่รัฐด้วยนอกจากนี้ยังเตรียมตั้งข้อหากับเจ้าของร้านและหุ้นส่วนเบื้องต้นเข้าข่ายกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสความผิดทำให้เกิดไฟไหม้และอยู่ระหว่างการพิจารณาความผิดอื่นอย่างเช่นความผิดในฐานพรบควบคุมอาคารหรือว่าข้อหาอื่นๆด้วยหรือไม่ด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสรุปผลการสอบสวนเรื่องประตูร้านมีประตูหลักเป็นทางเข้าออก2 ประตูติดกับถนนลาดพร้าวส่วนประตู3อยู่ติดกับห้องน้ำชายพบว่ามีกลอนอยู่2 กลอนมีลูกบิดมีโต๊ะวางอยู่และมีลูกอมกระจัดกระจายหากมองในมุมของร้านอาหารค่ะถ้าเปิดประตูนี้ไว้ลูกค้าที่กินอาหารเสร็จก็อาจจะออกประตูนี้แบบไม่จ่ายเงินจึงสันนิษฐานว่าประตูนี้อาจจะปิดไว้ตำรวจจะไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงพยานเพิ่มเติมด้วยส่วนประตูที่4เป็นประตูด้านห้องครัวสันนิษฐานว่าเป็นประตูที่พนักงานลูกจ้างพ่อครัวแม่ครัวใช้เข้าออกแต่ว่าระหว่างเกิดเหตุต้องดูว่ามีการใช้ประตูดังกล่าวหรือไม่นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าประตูที่4เป็นแบบบานเลื่อนมีหมุดน็อตอยู่2 จุดลักษณะเป็นเหมือนที่จับประตูจึงสันนิษฐานว่าที่จับประตูหายไปจึงยังไม่ชัดเจนค่ะว่าเกิดจากการชำรุดหรือว่าถูกไฟไหม้ด้านนางสาวปฐมาสัมพันธ์มากซึ่งเป็นแม่ค้าขายลูกอมในร้านยืนยันว่าประตูใช้งานได้ปกติแต่ว่าลูกปิดเสียก็เลยใส่กลอนเอาไว้ในช่วงเกิดไฟไหม้มีหลายคนออกทางประตูนี้อย่างเช่นนักดนตรีรวมถึงตัวเธอเองด้วยพร้อมกับยอมรับว่าตั้งโต๊ะขายลูกอมขวางประตูจริงแต่โต๊ะก็สามารถขยับหรือว่าเคลื่อนย้ายได้ค่ะคุณผู้ชมคะในจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ในลาดพร้าวล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าเสียชีวิตเพิ่มอีก1 คนทำให้ยอดผู้เสียชีวิตขณะนี้อยู่ที่31 คนค่ะยังมี2 คนที่ยังคงตามหาญาติและยืนยันตัวบุคคลไม่ได้ส่วนผู้เสียชีวิตคนอื่นๆตลอดทั้งวันนี้ก็มีญาติทยอยรับศพจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อไปบำเพ็ญกุศลแล้วค่ะหัวหน้าวงทศกัณฐ์ซึ่งขึ้นแสดงและอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเข้ารับร่างของนางสาวณหทัยสัจเจริญจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเอี่ยมประชามิตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเหตุเพลิงไหม้ที่ร้านโรงเบียร์ในราชพร้าวทำให้ตัวของหัวหน้าวงเองต้องสูญเสียทั้งแฟนสาวและเพื่อนร่วมวง ส่วนดินที่เป็นเพื่อนร่วมวงอีกคนนึงยังคงรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU

0: พยาบาลราชวิถีซึ่งอาการยังทรงตัวเขาบอกว่าตอนนี้ทุกคนในวงที่เหลืออยู่ยังรู้สึกกังวลรู้สึกแย่และยังไม่มั่นใจว่าจะกลับไปทำอาชีพเดิมหรือไม่แม้ว่าตอนนี้ต้องการติดตามค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ผู้บาดเจ็บรวมถึงผู้เสียชีวิตจากคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ติดต่อกับทางร้าน
1: อยากให้ออกมาพูดเลยครับออกมาเคลียร์เลยว่าคือจะรับผิดชอบคนที่เสียหายยังไงครับผมเพราะว่าเวลาที่ลูกค้ามาเม้นนะครับเราเป็นแอดมินเรายังตอบได้เลยแต่เพจมันไม่ได้ไหม้ไปด้วยครับคือตอนนี้ก็ออกมาโพสต์หรือว่าติดต่อผู้เสียหายทั้งหมดเลยมันจะดีกว่านี้ครับ
0: ส่วนที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจวันนี้มีญาติผู้เสียชีวิตเดินทางมารับร่างแล้วรวมทั้งหมด25คนค่ะมีรายงานล่าสุดนะคะว่าเมื่อเวลา 18:30 น.หญิงอายุ34ปีซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกเพลิงไหม้ทั้งตัวเสียชีวิตเพิ่มอีก1คนทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ล่าสุดอยู่ที่31คนด้านพลตำรวจโทไรรงผิวพันธุ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าร่างของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังมีอีก2คนยังอยู่ระหว่างติดตามหาญาติและพิสูจน์ยืนยันตัวตนบุคคลส่วนกระแสข่าวว่าเจ้าของร้านโรงเบียร์ณราชพร้าวเสียชีวิตโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่ายังไม่ได้รับรายงานยืนยันในเรื่องนี้ค่ะมาต่อกันที่การตรวจสอบในคดีทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นค่ะนางสาวสัตพรซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาถูกนำตัวไปฝากขังเมื่อช่วงเช้านี้และศาลไม่ให้ประกันตัวชั่วคราวนะคะขณะที่นายพิชิตและนายอัศวินหรือว่าดร.วินยังคงถูกคุมตัวสอบสวนซึ่งมีกำหนดฝากขังในวันพรุ่งนี้นายอัศวินหรือว่าดร.วินเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568ถูกคุมตัวไปที่ทำงานในอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อสืบค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมโดยนายอัศวินเป็นคนที่ประสานงานกับหน่วยงานรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบมีทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจัดสอบคุณผู้ชมคะสำหรับนายอัศวินเคยเป็นหนึ่งในคณะทำงานของรัฐมนตรีเรื่องนี้ทำให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งคำถามว่ารัฐมนตรีทำไมต้องมีคณะทำงานและที่ปรึกษาเป็นจำนวนมากซึ่งหากเป็นเรื่องที่ยุ่งยากก็ไม่ต้องมาเป็นรัฐมนตรี
2: ก้าวหน้าจนมาถึงเป็นรัฐมนตรีแล้วครับผมนะยังมาตั้งทีมคณะทำงานที่20-30 คนบ้าแล้ว
3: ฉะนั้นนายกไม่กังวลใช่ไหมคะว่าแรงเหวี่ยงมันจะมาถึงท่านนายกมากระทบท่านนายกอะไรตรงนี้ค่ะ
2: ผมกังวลไอ้ตัวรัฐมนตรีทั้งหลายว่าทำไมมาเป็นรัฐมนตรีแล้วทำไมจะต้องมีคณะทำงานเยอะแยะทำไมต้องมีที่ปรึกษาคณะอะไรเยอะแยะอันนี้ก็ไม่ต้องเป็นแค่นั้นเอง
0: ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยอมรับว่านายอัศวินเคยเป็นหนึ่งในคณะทำงานเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี68แต่ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวค่ะพร้อมกับยืนยันว่าสอบสวนคดีนี้ได้อย่างเต็มที่จะไม่มีการแทรกแซงและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางสาวสัตพรซึ่งเป็นน้องสาวของนายอัศวินหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับถูกนำตัวจากกองบังคับการปราบปรามส่งตัวฝากขังกับศาลอาญาคดีร่วมกันเป็นอ้างยี่ร่วมกันเป็นซ่องโจรร่วมกันเอาไปเสียซ่อนเร้นหรือทำให้สูญหายซึ่งเอกสารร่วมกันปลอมแปลงเอกสารราชการและร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธขณะที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวเพราะเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานส่วนผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งก็คือนายพิชิตซึ่งตำรวจคุมตัวได้ที่หน้ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก่อนที่นายพิชิตจะเข้ามอบตัวกับตำรวจและจากการสืบสวนพบว่าบทบาทของนายพิชิตอยู่ในระดับปฏิบัติการของเครือข่ายยังคงปฏิเสธข้อหาและยังไม่ให้การซัดทอดใครและหลังจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ครั้งที่2/2569นายประกรณ์นิมประพันธ์แถลงว่ารับทราบรายงานสรุปข้อมูลเบื้องต้นจากคณะทำงานแล้วแต่ยังไม่สามารถชี้แจงหรือว่าลงลึกในรายละเอียดได้
4: เราเห็นข้อมูลที่น่าตกใจหลายอย่างนะครับที่ท่านนายกได้เคยเปิดเผยไปแล้วผลอันหนึ่งไม่ตรงกับอันหนึ่งอันนั้นเป็นเรื่องที่เห็นได้อยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่รับไม่ได้อย่างยิ่ง ผมคิดว่าคนเหล่านี้นะครับหรือผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเข้ามารับราชการไม่ว่าจะในระดับใดๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าตั้งใจมาโกงเสียแต่แรกแล้วเนี่ยเราคงประเทศนี้คงไปต่อไม่ได้นะครับคณะกรรมการทุกคนเห็นพ้องต้องกันด้วยความสลดหดหู่ว่ามันแย่จริงๆครับ
0: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรอบของการสอบสวนสืบสวนข้อมูล3ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นแรกก็คือการเตรียมการสอบต่อมาคือระหว่างการสอบและมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องของความเกี่ยวข้องกับคนสถานที่ข้อสอบการทำข้อสอบและการคุมสอบและข้อมูลขั้นตอนสุดท้ายก็คือหลังจากการสอบซึ่งมีการประมวลผลตรวจข้อสอบการวิพากษ์วิจารณ์คะแนนสอบรวมถึงการสรุปผลว่าใครเกี่ยวข้องกับขั้นตอนไหนมีเรื่องของกฎหมายระเบียบและคำสั่งด้วยซึ่งขณะนี้ได้ข้อมูลเอกสารมาจากหน่วยงานต่างๆแล้วโดยอยู่ในขั้นตอนของการคิดวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูล
5: เราได้อยู่ในขั้นตอนของการวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลอยู่นะครับส่วนลงลึกรายละเอียดเนี่ยต้องเรียนด้วยความเคารพว่าจำเป็นที่จะต้องให้คณะทำงานเนี่ยได้รวบรวมข้อมูลเสียก่อนว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มใดหรือผู้ใดนะครับซึ่งจะนำมาในเรื่องของการวิเคราะห์ต่อไปครับและออกมาเป็นผลสรุปครับ
0: ด้านนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าคณะกรรมการระดับรัฐบาลจะส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทเพื่อพิจารณาตัดสินถึงข้าราชการที่บรรจุไปแล้วและพบความผิดปกติในคะแนนสอบ 5,000 คนค่ะกลายเป็นกระแสฟีเวอร์แรงจนฉุดไม่อยู่จริงๆค่ะสำหรับเมเน่รอยัลหรือว่านางสาวรัติการอําลอยผู้เข้าแข่งขันในรายการอเมริกันก็อตทาเลนต์หลังจากที่ผ่านเข้ารอบแรกนะคะวันนี้เมเน่รอยัลเข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลไปโชว์ลีลากีตาร์และเสียงร้องร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลและศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์

ก็เป็นบรรยากาศการร้องและเล่นเพลงสมสารแบบสบายๆค่ะจบแล้วนางสาวรัติการหรือว่าเนเน่รอยัลก็ยังโซโล่กีตาร์ไฟฟ้าเล่นและร้องเพลงซอมบี้ซึ่งเป็นเพลงที่ใช้แข่งรอบแรกในรายการ American Got Talent ซีซั่น21จนกวาดโฟเกสจากคณะกรรมการ

ได้รับเสียงชื่นชมอย่างท่วมท้นนะคะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแจ้งข่าวดีค่ะบอกว่ารัฐบาลเตรียมพร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางไปแข่งขันต่อที่สหรัฐอเมริกาและเตรียมแผนประชาสัมพันธ์ในฐานะที่เนเน่รอยัลสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยชาวบ้านในอำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบถึงที่มาของน้ำเน่าเสียค่ะหลังจากที่บริษัทเอกชนนำกากของเสียมาทิ้งในพื้นที่โดยอ้างว่าเป็นปุ๋ยขณะที่จังหวัดระยองพบการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมกลางไร่สับปะรดก่อนที่เทศบาลจะแจ้งนะคะว่าจะมีการเอาผิดกับเจ้าของที่ดินขยะอุตสาหกรรมจำนวนมากถูกนำมากองทิ้งไว้ที่กลางไร่สับปะรดเนื้อที่ประมาณ5ไร่ใกล้กับสระน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่หมู่4ริมถนนสายนิคมพัฒนาปลวกแดงตำบลแม่น้ำคูอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองจนทำให้น้ำในสระมีสีดำส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่โดยรอบค่ะชาวบ้านกังวลถึงผลกระทบที่จะตามมาด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนายรุ่งนิรันดร์หมู่สิรินายกเทศมนตรีตำบลแม่น้ำคูบอกว่านายจักริดวัยลมปลัดอำเภอปลวกแดงพร้อมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นกากของเสียจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อรอการคัดแยกก่อนที่จะนำไปรีไซเคิลจึงได้สั่งให้หยุดดำเนินกิจการและให้ผู้ครอบครองขยะเร่งขนย้ายออกจากพื้นที่เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกต้องซึ่งผู้ครอบครองขยะรับปากว่าจะขนย้ายให้เสร็จโดยเร็วขณะเดียวกันได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อไปตรวจสอบหาสารปนเปื้อนและสารตกค้างรวมทั้งเก็บตัวอย่างกากอุตสาหกรรมหากผลตรวจพบว่ามีการปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานจะประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายล่าสุดทางเทศบาลแจ้งความเอาผิดกับเจ้าของที่ดินตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยปี2535ปล่อยให้มีการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุก6เดือนขณะที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองแจ้งความดำเนินคดีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุก2ปีกรณีวัตถุอันตรายชนิดที่3และ10ปีกรณีวัตถุอันตรายชนิดที่4นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองได้ขยายผลดำเนินคดีตามพรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฐานปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งน้ำ

0: 8โล9ค่ะถึงจะได้เนื้ออย่างเงี้ยค่ะเพราะเวลาเราไปลวกเลยเนี่ยเนื้อปลามันจะไม่แตกมันก็ยังเป็นชิ้นๆค่ะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็เป็นปลา
0: อันนี้ปลาเบี้ยวค่ะทอดหางจากตัวนี้ค่ะนี่ทอดน้ำปลาทอดอันนี้ต้องใช้น้ำมันเยอะๆทอดแล้วมันข้างนอกมันจะกรอบข้างในมันจะนุ่มทานด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่น้ำจิ้มซีฟู้ดของพี่เนี่ยพี่จะใช้พริกขี้หนูสวนแล้วก็ใช้น้ำมะนาวแต่พี่จะไม่ใช้วิธีการปั่นหอมพริกหอมกระเทียมในสูตรของพี่นะ
2: อาหารแต่ละชนิดนะครับจะส่งในรูปแบบ delivery ที่ด้วยตัวเองนะครับราคาเริ่มต้น400บาทบางเมนูขึ้นอยู่กับวัตถุดิบนะครับอย่างกุ้งซอสมะขามใช้กุ้งแม่น้ำขนาดตัว3ตัวต่อ1กิโลกรัมก็คิดราคา600บาทปลาเบี้ยวนึ่งซีอิ๊วขีดละ100บาทลูกค้าเขาจะโทรศัพท์มาสั่งก่อน1วันนะครับแต่ว่าในอนาคตนะครับป้าแมวบอกว่าจะปรับปรุงบ้านให้มีโต๊ะสำหรับให้ลูกค้ามานั่งกินได้เหมือนกับป้ามานั่งกินข้าวที่บ้านเพื่อนกันไว้บริการลูกค้าอีกทางนะครับจะได้มีรายได้ไว้เป็นค่าใช้จ่ายดูแลพวกน้องหมาน้องแมวที่เลี้ยงไว้ต่อไปครับก็ลูกค้าที่ยังติดใจก็ไปอุดหนุนนะครับแล้วก็ยังมีคนมาสมัครเรียนทำอาหารออนไลน์กันด้วยส่วนบริการส่งอาหารนะครับจะส่งในเขตของพื้นที่ตัวเมืองพิษณุโลกนะครับชาวบ้านที่300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเมื่อสัก10ปีก่อนเนี่ยลองทดลองปลูกสละอินโดพันธุ์บนดะกะจะปลูกเล่นๆนะครับแต่ว่าพอขายจริงปรากฏว่ารสชาติดีรสชาติอร่อยจนตอนนี้ปลูกจริงจังไปแล้วเราก็ยังมีผลผลิตให้วิสาหกิจชุมชนมาซื้อไปขายต่อด้วยครับสวนเกินร้อยของนางอัมพรจันเทศนะครับอยู่ที่บ้านเขาปร่งใต้ตำบลศิลาลอยอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีสละอินโดหลากหลายสายพันธุ์นะครับอย่างพันธุ์มาดูพันธุ์ปนโดและก็พันธุ์สายน้ำผึ้งซึ่งพันธุ์ปนโดนะครับปลูกบนพื้นที่5ไร่รวม12ปีครับขยายพันธุ์โดยเอาช่อดอกตัวผู้สีเหลืองมาผสมกับช่อดอกตัวเมียสีชมพูรอ4เดือนก็เก็บผลขายได้นอกจากขายหน้าสวนแล้วนะครับยังมีสมาชิกกลุ่มออท็อปเป็นตัวแทนกลุ่มมาช่วยกันบรรจุใส่กล่องละ1กิโลกรัมนะครับเอาไปขายตามห้างสรรพสินค้าที่อำเภอหัวหินและงานอีเวนต์ต่างๆทั้งของภาครัฐและเอกชนจนยอดสั่งซื้อแทบไม่พอขายครับมีรายได้เฉลี่ย500ถึง 2,000 บาทต่อวัน
3: ขายสดที่ลูกค้าแบบต้องการมากแล้วก็มาปีนี้เราเจอภัยแล้งลูกเล็กเยอะใช่ไหมคะไม่ได้ขนาดแต่ว่าลูกแตกเราทิ้งแตกเยอะเหมือนกันแต่เราจะไม่เอามาทำคือมาทำลอยแก้วแล้วก็ตัวตอนนี้ว่าจะทำลองทำเป็นพวกสมูทตี้ค่ะก็จะค่อยๆทำไปคิดว่าจะทำแบบคุกกี้อบแห้งอนาคตลูกสาวกำลังจะลองดูกำลังพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ
4: อันนี้คือเขาตั้งตารอเลยนะคะว่าเมื่อไหร่จะได้กินคะตั้งตารอปีที่แล้วไม่ได้กินเพราะว่าติดภัยแล้งค่ะปีนี้ก็เลยอัดเข้าบูพอร์ตกับแมคโครแล้วก็งานกาชาดเขาตั้งตารอมากว่าสมใจเขาจริงๆว่าปีนี้อร่อยมากค่ะ
1: เขาชอบมีเกี่ยวกับเรื่องอะไรรสชาติเลือดอะไรเงี้ย
4: คือรสชาติของเขาอ่ะที่เขาพูดกันเขากินจากทางใต้อ่ะมันจะฝาดแต่ส่วนเกินร้อยของเราไม่ฝาดจะมันแล้วยิ่งกินยิ่งมันยิ่งกินยิ่งมันยิ่งกินยิ่งอร่อยจนแบบแป๊บเดียวเป็นแป๊บเดียวกิโลหนึ่งก็หมดแบบไวมากบางคนซื้อไป2โล3โลอยากจะกินแค่ลูก2ลูกแต่มันหยุดไม่ได้ต้องกินต่อค่ะ
2: แต่ละปีเก็บผลผลิตขายได้เฉลี่ยปีละ4-5 ตันเลยนะครับส่วนราคาหน้าสวนอยู่ที่กิโลกรัมละ100-120บาทส่วนปีนี้เจอภัยแล้งนะครับก็มีผลกระทบอยู่บ้างก็คือผลที่จะเคยมีขนาดผลใหญ่ก็เล็กลงนะครับแต่ว่าก็ยังนำไปแปรรูปเป็นสละอินโดลอยแก้วเอาไปขายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งได้ด้วยครับส่วนการปลูกสละอินโดในพื้นที่ภาคใต้แบบนี้ครับแล้วก็ในพื้นที่ภาคอื่นๆด้วยทั้งภาคกลางนะครับก็เป็นพืชที่ชอบน้ำมากแต่ว่าไม่ชอบน้ำท่วมขังแล้วก็ไม่ชอบอากาศที่แล้งหรือว่าร้อนจัดเกินไปครับส่วนชาวสวนยางพาราที่จังหวัดตรังนะครับหันมาปลูกผักกูดแซมมาไว้ในสวนยางพาราผักกูดที่ดีอย่างคือเก็บแล้วก็สามารถตัดยอดได้ใหม่ในเวลาที่ไวมาก 4-5 วันก็เก็บรอบต่อไปได้ครับก็เลยมีรายได้เสริมตลอดทั้งปีแถมช่วงที่เป็นช่วงปิดการกรีดยางก็กลายเป็นรายได้หลักได้ด้วยครับ
5: ไม่ได้เก็บ
2: ปลูกผักกูดแซมในสวนยางพาราครับเก็บขายเป็นรายได้เสริมมานาน

0: กว่า10ปีแล้วครับแล้วก็ไว้เป็นรายได้หลักในช่วงที่ปิดกรีดยางพาราด้วยตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปีครับในพื้นที่ของนายณรงค์สุทธิชีเป็นชาวสวนยางพาราอยู่ที่หมู่7บ้านหินงอมตำบลท่างิ้วอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังโดยปลูกผักกูดแซมร่องสวนยางพารารวมแล้วหลายหมื่นต้นนะครับและเก็บขายได้ทุกวันตามที่แม่ค้าสั่งเข้ามาครับมีข้อดีก็คือตัดยอดเก็บได้ไวมาก 4-5 วันก็มียอดใหม่แล้วครับ
1: ก็ต้นที่เก็บนี้ก็ประมาณ 4-5 วันก็เก็บ

0: กูดนี่เป็นพืชที่ต้องการน้ำแล้วก็เหมาะปลูกร่วมกันได้พึ่งพาร่วมเงาของต้นยางแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีที่สำคัญคือไม่ไปแย่งแสงแล้วก็อาหารจากยางพาราด้วยครับ
1: จริงๆ
2: เก็บได
1: ้
2: ท
1: ุ
2: กว
1: ัน เก็บได้ทุกวันแต่มีแม่ค้าสั่งแต่ว่าแม่ค้าผมไม่ได้สั่งทุกวันแต่บางวันเราก็เก็บได้ประมาณ8กิโลหรือ10กิโลหรือ12กิโลแต่วันไหนไม่ได้เก็บก็ไม่ได้เก็บเลยแต่ว่าวันไหนเก็บก็ไม่ต่ำกว่า8กิโลหรือ12โลบางครั้งก็มากกว่านั้น
2: กิโลเท่าไหร
1: ่คะกิโลละ25บาทเองครับส่งแม่ค้าตลาดนัดเพราะว่าแม่ค้าตลาดนัดนั้นเขาก็ซื้อไปแบ่งขายอีกอย่างแม่ค้าที่เขาซื้อไปทำกับข้าวขายก็ขายราคาเดียวกันแต่ถ้ามันมีอยู่ว่ามีอยู่ถ้าเราไปส่งที่ตลาดตัวยอดจะไปส่งด้วยส่วนตัวถ้าเขาโทรมาสั่งก็กิโลละ30บาทไปส่งถึงบ้าน
0: ตอนนี้คิดเฉลี่ยรายได้เดือนละไม่ต่ำกว่า 3,000 ถึง 5,000 บาทเป็นรายได้เสริมนะครับแล้วก็ที่สวนยังจำหน่ายต้นพันธุ์ด้วยราคาต้นพันธุ์ต้นละ3ถึง5บาทนะครับส่วนการจะปลูกพืชใดในการที่จะเอามาแซมในพืชหลักนะครับเจ้าของสวนบอกว่าต้องศึกษาก่อนว่าพืชที่เอามาแซมเนี่ยจะไม่ไปแย่งสารอาหารของพืชหลักนะครับจะได้เจริญเติบโตร่วมกันได้อย่างดีครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมีหมอลำที่เขาเปลี่ยนชีวิตใหม่ของตัวเองจากเดิมที่เคยร้องเคยแสดงบนเวทีต้องหันมากลายเป็นหมอลำขาเลาะนะครับแสดงไปตามถนนต่างๆตามหมู่บ้านเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพกันชาวบ้านก็ให้สินน้ำใจไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวรับให้ข้าวสารอาหารแห้งต่างๆแล้วเจ้าตัวก็ยังจะอนุรักษ์ศิลปะการแสดงของอีสานแบบนี้ด้วยครับร้องหมอลำไปตามหมู่บ้านต่างๆครับวันนี้มาตระเวนที่หมู่บ้านตูมตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับหมอลำฝ่ายชายคือนายสงบศรีโคตรอายุ69ปีแล้วก็ฝ่ายนางรำหญิงคือนางอุบลศรีโคตรอายุ56ปีครับซึ่งคลุกคลีในวงการหมอลำด้วยกันทั้งคู่มากว่า50ปีเคยตั้งวงเพชรลำชีครับแล้วก็เคยร่วมแสดงกับคณะสอนเพชรศรีอุบลคณะซุปเปอร์อุทัยทิพย์รวมถึงวงของจินตราภูลลาภและอีกหลายคณะครับใช้ชื่อในการแสดงว่าชาลีน้อยเข้ากรอบจนปี2563นะครับตอนนั้นเจอโควิดกระทบหนักมากคณะหมอลำไม่มีงานเข้ามาจนวงแตกก็ต้องแยกย้ายกันไปทำอาชีพอื่นเพื่อความอยู่รอดนะครับส่วนตัวเองเนี่ยยังรักแล้วก็มีความหวงแหนอาชีพหมอลำก็เลยร่วมกับภรรยาครับมาเปิดการแสดงตามตลาดนัดบ้างย่านชุมชนต่างๆพื้นที่ใกล้และไกลที่สามารถเดินทางเรียกว่าเป็นขาเลาะไปได้ในรูปแบบของหมอลำเปิดหมวกแบบนี้ครับ
3: ผมกับป้ายเลยแหละจังสันนะครับคือตามหมอลำเถาครับตามหมอลำเถาอยากเป็นหมอลำตามถนนครับตามถนนคือหมายความว่าในบ้านเพื่อนเนี่ยก็เข้าไปครับตามถนนแล้วแต่พี่น้องมีจิตเมตตาจะท่าถิ่นประท่านครับล่ำไปตามถนนเรื่อยๆแล้วแต่พี่น้องที่เยี่ยงหูฟังครับมวนมุมวันกะอยู่กับพี่กับน้องมิตรประชันแฟนหมอลำจังกันนะครับนี่เขาเอิ้นว่าเดี๋ยวนี้ผู้ขาเอิ้นว่าหมอลำตามถนนครับบอกง่ายๆก็หมอลำน้ำหวนทางครับ
4: เลยใจรักใจมากไปแล้วว่างเลยป้าหาไล่ได้เสริมถึงมันกับบ่มีน้ำนั่นละจ้ะมันบ่พออยู่พ่อกินเฮาหาเสริมกันไปจังซั่นละพ่อกินนั่นละมันบ่มีน่ะจังว่าได้มาลําขอเขา
3: ก็พ่อได้เลี้ยงน้องน้ํา
4: จังว่าก็บ่มีนั่นละจังว่าได้มาลําขอเขา
0: ชาวบ้านบางคนที่เห็นก็ให้เงินบ้างให้ข้าวสารบ้างตามกำลังนะครับพอได้รับการตอบรับดีก็เลยตระเวนออกนอกพื้นที่เป็นหมอลำขาเลาะหมอลำขอข้าวหมอลำเท่าแล้วแต่ชาวบ้านเขาจะเรียกขานกันครับแล้วก็เวลาว่างนะครับทั้งคู่ยังเป็นจิตอาสาสอนเล่นดนตรีพื้นบ้านทั้งเป่าแคนเล่นคีย์บอร์ดแล้วก็สอนร้องหมอลำโดยที่ไม่ได้คิดเงินด้วยครับคุณผู้ชมที่ไปลำปางกันนะครับมีพื้นที่ตลาดให้คุณผู้ชมได้ไปอุดหนุนสินค้าของชาวบ้านกันตอนนี้ก็เปิดมาครบ4ปีแล้วนะครับคือกาดนั่งก้มแอดหนองกระทิงพื้นที่เล็กๆนะครับเปิดทุกเสาร์อาทิตย์เอาชาวบ้านมาขายของที่ตัวเองทำเองและปลอดสารด้วยครับชวนไปเดินตลาดเปิดทุกเสาร์อาทิตย์นะครับที่กาดนั่งก้มแอดหนองกระทิงบริเวณภายในสวนสาธารณะหนองกระทิงตำบลบ่อแห้วที่อำเภอเมืองลำปางหลังจากที่ฉลองความสำเร็จเปิดมา4ปีแล้วนะครับด้วยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาในพื้นที่ศิลปินนักดนตรีพ่อค้าแม่ค้าประชาชนร่วมกันสร้างพื้นที่ปัจจุบันมีผู้ค้ากว่า100

0: 140ร้านนะครับและยังรอคิวอีกกว่า200รายมีสินค้าผลผลิตนะครับที่เป็นพืชผักปลอดสารอาหารงานฝีมือต่างๆสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงความสามารถเป็นแหล่งพักผ่อนของทุกวัย
1: เบบี้ฮ่องเต้นี่ก็อายุประมาณถ้าลงพื้นนี่ก็20กว่าวันนะครับทุกอย่างที่เราปลูกเนี่ยจะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ระบบธรรมชาตินะครับสารขับไล่แมลงเราก็ไม่ใช้พื้นที่เพาะปลูกของใช้พื้นที่นิคมสหกรณ์ห้างฉัตรนะครับพื้นที่ของเรานี้จะมีอยู่70ไร่จะมีสมาชิกอยู่ในนั้น52รายแต่ละล็อกห้ามใช้สารเคมีโดยเด็ดขาดนะครับก็ส่วนหนึ่งจะขายในชุมชนในหมู่บ้านนะครับก็ส่วนมากจะเป็นสูงอายุกันหมดละตอนนี้นะเพราะว่าจับกลุ่มกันมานี่10กว่าปีที่ทางนิคมอนุญาตให้ใช้พื้นที่มีแหล่งน้ำแล้วต่อระบบน้ำถึงทุกแปลงแต่มีข้อแม้ว่าขออย่าใช้สารเคมี
0: ปัจจุบันอบจ.ลำปางกำลังพัฒนาพื้นที่การนั่งก้อมแห่งใหม่ให้ทันสมัยและก็รองรับผู้ค้าได้มากขึ้นและก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับหวังจะยกให้เป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดเดี๋ยวจะเปิดให้บริการในช่วงต้นปีว่าประมาณ 2,570 ต่อไปครับที่การนั่งก้อมนี้มีความน่ารักอยู่อย่างแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ก็คือมีเก้าอี้แล้วก็ตัวเล็กๆนะครับให้ลูกค้าได้มานั่งเลือกของหรือว่านั่งกินอาหารที่ซื้อในตรงนี้ได้เลยครับพาไปชมการเลี้ยงแพะของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่และลุ่มน้ำปากพนังที่ตำบลควนพังอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ใช้พื้นที่ภายในสวนปาล์มได้อย่างคุ้มค่านะครับเลี้ยงแพะในสวนเป็นการลดต้นทุนไปด้วยรวมถึงพัฒนาสายพันธุ์เป็นแพะลุ่มน้ำปากพนังติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
2: โรงเรือนเลี้ยงแพะเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ใช้ใบปาล์มน้ำมันเป็นอาหารทำให้ลดต้นทุนการเลี้ยงได้เป็นอย่างดีโดยได้รวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่แพะลุ่มน้ำปากพนังอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราช
3: กลุ่มเราเลี้ยงแพะในสวนปาล์มครับใช้พื้นที่ในสวนปาล์มหญ้าในสวนปาล์มเราไม่ต้องฉีดต้องทำลายครับเอามาเลี้ยงแพะแล้วก็ที่สำคัญคือใบปาล์มน้ำมันนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ปลอดพยาธิด้วยเพราะเป็นที่สูงนะครับเรามาเลี้ยงในสวนปาล์มได้แล้วก็ลดต้นทุนได้คือสิ่งที่ดีของการเลี้ยงแพะในสวนปาล์มคือลดต้นทุนได้เห็นชัดเจนครับ
4: แล้วทำไมเราถึงมีการมารวมกลุ่มเลี้ยงแพะตอนแรกปกติทำอาชีพอะไรกันอะไรอย่างน
3: ี้คือสมาชิกหลายคนนะครับมีประกอบอาชีพในสวนปาล์มอยู่แล้วแล้วก็มีการใช้ปุ๋ยชีวิตอินทรีย์ชีวภาพมูลสัตว์เหลืองขี้ไก่แกลบอย่างเงี้ยครับมาใช้อยู่แล้วสุดท้ายเราก็ต้องการลดต้นทุนพวกนี้นะครับเราก็เลยหันมาดูเรื่องแพะก็สามารถที่จะมูลแพะเนี่ยสามารถที่จะใส่ปาล์มได้อันนี้พอเราเลี้ยงแพะเนี่ยเราก็ต้องการใช้เนื้อเขาขายทำตลาดทำรายได้เสริมครับในสวนปาล์มอันนี้พอเราได้รายเสริมตรงนั้นเนี่ยเกษตรกรหลายคนก็จะได้ยินได้ข่าวก็จะมารวมตัวกันเป็น
4: พามาดูสายพันธุ์แพะกันบ้างค่ะมีพันธุ์อะไรกันบ้างคะพี่ศักดิ์ของสมาชิกกลุ่มเรา
3: ครับในกลุ่มมีเลี้ยงทั้งหมด4สายพันธุ์นะครับพันธุ์แรกที่เราเลี้ยงดั้งเดิมก็คือพื้นเมืองนะครับซึ่งตอนนี้เราเลิกไปแล้วนะครับปัจจุบันนี้เราเลี้ยงแพะพันธุ์คาราลีเลสไว้ตามพ่อพันธุ์นะครับในการพัฒนาพันธุ์และก็พันธุ์ที่2คือพันธุ์แองโกโดเบียนนะครับคือตัวนี้นะครับพันธุ์ที่3คือเป็นพันธุ์บอนะครับนี่พันธุ์ที่เราพัฒนาพันธุ์เองในกลุ่มเนี่ยก็คือเป็นแพะลุ่มน้ำปากพนังก็จะได้ลักษณะพันธุ์ที่เห็นไหมครับผลงอสวยทนโรคทนสภาพนะครับและโตเร็วพวกนี้โตเร็วนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก5เดือนก็ได้ประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณ40-45กิโลกรัมนะครับก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ดีสำหรับในพื้นที่บ้านเราครับผม
4: แพะพันลุ่มน้ำปากพนัง
3: ใช่ครับ
4: ทางกลุ่มเราพัฒนากันเองเลย
3: มีเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์นะครับและก็มหาลัยนะครับมาช่วยการพัฒนาพันธุ์นะครับเรื่องของเรื่องการไขว้สายพันธุ์การจัดลายผสมพันธุ์พวกนี้ครับ
4: คุณผู้ชมคะในการเลี้ยงแพะนะคะนอกจากจะให้กินใบปลาล์มที่อยู่ในสวนแล้วก็ยังมีการทำอาหารลดต้นทุนต่างๆอย่างตรงนี้คืออาหารข้นใช่ไหมคะพี
3: ่ครับ
4: ใส่อะไรลงไปบ้างคะ
3: คือช่วงอาหารข้นเนี่ยเราจะให้ช่วงที่เราขุนเพื่อทำเนื้อนะครับทางฟาร์มเนี่ยเราลดต้นทุนโดยการที่เราจะพยายามซื้ออาหารสำเร็จรูปน้อยลงก็ลดละ14 บาทกว่าเดี๋ยวพอเราทำเองเนี่ยเหลือประมาณ8 บาท 50 บาทกันเนี่ยมีส่วนผสมก็หลักๆคือลำในชุมชนแล้วก็กากปาล์มในส่วนพลังงานนะครับแล้วก็ผมมีกากเต้าหู้ที่ในส่วนของโปรตีนซึ่งในชุมชนเรามีให้และให้ถูกครับถุงละ10 บาท 15 กิโลกรัมครับก็ผสมใส่เนี่ยสิ่งที่เราขาดไม่ได้คือวิตามินและธาตุแล้วก็แคลเซียมทำให้สัตว์เนี่ยได้ครบนะครับในการเจริญเติบโตทางพันธุการเนี่ย มันทําให้เราถ้าเราให้กินหญ้าอย่างเดียวช่วงขุนเนี่ยจะโตช้านิดนึง

0: จากอาหารคนแล้วคุณผู้ชมยังมีทางด้านนี้เขาเรียกว่าอาหารหยาบนะคะอาหารหยาบอันนี้คืออะไรคะเนี่ยพี่
1: อันนี้เป็นต้นถั่วลิสงครับ
0: ต้นถั่วลิสง
1: ครับในพื้นที่บ้านเราเนี่ยปลูกเยอะครับปลูกเยอะแล้วก็เกษตรกรต้องจุดไฟทิ้งนะฮะต้องจ้างแรงงานเราก็ไปช่วยสมาชิกในกลุ่มก็ไปเอามาทำเป็นอาหารหยาบซึ่งมันมีโปรตีนสูง
0: เอามาทำบดๆกันแบบนี้เลย
1: เรามีเครื่องสับนะครับเครื่องสับเพื่อจะย่อยให้มันละเอียดง่ายขึ้นนะครับไปแพทย์กินง่ายขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมมีเยอะคือมีเยอะทุกปีแหละ ผมก็เก็บพวกนี้สับเสร็จเนี่ยผมก็มาหมักไว้ซึ่งช่วงไม่มีเราก็ได้ใช้ตลอดหมักเป็นอาหารหยาบ
0: เดี๋ยวมาดูต้นถั่วลิสงที่ทำการหมักนะคุณผู้ชมอันนี้หมักนานเท่าไหร่เอาไปให้กินได
1: ้หมักถ้าดีอ่ะให้ครบ21วันแต่จริงๆในต้นถั่วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาแห้งหน่อยนึงเนี่ย7วันก็ใช้ได้แล้วครับ
0: ได้มั้ยพี
1: ่แต่ทุกครั้งที่เปิดเนี่ยเราต้องใช้ให้หมดภายในถ้าดีเลย1วันให้หมดไม่นั้นเดี๋ยวเขาจะมีเขาเรียกอะไร
0: มีเชื้อราแห้งๆนะ
1: ใช่คือต้นถั่วที่เราบดแบบนี้ครับเหมือนเมื่อกี้ที่เห็นนะเห็นไหมพอเราใส่ถังเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้ดมดูครับเหมือนวาย
0: เฮ้ยกลิ่นหอม
1: นะครับ
0: กลิ่นหอม
1: พวกนี้ไม่ต้องผสมอะไรครับเราให้แพ้ได้เลยแต่ถ้าเกิดเราต้องการในช่วงที่ขุนเนี่ยให้พลังงานเพิ่มขึ้นโปรตีนเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็ผสมเป็นอาหารทีมา
2: การเลี้ยงแพะของที่นี่จะเน้นความสะอาดเป็นหลักเป็นโรงเรือนปลอดโรคค่ะพ่นยาฆ่าเชื้อทุกๆ3เดือนระยะเวลาการเลี้ยงต่อรุ่นอยู่ที่ประมาณ5เดือนค่ะ
1: นี้เรามีตลาดอยู่2แบบนะครับอันแรกเลยเราขายแพะมีชีวิตนะครับขายในพื้นที่เมื่อก่อนเราส่งมาเลเซียซึ่งตอนนี้ประชากรแพะน้อยนะครับเราก็ไม่สามารถส่งได้แล้วก็ส่งไปที่ฝั่งอันดามันกระบี่ภูเก็ตพังงาพวกนี้ครับทุกเดือนนะครับเป็นแพะมีชีวิตส่วนแพะแปรรูปแพะเนื้อนะครับเราก็เชือดส่งภัตตาคารในสมาชิกกลุ่มทำแล้วก็ตลาดที่3ก็คือตลาดที่รับแกงรับทำให
0: ้
1: ตามใบสั่งครับผม
0: อย่างตอนนี้เขาเรียกว่าต่อรุ่นต่อรอบที่เลี้ยงกันมีรายได้อยู่เฉลี่ยประมาณเท่าไหร
1: ่ตกตัวหนึ่งตอนนี้นะครับแพะราคาดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าแพะเริ่มขาดตลาดนะฮะก็กิโลกรัมละประมาณ175-180บาทณปัจจุบันนะครับ
2: ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่แพะลุ่มน้ำปากพนังมีสมาชิกทั้งหมด74คนค่ะแพะอยู่ที่ประมาณ 8,500 ตัวครอบคลุม6อำเภอมีทั้งอำเภอชะอวดร่อนพิบูลเฉลิมพระเกียรติหัวไซเชียนใหญ่ปากพนังสมาชิกกลุ่มจะเลี้ยงแพะต่อครัวเรือนเฉลี่ย30ตัวค่ะ
3: การรวมกลุ่มกันก็คือ1ก่อให้เกิดรายได้ในครอบครัวนะฮะที่ได้รวมกลุ่มกันแล้วก็สิ่งที่ได้ต่อมาก็คือได้เอาความรู้มันได้แลกเปลี่ยนกันครับเอาแลกเปลี่ยนกันใช้ในกลุ่ม
4: เรามีอาชีพเสริมจากที่ว่าเรามีแต่ค่ารายได้จากปาล์มน้ำมันอะไรพวกนี้เราก็จะมีอาชีพเสริมขึ้นมาแล้วก็ทำให้ เรามีปัจจัยหรือว่าเรามีเงินที่ว่าพอจะส่งเสียลูกเรียนได
2: ้ทางกลุ่มยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเรื่องของการดูแลโรคมาตรฐานการเลี้ยง
5: เองก็เป็นหน่วยสนับสนุนนะคะต่างๆแล้วเมื่อมีกลุ่มงานอยู่หลายกลุ่มงานมีหลายกลุ่มงานที่ว่าดูแลด้านสุขภาพสัตว์มาเจาะเลือดแพะเพื่อทำฟาร์มปลอดโรคส่งเสริมการดูแลเลี้ยงแล้วก็ด้านมาตรฐานฟาร์มมีการทำวัคซีนมีโปรแกรมการทำวัคซีนปีละ2ครั้งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทางกลุ่มก็เป็นเรามีการเคลื่อนย้ายทางหน่วยงานก็ออกไปอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ให้ถูกต้อง
1: ที่เราอยากให้ผู้มีอำนาจหันกลับมาดูก็คือว่าทำยังไงให้พวกเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอาชีพที่มั่นคงซึ่งอาชีพเลี้ยงแพะเนี่ยเป็นอาชีพที่ให้รายได้ค่อนข้างสูงอยู่นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมมองว่าอยากให้ไปมองเรื่องของเรื่องการไปรูปไปชัดเจนมากขึ้นนะครับเรื่องสัตว์สิ่งมีชีวิตประเทศเพื่อนบ้านเราที่เขาบริโภคเนื้อเนี่ยเราส่งเสริมการค้าให้ชัดเจนมากขึ้นแต่ณวันนี้เนี่ยเราไปรูปได้ขั้นพื้นฐานซึ่งเราไม่มีโรงเชือดที่ถูกต้องมาตรฐานนะครับเนื่องจากว่าเราเองเนี่ยเรามีตลาดในการส่งซึ่งผมก็ส่งภัตตาคารอยู่ด้วยแล้วก็ทำเมนูแพะด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเราทำเป็นเนื้อแช่แข็งหรือส่งเข้าห้างใหญ่ๆเนี่ยเราทำไม่ได้เพราะเราไม่มาตรฐานตรงนั้นสิ่งที่เราต้องแก้คือเราต้องมีโรงเชือดที่ถูกต้องในนครเหียมราชทักโรงก็ดีครับซึ่งตอนนี้ไม่มีเลยถ้าเรามีตรงนั้นเนี่ยเราก็สามารถกระจายเรื่องการบริโภคได้มากขึ้นสร้างความมั่นคงได้มากขึ้น
2: ที่นี่ยังเป็นศูนย์เรียนรู้เปิดให้ประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานให้นักศึกษาได้เข้ามาฝึกประสบการณ์ค่ะและเป็นพื้นที่พัฒนางานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง
6: ๆร่วมกันคิดแยกการผลิตร่วมกันขายแพ้

0: ูลแพะที่ได้เนี่ยก็เอาไปเป็นปุ๋ยบำรุงสวนปาล์มได้ต่อแต่ว่าก่อนจะเอาไปเป็นปุ๋ยเนี่ยต้องหมักประมาณสัก21วันถึงจะใช้งานได้ครับตอนนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทโชว์เต้นแอโรบิกนะครับชวนประชาชนมาออกกำลังกายกันที่ลานถนนคนเดินหลังคาในตลาดอำเภอหันคาช่วงเย็นวันศุกร์วันเสาร์นะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพกันและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: กรกฎาคมนี้ไทย PBS จัดเต็มเนื้อหาใหม่ดูเพลินได้ทุกวันสายสารคดีต้องไม่พลาดชีวิตจริงยิ่งกว่าละครทุกวันพฤหัสบดีเวลา 21:30 น.สายสำรวจที่อยู่ของมนุษย์หลากหลายแง่มุมเรื่องบ้านๆทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 น.สายความรู้เอาใจคนรักภาษาวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.สายไลฟ์สไตล์วัฒนธรรมล้ำรสคุกคัลเจอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.สายเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ SOS รู้แล้วรอดทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.เริ่ม19กรกฎาคมสายความสุขสนุกกับโลกแฟนตาซี Unicorn Academy Special โรงเรียนเวทมนต์แห่งเกาะ Unicorn ทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 น.เริ่ม19กรกฎาคมปักหมุดรอชมได้เลยไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipa.me
2: การตัดสินนะครับเราก็พิจารณาจากหลายๆด้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยงามบรรยากาศองค์ประกอบศิลปะอะไรต่างๆแต่สิ่งสำคัญที่เราจะไม่ละเลยก็คือเรื่องของเบื้องหลังการถ่ายภาพ
3: ในหลายๆสนามเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญกับจริยธรรมการถ่ายภาพคีย์ง่ายๆเลยครับ Why or Model เมื่อไหร่ที่ใครไปก็ไปตามถ่ายตัวนั้นได้ในที่นั้นสัตว์ตัวนั้นกลายเป็นโมเดลไปแล้ว 50% ของคะแนนเนี่ยมาจากความสวยงามเป็นหลักไม่ได้เป็นจากการถ่ายยาก10คะแนนเป็นเรื่องของความยากในการคอนโทรลกล้อง10คะแนนเป็นเรื่องราวสตอรี่ของมันถ้าทั้งหมดจะหายไปโดนตัดสิทธิ์ก็คือจากการที่เราข้ามเส้นของจริยธรรมการถ่ายภาพ
2: ภาพที่ได้รางวัลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่ดูมีบรรยากาศสวยๆซึ่งกรรมการหลายท่านเนี่ยก็รู้สึกว่าเห็นตรงกันว่าภาพแบบนี้มันสื่อสารได้ดีตรงที่ว่ามันทำให้คนดูรู้สึกสบายตามีอะไรที่มันไม่ต้องไปแตะเรื่องของจริยธรรมในการถ่ายภาพสังเกตว่าหลายๆภาพเนี่ยมันจะเป็นความเหมาะเจาะพอดีจังหวะชีวิตที่พอดี
3: เส้นแบ่งมันอยู่ตรงนี้เราเข้าไปสัมผัสธรรมชาติแล้วทำให้แบบเราอิ่มเอมใจหรือเราเข้าไปเพื่อตักตวง
2: ไทย PBS ชีวิตติดปีก
4: พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBS เปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยาย

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกกันค่ะวันนี้ค่ะกินอยู่คือมีแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะนำใบไม้นานาชนิดค่ะมาปรุงเป็นเครื่องดื่มแล้วก็ทำเป็นผงปรุงรสที่มีรสอูมามิตามธรรมชาติด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อบุญทวีนามสกุลสุปริเวศนะครับงานที่ทำอยู่ก็คือเดินทางไปเกือบทั่วประเทศไทยแล้วก็นำพืชพันธุ์จากแหล่งต่างๆมาแปรรูปเป็นน้ำมันนะครับเป็นใบชาเป็นเครื่องดื่มเป็นอาหารแล้วก็เป็นสกินแคร์อะไรต่างๆธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่มอบให้เราเราควรจะเคารพในสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเราก็เลยทำการเรียนรู้ว่าพืชแต่ละชนิดหรือว่าสถานที่ต่างๆเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกินต่างๆกินอยู่ค
0: ือสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณบุญทวีนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะคุณบุญทวีเป็นยังไงมายังไงคะถึงมาสนใจพวกใบไม้ใบหญ้าเนี่ยแล้วก็เอามาปรุงเป็นชาค่ะ
1: คือจริงๆเรามีความรู้สึกว่าเราอยู่เมืองไทยเราอยู่ในประเทศที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะพวกพืชพันธุ์ธัญญาหารซึ่งอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความหลากหลายทางชีวภาพทางพืชพันธุ์อะไรต่างๆไอตัวพืชต่างๆมันจะมีรสชาติมีอะไรแปลกๆเยอะแยะอย่างเงี้ย
0: ก็คือเล็งเห็นความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพนะคุณผู้ชมบ้านเราเนี้ยปลูกอะไรก็ดีปลูกอะไรก็อร่อยเนาะตรงข้างหน้าโบเนี่ยมีพืชผักเยอะมากเลยค่ะมีทั้งเป็นใบไม้แห้งมีเป็นดอกไม้ด้วยรวมไปถึงมีใบที่เหมือนใบชาด
1: ้
0: วยคุณบุญทวีจะมาปรุงชา
1: ถ้าถามว่าทำไมเราถึงเลือกการปรุงชาเป็นอันดับแรกเพราะว่าเวลาเราไปดื่มชาที่สถานที่มีชื่อเสียงแล้วพอเราแช่ไว้นานหรือทิ้งไว้สักพักหนึ่งจะเห็นว่ามันจะขมฝาดแล้วสีมันก็
0: เข้มขึ้น
1: เข้มขึ้นคราวนี้ผมว่ามันขาดความกลมกล่อมเน
0: า
1: ะมันขาดความกลมกล่อมคำว่ากลมกล่อมคือทุกอย่างมันควรจะลงตัวเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีมิติของความหอมรสชาติกลิ่นสีทุกอย่างต้องครบแล้วก็สำคัญที่สุดสุขภาพเราควรจะได้ด้วย
0: ค่ะแล้วก็ทุกอย่างนี่คือมาจากธรรมชาติไม่ต้องแต่งกลิ่นไม่ต้องแต่งสีไม่ต้องแต่งรสเพราะเราใช้รสธรรมชาติอยู่แล้ว
1: ใช่
0: เราจะปรุงชาเนี่ยเราต้องรู้อะไรก่อนคะ
1: โดยพื้นฐานเหมือนการปรุงอาหารเนาะเราต้องรู้ว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างจะมีรสชาติอะไรแล้วก็มีสีอะไรให้กลิ่นยังไงแล้วก็คุณสมบัติยังไงบางอย่างนี่ก็หอมมากอย่างเช่นดอกบัวบัวสายของเราจะให้มีความรู้สึกเป็นลูกทุ่งมีความรู้สึกว่าเป็นทุ่งนาเป็นต่างจังหวัดบางอันเราจะใช้กลิ่นหอมไม่จำเป็นต้องจากดอกไม
0: ้
1: บางใบที่เรามาใช้
0: เนี่ยก
1: ็มีกลิ่นหอมอย่างเงี้ยเบ

0: เบสิกโดยพื้นฐานเงี้ยอันนี้คือใบมะกรูดอันนี้ก็จะมีความหอมแล้วก็มีความที่ให้ความรู้สึกว่าเป็นออกส้มๆ ออกมะนาวชาตัวอื่นตัวนี
1: ้หอมส้มๆเหมือนกัน
0: หอม
1: หวานๆนิดๆ
0: อันนี้คือใบกระเจี๊ยบ
1: ชิม
0: ชิมได้เลยฮะอันนี้จะออกรสเปรี้ยวนิดหน่อยบุคลิกก็จะเหมือนกับเด็กผู้หญิงมีจริตจะกล้านิดนิดหน่อยหน่
1: อ
0: ยซึ่งอย่างเงี้ยเราก็สามารถจะเอามาทำเป็นสูตรต่างๆหรืออีกอันนึงที่เราอยากให้มีความรู้สึกว่าหอมแล้วก็รู้สึกว่าสุภาพอย่างเช่นตัวนี้ฮะ
1: ไม่เป็นเด็กผู้หญิงแล้วจ้ะสุภาพแล้วนะคะ
0: อันนี้จริงๆคือใบมะตูมแต่ว่าเขามีความหอมแล้วก็เรียบร้อย
1: คลุ้มกว่าใช
0: ่ซึ่งเราเห็นว่ามันจะมีความรู้สึกพื้นฐานมากก็จะเป็นตัวนี้ฮะอันนี้น่าจะคุ้นเคยผักชีลาว
1: อันนี้ก็หอมอ่อนๆ นะคุณบุญทวี
0: ฮะ
1: มันทำไมอบแล้วมันอร่อยกว่าม
0: ันจะอร่อยกว่าเพราะว่าหนึ่งในการที่อบมันเป็นเทคนิคว่าเราจะต้องใช้อุณหภูมิที่ต่ำจะสังเกตว่าพอคุณชิมเข้าไปตอนนี้มันจะมีกลิ่นอวนอยู
1: ่
0: เราก็สามารถเลือกพวกนี้มาใส่กลิ่นเข้าไปเพราะงั้นคือทุกอย่างที่อยู่ในบ้านเราหรืออยู่ในสวนครัวเราเนี้ยใช้ได้หมดแต่ก่อนที่เราจะรู้ว่าใช้อะไรได้ก็ชิมคราวนี้ในการที่เราจะเบนชาหลักการก็คือกตย.บังคับมาว่าถ้าคุณจะทำชาผลิตภัณฑ์ที่เป็นชาได้จะต้องมีใบชาอยู่ 90%
1: คราวนี้คุณบุญทวีจะปรุงอะไรดีคะวันนี
0: ้กินอยู่คือก็น่าจะเป็นการปรุงเพื่อรวบลดกลิ่นเสียงครบและก็สุขภาพแล้วก็ต้องชูความเป็นไทยหน่อยนึงคราวนี้ทุกคนก็อาจจะคุ้นเคยกับชาอู่หลง
1: ค่ะ
0: ชาอู่หลงที่เป็นเม็ดกลมๆที่เห็นเนี่ยคำว่าอู่หลงเนี่ยไม่ใช่ชาที่เป็นเม็ดกลมแบบนี้แต่จริงมันคือกระบวนการการผลิตชาคราวนี้อีกตัวนึงที่น่าสนใจก็คือชาใบหม่อน
1: จะเอามาใส่ด้วย
0: จะเอามาใส่ด้วย
1: ให้โบชิมทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าปกติโบกินแต่สดพอมีแห้งให้ชิมโบก็เลยอยากชิมแห้ง
0: จะสังเกตว่าพอแห้งเนี่ยมันกรอบแต่อัตเตอร์เทคคือมันจะมีทำให้
1: ใน
0: ปากหวานๆแต่ว่าเดี๋ยวผมอยากจะใช้ชาขาวเมืองไทย
1: ชาขาวเมืองไทย
0: ใช่อันนี้จากดอยวาบี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับซึ่งคุณภาพของชาขาวตัวนี้ถ้าเทียบแล้วเนี่ยรสชาติกับกลิ่นรสไม่แพ้จากทางจีนเลย
1: อืมค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอยากให้สนับสนุนว่าใช้ชาของทางเชียงรายเนี่ยน่าภูมิใจตรงที่ว่าทางชาววาบีเนี่ยหรือว่าทางเยาวชนรุ่นใหม่ของเชียงรายกลับมาช่วยกันพัฒน
1: า
0: แล้วก็รักษาผืนป่าเพราะว่าต้นชาของบ้านเราเนี่ยอายุเป็นพันๆปีก็มีเราก็ใช้ชาขาวครับอย่างที่บอกว่าเราจะใช้ 90%
1: ค่ะ
0: คราวนี้พอเราบอกคอนเซ็ปต์ของชาสูตรนี้ว่าเป็นกินอยู่คือ
1: ค่ะ
0: ก็ควรจะมีความเป็นไทยๆโดยการแทนความเขียวชุ่มของเมืองไทยโดยการใช้ใบหม่อนแล้วก็ใส่ไปแล้วก็มีคุณสมบัติช่วยในการรักษาหรือว่าบำรุงนะฮะเราก็เอาขมิ้นเข้าไปนิดนึงก็คือจะฝาดแล้วก็เฟือนก็จะใส่ตะไคร้ไปนิดหน่อย
1: คร
0: ับให้ความรู้สึกร่มเย็นไหมเอาเป็นท่อนไหมฮะ
1: ได้ค่ะ
0: น
1: ิ
0: ดน
1: ึ
0: งนะครับเราก็จะใช้เลือกมะตูมเพราะมะตูมมาดูแล้วเป็นไทย
1: ดูแบบน่าสนใจอย่างมะตูมค่ะ
0: เราก็จะใช้มะตูมเข้าไปแต่มะตูมเนี่ยตอนที่เราชิมกับอะไรต่างๆเราต้องรู้หลักว่าสิ่งที่เราใช้เราจะใช้ลงไปเพื่อเติมให้เกิดอะไรขึ้นฮะอย่างมะตูมเมื่อคู่ตอนเราชิมเข้าไปมีความมันเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่เข้าไปรสชาติของตัวเนี้ยความมันก็คือจะไปปรับให้รสชาติของทุกตัวเนี่ยบาลานซ์ขึ้นเราก็เทสด้วยการดมก่อน
1: ว่าเวลามันมาอยู่ด้วยกันนี่มันไปด้วยกันได้ไหมเหรอคะ
0: คือมันไปได้แต่ว่าเรากำลังต้องการกลิ่นที่มันเด่นขึ้น
1: อ
0: ตอนนี้กลิ่นไม่มีอะไรโดดเด่นเราก็จะมาเลือกว่าเอ๊ะเราจะทำไงให้กลิ่นมันหอมขึ้น
1: ค
0: ราวนี้กลิ่นที่ชัดๆดอกบัวเนี่ยจากเมืองไทยเราก็ใส่เป็นหนึ่งดอก
1: น
0: ะครับกุหลาบเวลาเราจะใช้เนี่ยเราไม่ใส่ทั้งดอกก็คือตัดลงไปนิดหน่อย
1: อ๋อไม่ต้องใช้ทั้งดอก
0: ไม่ต้องใช้ทั้งดอก
1: แต่ว่าดอกบัวนี่เป็นบัวอะไรนะคะ
0: อันนี้เป็นบัวสายบัวขาวเราจะทำให้กลิ่นดอกไม้ที่มีมิติมากขึ้นเราเลือกกลิ่นดอกไม้ที่มีกลิ่นแรง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในกรณีเนี้ยเราก็เลือกลาเวนเดอร์เราก็จะใส่ไปนิดเดียว
1: คือแทนที่จะแบบว่าถ้าเป็นชาปกติที่เขาทำกันเขาอาจจะแบบว่าเติมกลิ่นเพื่อให้กลิ่นมันนำขึ้นมา
0: ใช่
1: แต่อันนี้คือเราใช้ตัวนี้เติมแทนเพื่อที่จะไปดึงบัวแล้วก็กุหลาบออกมาแบบนี้
0: ใช่ครับลองดมทั้ง
1: โอ้หอมแล้วใช่ตอนแรกดมอ่ะมันไม่ได้กลิ่นอะไรมันเป็นกลิ่นใบไม้ใบหญ้าเนี่ยแหละค่ะ
0: ครับ
1: แล้วพอแค่ใส่กุหลาบบัวแล้วก็นิดเดียวเมื่อกี้ใส่นิดเดียวมาก
0: ตอนนี้ยังมีความเป็นฝรั่งอยู
1: ่
0: ยังเป็นยุโรปอยู่เราจะให้เป็นไทยออกมาเอเชียนิดนึงผมก็เลือกเก๊กฮวยเก๊กฮวยเรามี2ตัว
1: น
0: ะฮะให้มันมีมิติเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง
1: ให้แค่เป็นเอาหมวยเฉยๆ
0: เราก็เลยเติมลงไปอีกนิดหน่
1: อ
0: ยขาเราใส่ไปนิดหน่อยกลิ่นตอนนี้เปลี่ยนแล้วมันกลายเป็นไทยขึ้นมาแต่กลิ่นดอกไม้กลายเป็นแบ็คกราวด์หลังๆไปต่างวัดอีกนิดนึง อยากให้อะไรเด่นก็ใส่เยอะ
1: ค่ะ
0: นะฮะอยากให้อะไรที่เป็นตัวเสริมก็คือไปสนับสนุนเมื่อคู่เราจะใส่เข้าไปดูเหมือนไม่มีหลักการแต่จริงแล้วเราต้องรู้ว่าโดยพืชทุกตัวเนี่ยรสชาติเป็นไงจำได้ไหมว่าข้อแรกเราต้องชิ
1: ม
0: เราต้องดมต้องเทสคราวนี้เราใส่ขมิ้นชันมันฝาดและเฟื่อนใส่ใบมะกรูดลงไปมันก็จะมีความขมนิดนึงนะฮะเราใช้ชาขาวชาขาวมันจะจืดๆตอนนี้สิ่งที่เราอยากได้ก็คืออยากได้รสชาติที่มันหนักขึ้นนิดนึง
1: ค่ะค่ะ
0: เราก็จะเลือกอะไรฮะพืชที่มีความขมตัวนี้จะชิมไหมคะ
1: อันนี้คืออะไร
0: ฟ้าทลายโจรฮะ
1: อ๋อฮะ
0: มันขมคราวนี้ด้วยความขมของมันเนี่ยมันจะมีน้ำหนักก็คือมันเป็นแบ็คกราวด์เราก็จะใส่ไปนิดหน่อยถ้าเราให้เด็กดื่มหรือว่าให้ทางวัยรุ่นดื่มส่วนหนึ่งเราปฏิเสธไม่ได้คือเราชอบความหวาน
1: ค่ะ
0: ความหวานนี้เราก็สามารถเลือกได้จากพืชอย่างเช่นจะเป็นย่าหวานจะเป็นชายเอมหรือเป็นพืชอะไรต่างๆแต่ในสูตรนี้เราไม่ได้เน้นที่ออกหวานนะเราอยากจะให้มีความรู้สึกว่ามันมีมิติเปรี้ยวนิดนึงเราก็เลือกจากกระเจี๊ยบนะกระเจี๊ยบเราจะใช้จากที่เป็นดอกหรือว่าใช้จากผงก็ได้อย่างที่บอกฮะเราจะใส่นิดหน่อย
1: ค่ะ
0: เราไม่ใส่เยอะก็สามารถจะชงดื่มได้เลยครับอันนี้ฮะถ้าเราเห็นว่ามันใหญ่ไปไม่เท่ากันเราก็สามารถใช้มือหรือว่าใช้กรรไกรนะฮะตัดแล้วก็ตัดคราวนี้พอเราใช้นี้ฮะก็คนๆรวมกันเสร็จแล้วก็สามารถชงได้เลย
1: แล้วก็จะได้ชากินอยู่คือใส่ไปประมาณ18ล้านอย่างเลย

0: สีก็ออกแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: เหลืองสวย
1: ๆรสชาติเป็นไงคร
0: ับจริงๆมันเบาแต่ว่ามันมีกลิ่นอายความเป็นไทย
1: แล้วก็มีมิติตอนนี้จะรู้สึกว่าพอเราดื่มเข้าไปตอนนี้ที่คอเราจะชุ่มคออ
0: ่าใช่
1: เนี่ยสองกระพุ้มแก้มจะรู้สึกหวานหวานอันนี้มันเป็นมิติของความมหัศจรรย์ของพืชของใบไม้ที่มารวมกันท่านผู้ชมหรือว่าใครที่อยากทำนะมีความรู้สึกว่าอุ้ยแล้วจะไปเอาชาขาวที่ไหนเราอาจจะมาใช้ง่ายๆแบบต้มที่บ้านก็อย่างเช่นใช้ใบหม่อน
0: ค่ะ
1: ก็แนะนำให้ใช้ชาจีนนะ
0: บอกชาจีนชงไหว้เจ้าค่ะแล้วก็จะได้สิ่งนี้มา
1: เค้กฮวยก็คือใส่เข้าไปผมก็เลือกเค้กฮวยดอกใหญ่ครั้งหนึ่งแล้วก็คลุกแล้วก็ลาเวนเดอร์ใส่ไปเยอะๆนะฮะ
0: อันนี้คือเทียนข้าวเปลือกเหรอคะ
1: เทียนข้าวเปลือกแล้วก็จะใช้แค่หยิบมือแค่นี้แล้วก็ขยี้ไปนิดนึงมีความรู้สึกอยากหวานเน
0: าะ
1: แล้วก็เอาย่าหวานใส่นิดนึงก็ได้อย่าเยอะนะฮะเพราะเดี๋ยวหวานเกินจะเอียนเนี่ยแค่นี้จบละตัวที่เราใส่ตัวเราไม่ได้หวังในการที่มีรสชาติ
0: ค่ะ
1: เราหวังให้มีมิติของกลิ่นมากขึ้น
0: ปกติเวลาชงชาอย่างนี้เราต้องทิ้งไว้ประมาณกี่นาทีคะ
1: คือถ้าเป็นชงชาจีนเนี่ยเขาก็จะประมาณสัก3นาทีถึง5นาทีคนที่จะทำอาหารหรือว่าทำเครื่องปรุงเครื่องดื่มชนิดเนี้ยให้รู้ว่าคุณสมบัติของพืชที่เป็นจากใบจากผลจากดอกจากหัวจากรากอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ใน

0: ระยะเวลาการปรุงที่เท่ากันให
1: ้เขาเรียก
0: รสกลิ่นไม่เท่ากันเพราะว่าบางตัวจะออกมาช้าเราก็เลยใช้เงื่อนไขของเวลาตัวนี้ให้เป็นประโยชน
1: ์
0: โดยการว่าบางตัวเราให้ออกก่อน
1: คือเหมือนกับว่ากินเทครั้งแรกกับเทครั้งที่5
0: จะไม่เหมือนกัน
1: จะไม่เหมือนกันมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปของรสชาติคุณผู้ชมก็สามารถแบบสนุกกับการกินชาแบบนี้ได้เช่นเดียวก
0: ัน ค
1: ่ะส่วนอันนี้มันมีความจีนมากกว่าจริงๆแล้วมันก็หอมด้วย
0: มันก็หอม
1: คุณพุทธวิชิตไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: มันก็หอมด้วยแล้วสีก็ดีค่ะ
0: ขอบคุณฮะต้องขอไหมฮะเหมือนชาจีนเวลาเราดื่มชาเบื้องต้นดมก่อนจะสังเกตว่าเราจะไม่แสบจมูก
1: เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมสำหรับความรู้ความเข้าใจในการปรุงชาเบื้องต้นแล้วก็สามารถปรุงตามใจเราได
0: ้
1: หรือว่าจะหัดปรุงจากสูตรง่ายๆที่คุณบุญทวีไว้ให้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับชาปรุงค่ะ

0: อนนี้ค่ะเราจะมาทำผงปรุงรสจากใบไม้ธรรมชาติเนี่ยแหละค่ะใช่ไหมคะปรุงเพื่อที่จะเอาไปทำเป็นเบสน้ำซุป
1: เป็นน้ำซุป
0: แล้วก็ยังสามารถเพิ่มเติมอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วมาจิ้มผลไม้ได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ได้เลยค่ะ
1: เพราะว่าแนวความคิดที่เราได้ก็คือในเมื่อมันเป็นชาปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะทำอาหารเราจะหลีกเลี่ยงจากพวกที่สังเคราะห์ยังไงได้บ้างเราก็จะเน้นที่การใช้ใบหม่อนผมก็เรียนรู้จากชาวบ้านชาวอีสานเนี่ยเขาก็เด็ดอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ต้มข่าไก่เขาบอกจะให้รสชาติมันนัวขึ้นเราก็เลยมาแปลออกมาเป็นแบบแห้งใบหม่อนเมื่อคู่ที่เราใช้เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันหอมหลังจากนั้นเนี่ยก็คือหวานตัวนี้เราก็ใส่เยอะหน่อยใบมะตูม
0: คร
1: ับแล้วก็ใส่ใบมะตูมเข้าไปหนึ่งหยิบมือแล้วนะใบมะตูม
0: คุณผู้ชมที่บ้านเขาอยากไปตากแห้งเองไงคุณบุญทวีก็คือตากแดดได้เลยไหมหรือว่าควร
1: ตากแดดได้เลยฮะแต่ว่าพึ่งลมก่อน
0: ค่ะ
1: พอพึ่งลมเขาสลดลงเงี้ยจากนั้นเราก็ไปตากแดดแบบช่วงเช้า
0: ค่ะ
1: นะฮะพอช่วงเที่ยงเราเก็บหรือว่าพอหลังบ่ายไปปุ๊บเราก็มาตากอีกครั้งนึงคราวนี้พอเราใส่ตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันจะได้ความมันกับความหวานเราก็เลือกที่เลยใช้ผักชีลาวเพราะผักชีลาวมันจะมีความหอมเวลาเราใส่เข้าไปที่น้ำแกงเนี่ยก็จะชูรสของน้ำแกงผมจะเลือกใช้ก็คือใบมะกรูดนะครับจะใส่เข้าไปก็ใช้หยิบมือหนึ่งใช้กระเจี๊ยบส่วนหนึ่งนะครับเปรี้ยวมันจะทำให้น้ำลายสอพอออกมาเนี่ยการย่อยมากขึ้นมันก็อร่อยมากขึ้นนะโดยคนโดยส่วนมากก็จะไม่ชอบความขมแต่ความขมเนี่ยจะทำให้รสชาติกับมิติต่างๆมันชัดขึ้นเราก็เลยเลือกตัวขมใส่ไปนิดนึง
0: คือฟ้าทลายโจรคุณใส่ฟ้าทลายโจร
1: แล้วก็เอาข่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใส่ไปแล้วเราก็เลือกตะไคร้นะครับเราก็จะใส่ตะไคร้ไปนิดนึงเริ่มอร่อยแล้วล่ะก่อนที่จะเป็นทำน้ำซุปเนี่ยเราก็จะแนะนำก็คือผมจะใส่ย่าหวานนิดนึง
0: อันนี้คือชิมได้เลย
1: ชิมได้เลยครับ
0: ชิมเลยนะคะ
1: จริงๆมันทำเป็นสแน็คก็ได้นะหรือว่าทำเป็นเครื่องปรุงแล้วก็เก็บไว้แต่ถ้าเราอยากมีความรู้สึกว่าเออให้มันรักษาโรคกระเพาะด้วยเราก็เลือกขมิ้น
0: แล้วเราก็จะเอาทั้งหมดนี้ไปโขลกเหรอคะ
1: นะฮะเราก็จะโขลกแต่ว่าถ้าเราจะทำเป็นแกงจืด
0: ค่ะ
1: ก็สามารถเอาตรงนี้ต้มได้เลยนะเพราะว่าพืชพวกนี้โดยปกติเราก็ทานได้อยู่แล้วแต่ถ้าเราจะเก็บไว้นานๆแล้วก็ไว้ใช้ผสมกับตัวอื่นอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นเครื่องจิ้มแล้วก็ควรจะโขลกนิดหน่อยครับผมแล้วก็เทเข้าไปเวลาโขลกจริงๆถ้าเราเป็นเครื่องจิ้มอ่
0: ะ
1: ถ้าอยากให้มีมิติเวลาเรากินก็ไม่จำเป็นต้องโขลกจนกระทั่งละเอียดมากเราก็ใช้แค่บดแค่นี้ก็ได้ทีนี้พอเราบดเท่านี้ก็พอแล้วฮะเราก็สามารถเอาส่วนนี้เอามาใช้ได้หลากหลายนะครับจะสังเกตได้ว่าตอนที่เราโขกหรือว่าเราบดมันจะมีกลิ่นหอมขึ้นมา
0: อันนี้บดใส่ได้เลยนะคะ
1: ใส่ได้เลยฮะ
0: สักช้อนหนึ่ง
1: ครับตัวนี้นอกจากเราจะเอามาต้มเป็นน้ำซุปเรามีความสนุกอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราสามารถเอาพืช
0: ก็กินได้เลย
1: รับรองว่าอร่อยฮะ
0: เวลาคนดูเนี่ยมันจะต้องแบบเหม็นเขียวแน่ๆเลยทุกอย่างเขียวหมดเลยแล้วพอเคี้ยวเข้าไปมันไม่เหม็นเขียวมันหอมแล้วมันก็มีความหวานมันก็เป็นของกินเล่นที
1: ่สุขภาพ
0: ใช่แปลกดี
1: ค่ะแล้วก็สังเกตว่าตอนนี้ชุ่มค
0: อ
1: แก้ไอได้เราทำเป็นเครื่องจิ้
0: ม
1: เราก็ถ้าเครื่องจิ้มเนี่ยเลยใช้แบบนี้ก็คือมันก็ต้องเพิ่มมิติเข้าไปด้วยการเราใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลไปแล้วก็ใส่เกลือไปอันนี้ผมจะเลือกเติมกระเจี๊ยบเพิ่มไปนิดนึงแทนมะนาว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็พริกนิดหน่อย เมนทอลหรือใส่มิ้นต์เป็นนิดหน่อย
0: ให้มันโปร่งเนี่ยค
1: ่
0: ะเย็นๆอันนี้คือเป็นแบบเครื่องจิ้มเอาไว้จิ้มกับผลไม้
1: ใช่ครับ
0: กินกับชมพู่เนี่ยคุณบุญทวีมันเกิดรสชาติอื่นเกิดขึ้นในปากมันเป็นเหมือนปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งในปากก็มีความหอมกว่าปกติเพราะปกติแล้วอ่ะพริกเกลือก็คือพริกเกลือพริกกระเกลือน้ำตาล
1: เหมือนเรากินอะไรหอมหอมมันมันแล้วก็มีความเป็นดอกไม้แล้วก็มีมิติของรสชาติเพิ่มขึ้นนะ
0: คือมันเป็นพริกกระเกลือที่อร่อยกว่าปกติวัตถุดิบที่เราเอามาใส่ไว้ในเนี้ยไม่ได้หายากจนเกินไปนักขาดนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับจริงๆแนะนำให้ใช้วัตถุดิบที่มีในตามพื้นบ้านจะได้เป็นการสนับสนุนชาวบ้านเน
0: า
1: ะที่ชาวบ้านเก็บผักพื้นบ้านหรือว่ารักษาพืชพันธุ์พื้นบ้านเนี่ยมาใช้
0: คืออยากให้ลองทำคุณผู้ชมแล้วก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วใบไม้แต่ละใบเนี่ยมันมีรสชาติที่ต่างกันจริง
1: ๆอันนี้เป็นไงครับ
0: มันมีรสชาติค่ะมันมีรสชาติออกมา
1: ซึ่งตัวเนี้ยส่วนสำคัญก็คือรสชาติมันได
0: ้ค่ะ
1: แล้วมันหวานโดยธรรมชาติแล้วส่วนที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือสุขภาพ
0: อ
1: ันนี้สุขภาพแน่ๆ
0: เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับผงปรุงรสจากใบไม้นะคะที่คุณผู้ชมจะเอาไปทำเป็นตัวตั้งต้นของน้ำซุปหรือจะมาจิ้มผลไม้แบบนี้ก็ได้ค่ะ

0: วันนี้ค่ะก็ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะได้รู้จักพื้นฐานการปรุงชาเข้าใจรสชาติของใบไม้แต่ละชนิดหรือว่ารสชาติของชาก็ตามแล้วก็เวลามันมาเจอกันเจอยังไงหอมแบบไหนเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถออกแบบได้หมดเลย
1: ใช่ครับพืชพันธุ์ของเมืองไทยเนี่ยจริงๆมีหลากหลายมากแล้วก็แต่ละตัวมีคุณค่าเราอย่าไปมองว่ามันจะเป็นพืชข้างทางหรือริมรั้วอะไรอย่างเงี้ยฮะพืชบางอย่างเนี่ยมันอร่อยแล้วก็เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาแล้วมันก็รักษาผืนป่าผืนดินแล้วการกินก็จะเป็นการกินเพื่อสอดคล้องกับธรรมชาติซึ่งเป็นหลักของสุขภาพโดยองค์รวมถ้าท่านผู้ชมทางบ้านหรือว่าเยาวชนรุ่นใหม่สามารถพลิกแพลงแล้วก็ศึกษาต่อเราสามารถทำผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีชื่อเสียงก้องโลกได้แล้วก็สามารถทำให้ชาวต่างชาติมาเรียนรู้จากเรา
0: วันนี้ค่ะกินอยู่คือต้องขอขอบคุณคุณบุญทวีมากค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ที่สละเวลามาให้ความรู้แล้วก็ให้แง่คิดดีๆเกี่ยวกับพืชผักของประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะกินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบและคุณบุญทวีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ย PBS Selected Series เพิ่มความบันเทิงคุณภาพละครแห่งศรัทธาความฝันและการต่อสู้ของสตรีผู้มาก่อนการบุษบาลุยไฟกลับมาให้ชมอีกครั้ง
1: ไม่เคยพบเคยเห็นที่เป็นผู้หญิงอยากอ่านหนังสือ
2: ฉันอยากบอกวอดเป็นฉันคุณพ่อฉันมาก
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.เริ่ม 17 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข 3
3: ไม่คิโมโตะก็โอวาดะใครสักคนนี่แหละที่ติดต่อกับรัฐบาล
4: นี่คืออาชญากรรมที่นักการเมืองกับธนาคารทำร่วมกัน
5: ท่านสวะ
4: การอยู่เคียงข้างประชาชนคอยส่งเสริมและช่วยเหลือมันเป็นหน้าที่ของนักการเมืองอย่างพวกคุณแต่คุณกลับลืมหน้าที่นั้นเบือนหน้าไปจากประชาชนเอาแต่จ้องไปที่ผลประโยชน์ส่วนตัวขอโทษพวกเขาซะกับทุกคนที่อยู่อย่างแข็งขันในประเทศนี
0: ้อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันสวะเวลา 9:00 น.พฤหัสบดีนี้เสนอเป็นตอนจบทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข 3ไทย PBS สื่อของทุกคน
6: พบกับรายการสถานีประชาชนแบบใหม่แบบสับสั้นกับอาจารย์ยิ่งศักดิ
7: ์ตั้งแต่เรื่องเล็กที่ไม่มีใครสนใจยันเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาทุกปัญหายิ่งศักดิ์จัดให
6: ้ความเดือดร้อนของประชาชน
7: เดี๋ยวจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ทางออกจนกว่าประชาชนจะกระจ่างชัด
6: มีทุกปัญหารุมเร้าไร้ทางออกไร้ที่พึ่ง
7: ถ้าเรื่องถึงเดียนมันต้องจบ
6: เพราะที่นี่คือสถานีประชาชนปัญหาของทุกคนคือเรื่องสำคัญ
7: เรื่องค้างคาต้องเคลียร์เรื่องคุมเครือต้องชัดเรื่องเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข
6: พบกันที่
7: สถานีประชาชนไทย PBS
0: ทุกหมุดหมายคือความท้าทายที่ต้องเผชิญท้องโลกกว้าง15-17 กรกฎาคมฮารุกะอายาเซะกับการเดินทางรอบโลกเพื่อเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ชีวิตท่องโลกกับฮารุกะ
8: จากนี้ไปฉันจะออกเดินทางไปรอบโลกเพื่อพบปะผู้คนเรียนรู้ว่าพวกเขากินอยู่ยังไงให้ความสำคัญกับสิ่งใดในชีวิต
0: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข 3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
9: วัฒนธรรมแบบอาหรับที่แข็งแรงและก็ฝังรากลึกนะครับทำให้พื้นที่ในเมดินาหรืออาณาเขตเก่าแก่ในเมืองเฟสเต็มไปด้วยสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อก้าวเท้าเข้าไปในเมืองเฟสประเทศโมร็อกโกนักท่องเที่ยวสามารถย้อนเวลากลับไปสู่อดีตด้วยบรรยากาศของการคุมโทนสีของบ้านเรือนอันน่าทึ่งครับManmade มนุษย์นักสร้างตอนนครคุมโทน

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: ายภาพไวไลท์มา10กว่าปีภาพผมไม่มีลิขสิทธิ์แล้วผมก็ให้ทุกครั้งที่ผมเข้าไปถ่ายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่ไหนก็ตามให้หมดเลยครับ
1: ถ้าภาพเราถ่ายมาจากธรรมชาติเนี่ยแล้วก็ดีใจเวลาภาพตัวเองได้เดินทางได้เอาไปถูกใช้งานแล้วยิ่งใช้งานที่เป็นประโยชน์กับตัวสัตว์ป่าเองก็มีความสุขแล้ว
0: ช่วยกันปกป้องธรรมชาติช่วยกันปกป้องสัตว์ป่าช่วยกันปกป้องระบบนิเวศเพื่อสิ่งที่เรารักเนี่ยแหละจะอยู่ด้วยกันกับเราครับมีอากาศที่ดีมีชีวิตที่ดีด้วยกันทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งครอบครัวผมครอบครัวเพื่อนบ้าน

ผมชื่อหนุ่มสุประเสริฐอภิธากรครับตอนนี้ทำท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ที่หมู่บ้านปากประครับแล้วก็ทำมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมกับเพื่อนๆอยู่ที่นี่ครับหมู่บ้านปากประนะครับเป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลานะครับซึ่งมีระบบนิเวศแบบลากูนครับระบบนิเวศลากูนต่างกับเลกตรงที่ว่าลากูนเนี่ยเชื่อมกับมหาสมุทรโดยธรรมชาติเชื่อมกับอ่าวไทยนะครับมีน้ำเค็มไหลเข้ามาน้ำจืดเติมมาจากภูเขาครับไหลลงมามิกกันที่ส่วนที่พี่อยู่นี่ด้านตอนบนของทะเลสาบสงขลาครับก็มาเริ่มตั้งใจจะทำท่องเที่ยวเชิงนิเวศเลยละครับตั้งใจอยากให้คนได้มาพักที่เวทแลนด์แคมป์เนี่ยก่อนจะออกไปเจอธรรมชาติตัวพี่ก็คอยให้ความรู้กับคนที่มาที่นี่ก่อนที่จะออกไปเจอธรรมชาตินะครับแล้วก็พี่ชอบถ่ายภาพครับพอถ่ายภาพแล้วก็พาตัวเองไปเจอเรื่องราวธรรมชาติเยอะแยะเจอความเป็นอยู่ของสัตว์ที่ร่วมโลกกับเรานะครับเขาเรียบง่ายจนเราหลงรักเราชอบเราก็เลยเล่าเรื่องสัตว์ป่าผ่านภาพถ่ายของเราครับแล้วก็คอยดูแลปกป้องเขาครับมัธยมต้นนะครับมีเพื่อนรุ่นพี่ท่านหนึ่งเขาเอากล้องใบหนอกมาให้พี่ใบหนอกคือกล้องดูนกครับหลังจากวันนั้นที่พี่ได้กล้องก็เดินทางไปทั่วหมู่บ้านทั่วตำบลเพื่อเอากล้องตัวนั้นมาส่องนก

พอจบก็ต้องทำงานแล้วนะครับก็ไปอยู่ภูเก็ตแต่ว่ามีโรงแรมหนึ่งที่ไปทำงานก็แต่ตอนนั้นก็เริ่มมีเงินไปซื้อบ้านริมลำธารที่ภูเก็ตแล้วก็เริ่มไปก่อสร้างบ้านด้วยไม้เก่าเป็นอาชีพเสริมนะให้กับคนภูเก็ตแต่สิ่งที่เราทำทั้งหมดเราลืมเรื่องการอนุรักษ์เริ่มมีแคมป์คนงานก่อสร้างมาอยู่ข้างบ้านเราแคมป์แรกแคมป์สองก็เขาก็เริ่มกินนกกินสัตว์ที่บ้านพี่ข้างๆแล้วลามมาถึงในบ้านพี่ลำธารหนึ่งเคยมีกบมีปลาหมดนกที่เคยอยู่กันเยอะๆตรงอุทยานแห่งชาติน้ำตกโตนไซนะก็หมดก็เคยไปเปิดตู้เย็นเขาเปิดเจอเต็มเลยครับอึ่งอ่างกระรอกแช่เย็นอยู่เรากำลังจะนี่เหลือความเป็นธรรมชาติอะนกหายากที่เคยมีนกทุกชนิดโดนดักกินหมดโดนดักกินหมดโดยเราไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ปกป้องอะไรมันเลยอย่างเงี้ยรู้สึกแย่จนวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรากำลังจะมีลูกเราอยากหาที่ธรรมชาติให้ลูกเราอยู่เราคิดถึงที่นี่เลยคิดถึงที่ตรงนี้เลยเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเหลือบหนึ่งที่สามารถมีบ้านอย่างถูกต้องถูกตามกฎหมายได้แล้วก็มีป่าอยู่ข้างหลังมีทะเลอยู่ด้านหน้าตัดสินใจขายที่ภูเก็ตก็เอาเงินมาทำตรงนี้เลือกที่จะทำโฮมสเตย์

0: พัทลุงแทบจะไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้พี่เริ่มทำตรงนี้ก็ไม่รู้เรื่องเลยครับคลื่นซัดมาน้ำท่วมไม่รู้เลยไม่มีประสบการณ์กว่าจะตั้งหลักได้เนี่ยเสียหายไปเยอะเหมือนกันจนตอนหลังก็เริ่มเข้าใจธรรมชาติรู้จักวันเดือนปีอย่างเงี้ยครับเนี่ยใช้ไม้เก่าใช้วิชาเดิมๆใช้เพื่อนที่เคยทำบ้านเก่าด้วยกันเนี่ยมาช่วยกันทำซึ่งโชคดีว่าที่ปากป่าเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นทุกเช้าครับก็ออกแบบทุกห้องครับให้เตียงนอนเนี่ยสามารถนอนดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าได้ครับท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับความหมายของมันก็คือการทำการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นในเรื่องการอนุรักษ์แล้วก็นำรายได้เข้าสู่ชุมชนมันเป็นท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้มันแท้ที่สุดอะ
1: บริเวณทะเลน้อยครับชาวบ้านก็ใช้ยอเนี่ยฮะเพื่อตักปลาลูกเล่นอกจากว่าหาปลาได้แล้วยอนี่สวยครับพอนี้ทุกเช้าเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นมาทางฝั่งตะวันออกเนี่ยครับ
0: พระอาทิตย์กำลังขึ้นผมก็ส่งแขกลงเรือทุกวันนะครับในตอนตีห้าครึ่งหลังจากเขาพักแล้วก็แนะนำให้เขาไปขับรถเล่นที่สะพานเฉลิมพระเกียรติครับตรงนั้นนะครับจะได้ดูนกจะมีนกน้ำนกทุ่งมาใช้ชีวิตอยู่สองฝั่งสะพานนั่นนะฮะควายน้ำด้วยครับควายน้ำก็จะเห็นง่ายมากตรงนั้นควายน้ำครับได้เป็นมรดกทางการเกษตรอันดับแรกของเมืองไทยนะครับ
2: ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือควายน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยควายเหล่านี้มีความสามารถในการว่ายน้ำแล้วก็ดำน้ำได้นานๆด้วยความพิเศษทั้งหมดนี้แหละค่ะทำให้ได้รับการรับรองประกาศให้เป็นมรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของไทยติดตามกัน
0: ควายน้ำเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนทะเลน้อยครับอาชีพเลี้ยงควายวันนี้นะครับมีการประกาศเขตแล้วก็ทางรัฐบาลก็ยังอนุญาตให้ชาวบ้านที่เลี้ยงควายสามารถเลี้ยงควายน้ำในเขตห้ามล่าได้ครับ
1: ตอนนี้เรามีควายประมาณ 5,000 ตัวครับเลี้ยงปล่อยแบบไม่เจาะจมูกเลยครับเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติแบบเป็ดไร่ทุ่งเลยเขาก็จะจำวิถีชีวิตของเขาได้ครับ
3: มีเจ้าของ
1: ครับ200กว่าคนครับ
3: แล้วเขาจำได้
1: จำได้ครับตัวละ 30,000 จำแม่นเลยครับ

เพราะว่าในชีวิตของคนเลี้ยงควายเนี่ยเท่มากควายเนี่ยครับกว่าจะเลี้ยงได้เป็นร้อยตัวก็เริ่มจาก2 3ตัว4ตัว5ตัวนะครับพอเป็น10ตัวเขาก็ทยอยขายเขาก็ต้องดำรงฝูงไว้ครับควายมันจะจำเทร

0: ก็พี่หนุ่มใช้วิธีการถ่ายภาพนะครับในการเล่าเรื่องสิ่งที่ไปพบเห็นไปเจอมานะฮะบังเอิญมาเจอกับพี่หนุ่มเวสแลนด์เนี่ยฮะแล้วก็ได้ทำงานร่วมกันพี่หนุ่มก็พาออกทริปถ่ายรูปสัตว์ถ่ายรูปธรรมชาตินะฮะ
1: เริ่มจากการถ่ายภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับการเดินทางส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เรือครับการใช้เรือต้องอาศัยความชำนาญนะครับต้องรู้สมดุลระหว่างถ้าเราเดินทางด้วยเรือนะครับเรามีคนขับเรือให้เราเนี่ยระหว่างเรากับเขาเนี่ยเราต้องคอนโทรลกันได้การมองไปข้างหน้าแล้วก็วางแผนความเร็วที่เข้าแทบจะเป็นความเร็วเดียวกันกับที่ชาวประมงเขาใช้ครับเสียงเครื่องเนี่ยก็แทบจะเหมือนกันกับที่ชาวประมงเขาใช้เพราะสัตว์มันจะไม่ตกใจครับถ้าเรากระตึกกระตักเบาเครื่องไปเร่งเครื่องไปเนี่ยสัตว์มันโดดหนีได้เราก็พยายามทำให้เหมือนเครื่องเรือชาวบ้าน
0: ค่อยคลานไปหานกหาสัตว์อะไรเงี้ยก็ต้องให้ระยะห่างแล้วค่อยเข้าหาเขาอย่างเงี้ยครับผมก็จะตามหลังถ่ายไปเรื่อยๆพี่หนุ่มก็ไปจะให้อยู่ข้างหน้าเราก็ตามถ่ายเดินถ่ายไปพี่หนุ่มก็ถ่ายระยะไกลพี่หนุ่มอีกทีนึงนะครับก็ใช้ความรู้สึกของสัตว์กับรอบๆตัวครับถ้าเข้าใกล้เขาเกินไปสัตว์มันจะไปเงี้ยฮะเขาก็เดินเข้าไปค่อยๆเข้าหาเขา
1: มันก็ต้องบินพวกนกเนี่ยนะก็พยายามจับจังหวะนะหรือว่าสัตว์มันก็ต้องหนีก็พยายามเก็บวินาทีเหล่านั้นให้ได้ครับ
0: ยิ่งภาพถ่ายมันมีพลังของมันนะฮะในการเล่าเรื่องนะครับการที่เราเห็นอะไรขึ้นมาเรารู้สึกกับมันจริงๆเราออกไปถ่ายด้วยกันก็อย่างที่บอกว่าเราไม่รู้จะเจออะไรแต่สิ่งที่เราเห็นตัวตนพี่หนุ่มก็คือพี่หนุ่มเขามองเห็นความสวยธรรมชาตินะฮะ

0: เมื่อ7ปีที่แล้วนะครับเราพบนกอพยพชนิดหนึ่งนะครับชื่อนกเป็ดหงที่อพยพมาจากบังคลาเทศก็มาเรามาเจอเขาที่พัทลุงเมื่อ7ปีที่แล้วซึ่งเป็นนกหายากมากในเมืองไทยช่วงนั้นเกือบทุกวันนะครับขับรถจากที่บ้านไประโนดเพื่อไปตามเรื่องของนกตัวนี้แล้วก็พบว่ามีนกเป็ดหงอยู่ที่นั่นประมาณ 4-5 ตัวครับโอ้เราก็ดีใจมากก็ไปทุกวันจนได้เจอกับไวยศักดิ์ซึ่งเป็นเกษตรกรทำนาครับแล้วนกก็ไปอาศัยที่คุณไวยศักดิ์อยู่เนื้อที่300ไร่ครับ
1: ซึ่งที่นี่เป็นบ้านเกิดผมเขาก็มาชักชวนทำพื้นที่อนุรักษ์ก็มาคุยพูดคุยกันแล้วก็มาทำเรื่องราวเกี่ยวกับการอนุรักษ์
0: เราเริ่มที่ขนำเป็ดหงครับที่ตำบลพังยางอำเภอระโนดจังหวัดสงขลานะครับตัวไวยศักดิ์เองเขาทำนานะครับแต่เขาจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เหลือไว้ให้สัตว์ให้พืชท้องถิ่นได้อยู
1: ่คือไม่ใช่นกอย่างเดียวสัตว์อย่างอื่นด้วยทั้งนาคทั้งไรอย่างเงี้ยก็แบ่งพื้นที่กันเราก็ทำมาหากินของเราเขาก็ให้ที่อาศัยของเขาก็เราต้องศึกษาเรียนรู้อะครับเราต้องดูระยะเวลาของข้าวเหมือนข้าวเนี่ยถ้าเราหว่านเมล็ดพันธุ์ก็ลงไปแล้วตอนแรกก็อยากให้เขาลงไปถ้าเกิดเขาลงไปเขากินแต่ตอนที่ว่ามันเป็นเมล็ดพันธุ์ถ้ามันลงเราก็ไล่ก็จุดไปทันไล่ก็มันก็ไปครับมันก็ไปอยู่ที่แปลงอื่นอีกซึ่งเราแบ่งพื้นที่ให้เขาแล้วเท้าไอ้ของเป็ดหงเนี่ยมันจะบานใช่ไหมเหมือนเป็ดใช่ไหมครับมันก็จะว่ายเกิดเป็นออกซิเจนอะไรขึ้นมาก็มันก็ว่ายไปว่ายมาแล้วก็ถ่ายลงในนาเอาปุ๋ยไม่ต้องหว่านเลยทีเนี้ยแมลงก็มันก็กินประตูข้าวเนี่ยโอ้ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับผมได้ข้าวเกือบไร่ละตันนะครับปกติไม่เคยได้ใช่ครับเนี่ยยกให้เป็ดเลยทีนี้ปีพอปีหลังๆก็ให้เป็ดลงเลยครับ
0: พวกนกพวกสัตว์เหล่านี้ไม่ได้ทำร้ายข้าวเขาเลยมันเป็นการอยู่ด้วยกัน

0: อย่างเมตตาปาณีไวยสักก็ทำข้าวขายข้าวได้นกก็มีพื้นที่ให้หากินมีดอกหญ้าให้กินแทนข้าวของไวยสัก
1: ก็เลยแบ่งให้เขาเป็นโซนๆไปก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยกับเขาก็ไปนั่งคุยกับเขาทุกวันแล้วนะนั่งคุยกับนกเนี่ยครับไม่ผิดหรอกครับเรื่องของนกแต่ผมว่าสัญชาตญาณสัตว์มันก็เราก็เป็นคนเราก็สัตว์เหมือนกันน่าจะสื่อกันได้และทุกวันนี้ผมมั่นใจ 100% เลยคือเขาเราสื่อกันได้ถ้าอย่างหมาเนี่ยเรายกตัวอย่างเรื่องหมานี่ก็สัตว์เหมือนกันเดียวฉันกันแล้วทำไมคุยกันรู้เรื่องล่ะปลาไทมานี่ปลาไทมานี่มาขึ้นมาเนี่ยทำไมคุยกับมันได้อะเอานั่งลงปลาไทนั่งเลยทำไมคุยกับมันได้อะอย่าไปแบ่งแยกดิอย่าไปแบ่งว่าเออนั่นคือเดชานไอ้คนเราเนี่ยสรรพสิทธิ์อย่าไปแบ่งแยกอย่างนั้นถ้าแบ่งแยกอย่างนั้นถ้าเรารู้สึกแบ่งแยกอย่างนั้นตั้งแต่แรกมันก็เกิดอคติแล้วก็ไม่มีทางที่ว่าจะอนุรักษ์กันได
0: ้แต่ไวยสักเขามีความพิเศษก็คือเขาปกป้องไม่ให้ใครเข้ามาใน300ไร่ของเขาอย่างเข้มแข็งทำทั้งวันทั้งคืนนะครับไม่มีใครกล้าเข้ามาอย่างขโมยปลาล่าสัตว์ไม่มีเลยครับทำให้ภายใน2ปีนะครับนกเป็ดหงส์หรือนกเป็ดน้ำนานาชนิดนกทุ่งสัตว์ป่าอย่างนาคเสือปลามารวมกันอยู่ที่ขนำเป็ดหงส์ได้อย่างมหัศจรรย์ครับ
1: แล้วผมอยู่ที่นี่24ชั่วโมงไม่ได้ไปไหนเลยนะนอนนี่ตลอดเฝ้าที่นี่เฝ้าดูแลพวกมันนี่แหละถ้าไม่มีผมพวกนี้จะไม่เหลืออยู่เลยจากนกอพยพก็กลายเป็นนกประจำถิ่นไปแล้วครับ
0: พอระบบนิเวศเหล่านี้มันเกิดขึ้นก็มันเกิดการหมุนวนนะครับสัตว์หนึ่งที่อ่อนแอก็ถูกกินไปนกก็เหมือนกันตัวไหนที่อ่อนแอก็อาจจะตายเพราะว่าโดนเสือปลากินเสือปลาคือตัวที่ใหญ่บนสุดในระบบนิเวศของแปลงขนำเป็ดหงส์ตัวไวยสักเขาก็คือเหนือจากเสือปลาเขาเป็นคิงของที่นั่นแต่คิงของที่นั่นก็ปกป้องคนในบ้านปกป้องคนในแผ่นดินตรงนั้นผมเชื่อว่าผมก็ได้ตอบแทนบุญคุณสัตว์ป่าเหล่านี้ที่ให้โอกาสผมได้ถ่ายให้โอกาสผมเข้าไปรบกวนเขาเพื่ออยากได้ภาพแบบแล้วเราสูงใจสิ่งเดียวก็คือภาพเหล่านี้วันหนึ่งจะย้อนกลับไปช่วยพวกเขาได้ก็หลายๆครั้งนะเวลาในการก่อสร้างหรือการที่จะพัฒนาที่เขาเรียกว่าพัฒนานะครับผมได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ในจังหวัดจะมาปรึกษาผมตลอดผมก็ให้ข้อมูลเขาถ้ามันเกิดการสร้างแบบนี้แล้วจะเสียอะไรไปบ้าง
2: การที่พี่หนุ่มเป็นมาทำตรงนี้มีทำให้แกมีข้อมูลมีความรู้อะไรในพื้นที่มากที่สุดให้ไปข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เขาจะมาทำอะไรกันตรงนี้ครับ
0: ผมก็เล่าให้เขาฟังว่าถ้าทำแล้วนิเวศมันก็พังทั้งระบบใครมันจะอยากมาอยู่บ้านถ้าบ้านมันไม่เหลืออะไรให้เขาหากินแล้วเงี้ยครับบางครั้งที่เราเห็นว่าเราต้องค้านผมก็จะเอาข้อมูลที่ผมมีครับหมายถึงว่าภาพสัตว์ป่าที่คุณเอคุณเขียนมายังไงผมมีอีกแบบแล้วก็มีภาพยืนยันว่านี่คือข้อเท็จจริงอย่างนี้นี่มีนาคอยู่อีก2ชนิดไม่ใช่มีแค่หนูอยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าถ้าเรามีโอกาสได้ปกป้องธรรมชาติที่บ้านเราไม่ว่าจะเป็นลำคลองแม่น้ำถ้าข้อมูลเราถูกเขาไม่มีทางจะทำร้ายเราได้ถ้าเรามีข้อมูลครับเราจะสามารถป้องกันบ้านเราได้แต่ถ้าเรานอนเฉยๆเนี่ยเผลอๆเราโดนทำลายโดยเราไม่รู้ตัวบ้านเราพังโดยเราไม่รู้ตัวครับโลกเรามันสวยงามขนาดนี้ครับมันมีทุกอย่างที่ทำให้ชีวิต

ชีวิตได้มีชีวิตเราก็ควรจะปกป้องมันแล้วควรจะรักโลกควรจะรักธรรมชาติรักชีวิตทุกชีวิตที่อยู่บนโลกเนี้ย

0: เป็นเหมือนพี่ของชายคนหนึ่งเลยฮะที่เรานับถือนะครับพี่เป็นครูนะครับการไปกับพี่หนุ่มก็ได้เห็นความอ่อนโยนของตัวตนพี่หนุ่มนะพี่หนุ่มเป็นคนอ่อนโยนฮะเวลาเข้าหาอะไรฮะเขาอ่อนโยนกับสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือว่าอะไรเงี้ยครับแกอ่อนโยนกับสิ่งรอบตัวแกเสมอครับ
1: เป็นอาจารย์ผมอะเท่ากับเป็นอาจารย์ผมแล้วก็จุดประกายให้ผมได้ทำเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์อย่างจริงใจครับต้องจริงใจแล้วก็จริงจังเราทำเพื่อที่จะว่าให้ลูกให้หลานให้สังคมมันน่าอยู่แล้วก็ให้เขาได้จดจำแล้วก็ให้เขาทำสืบทอดให้เด็กรุ่นหลังมันได้รู
2: ้คือที่ทำมาทั้งหมดผมไม่ได้เรียกตัวเองว่านักอนุรักษ์เลยนะครับแล้วคนชอบเรียกว่าผมเป็นนักอนุรักษ์ก็คือผมทำในสิ่งที่ผมรักกอไก่เนี่ยนะครับผมชอบอ่ะผมเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อไปเจอความดิบของธรรมชาติในแต่ละที่ซึ่งมันไม่เหมือนกันนี่ผมเดินได้เป็นวันๆนะครับที่นี่ก็เหมือนกันนะให้ผมมีความสุขผมก็ไปอยู่ตามทุ่งนาตามขอบป่าผมก็นั่งเรือตากแดดเราชอบเรารักมันจริงๆก็เลยทำ
3: เป็นนักรักมากกว่านักอนุรักษ
2: ์นักรัก ใช่ครับ
4: การกลับบ้านของผมที่กลับมาอยู่ปากประนะครับมันก็มันเหมือนผมเดินทางผมเรียนรู้ผมหาประสบการณ์จนวันหนึ่งมันถึงเวลาครับกลับมาอยู่ที่ในที่ที่ผมรักและผมชอบมันมากก็คือพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยครับ
0: เป็นคนที่ใช้ชีวิตหนึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ต้องการอะไรมากครับก็แค่อยากจะให้อยู่ร่วมกับสัตว์สิ่งแวดล้อมกับคนอยากจะให้พื้นที่นี้สมยังสมบูรณ์นะครับต่อไป
1: มันมีความสุขกว่าอยู่ในเมืองมีความสุขกว่าอยู่กับคนอีกคือโลกของผมอะโลกของผมเป็นอย่างเงี้ยผมอยากอยู่กับเขาอยากให้เขามีชีวิตเหมือนเราแต่เขาพูดไม่ได้เราพูดได้เราสื่อสารได้เขาก็สื่อสารในหมู่ของเขาได้ถ้าใครไม่เคยอยู่เขาไม่เข้าใจในความรู้สึกของเราที่มีกับเขาเขาจริงใจอ่ะ
4: วันนี้เราได้มีโอกาสทำมันนะครับได้กลับมาในอยู่ในที่ที่เราชอบมันที่ที่มีนกที่ที่มีป่าที่ที่มีทะเลอยู่ข้างหน้าที่ที่มีคนที่เรารักก็อยากจะปกป้องบ้านหลังนี้ครับอยากจะปกป้องสัตว์ทุกตัวที่อยู่บริเวณบ้านอยากจะปกป้องธรรมชาติที่อยู่รอบตัวผมให้มันยั่งยืนให้มันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์ด้วยกันให้มีความสุขแบบนี้ที่เรามี

0: สียงก่อน
1: มาใกล้แล้วเห็นแล้วไหมมันชื่อนกอะไร
2: นกกระจ
1: ิ
2: บ
1: ไหนนกกระจ
2: ิ
1: บ
2: น้อยธรรมดาน
1: กกระจิบอยู่ไหน
0: นี่

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: คองสารคดีมามุงกันตรงนี้ด่วนครับเพราะนี่คือเบื้องหลังการบุกป่าฝ่าดงลุยหนองน้ำเพื่อเข้าไปถ่ายทำสารคดีกับช่างภาพระดับตัวท็อปของเมืองไทย wow. กว่าจะได้เป็นภาพป่าสวยๆภาพสัตว์แบบโคลสอัพพวกเขาต้องสมบุกสมบันกันขนาดไหนมาดูกันในวิภาวดีเรื่องนี้ต้องดูฟูลเฟรมกระต่ายหมายจันจะพาเราไปเปิดเบื้องหลังการถ่ายทำสารคดีใน6ระบบนิเวศทั่วประเทศไทยกับ6ตอนสุดเอ็กซ์คลูซีฟครับนำทีมโดยอินฟลูเอนเซอร์แถวหน้าบุกป่าเคียงข้างคนทำสารคดีเพื่อไปเจาะลึกแทนคนดูว่ากองถ่ายขนาดเล็กนี้เขาต้องต่อสู้กับเวลาและธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้ยังไงมาเริ่มกันที่ตอนที่1ชุ่มกับสิงห์วนสิงห์ดำน้ำและนั่งบังไผ่เฝ้าชีวิตนกน้ำที่บึงละหานครับตอนที่2 สูงกับก้องทรงกฎลุยป่าเมฆดอยอินทนนท์กลางสายฝนตามรอยการเดินทางของน้ำครับตอนที่3 ชื้นกับแพรพิมรดาที่ปีนต้นไม้สูงเกือบ30เมตรส่องหลังคาป่าเขาใหญ่พบกับการเดินทางของพิกาพอยอุ๋ยบูดาเบสและเบนไกจินบอกเลยว่าทุกคนจะได้เห็นการทำงานของคนทำสารคดีทุกมุมรับรองทุกตอนเนี่ยสนุกโหดมันฮาครบรสอย่างแน่นอนครับแต่สุดท้ายครับในโลกที่เดือดขนาดนี้การหวังให้ธรรมชาติกลับคืนมาสมบูรณ์แบบ 100% มันฟังดูเหมือนไกลเกินเอื้อมเหมือนกระต่ายหมายจันใช่ไหมครับแต่ฟูลเฟรมกระต่ายหมายจันเรื่องนี้ไม่ได้มาตอกย้ำความสิ้นหวังนั้นเลยครับมันคือความหวังที่บอกเราว่าธรรมชาติยังพอมีทางกลับมาได้และทุกคนสามารถรับชมเรื่องนี้กันได้ฟรีทาง www.wipa.me หรือ Wipa Application นะครับ
2: ในโครงการไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์ประจำปี2569ค่ะ
3: การที่ไทย PBS จะประกวดนกก็อยากที่จะเป็นการกระตุ้นอยากที่จะสนับสนุนให้พวกเราทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนนะฮะรู้ว่านกคือสิ่งมีชีวิตที่เราสังเกตได้ง่ายที่สุด

0: สำหรับกระดุมเม็ดแรกนะครับที่เราย้ำนักย้ำหนาก็คือเรื่องของการถ่ายภาพแบบเข้าใจธรรมชาติแล้วก็ภาพของเราเนี่ยส่งเสริมให้คนเข้าไปในธรรมชาติอย่างถูกต้อง
1: ถ้าเรายิ่งสังเกตนกเป็นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอย่าเพิ่งตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอก
2: ก็จริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะสำหรับเรื่องนกเนี่ยมันสามารถนำมาเผยแพร่ทำให้คนเนี่ยได้สนใจนกสนใจธรรมชาติมากขึ้นอันนี้แหละมันทำให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของการประกวดครับ
3: ทางไทย PBS หรือว่าสมาคมอนุรักษ์นกได้เปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นกล้องใหญ่ก็ตามหรือว่าจะเป็นมือถือก็ตามที่สามารถเก็บบันทึกภาพธรรมชาติได้แล้วมันก็รู้สึกว่าเราก็เข้าใกล้ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
0: ไทย PBS ชีวิตติดปีก
4: ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์เพราะทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไป

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทัตระปะกวาโตปุปปะกะนมะคารังโรมะเสยัง

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีใน

0: โอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังพุทธัตถะภะคะวะโตภุพพะภาคะนะมะคารังโรมะเส

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า

0: ดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน15กรกฎาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอร์สารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันศิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: และผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
0: นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเนเน่รอยัลทั้งสองท่านได้ดูคลิปแล้วเนาะ
1: แล้วเรียบร้อย
0: โด่งดังระดับโลกขนาดนี้จะไม่ดูได้อย่างไรนะครับเป็นเด็กวัย16ปีชาวจังหวัดภูเก็ตที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับหลังจากที่เธอไปออดิชั่นในเวทีอเมริกา Got Talent แล้วได้4ผ่านจากคณะกรรมการเลยนะครับในช่วงเวลานี้เธอกำลังเตรียมตัวไปประกวดในรอบถัดไปก็คือช่วงเดือนหน้าเมื่อวานนี้เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับไปพบนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีครับแต่ว่าการเข้าทำเนียบเมื่อวานนี
1: ้
0: ไม่ได้ไปตัวเปล่านะพกกีตาร์ไปด้วยแล้วพอพกกีตาร์ไปก็ต้องโชว์แล้วโชว์เนี่ยไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นอกจากเธอจะได้เล่นกีตาร์โชว์แล้วนายกรัฐมนตรีก็ขอร่วมร้องเพลงกับเธอด้วยครับ

0: นี่ไงนายกร้องว่าเหมือนดังโลกนี้สดใสขึ้นทันตา
1: ครับ
0: เราอยากให้คุณผู้ชมสดใสในเช้าวันใหม
2: ่
0: เราก็เลยให้คุณผู้ชมได้ฟังเพลงยามเช้ากันแบบนี้เลย
1: ปลุกอารมณ์ยามเช้ากันก่อน
2: แต่ว่าเพลงนี้เนี่ยรัฐมนตรีร้องได้กันทุกท่านเลยนะคะดูแล้วก็คือแบบคลอไปตามกันเลย
1: ใช่
2: เพราะมันเป็นเพลงในตำนานใครๆก็ร้องได้
0: ใช่ครับสมสารของเสกโลโซ265ล้านวิวใน YouTube และเป็นอันดับ11ของ MV ที่ได้รับความนิย
2: ม
0: คนดูเยอะมากและปกติเวลามีใครนำมาร้องใหม่หรือว่ามีรายการไหนเอาไปออกนะคุณผู้ชมจะมีคนเข้าไปแสดงความเห็นตามมาจากนู่นตามมาจากนี
2: ่
0: เมื่อเช้าผมไปดูแล้ว
1: ครับ
0: ตามมาจากเน่ๆ
1: นี่
0: ตามมาจากทำเนียบรัฐบาลตามมาจากคุณลุงอนุทิน
1: ต้องแจ้งพิกัดหน่อยฟังล่าสุดเมื่อไหร่มาจากที่ไหน
0: ใช่ก็คนเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะทีเดียวนะครับสำหรับ MV ต้นฉบับใน YouTube ด้วยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็เป็นลีลาการเล่นกีตาร์ไฟฟ้าของเนเน่รอยัลนะครับหรือว่าแพรรัตติการอำลอยวัย16ปีสาวน้อยจากภูเก็ตครับทำให้คนในทำเนียบรัฐบาลถึงกับอึ้งแล้วก็ชื่นชมในความสามารถการเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเนเน่เลือกเพลงสมสารของเสกโลโซมาเล่นครับก็ทำให้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับอดใจไม่ไหวคว้าไมค์มาโชว์ลูกคอกับเนเน่ด้วยนะฮะนักข่าวที่อยู่ในวงเนี่ยคืออดแซวไม่ได้
1: ครับ
0: เพราะมันมีเนื้อร้องเพลงของเพลงบางช่วงนะคุณผู้ชมที่ร้องว่าต้องการใครเข้าใจสักคน
1: นี่ท่อนท้ายเลยท่อนท้ายเลย
0: ท่อนท้ายเลยถูกดูจะถูกโฟกัสเป็นพิเศษนะครับนายกก็จะเน้นท่อนนี้เป็นพิเศษด้วยหลังจากนั้นก็ยื่นไมโครโฟนให้กับนายกชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาร่วมร้องเพลงรวมถึงรัฐมนตรีคนอื่นนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในบรรยากาศนะครับนายจุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือก็ยืนตรงนั้นนะครับแต่ก็โยกตามจังหวะแหละแต่ไม่มีใครร้องนี่ไปแล้วคุณจุลพันธ์นิดหนึ่งและทีนี้ครับคุณผู้ชมพอจบเพลงสมสารนายกก็บอกกับเนเน่ว่าเป็นแฟนคลับอยู่นะนายกให้กำลังใจนะครับและแน่นอนนะครับคุณผู้ชมนอกจากสมสารแล้วหลายคนก็รอฟังเพลงที่เธอไปออดิชั่นบนเวทีอเมริกา Got Talent กับเพลงซอมบี้ของวง The Cranberry นะครับก็เป็นเพลงที่ใช้โชว์ในการออดิชั่นด้วยครับจนสามารถกวาด4ผ่านหรือว่า4 yeses จากทางคณะกรรมการด้วยไปดูบางช่วงบางตอนกันหน่อยครับ

0: ขนลุกเน
1: า
0: ะ
1: ฟังเสียงเยาวชนอายุ16ปีจากบ้านเราแล้วไปร้องให้คนทั่วโลกได้ฟังได้เล่นกีตาร์ให้คนทั่วโลกได้เห็นนะคุณผู้ชมน่าภาคภูมิใจทีเดียวนะสำหรับเนเน่ฮะคุณผู้ชมเนเน่เราย่อเปิดใจว่าตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปมากนะครับไปไหนก็เริ่มมีคนมาทักแล้วเนเน่ยังแอบแซวตัวเองว่าตอนนี้ไปซื้อลูกชิ้นไม่ได้แล้วมีคนมาทักตลอดเลยนะครับแล้วก็บอกถึงความฝันสูงสุดก็คือการได้เป็นศิลปินระดับโลกที่มีทัวร์คอนเสิร์ตเป็นของตัวเองซึ่งขณะนี้ได้เตรียมเพลงออริจินอลไว้แล้ว 2-3 เพลงเป็นเพลงที่ทำขึ้นมาเองนะคุณผู้ชมกำลังรอปล่อยให้แฟนๆได้ติดตามด้วยส่วนที่แนะนำตัวบนเวทีอเมริกา Got Talent ว่ามาจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยเพราะภูมิใจในความเป็นคนใต้แล้วก็อยากจะให้ผู้คนทั่วโลกได้รู้จักบ้านเกิดของตนเองในนามประเทศไทยครับ
2: ก็แค่อยากให้ทุกคนรู้ว่าหนูเป็นคนใต้หนูเป็นคนจังหวัดภูเก็ตอยู่แล้วใช่ค่ะก็เลยไม่ใช่แบบว่าหลายคนมาบอกว่าแบบคนเขมรมาบอกหนูเป็นคนเขมรเป็นคนกัมพูชาอะไรอย่างนี้แต่ก็เลยว่าบอกไปเลยว่าภูเก็ตไทยแลนด์ใช
3: ่ยืนยันไทย 100%
2: ใช่ยืนยันไทยเป็น 100%
4: ไม่มีเชื้อสายอื่น
2: ไม่มีช่วยกันโปรโมทช่วยกันเชียร์น้องนะคะช่วยกัน
1: บอกทุกคนก็ให้กำลังใจเนเน่นะตอนนี้ไม่แน่ใจยอดวิวแบบไปขนาดไหนแล้ว
5: ครับ
1: เนาะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับ
6: ค่ะมีคนทำรีแอคคือคลิปเพลงน้องเยอะมากๆเม
1: ื่
6: อวานก็เข้าไปดูก็คือแบบโอ้โหพอเราเสิร์ชคำว่าเนเน่เข้าไปอะค่ะคุณผู้ชมมันจะขึ้นมาในอินเทอร์เน็ตนะเยอะมากๆโดยเฉพาะใน YouTube นะคะให้คุณผู้ชมไปช่วยกันดูแล้วก็คนที่เขาทำรีแอคเนี่ยเขาจะได้ไปดูน้องแล้วก็คือมาช่วยกันเพิ่มยอดวิว
5: ครับก็ช่วยกันได้อีกทางหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ใน AGT ของช่องทาง TikTok นะคุณผู้ชมคือเฉพาะยอดวิวของเนเน่ที่ร้องเพลงซอมบี้ยอดอัปเดตล่าสุดจะปาไป130ล้านวิวแล้วนะครับเราเพิ่งอัปเดตกัน2วันก่อนคือ100ล้านวิวนิด
6: ๆ
5: ผ่านไปแค่2วันตอนนี้ขึ้นมาเกือบ30ล้านวิวแล้ว
6: ค่ะคือปรากฏการณ์ของเนเน่เนี่ยหลายคนก็วิเคราะห์นะคะเพราะว่ามีกรรมการท่านนึงที่เป็นกรรมการที่ใจแข็งมากก็คือไซมอนโคเวลนะคุณผู้ชม
1: สุดๆอะ
6: ไซมอนนี่คือเขาแบบว่าหน้าเขาจะนิ่งเฉยกับคนที่มาเหมือนเรียกว่าออดิชั่นใช่ไหมคะแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่ยิ้มตลอดเลยเวลาที่เนเน่เนี่ยเขาไปออดิชั่นเมื่อวันที่ไปออกรายการคนก็เลยวิเคราะห์ว่าเนเน่มีอะไรหรือเปล่าที่ไซมอนมองเห็นให้คุณผู้ชมไปช่วยกันดูช่วยกันเชียร
1: ์นะดันยอดวิวไปให้เยอะๆให้คนทั่วโลกได้เห็นความสามารถของเด็กไทยนะครับคุณผู้ชมเนเน่จะกลับไปแข่งขันรายการอเมริกา Got Talent ในรอบถัดไปก็คือเดือนหน้าครับสิงหาคมนะครับทางนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านบอกว่ารัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางไปประกวดทั้งค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักครับนอกจากนี้ยังเตรียมที่จะแผนเป็นแผนประชาสัมพันธ์ให้กับน้องเนเน่นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนกับน้องเนเน่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยก็หลังจากนี้รัฐบาลออกค่าตั๋วบินค่าที่พักให้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมก็จะไปแข่งขันในรอบถัดไปเดือนหน้า
6: ค่ะกว่าจะได้ไปอเมริกาก็ทะเลนนะคุณผู้ชมไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเนเน่กับคุณพ่อเนี่ยบอกว่าต้องเก็บเป็นความลับแล้วกว่าจะได้ไปนี่คือต้องทําคลิปเนี่ยส่งไปให้เขาเนี่ย 3-4 รอบแล้วพอได้ไปจริงๆคุณผู้ชมดีใจมากๆแล้วก็คุณพ่อก็ร้องไห้เลย
5: ครับเนเน่บอกว่าก็เก็บความลับไงแล้วก็ต้องมาแจ้งคุณพ่อบนรถใช่ไหมพอคุณพ่อได้รับรู้ข่าวดีคุณพ่อร้องไห้เลยเพราะคุณพ่อก็สนับสนุนนะคุณผู้ชมคือส่งเรียนดนตรีคือสนับสนุนทุกอย่างจริงๆก็เป็นคนคอยผลักดันอยู่ข้างหลังด้วยนะครับ
6: ค่ะการที่ได้ไป AGT นี่คือเป็นการสานฝันจากแฟนคลับคนหนึ่งที่ไปติดตามน้องเนเน่ที่ภูเก็ตนะคะที่เล่นที่ตลาดนาคาแห่งนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนได้ไหมก็น่าจะได้นะ
5: ได้เลยแหละ
6: เพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเนเน่นะ
5: ครับคนไทยยังบอกเลยว่าต่อจากลิซ่าต่อจากมิลลิก็น้องเนเน่นี่แหละ ที่เราต้องส่งกำลังใจแล้วก็สนับสนุนน้องเนเน่ต่อไปครับ
6: ค่ะคุณผู้ชมมาดูความสามารถของเด็กๆนะคะมีสมาคมลิเกแห่งประเทศไทยเขาไปร่วมกันกับโรงเรียนเทศบาล1อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะไปจัดอบรมแสดงลิเกให้กับเด็กนักเรียนเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมแล้วก็ต่อยอดไปประกอบอาชีพค่ะ

0: คุณผู้ชมการแสดงลิเกฉากร้องกรรำปะทะคารมประชดรักกันระหว่างนางเอกกับนางโกงนะคะเป็นฉากที่เขาบอกว่าเป็นการแย่งชิงตัวพระเอกนี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1ทรงพลวิทยาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะก็สร้างความฮือฮาแล้วก็เสียงปรบมือจากเหล่าบรรดาแม่ยกค่ะทั้งคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองนักเรียนที่มาติดตามชมกันอย่างมากเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีการแสดงอื่นๆให้ชมค่ะเขาบอกว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นการแสดงรำเพลงช้าเพลงเร็วร้องเพลงไทยเดิม2ชั้นร้องลิเกแนะนำตัวแล้วก็การแสดงลิเกโชว์เดี่ยวจากลูกหลานลิเกค่ะโดยได้รับการถ่ายทอดวิชาจากนักแสดงลิเกมืออาชีพของสมาคมลิเกแห่งประเทศไทยภายใต้โครงการถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านสู่เด็กและเยาวชนประจำปี2569นะคะในหลักสูตรเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมีทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของลิเกครูผู้ถ่ายทอดศิลปะในอดีตขั้นตอนการแสดงการรำเพลงช้ารำเพลงเร็วการรำถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนการใช้ภาษาท่าทางในการสื่ออารมณ์การวอร์มร่างกายก็ต้องมีนะคะการฝึกใช้เสียงอย่างถูกวิธีเพื่อให้เข้าใจศาสตร์ของการแสดงลิเกอย่างครบถ้วนค่ะ
1: เด็กได้ที่สนใจต่อยอดเนี่ยก็อาจจะมีรายได้เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวและบางโรงเรียนจัดตั้งเป็นคณะลิเกก็จะมีรายได้ให้กับทางโรงเรียนแล้วก็เด็กนักเรียนด้วยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญแล้วทำให้คนเนี่ยเด็กรุ่นหลังมาสนใจลิเกมากขึ้นอันนี้สำคัญมาก
0: นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการก็บอกนะคะว่าก่อนหน้านี้เคยรู้จักการแสดงลิเกเพียงจากการรับชมผ่านๆไม่เคยมีโอกาสสัมผัสหรือว่าทดลองแสดงด้วยตัวเองค่ะจนกระทั่งได้รับการชักชวนจากคุณครูให้เข้าร่วมโครงการจึงตัดสินใจตอบรับทันทีเพราะก็มองว่านี่เป็นโอกาสสำคัญที่จะได้เปิดประสบการณ์ใหม่เรียนรู้ศิลปะการแสดงของไทยอย่างจริงจังค่ะ
2: จากพื้นฐานที่เป็นนางรำของประจำโรงเรียนเทศบาล1ก็มีรำมาเยอะอยู่ค่ะก็มีประสบการณ์การรำการเต้นแต่ว่าไม่เคยร้องไม่เคยแบบเอื้อนไม่เคยอะไรเลยค่ะชาได้พี่ๆวิทยากรคอยสอนค่ะแล้วก็คุณครูค่ะ
0: ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล1ทรงพลวิทยาก็บอกนะคะว่าโรงเรียนมีนักเรียนจำนวนไม่น้อยเลยค่ะที่เติบโตในครอบครัวลิเกจึงเล็งเห็นว่าโครงการการถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านสู่เด็กและเยาวชนเนี่ยจะเป็นโอกาสสำคัญที่จะเปิดพื้นที่ให้เด็กๆได้มีการเรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็ร่วมสืบทอดศิลปะการแสดงแขนงนี้ให้คงอยู่ต่อไปค่ะ
3: สำหรับเด็กที่ได้รับการฝึกทางด้านนี้นะคะก็บางคนเนี่ยมีความสนใจในเรื่องของศิลปะเขาจะไปอย่างจบม.3เนี่ยจะเข้าที่วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองบางคนเนี่ยเขาบอกมาแล้วเขาจะไปทางด้านนี้นะคะสำหรับบางคนถ้าสมมุติว่าที่เขาเมื่อเรียนแล้วไม่ตรงกับใจแล้วไม่ชอบเขาก็สามารถที่จะไปเรียนในสาขาอื่นแต่ถ้าชอบแล้วตรงเลยเนี่ยเรายินดีที่จะสนับสนุนให้เขาอีกต่อแน่
0: ปัจจุบันมีนักเรียนหลายคนแสดงความสนใจศึกษาต่อด้านนาฏศิลป์นะคะขณะที่คณะลิเกที่เข้ามาเป็นวิทยากรก็ยังได้ทาบทามนักเรียนที่มีศักยภาพให้ไปร่วมแสดงกับคณะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการก้าวสู่เส้นทางศิลปินลิเกอาชีพในอนาคตด้วยนะคะก็เป็นการออดิชั่นไปในตัวนะคะแล้วก็ได้เห็นฝีไม้ลายมือกันจริงๆคือลิเกเนี่ยใช้หลายทักษะนะคุณผู้ชมถ้าเกิดใครเติบโตมากับลิเกเนี่ยคือจะรู้เลยว่าคนที่แสดงลิเกเขามีความเก่งหลายอย่างตั้งแต่แต่งหน้าเอง
4: ค
0: ือดิฉันน่ะโตมากับคือบ้านที่อยู่ติดกับวัดแล้วมีการแสดงลิเกสิ่งที่ชอบที่สุดตอนที่เขามีลิเกก็คือไปแอบดูเขาแต่งหน้าคือคนที่เขาแสดงลิเกเนี่ยเขาจะแต่งหน้าเองทุกคนร้องได้รำได้แล้วก็ต้องจำบทให้ได้โดยเฉพาะนางโกงเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเป็นสีสันของการแสดงลิเกทุกเวทีเลยนะ
4: บทจะเยอะคนก็จะรอดูพรสวรรค์รอบด้านจริงๆนะสำหรับคนที่ต้องเล่นลิเกแล้วก็การแต่งหน้าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะพูดถึงนะแต่งหน้าเองแล้วบทก็ต้องจำท่วงท่ารำก็ต้องสวยด้วย
0: ค่ะ
4: น่าชื่นชมสำหรับเด็กๆไทยนะครับคุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ใหญ่ ใหญ่สำหรับเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวกันหน่อยเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องใหญ่คือต้องถอดบทเรียนไม่ใช่แค่เจ้าของร้านผู้ประกอบการแต่ว่าคนที่เดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยกันด้วยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะตัวเลขของผู้บาดเจ็บณเวลานี้ยอดยังสูงอยู่แต่ประเด็นที่ต้องตามกันต่อก็คือผู้บาดเจ็บหลายรายคือค่อนข้างวิกฤตที่ในที่ผ่านมาเป็นผู้ป่วยวิกฤตไปใช้สิทธิ์ยูเซฟสิทธิ์ยูเซฟคุณผู้ชมสามารถรักษาในโรงพยาบาลได้ให้72ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ต้องย้ายไปรักษาตามสิทธิ์ของตัวเองบัตรทองประกันสังคมมีสิทธิ์อยู่ที่ไหนบ้างทีนี้มีเคสหนึ่งน่าสนใจครับคือเขาเนี่ยไม่มีประกันสังคมมีแต่สิทธิ์บัตรทองแต่สิทธิ์บัตรทองอยู่ที่ต่างจังหวัดต้องเคลื่อนย้ายไปรักษาต่อที่ต่างจังหวัดภรรยาบอกว่ามันค่อนข้างเสี่ยงเพราะเคสนี้ยังอยู่ในอาการวิกฤตขณะเดียวกันทางฝั่งของร้านเองก็ยังไม่ได้มีการติดต่อมาเรื่องของการค่าใช้จ่ายแล้วก็รวมไปถึงการที่จะช่วยเหลือเยียวยาแต่อย่างใดครับเคสนี้เมื่อวานเนี่ยภรรยาของผู้บาดเจ็บเดินทางมาพบกับตำรวจติดต่อขอรับทรัพย์สินแล้วก็รถยนต์นะครับโดยบอกว่าหลังจากตรวจสอบพบว่ารถไม่ได้รับความเสียหายแล้วก็ตำรวจเนี่ยนำรถของสามีมาเก็บไว้เธอเล่าให้ฟังบอกว่าสามีเธอชื่อนายพานุวัฒน์ทิพมณีครับเป็นหนึ่งในพนักงานของร้านที่เกิดเหตุทำหน้าที่เป็นซาวด์เอนจิเนียร์ขณะเกิดเหตุสามีกำลังทำงานสุดท้ายหนีออกจากร้านมาได้นะครับแต่พอหนีออกมาได้อาการสาหัสมากครับแพทย์เนี่ยระบุว่านายพานุวัฒน์มีแผลไฟไหม้กว่า60%ของร่างกายแล้วก็สูดดมควันเข้าไปปริมาณมากครับการสูดดมควันเข้าไปปริมาณมากก็ส่งผลทำให้ตัวของนายพานุวัฒน์เองเกิดภาวะไตวายรวมทั้งอย่างที่บอกว่ามีแผลไฟไหม้60%แผลมีขนาดใหญ่มากอยู่บริเวณช่องท้องขนาดนี้ยังรักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อแต่ขณะเดียวกันเรื่องของสิทธิ์ในการรักษาก็น่ากังวลเหมือนกันภรรยาเนี่ยเล่าต่อบอกว่านายพานุวัฒน์ได้รับค่าจ้างเป็นรายวันและสามีไม่มีประกันสังคมครับก็ต้องใช้สิทธิ์บัตรทองซึ่งขั้นตอนของการรักษาขนาดนี้ใช้สิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือว่ายูเซฟทางโรงพยาบาลเนี่ยแจ้งมาแบบนี้บอกว่าเมื่อครบ72ชั่วโมงก็คือวันนี้เนี่ยแหละครับ15กรกฎาคมอาจจะต้องให้ย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองที่จังหวัดลพบุรีโรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองอยู่ที่ลพบุรีซึ่งเป็นภูมิลำเนาของนายพานุวัฒน์นะครับแต่ทางครอบครัวบอกว่าเดินทางไม่สะดวกครับแล้วก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยเนื่องจากผู้ป่วยยังอยู่ในภาวะวิกฤตก็เลยเตรียมที่จะเข้าไปหารือกับทางโรงพยาบาลเพื่อขอย้ายสิทธิ์ในการรักษาจากลพบุรีมาเป็นโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครพร้อมกับขอให้แพทย์พิจารณารักษาต่อที่โรงพยาบาลเดิมจนกว่าสามีจะพ้นขีดอันตรายครับ
5: เขาก็บอกว่าไตวายแล้วก็เรื่องแผลที่เป็นห่วงข้างในก็คือเรื่องที่เขาดมควันเข้าไปเยอะแล้วก็แผลไฟไหม้เพราะมันค่อนข้างเยอะ 60% อย่างเงี้ยค่ะ
6: แฟนทำงานที่นี่แหละ
7: ทำงานที่นี่หรือยังคะคุณเบน
5: พบประมาณ3ปีได้นะ
6: 3ปีสวัสดิการเขาเป็นยังไง
5: สวัสดิการไม่มีที่ร้านไม่มีสวัสดิการ
6: ไม่มีเลย
5: ไม่มีประกันสังคมไม่มีอะไร
7: ไม่มีประกันสังคมมีเรื่องสิทธิ์ดูแลอะไรยังไงบ้างคะ
5: สิทธิ์ดูแลก็ใช้แค่บัตรทองก็คือ
6: กดตัว
5: ใช่
6: แต่ปกติไม่ได้มีอะไรให้เลย
5: ไม่มีปกติหนูอยากให้เอาชีวิตแฟนหนูก่อนเพราะว่าหนูยังไม่อยากให้เขาย้ายโรงพยาบาลเขามาแบบช่วยเคลียร์กับโรงพยาบาลแบบอย่าเพิ่งย้ายแฟนหนูไปรักษาที่นี่ต่อก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบให้รักษาที่นี่ต่อก่อนได้ไหมหนูห่วงแบบว่าการเคลื่อนย้ายหรือแบบยังไงอ่ะหนูก็ไม่พูดคืออยากให้เขาอยู่ต่อตรงนี้ก่อนนะคะให้อาการคงที่ให้พ้นขีดอันตรายไปก่อนค่อยว่ากัน
4: หากจะเคลื่อนย้ายไปรักษาที่อื่นภรรยาก็เป็นห่วงสามีเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีแผลไฟไหม้ถึง160อาการยังวิกฤตอยู่เลยนะครับเลยยังไม่อยากให้มีการเคลื่อนย้ายแต่อย่างใดส่วนเรื่องของการเยียวยาต่างๆเนี่ยนางสาวประภารักษ์ก็เปิดเผยเพิ่มเติมบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีเจ้าของร้านหรือผู้แทนของร้านติดต่อเข้ามาสอบถามอาการหรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือแม้จะพยายามติดต่อผ่านช่องทางต่างๆแล้วก็ตามประเด็นเรื่องของช่องทางการติดต่อเนี่ยคือทางฝั่งของผู้บาดเจ็บเองเขาก็รวมตัวกันบอกว่ามีการทักไปทางเพจของร้านด้วยนะ
0: ค
4: ือเพจของร้านเนี่ยเขามีการตั้งข้อสังเกตบอกว่าจริงๆแล้วก็ยังมีแอดมินที่คอยตอบคำถามลูกค้าเวลาเข้าไปคอมเมนต์อยู่แต่ปรากฏว่าพอทักข้อความเข้าไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาต่างๆไม่มีคนตอบเลยนะครับก็ยังเป็นสิ่งที่ผู้บาดเจ็บเขาก็ยังรออยู่ฝั่งครอบครัวของผู้บาดเจ็บก็ยังรอเรื่องของการเยียวยาอยู่
8: ครับประเด็นเรื่องของสิทธิ์ยูเซปนะครับคุณผู้ชมล่าสุดก็นักข่าวได้สัมภาษณ์นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านออกมาว่าการบริหารจัดการหลังจากที่ครบกำหนดสิทธิ์ยูเซปเนี่ยครับกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำระบบที่เรียกว่าโรงพยาบาลบัดดี้ครับโดยมีการจัดกลุ่มโรงพยาบาลทั้งในสังกัดกรุงเทพมหานครและภาคเอกชนครับเพื่อที่จะทำงานร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วนะครับส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายอันนี้ก็สำคัญนะครับจะพิจารณาไปตามสิทธิ์เป็นรายบุคคลไปไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ประกันสังคมประกันส่วนตัวหรือว่าประกันของทางร้านซึ่งโรงพยาบาลก็จะมีการประสานพูดคุยกันเพื่อให้สิทธิ์มันเป็นไปอย่างราบรื่นสามารถใช้สิทธิ์ได้ส่วนกรณีที่ผู้ป่วยมีสิทธิ์บัตรทองอยู่ต่างจังหวัดแต่ประสงค์จะรักษาตัวที่เดิมอย่างเช่นกรณีที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้ทางรัฐมนตรีบอกว่าก็ต้องพิจารณาที่ศักยภาพของโรงพยาบาลเป็นสำคัญครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีบาดแผลไฟไหม้รุนแรงกว่า 60% อันนี้ต้องใช้การดูแลเฉพาะทางหากโรงพยาบาลตามสิทธิ์เดิมไม่สามารถรองรับได้กระทรวงสาธารณสุขจะเข้าไปบริหารจัดการภายใต้กรอบการดำเนินงานทั้งเรื่องของการย้ายสิทธิ์หรือว่าการจัดหาที่พักรักษาให้มีความเหมาะสมครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับการต่อเนื่องอย่างดีที่สุดอันนี้เป็นคำยืนยันจากทางรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขกับกรณีที่เกิดขึ้นเพราะว่าเคสที่คุณผู้ชมเห็นไปนั้นเป็นแค่เคสเดียวนะครับจริงๆยังมีอีกหลายคนที่เป็นผู้บาดเจ็บแล้วลักษณะคือใกล้คล้ายๆกันเพราะว่าหมดสิทธิ์ของยูเซปแล้วแล้วญาติยังไม่ชัดเจนว่าจะย้ายกลับไปที่ต่างจังหวัดตามสิทธิ์เดิมหรืออย่างไรเพราะว่าโรงพยาบาลบางแห่งที่เป็นเอกชนเขาก็แจ้งทางญาติมาแล้วว่าจะเอายังไงนะครับ
0: บางโรงพยาบาลก็ไม่ได้มีการรักษาเฉพาะนะคะเพราะว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะแผลที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็เป็นแผลที่เกิดจากไฟไหม้นะคุณผู้ชมมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เบิร์นยูนิตหรือว่าหน่วยดูแลผู้ป่วยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแล้วก็หอผู้ป่วยวิกฤต ICU เฉพาะทางนะคะซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการไปสอบถามตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วนะคะว่าคือโรงพยาบาลไหนที่มีความพร้อมในการดูแลบ้างนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงว่าถ้าหากว่าจะไปดูต้นทางของคนที่ได้รับบาดเจ็บถ้าจะต้องไปรักษาตัวที่ต่างจังหวัดเนี่ยค่ะก็อาจจะมีอุปสรรคแล้วก็อาจจะไม่สามารถส่งต่อได้นะคะคุณผู้ชมดังนั้นการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยให้คำตอบกับสื่อมวลชนก็น่าจะชัดเจนในเบื้องต้นแล้วนะคะ
8: ครับก็น่าจะสามารถรักษาต่อได้ตามโรงพยาบาลที่ใช้สิทธิ์ยูเซปเดิมถ้าเกิดว่าเป็นกรณีอาการบาดเจ็บเนี่ยยังรุนแรงอยู่ด้วยนะครับส่วนกรณีของผู้เสียชีวิตกันบ้างครับเมื่อวานนี้ญาติก็ทยอยรับร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วกว่า20คนด้วยกันนะครับขณะเดียวกันครับทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าณเวลานี้ยังมีผู้เสียชีวิตอีก2คนครับที่ยังอยู่ระหว่างการติดตามญาติและยืนยันอัตลักษณ์บุคค

0: คนครับนายอธิพัฒน์วิจารณ์หัวหน้าวงทศกัณฐ์เข้ารับร่างของนางสาวนหทัยสัจเจริญนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดเอี่ยมประชามิตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการนายอธิพัฒน์บอกว่าสมาชิกวงยังคงอยู่ในภาวะโศกเศร้าแล้วก็ไม่มั่นใจด้วยว่าจะกลับไปทำอาชีพเดิมกันได้หรือไม่ส่วนการเรียกร้องค่าเสียหายจากทางผู้เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการติดต่อกลับมาจากทางร้านเลยครับ
1: ผมอยากให้ออกมาพูดเลยครับออกมาเคลียร์เลยว่าคือจะรับผิดชอบคนที่เสียหายยังไงครับผมเพราะว่าเวลาที่ลูกค้ามาเม้นนะครับเราเป็นแอดมินเรายังตอบได้เลยแต่เพจมันไม่ได้ไหม้ไปด้วยครับคือตอนนี้ก็ออกมาโพสต์หรือว่าติดต่อผู้เสียหายทั้งหมดเลยมันจะดีกว่านี้ครับ
0: ร่างของนางสาวนาไทยถูกนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดเอี่ยมประชามิตรหรือว่าวัดแหลมฟ้าผ่าครับมีเพื่อนร่วมวงญาติและคนใกล้ชิดร่วมรดน้ำศพและแสดงความอาลัยทางหลวงพ่อรัตเจริญสัจเจริญซึ่งเป็นบิดาของผู้เสียชีวิตเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมามาร่วมประกอบพิธีส่งบุตรสาวเป็นครั้งสุดท้ายโดยกำหนดสวดพระอภิธรรมจะมีจนถึงวันที่18กรกฎาคมนี้และชาปนกิจเวลา 17:00 นในวันเดียวกันครับทางเพื่อนร่วมวงบอกว่าผู้เสียชีวิตเปรียบเสมือนกับคนในครอบครัวครับแล้วก็ยืนยันว่าจะช่วยกันฟื้นฟูวงและเดินหน้าต่อไป
2: ในมุมมองที่เป็นเพื่อนกันไม่ต้องห่วงส่วนเรื่องวงเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะฟื้นฟูแล้วก็รักษาจิตใจเพื่อจะกลับมาสู้กันต่ออีกครั้งหนึ่งก็ให้เขาไปเป็นนางฟ้าก็หมดเวรหมดกรรมก็ไปที่ชอบที่ชอบไม่ต้องห่วงอะไรก็ขอให้เขามีความสุขอยู่ในภพภูมิของเขาแค่นั้นเองตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่าเรื่องของจิตเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าฟังอยู่ก็กลับบ้านแค่นั้นเองกลับหาครอบครัว
0: ส่วนที่จังหวัดสุรินทร์ครับร่างของนางสาวจาวรีเสริมสิริหรือว่าการ์ตูนถูกนำกลับบ้านเกิดท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวญาติและเพื่อนก่อนจะตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองบัวอำเภอเมืองสุรินทร์และมีกำหนดชาปนกิจวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนี้ครับผู้เป็นพ่อถึงกับทรุดและร้องไห้เมื่อเห็นร่างของลูกสาวพร้อมกับเปิดเผยว่าปกติจะโทรศัพท์หาลูกทุกวันแต่ว่าหลังเกิดเหตุไม่สามารถติดต่อได้การ์ตูนเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวเพิ่งเรียนจบชั้นปริญญาโทแล้วก็กำลังจะเริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยนะครับส่วนที่กำแพงเพชรครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างของนางสาวกนกทิพย์ศรีสุขกลับบ้านเกิดเพื่อบำเพ็ญกุศลท่ามกลางบรรยากาศของความอาลัยของครอบครัวและชาวบ้านผู้เป็นยายบอกว่าหลานสาวเป็นเสาหลักของครอบครัวจึงเรียกร้องให้กับผู้ประกอบการสถานบันเทิงดังกล่าวออกมาแสดงความรับผิดชอบและเยียวยาผู้เสียหายขณะที่แฟนหนุ่มได้ปฏิเสธถึงข่าวลือครับกรณีว่ามีการไปทะเลาะวิวาทกับผู้เสียชีวิตก่อนเกิดเหตุยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงและทราบเรื่องหลังจากได้รับแจ้งเหตุเท่านั้นพร้อมกับยืนยันว่าไม่มีปัญหาขัดแย้งกับผู้เสียชีวิตก่อนที่จะเกิดโศกนาฏกรรมในครั้งนี้สำหรับบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจญาติผู้เสียชีวิตทยอยรับร่างแล้ว25คนนะครับขณะที่มีรายงานหญิงอายุ34ปีซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตเพิ่มอีก1คนทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เพิ่มเป็น31คนครับทางพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตท่านบอกว่าขณะนี้กระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์เสร็จสิ้นแล้ว28คนส่วนอีก2คนอยู่ระหว่างการติดตามญาติและยืนยันตัวบุคคลนะครับส่วนกระแสข่าวว่าเจ้าของร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางพลตำรวจโทไตรรงท่านบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานในเรื่องนี้นะครับ
3: ค่ะแต่ว่าเจ้าของร้านเนี่ยค่ะก็มีรายงานอีกด้านนึงนะคะคุณผู้ชมคือเจ้าของร้านเองเนี่ยก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวจากทนายความนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเจ้าของร้านเนี่ยรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU นะคะยังไม่สามารถที่จะให้ปากคำอะไรเพิ่มเติมได้นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางตำรวจบอกว่าเตรียมแจ้งข้อหากับทางเจ้าของแล้วก็หุ้นส่วนร้าน3ข้อหาด้วยกันนั่นก็คือประมาททำให้เกิดไฟไหม้แล้วก็ อาจผิดพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

0: ท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าร้านอาจบกพร่องหลายจุดค่ะย้อนกลับไปดูโพสต์ของร้านกันนะคะคุณผู้ชมข้อความนี้ถูกโพสต์บน Facebook ของร้านชื่อบัญชีโรงเบียร์ณลาดพร้าวโพสต์เมื่อวันที่23มีนาคมหรือว่าเมื่อ4เดือนก่อนนะคะระบุแบบนี้2นาฬิกาปิดทันทีจะไม่มีไหลแม้แต่วินาทีเดียวเรียนมาเพื่อทราบครับอันนี้คือมันบอกอะไรหลายอย่างเลยนะคะ
1: ครับ
0: คือมันระบุอยู่ในโลกออนไลน์แบบนี้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูข้อความเก่าๆเนี่ยถือว่าจะเป็นข้อความที่มัดตัวร้านเองได้เลยนะคะร้านโรงเบียร์ณราชพร้าวเนี่ยขอใบอนุญาตเป็นร้านที่มีการแสดงดนตรีสดไม่ใช่สถานบันเทิงผับบาร์เพราะฉะนั้นตามกฎหมายจะเปิดได้ถึง24นาฬิกาเท่านั้น
2: ต้องไม่เกินเที่ยงคืนใช่ไหมครับ
0: ต้องไม่เกินเที่ยงคืนแล้วตีสองนี่คืออะไรโพสต์นี้ของร้านจึงถูกตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดร้านจึงประชาสัมพันธ์ว่าจะปิดตีสองแปลว่าร้านเนี่ยเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือไม่แล้วก็จะขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ส่วนประเด็นข้อสงสัยเรื่องประตูด้านหลังร้านนะคะว่าเปิดหรือไม่เปิดคนนี้คุณผู้ชมจะมาไขข้อสงสัยให้กับคุณผู้ชมคนนี้คือนางสาวปฐมาสัมพันธ์มากเป็นแม่ค้าขายลูกอมในร้านเธอเปิดเผยนะคะว่าประตูใช้งานได้ตามปกติแต่ลูกบิดมันเสียพอลูกบิดเสียก็เลยใส่กลอนเอาไว้ซึ่งหลังเกิดเหตุคือบอกว่าหลายคนเนี่ยก็ออกได้ประตูนี้อายกตัวอย่างอย่างเช่นเธอเล่าแบบนี้นักดนตรีแล้วก็ตัวเธอเองเนี่ยก็ออกประตูดังกล่าวนะคะแล้วเธอก็ยอมรับนะคะว่าการตั้งโต๊ะขายลูกอมคือมันตั้งขวางประตูจริงๆแต่โต๊ะเนี่ยมันขยับได้ค่ะ
3: มีคนวิ่งออกมาทางประตูหลังค่ะ
4: ประตูหลังคือประตูตรงห้องน้ำ
3: ใช่ค่ะ
4: มันได้ล็อกไหมฮะ
3: มันล็อกนะคะแต่มันเปิดได้ค่ะ
5: แล้วทำไมเราต้องมีการล็อกประตูอะคะทั้งที่ตรงนั้นมันบอกว่าเป็นประตูหนีไฟอะค่ะ
3: มันคือประตูบางวันก็ไม่ล็อกค่ะบางวันก็ล็อกบางวันก็ไม่ล็อก
4: แต่วันที่เกิดเหตุยืนยันว่ามันล็อก
3: มันล็อกแต่มันเปิดได้
4: เปิดได้ยังไงเปิดได้พอถีบออกมาหรือ
3: ไม่ค่ะเปิดมันเป็นกลอนนะคะมันใส่แค่กลอนเดียวค่ะมันมีกลอนข้างล่างข้างบนก็จริงแต่ใส่แค่กลอนข้างล่างกลอนเดียว
6: กลอนพี่ก็ออกประตูนี้เหมือนก
3: ัน ใช่ค่ะพี่ก็ออก
4: เป็นกลอนทั่วไปที่ไม่ได้มีแม่กุญแจหรืออะไร
3: ใช่ค่ะเป็นกลอนทั่วไป
7: ดึงขึ้นดึงลงนี่เลย
3: เป็นกลอนดึงใส่ค่ะ
4: แล้วลูกปิดนี่ล็อกได้ไหม
3: ไม่ล็อกค่ะเพราะว่าน้องสาวบอกว่าลูกปิดมันเสีย
0: เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าพื้นที่จุดเกิดเหตุเป็นครั้งที่3นะคะเขาเน้นตรวจสอบฝ้าเพดานใกล้เวทีซึ่งมีข้อสันนิษฐานนะคะว่าอาจจะเป็นจุดต้นเพลิงหรือไม่แล้วก็ยังตรงกับข้อมูลของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะว่าไปพบกลุ่มควันแล้วก็เปลวไฟจากบริเวณดังกล่าวซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานมีความเคลื่อนไหวจากทางร้านค่ะมีทนายความผู้รับมอบอำนาจของร้านเดินทางไปที่สน.พหลโยธินนำเอกสารแล้วก็หลักฐานของร้านมาให้ตำรวจนะคะโดยระบุนะคะว่าเจ้าของร้านเนี่ยยังบาดเจ็บสาหัสแต่เจ้าของร้านก็พร้อมช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตและเชื่อว่าประกันภัยของร้านจะครอบคลุมการชดเชยเยียวยาผู้เสียหายค่ะ
8: แต่ว่าตอนนี้คือจะมาลงบันทึกประจำวันเพราะว่าจะให้ผู้เสียหายเนี่ยมารับค่าชาปนกิจเบื้องต้นคนละ10,000 บาทคนละ10,000 บาทครับก็จะที่นี่แหละครับ
9: รายละ
8: 1ใช่เขาเฉพาะผู้เสียชีวิตรายละ1ก็เดี๋ยวจะวางแผนกันต่อไปครับแต่เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้คือเร่งเยียวยาความเสียหาย
10: อาการของคุณนายเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
8: ้ก็วิกฤตครับแล้วก็ถ้าพูดตรงๆก็50-50
10: นั่นหมายถึงว่าเรื่องของการสอบปากคำก็ตัดไปได้เลย
8: อาจจะยังไม่ตัดแต่ว่าตอนนี้ก็ลองดูอาการอยู่
0: ทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ก็เปิดเผยแนวทางการทำคดีนะคะบอกว่าตำรวจจะตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่จุดเริ่มต้นของร้านการขออนุญาตต่อเติมตกแต่งการออกใบอนุญาตของสำนักงานเขตแล้วก็การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เพื่อดูว่าปล่อยปละละเลยหรือไม่ส่วนการสอบปากคำพยานค่ะตอนนี้คุณผู้ชมสอบไปแล้ว34 ปากจากทั้งหมดที่ตั้งเอาไว้70 ปากนะคะตำรวจเนี่ยแบ่งการสอบสวนออกเป็น6 กลุ่มด้วยกันค่ะก็คือผู้ประกอบการกลุ่มพนักงานในร้านแล้วก็นักดนตรีญาติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยและเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็เตรียมตั้งข้อหากับเจ้าของร้านและหุ้นส่วนเบื้องต้นเข้าข่ายกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัส ความผิดทำให้เกิดไฟไหม้และอยู่ระหว่างพิจารณาความผิดอื่นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นผิดพรบควบคุมอาคารแล้วก็ข้อหาอื่นที่จะแจ้งเพิ่มเติมค่ะ
1: ครับอีกประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกตก็คือวัสดุที่ใช้ภายในร้านนะครับที่มีลักษณะที่อาจจะติดไฟที่ค่อนข้างรวดเร็วหลายคนได้เห็นภาพแล้วโดยเฉพาะบริเวณเพดานของร้านคือไฟมันไหม้เร็วมากทีนี้มีการตั้งข้อสังเกตบอกว่าแผ่นซับเสียงที่นำมาใช้เนี่ยได้มาตรฐานหรือไม่จากการตรวจสอบมีประเด็นน่าสนใจคุณผู้ชมถ้าเป็นสถานบันเทิงเขาจะมี7กฎเกณฑ์หลักๆโดยเฉพาะเรื่องของการควบคุมวัสดุที่นำมาใช้ห้ามเป็นวัสดุที่ลุกลามไฟแต่ร้านเนี่ยต้องตรวจสอบว่าวัสดุที่นำมาใช้เนี่ยได้มาตรฐานมากน้อยแค่ไหนเมื่อวานนี้ไทย PBS ไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ไปพูดคุยกับร้านจำหน่ายแผ่นซับเสียงให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าแผ่นซับเสียงป้องกันการลามไฟแล้วก็แบบธรรมดาจะไม่ป้องกันเรื่องของการลามไฟวัสดุมันค่อนข้างแตกต่างกันราคาก็ค่อนข้างแตกต่างกันด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกใช้เมื่อวานนี้พอทีมข่าวเราไปพูดคุยกับทางด้านของเจ้าของร้านก็เลยมีการนำวัสดุดังกล่าวมาทดลองให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ครับ
7: จะทดสอบให้คุณผู้ชมได้เห็นความแตกต่างนะครับระหว่างแผ่นซับเสียงที่เป็นแบบธรรมดาซึ่งราคาถูกกว่ากับแผ่นซับเสียงกันลามไฟซึ่งอาจจะมีราคาสูงขึ้นมาครับว่าความแตกต่างถ้าเกิดว่าเกิดเหตุอัคคีภัย2อย่างนี้แบบไหนจะป้องกันไฟได้ดีกว่ากันครับนี่ครับเราจะเห็นว่าแบบธรรมดาไฟลุกท่วมเลยคุณผู้ชมครับแต่แบบกันลามไฟนะครับไฟไม่ลุกเลยนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่าง2อย่างนี้ครับ
1: ค่อนข้างชัดนะ
0: ครับ
1: ชัดมากคือซ้ายมือของหน้าจอคือตัววัสดุซับเสียงที่เรียกว่าไม่มีการป้องกันเรื่องของการลามไฟแต่ว่าฝั่งขวาก็คือมีลักษณะการป้องกันเรื่องของการไฟที่มันจะลุกลามอันนี้เห็นชัดมาก
0: ค่ะ
1: ฝั่งนึงคือไม่เร็วอีกฝั่งนึงคือไม่ช้ามาก
2: เนี่ยครับเจนคือเวลาเท่ากันเนาะแต่ว่าอีกฝั่งนึงคือไหม้ไปแล้วเกือบครึ่งชิ้นเลยอ่ะ
1: ครับคือการทำการทดลองครั้งนี้เนี่ยเมื่อวานคุณรัตนกรเขาบอกว่าเขานำแผ่นซับเสียงทั้ง2ชนิดนำมาทดลองภายใต้เงื่อนไขเดียวกันเลยครับก็คือใช้เปลวไฟสัมผัสในระยะเวลาใกล้เคียงกันผลที่เห็นก็คือแผ่นซับเสียงทั่วไปเริ่มติดไฟรวดเร็วมากครับเปลวไฟเนี่ยลุกลามต่อเนื่องแม้ว่าจะนำแหล่งกำเนิดไฟออกแล้วแต่วัสดุบางส่วนก็ยังไหม้ต่อเนื่องครับแล้วก็มีควันดำออกมาค่อนข้างมากเลยคุณผู้ชมลองดูจากภาพนะครับคือไม่รวดเร็วแล้วควันดำก็ออกมาเยอะด้วยเหมือนกันขณะเดียวกันอีกแผ่นนึงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแผ่นซับเสียงชนิดหน่วงการลามไฟแม้ผิววัสดุจะได้รับความเสียหายจากความร้อนก็จริงแต่ไฟไม่ช้ามาก
0: ค่ะ
1: ไฟไม่ช้ามากนะครับ
2: ที่สำคัญเนี่ยเมื่อกี้ผมสังเกตเห็นว่าเนี่ยตัวที่เป็นแบบราคาอาจจะตัวที่เป็นวัสดุที่ไม่ได้เป็นแบบป้องกันการลุกลามของไฟเนาะฝั่งซ้ายเนี่ยมันมีบางอย่างหยดลงมาด้วยนะคุณผู้ชมพอมันไหม้ปุ๊บอ่ะมันมีบางอย่างหยดลงมาด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นชิ้นส่วนจากที่มันไหม้แล้วมันก็ละลายอ่ะคือถ้าเกิดว่าลองนึกภาพถ้ามันอยู่ในบ้านของเราหรือว่าอยู่ในสถานบันเทิงแล้วมันไหม้แล้วมันอยู่บนหลังคาแล้วมันหยดลงมาเนี่ยโอ้มันก็อาจจะส่งผลต่อคนที่อยู่พื้นที่ตรงนั้นได้เหมือนกัน
0: คือพอมันหยดลงมาคุณผู้ชมจากการสังเกตเมื่อสักครู่เนี่ยมันเหมือนเป็นลูกไฟอะค่ะ
2: ครับ
0: เนี่ยค่ะเนี่ยที่มันหยดลงมา
2: แต่ว่าอีกอันนึงคือไม่ได้หยดเลย
1: ไม่
0: หยดนี่แล้วก็แทบจะไม่ไฟแทบจะไม่ติดเลย
1: ครับแล้วคือไอ้ตัวที่หยดลงมาถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวรองไว้ด้านล่างอ่ะตัวสแตนเลสอ่ะ
0: เนี่ยค่ะคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะคะ
2: ไฟลุกติดมาพร้อมกับหยดเลยอ่ะ
0: ใช่
1: ครับคุณรัตนกรเนี่ยคือเขามาทดลองให้กับทางคุณผู้ชมได้ดูนะครับได้เห็นเรื่องของวัสดุที่นำมาเปรียบเทียบกันมันจะได้เห็นภาพชัดๆแบบนี้การทดลองครั้งนี้เป็นเพียงการเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุในสภาวะจำลองนะครับไม่สามารถใช้ยืนยันได้นะว่าสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่แต่อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพเปรียบเทียบว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อแผ่นซับเสียงมาแบบที่ได้คุณภาพกับแบบอีกแบบหนึ่งที่มันป้องกันเรื่องของการลุกลามไฟกับอีกแบบหนึ่งที่ไม่มีเรื่องของการป้องกันการลุกลามไฟการติดไฟมันจะเป็นแบบไหนนะครับเพราะการเกิดเพลิงไหม้จริงๆเนี่ยมันจะมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยครับมีทั้งเรื่องของแหล่งกำเนิดไฟปริมาณออกซิเจนโครงสร้างอาคารแล้วก็วัสดุอื่นๆภายในอาคารที่ต้องมีการตรวจสอบเมื่อวานนี้นอกจากคุณรัตนกรโต๊ะหมัดเขาจะมีการทำการทดลองแล้วก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะครับไปสำรวจร้านจำหน่ายแผ่นซับเสียง เขาได้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีวัสดุให้เลือกหลายประเภทมากแบ่งหลักๆเนี่ยเป็น2แบบก็คือแบบกันลามไฟและก็แบบธรรมดาครับโดยราคาแบบกันลามไฟจะสูงกว่าแบบธรรมดาหลักร้อยบาทต่อตารางเมตรผู้จำหน่ายบอกแบบนี้

0: กว่าแผ่นซับเสียงที่ป้องกันการลามไฟนิยมใช้ในอาคารสาธารณะโรงแรมและก็สถานประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะครับแต่ปรากฏว่าบางแห่งเนี่ยเขาก็อาจจะเลือกใช้วัสดุที่คำนึงถึงเรื่องต้นทุนเป็นหลักโดยจะเลือกซื้อในราคาที่มันถูกกว่าครับ
1: จะมีราคาที่สูงกว่าเพราะว่าในแง่ของเรื่องของการผลิตเองด้วยวัตถุดิบในการนำมาผลิตตัวแผ่นเกรดเมล็ดไฟก็จะใช้ต้นทุนที่สูงกว่า
2: ค่ะต่างกันเยอะมากไหมครับเทียบเป็นเท่า2เท่า
1: อาจจะแตกต่างประมาณ2เท่าค่ะ
0: คือคุณรัตนากรเมื่อวานนี้พอลงไปเนี่ยคุณผู้ชมไปถามราคาด้วยนะมีการเปรียบเทียบด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าร้านนะลาดพร้าวเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเขาต้องใช้อะไรแบบไหนราคาประมาณเท่าไหร่ผู้จำหน่ายเนี่ยเขาให้ข้อมูลแบบนี้คุณผู้ชมเขาสมมติบอกว่าให้ลองคำนวณราคาแผ่นซับเสียงนะหากติดตั้งในร้านโรงเบียร์นะลาดพร้าวร้านโรงเบียร์นะลาดพร้าวเนี่ยขนาดพื้นที่คือ164ตารางเมตรใช่ไหมครับหากใช้แผ่นซับเสียงแบบธรรมดานะไอแบบธรรมดาซ้ายมือที่เราทดลองก็คือราคาจะถูกหน่อยเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 82,000 บาทครับแต่ถ้าใช้แบบฝั่งขวาที่มันเป็นแบบป้องกันการลามไฟเนี่ยคุณผู้ชมแผ่นซับเสียงแบบนี้ราคามันจะสูงกว่าถ้าใช้ที่ร้านโรงเบียร์นราธพร้าว164ตารางเมตรจะต้องจ่ายอยู่ที่ราคา 114,000 บาทซึ่งราคานี้เจ้าของร้านบอกยังไม่รวมเรื่องของค่าติดตั้งนะครับลองเปรียบเทียบกันเนี่ยคุณผู้ชมราคามันจะต่างกันอยู่ที่ 32,000 บาทถ้าซื้อแบบฝั่งซ้ายราคาจะอยู่ที่ 82,000 ถ้าซื้อแบบฝั่งขวาต้องเพิ่มอีก 32,000 บาทจ่ายทีนึงเนี่ยแสนกว่าบาทมันก็พูดยากนะ
3: แต่เอาคนที่ลงทุนคือถ้าเกิดว่าเป็นกิจการสถานประกอบการที่คนต้องมาใช้บริการเยอะๆเพิ่มอีก 30,000 มันก็นำมาซึ่งความปลอดภัยได
4: ้
3: เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินมันมีบทเรียนให้เห็นแล้วนะฮะ
0: คือหลายๆคนก็มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของราคาวัสดุนี่แหละคุณผู้ชมว่าคือจริงๆแล้วราคามันต่างกันแต่ความปลอดภัยมันก็ต่างกันด้วยเหมือนกันนะครับรองประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยวสท.ระบุแบบนี้บอกว่าตามกฎกระทรวงเนี่ยเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการพ.ศ. 2555มีข้อบังคับชัดเจนบอกว่าวัสดุประเภทโฟมหรือแผ่นซับเสียงต้องมีคุณสมบัติป้องกันการลามไฟและมีดัชนีการเกิดควันที่ต่ำแต่สถานที่เกิดเหตุไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานบริการครับแล้วก็อยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งด้วยจึงไม่มีข้อบังคับเรื่องของวัสดุหรือระบบความปลอดภัยอัคคีภัยเข้มงวดเท่ากับสถานบริการจุดอื่นๆครับ
5: ถ้าเกิดมันอันที่หนึ่งนะครับถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วตัวฉนวนทั้งหลายที่ใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฉนวนความร้อนฉนวนซับเสียงทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎกระทรวงกําหนดเนี่ย
6: ครับ
5: เวลาไฟไหม้อันที่1คือลามช้ามันก็จะไม่ลุกวูบขึ้นมาเหมือนคลิปที่เราเห็น
6: ครับ
5: แล้วก็ควันก็จะน้อยก็จะทําให้ด้านในเนี่ยมีทัศนวิสัยที่สามารถมองเห็นเส้นทางหนีไฟได้ชัดเจนกว่านี้อันนี้มันควันมันก็คลุ้งทึบไปอยู่ข้างในเลยถ้าเราดูจากคลิปเนี่ย
6: ครับ
5: คนที่เขาหนีมาทางประตูฝั่งซ้ายที่ควันยังมาไม่ถึงเนี่ยพอเขาแผนกล้องไปอีกฝั่งนึงคือทึบจนไม่เห็นเปลวไฟเลยด้วยซ้ำแสดงว่าควันมันหนาแน่นมาก
0: นอกจากนี้นายจุลดิษฐ์ยังเปิดเผยด้วยนะครับบอกว่าหากมองว่าผู้ประกอบการเลือกใช้วิธีเลี่ยงกฎหมายไปจดทะเบียนสถานประกอบการเป็นประเภทอื่นๆเพื่อลดข้อกำหนดด้านความปลอดภัยก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไขอย่างที่ย้ำไปว่ากฎเกณฑ์ถ้าเกิดว่าเป็นสถานบันเทิงเขาจะมี7ข้อที่ค่อนข้างเข้มงวดมากโดยเฉพาะเรื่องของวัสดุที่นำมาใช้แต่ถ้าเป็นร้านอาหารกึ่งผับเนี่ยคุณผู้ชมกฎเกณฑ์อาจจะไม่ได้เคร่งขนาดนั้นวัสดุในการนำมาใช้เวลาเจ้าหน้าที่เขตเขาลงไปตรวจสอบเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ต้องไปรัดกุมหรือว่าจะต้องไปดูรายละเอียดขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นร้านอาหารไงแต่ถ้าเป็นสถานประกอบการเนี่ยมันก็ต้องมีความเข้มงวดเรื่องของวัสดุที่นำมาใช้นะครับ
3: ครับประเด็นที่น่าสนใจคุณผู้ชมก็คือแผ่นซับเสียงเนี่ยปรากฏว่าในโลกออนไลน์มีการขายกันเยอะมาก
4: ใช
3: ่แล้วสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้คือมันก็จะมีข้อความที่เป็นการระบุว่าสามารถหน่วงไฟได
0: ้
3: หรืออย่างไรก็แล้วแต่อยากให้คุณผู้ชมเปรียบให้คุณผู้ชมเห็นภาพของจริงแบบนี้ฮะคุณผู้ชมลองดูจาก2ชิ้นที่ผมถืออยู่แล้วคุณผู้ชมแยกออกไหมครับว่าชิ้นไหนคือเป็นแผ่นซับเสียงแบบธรรมดาและชิ้นไหนเป็นแผ่นซับเสียงที่มันสามารถหน่วงไฟได้คุณผู้ชมที่อาจจะไม่ได้อยู่ในวงการนี้แวดวงนี้อาจจะเดาไม่ออกผมก็เช่นเดียวกันครับ

0: ที่แบบต้องการที่จะกันเสียงหรือว่าอาจจะอยากมี private ซะหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะซึ่ง PU Foam เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติอีกแบบนึงแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังนิยมด้วยนะคะคุณผู้ชมถ้าไปเสิร์ชหาในโลกออนไลน์เนี่ยค่ะแล้วเราไปค้นหาคำว่าอุปกรณ์ที่สามารถกันเสียงได
1: ้
0: หนึ่งในนั้นที่ค้นหาได้ก็คือ PU Foam ลักษณะก็คล้ายๆกับเหมือนเป็นผงผสมน้ำแล้วมันก็จะเป็นโฟมที่แบบบวมขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมหรือว่าบางอย่างบางยี่ห้อเนี่ยก็จะเป็นสเปรย์แล้วก็ไปฉีดแล้วมันก็จะ
2: ไปพ่นใช่ไหม
0: พ่นขึ้นมาใช่พ่นแล้วก็อาจจะแบบเป็นชั้นๆแล้วก
1: ็
0: เป็นลักษณะคล้ายๆกันได้เหมือนกันแต่ไม่รู้ปลอดภัยหรือเปล่า
1: ครับคุณผู้ชมทายกันมาเต็มเลยนะฮะฝั่งซ้ายดีกว่าฝั่งขวาดีกว่านะ
2: ใช่มันแยกยาก
1: ทายกันมาเต็มเลยนะครับอ
2: ันนี้คือเห็นด้วยตานะคุณผู้ชมที่คุณเชอสารคือถืออยู่อ่ะคือลักษณะมันเหมือนกันมากแต่ว่าสิ่งที่ต่างคือฝั่งขวามือของคุณเชอสารคือจะมีกากเพชรแต่ว่าฝั่งซ้ายมือคือจะไม่มีกากเพชรแล้วก็ลักษณะถ้าเกิดว่าคุณเชอสารลองบีบฝั่งไหนมันจะดูหนาๆกว่าไหมมันจะมีฝั่งแบบหนาๆกับนุ่มๆกว่าใช่ไหม
1: ครับ
2: อะไรแบบนี้คุณผู้ชมคือมันค่อนข้างแยกยากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้จริงๆเนี่ยถามร้านเลยดีกว่าคือพอเราได้ราคามาละเราลองถามร้านว่าตัวไหนที่มันมีความปลอดภัยที่มันป้องกันเรื่องของการลามไฟแบบนี
0: ้
2: น
0: ่
2: าจะปลอดภัยมากกว่านะครับ
0: ซึ่งที่ร้านที่คุณรัตนากรลงพื้นที่ไปเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะว่ามีหลากหลายชนิดมากๆนะคะแล้วก็มีหลายลายด้วยนะคะ
1: ครับคุณผู้ชมบางท่านก็บอกว่าอาจจะต้องดูที่ราคาบางท่านก็บอกว่าเนี่ยไปที่ร้านแล้วถามเขาดีกว่าน่าจะสบายใจที่สุดดีกว่าไปสั่งออนไลน์ก็ไม่แน่ใจว่าที่ได้มามันป้องกันได้จริงๆหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมจากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นที่ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับคุณผู้ชมก็ทำให้ตอนนี้สถานประกอบการต่างๆนะครับร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีสดสถานบันเทิงหลายแห่งตื่นตัวกันครับประชาสัมพันธ์ถึงความปลอดภัยภายในร้านของตนเองนะครับก็มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์มาเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็สร้างการรับรู้ให้กับสังคมครับ
3: ครับเส้นทางแรกนะครับจะเป็นประตูทางเข้าที่เราไว้เข้าร้านนะครับเราสามารถใช้ออกได้เลยในกรณีฉุกเฉินแล้วก็จะมีถังดับเพลิงอยู่ข้างๆครับส่วนเส้นทางที่2นะครับจะเป็นเส้นทางออกที่เราใช้ออกปกตินะครับเส้นทางที่3นะครับจะเป็นประตูหนีไฟนะครับเราสามารถดันออกได้เลยปกติร้านเราไม่มีการล็อกประตูหนีไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับออกมานี่ครับเราจะมีถังดับเพลิงอยู่นี้ด้วยครับผมแล้วประตูทางออกฉุกเฉินที่4นะครับจะอยู่ทางซ้ายมือเราสามารถเปิดประตูออกได้ปกติเลยแล้วประตูทางออกที่5นะครับจะอยู่ด้านขวามือของลูกค้าถ้าเมื่อหันหน้าเข้าเวทีนะครับนี่เลยประตูทุกบานเราเน้นย้ำอีกรอบนะว่าเราไม่ได้ล็อกสามารถออกได้ทุกกรณีสำหรับกรณีฉุกเฉินนะครับและในบริเวณร้านพร้อมนะครับเรามีถัง
1: สถานบันเทิงย่านจรัญสนิทวงกรุงเทพมหานครครับถ่ายคลิปแนะนำเส้นทางเข้าออกพร้อมกับอุปกรณ์ดับไฟตามจุดต่างๆแล้วก็นำไปโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าทางร้านได้ดำเนินการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยแล้วนะครับพร้อมจัดทำแผนผังเส้นทางหนีไฟและแนวทางปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อให้ลูกค้าปลอดภัยสูงสุดระหว่างที่มาใช้บริการครับ
3: อยู่ตรงหน้าครัวชั้น1นะครับหรือว่าปลายบันไดฉุกเฉินที่3ของ
4: อันนี้คือจะเป็นจุดสายรับน้ําจากด้านนอกอาคารซึ่งอันนี้เป็นแบบทางเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญครับขอความแนะนําจากเขาครับเขาก็จะบอกว่าให้ตั้งตรงนี้จากจุดถังดับเพลิงอะไรเงี้ยครับเขาจะชี้จุดให้เราเลยว่าตรงนี้สําคัญตรงไหนสําคัญเงี้ยครับเข้ามาถึงปุ๊บสมมุติรถน้ํามาจอดเขาก็สามารถต่อตรงนี้เขาก็จะดึงสายยางด้านในได้เลยสมมุติเวลากลางคืนไฟอาจจะไม่ได้สว่างมากครับเราก็จะมีป้ายไฟคือมันจะสว่างเด่นอยู่แล้วครับ
5: ถ้าอย่างนี้คือสังเกตเห็นเป็นป้าย
1: ขณะที่ร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีสดในย่านปิ่นเกล้าราชพฤกษ์ก็นําคลิปแนะนําความปลอดภัยของสถานที่โพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เช่นกันนะครับคือนอกจากจะพูดถึงทางออกฉุกเฉินและถังดับไฟแล้วคุณผู้ชมอย่างที่เห็นนะร้านนี้เขาพูดถึงการติดตั้งจุดรับน้ำดับเพลิงจากภายนอกอาคารที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยสามารถใช้งานได้ทันทีถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ด้วยครับ
6: ช่องที่3เป็นช่องของบาน้ำนะคะเข้าออกได้เหมือนกันนะคะและช่องที่4จะเป็นด้านครัวนะคะครัวเราสามารถเข้าออกได้ตลอดนะคะย้ำอีกเรื่องนึงนะคะสำหรับครัวแก๊สของเรานะคะอยู่บริเวณนอกร้านนะคะไม่ได้อยู่ในร้านนะคะปลอดภัยแน่นอนค่ะและช่องทางสุดท้ายนะคะบนเวทีเลยค่ะลูกสามารถขึ้นบนเวทีแล้วออกด้านหลังได้เลยค่ะ
1: ส่วนร้านนี้อยู่ในย่านเตาปูนครับนอกจากผู้ประกอบการจะพูดถึงประเด็นเส้นทางอพยพในกรณีฉุกเฉินที่มีอยู่หลายเส้นทางแล้วก็ยังระบุถึงถังแก๊สที่ใช้ในการปรุงอาหารในห้องครัวนะครับบอกว่าจะจัดอยู่ในโซนด้านนอกของร้านไปเลยเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการครับเดี๋ยวไปดูอีกร้านนึงร้านนี้ก็น่าสนใจเช่นกันครับ
7: ถ้าใครอยู่ล็อกคุณว่ามีคนอยู่ล็อกนู้นก็ให้เปิดหน้าต่างเปิดประตูนี้ไฟนี้อะไรแล้วก็พาลูกค้าออกไปก่อนเรื่อง

0: คือเรื่องไอ้เช็คบินว่าลูกค้าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้อย่างนี้ไม่ต้องรอว่าต้องเช็คบินก่อนให้ลูกค้าไปเลยเราต้องเอาชีวิตลูกค้าไว้ก่อนเข้าใจนะคือว่าแต่โต๊ะละ1,000-2,000ก็ปล่อยเข้าไปก่อนโต๊ะละ10,000-20,000ก็ปล่อยเข้าไปก่อนให้ลูกค้าออกไปก่อนไม่ต้องไปรอว่าเช็คบินก่อนค่อยออกนั้นก็ตายกันหมดทั่วโค้งก็ตายหมดเข้าใจนะ
1: พูดตรงๆเลยถ้ามัวเช็คบินกันก่อนก็ตายกันหมดนะครับผู้ประกอบการร้านนี้เนี่ยอยู่ที่ย่านลาดพร้าวกรุงเทพมหานครนะครับก็เรียกพนักงานทุกคนมาทบทวนแนวปฏิบัติถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับว่าถ้าสมมติไฟไหม้คุณประจำอยู่จุดไหนเนี่ยคุณต้องทำอะไรบ้างรวมทั้งกำชับว่ากรณีฉุกเฉินไม่ต้องเช็คบินคิดเงินลูกค้าให้เอาชีวิตลูกค้าไว้ก่อนไม่ว่าค่าอาหารจะ1,000-2,000หรือ10,000-20,000ปล่อยไปก่อนเพราะไม่เช่นนั้นเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายถึงชีวิตทั้งตัวพนักงานและตัวลูกค้าด้วยนะครับและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านโรงเบียร์ณ ลาดพร้าวครับซึ่งมีพนักงานชาวลาวเสียชีวิตด้วยก็ทำให้ผู้คนในประเทศลาวสนใจติดตามข่าวนี้แล้วก็ยังส่งผลให้ร้านอาหารและสถานบันเทิงหลายแห่งในประเทศลาวออกมาโพสต์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเช่นกันครับอย่างสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่เมืองปากเซก็โพสต์แผนผังของร้านมีการระบุว่ามีทางออกฉุกเฉินอุปกรณ์ดับไฟรวมทั้งตรวจสอบความปลอดภัยของสายไฟต่างๆอยู่เป็นประจำด้วยนะครับขณะที่เพจวิศวกรป้องกันอัคคีภัยได้โพสต์ข้อเสนอว่าอยากจะให้สถานประกอบการสถานบันเทิงสถานบริการร้านอาหารกึ่งผับร้านอาหารกึ่งสถานบริการห้องอาหารที่มีดนตรีทั้งหลายช่วยแสดงผังเส้นทางหนีไฟของร้านตัวเองเป็นระยะระยะบนจอภายในร้านแบบนี้ครับอย่าเพียงแค่แปะไว้มุมใดมุมหนึ่งเท่านั้นคือบางคนที่เข้าไปใช้บริการโอเคอาจจะส่วนใหญ่ก็คงโฟกัสที่นักดนตรีโฟกัสที่การพูดคุยกับเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นผังแบบนี้บนหน้าจออาจจะทุกๆ5นาที10นาทีสลับขึ้นมาอย่างน้อยผ่านตาบ้างก็อาจจะทำให้เวลามีเหตุฉุกเฉินเนี่ยสามารถหลบหนีออกมาได้ทันนะคะ
2: ค่ะหรือว่าคนที่ไปใช้บริการเนี่ยคุณผู้ชมพอเห็นเขาขึ้นหน้าจอแบบนี้แล้วค่ะอาจจะดูไม่ทันมีโทรศัพท์ไปถ่ายเอาไว้เลยก็ได้แล้วก็เก็บเอาไว้ดูของตัวเองนะคุณผู้ชมเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าคือป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะดีกว่าแก้นะคะอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็รายงานมาหลายสถานการณ์นะคะแล้วก็ข่าวต่อไปนี่อาจจะเรียกว่าเป็นเรื่องของการที่วัวหายแล้วก็ล้อมคอกได้หรือไม่เพราะว่าเมื่อวานนี้ทางกทม.นะคะสั่งให้ทางสำนักงานเขตค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านค้าต่างๆผับต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ระบุนะคะบอกว่าให้ไปตอนที่เขาเปิดให้บริการอยู่เพราะว่าถ้าเกิดไปตอนที่เขาปิดอยู่ก็ไม่รู้นะคะว่าเขามีมาตรฐานยังไงอย่างเมื่อคืนสำนักงานเขตห้วยขวางเนี่ยค่ะเขาบูรณาการกับตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปสุ่มตรวจสถานบันเทิงเพื่อตรวจระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟแล้วก็ใบอนุญาตที่สถานประกอบการค่ะผู้อำนวยการเขตห้วยขวางร่วมกับตำรวจสน.ห้วยขวางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตห้วยขวางลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบันเทิงเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ําเหมือนเหตุการณ์ที่โรงเบียร์ณ ลาดพร้าวนะคะหลังจากที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตไปตรวจสอบค่ะนายสมบัติเครือกิรติธรรมผู้อำนวยการเขตห้วยขวางบอกนะคะว่าการสุ่มตรวจสถานบริการในย่านถนนหมู่บ้านรัชดานิเวศซอย12และถนนเทียมร่วมมิตรเป็นการตรวจความพร้อมของอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยแล้วก็การอพยพหนีไฟโดยบอกว่าทางร้านได้ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือไม่เน้นตรวจสอบทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางเครื่องดับเพลิงสายฉีดน้ำและอุปกรณ์ต่างๆไปดูนะคะว่าพร้อมใช้งานหรือเปล่ารวมไปถึงพื้นที่จุดเสี่ยงอย่างเช่นห้องครัวแล้วก็บอกว่ามีตัวแทนของผู้ประกอบการเนี่ยร่วมตรวจสอบไปพร้อมๆกันด้วยค่ะ
3: สถานที่ที่จะเสี่ยงโดยเฉพาะนะครับสถานที่ที่เป็นห้องครัวเราจะต้องมีเรื่องของไฟฉุกเฉินนะครับเรื่องของเครื่องดับเพลิงที่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้แล้วก็มีจำนวนเพียงพอเพราะนั้นเนี่ยครับวันนี้เราตรวจสอบเข้มเลยนะครับเรื่องของทางหนีไฟจะต้องเป็นประตูผลักออกข้างนอกแล้วก็มีไฟฉุกเฉินส่องสว่างเพื่อที่จะให้ผู้มาใช้บริการนะครับได้อพยพนะครับออกจากสถานที่ในช่วงที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้ครับ
2: ซึ่งถ้าหากว่าพบข้อบกพร่องเจ้าหน้าที่

0: ออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการนั้นเร่งแก้ไขทันทีนะคะแล้วก็ติดตามผลด้วยถ้าหากว่าไม่ดำเนินการแก้ไขก็จะใช้มาตรการทางกฎหมายตั้งแต่การออกคำสั่งให้แก้ไขสั่งพักใช้สถานที่และจนถึงปิดกิจการนะคะจากการตรวจสอบก็พบนะคะว่ามีสถานบันเทิงที่ต้องเฝ้าระวังประมาณ 2-3 แห่งเนื่องจากเปิดให้บริการมานานอุปกรณ์บางส่วนอาจจะเสื่อมสภาพจึงกำชับให้ไปปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการค่ะ
1: ในสถานที่ที่เราตรวจสอบนี่นะครับจุดที่สุ่มเสี่ยงนี่นะครับก็มีอยู่บ้างนะครับนะประมาณ 2-3 ที่นะครับนะซึ่งเราจะต้องตรวจสอบให้เข้มนะครับเนื่องจากว่าอาจจะเป็นสถานที่ที่เปิดมานานแล้วก็สภาพเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆอาจอยู่ในสภาพที่อาจจะไม่พร้อมเท่าไหร่เพราะนั้นนะครับในการตรวจสอบนะครับทุกที่เราจะมีการสั่งการให้มีการปรับปรุงแก้ไขด่วนนะครับให้สามารถใช้การได้และเกิดความปลอดภัยทุกที่ครับ
0: ส่วนการออกใบอนุญาตผู้อำนวยการเขตห้วยขวางยืนยันนะคะว่าจะอนุญาตให้เปิดดำเนินกิจการได้จะต้องมีเอกสารครบถ้วนและสถานที่ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบระบบความปลอดภัยทุกด้านค่ะและหลังจากที่ได้รับอนุญาตแล้วนะคะก็จะต้องตรวจเพื่อต่ออายุประจำทุกปีพร้อมกับลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับตำรวจสถานีดับเพลิงทุกเดือนค่ะนอกจากนี้ก็ยังกำชับให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฝ่ายโยธาและฝ่ายเทศกิจไปตรวจสอบสถานประกอบการอย่างเข้มงวดแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้สอดรับกับนโยบายที่ทางกรุงเทพมหานครได้มีการวางเอาไว้เพื่อแก้ไขปัญหานี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งก็น่าสนใจนะคะจากการตรวจสอบเนี่ยคือถ้าไม่มีคำสั่งออกมาแล้วก็ไม่ลงพื้นที่ไปเนี่ยจะทราบหรือไม่ว่าสถานบันเทิงในพื้นที่เขตของตัวเองเนี่ยค่ะมี 2-3 แห่งอุปกรณ์บางส่วนเสื่อมสภาพนะคะคุณผู้ชมนี่ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพื่อความมั่นใจของคนที่จะไปใช้บริการด้วยนะคะ
2: ครับนี่คุณผู้ชมที่ดูวันใหม่ไทย PBS ก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะแล้วก็บอกว่าไม่ใช่แค่เขตห้วยขวางหรอกอยากให้ตรวจทุกเขตเลยแล้วก็เวลาไปตรวจเนี่ยก็คืออยากให้ดูเรื่องของระบบไฟเป็นหลักด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไฟมันดับลงเนี่ยระบบไฟฉุกเฉินเป็นอย่างไรบางคนแนะนำด้วยบอกว่ากรณีเส้นทางที่จะไปทางฉุกเฉินเนี่ยคุณผู้ชมควรจะต้องมีเส้นบอกทางเรืองแสงกรณีถ้าเกิดไฟดับเวลาคนที่เขาจะหาช่องทางในการไปทางช่องทางฉุกเฉินต่างๆก็จะได้เดินทางสะดวกมากขึ้นอยากให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับพอพูดถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นล่าสุดที่ร้านโรงเบียร์นราธิพาวนะครับหลายคนก็บอกว่าทำให้นึกถึงเหตุการณ์ใหญ่เมื่อ4ปีที่แล้วก็คือเหตุไฟไหม้ผับ Mountain Bee ที่จังหวัดชลบุรีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตถึง26คนแล้วก็บาดเจ็บอีกจำนวนมากแต่ประเด็นที่น่าสนใจณเวลานี้คือหลายครอบครัวที่เขาเป็นผู้สูญเสียเขาบอกว่าเขายังไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษาครับเนื่องจากว่าตอนนี้คดียังอยู่ระหว่างการอุทธรณ์อยู่เลยครับนี่คือที่ดินที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งของผับ Mountain Bee อยู่ริมถนนสุขุมวิทตำบลพลูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีสถานที่แห่งนี้เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่5สิงหาคม2565มีผู้เสียชีวิต26คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ50คนปัจจุบันครับโครงสร้างอาคารของผับ Mountain Bee ได้ถูกรื้อถอนออกทั้งหมดเหลือเพียงพื้นที่โล่งที่มีหญ้าปกคลุมถือว่าเป็นการปิดกิจการอย่างถาวรแต่สำหรับครอบครัวผู้สูญเสียแล้วก็ผู้รอดชีวิตบาดแผลทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจยังไม่จางหายเหตุการณ์ดังกล่าวกลับถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวเมื่อวันที่12กรกฎาคมก็ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายนอกจากนี้ผู้รอดชีวิตแล้วก็ครอบครัวจากเหตุการณ์ Mountain Bee ครับเขาก็บอกว่าทำให้เขาเนี่ยนึกย้อนไปถึงความสูญเสียที่เขาก็เคยเผชิญมาเหมือนกันเมื่อวันที่5สิงหาคม2565พร้อมกับตั้งคำถามแบบนี้บอกว่าประเทศไทยจะต้องถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้อีกกี่ครั้งครับนางยุพยงหอยสังอายุ56ปีมารดาของนางสาวโสภิฏฐาวงคำหารอายุ26ปีผู้รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ Mountain Bee เปิดเผยบอกว่าเมื่อเห็นข่าวเพลิงไหม้ครั้งล่าสุดทำให้รู้สึกหดหู่ใจเพราะทำให้นึกถึงวันที่ลูกสาวได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้อย่างรุนแรงทั้งบริเวณแขนขาและก็ลำตัวอยากฝากถึงหน่วยงานภาครัฐและก็ผู้ประกอบการครับขอให้เหตุการณ์แบบนี้จบลงแค่ครั้งนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกครับ
3: มันมีความหดหู่ใจคือทำไมเขาไม่เอาทำไมเขา ถึงไม่เอาจริงเอาจังแล้วทิ้งไอ้เรื่องกฎระเบียบ

0: เกี่ยวกับการใช้สถานบริการอะไรพวกนี้คือจะต้องรออีกกี่ร้อยหรือว่ากี่พันศพหรือว่ายังไม่โดนกับครอบครัวของพวกคุณก็เลยไม่มีความเดือดร้อนอะไรกันเลยค่ะ
1: ขณะที่นางกัญญางามดีอายุ63ปีครับมารดาของนายพานุพงษ์ร่วมสุขอายุ40ปีเขาเป็นอดีตพนักงานดับเพลิงเทศบาลในพื้นที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์เมาทินบีด้วยเหมือนกันกล่าวบอกว่าทันทีที่ทราบข่าวเหตุเพลิงไหม้ครั้งล่าสุดรู้สึกสะเทือนใจเพราะภาพเหตุการณ์เขาบอกว่าแทบไม่ต่างจากเหตุการณ์เมื่อเกือบ4ปีก่อนซึ่งลูกชายเนี่ยสามารถวิ่งออกมาได้แล้วแต่ลูกชายตัดสินใจย้อนกลับไปช่วยเหลือผู้อื่นก่อนจะถูกไฟคลอกจนได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องใช้เวลาในการรักษาตัวนานกว่า3ปีจึงสามารถกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนายพานุพงษ์เนี่ยกล่าวบอกว่าไม่อยากเห็นใครต้องเผชิญกับความเจ็บปวดจากบาดแผลไฟไหม้อีกเพราะถือว่าเป็นความทรมานที่ยากจะอธิบายแล้วก็เชื่อว่าหากไม่มีมาตรการควบคุมด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีกครับ
2: อยากดูข่าวเหมือนกันเลยพอเห็นข่าวแล้วไม่อยากเข้าไปดูเลยแต่พอเลื่อนฟีดไปมันก็เจอมันก็นึกถึงตัวเราเหมือนกัน
3: ในฐานะที่น้องเป็นอดีตพนักงานดับเพลิงน้องมองว่าประตูหนีไฟคือทางออกทางเดียวที่ทุกคนจะรอดใช่ไหมครับ
2: ไม่แน่ครับแต่อย่างน้อยมันการสูญเสียอาจจะน้อยลงก็ได้ครับ
3: ครับ
2: ถ้าว่าถ้ามีเปิดประตูข้างหลังไว้แล้วชี้แจงว่านี่ทางหนีไฟนะทำตามประตูทางหนีไฟไว้โดยที่ไม่ต้องล็อกอ่ะผมว่าการสูญเสียอาจจะน้อยลงก็ได้อาจจะมีคนหนีทันได้บ้าง
3: ครับท้ายที่สุดเนี่ยน้องอยากจะฝากให้กำลังใจกับครอบครัวเสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บที่เราเคยผ่านจุดนี้มาแล้วยังไงบ้างครับ
2: ผมก็เป็นกำลังใจให้กับผู้เสียหายทางครอบครัวเขาพูดได้แค่คำว่าขอแสดงความเสียใจแค่นั้นนะพี่เพราะเราผ่านจุดนี้มาเราเข้าใจทุกคนก็ให้กำลังใจเราแบบนี้เหมือนกันส่วนคนที่ได้บาดเจ็บก็ขอให้สู้ๆรักษาตัวให้หายเพราะอย่างน้อยเราผ่านข้อนี้มาได้มันก็เหมือนได้ชีวิตใหม่แล้วครับ
4: ขณะที่เจ้าของสถานประกอบการก็มอบเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพรวม3ครั้งนะคะครั้งละ 50,000 บาทรวมประมาณ 150,000 บาทแต่ว่านั่นก็เป็นการช่วยเหลือระยะแรกไม่ใช่ค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษาของศาลซึ่งคดีนี้ศาลจังหวัดพัทยามีคำพิพากษาเมื่อวันที่18มีนาคม2568ค่ะลงโทษจำเลยทั้ง4คนโดยเจ้าของสถานประกอบการถูกพิพากษาจำคุก10ปีโดยไม่รอลงอาญาขณะที่ช่างไฟฟ้าถูกพิพากษาจำคุก5ปีหลังจากที่รับสารภาพความผิดนะคะนอกจากนี้ศาลยังมีคำสั่งให้จำเลยร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บโดยกำหนดค่าเสียหายเป็นรายบุคคลตามความเสียหายที่เกิดขึ้นแม้ศาลชั้นต้นจะมีคำพิพากษาแล้วนะคะแต่ว่าคดียังไม่ถึงที่สุดเนื่องจากจำเลยใช้สิทธิ์อุทธรณ์ตามกฎหมายส่งผลทำให้การบังคับคดีในส่วนของค่าสินไหมทดแทนยังไม่สามารถดำเนินการได้ครอบครัวของผู้เสียหายจำนวนมากจึงยังไม่ได้รับเงินชดเชยเยียวยาตามคำพิพากษาดังนั้นต้องรอผลการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ก่อนค่ะ
1: 6นาฬิกาแล้วนะครับชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อนะครับวันนี้หลายพื้นที่ทั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคใต้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักครับในพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคใต้ปัจจัยมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นนะครับก็ส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้ภาคตะวันออกวันนี้จะเจอกับฝนตกหนักแต่ถ้าขยับไปดูในพื้นที่ภาคเหนือครับพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ปริมาณฝนจะเริ่มลดน้อยลงในบางพื้นที่ปัจจัยมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ตอนนี้อ่อนกำลังลงแล้วทำให้พื้นที่ภาคเหนือวันนี้มีฝนตกน้อยกว่าเมื่อวานนี้อยู่ที่ร้อยละ40นะครับจังหวัดที่จะมีฝนตกได้นะครับในพื้นที่ภาคเหนือก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์ครับส่วนช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 23-26 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 32-35 องศาเซลเซียสครับเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ปริมาณฝนบางพื้นที่จะเริ่มลดน้อยลงนะครับส่วนบางพื้นที่ที่ยังจะเจอฝนอยู่ได้ร้อยละ40ของพื้นที่ก็คือจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานี

0: ช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 22-25 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้36องศาเซลเซียสครับและถ้าขยับมาดูในพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคกลางวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับจังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักคือชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนจะตกหนักมากที่สุดตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำส่วนเรื่องของอุณหภูมิช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้35องศาเซลเซียสครับส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้ยังเจอกับฝนตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่นะครับจังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังในพื้นที่ภาคตะวันออกคือนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้35องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักมากที่สุดคือพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่3จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือจังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้34องศาเซลเซียสครับ
1: 6:08 นะครับคุณผู้ชมยังคงติดตามรายการวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันครับสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านรอบใหม่แล้วนะครับท่ามกลางการเดินหน้าโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องครับและอย่างที่บอกไปนะคุณผู้ชมว่าสถานการณ์นี้มันต้องติดตามกันแบบวันต่อวันบางทีภายในวันเดียวเนี่ยสถานการณ์ก็เปลี่ยนแล้วเพราะว่าล่าสุดผู้นำสหรัฐครับโดนัลด์ทรัมป์พับแผนที่จะมีการเก็บค่าคุ้มครองช่องแคบฮอร์มุซแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะประกาศแล้วก็ย้ำเรื่องนี้หลายต่อหลายครั้งในวันก่อนหน้านะคุณจารุพร
2: ทำเอางงกันไปตามๆกันเลยนะคะซึ่งทรัมป์ก็อ้างว่าเป็นไปตามคำขอของบรรดาผู้นำชาติอาหรับค่ะแต่แม้ว่าจะไม่เก็บค่าผ่านทางก็จะมีเม็ดเงินไหลเข้าสหรัฐอยู่ดีนะคะเพราะว่าประเทศในตอนออกกลางจะหันมาทำข้อตกลงด้านการลงทุนและการค้ากับสหรัฐแทนค่ะคลิปวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์เผยนาทีเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ท่าเรือบนเกาะคิชของอิหร่านเมื่อวานนี้หลังจากกองทัพสหรัฐเดินหน้าโจมตีอิหร่านค่ะโดยในวันเดียวกันหลายประเทศในกลุ่มอารวมไปถึงคูเวตและบาเรนต้องปฏิบัติการสกัดการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนหลังจากอิหร่านเอาคืนสหรัฐด้วยการถล่มฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐในภูมิภาคโฆษกกระทรวงกลาโหมคูเวตแถลงประณามอิหร่านหลังก่อเหตุโจมตีสถานที่สำคัญและสถานที่ของพลเรือนจนได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีเรือรบของกองทัพเรือคูเวตถูกโจมตีส่งผลให้มีกำลังพลบาดเจ็บ4นายสหรัฐกับอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันหลายระลอกด้วยกันต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะโดยสหรัฐเป็นฝ่ายเริ่มก่อนอ้างว่าเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซโดยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมากองทัพสหรัฐประกาศโจมตีอิหร่านอีกระลอกซึ่งเกิดขึ้นเพียง1ชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอีกครั้งตามคำสั่งของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะโดยเริ่มปิดล้อมเมื่อเวลา 16:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐหรือว่า 3:00 ที่ผ่านมาตามเวลาในไทยโดยกองทัพสหรัฐระบุว่ามีเรือรบมากกว่า20ลำพร้อมกับเครื่องบินทหารอีกหลายร้อยลำประจำการอยู่ในตะวันออกกลางขณะที่ด้านของรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศอิหร่านค่ะออกมาเตือนว่าการกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมอีกครั้งของสหรัฐถือเป็นการทำลายบันทึกความเข้าใจที่ทำร่วมกันไปโดยปริยายส่วนในฝากฝั่งของสหรัฐนะคะวันนี้ค่ะทรัมป์เปิดทำเนียบขาวต้อนรับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอิรักซึ่งคาดว่าประเด็นอิหร่านจะเป็นหัวข้อสำคัญในการหารือครั้งนี้ด้วยโดยก่อนการหารือทรัมป์ระบุกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าสหรัฐเนี่ยเตรียมที่จะลงนามในข้อตกลงกับอิรักหลายฉบับซึ่งจะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศรวมไปถึงความร่วมมือด้านการ ขออภัยค่ะรวมไปถึงความร่วมมือด้านการ

0: ขุดเจาะและนำน้ำมันดิบออกมาจากอิรักเพื่อส่งออกขณะที่บลูมเบิร์กก็รายงานว่าสหรัฐกำลังผลักดันการเจรจาเกี่ยวกับท่อส่งน้ำมันจากอิรักไปยังซีเรียซึ่งเป็นเส้นทางที่จะช่วยหลีกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุสและจะลดอำนาจต่อรองของอิหร่านต่ออุปทานพลังงานโลกในอนาคตนอกจากนี้เองทรัมป์ก็เปิดเผยด้วยนะคะว่าตนเปลี่ยนใจเรื่องเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุสค่ะหลังจากได้รับการติดต่อจากบรรดาผู้นำประเทศในอ่าวเปอร์เซียซึ่งพวกเขาในอยากให้ใช้วิธีอื่นและยินดีที่จะเข้ามาลงทุนในสหรัฐด้วยเม็ดเงินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐด้านทรัมป์เองยังระบุด้วยนะคะว่าตนพึงพอใจกับข้อตกลงใหม่นี้มากกว่าโดยระบุว่าอันที่จริงเนี่ยตนก็ชอบแบบนี้นะเพราะคิดว่าไม่ควรมีใครสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการผ่านช่องแคบนี้ได้ก่อนหน้านี้ทรัมป์ประกาศยกเลิกแผนเก็บค่าผ่านทางฮอร์มุสผ่านทวิตโซเชียลไปแล้วนะคะหลังจากเพิ่งเสนอไปในวันก่อนหน้าโดยระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการหารือที่ประสบผลสำเร็จร่วมกับผู้นำตะวันออกกลางโดยจะเปลี่ยนมาเป็นการทำข้อตกลงการค้าแล้วก็การลงทุนมูลค่ามหาศาลที่กลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียจะเข้ามาลงทุนในสหรัฐเพื่อสร้างงานให้กับชาวอเมริกันแทนค่ะส่วนความเคลื่อนไหวจากทางฝากฝั่งของกระทรวงการคลังสหรัฐนะคะล่าสุดได้มีการประกาศบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรชุดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านค่ะโดยมุ่งเป้าไปที่บุคคลองค์กรและเรือขนส่งหลายลำควบคู่ไปกับการออกใบอนุญาตทั่วไปเพื่อผ่อนปรนให้สามารถเคลียร์สัญญาเก่าก่อนยุติกิจการไปจนถึงขนถ่ายสินค้าออกจากเรือได้สำหรับกลุ่มที่ถูกคว่ำบาตรรอบล่าสุดอีกความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ก็มาจากฝั่งของอิสราเอลค่ะเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลออกโรงเตือนอิหร่านว่าอย่าโจมตีอิสราเอลไม่เช่นนั้นจะต้องเผชิญกับการตอบโต้ที่รุนแรงกว่าการสู้รบในรอบผ่านๆมาอย่างมากนะคะล่าสุดก็ทรัมป์เองก็มีการให้สัมภาษณ์กับ Fox News นะคะว่าสหรัฐเนี่ยจะโจมตีอิหร่านต่อไปจนกว่าตัวเขาจะตัดสินใจให้หยุดสหรัฐจะเก็บเป้าหมายด้านพลังงานเอาไว้เป็นลำดับสุดท้ายสหรัฐจะโจมตีจะทำลายโรงไฟฟ้าทั้งหมดระเบิดสะพานทุกแห่งจนกว่าอิหร่านเนี่ยจะยอมกลับมานั่งโต๊ะเจรจาโดยทรัมป์เองก็อ้างด้วยนะคะเมื่อวานนี้ผู้แทนสหรัฐได้มีการหารือกับผู้แทนอิหร่านด้วยส่วนฝากฝั่งสื่ออิหร่านก็รายงานว่าเกิดการยิงปะทะกันในช่องแคบฮอร์มุสจริงๆสถานการณ์ตอนนี้ยังคงต้องรอดูต่อไปเพราะไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าทรัมป์ไม่พอใจอะไรขึ้นมาอีกจะกลับลำคำสั่งต่างๆไปมากกว่านี้หรือเปล่านะคะ
1: ซึ่งมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมแล้วต้องติดตามกันรายวันเนี่ยก็คือเรื่องของต้นทุนด้านพลังงานนะครับราคาน้ำมันดิบตลาดโลกอย่างเบรนท์ในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นไป 14% แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าในบ้านเราจะขยับด้วยหรือเปล่าสำหรับราคาน้ำมันนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้หลายประเทศในยุโรปยังคงเร่งรับมือกับไฟป่านะคะประกอบกับตอนนี้ในยุโรปเนี่ยมีคลื่นความร้อนมาอีกรอบหนึ่งนะคะส่งผลทำให้สถานการณ์ไฟป่าก็ย่ำแย่ลงไปด้วยนะคะ
0: สถานการณ์หลายประเทศในยุโรปขนาดนี้ก็ยังคงน่ากังวลเหมือนเดิมนะคะส่วนถ้าเกิดมาดูในเอเชียค่ะที่จีนนะคะอิทธิพลของพายุบาหวียังคงทำให้เกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ทางตะวันออกค่ะโดยมีรายงานว่าอ่างเก็บน้ำหลายแห่งระดับน้ำสะสมเกินขีดจำกัดแล้วค่ะ
3: 台风巴威影响，东北多地出现大到暴雨。
0: สถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนเผยภาพสภาพบ้านเมืองในนครเซินหยางมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนที่เผชิญกับฝนที่ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะส่งผลให้บ้านเมืองในบางจุดถูกน้ำท่วมท่ามกลางความพยายามของเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางที่ยังคงติดค้างอยู่ตามบ้านเรือนนะคะซึ่งภาพการอพยพเช่นนี้ก็ยังเกิดขึ้นที่มณฑลจีหลินซึ่งอยู่ใกล้เคียงอีกด้วยค่ะสภาพอากาศเช่นนี้ก็เป็นผลมาจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาหวีที่พัดถล่มบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็น้ำท่วมในหลายพื้นที่ระดับน้ำในแม่น้ำต่างๆล้นตลิ่งหรือว่าเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างมากโดยในนครเซินหยางบางพื้นที่เนี่ยบันทึกปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า450มิลลิเมตรนะคะหลังจากเริ่มเผชิญกับฝนตกหนักตั้งแต่วันอาทิตย์ขณะที่อ่างเก็บน้ำมากกว่า80แห่งในมณฑลเหลียวหนิงมีระดับน้ำสูงเกินขีดจำกัดเช่นเดียวกับในมณฑลจีหลินที่ก็มีรายงานอ่างเก็บน้ำประมาณ23แห่งที่มีระดับน้ำสูงเกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้เช่นเดียวกันค่ะพาข้ามไปดูสถานการณ์ในยุโรปกันบ้างนะคะสภาพป่าในหลายพื้นที่ของฝรั่งเศสขณะนี้ก็แทบจะกลายเป็นเท่าฐานแล้วหลังจากถูกไฟป่าเผาวอดไปขณะที่บาง

0: จุดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ยังคงพยายามฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปมากกว่านี้ค่ะท่ามกลางคลื่นความร้อนที่แผ่ขยายไปทั่วพื้นที่และทำให้หลายพื้นที่ในยุโรปเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันคลื่นความร้อนระลอกที่3ของฤดูกาลนี้ก็กำลังเริ่มส่งผลกระทบให้กับประเทศในภูมิภาคนี้หลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจักรสเปนรวมไปถึงที่อิตาลีค่ะซึ่งทางการกำลังเตรียมรับมือกับอุณหภูมิที่อาจจะสูงถึง44องศาเซลเซียสในซาร์ดิเนียในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะสภาพอากาศที่ร้อนระอุเช่นนี้ก็ยังคงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำรายลดระดับลงอย่างหนักนะคะบางจุดแห้งขอดค่ะซึ่งกำลังกระทบกับการขนส่งแล้วก็กลายเป็นอุปสรรคต่อเรือบรรทุกสินค้าที่ก็ไม่สามารถบรรทุกสินค้าได้เต็มพิกัดหากว่าต้องการผ่านสัญจรผ่านแม่น้ำสายนี้ในเยอรมนีนะคะส่งผลให้ต้นทุนด้านการขนส่งสินค้าเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นตามมาโดยแม่น้ำรายถือว่าเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าที่สำคัญสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นธัญพืชแร่ธาตุแร่ถ่านหินแล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ำมันรวมไปถึงเชื้อเพลิงด้วยค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่แม่น้ำสายนี้เท่านั้นแต่ยังมีแม่น้ำอีกหลายสายที่เผชิญกับสภาพเช่นนี้เนื่องมาจากคลื่นความร้อนที่ยังปกคลุมในพื้นที่ส่งผลให้เรือขนส่งสินค้าต่างๆไม่สามารถบรรทุกสิ่งของได้เต็มพิกัดและก็ต้องกระจายสินค้าไปยังเรือลำอื่นอีกหลายลำแทนด้วยค่ะส่วนที่สเปนไฟป่าได้เผาผลาญบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินประชาชนเสียหายอย่างหนักนะคะซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศก่อนหน้านี้ชาวบ้านในพื้นที่เองก็ได้อพยพออกไปเพื่อความปลอดภัยก่อนที่จะกลับเข้ามาเพื่อสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นวิกฤตไฟป่าครั้งนี้ทวีความรุนแรงเนื่องมาจากยุโรปตะวันตกกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนระลอกที่3ของฤดูร้อนในปีนี้ส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดแล้วก็พืชพันธุ์ในป่าแห้งกรอบจนกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีค่ะสถานการณ์เช่นนี้ก็ยังเกิดขึ้นที่เวลส์นะคะที่เผชิญกับไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนต้องมีการสั่งอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยในอังกฤษแล้วก็เวลส์พบผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนแล้วอย่างน้อย 2,700 คนในเดือนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนที่ผ่านมานะคะหลังจากที่อังกฤษต้องเผชิญกับอากาศร้อนอุณหภูมิสูงทำลายสถิติเป็นประวัติการณ์ในทั้ง2เดือนด้วยค่ะมีข้อมูลอ้างอิงจากสำนักข่าวรอยเตอร์สเหมือนกันนะคะก็ระบุว่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั่วยุโรปตะวันตกเมื่อวานนี้นะคะอยู่ที่ 29.4 องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยตามฤดูกาลสำหรับวันที่14กรกฎาคมเนี่ยถึง 6.3 องศาเซลเซียสด้วยกันซึ่งความแตกต่างแบบนี้เขาบอกว่าจะเห็นได้ชัดที่สุดในเบลเยียมแล้วก็ฝรั่งเศสโดยอุณหภูมิสูงสุดตามฤดูกาลเนี่ยแตกต่างกันมากถึง 9.4 แล้วก็ 9.1 องศาเซลเซียสตามลำดับเลยแตกต่างมากเปลี่ยนไปเยอะมากก็เป็นส่วนที่สะท้อนได้ว่าความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศตอนนี้กำลังส่งผลกระทบไปถึงยุโรปแล้วนะคะ
1: ครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเงินในกระเป๋าของคน ที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ร้อน แต่มันแรงหนักด้วยนะครับเช็คเกียร์นี่ก็หนักแล้วก็มีรายงานที่ฝรั่งเศสที่ระบุว่าผลผลิตข้าวโพดในปีนี้น่าจะลดลงไปถึง1ใน3ส่วนไก่เจอคลื่นความร้อนตายไปแล้วมากกว่า3ล้านตัว ก็จะทำใหค่าใช้จ่ายเรื่องของอาหารของคนที่อยู่ในยุโรปน่าจะแพงขึ้นในปีนี้ด้วยนะครับ
2: ครับกระทบหนักทั้งคนแล้วก็สัตว์เลยนะครับคุณผู้ชมจากยุโรปไปดูกันที่คิวบากันหน่อยคิวบาตอนนี้ตกอยู่ในความมืดมิดอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากการไปตรวจสอบเขาบอกว่ามันมีระบบสายไฟระบบสายส่งไฟฟ้าล้มเหลวครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ส่งผลทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างทั่วประเทศครั้งนี้เขาบอกว่านับเป็นครั้งที่สามในรอบเดือนแล้วนะครับ
0: ถ้านับอีกรอบนึงจริงๆก็คือเพียงแค่ประมาณ9วันเองนะคะก็ชาวคิวบาต้องเผชิญกับเหตุนี้ซ้ำอีกครั้งนึงแล้วซึ่งเกิดขึ้นแบบเรื้อรังมานานแล้วด้วยท่ามกลางความไม่พอใจของประชาชนที่ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะประชาชนในกรุงฮาวาน่าของคิวบาและทั่วประเทศรวมกว่า10ล้านคนค่ะต้องใช้ชีวิตแบบไร้กระแสไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งส่งผลให้แม้แต่เสาสัญญาณจราจรก็ไม่มีไฟติดไร้ไฟบอกสัญญาณนะคะท่ามกลางสภาพอากาศร้อนในพื้นที่ขณะที่ประชาชนหรือว่าภาคธุรกิจบางส่วนก็ต้องนำเครื่องปั่นไฟออกมาใช้งานแทนด้านกระทรวงพลังงานคิวบาระบุว่าระบบสายส่งไฟฟ้าล่มสลายลงอย่างสิ้นเชิงอีกครั้งซึ่งถือเป็นเหตุไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ครั้งที่3ของเดือนกรกฎาคมหรือในรอบเพียง9วันเท่านั้นค่ะหลังจากที่คิวบาเพิ่งเผชิญกับเหตุการณ์ไฟฟ้าดับทั่วประเทศครั้งแรกของเดือนนี้เมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะกู้ระบบแล้วก็ทยอยจ่ายไฟแก่พื้นที่ส่วนใหญ่อีก1วันให้หลังแต่พื้นที่ห่างไกลหลายแห่งก็ยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องมาจากขาดแคลนเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าค่ะเหตุไฟฟ้าดับที่เกิดขึ้นบ่อยเช่นนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการถูกปิดล้อมและคว่ำบาตรการขนส่งน้ำมันดิบโดยสหรัฐซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของคิวบาที่ก็เก่าสุดโทรมและก็ล้าสมัยอยู่แล้วประกอบกับไม่มีงบประมาณเพียงพอนำเข้าพลังงานและอะไหล่จากต่างประเทศมาซ่อมบำรุงและยังทำให้คิวบาไม่สามารถนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศได้อย่างเพียงพอนะคะโดยนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมานี้เองสหรัฐอนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมันจากรัสเซียเพียงลำเดียวเทียบท่าในคิวบาปัญหาไฟฟ้าดับเรื้อรังยังได้จุดประกายความไม่พอใจต่อรัฐบาลกระตุ้นให้ประชาชนออกมาประท้วงเล็กๆน้อยๆอยู่บ่อยครั้งค่ะด้วยการออกมาเดินขบวนเคาะหม้อตีหม้อในเวลากลางคืนรวมถึงเพื่อเป็นการระบายความโกรธเคืองต่อมาตรการปิดล้อมของสหรัฐขณะที่น้ำมันเชื้อเพลิงราคาแพงที่สูงลิ่วแบบนี้ก็ทำให้ชาวคิวบาไม่สามารถใช้เครื่องปั่นไฟได้ทำให้วิกฤตนี้กำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเก็บรักษาอาหารแล้วก็วิถีชีวิตประจำวันของผู้คนจำนวนมากด้วยนะคะจริงๆก็มีเสียงสะท้อนจากชาวคิวบาหลายส่วนเหมือนกันอย่างที่หนักเลยก็จะมีบางคนเขาบอกว่าที่บ้านเนี่ยมีผู้ป่วยติดเตียงเท่ากับว่าผู้ป่วยที่ติดเตียงเนี่ยจะไม่สามารถออกไปไหนได้เลยไม่ว่าจะอากาศร้อนแค่ไหนก็ต้องทนอยู่ในบ้านข้าวของอาหารที่ซื้อเก็บไว้กักตุนเอาไว้เนื้อสัตว์เอ่ยเนื้อปลาเอ่ยสุดท้ายต้องโยนทิ้งออกหมดเลยค่ะเพราะว่าในตู้เย็นเก็บไปไม่มีไฟใช้แล้วของข้างในก็เน่าเสียอยู่ดี
1: ก็กระทบกันหนักทีเดียวนะครับแล้วก็หลายครั้งแล้วในรอบ1เดือนนี้ก็3รอบแล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับพูดถึงร่มนะครับก็เป็นอุปกรณ์กันแดดที่สะดวกแล้วก็ถือว่ามีประสิทธิภาพดีทีเดียวนะครับหลายคนขาดไม่ได้นะครับต้องพกเอาไว้ติดตัวตลอดเวลาโดยเฉพาะอากาศแบบบ้านเรานะครับแต่จะดีกว่ามั้ยครับถ้าร่มที่คุณผู้ชมพกอยู่ไม่ได้มีดีแค่กันแดดแต่ยังช่วยคลายร้อนไปพร้อมๆกันได้ในตัวด้วยนะคุณจารุพร
0: น่าสนใจทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันเป็นร่มกันแดดที่ตลาดอีอูนะคะในมณฑลเจ้อเจียงของจีนค่ะเขามีร่มที่เรียกว่ามัลติฟังก์ชันวางจำหน่ายค่ะและก็ดันไปตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศด้วยค่ะอุปกรณ์คลายร้อนสารพัดแบบนะคะวางจำหน่ายที่ตลาดการค้าระหว่างประเทศ EU ค่ะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดค้าส่งสินค้าเบ็ดตะเล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกและร่มคันนี้คือคันที่เราพูดถึงกันไปค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นร่มกันแดดมัลติฟังก์ชันเพราะว่านอกจากจะทำหน้าที่กันแดดกันรังสี UV แล้วค่ะเขายังมาพร้อมกับพัดลมแล้วก็หัวพ่นละอองน้ำด้วยนะคะโดยขวดสเปรย์เนี่ยจะมีขวดสเปรย์ติดตั้งอยู่บริเวณด้ามจับของร่มขณะที่ส่วนยอดในร่มเนี่ยจะประกอบไปด้วยพัดลมแล้วก็หัวพ่นละอองน้ำซึ่งทั้งพัดลมแล้วก็ระบบพ่นละอองน้ำสามารถเปิดใช้งานได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่กดปุ่มบริเวณด้ามจับโดยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดก็เปิดเผยนะคะว่าร่มลักษณะนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศที่กำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนโดยผู้ประกอบการบางเจ้าเนี่ยเขาบอกว่ามียอดสั่งซื้อเข้ามาแบบถล่มทลายค่ะมูลค่าเนี่ยตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงกว่า1ล้านหยวนหรือว่าราวๆ4ล้าน8แสนบาทซึ่งนอกจากร่มกันแดดแล้วสินค้าคลายร้อนยอดนิยมอื่นๆก็มีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหมวกกันแดดติดพัดลมนะคะพัดลมพกพาหรือว่าจะเป็นห่วงเจลเย็นคล้องคอก็กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากเช่นเดียวกันอย่างบ้านเราก็ไม่รู้ว่าร่มแบบนี้จะตอบโจทย์หรือเปล่าเพราะว่าอากาศแอบชื้นอยู่เหมือนกันยิ่งถ้าเกิดว่ามีละอองแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะยิ่งทำให้ตัวชื้นมากไปหรือเปล่านะคะแล้วแต่ที่ด้วยนะ
2: ครับ อาจจะต้องแล้วแต่บุคคลเนาะเรื่องของการใช้งานแต่ว่าพัดลมไอ้น้ำนี่ผมมีละพัดลมไอ้น้ำมีละ ต้องไม่ได้คิงนะเล่าให้ฟังเฉยๆเวลาเปิดเนี่ยคือมันก็เย็นจริง
1: ครับ
2: มันก็เย็นแหละแต่ว่าอันนี้แอดวานซ์ไปอีกคือร่มมีละอองน้ำใช้การกันยังไงเนี่ยเวลาเดินไปไหนก็คอยต้องคอยกดตลอดนะ
1: ชอบที่คุณพันธราชัยบอกว่าไม่ได้ขิงแต่ก็มีกันหมดอะฮะพัดลมไอ้น้ำจะพัดลมที่ต้องพกติดตัวอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ยนะอากาศแบบบ้านเราก็ต้องสู้กันหน่อยแต่ไม่แน่ใจว่ามีใครนำเข้ามาขายหรือยังเนาะแบบนี้จากที่จีนนะ
0: หรือไม่ก็อาจจะรอผู้ประกอบการบ้านเราพัฒนากันก็ได้นะตอบโจทย์อากาศบ้านเราอยู่เหมือนกันนะคะ
1: ครับช่วงนี้ขอบคุณมากนะคุณจารุพรครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมคะมาดูการตรวจสอบการทุจริตข้าราชการท้องถิ่นกันหน่อยนะคะตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาคนสำคัญได้ค่ะก็คือนายพิชิตแล้วก็นายอัศวินหรือว่าด็อกเตอร์วินนะคะทั้งสองคนถูกคุมตัวไปสอบสวนแล้วก็มีกำหนดฝากขังในวันนี้นะคะแม้ว่าทั้งคู่จะปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่ว่านายอัศวินเนี่ยค่ะให้การเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนตำรวจคุมตัวไปค้นที่ทำงานย่านปากเกร็ดนนทบุรีอีกครั้งนึงค่ะ นายอัศวินหรือว่าดร.วินหนึ่งในผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นปี2568นะคะดร.วินเนี่ยยังให้การปฏิเสธทุกข้อหาค่ะแต่ว่าให้การเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามควบคุมตัวไปตรวจค้นที่ทำงานย่านปากเกร็ดนนทบุรีนะคะไปสืบค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งในการสืบสวนสอบสวนเนี่ยค่ะตำรวจพบบทบาทในอัศวินเป็นคนประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจัดสอบค่ะนายอัศวินเคยเป็นคณะทำงานของรัฐมนตรีซึ่งนายกเนี่ยกำชับให้รัฐมนตรีทุกคนไปคัดกรองบุคคลที่จะแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการการเมืองหรือว่าตำแหน่งที่ปรึกษาพร้อมกับสั่งการให้ตรวจสอบบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะคะนายกยอมรับบอกว่ากังวลว่าคดีทุจริตจะเกิดแรงเหวี่ยงมาถึงตัวนายกแล้วก็ตั้งคำถามถึงรัฐมนตรีด้วยนะคะว่าทำไมจะต้องมีคณะทำงานแล้วก็ที่ปรึกษาจำนวนมากค่ะ
4: ก้าวหน้าจนมาถึงเป็นรัฐมนตรีแล้วนะยังมาตั้งทีมคณะทำงานที20 30คนเนี่ยบ้าแล้ว
5: ฉะนั้นนายกไม่กังวลใช่มั้ยคะว่าแรงเหวี่ยงมันจะมาถึงท่านนายกมากระทบท่านนายกอะไรตรงนี้ค่ะ
4: ผมกังวลไอ้ตัวรัฐมนตรีทั้งหลายว่าเออทำไมมาเป็นรัฐมนตรีแล้วทำไมจะต้องมีคณะทำงานเยอะแยะทำไมต้องมีที่ปรึกษาคณะอะไรเยอะแยะ
5: อ
4: ย่างนี้ก็ไม่ต้องเป็นแค่นั้นเอง
3: ส่วนทางด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยอมรับนะคะว่าดร.วินเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในคณะทำงานเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี2568แต่ว่าไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแล้วก็ยืนยันนะคะว่าการสืบสวนสอบสวนคดีนี้ทำได้อย่างเต็มที่ค่ะจะไม่มีการแทรกแซงทีนี้ไทย PBS ลองไปตรวจสอบประวัตินายอัศวินโดยละเอียดนะคะพบว่าช่วงปี2565เคยถูกคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎรเรียกเข้าไปชี้แจงข้อร้องเรียนให้ตรวจสอบกรณีการสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหารอบจ.และเทศบาลปี2564อันนี้เกี่ยวกับการสอบเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไปชี้แจงก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้มีข้อสรุปว่าใครมีความผิดนะคะตำแหน่งล่าสุดช่วงเดือนกุมภาพันธ์2569ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือนหลังจากที่มีประเด็นถูกตรวจสอบกรณีข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยค่ะดร.วินก็ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งวันที่25มิถุนายน2569นะคะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ค่ะนางสาวสัตพรหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับถูกส่งตัวฝากขังแล้วนะคะในคดีร่วมกันเป็นอ้างยี่ร่วมกันเป็นซ่องโจรร่วมกันเอาไปเสียซ่อนเร้นหรือว่าทำให้สูญหายซึ่งเอกสารร่วมกันปลอมเอกสารราชการและร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธหลังจากที่ศาลรับฝากขังก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะคะเพราะเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานค่ะและอีกคนสำคัญคุณผู้ชมที่ตามหาตัวก็คือนายพิชิตนายพิชิตเนี่ยค่ะตำรวจควบคุมตัวได้ที่หน้ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะก่อนที่นายพิชิตจะเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วก็การสืบสวนพบว่าบทบาทของนายพิชิตอยู่ในระดับปฏิบัติการของเครือข่ายซึ่งนายพิชิตยังปฏิเสธข้อกล่าวหานะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีการซัดทอดใครต่อค่ะ
1: ส่วนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ครั้งที่2ทับ2569ครับทางนายปกรณ์นินประพันธ์ได้แถลงชี้แจงความคืบหน้าที่ได้รวบรวมข้อมูลพร้อมกำหนดแนวทางในการสอบแล้วแต่จากการเห็นข้อมูลท่านก็พูดว่าสลดใจโดยเฉพาะเรื่อง ITRISซึ่งหมายถึงระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลการสอบไม่ต่างอะไรกับคำว่าตั้งใจมาโกงตั้งแต่แรกครับ
6: เราเห็นข้อมูลที่น่าตกใจหลายอย่างนะครับที่ท่านนายกได้เคยเปิดเผยไปแล้วผลอันนึงไม่ตรงกับอันนึงอันนั้นเป็นเรื่องที่เห็นได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่รับไม่ได้อย่างยิ่งผมคิดว่าคนเหล่านี้นะครับหรือผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเข้ามารับราชการไม่ว่าจะในระดับใดๆเลยนะครับเพราะว่า ถ้าตั้งใจมาโกงเสียแต่แรกแล้วเนี่ย

0: เราคงประเทศนี้คงไปต่อไม่ได้นะครับคณะกรรมการทุกคนเห็นพ้องต้องกันด้วยความสลดหดหู่ว่ามันแย่จริงๆครับ
1: ส่วนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านยืนยันว่าคณะกรรมการระดับรัฐบาลจะส่งข้อมูลให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทเพื่อพิจารณาตัดสินในขั้นสุดท้ายนะครับซึ่งก็เป็นอำนาจของกองกลางที่จะชี้เหตุไม่ถูกต้องหรือมีการทุจริตและต้องมีมติเพิกถอนการบรรจุข้าราชการด้วยนายอันสิทธิ์ยังคงย้ำครับว่าข้าราชการที่บรรจุไปแล้วและพบความผิดปกติในคะแนนสอบคือ 5,000 คนพร้อมกับทิ้งท้ายว่าถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้เพราะทุกคนล้วนทำหน้าที่ของตัวเองคนที่ทำผิดทั้งหมดต้องถูกนำมาดำเนินคดีครับ
2: คือมันมีพยานหลักฐานที่เป็นเชิงประจักษ์อยู่แล้วนะครับไอ้สิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราครับคือถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะถูกมีปัญหาภายหลังอันนี้การทำหน้าที่มันก็ต้องมีปัญหาตลอดแต่เราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมันก็ถ้าเหมือนท่านพระพุทธทาสบอกถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้
1: คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยืนยันนะครับว่าการทำหน้าที่จะแล้วเสร็จภายใน120วันนับตั้งแต่ที่ได้รับมอบหมายครับ
3: ตามกันต่อกับอีกหนึ่งประเด็นใหญ่นะครับกรณีที่เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มขบวนการพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จให้กับลูกชาวจีนความคืบหน้าล่าสุดคือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.ครับเข้าไปตรวจสอบเอกสารโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นที่ทำงานเดิมของอดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายเวชระเบียนที่ถูกตำรวจจับกลุ่มในข้อหาจัดหาแพ็กเกจคลอดพ่วงกับสัญชาติไทยให้กับชาวจีนเบื้องต้นตำรวจบอกว่าพบข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจครับเมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปรอการแถลงข่าวนะครับดูจากบรรยากาศมีทั้งโต๊ะเก้าอี้แล้วก็แบล็คด็อปถูกจัดเตรียมเอาไว้ภายในห้องแถลงข่าวของโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีพร้อมกับสื่อมวลชนที่เดินทางมารอทำข่าวหลังได้รับแจ้งมีหมายข่าวบอกว่าเวลา 11:00 น.นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณ